0: เราจะเป็นแสนยานุภาพทางอาหารได้เราควรจะเคารพวัตถุดิบทางอาหารให้มากกว่าที่ควรจะเป็น
1: อีสานแท้ขนาดแท้ไม่ได
2: ้รสชาติเหมือน9ปีก่อน
0: สังคมไทยมีปฏิสัมพันธ์กับอาหารเนี่ยลึกซึ้งกว่าที่คิดประณีตศิลป์หรือว่าความประณีตในการปรุงอาหารแบบชาวบ้าน
3: เอาไปต้มแล้วเอาไปเคี่ยวแล้วก็มาตับ
0: มันเป็นเสมือนการเคารพในตัวอาหาร

ทุกความอร่อยมีความลับซ่อนอยู่เพราะในทุกคำมีเรื่องราวของผู้คนและธรรมชาติติดตามได้ในคุก Culture ทุกวันอาทิตย์เวลา 10:00 น.เริ่ม12 กรกฎาคมนี้ทางไทย PBS

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่มุมการเมืองครับรายการวิเคราะห์ข่าวการเมืองที่จะช่วยให้คุณได้เห็นสิ่งที่เป็นอยู่กับผมอุดรชัยสอนแก้วและคุณอนุชาขำดวงครับ
0: ร่วมกันตีความหาคำอธิบายไปกับเราในทุกช่องทางของไทย PBS นะครับทั้งทางหน้าจอโทรทัศน์และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์เรื่องใหญ่ในการเมืองไทยตอนนี้นะครับอาจจะเป็น2เรื่องนี้ก็คือเรื่องของคุณภาวุฒ
1: ิ
0: แล้วก็เรื่องของการทุจริตสอบส่วนท้องถิ่นนะครับเรื่องของคุณภาวุฒิเมื่อวานนี้เราพูดคุยกันแล้วนะครับเหมือนกับว่าทางพรรคประชาชนจะแบกรับไม่ไหวแล้วหรือเปล่าคุณไหมสิริกัญญา
1: ครับ
0: ก็เลยต้องออกมาบอกคุณภาวุฒิเนี่ยชี้แจงหน่อยชี้แจงมากชี้แจงน้อยก็ออกมาพูดหน่อยนะครับเอาที่ไม่กระทบกับรูปคดีนะครับและพอคุณไหมบอกแบบนี้นะครับคุณภาวุฒิก็ชี้แจงเลยแต่เป็นการชี้แจงผ่านโพสต์นะ
1: ครับ
0: โพสต์ลงใน Facebook ส่วนตัวก็บอกว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเครือข่ายสแกมเมอร์เครือข่าย Forex ที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นเนี่ยก็มีความคืบหน้าไปพอสมควรนะครับนายกรัฐมนตรีสั่งยกเลิกนะครับเอาเฉพาะในเคสที่พบการทุจริตนะไม่เหมาเข่งนะครับส่วนผู้ที่สอบโดยที่ไม่มีการทุจริตเนี่ยก็ให้เดินหน้าต่อไปนะ
1: ซึ่งจริงๆนี่เป็นสิ่งที่คาดการณ์กันไว
0: ้
1: เมื่อวานในรายการออนไลน์ Turning Point ตอนเที่ยงผมคุยกับคุณเจษดาผมยังบอกว่าไม่น่าจะไปถึงขั้นนั้นประเภทโมฆะทั้งกระดานผมว่านายกฟาดไปก่
0: อ
1: นแล้วเดี๋ยวตอนท้ายเนี่ยจะเปลี่ยนไปอีกรูปแบบนึงเพราะว่าไม่น่าจะถึงขั้นต้องโละทิ้งทั้งเก
0: ม
1: แต่กลายเป็นว่านายกทำแบบที่ว่าจริงๆแต่ว่ากว่าจะไปถึงเส้นนั้นน่ะนายกเลี้ยวกลับมาชกใส่สื่อก่อนไปตีความอย่างนั้นได้ยังไงผ
0: ม
1: น
0: ั่งอ่านเข่งไม่ได้เมาเข่ง
1: งงไงไปเปิดฟังเสียงซ้ำนะครับพี่ประจักษ์ทำไมการให้สัมภาษณ์2รอบมันต่างกันได้ขนาดนี้ครับ
2: ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยโยนไปที่สื่อง่ายครับ
0: ครับ
2: เพราะว่าไม่มีหลักฐานที่เป็นพยานชัดเจนแต่ว่าในยุคสมัยปัจจุบันดิจิทัลฟุตพริ้นท์ครับกลับไปตรวจสอบได้ครับว่าใครพูดว่าอะไรเนื้อหาเป็นอย่างไรเฉพาะพาดหัวหรือรวมทั้งในเนื้อข่าวด้วยอันนี้ไม่ใช่เรื่องยากครับสามารถไปตรวจสอบได้แต่ว่าทั้งหมดสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในสถ.นะครับเรื่องของการสอบข้าราชการท้องถิ่นมันกลายเป็นประเด็นใหญ่กลายเป็นบูมแมลงที่ย้อนกลับมาใส่นะครับคนที่เกี่ยวข้องทั้งหลายทั้งปวงต้องมีความชัดเจนมากกว่านี้ครับไม่ใช่แค่ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบแล้วก็ไปแจ้งความเอาผิดถ้าแค่นั้นเนี่ยประสิวประส้อยโดนครับแต่ระดับบิ๊กๆเนี่ยที่มีอำนาจสามารถสั่งการได้หรืออยู่เบื้องหลังเนี่ยจะรอดนะครับเพราะฉะนั้นโครงการนี้จะเป็นเรื่องใหญ่นะครับที่ภาคส่วนต่างๆจะไม่ยอมนะครับ
1: ครับขอบคุณครับเดี๋ยวมาตามกับพี่ประจักษ์นะครับ
0: ครับ
1: แล้วที่พี่ประจักษ์บอกเมื่อสักครู่ว่าเป็นเรื่องใหญ
0: ่
1: คือเอาเข้าจริงตอนนี้หลายกระทรวงมีงานที่แบบเป็นภาระหนักหนาแล้วก็โดนประชาชนตั้งคำถามวิพากษ์วิจารณ์แบบเหมือนกับทำได้ไม่ถูกใจเยอะหลายกระทรวงโดนแต่มหาดไทยเนี่ยเป็นกระทรวงที่ฝุ่นตลบที่สุดเลยตลบอบอวนที่สุดแล้วมีนายกควบเก้าอี้รัฐมนตรีมหาดไทยด้วยนะครับเอาเป็นว่าเมื่อวานนี้เขามีหนังสือคำสั่งด่วน

0: วนมา
1: ครับ
0: ถึงเรื่องนี้แหละบอกว่าชะลอการแต่งตั้งไปก่อน
1: ครับ
0: ย้ำนะฮะชะลอการบรรจุไปก่อนสำหรับคนที่สอบได้ไม่ได้หมายถึงล้มกระดานนะไม่ใช่นะ
1: ไม่ล้มกระดานไม่ยกเข่ง
0: อันนี้ยังย้อนความนะครับเพราะว่าเมื่ออังคารที่แล้ว16มิถุนายนเนี่ยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเขาส่งรายชื่อผู้ผ่านการสอบและประสงค์จะบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขาร้องขอไปคณะกรรมการกลางนะครับการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเขาก็ส่งรายชื่อคนที่สอบได้เพื่อให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขาไปดำเนินการบรรจุกันตามแนวทางปฏิบัติซึ่งมีกติกากำหนดอยู่แล้วทีนี้หนังสือด่วนล่าสุดก็คือมีกระบวนการสอบทุจริตขออภัยมีกระบวนการสอบสวนการโกงสอบอย่างที่เรารับทราบกันดีเขาก็เลยขอให้จังหวัดแจ้งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชะลอการบรรจุแต่งตั้งผู้ผ่านการสอบไปก่อนอันนี้คือชะลอไปก่อนไม่ใช่ยกเลิกนะครับเป็นหนังสือที่ปรากฏออกมาเมื่อช่วงสักแบบเย็นๆวานเนาะบ่ายๆเย็นๆวานนี้ก็รับทราบกันตามนี้อันนี้เอามาเล่าสู่กันฟังเพราะว่าประเด็นสำคัญที่หลายคนจับจ้องก็คือปฏิกิริยาของภาครัฐและฝ่ายการเมืองต่างหาก
1: โดยเฉพาะปฏิกิริยาของนายกรัฐมนตรี
0: ครับ
1: เราเกริ่นไปเมื่อช่วงต้นรายการแล้วนะครับนายกรัฐมนตรีก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับแล้วก็ชี้แจงกันเรื่องของการสั่งยกเลิกการสอบท้องถิ่นนะครับหลายๆคนคิดว่าเป็นการเหมาเข่งไห
0: ม
1: คือทุกเคสทุกกรณีทุกคนเลยหรือเปล่าจนทำให้นายกเนี่ยต้องออกมาชี้แจงนะครับนายกบอกว่าไม่ได้เหมาเข่งเอาเฉพาะเป็นกรณีไปนะครับนายกอนุทินชาญวีรกูลนะครับก็เมื่อวานนี้พูดถึงความคืบหน้าเรื่องของการแก้ไขปัญหาการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนี่แหละนายกเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาสั่งการกันนะครับแล้วก็มอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยไปเร่งดำเนินการหาผู้กระทำความผิดนะครับรวมไปถึงหาแนวทางแล้วก็วิธีการที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตแบบนี้เกิดขึ้นอีกตอนนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งนายสันติธรยิ้มละไมนะครับรองปลัดกระทรวงมหาดไทยตั้งมาเป็นประธานคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงว่าเป็นไปตามข้อกล่าวหาหรือเปล่าเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยถือว่าอุกอาจถึงขั้นนำข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยเอามาแก้ไขจากผิดเป็นถูกนะแล้วก็กำหนดให้ใครคนใดคนหนึ่งได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการถือว่าเป็นการเอาเปรียบเป็นการทุจริตแล้วก็ถือว่าเป็นการขายชาติอย่างหนึ่งเลยด้วยนะเพราะว่าเป็นการปิดโอกาสให้คนที่เขามีความรู้ความสามารถจริงๆต้องมาพ่ายแพ้ให้กับกระบวนการในการทุจริตแบบนี้รวมไปถึงแพ้ให้กับข้าราชการที่ทุจริตตั้งแต่แรกที่เข้ามาเป็นข้าราชการข้าราชการต้องเข้ามาทำงานเพื่อประชาชนนะแต่ว่าเอาแค่กระบวนการในการเข้าสู่ตำแหน่งเนี่ยคุณก็ทุจริตซะแล้วอะ
0: แบบนี้ขายชาติแรงนะ
1: ครับ
0: แรงนักข่าวถามแบบนี้เป็นโมฆะทั้งหมดหรือเปล่าคือผมไม่รู้ว่าพี่น้องนักข่าวที่ตั้งคำถามนี้คือแบบอารมณ์ไหนคือจะพยายามจะย้ำหรือว่าอะไรเพราะว่าเมื่อวานนี้มีข้อถกเถียงในสังคมเกิดขึ้นเยอะมากว่าเฮ้ยนายกเอาจริงเหรออะไรอย่างเงี้ยนะครับปรากฏว่านายกรัฐมนตรีถ้าอ่านอย่างเดียวเนี่ยเหมือนตัดพอทำไมไปพาดหัวอย่างนั้นทำไมข่าวไปพาดหัวอย่างนั้นบางทีต้องขอสื่อจริงๆสื่อไม่รู้ใจนายกนะครับก็ไปพาดหัวแบบนั้นคนตกอกตกใจหมดตกใจจริงยอมรับเรายังตกใจเลย
1: ครับ
0: เราตกใจเพราะอ่านพาดหัวไม่ใช่เราตกใจเพราะตอนฟังนายกพูดนั่นแหละนายกบอกว่าที่เขาต้องการสื่อสารก็คือถ้าไปพบจุดไหนที่ทุจริตส่วนที่เป็นการทุจริตส่วนนั้นต้องโมฆะนะครับบางคนก็ทักท้วงบอกว่าเอ๊ะบางส่วนเนี่ยบรรจุข้าราชการไปแล้วนะบางส่วนที่ว่าคือส่วนที่ทุจริตนะนายกก็เลยบอกว่าถ้าข้าราชการหลายคนนั้นเป็นต้นตอก็ต้องไปทั้งยวงเหมือนทฤษฎีผลไม้พิษไงถ้าจุดเริ่มต้นไม่ถูกมันก็ไม่ถูกตลอดทางเป้าหมายต้องเป็นแบบนี้นายกเขาย้ำเคยเจอที่บอกว่าต่อให้ผิดแต่บรรจุเข้าไปแล้วแต่งตั้งไปแล้วบางทีคัดสรรผิดกว่าศาลจะบอกว่าผิดก็ไปนู่นแล้วฮะทะลุไป49 40กันหมดคือประมาณว่านานน่ะไปไกลละถึงเวลาบอกว่าผิดแต่ก็ไปดึงกลับมาไม่ได้นายกยกตัวอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่49 40หมายถึงเคสเนี้ยเข้ามาทำงานก็ไม่นานไม่ถึง1ปีเลยถ้าใครเข้ามาด้วยความถูกต้องก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้ามาด้วยการทุจริต โมฆะหมดไปฟังนายกพูดถึงช่วงนี้หน่อยครับ
2: เดี๋ยวต้องพูดตรงนี้ก่อนทำไมข่าวไปพลาดอย่างนั้นจริงๆตอนนี้ต้องขอสื่อจริงๆนะเพราะว่าบางทีท่านก็ไม่ได้รู้ใจผมนะท่านก็ไปพลาดหัวแบบนั้นมาคนก็ตกอกตกใจกันไปหมดผมบอกว่าถ้ามันไปถึงจุดที่พบมีว่ามีการทุจริตในส่วนที่มีการทุจริตก็ต้องให้เป็นโมฆะก็มีคนชี้แจงมาบอกแต่มีการบรรจุข้าราชการหลายท่านเข้าไปแล้วผมก็บอกถ้าข้าราชการหลายคนนั้นมันเป็นต้นตอมาจากการทุจริตตรงนี้ก็ต้องไปทั้งยวงอ้าวใช่ไหมทฤษฎีผลไม้มีพิษอ่ะถ้าที่เริ่มมันไม่ถูกมันก็ต้องไม่ถูกตลอดทาง
0: นี่นายกกล่าวไว้เมื่อวานนี้ตอนนักข่าวถามนะครับทำไมสื่อไปพาดหัวอย่างนั้นเอาเข้าจริงก็ต้องยอมรับว่าหลังจากที่มีการรายงานข่าวออกไปว่านายกอาจจะให้โมฆะหมดทั้งกระดานเนี่ยคนตกใจเยอะมีหลายคนส่งสัญญาณส่งเสียงสะท้อนมาตามพวกเราหลังไมค์ทั้งหลายบอกว่าอย่าเลยคือเขาสอบไปด้วยความสุจริตจริงๆอย่างน้อยละเว้นคนสุจริตเถอะเพื่อความเป็นธรรมกับนายกซึ่งนายกก็คงผิดหวังทำไมสื่อตีความอย่างนั้นไปฟังอีกครั้งนึงครับว่าช่วงเช้าเนี่ยนายกพูดไว้ว่ายังไงครับ
3: มันจะมาใช้หลักบอกบรรจุไปแล้วผ่านสอบไปแล้วแต่เกิดที่มาของการสอบมันผิดกฎหมายก็ต้องยกเลิกยกเลิกก็คือไม่มีนะครับเรื่องนี้ก็ต้องไม่ต้องกลัวใครมาฟ้องนะเพราะว่าถ้าเกิดทางพวกเราทุกคนได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีทุกอย่างเรียบร้อยแล้วแล้วมีคำพิพากษาหรือว่ามีการยืนยันพิสูจน์ด้วยหลักฐานอะไรก็ตามว่ามันผิดกฎหมายเพราะนั้นคนที่มาจากหยวนนี้กลไกนี้ก็ถือว่าไม่มีคุณสมบัตินะครับต้องเล่นแบบนี้นะผมจะไม่รับนะครับใครเสนอขึ้นมาบอกมันผ่านไปแล้วก็ต้องผ่านไปนะครับแบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะมันมาจากการกระทำที่เป็นการทุจริตนะครับ
1: ภาษาไทยมันดิ้นได้แล้วก็อาจจะมีการตีความในลักษณะที่แตกต่างกันออกไปก็สื่อก็เลยมาพาดหัวแบบนี้แต่ว่านายกแบบสื่อเนี่ยไม่รู้ใจเลย
0: ครับ
1: นายกไม่ได้บอกแบบนั้นนายกบอกเฉพาะเป็นเคสไปเป็นกรณีไปไม่ได้เหมารวมไม่ได้ยกเข่งอะไรแบบนั้น
0: เมื่อวานหลังจากจบวงนี้นักข่าวถามปลัดว่าตกลงโมฆะทั้งหมดเหรอปลัดยังตอบไม่เคลียร์เลยคุณเชื่อไห
1: มก็นายกพูดแบบนั้นนายปลัดก็เลยไม่อยากตีความหรือเปล่า
0: ปลัดงงเหรอ
1: ก็อาจจะงงกันไปเป็นอันว่าเฉพาะกรณีนะไม่เหมาเข่งนะครับทีนี้พอไปถามถึงจุดเริ่มต้นของการทุจริตในการสอบท้องถิ่นครั้งนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นยุคใคร นักข่าวไปถามจากนายกอนุทินนะฮะตัวของนายกก็ยอมรับนั่นแหละนะครับว่าสอบในช่วงเดือนธันวาคม2568ก็ยุคของตัวแกนั่นแหละแต่อย่างที่บอกว่าการสอบเนี่ยมันเป็นส่วนของกรมเป็นส่วนของสทเขานะครับและที่ผ่านมาก็เคยยกเลิกมาแล้วสั่งหยุดไม่ให้มีการสอบก็ทำให้ช่วงที่นายกเข้ามาตั้งแต่ปี66เนี่ยมันไม่ได้มีการสอบเลยแต่หลังจากนั้นก็มีการกดดันแหละว่า 2-3 ปีมาแล้วมันไม่สอบข้าราชการเพิ่มเติมเลยไม่มีการสอบเลยคนที่เขาทำงานกันอยู่เนี่ยโอ้ยก็ทำงานไม่ไหวแล้วไม่มีข้าราชการมาเติมเลยก็ขอให้จัดสอบกันนะครับแต่ถึงปล่อยหรือไม่ปล่อยนายกก็บอกว่าก็เป็นหน้าที่ของกรมและต้องทำให้ดีนะครับเปลี่ยนผู้ที่รับผิดชอบนะครับจากก่อนหน้านี้ม.บูรพามาเป็นมสวนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงคนบริหารจัดการในการสอบซึ่งเป็นหน่วยงานราชการแล้วก็เป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้องจึงเกิดคำถามว่ามันมีการรั่วมันมีการเฉลยข้อสอบได้ยังไงแต่ที่แย่ที่สุดนายกบอกว่าก็คือมีการแก้ข้อสอบแบบนี้เนี่ยไม่ไหวจริงๆก็เลยเป็นเรื่องที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยต้องดำเนินการต่อให้ผู้บริหารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับแต่พอบรรจุเข้าไปเนี่ยก็ถือว่าประสิทธิภาพการทำงานมันไม่มีก็คือมันเริ่มต้นที่กระบวนการที่มันผิดอยู่แล้วอะพอเข้าไปทำงานเข้าไปบริหารงานเข้าไปทำงานแบบนี้มันก็ประสิทธิภาพมันก็ไม่มีนะ
0: ใช่

0: ต้องลุยต่อให้ผู้บริหารจะไม่เกี่ยวก็เถอะนะครับถ้าเกี่ยวก็โดนด้วยแล้วคือตอนนี้มันมีกระแสข่าวเยอะมากคุณผู้ชมคุณอนุชาบางคนบอกโอ้เนี่ยมีคลิปเสียงนี่มีข่าวลือรัฐมนตรีบางท่านเกี่ยวข้องด้วยถามนายกนายกบอกโอ้คลิปเสียงไม่สำคัญเท่าหลักฐาน
1: ครับ
0: นะครับถ้าเป็นของจริงเนี่ยเดี๋ยวลุยเต็มที่ตำรวจกำลังดำเนินการอยู่ส่วนของมหาดไทยนะครับเป็นผู้เสียหายครับปลัดกระทรวงมหาดไทยจะไปแจ้งความแล้วเมื่อวานนี้ตำรวจยังลุยกันอยู่แต่ยังทำไม่ได้เพราะว่าสำนวนอยู่ที่ปปช.ครับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นผู้ร้องกลุ่มแรกครับที่บอกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมเนี่ยยื่นไปที่ปปช.เพราะว่าเขาบอกเขาสอบได้แล้วแต่ว่าไม่ได้รับการบรรจุขอดูข้อสอบก็ไม่ได้อีกปปช.ก็ไปตรวจสอบนายกย้ำจริงๆก็ย้ำหลายครั้งว่าใครเกี่ยวต้องโดนหมดนะครับทีนี้ช่วงเดือนธันวาคมปี68เนี่ยตอนนั้นที่เมื่อกี้คุณอนุชาเล่ากระบวนการสอบที่มีการทุจริตเนี่ยมันเกิดขึ้นในยุคใครนายกยุคผมเองครับตอนนั้นมีใครบ้างเป็นรัฐมนตรีนอกจากนายกก็จะมีคุณศักดาวิเชียรศิลป์นะครับรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะคุณศักดาวิเชียรศิลป์คุณทรงศักดิ์ทองศรีคุณศศิธรกิติธรกุลนะครับแต่ว่าในคลิปที่ล่ำลือกันเนี่ยก็นายกบอกก็ไม่รู้ว่าธันวาคมปีไหนไงถ้าปีที่แล้วก็ชุดนี้แต่ไม่รู้ปีไหนอะไรทำนองนี้แล้วก็ AI ก็ทำได้คลิปเสียงเนี่ยก็คือถ้าพูดอย่างนี้มันก็ใช่อยู่ขึ้นอยู่กับการตรวจสอบจริงๆนะครับคลิปเก่าคลิปใหม่ก็ไม่รู้นะครับที่ว่ากันตามนี้แหละเพราะว่ากระทรวงมหาดไทยหลังจากนี้น่าจะน่วมอยู่คือปัญหามันเยอะมาก
1: นักข่าวถามถึงกรณีของคุณเดชอิดขาวทองซึ่งก็เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเหมือนกันนะครับคุณเดชอิดเนี่ยออกมาชี้แจงบอกว่าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ตัวของนายกก็บอกว่าไม่ต้องมีใครปฏิเสธหรอกมันอยู่ที่การสอบสวนนะครับสุดท้ายแล้วข้อสรุปอย่างไรมันก็ขึ้นอยู่กับผลการสอบสวนมาปฏิเสธตอนนี้นายกบอกว่าเดี๋ยวก็หาว่าร้อนตัวกันอีกหรอกยืนยันว่าดำเนินการเต็มที่ไม่มีข้อยกเว้นแล้วก็ไม่เกรงใจใครทั้งนั้นแหละถ้าถึงใครก็โดนคนนั้นนะครับถึงใครก็โดนนะครับจะใกล้ชิดสนิทสนมกับใครนายกบอกว่าไม่ใช่ประเด็นละนะครับถ้ามันสืบสาวมันเชื่อมโยงไปถึงใครเนี่ยคนนั้นโดนแน่ๆนะ
0: นะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเคยได้ยินแหละแต่ไม่เคยได้ยินข่าวลือเรื่องการโกงแต่ไม่เชื่อว่ามีการทำจริงไม่เคยอุกอาจขนาดนี
1: ้
0: โหไม่เชื่อว่ามีการทำจริงผมว่า มันจะมีคนไม่เชื่อท่านเอานะนะแล้วก็แต่ครั้งนี้มันก็อุกอาจแหละนะครับเพราะว่าเป็นการแก้ที่กระดาษแก้ที่การกาเลย
1: ครับ
0: คือคุณกาดิ่งงองูถูกทุกข้ออะไรอย่างเงี้ยแต่คุณก็ถูกทุกข้อจริงๆเพราะมีคนแก้ให้คุณอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วมหาไทยนี่ก็มีแต่เรื่องร้อนจากการทุจริตเอาอยู่ไหมถามนายกบอกไม่ต้องถามว่าเอาอยู่ไม่อยู่เอาไว้ไม่ได้นะครับถ้านายกไม่ลุยก็ถือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อันนี้นายกตอบนะส่วนเรื่องของการสอบย้อนหลังครับนายกบอกขยายผลแน่ทั้งหน้าทั้งหลังโดนหมดโดนใครก็ตรงนั้นแหละแม้ปัญหาเข้ามาเยอะก็ต้องแก้ต้องตั้งสมมติฐานว่าข้าราชการทุกคนรักชาติบ้านเมืองกว่าจะรู้ว่าเขาทำผิดทุกอย่างต้องมีหลักยุติธรรมที่จะใช้ไปลงโทษคนผิดเพราะว่าถ้าไปลงโทษผิดคนไปลงโทษคนบริสุทธิ์หนึ่งคนมันจะไม่เท่าลงโทษคนผิดร้อยคนนะ อะไรอย่างนี้เดี๋ยวผิดตัวมันมีหลักของมันอยู่ต้องรอบคอบคือในหลายๆแง่มุมที่นายกให้สัมภาษณ์เนี่ยผมเชื่อว่านักปกครองนักรัฐศาสตร์ทั้งหลายฟังแล้วก็โอเคสมเหตุสมผลนะครับแต่ว่าปฏิเสธยากจริงๆว่าตอนนี้ในมหาดไทยเนี่ยมันฝุ่นตลบก่อนหน้านี้ยังวุ่นวายกันเรื่องโยกย้ายแบบเล่นพักเล่นพวกนะครับช่วยน้ำเงินด้วยอะไรอย่างเนี้ยพอมาล่าสุดก็มีปัญหาเรื่องโกงสอบอีกนี่เป็นเรื่องที่อุกอาจจริงๆพี่ประจักษ์นี่ยังไม่นับว่าสิ่งที่นายกสื่อสารเมื่อตอนเช้ากับตอนเย็นเนี่ยมันไม่เหมือนกันอีกนะครับ
2: ครับที่จริงในกระทรวงมหาดไทยหลายคนก็ยังคงจำกลิ่นอายได้นะครับเรื่องของการทุจริตสอบนายอำเภ
1: อ
2: 2552ตามมาด้วยการทุจริตการสอบอบต.นะครับที่จังหวัดมหาสารคามปรากฏว่าแทนที่จะเข็ดแทนที่จะสรุปไว้เป็นบทเรียนสุดท้ายก็กลับมาเป็นอีกแล้วครั้งนี้ใหญ่มากนะครับเพราะว่ามูลค่าความเสียหายมีการประเมินกัน 4,500 ล้านบาทเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นประเด็นสำคัญที่หลายคนเห็นตรงกันก็คือว่ารัฐบาลกับมหาไทยต้องไปจัดการกับคนที่อยู่เบื้องหลังไม่ใช่มาจ้องที่จะไปริดรอนคนที่เข้าสอบโดยที่ไม่รู้อีโน่อีเน่อะไรนะครับนี่แหละคือสิ่งที่มันเป็นประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้นในกระทรวงมหาดไทยณปัจจุบันนะครับเราเริ่มต้นนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับเอากันสั้นๆนะครับจากสิ่งที่คุณอุรชัยพูดเอาไว้เมื่อสักครู่นี้ นายกรัฐมนตรีครับออกมาพูดถึงเรื่อง

ประเด็นการทุจริตเรื่องครับเรื่องของการสอบข้าราชการท้องถิ่น2ครั้งมันมีนัยยะมันมีคำอธิบายมีรายละเอียดที่แตกต่างกันนะครับครั้งแรกเลยเนี่ยนายกรัฐมนตรีนะครับที่มีการให้สัมภาษณ์ที่มีการพูดถึงเรื่องนี้ครับสื่อแทบทุกสำนักรายงานตรงกันนะครับประเด็นสำคัญหลักใหญ่ใจความสั่งยกเลิกผลสอบท้องถิ่นล็อตทุจริตหากพบการสอบไม่ชอบด้วยกฎหมายต้องเพิกถอนผลสอบทั้งหมดขีดเส้นใต้นะครับต้องเพิกถอนผลสอบทั้งหมดแม้มีการบรรจุไปแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องจะถูกฟ้องร้องครับแล้วก็มีการสั่งการให้เร่งเอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับนี่ครั้งแรกครับครั้งที่2ที่นายกออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับ24มิถุนายนวันคล้ายวันครบรอบนะครับอภิวัตสยามครับครบรอบ94ปีครับนายกรัฐมนตรีเนี่ยออกมาพูดออกมาตัดเพาะออกมาโยนเรื่องไปที่สื่อครับนายกรัฐมนตรีบอกว่าสื่อเนี่ยพลาดหัวไม่ถูกตนพูดว่าถ้าไปถึงจุดที่มีการทุจริตในส่วนที่มีการทุจริตต้องเป็นโมฆะครับแต่ก็มีคนบอกว่ามีการบรรจุไปแล้วบางส่วนตนก็เลยบอกว่าถ้าข้าราชการหลายคนเหล่านั้นครับเป็นต้นตอหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นก็ต้องไปทั้งยวงครับมีการเปรียบเทียบเป็นทฤษฎีผลไม้พิษครับก็คือเป็นจุดเริ่มต้นถ้าเริ่มต้นไม่ถูกก็ไม่ถูกไปตลอดทางครับนี่คือสิ่งที่พูด2รอบของนายกรัฐมนตรีครับอย่างที่บอกเป็นสมัยก่อนเนี่ยก็สามารถที่จะหยิบยกประเด็นที่บอกว่าสื่อนั้นฟังผิดแล้วไปจับใจความไม่ถูกต้องมีการนำเสนอแต่ในยุคสมัยปัจจุบันครับดิจิทัลฟุตพริ้นท์ครับใครพูดอะไรไว้ทำอะไรไว้สามารถที่จะตรวจสอบได้ครับที่พูดไม่ได้หมายความว่าจะพูดตรงหรือไม่ตรงครับแต่ว่าประชาชนโดยทั่วไปสามารถที่จะไปตรวจสอบได้นะครับว่าอะไรนะครับเป็นข้อเท็จจริงเฉพาะในประเด็นพาดหัวหรือรวมทั้งเนื้อหาสาระที่อยู่ในข่าวด้วยนะครับความจริงก็ต้องยอมรับครับกรณีการชิงออกมาพูดเร็วไปเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแรกที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ก็เคยมีหลายเรื่องหลายกรณีเช่นเดียวกันนะครับเรื่องของเรื่องเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเรื่องการสั่งการนะครับให้ไปยกเลิกเรื่องของการเลิกจ้างแบบยกล็อตเนี่ยนะครับแม้ว่าจะมีการบรรจุบางส่วนไปเรียบร้อยแล้วมันกลายเป็นมุมแรงย้อนกลับที่หนักหน่วงอย่างยิ่งเลยนะครับไม่เพียงแต่ในส่วนของนักวิชาการนักสังเกตการทางการเมืองหรือแม้แต่ผู้บริหารท้องถิ่นอย่างนายกอบจ.ลำพูนก็ออกโรงมาสะท้อนเรื่องนี้ครับให้ความเห็นในเรื่องนี้ส่วนใหญ่นะครับก็มีการวิพากษ์ในเชิงที่ไม่เห็นด้วยครับกับการยกเลิกผลสอบแบบเหมาเข่งนะครับเพราะมันจะเป็นเรื่องที่ไม่ก่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อคนเก่งหรือคนที่มีความรู้มีความสามารถมีศักยภาพสามารถที่จะสอบได้ด้วยตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงที่ผ่านมาเราจึงได้เห็นหลายคนครับที่ไปร่วมสอบแต่ไม่ได้ร่วมในขบวนการที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตการสอบการโกงสอบครั้งนี้ครับออกมายืนยันว่าตัวเองไม่มีส่วนร่วมครับไม่มีตังค์ที่จะไปจ่ายครับไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่กำลังจะโดนครับแบบเมาเข่งนะครับที่สำคัญที่สุดครับสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้ก็คือว่าวิธีการแบบนี้ครับเป็นวิธีการที่เท่ากับเป็นการตัดอนาคตเป็นการทำลายความฝันของคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับต้องการที่จะสานฝันของตัวเองชนิดที่ถูกทำลายแบบย่อยยับไม่มีชิ้นดีครับเพราะหลายคนเนี่ยเป็นลูกหลานชาวบ้านธรรมดาครับมาจากต่างจังหวัดก็เยอะครับไม่มีเส้นไม่มีสายไม่มีเงินที่จะจ่ายแต่มาด้วยความหวังสู้อุตสาห์เพียรพยายามครับมุ่งมั่นทุ่มเทหวังที่จะให้พ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยภาคภูมิใจแล้วก็จะนำไปสู่สวัสดิภาพเรื่องของการรักษาเจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อเป็นสวของบรรดาพ่อแม่ทั้งหลายครับแต่สุดท้ายกำลังจะโดนยกเข่งครับนี่แหละมันเป็นต้นตอมันเป็นสาเหตุที่ถูกตั้งข้อสังเกตในเรื่องนี้ครับที่สำคัญที่สุดครับในประเด็นความรู้สึกของคนที่อาจจะมีความรู้สึกเป็นธรรมรักความเป็นธรรมอยู่ในใจครับนี่ออกมาพูดตรงกันครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่กระทรวงมหาดไทยนะครับ
และ

0: ฐบาลหรือแม้แต่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องไปดำเนินการเอาผิดอย่างจริงจังครับกับคนที่มีบารมีหรือมีส่วนอยู่เบื้องหลังสำหรับเรื่องของการจัดสอบข้าราชการท้องถิ่นในครั้งนี้ครับต้องไปจัดการกับกลุ่มนี้เป็นสำคัญครับไม่ใช่จะมาจ้องเอาผิดนะครับไปตัดสิทธิ์เลิกจ้างคนที่เข้าสอบโดยที่ไม่ได้รู้อิโนอิเนซึ่งมีอยู่ส่วนหนึ่งนะครับมีหลายคนออกมาพูดเรื่องนี้ครับนายกอบจ.ลำพูนของพรรคประชาชนก็ออกมาพูดอีกคนหนึ่งที่น่าสนใจครับก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์อนนท์ศักดิ์วรวิทย์นี่อาจารย์ประจำสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิด้าครับอาจารย์ออกมาให้ข้อมูลน่าสนใจนะครับบอกว่านี่เป็นเหตุการณ์ที่มีระดับความรุนแรงนะครับร้ายแรงกว่าการสอบใบประกอบโรคศิลป์ของแพทย์ในสหรัฐอเมริกานะครับหรือว่า USMLE ครับกรณีนี้อาจารย์บอกว่า FBI นะครับบุกเข้าไปที่โรงเรียนติวข้อสอบโรงเรียนนี้ไปขโมยข้อสอบออกมาเฉลยให้กับผู้ที่เข้าร่วมติวครับเพราะฉะนั้นในมุมอาจารย์บอกว่านี่เป็นการทุจริตจากภายนอกครับเพราะว่าคนของสถาบันติวเนี่ยนะครับแฝงตัวเข้าไปขโมยเอาข้อสอบออกมาเผยแพร่มันเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นจากคนนอกครับแต่กรณีของไทยที่มันเกิดขึ้นกับการสอบข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยนะครับอาจารย์ใช้คำว่ามันหนักหนาและอมหิตต่อรูปคุณธรรมราชการไทยหลายเท่าตัวครับเพราะนี่มันเป็นการทุจริตเชิงนโยบายจากภายในครับโดยผู้ถือกลไกอำนาจรัฐระดับสูงในกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าสถ.ครับที่ตั้งใจตุกติกทางการเมืองและวางแผนแทรกแซงผลการสอบตั้งแต่ต้นอาจารย์อนนท์เนี่ยยังได้เสนอครับไม่รู้จะไปทางไหนก็เอาทฤษฎีนี้ครับทฤษฎีแยกปลาออกจากน้ำปกป้องคนที่ไม่มีส่วนไม่มีเอี่ยวออกไปครับนอกจากนี้ครับอาจารย์ยังได้ตั้งข้อสังเกตนะฮะตั้งข้อสังเกตเรื่องการทุจริตที่มันเกิดขึ้นในสถ.ครับก็คือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นสำคัญอาจารย์ระบุนะครับบอกว่ามสว.ตรวจกระดาษคำตอบด้วยเครื่องสแกน OMR นำส่งไฟล์ข้อมูลผลคะแนนดิบครับผลคะแนนดิบที่ถูกต้องและบริสุทธิ์ 100% ส่งมอบในระดับที่อาจารย์ใช้คำว่าลับที่สุดครับให้กับประธานกสถ.ครับนะฮะแต่หลังจากนั้นได้มีกลุ่มอิทธิพลภายในสถ.นำไฟล์คะแนนดิบดิจิทัลดังกล่าวไปดัดแปลงแก้ไขข้อมูลครับก่อนที่จะมีการประกาศผลสู่สาธารณชนครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งครับที่อาจารย์อนนท์นั้นได้มีการหยิบยกตั้งเป็นข้อสังเกตรวมทั้งหาทางออกเอาไว้ให้เรียบร้อยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นกรณีการสอบรับราชการท้องถิ่นเนี่ยนะครับที่มีมูลค่าความเสียหายประมาณ 4,500 ล้านบาทมันจึงเป็นเรื่องใหญ่ที่กระทรวงมหาดไทยนะฮะที่รัฐบาลที่กระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับต้องแจกแจงอย่างเป็นเรื่องเป็นราวครับต้องเปิดโอกาสให้ผู้คนเข้าไปมีส่วนในการตรวจสอบต้องเปิดโอกาสให้คนได้สามารถที่จะซักถามนะครับเพื่อหาข้อมูลที่ชัดเจนถูกต้องต้องมีการแสดงความจริงใจในการรับผิดชอบอย่างชัดเจนครับไม่ใช่เพียงแค่การไปแจ้งความร้องทุกข์เอาผิดกับกลุ่มที่ถูกตำรวจและปปช.ไปจับกุมเมื่อวันก่อนนะครับอ้างว่าเป็นผู้กระทำผิดในขบวนการนี้พอจะไปแจ้งความเอาผิดเฉพาะกลุ่มนี้ครับแน่นอนครับไม่แคล้วว่าจะเป็นเฉพาะปลาซิวปลาส้อยครับเป็นเพียงระดับแถวล่างหรือเป็นระดับนายหน้าที่เข้ามาร่วมในขบวนการอีกแนวทางหนึ่งที่สถ.ประกาศออกมาครับก็คือตั้งกรรมการสอบข้อที่จริงเอาท่านรองปลัดนะครับคุณสันติธรยิ้มละไมมาเป็นประธานครับอันนี้ก็อีกเช่นเดียวกันครับจะต้องแสดงออกถึงความเชื่อมั่นของประชาชนโดยทั่วไปนะครับว่ากรรมการชุดนี้มีความซื่อสัตย์สามารถที่จะเชื่อมั่นเชื่อถือได้นั่นหมายความว่าต้องมีคนนอกที่มีต้นทุนความน่าเชื่อถือในสังคมสูงเข้ามาร่วมเป็นกรรมการครับไม่ใช่กรรมการมาจากในกระทรวงมหาดไทยหรือสถ.ด้วยกันเองเพราะหายไปแล้วมันก็แคล้วไม่แคล้วนะครับที่จะถูกมองว่านี่เป็นการฟอกข่าวปกป้องคนระดับบิ๊กในกระทรวงมหาดไทยหรือในกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าสถ.ซึ่งจะต้องมีคนรับผิดชอบนะครับไม่ใช่โยนไปเฉพาะระดับหางแถวนะครับถ้ากล่าวเฉพาะในส่วนของอธิบดีสถ.นะครับอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น นี่ไม่ได้ว่าใครผิดนะครับแต่ว่าข้อที่จริงก็คือว่ามีอธิบดีที่คาบเกี่ยวกับการสอบข้าราชการท้องถิ่นครั้งนี้ถึง3คนนะครับในช่วงจังหวะเวลาที่มันเกี่ยวเนื่องกันแต่สิ่งที่เราได้เห็นณปัจจุบันก็คืออธิบดีคนสุดท้ายครับก็คือคุณธีรุจสุขวิบูลผลนะครับที่เพิ่งเขามารับตำแหน่งเป็นอธิบดีสอถอเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2568ครับมันเป็นช่วงจังหวะเวลาก่อนที่จะมีการจัดสอบเกิดขึ้นครับแต่การจัดสอบเดี๋ยวมันต้องวางแผนกันล่วงหน้าครับเดือนเดียวไม่พออยู่แล้วครับก่อนหน้านี้อธิบดีสอถอคือใครคือร้อยตำรวจโทภพชนกทลานุเคราะห์ครับนี่ได้รับการแต่งตั้งจากบิ๊กอ้วนครับคุณภูมิธรรมเวชยชัยตอนที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับแต่งตั้งเข้ามาทำหน้าที่เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแทนคุณนฤชาโคสาศิวิไลครับคุณนฤชาเป็นอธิบดีสอถอตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายนปี67ต่อเนื่องมาจนกระทั่งถึงเดือนกรกฎาคมปี68ครับต่อมานะครับเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลนะครับจากพรรคเพื่อไทยมาเป็นรัฐบาลของพรรคภูมิใจไทยอนุรัฐบาลอนุทิน1ปรากฏว่าคุณนฤชาได้ขยับไปนั่งเก้าอี้ที่ตัวใหญ่ขึ้นครับณปัจจุบันอธิบดีกรมการปกครองนะครับตัวของคุณนฤชาเนี่ยเป็นคนเดียวกับที่คุณดิซ่าครับคุณพักกมลหนุนอนันต์ครับส.ส.พรรคค่ายสีส้มแล้วก็เป็นแกนนำของพรรคเนี่ยครับออกมาตั้งเป็นประเด็นคำถามว่าเจ้าของแชทหลุดนะครับแชทไลน์หลุดนะครับที่บอกว่าช่วยนำเงินด้วยเนี่ยเป็นสายแข็งมาจากไหนครับทำไมสถภาพความมั่นคงของเก้าอี้นั้นแน่นหนาเหลือเกินนะครับแล้วก็มีการปลุกเร้าให้นายมปรีกล้านะครับใช้ความกล้าในการแก้ไขปัญหาตรวจสอบเอาจริงเอาจังกับเรื่องของการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นต้องเอาตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำไม่ใช่ไปดักเอาที่ปลายน้ำอย่างเดียวนะครับนอกจากนี้คุณพักกมลเนี่ยยังได้มีตั้งคำถามที่เป็นปริศนานะครับบอกว่าไปดูซิใครเป็นเจ้าของลายเซ็นในเอกสารสำคัญของขั้นตอนการสอบครั้งนี้อันนี้ก็เป็นประเด็นที่มองข้ามไปไม่ได้นะครับอย่างไรก็ตามครับไม่ใช่เฉพาะอธิบดีระดับข้าราชการการเมืองก็ต้องมีส่วนนะครับในการที่ต้องรับผิดชอบเพราะผู้ใต้บังคับบัญชาครับกระทำการในสิ่งที่ต้องบอกว่านี่มันเป็นความเลวร้ายอย่างยิ่งครับระดับรัฐมนตรีถ้าไปดูระดับรัฐมนตรีช่วยครับอันนี้ก็แน่นอนที่สุดครับก็จะต้องมีเอี่ยวจะต้องมีส่วนที่จะต้องแสดงความรับผิดชอบสิ่งที่เราได้เห็นนะครับก็คือคุณเดชอิฐขาวทองนี่เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับในช่วงรัฐบาลของคุณแพทองธารชินวัตรนะครับเป็นคนที่ดูแลกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นออกมาเคลื่อนไหวท่ามกลางกระแสข่าวที่บอกว่ามีคลิปเสียงของคนระดับรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะครับล่าสุดเดียคุณเดชอิฐมาโพสต์ข้อความแจงยิบเลยนะครับมีการไล่ไทม์ไลน์นะครับระบุชัดนะครับว่าตัวคุณนฤชาซึ่งเป็นอธิบดีสอทอในสอทอนะครับในขณะนั้นได้ประกาศให้มสวเป็นผู้ชนะราคาในโครงการแล้วก็ย้ำด้วยนะครับบอกว่าตอนที่ตนเองเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเคยได้มีการชงเรื่องไปยังร้อยตำรวจโทภพชนกซึ่งเป็นอธิบดีสอทอคนใหม่ครับบอกว่าให้ยกเลิกในเรื่องนี้แต่บอกว่าเสียดายที่ตัวนั้นพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยไปเสียก่อนครับแต่อย่างไรก็ตามการออกมาเคลื่อนไหวของคุณเดชอิฐก็กลายเป็นประเด็นที่นายกรัฐมนตรีออกมาตอบโต้สวนกลับเหมือนกันเมื่อวานนี้บอกว่าไม่ต้องรีบร้อนนะครับไม่ต้องรีบสำหรับเรื่องของการร้อนตัวครับบอกว่าเดี๋ยวเดือนหน้าลุยสอบเต็มที่ครับถึงใครโดนหมดครับไม่มีข้อยกเว้นครับเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่มันสะท้อนให้เห็นว่ามันเป็นเรื่องที่นัวเนียนุ่งหนังครับยิ่งกว่าลิงแก้แห่แล้วครับตอนนี้ครับไม่รู้จะแก้กันตรงไหนครับพัวพันอีลุงตุงนังไปหมดขณะที่คนครับก็เดินรอบๆกลองครับแอบไปตีกลองบ้างแอบไปโยนกลองบ้างถ้าเรื่องดีก็รับกลองแต่ถ้าเรื่องไม่ดีก็เตะกลองสกัดออกไปไกลตัวนะครับเรียกได้ว่าคนที่กำลังลุ้นติดตามเรื่องนี้เขาบอกว่าตอนนี้สนุกสนานยิ่งกว่าดูยอดมวยไทยเจอกับยอดมวยต่างประเทศที่มาท้าชกแบบมวยไทยนะครับที่กำลังฮอตคิดอยู่ในขณะนี้เดี๋ยวต้องรอดูครับจะมีใครโดนน็อกหรือเปล่าหรือว่าสุดท้ายมันจะหายไปกับสายลมและแสงแดดหรือเปล่า
1: ที่กรมกองอื่นที่เงียบๆเนี่ยไม่ได้มีอะไรการันตีเลยนะครับว่าไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับตัวเองเหมือนกัน
0: ใช่คือนี่มันเป็นตัวอย่างเป็นกันกระทรวงใหญ่อะเป็นกรมใหญ่นี่อย่างที่บอกมันเคยมีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งมากครับ แต่แทนที่จะสรุปบทเรียนนะครับจาก

0: ายเป็นว่าเรื่องของผลประโยชน์เรื่องของอำนาจมันไม่เข้าใครออกใครจริงๆครับ
1: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับเดี๋ยวรอดูนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยจะไปจบที่ยังไงนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบแล้วนายกเองก็ยืนยันบอกว่าไม่ได้มีการเหมาเข่งแล้วนะครับก็จะดูเป็นเคสๆไปแต่พี่ประจักษ์ก็ตั้งข้อสังเกตว่าคนที่เป็นประธานสอบเนี่ยก็เป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนั่นแหละนะครับแต่ว่าโครงสร้างอื่นๆในคณะกรรมการก็มีส่วนสำคัญเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นเฉพาะในส่วนของมหาดไทยเองพี่ประจักษ์ก็ตั้งข้อสังเกตบอกว่าเอ๊ะมันอาจจะเป็นการช่วยเหลือกันหรือเปล่านะครับในส่วนของบิ๊กมหาดไทยที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่นะครับไปฟังพี่ประจักษ์วิเคราะห์แล้วนะครับอีกมุมหนึ่งครับชวนนักวิชาการรองศาสตราจารย์พิชัยรัตนดิลกณภูเก็ตครับผอ.หลักสูตรการเมืองของนิด้ามาร่วมกันวิเคราะห์เพิ่มเติมนะครับตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วอาจารย์พิชัยสวัสดีครับ
2: สวัสดีอาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับคุณอุรชัยคุณอนุชาและท่านผู้ฟังผู้ชมครับ
1: ครับอาจารย์ครับการทุจริตในครั้งนี้เกิดขึ้นในยุคของมธ.1ที่เป็นนายกรัฐมนตรีนั่งควบด้วยทำไมถึงกล้าที่จะกระทำความผิดแบบนี้มันมีช่องโหว่หรือว่ามันมีช่องว่างอะไรที่ทำให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ครับอาจารย์ครับ
3: คือผมคิดว่าคนทำเนี่ยเขาไม่ได้มองว่ารัฐมนตรีมหาดไทยที่เข้ามานั่งจะมีความวิเศษวิโสหรือว่าเอาจริงเอาจังอย่างไรในการปราบปรามการทุจริตหรอกเขาเองเนี่ยก็คงจะประเมินถึงประสบการณ์ความเป็นมาในอดีตของคนที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีมหาดไทยซึ่งก็อยู่ในเครือข่ายของระบบอุปถัมภ์มาอย่างยาวนานเพราะฉะนั้นเนี่ยในการกระทำการในครั้งนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นเรื่องที่เหมือนกับพวกเขาเนี่ยก็รู้กันอยู่ว่าน่าจะเป็นเรื่องที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นเรื่องที่มีการดำรงอยู่ในระบบการเมืองไทยซึ่งดังที่เราก็ทราบนะครับในระบบการทุจริตในระบบราชการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระบบการสอบก่อนหน้านั้นจำได้ไหมครับว่าเคยเกิดการสอบทุจริตโรงเรียนในอำเภอก็เกิดในยุคนี่แหละนะครับที่มีรัฐมนตรีในเครือข่ายนี่แหละ
1: ครับ
3: หรือแม้กระทั่งเรื่องของที่ใหญ่กว่าเรื่องของการทุจริตในการโกงก็สอบอีกก็คือการทุจริตการเลือกตั้ง
1: ครับ
3: ที่มีเหมาการซื้อขายเสียง 30-40 ล้านซึ่งคนหรือว่าพรรคการเมืองที่

0: ว่าจะเป็นโรงพิมพ์เดียวกับที่พิมพ์บัตรเลือกตั้งที่มีบาร์โค้ด
1: อ
0: ันนี้มันก็ยิ่งเป็นจิ๊กซออีกตัวหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าอาจจะมีการเชื่อมโยงเครือข่ายในเครือข่ายเดียวกันนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็ในแง่ของข้าราชการที่เข้าไปร่วมเป็นกระบวนการเหล่านี้เนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้กังวลอะไรมากนักนะครับในการที่จะดำเนินการเช่นนี้นอกจากนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่เราเห็นอยู่บ่อยๆอีกอันนึงเพื่อตอกย้ำให้ท่านผู้ชมก็คือเรื่องข่าวในอดีตที่เรามีการได้ยินได้ฟังเรื่องของการซื้อขายตำแหน่งในระบบราชการ
1: ครับ
0: ที่ว่ามันเป็นหลักอะไรล่ะหลักหลายแสนในบางจังหวัดบางจังหวัดก็หลักเกือบล้านอะไรแบบนี้ในการโยกย้าย
2: ครับ
0: เรื่องเหล่านี้เนี่ยก็ไม่เห็นจะมีใครตกใจเลยนะคุณอนุชาคุณอนุชา
1: ครับ
0: แล้วมาตกใจในเรื่องแบบนี้ก็ดูแปลกดีเหมือนกันมันย้อนแย้งยังไงก็ไม่ทราบนะครับ
1: อาจารย์กำลังจะบอกว่าเรื่องการทุจริตที่เกิดขึ้นนี้เป็นแค่ติ่งเล็กๆที่สะท้อนความเกิดขึ้นเป็นประจำในระบบราชการหรือแม้แต่ในสังคมบ้านเราโดยที่ไม่ได้มีผู้มีอำนาจที่ไหนคิดจะไปแก้ปัญหาจริงจังมาก่อนหน้านี้ถูกไหม
0: ใช่ครับคือไอ้โครงสร้างของการทุจริตเนี่ยในระบบสังคมไทยเนี่ยมันก็มีตั้งแต่ทุจริตในเรื่องของที่มาของอำนาจและที่มาของตำแหน่งที่มาของอำนาจและก็ที่มาของตำแหน่งนั้นเนี่ยมันก็ทุจริตกันตั้งแต่ตำแหน่งในเรื่องของการบริหารนิติบัญญัติแล้วทีนี้เนี่ยในแง่ของระบบราชการมันก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งในโครงสร้างอันนี้นั่นเองก็คือภายใต้โครงสร้างอันนี้เนี่ยเราก็เรียกมันรวมๆว่าเป็นระบอบอุปถัมภ
1: ์
0: ที่ดำรงอยู่ในสังคมไทยเนี่ย
1: ครับครับ
0: ซึ่งก็ไม่มีใครจริงจังที่จะไปแก้ปัญหาเรื่องนี้เพราะว่าตัวเองเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างในระบอบอุปถัมภ์นี้นั่นเองครับ
2: ครับในเมื่อมันเป็นเรื่องปกติมันเป็นระบบปกติที่เขาทำกันมานานครั้งนี้มันก็ไม่น่าจะส่งผลกระทบอะไรกับรัฐบาลไหมครับอาจารย์ครับ
0: มันส่งผลกระทบกับรัฐบาลในแง่ที่ว่าครั้งนี้เนี่ยมันมีหลักฐานจัดจ่าคือในอดีตเนี่ยแม้ว่าคนรับรู้และก็เห็นแต่ว่าไม่มีหน่วยงานของรัฐใดๆที่จะเข้าไปทำการในเรื่องนี้อย่างเป็นระบบเหมือนในครั้งนี
1: ้
0: ในครั้งนี้เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าปปช.เนี่ยกำลังอยากจะกู้หน้าตัวเองหลังจากที่ดูถูกวิพากษ์วิจารณ์มากในอดีตนะครับแล้วก็ปปช.โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติระดับกลางเนี่ยนะก็ได้พยายามดำเนินการเชิงรุกในการที่จะจับกลุ่มการทุจริตต่างๆแล้วก็กรณีนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะทำให้สังคมเห็นว่าการปฏิบัติหน้าที่ของปปช.ในครั้งนี้เนี่ยปปช.เริ่มที่จะเอาจริงที่จะเข้าไปดำเนินการในเรื่องของการปราบปรามการทุจริตซึ่งก็เป็นหน้าที่โดยตรงของปปช.แต่ว่าประเด็นมันก็คือว่าตอนนี้เนี่ยเป็นการปฏิบัติการของระดับเจ้าหน้าที่นะส่วนระดับกรรมการเนี่ยอันนั้นเราก็ต้องดูต่อไปในอนาคตว่าเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างหรือไม่นะครับ
1: คร
0: ับ อันนี้ก็ถือว่าสำหรับปปช.นะครับก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะแล้วก็ผมเองก็อยากจะให้ปปช.ทำเรื่องราวแบบนี้ให้มากขึ้นนะครับแล้วก็ให้รอบด้านมากขึ้นถึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถที่จะจัดการทั้งระบบได้แต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการปรามถ้าหากว่ามีการจับกุมแล้วก็ส่งเรื่องในการดำเนินการคดีต่าง
1: ครับอาจารย์ครับตอนนี้เสียงวิพากษ์วิจารณ์มันไปที่รัฐบาลเยอะนายกเองก็ควบรัฐมนตรีมหาดไทยด้วยแล้วในมหาดไทยเนี่ยชุลมุนกันมาเป็นเดือนแล้วนะครับหลายๆเรื่องพอมาเจอเรื่องล่าสุดนี้เรื่องใหญ่มากเลยปฏิกิริยาของนายกรัฐมนตรีที่ออกมาเทคแอคชั่นเมื่อวานนี้เอาล่าสุดที่เขาบอกว่าใครผิดคนนั้นต้องยกเลิกผลการสอบเอาออกมาให้หมดถือว่าเป็นปฏิกิริยาที่ผ่อนหนักเป็นเบาได้ไหมครับในฐานะเจ้ากระทรวงและผู้นำประเทศ
0: มันก็เป็นปฏิกิริยาตาม

0: ตามอะไรล่ะตามบทนะแล้วกันตามบทนะครับคือใครที่นั่งอยู่ตำแหน่งแบบนั้นคุณอนุชาคุณอุรชัยมันก็ต้องพูดแบบนั้นแหละก็ต้องพูดไปตามบทว่าจะต้องเอาคนผิดมาลงโทษนะ อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยแต่ว่าจะทำได้จริงหรือไม่เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยผมยังมองไม่เห็นเลยว่าเขาจะทำได้จริงสักเรื่องนะคือเวลาบทพูดเนี่ยพูดแข็งกร้าวนะแล้วก็พูดว่าจะปราบมาเฟียบ้างที่ภูเก็ตตอนนี้ไม่รู้ปราบได้หรือยังก็เราก็ยังเห็นอยู่ว่ามันก็ยังมีปมปัญหาอยู่หรือว่าอันนี้ก็เช่นเดียวกันการที่จะเอาคนผิดมาลงโทษถ้าดูแพทเทิร์นของระบบราชการไทยของนักการเมืองต่างๆเนี่ยคนที่จะโดนก็คือตัวเล็ก
1: ๆครับครับ
0: ส่วนคนที่ตัวใหญ่ที่อาจจะอยู่ใกล้ตัวหรือว่าคนรอบข้างก็อาจจะไม่โดนเหตุที่ไม่โดนเนี่ยมันก็มีเงื่อนไขอันหนึ่งคือปกติบรรดาพวกผู้บริหารหรือนักการเมืองเวลาเขาสั่งอะไรเนี่ยเขาก็จะใช้คำพูดสั่งด้วยวาจาเพราะงั้นเนี่ยเวลาที่จะหาหลักฐานเชื่อมโยงอะไรต่างๆเนี่ยบางทีมันก็หายากอยู่เหมือนกันเพราะงั้นเนี่ยก็คนเหล่านี้เนี่ยเขามักจะหลุดลอยนวลไปแต่ว่าคนที่โดนจริงๆเนี่ยก็คือคนที่ปฏิบัติรับคำสั่งแล้วไปทำอ่ะเพราะว่ามันมีหลักฐานชัดเจนแต่กรณีนี้ก็เหมือนกันเขาเริ่มมีการที่จะโยนความรับผิดชอบบอกว่าฝ่ายการเมืองไม่เกี่ยวอะไรแบบนี้ขึ้นมานะครับเป็นเรื่องของฝ่ายปฏิบัตินะคือชัดเจนว่าคือตัวเองเนี่ยเป็นรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยมาหลายปี 3-4 ปีเนี่ย
1: ครับ
0: เกิดเรื่องทุจริตที่ใหญ่โตแล้วก็เป็นเครือข่ายทั้งระดับประเทศขนาดนี้เนี่ยผมถามจริงๆเธอว่าไม่เคยมีใครมารายงานก่อนล่วงหน้าชี้ให้เห็นเบาะแสอะไรต่างๆบ้างเลยหรือถ้าไม่มีก็แปลว่าหูตาในกระทรวงมหาดไทยที่นั่งมา3ปีเนี่ยตัวเองก็ไม่มีเลยก็เหมือนคนตาบอดที่บริหารกระทรวงแต่ถ้ามีคนมารายงานแล้วแล้วก็ทำละเลยไม่สนใจก็อันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งอันนี้เนี่ยก็ในทางการเมืองเราก็จะตั้งข้อสงสัยได้เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเกี่ยวพันกับคนสองคนนะ
1: ครับ
0: คุณเดชชัยคุณเดชชัยเรื่องเกี่ยวพันกับคนเป็นพันแล้วก็เป็นเรื่องที่ดำเนินการในขอบเขตระดับประเทศครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าบอกว่าตัวเองไม่เคยรู้หรือว่าไม่มีเบาะแสเลยเนี่ยมันก็เสียเวลาที่จะนั่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยนะครับ
2: โอ้อาจารย์ครับอันนี้ผมถามโดยไม่เจาะจงถึงตัวรัฐมนตรีมหาดไทยเท่านั้นแหละผมถามในภาพรวมของฝ่ายการเมืองเวลาเกิดการทุจริตแบบนี้โกงข้อสอบในภาครัฐอะไรอย่างนี้มันเป็นไปได้จริงๆหรือเปล่าที่ฝ่ายการเมืองจะไม่มีเอี่ยวด้วยเลยนะครับ
0: คือถ้าเป็นกรณีแบบนี้นะครับเป็นเรื่องที่ใหญ่โตขนาดนี้เนี่ยผมคิดว่ามันมีเป็นความเป็นไปได้น้อยมากที่ฝ่ายการเมืองจะไม่เกี่ยวเพราะว่าคนที่จะมีอำนาจสั่งการและก็มีเครือข่ายที่กว้างขวางขนาดนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นข้าราชการระดับเล็กที่เป็นผู้อำนวยการของเทศบาลสักแห่งหนึ่งจะทำได้แต่มันจะต้องเป็นคนที่มีเครือข่ายทางการเมืองที่จะสามารถที่จะชี้นำกำกับระบบราชการในจังหวัดอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็สามารถที่จะมีอำนาจในการเจรจาข้ามหน่วยงานเพื่อที่จะร่วมมือกัน
1: ครับ
0: เพราะงั้นเนี่ยคนที่จะอยู่เบื้องหลังหรือว่าเป็นคนบงการเนี่ยผมคิดว่ามันก็มีความน่าสงสัยมากว่าจะมีอำนาจทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวนั้นๆนะครับไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับส่วนไหนเข้ามาเกี่ยวข้อง
1: ครับอาจารย์มองปลายทางของผลสอบเรื่องนี้ยังไงหลายๆคนตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าตั้งคนมหาดไทยมาสอบคนมหาดไทยผลของการสอบมันจะมีประสิทธิภาพมันจะมีประสิทธิผลมากน้อยแค่ไหนครับ
0: ปลายทางถ้าเป็นกรณีมหาดไทยเนี่ยเขาคงจะก็คงได้ตัวเล็กๆนะตอนคงจะไม่ถึงตัวใหญ
1: ่ๆครับ
0: แต่ในทางปปช.ที่เขากำลังดำเนินการเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นความหวังของสังคมนะ
1: ครับ
0: ว่าเขาจะสามารถทะลุทะลวงไ เครือข่ายนี้เนี่ยไปจนถึงจุดไหนบ้างถ้าสามารถทำได้เนี่ยมันก็จะเป็นผลงานชิ้นโบแดงของทางบกช.แล้วก็ถ้าสามารถดึงคนที่อยู่เบื้องหลังคนที่เป็นศูนย์กลางของเครือข่ายออกมาได้เนี่ยอันนั้นก็บกช.เนี่ยผมคิดว่าเขาคงจะกลับมาได้รับความน่าเชื่อถืออีกครั้งหนึ่งนะครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าทำไม่ได้มันก็คงจะเข้ายุโรปเดิมครับ
1: อ่ะแล้วครับช่วงนี้ชวนอาจารย์วิเคราะห์เท่านี้ก่อนนะครับขอบพระคุณนะครับ
2: ขอบคุณอาจารย์นะครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับรองศาสตราจารย์พิชัยรัตนดีหลกณภูเก็ตนะครับผอ.หลักสูตรการเมืองของนิด้าอาจารย์บอกว่าเรื่องแบบนี้มันมีมานานแล้วนะครับก็ทำมานานแล้วแต่ว่าที่มันยังทำกันได้อยู่เนี่ยมันก็สะท้อนถึงเรื่องของความจริงจังในการเอาจริงเอาจังกับการปราบปรามโดยเฉพาะท่าทีของทางเจ้ากระทรวงมหาดไทยด้วยนะครับแล้วก็ไม่ได้คาดหวังสักเท่าไหร่นะกับผลสอบที่คณะกรรมการที่ทางมหาดไทยในแต่งตั้งขึ้นนะครับแต่ว่าไปมุ่งความหวังไว้ที่ปปช.มากกว่าอาจารย์บอกว่าครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นผลงานแล้วก็เป็นการทำหน้าที่ที่โอเคเลยแหละสำหรับของปปช.แต่ก็อยากให้ทำต่อเนื่องแล้วก็ทำให้ลึกกว่านี้แล้วก็ทำให้เห็นผลมากกว่านี
2: ้เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าปปช.ระดับปฏิบัติการระดับกลางสไตรค์ทีมเขาทำเต็มที
1: ่
2: แต่ฝ่ายบอสเนี่ยกรรมการปปช.เดี๋ยวรอดูท่าทีไม่ได้ปรามาสท่านรอดูท่าทีนะครับเป็นความหวังของการตรวจสอบผมเล่าย้อนนิดหนึ่งเมื่อวานในรายการประจักษ์จับประเด็นออนไลน์10โมงวันนี้ก็มีนะชวนติดตามขายของหน่
1: อ
2: ยเมื่อวานเราคุยกับอาจารย์โอฬารถิ่นบางเตียวรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพานะครับผมนึกครึ้มอกครึ้มใจคือเวลาเราคุยกับข้าราชการคุยกับนักวิชาการผู้ใหญ่คุยกับใครต่อใครเนี่ยว่ามีการโกงไหมมันทุกคนก็เหมือนจะรู้กันว่ามีการโกงเมื่อกี้อาจารย์พิชัยก็บอกมันราวกับว่าทุกคนรู้กันหมดอยู่ที่ว่าจะสนใจหรือเปล่าใช่ไห
1: ม
2: เมื่อวานผมถามอาจารย์โอฬารว่าระดับผู้บังคับบัญชานะครับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ระดับฝ่ายการเมืองถ้าเขาจะบอกว่าเขาไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าในหน่วยงานของเขามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นผมยังพูดไม่ทันจบประโยคเลยอาจารย์โอฬารสวนผมโกหกครับ ต้องรู
1: ้
2: ถ้าเขาพูดอย่างนั้นแสดงว่าเขาโกหกครับอาจารย์โอฬารว่าอย่างนี้คืออาจารย์โอฬารมองว่ามันเป็นผลประโยชน์ที่ลงตัวกันระหว่างฝ่ายการเมืองกับข้าราชการประจำนะครับระหว่างเสือหิวกับสิงโหยมาเจอกันคนมันคอเดียวกันเห็นประเทศเป็นเหยื่อเห็นประชาชนเป็นอาหารทำไมอาจารย์โอฬารพูดแรงอย่างนี้ก็ย้อนกลับไปที่นายกรัฐมนตรีพูดก็แรงเหมือนกันที่บอกว่านี่คือการบ่อนทำลายประเทศชาติแท้จริงแล้วเราต้องการคนแบบไหนมาเป็นข้าราชการถึงได้โกงกันแบบนี้นะครับเรื่องนี้ตามต่อแน่นอนเรื่องใหญ่มากเลย
1: เรื่องใหญ่มากเพราะว่าความเสียหายเนี่ยมันสูงนะครับมูลค่าของการทุจริตเนี่ยมันสูงมากนะครับก็อยากจะให้ปลายทางหรือว่าผลสอบเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ทำให้ปัญหาการทุจริตในการสอบเข้าแวดวงราชการเนี่ยมันน้อยลงแล้วกันนะครับไปปิดท้ายกันที่เรื่องของคุณภาวุฒนะ
2: ครับ
1: สสภาวุฒิของพรรคประชาชนเมื่อวานนี้เราคุยกันแล้วก็บอกว่าทางแกนนำของพรรคเนี่ยคุณหมายสิริกัญญาบอกว่าคุณภาวุฒิต้องออกมาแจงแล้วแหละนะครับถ้าเกิดว่าคุณภาวุฒิเงียบไปเลยเนี่ยก็ไม่มีทางแกนนำเนี่ยพูดไปหมดแล้วทุกคนแล้ว
2: หลัง
1: เหล
2: ือ
1: แต่เจ้าตัวเขาบอกบางคนบอกว่าแบกไม่ไหวละถ้าตัวต้องออกมาสุดท้ายคุณภาวุฒิออกมานะครับแต่ว่าเป็นการแจงผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวก็ปฏิเสธความเกี่ยวข้องกับเครือข่ายของสแกมเมอร์แล้วก็แชร์ลูกโซ่นะครับไปดูโพสต์ของเจ้าตัวนะครับคุณภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุครับส.ส.พรรคประชาชนคุณพานุเนี่ยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กนะครับยืนยันว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์แล้วก็ไม่ได้ทำธุรกิจ Forex นะครับไม่เกี่ยวข้องกับขบวนการแชร์ลูกโซ่หรือว่าแก๊งธุรกิจข้ามชาติใดๆเลยเจ้าตัวบอกว่าเป็นเพียงแค่หนึ่งในลูกค้าที่เปิดพอร์ตเทรดทองคำกับทาง QRS ตามปกตินะครับ
2: ครับ
1: แล้วเท่าที่ทราบเนี่ยก็ทราบว่าทาง QRS เนี่ยเขามีลูกค้าเยอะส่วนภาพที่ปรากฏในสื่อออนไลน์ร่วมกับผู้บริหารของ QRS เนี่ยคุณภาวุฒิแกบอกว่าเป็นการถ่ายภาพร่วมกันในงานของการพบปะนักเทรดนะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติแต่เนื่องจากว่าตัวของคุณภาวุฒิเนี่ยเป็นส.ส.เป็นคนที่รู้จักนะครับสังคมรู้จักก็เลยถูกจับตามองเป็นพิเศษส่วนเรื่องคลิปที่มีการเผยแพร่นะครับคุณภาวุฒิชี้แจงว่าวันนั้นเนี่ยเข้าร่วมงานในฐานะนักเรียนนะครับนักเรียนไปศึกษาเทคนิคการดูกราฟไม่เคยเป็นผู้สอนหรือว่าไม่เคยชักชวนใครคลิปที่ปรากฏเนี่ยเป็นเพียงการให้สัมภาษ เพื่อที่จะแชร์ประสบการณ์การเทรดส่วน

0: ตัวไม่ใช่การโฆษณาชวนเชื่อหรือว่าชักชวนให้สมัครนะครับเทรดกับโบรกเกอร์ใดโบรกเกอร์หนึ่งแล้วก็บอกว่ากรณีที่เดินทางไปต่างประเทศคุณพาวุฒิบอกว่าการเทรดทองที่ QRS เนี่ยมันมีระบบคะแนนสะสมนะครับมี reward point คล้ายๆกับการซื้อสินค้านั่นแหละนะครับมีแต้มสะสมก็นำไปแลกของรางวัลแล้วก็พอดิบพอดีที่ตัวของคุณพาวุฒิเนี่ยเอาแต้มจากการเทรดเนี่ยไปแลกทริปเดินทางซึ่งก็เป็นไปตามเงื่อนไขของระบบเขา
1: ครับ
0: อ่ะนี่เป็นคำชี้แจงนะครับ1 2 3 4ข้อคุณพาวุฒิบอกว่าเดี๋ยวถ้ามีข้อสงสัยอื่นๆเพิ่มเติมเนี่ยมันมีแน่แหละนะครับข้อสังเกตที่เกิดขึ้นในเวลานี้ตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วนที่สุดบางส่วนเนี่ยอาจจะต้องรอเอกสารจากสถาบันการเงินนะครับเพราะว่าโอ้มันนานอ่ะมันหลายปีนะครับอาจจะต้องใช้เวลาเยอะเหมือนกันนะครับแต่ก็ยืนยันว่าพอเอกสาร ครบแล้วเนี่ยพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะเข้าไปชี้แจงข้อเท็จจริงกับ DSI โดยตรงอย่างแน่นอนไม่หนีไปไหนนะ
1: ครับ DSI เองก็ไม่ได้คิดจะใช้การขอสภาส่งตัวอยู่แล้ว
0: ครับ
1: เพราะว่าเดี๋ยวก็จะมีการปิดสมัยประชุมเนาะกลางเดือนหน้านะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่เรื่องที่สภาจะต้องมาโหวตอะไรที่สำคัญคือคุณพาวุฒิบอกว่าไม่คิดจะใช้เอกสิทธิ์คุ้มกันด้วยเดี๋ยวไปขอรวบรวมหลักฐานหัวหน้าเท้งครับณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนก็ออกมาสำทับว่าคุณพาวุฒิเนี่ยพร้อมชี้แจงนะครับแล้วการสื่อสารผ่านแฟนเพจในแต่ละครั้งเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจพร้อมชี้แจงตามที่ DSI ต้องการนะครับคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงก็เป็นเรื่องของกระบวนการตรวจสอบภายในของพรรคประชาชนซึ่งตั้งเข้ามาขออภัยซึ่งตั้งขึ้นมาดำเนินการคู่ขนานกันไปตัวหัวหน้าเท้งเนี่ยคุยกับคุณพาวุฒิแล้วนะเจ้าตัวและพรรคประชาชนไม่นิ่งนอนใจแต่สังคมเองกำลังตั้งข้อสงสัยนะครับว่าการดำเนินการของ DSI เป็นธรรมหรือไม่อันนี้หัวหน้าเท้งพูดนะ
0: ครับ
1: เป็นคดีเกี่ยวข้องกับการเมืองหรือเปล่าทำไมชื่อคุณพาวุฒิโผล่ออกมาทั้งที่ก็บอกเองว่าไม่ใช่คนทำผิดไม่ใช่ผู้ต้องสงสัยด้วยซ้ำนะครับอีกด้านนึงหัวหน้าเท้งก็มองว่ามันต้องระวังเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังไม่ให้การสื่อสารไปกระทบคดีหรือว่าไปเกิดความเสียหายกับคุณพาวุฒิด้วยเหมือนกันนะครับ
0: ก็ค่อนข้างที่จะเชื่อมั่นทีมทนายความที่ให้คำปรึกษานะครับก็คงพยายามหาจุดที่คุณพาวุฒิเนี่ยจะออกมาเคลียร์ข้อสงสัยและในขณะเดียวกันก็คงไม่ทำให้เจ้าตัวต้องตกอยู่ในที่นั่งลำบากหรือตกในหลุมของฝั่งตรงข้ามที่พยายามที่จะทำให้เป็นคดีการเมืองอันนี้ย้ำอีกแล้วนะ
1: ครับ
0: ย้ำว่าเป็นเรื่องของการเมืองคุณณัฐพงษ์ย้ำว่าถ้ามีคนใดคนหนึ่งในพรรคโดยเฉพาะสมาชิกพรรคเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดแน่นอนต้องจัดการอยู่แล้วแหละแต่ก็ตั้งคำถามกลับไปยังฝั่งรัฐบาลถ้ามีข้อมูลอยู่แล้วว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้องบ้างเนี่ยก็อยากจะให้ DSI ดำเนินการกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่นะครับย้ำว่าตอนนี้สถานะของคุณพาวุฒิเป็นเพียงผู้ต้องสงสัยเท่านั้นไม่ใช่ผู้ต้องหานะครับเมื่อยังไม่ทราบรายละเอียดในข้อกล่าวหาก็ไม่รู้ว่าจะไปชี้แจงยังไงดังนั้นตอนนี้ DSI ต้องให้คำชี้แจงแล้วว่าจะกล่าวหาคุณพาวุฒิเรื่องอะไร
1: อยากรู้อะไร
0: อยากรู้อะไรนั่นแหละนะครับเขาเจ้าตัวเขาจะได้เตรียมข้อมูลไปชี้แจงแล้วก็เชื่อว่าคุณพาวุฒิเนี่ยเขาพร้อมอยู่แล้วแหละที่จะเข้าไปชี้แจงแล้วก็ให้ข้อมูลอย่างเต็มที่ไม่ปิดบังเรื่องไหนหรอก
1: ครับทิ้งท้ายหนึ่งประเด็นให้คุณผู้ชมจับตามองวันนี
0: ้ครับ
1: เมื่อวานนี้ผมเล่าให้คุณผู้ชมฟังไปว่ามีอินไซต์กระซิบบอกผมว่าคุณพาวุฒิกำลังถูกกดดันให้ตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใดผมไม่อยากพูดก่อนเพราะผมกลัวเดี๋ยวจะเป็นการดิสเครดิตของทางองค์กรเขาด้วยปรากฏว่าเมื่อวานช่วงเย็นๆลือกันเยอะว่าคุณพาวุฒิกำลังถูกกดดันให้ลาออกจากพรรคเพื่อรักษาภาพด้วยเพื่อรับผิดชอบด้วยลือนะยังใช้คำว่าลืออยู่ก็ในเมื่อมีการลือกันแบบนี้ผมก็ทิ้งเป็นประเด็นไว้ว่านี่แหละคือสิ่งที่ผมพูดเมื่อเช้าวานนี้ว่ากำลังถูกกดดันให้ตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใดจับตามองวันนี้ครับว่าจะมีการสื่อสารต่อเรื่องนี้จากบรรดาบิ๊กเนมของพรรคไหมหรือแม้แต่ตัวคุณพาวุฒิเองจะตัดสินใจเรื่องนี้หรือสื่อสารอย่างไรชี้แจงหรือปฏิเสธนะครับรอติดตามได้แล้วก็ใครที่อารมณ์ค้างในเรื่องทางการเมือง10โมงเช้ารายการออนไลน์ประจักษ์จับประเด็นพบกันเช่นเคยครับวันนี้หมดเวลาของมุมการเมืองนะครับพบกันวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราช

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวันใหม่วาไรตี้ครับเช้าวันนี้วันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนปีพุทธศักราช2569นะครับเช้าวันนี้อยู่กับคุณยุ้ยชมัยพรเห็นประเสริฐและผมต๊อปอธิวัฒน์ธีระนิธินันท์ครับ
0: และให้วันใหม่วาไรตี้ของเราเป็นพื้นที่ความสุขสำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะหลากหลายแพลตฟอร์มของเราทั้งผ่านทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3 Facebook Live X Live เว็บไซต์ thaipbs.or.th และ TikTok Live Thai PBS ร่วมพูดคุยจัดรายการแสดงความคิดเห็นกันมาได้เช่นเคยเช้านี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะซึ่งนอกจากพี่ต๊อปกับยุ้ยแล้วต้อนรับผู้บรรยายภาษาเมืองของเราในเช้าวันนี้กับคุณชนินันท์แย้มขวัญยืนด้วยค
1: ่
0: ะ
1: สวัสดีทักทายผู้บรรยายภาษามือแล้วก็ทักทายคุณผู้ชมในเช้าวันพฤหัสบดีนะครับพฤหัสบดีมีข่าวดีสำหรับราคาน้ำมันมาฝากกันหน่อยนะครับน้ำมันในกลุ่มเบนซินนะครับลดลง80สตางค์เลย
0: ใช่ค่ะกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์นะคะลดลง80สตางค์ต่อลิตรส่วนดีเซลคงเดิมอยู่ที่37บาท50สตางค์ต่อลิตรหลายๆคนแซวแล้วว่าตอนนี้ราคาน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์เริ่มกลับมาใกล้เคียงกับสถานการณ์ก่อนที่จะเริ่มประเด็นสงครามกันแล้วแต่ที่น่าสนใจคือตอนนี้ราคาดีเซลยังไม่กลับไปจุดเดิมถ้าใครจำกันได้ก่อนตอนนั้นมีการอุดหนุนแล้วก็ตรึงราคาเอาไว้อยู่ที่29บาทถึงประมาณสัก32บาทตอนนี้อยู่ที่37บาท50สตางค์ต่อลิตรก็คือราคาพอๆกันและจะดีเซลหรือว่าจะเป็นซินก็ตาม
1: ก็ถือว่าเป็นข่าวดีเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ใช้รถใช้ถนนนะครับก็ถ้าเกิดทางการอยากจะลดให้มันถูกกว่านี้ยินดีนะครับจากลดทีละ80สตางค์1บาทหรือ50สตางค์เนี่ยลดทีนึง3บาทก็ได้เลย
0: อ๋อแต่ว่าทีนี้เนี่ยจะไปรู้ไปลงไปอุดหนุนตรงไหนยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันส่วนสภาพอากาศวันนี้ฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ประมาณ 40% ของพื้นที่โดยเฉพาะช่วงบ่ายถึงค่ำระมัดระวังเรื่องการเดินทางด้วยนะคะ
1: พูดถึงเรื่องการเดินทางครับคุณผู้ชมครับไม่ใช่แค่ระมัดระวังเรื่องฟ้าฝนเท่านั้นครับสิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนนจากสถิตินะครับตั้งแต่ต้นปีเนี่ยเราก็ทำการเก็บรวบรวมอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็จะเกิดจากความประมาทและอีกหนึ่งส่วนใหญ่ๆก็คือเมาแล้วขับครับวันนี้มาคุยกันในรู้ทันกันได้ประเด็นนี้มาหาความรู้ไปพร้อมๆกันคุณผู้ชมครับกรณีนี้ขอยกตัวอย่างและค่อยๆเล่าฮะเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดที่สถานที่แห่งหนึ่งนะครับโดยผู้ขับขี่รถยนต์คันหนึ่งนะครับพุ่งข้ามเลนไปชน
0: ค
1: ู่กรณีซึ่งปรากฏว่าคู่กรณีเนี่ยนะครับตัวสองท่านนี้นะครับตัวภรรยาเสียชีวิตส่วนรถยนต์ที่ไปชนเนี่ยนะฮะที่เมาแล้วขับไปชนเนี่ยนะครับก็เสียชีวิตด้วยเหมือนกันทีนี้คำถามก็คือตำรวจเนี่ยนะครับเขาก็พิจารณาคดีบอกว่ามันเป็นประมาทร่วมตรงยุ้ย
0: นั่นน่ะสิ
1: งงไหมเพราะว่าคู่แรกที่เขาเป็นสามีภรรยาเขาขับอยู่เขาดี
0: ๆค่ะ
1: นะตำรวจแจ้งว่าสองภรรยาสามีภรรยาเนี่ยขับรถแช่ขวา
0: ใช่ค่ะเขาบอกว่ารถที่ถูกชนเนี่ยขับแช่เลนขวาขาดความระมัดระวังแล้วก็

0: ไม่พบการเบรกหรือว่าหลบหลีกก่อนเกิดเหตุจนนำไปสู่การแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาทเอาไงนี่โอละพ่อสิคุณผู้ชม
1: คือมันกลายเป็นประมาทร่วมคำถามเนี่ยก็คือว่าอ้าวแต่ว่าคนที่มาชนเนี่ยพอตรวจพบเนี่ยนะฮะก็รู้ว่ามีแอลกอฮอล
0: ์
1: อยู่ในกระแสเลือดด้วยแล้วก็เกิดอุบัติเหตุทีนี้มันก็เกิดคำถามนะครับว่าอ้าวแบบนี้เนี่ยตามกฎหมายทำไมถึงพิจารณาให้เป็นประมาทร่วมหรือจริงแล้วมันมีข้อมูลกฎหมายมันมีกฎกติกาบางอย่างที่เราต้องรู้วันนี้หาคำตอบเรื่องนี้นายรู้ทันกันได้ไปด้วยกันเลยครับ

0: รู้ทันกันได้ค่ะอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเพราะว่านอกจากจะสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินแล้วยังสร้างความเสียหายโดยเฉพาะชีวิตที่ไม่อาจจะเรียกหวนคืนกลับมาได้ค่ะกรณีนี้รถข้ามเกาะกลางถนนแล้วพุ่งชนรถอีกคันนึงมีผู้เสียชีวิตเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งพิจารณาข้อหาประมาทร่วมเนื่องจากพบว่ารถคู่กรณีนั้นมีการขับแช่ช่องขวาแล้วก็ขาดความระมัดระวังเรื่องการใช้รถใช้ถนนประมาทร่วมได้อย่างไรร่วมพูดคุยและหาคำตอบในประเด็นนี้นะคะกับทนายบิ๊กคุณรุ่งโรจน์สุวรรณศรีชนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: อ่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าเหตุการณ์ให้ทนายบิ๊กพูดถึงคำว่าประมาทร่วมก่อนเราจะได้ยินนะเวลาบางทีเกิดเหตุเราชนอาจจะไม่มีการสูญเสียเนี่ยแต่มีความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะถูกคำว่าการประมาทร่วมเนี่ยเอามาใช้ในหลักกฎหมายประมาทร่วมคืออะไรครับทนายครับ
1: จริงต้องบอกแบบนี้ครับว่าประมาทร่วมเนี่ยมันไม่มีในภาษากฎหมาย
2: อ้าวเหรอ
1: แต่ตำรวจเนี่ยมักชอบใช้อยู่บ่อย
0: ๆ
1: มันเป็นคำที่ผิดพอเราใช้คำผิดๆปุ๊บเราก็ไปเข้าใจความหมายผิดจริงๆแล้วประมาทร่วมในทางกฎหมายไม่มีครับมีแต่คำว่าต่างฝ่ายต่างประมาท
2: นี่คือคำที่ถูกต้อง
1: ใช่ครับเพราะนั้นเพราะว่าต่างฝ่ายต่างประมาทปุ๊บเนี่ยเมื่อเราเห็นคำนี้แล้วเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าคำว่าต่างฝ่ายต่างประมาทแปลว่าอะไรเช่นมุดผมขับรถอยู่คุณยุ้ยก็ขับรถอยู
0: ่ค่ะ
1: คุณยุ้ยประมาทผมประมาทอย่างเงี้ยต่างฝ่ายต่างประมาทแต่เราสองคนไม่อาจร่วมกันในสถานการณ์ประมาทนั้นได้เลย
2: จับมือกันประมาทไม่มี
1: ไม่มีมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วในความปฏิบัติน
0: ะฮะ
1: เพราะนั้นเมื่อต่างฝ่ายต่างประมาทเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยเอาละเราค่อยมาดูว่าใครประมาทยิ่งหย่อนกว่ากันนั่นคือจะไปสู่การใช้ค่าเสียหายต่อไปว่าใครจะต้องใช้ให้กันเท่าไหร่ยังไงบ้าง
2: ประมาทมากก็จ่ายมาก
1: ใช่ครับก็จะลดกันสัดส่วนไปเช่นคุณยุ้ยเสียหายแสนหนึ่งแต่มีส่วนประมาทผมอาจจะไม่ต้องจ่ายแสนหนึ่งอาจจะต้องลดหลั่นกันไปเพราะว่าคุณยุ้ยประมาทผมก็ประมาทเหมือนกัน
2: แปลว่าคำว่าประมาทร่วมเนี่ยในคำทางกฎหมายไม่มี
1: ไม่มีเลย
2: เราใช้ว่าต่างฝ่ายต่างประมาท
1: ถูกต้องครับใช่ครับ
0: ต่างฝ่ายต่างประมาทไม่มีทางที่จะมาประมาทร่วมกันแต่ทีนี้ถ้ารถอีกคันนึงพุ่งข้ามเกาะกลางมาชนกระทันหันอาละว่าตามความเป็นจริงทนายบิ๊กมันจะมีโอกาสมีเวลาแค่ไหนจะมานั่งหลบจะมานั่งหลีกได้ทัน
2: ฝั่งที่โดนอ้างว่าแช่ขวาเนี่ยเขาก็ขับมาปกติแต่โดนชนทำไมในเหตุการณ์นี้มันอาจจะมีบางอย่างที่เราอาจจะไม่รู้ว่ามันมีความประมาทเกิดขึ้นในเหตุการณ์ด้วยเหมือนกัน
1: ครับต้องบอกนี่ครับว่าโดยหลักแล้วเนี่ยตรงที่เป็นเลนขวาเนี่ยไม่ได้มีไว้เพื่อให้ขับแช่
2: ให้แซง
1: ให้แซงใช่ครับเพราะนั้นตำรวจเนี่ยในเคสแบบนี้ผมเข้าใจว่าเขาคิดว่าเอ้ยก็นี่เมื่อกฎหมายบอกว่าเฉพาะแซงแต่คุณไปแช่คุณก็ต้องประมาทแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยในทางปฏิบัติในทางการขับรถครับมันไม่มีใครที่ขับรถแล้วหันขวาไปมองเกาะกลางตลอดเวลาเราก็ต้องมองตรงใช่ไหมฮะเพราะนั้นแล้วโอกาสที่เราจะประมาทมันแทบจะเป็นสูตรเลยมันน้อยมากๆมันการผิดตามพรบจราจรกับผิดเรื่องประมาทเนี่ยมันแยกส่วนกันแต่ไม่ได้แปลว่าเมื่อผิดพรบจราจรแล้วจะไม่ผิดเรื่องประมาทไม่ใช่เพราะนั้นก็ต้องดูเป็นบริบทไปแต่เคสเนี้ยเนื่องจากว่าขับแช่ขวามันผิดพรบจราจรแต่ไม่ได้แปลว่าเขาประมาทยกเว้นว่าการขับแช่ขวานั้นเป็นผลโดยตรงทำให้เกิด
2: อุบัติเหตุ
1: อันนั้นถึงเรื่องประมาท
2: อันนี้คนละกรณีเลย
1: ถูกต้อง
2: นะฮะอย่างที่บอกอย่างที่ทนายบิ๊กเล่าฟังเหตุการณ์น้องยุ้ยคือโดนคนเมาขับพุ่งข้ามเลนมาชน
0: ค
2: ือไม่ได้เกิดจากการแช่ขวาแล้วเกิดอุบัติเหตุไงดังนั้นเนี่ยก็ต้องไปพิจารณาทีนี้พอเป็นแบบนี้โอเคไม่เป็นไรท่านเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาประเมินเบื้องต้นแบบนี
0: ้
2: ถ้าสมมติว่าขึ้นศาลขึ้นอะไรกันแล้วเนี่ยครับปกติถ้าเป็นประมาณนี้ศาลก็จะพิจารณาประมาณไหนครับทนาย
1: จริงๆเราต้องสู้คดีครับว่าเราไม่ได้ประมาทเราก็อธิบายตามเหตุผลไปว่าเพราะอะไรคราวนี้พอเราดูเนี่ยศาลก็จะดูตามวิสัยและพฤติการของคนคนนั้นว่ามีความระมัดระวังแค่ไหนตามหลักคนทั่วไปเนี่ยเขาได้ใช้ความระมัดระวังแบบนั้นหรือเปล่
2: า
1: ถ้าใช้แล้วก็ตามวิสัยพฤติการก็ทำถูกต้องตามปกติแบบนี้ครับก็ไม่ถือว่าเขาประมาท
2: ก็ต้องไปว่ากันในชั้นศาล
1: ถูกต้องครับศาลก็จิบยกตรงนี้มาดูแล้วก็ดูตามหลักฐานว่าที่คุณอ้างว่าไม่ประมาทเนี่ยมันมีหลักฐานอะไรมายืนยันว่าคุณไม่ประมาทบ้าง
0: ค่ะแต่ทีนี้คนขับรถที่ข้ามเกาะกลางมาเขาเสียชีวิตไปแล้วอะค่ะทนายบิ๊กจะมีผลต่อการพิจารณาไหมคะ
1: มีแน่นอนครับแต่ต้องแยกส่วนนะคดีอาญาเนี่ยความผิดมันเกิดขึ้นแล้วผู้กระทำความผิดตายเนี่ยก็คือถือว่าความโทษทางอาญาระงับไปแต่ทางแพ่งที่เรียกค่าเสียหายเนี่ยมันไม่จบมันก็จะความรับผิดในนี่ตรงนี้ต้องไปตกในกองมรดกเขาถ้ามันเขามีบ้านมีรถมีอะไรก็ตามแต่มันตกไปหาลูกหลานไปในกองมรดกเนี่ยในฐานะผู้เสียหายก็สามารถไปเรียกร้องเอาค่าเสียหายจากตรงนั้นมาได
2: ้ครับมันง่ายไหมครับ
1: จริงๆไม่ได้ยากแต่ที่ยากคือเขาถ้าเขาไม่มีทรัพย์สินเลย
2: อันนี้จะลำบากให้
1: ใช่ครับแต่โดยหลักทุกคนก็จะมีเงินในบัญชีอยู่แล้วมีอะไรมันก็จะตกทอดสู่ทายาท
2: สมมุติอ่ะในเคสที่มันแย่อาจจะมีหรือไม่มีไม่รู้แค่นี้ยกตัวอย่างสมมุติขึ้นมาถ้ามันไม่มีเลยกรณีคู่กรณีที่เสียชีวิตไปแล้วแล้วเขาก็ไม่มีทรัพย์สินไม่มีมรดกเป็นใครก็ไม่รู้ที่อาจจะไม่มีที่มาที่ไปอย่างนี้ผู้เสียหายเขาจะได้รับการชดใช้อย่างอื่น ได้ไหมฮะ
1: ถ้าจากตัวผู้เสียชีวิตเนี่ยมันไม่ได้อยู่แล้วเพราะไม่มีอะไรแล้วใช่แต่จากหน่วยงานอื่นๆหรือจากพรบของรถอะไรเงี้ยก็ว่ากัน
2: ไปก็จะได้ส่วนนั้นไปได้จากประกันภัยรถยนต์ที่เรามี
1: ถูกต้องครับ
0: ค่ะทีเนี้ยหลายต่อหลายเคสยูว่าจริงๆเคสที่บอกว่าอ้าวฉันเป็นคนถูกชนแท้ๆเนี่ยทำไมถูกมาแจ้งข้อหาอย่างประมาทร่วมในเคสที่ตำรวจเขาว่ามามีปัจจัยอะไรที่ทำให้หลายคนที่เอ้าฉันเป็นเหยื่อนี่ฉันโดนนี่แล้วทำไมถึงต้องไปโดนข้อหาแบบในลักษณะดังกล่าวนั้น
1: คือต้องบอกว่าตำรวจเนี่ยมักใช้ดุลพินิจในการชี้ซึ่งการชี้ของตำรวจมีผลต่อเรื่องประกัน
0: ค่ะ
1: นี่คือหลักทั่วไปเลยเพราะนั้นโดยหลักเนี่ยเราก็ต้องดูว่าถ้าเราไม่ได้ประมาทเราก็ต้องยืนยันและสู้คดีต่อไปนะอันนี้คือหลักสำคัญแต่ว่าโดยหลักเนี่ยคือง่ายอ่ะถ้าเราให้ต่างฝ่ายต่างประมาทอ่ะคดีมันจบง่ายไงเขาก็จะใช้วิธีนี้เสมอแต่เราแทนผู้เสียหายเราต้องยืนยันสิทธิ์ของเรามีหลักฐานกล้องวงจรปิดต่างๆเพื่อมายืนยันหรือ CCTV กล้องรถนี่มายืนยันว่าเราไม่ได้ประมาทเราสู้คดีไป
2: นั้นแปลว่าทนายครับเราเพื่อปกป้องตัวเองเราไม่ได้หมายความว่าเราดื้อแพ่งหรือจะไปดื้อกับศาลดื้อกับคุณตำรวจเราต้องปกป้องตัวเองคำแนะนำในการที่จะดูแลตัวเองในกรณีทุกข้อพิพาทที่มันจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะบนท้องถนนเนี่ยสิ่งที่ควรจะมีควรจะทำคืออะไรถ้าเราถูกตัดสินใจและถูกประเมินว่าต่างฝ่ายต่างประมาทครับ
1: ครับอันดับแรกเลยคือกล้องรถเนี่ยสำคัญมากจะเป็นตัวยืนยันเลยกล้องหน้ากล้องหลังกล้องบางเดี๋ยวนี้บางรุ่นมีกล้องข้างด้วยตรงนี้จะเป็นตัวหลักฐานยืนยันเพื่อเอาไปโต้แย้งกับเจ้าที่ตำรวจหลายเคสอย่างผมเคยเจอตัวเองเนี่ยเกิดเหตุรถชนตำรวจไม่มาหน้างานนะครับแต่นั่งอยู่ที่โรงพักแล้วก
2: ็ดูกล้อง
1: จินตนาการเอาเองว่าเอาเล่ากันไปงี้อ๋อมันต้องอย่างนี้เลยนี่ผิดแน่นอนที่ผมว่ามันไม่ใช่ฮะเอากล้องไปยืนยันตำรวจถึงเปลี่ยนความคิดว่าเออมันไม่ใช่อย่างเงี้ยนี่คือหลักสำคัญเลยว่าประชาชนทุกคนต้องมีอันนี้ไว้ติดรถเสร็จแล้วต่อมาข้อเท็จจริงเกิดขึ้นเมื่อเกิดเหตุแล้วถ่ายรูปถ่ายวีดีโอเก็บหลักฐานให้ครบรอบคันแล้วก็ทุกอย่างบาดแผลก่อนจะเคลื่อนย้ายรถนี่สำคัญมาก
0: ๆ
1: อย่าคิดว่าเฮ้ยรถติดรีบย้าย
2: ก่อน
1: ไม่ครับถ่ายก่อนเลยเก็บหลักฐานให้เรียบร้อยก่อนย้าย
2: ไม่เป็นไรใช่ไหมครับคือบางคนจะกลัวว่าไม่กล้าขยับไม่กล้าเลื่อนถ่ายแค่ภาพอาจจะไม่พอ
0: ต้องตั้งหน่วยงาน
2: จนกว่าประกันมาเจ้าหน้าที่มาจริงๆสามารถทำได้
1: จริงๆโดยหลักอ่ะไม่ควรย้ายแหละแต่ว่าเดี๋ยวนี้พอในที่ที่รถติดเยอะมาก
2: เ
1: จ้าหน้าที่มาใช่ก็บอกโอ้ย้ายย้ายรถไปก่อนต้องระวังเลยครับเรื่องนี้เพราะมีคนเคยพลาดแล้วในทางคดีคือย้ายไปก่อนเวลาไปสู้คดีเนี่ย
2: ไม่มีหลักฐาน
1: ไม่มีหลักฐานเขาถามว่าเอ้าแล้วทำไมคุณย้ายถ้าการย้ายแปลว่าคุณตกลงกันได้แล้วอย่างเงี้ยครับมันเลยต้อง
2: แปลว่าเราถ่ายรูปเลย
1: ถ่ายรูปเลยเก็บหลักฐานถ่ายวิดีโอไว้ยิ่งดีครับ
2: ทำได้แล้วก็มันมีเหตุจำเป็นที่จะต้องย้ายก็ค่อยย้ายหลังถ่ายรูป
1: ถูกต้องใช่ครับ
0: นี่เป็นความรู้เหมือนกันนะทำให้เราสามารถเอารักษาสิทธิ์ในส่วนของเราอันนี้เราต้องเรียนผู้ชมนะไม่ได้จะโจมตีการทำงานของใครหรืออะไรส่วนไหนนะคะเรามาเล่าให้ฟังว่าในส่วนของภาคประชาชนเอาเรื่องการประเมินเขาประเมินจากปัจจัยอะไรเราสามารถนำความรู้อะไรที่สามารถนำไปใช้ได้บ้าง
2: ครับผมอ่ะสุดท้ายให้ทนายฝากถึงคุณผู้ชมนะที่จะต้องใช้รถใช้ถนนกันช่วงนี้มีหลายเหตุการณ์เดี๋ยวต้องมีอีกหลายคอนเทนต์แน่เลยนะมันก็จะมีรายละเอียดปีกย่อยอีกเยอะแยะมากมายเอาฝากกว้างๆช่วงท้ายเพื่อความปลอดภัยและสิทธิ์ของตัวเองครับ
1: ครับอันดับแรกเลยครับทุกคนก็ขับรถด้วยความใจเย็นนะครับแล้วก็เคารพกฎจราจรครับนี่สำคัญมากทุกวันนี้ที่เกิดปัญหาเพราะทุกคนไม่เคารพกฎจราจรขับเร็วขับแซงปาดไปปาดมาถ้าทุกคนเคารพกฎจราจรเนี่ยปัญหาจะไม่เกิดแต่ถ้าปัญหาเกิดแล้วสิ่งสำคัญเลยคือค่อยๆ คุยกันอย่าไปทำร้ายร่างกายกันมีอะไรก็เก็บหลักฐานไว้เรียกประกันเข้ามาดูที่เกิดเหตุแล้วก็ทำบันทึกต่างๆให้เรียบร้อยครับก็จะแก้ปัญหาได้ครับ
0: เอาเก็บหลักฐานก่อนเคลื่อนย้ายรถอันนี้สำคัญมากนะคะคุณผู้ชมเป็นสิทธิ์หนึ่งที่เราสามารถทำได้
2: ใช่ครับแล้ววันนี้เราก็ได้คำใหม่แล้วนะจากประมาทร่วมเน
0: ี่
2: ยนายบิ๊กบอกแล้วเผื่อต่อไปจะให้ชินปากนะ
0: ต่างฝ่าย
2: ต่างประมาท
1: สำคัญมากครับคำนี
0: ้นี่คือความรู้ใหม่นะคุณผู้ชมรักษาสิทธิ์กันไว้นี่คือส่วนหนึ่งที่เราพึงจะทำได้ในภาคประชาชนนะคะวันนี้ขอขอบพระคุณนะคะทางทนายบีคุณรุ่งโรจน์สุวรรณสิชนที่มาให้ความรู้กับเราในรู้ทันกันได้ขอบพระคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: ร้องทุกข์ลงใต้นี้คุณผู้ชมครับไปกันที่จังหวัดปทุมธานีครับมีการทลายโรงงานเถื่อนผลิตยาแก้ไอปลอมครับตำรวจสอบสวนกลางก็จับได้ความเสียหายมากกว่า30ล้านบาทนะครับของกลางที่ยึดนั้น 100,000 ชิ้นครับเขาบอกว่ามันปลอมมันแก้ไอไม่หายแต่ที่ผสมไว้เนี่ยจะเอาไปผสมเพื่อใช้ในยาเสพติดครับติดตามเรื่องนี้และเรื่องในร้องทุกข์ลงใต้นี้กับน้องอ้อมอุษาเอี่ยมสุบรรณน้องอ้อมสวัสดีครับ
3: สวัสดีทั้ง3ท่านเลยนะคะหลายคนบอกว่าโอ้โหไปซื้อมารับประทานแล้วก็ว่ามีหน้าล่ะทำไมไอหรือว่าเจ็บคอไม่หายสักทีนะคะไม่ใช่แค่เรื่องของการปลอมค่ะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเอาไปผสมเป็นสารเสพติดเป็นหนึ่งในของที่ใช้เพื่อที่จะมึนเมานะคะและอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เยาวชนเนี่ยเสพยาเสพติดในขั้นรุนแรงต่อไปด้วยส่วนเรื่องนี้เป็นอย่างไรติดตามในร้องทุกข์ลงป้ายนี้ค่ะร้องทุกข์ลงป้ายนี้สวั ัสดีค่ะมีปัญหาอุตสาห์เคลียร์ให้นะคะน้ำไม่ไหลไฟดับถนนพังสะพานชำรุดถูกหลอกถูกโกงไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือเจออะไรแล้วไม่ชอบมาพากลค่ะสามารถแจ้งมาได้เลยนะคะ027902111ค่ะอีกหนึ่งช่องทางค่ะสแกน QR code ที่หน้าจอหรือพิมพ์เพิ่มเพื่อนผ่าน LINE ID @ ร้องทุกไทย PBS แอดมินออมพร้อมแอดมินหลายๆคนเลยค่ะรอตอบคำถามคุณผู้ชมอยู่นะคะป้ายแรกในวันนี้ค่ะสังเกตกันไหมว่ายาแก้ไอที่รับประทานกันเข้าไปบางครั้งเนี่ยไม่รู้ว่าอันนั้นของจริงหรือของปลอมด้วยหรือเปล่าล่าสุดค่ะตำรวจสอบสวนกลางเข้าไปทลายโรงงานเถื่อนที่ผลิตยาแก้ไอปลอมที่จังหวัดปทุมธานีเป็นโรงงานขนาดใหญ่เลยคุณผู้ชมซึ่งยาแก้ไอตัวนี้เอาไปผสมเป็นสารเสพติดค่ะตำรวจไปตรวจยึดของกลางได้ 100,000 ชิ้นความเสียหายกว่า30ล้านบาทค่ะดูเครื่องจักรสายพานคือถ้าดูเผินๆคือมันน่าเชื่อถือมากแต่นี่คือโรงงานผลิตยาแก้ไอเถื่อนไม่สามารถที่จะบอกยี่ห้อได้นะคุณผู้ชมแต่ดูลักษณะเอาก็แล้วกันนะทางตำรวจสอบสวนกลางค่ะโดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค4ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีเขาร่วมปฏิบัติการจับกุมกวาดล้างเครือข่ายผู้ผลิตและจำหน่ายยาแก้ไอปลอมในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีค่ะสามารถตรวจยึดได้ทั้งยาแก้ไอสำเร็จรูปเครื่องมือเครื่องจักรแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ผลิตนี่คือแพ็คแล้วก็เตรียมจะส่งแล้วนะคุณผู้ชมรวมแล้วความเสียหาย30ล้านบาทสามารถตรวจยึดยาแก้ไอปลอมได้ 100,000 ขวดย้อนกลับไปเรื่องนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเขารู้ได้ยังไงเขาบอกว่าไปสืบทราบในสื่อสังคมออนไลน์เพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะเยาวชนมักจะไปซื้อยาแก้ไอหรือว่ายาในลักษณะของน้ำเชื่อมเพื่อไปผสมกับน้ำกระท่อมเอาไปใช้ในยาเสพติดนะคะหรือที่เรียกว่า4x100ถ้าเกิดเด็กๆเยาวชนที่เขาเสพยาลักษณะนี้เขาก็จะทราบกันดีนะก็จะมีลักษณะของอาการมึนเมาถ้านำยาแก้ไอไปผสมกับน้ำกระท่อมทีนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะเขาก็เลยสอดส่องอยู่ในโซเชียลมีเดียว่าเป็นยาแก้ไอยี่ห้ออะไรลักษณะแบบไหนจนสามารถที่จะไปสืบทราบแล้วก็ไปทลายเครือขายไปจับกลุ่มได้ในพื้นที่นี้ค่ะล่าสุดค่ะมีการแจ้งข้อกล่าวหาตามความผิดตามพระราชบัญญัติยา2510นะคะด้วย2เรื่องด้วยกัน1เลยคือผลิตยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาตระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 10,000 บาทและฐานผลิตยาแก้ไอปลอมค่ะระวางโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึงตลอดชีวิตปรับ 10,000 ถึง 50,000 บาทซึ่งเรื่องนี้คุณผู้ชมต้องพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วล่ะว่าไปทลายเรื่องนี้ได้อย่างไรพูดคุยกับพันตำรวจโทพีระดลคงทัพค่ะท่านเป็นสารวัตรกองกับการกองกำกับการ4บก.ปคบ.อยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านสารวัตรพีระดลคะ
4: ครับสวัสดีครับ
3: ค่ะเล่าให้ฟังหน่อยเรื่องของการกวาดล้างหรือว่าไปสืบทราบได้ยังไงว่าไปมียาแก้ไอปลอมหรือว่าโรงงานเถื่อนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีค่ะ
4: ก็ทางกองสี่ปคบก็ติดตามเรื่องนี้อยู่ตลอดครับก็จะมีผู้บริโภคเนี่ยครับเขาต้องเรียนมาว่ายาแก้ไอตัวเนี้ยมันของปลอมมันเยอะระบาดนะครับก็ทางผมกับทีมงานก็ติดตรวจจนบริษัทที่ผลิตเนี่ยครับก็รวบรวมพยานหลักฐานขอหมายค้นครับก็เข้าคนทั้ง4จุดนะครับก็เจออย่างที่ข่าวออกครับ
3: ค่ะท่านสารวัตรคะตอนนี้เนี่ยยาแก้ไอที่เป็นยี่ห้อนี้เนี่ยไปตรวจสอบวัดไหมคะว่าตอนนี้ยังมีวางขายอยู่ไหมหรือว่าตอนนี้มันกระจายไปทั่วประเทศตามร้านค้าต่างๆแล้วคะ
4: ผมคิดว่ามีครับเพราะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นร้านน้ำพวกร้านน้ำกระท่อมครับเขาจะซื้อไปผสมกับน้ำกระท่อมแล้วก็ขายให้วัยรุ่นที่ชื่นชอบอะไรพวกนี้ครับ
3: ค่ะเอาละอยากจะให้
4: แล้วก็
3: ค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะท่านสารวัตร
4: แล้วก็ส่วนใหญ่แล้วก็บางส่วนเนี่ยผมเท่าที่สืบทราบก็ยังมีส่งไปโทรภาคอีสานก็มีเยอะแล้วก็ไปต่อที่

0: ทศเพื่อนบ้านก็มีครับ
1: โอ้ไปถึงประเทศเพื่อนบ้านเลยเอาล่ะอยากจะให้ท่านสารวัตรช่วยเตือนภัยด้วยในเฉพาะวัยรุ่นนะหรือว่าคนที่เอาไปผสมน้ำกระท่อมแล้วก็อาจจะทำให้เกิดอาการมึนเมาหรือถ้าพบเห็นสามารถแจ้งเบาะแสได้ยังไงบ้างคะ
0: ก็ถ้าพบเห็นทางผิดก็แจ้งได้ครับที่เพจปคบก็ได้ครับเพจสอบสวนกลางก็ได้ครับหรือสายด่วน1135ครับของปคบครับแล้วก็อย.ก็ได้นะครับอย.ก็จะมีสายด่วน1556ครับ
1: ค่ะ
0: แจ้งมาตลอดครับ
1: ค่ะเอาล่ะก็แจ้งเตือนประชาชนด้วยนะถ้าแจ้งเจอก็สามารถแจ้งเบาะแสไปได้เลยทั้ง2ช่องทางที่ทางท่านสารวัตรได้บอกเอาไว้นะคะขอบพระคุณค่ะท่านพันตำรวจโทพีระดลคงทัพค่ะสารวัตรกองกำกับการ4บก.ปคบ.นะคะซึ่งท่านก็เป็นคนที่อยู่ในปฏิบัติการครั้งนี้ด้วยเอาล่ะคุณผู้ชมถ้าพบเห็นลักษณะของยาแก้ไอเราไม่สามารถบอกยี่ห้อได้จริงๆคุณผู้ชมแต่ว่าขวดฝาขวดน่าจะเป็นสีชมพูชมพูแดงๆตามภาพที่ขึ้นมาสักครู่นี้เลยนะคะสามารถแจ้งไปได้ทั้งสายด่วนปคบค่ะ1135หรือสายด่วนอย1556สามารถแจ้งเข้าไปได้เลยนะคะไปต่อกันที่ป้ายที่2ค่ะพาไปดูเรื่องของถนนหนทางกันหน่อยชาวบ้านในพื้นที่โพนงามโพนเจริญอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายเขาบอกว่ามันเป็นหลุมเป็นบ่อตอนนี้ขอประชดชีวิตเลยค่ะเอาต้นไม้ไปปลูกในหลุมนี้เลยเพราะว่าถูกทิ้งมากว่า20ปีแล้วเวลาฝนตกนะคุณผู้ชมน้ำมันก็ไปขังชาวบ้านเขาตั้งชื่อให้ด้วยว่าถนนเส้นนี้ชื่อว่าถนนควายมืนค่ะ
2: ยังมาก่อน
1: ต้องเดินลุยน้ำแบบนี้เลยคุณผู้ชมนี่เป็นภาพถนนที่ชาวบ้านโพนงามโพนเจริญในเขตเทศบาลตำบลบ้านท่อนอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายคนใช้สัญจรมากว่า20ปีสภาพถนนนี่คือหลังฝนตกเลยคุณผู้ชมน้ำมันท่วมขังแล้วก็เป็นโคลนบางวันค่ะรถติดหล่มรถเสียก็ต้องเดินลุยน้ำเข็นรถกันไปชาวบ้านเขาตั้งชื่อว่าถนนควายเมินแต่คนไม่เมินนะเพราะว่ายังต้องใช้ถนนเส้นนี้อยู่จริงๆวันนี้ทนไม่ไหวแล้วค่ะก็เลยเอากล้าต้นไม้นะไม่ว่าจะเป็นต้นข้าวมะละกอมาปลูกตรงนี้เลยค่ะอยู่ในซอยหลังโรงเรียนโพนศิลางามวิทยาเพราะว่ามันเกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากเขาบอกว่าเคยร้องเรียนไปที่หน่วยงานท้องถิ่นแล้วนะทางเทศบาลตำบลบ้านท่อนหลายครั้งเลยแต่ว่ายังไม่ได้รับการแก้ไขคุณรำไพคำศรีค่ะอายุ47ปีเป็นชาวบ้านบอกว่าจริงๆถนนเส้นนี้ระยะทางประมาณ2กิโลเมตรช่วงฝนตกหนักเนี่ยก็น้ำท่วมขังตรงหลุมตรงบ่อแบบนี้นี่แหละก็ต้องเดินลุยน้ำเข้าออกกันแบบนี้โดยเฉพาะเด็กๆ เขาไม่ได้สนุกนะคุณผู้ชมที่ขับจักรยานกันแบบนี้แต่จำใจต้องทำนะแล้วก็ต้องเดินลุยน้ำกันไปโดยเฉพาะช่วงที่ฝนตกหนักผ่านไปจะไปโรงเรียนเนี่ยเสื้อผ้าก็เลอะโคลนด้วยแล้วก็เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งช่วงกลางคืนถนนเส้นนี้ก็มืดเสียงอันตรายมากๆไปฟังเสียงกันค่ะ
2: ให้บ้านให้เมืองเพิ่นยากลำบากหลายช่วงนี้นะฝนตกลงมาแห้งคักกว่านี้แต่ตอนนี้ฝนบ่ตกก็ยังพอซ้ำนี่คันฝนตกลงมานี่แห้งคักกว่าเก่าน้ำเที่ยงหัวเขาเที่ยวออกไปส่งลูกส่งหลานไปโรงเรียนก็ได้ถนนอยู่นี่ได้บ่แม่น20กว่าปีแล้วบ่จ้ะลำบากอยู่ยังสี่หลาตลอดกับบ่มีผู้ใดเข้ามาเบิ่งมาเบิ่งกับผ่านๆไปจ้ะกับบ่มีผู้ใดเข้ามาเบิ่งมาแง่งต่ออีก
1: ร้องทุกลงป้ายนี้ไม่เพียงแค่ดูนะแต่ว่าขอเป็นเสียงสะท้อนเลยแล้วการฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพราะว่าทางชาวบ้านเนี่ยเขาเดือดร้อนจริงๆเขาบอกว่าวันนี้ต้องเอาต้นกล้วยต้นมะละกอต้นกล้าต่างๆเนี่ยมาปลูกเอาไว้บนถนนเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจเครื่องสะท้อนใจว่าพวกเขาถูกทิ้งมานาน20ปีแล้ววันนี้จะไม่ขอถูกทิ้งอีกต่อไปอยากจะฝากถึงผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเลยค่ะว่าอยากให้มาเหลียวแลสักนิดนึงหรือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบอย่าลืมพวกเขาค่ะ20ปีที่ถูกลืมเนี่ยมันเจ็บปวดเหลือเกินแล้วทำไมถนนเส้นนี้ยังไม่ได้รับการพัฒนาเอาล่ะฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยมีคนคอมเมนต์บอกว่าถ้าซ่อมแล้วเด็กเมื่อสักครู่นี้จะไปปั่นจักรยานอยู่ที่โคนตรงไหนไม่ได้นะคุณผู้ชมเขาไม่ได้อยากจะปั่นจักรยานลุยโคลนนะเราอยากจะให้ชาวบ้านเนี่ยสัญจรได้สะดวกเอาล่ะฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะป่ะป้ายที่3ค่ะคุณผู้ชมเป็นปัญหาเรื่องของน้ำจากบ่อขยะจากโรงงานกำจัดขยะชาวบ้านเขาอ้างว่าได้รับผลกระทบทั้งเรื่องของกลิ่นเหม็นแล้วก็อาจจะมีน้ำที่มันไหลเข้าไปสู่พื้นที่แม่น้ำด้วยค่ะหูภาพที่มีกลิ่นนะคะสีดำแล้วก็สภาพอย่างที่เห็นเลยค่ะเป็นเขาอ้างว่านะคุณผู้ชมว่าเป็นน้ำเสียจากบ่อขยะของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งไหลลงสู่ที่ดินของชาวบ้านกระทบกับหลายๆคนค่ะที่อาศัยอยู่

0: แล้วก็มีกลิ่นเหม็นด้วยชาวบ้านเขากังวลเรื่องของสุขภาพแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะพอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบเนี่ยหลายครั้งก็พบว่ามันอาจจะไปไหลลงสู่คลองธรรมชาติหรือไม่หลังจากทราบปัญหาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในจังหวัดชลบุรีค่ะคุณนิริศนิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีก็มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบจากการตรวจสอบค่ะก็พบว่าบ่อขยะเนี่ยตั้งอยู่ที่หมู่ที่5ตำบลเขาคันทรงอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีซึ่งเขาประกอบกิจการกำจัดขยะมูลฝอยด้วยการฝังกลบชาวบ้านเขาอ้างว่าอาจจะเกิดปัญหาน้ำเสียไหลลงสู่พื้นที่ของชาวบ้านส่งกลิ่นเหม็นเน่าแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้พักอาศัยโดยรอบเอาล่ะพอจากการไปตรวจสอบก็พบว่ามันมีน้ำบางส่วนเนี่ยไหลลงสู่พื้นที่ของชาวบ้านจริงๆแต่ฟังทางผู้บริหารของบริษัทเอกชนชี้แจงกันบ้างเขาก็บอกว่าน้ำที่เห็นเนี่ยเป็นน้ำเสียจากบ่อขยะเก่าแล้วพอช่วงนี้ฝนตกน้ำก็เลยไหลทะลักออกมายืนยันว่าทางบริษัทไม่มีการปล่อยน้ำเสียลงสู่พื้นที่ของชาวบ้านโดยตรงแต่เรื่องนี้ค่ะทางปลัดอำเภอศรีราชาแล้วก็เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีเขาไม่ได้นิ่งนอนใจนะลงพื้นที่ไปตามคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีไปเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อที่จะมาตรวจสอบว่าน้ำที่คุณผู้ชมมีความกังวลหรือน้ำที่ชาวบ้านมีความกังวลเนี่ยมันมีอันตรายหรือไม่ขณะที่เมื่อวานนี้ค่ะคณะกรรมการได้ตรวจสอบลงพื้นที่อีกครั้งก็พบว่าน้ำเสียเนี่ยไหลลงลำรางสาธารณะแต่พอไปตรวจสอบใบอนุญาตของบริษัทแห่งนี้พบว่ามีใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บขยะขนขยะอย่างถูกต้องนะคะแล้วก็มีการคัดแยกขยะในระบบRDF เป็นขบวนการแปรรูปขยะมูลฝอยในลักษณะของเชื้อเพลิงแต่เขามีใบอนุญาตประกอบกิจการการเก็บขยะแต่ไม่มีใบอนุญาตการคัดแยกขยะแบบ RDF ซึ่งเรื่องนี้ค่ะทางคณะกรรมการได้ดำเนินการมาตรการเร่งด่วนก็คือสั่งให้หยุดคัดแยกขยะในลักษณะ RDF ทันทีจนกว่าจะได้รับใบอนุญาต2สั่งให้ปรับปรุงรางระบายน้ำเสียภายใน15วันและ3ค่ะสั่งให้มีการฝังกลบกองขยะอินทรีย์ภายใน15วันซึ่งก็จะครบกำหนดในวันที่9กรกฎาคมนี้ค่ะทางคณะกรรมการก็จะเข้ามาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งเอาล่ะเดี๋ยวเรื่องนี้ค่ะทีมข่าวร้องทุกข์ลงไปนี้ของเราตามต่อเพราะว่าก็ต้องได้รับการแก้ไขปัญหาจากหลายๆภาคส่วนนะคุณผู้ชมถือว่าเรื่องนี้ก็มีความคืบหน้าพอสมควรนะคะรออีก15วันค่ะความกระจ่างก็จะเกิดขึ้นว่าน้ำที่ไหลลงไปสู่รำรางสาธารณะหรือว่าพื้นที่ของชาวบ้านเนี่ยมีส่วนที่จะทำให้กระทบกับสุขภาพหรือว่าสิ่งแวดล้อมหรือไม่นะคะทั้งหมดนี้ก็คือร้องทุกข์ลงป้ายนี้ในวันนี้ค่ะพี่ต๊อบพี่วิค่ะหลายๆเรื่องนะคะที่แจ้งเข้ามาเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องนี้นะชาวบ้านเขามีความกังวลจริงๆคือมีบ่อขยะอยู่ใกล้บ้านเราเนี่ยมันก็อึดอัดพอทนนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าถ้ามีเรื่องของน้ำเสียหรือว่ากลิ่นเหม็นเข้ามาอีกเนี่ยก็ถ้าอยู่กันได้แบบที่มีการปรับปรุงพื้นที่ให้ดีนะคะก็จะช่วยลดปัญหาเรื่องนี้ด้วยนะคะ
1: ครับก็อย่างที่บอกไว้ยิ่งช่วงนี้หน้าฝนด้วยไม่ใช่แค่กลิ่นเท่านั้นเนี่ยพอฝนมันตกลงมามันก็อาจจะไปชะล้างทั้งสารเคมีและสิ่งสกปรกนั้นเนี่ยกระจายเพิ่มวงกว้างขึ้นอีกนั้นก็อาจจะต้องฝากหน่วยงานนี้เป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็อาจจะมีอีกหลายพื้นที่ถ้ามีปัญหาก็ร้องเรียนมาได้ในร้องทุกข์ลงป้ายนี้วันนี้ขอบคุณน้องอ้อมนะครับ
0: ได้เลยค่ะขอบคุณ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: จากร้องทุกข์ลงป้ายนี้คุณผู้ชมครับไปต่อกันที่สีสันวาไรตี้วันนี้มีหลายเรื่องราวมาฝากกันเช่นเคยติดตามกันต่อเลยครับ

0: อยู่กันต่อในช่วงสีสันวาไรตี้นะครับวันนี้ใครเพิ่งเปิดมาเจอเรา2คนฝากกดไลค์กดแชร์ส่งต่อสีสันส่งต่อรอยยิ้มกันด้วยนะครับ
1: ในช่วงแรกพาคุณผู้ชมไปดูความสวยงามของอีกหนึ่งศิลปะวัฒนธรรมไทยอย่างหุ่นละครกันหน่อยค่ะนี่คืออีกหนึ่งศาสตร์และศิลป์ของไทยหุ่นละคร1ชิ้นเนี่ยใช้งานหลายศาสตร์มากๆไหนจะเรื่องงานฝีมือการแสดงการรำและดนตรีเอาพาไปดูค่ะคุณผู้ชมโดยเฉพาะหุ่นละครเชิดจากมูลนิธิจักรพันธ์โปสยกฤตนะคะซึ่งการรังสรรค์ผลงานจากช่างฝีมือและศิลปินแห่งชาติอย่างอาจารย์จักรพันธ์โปสยกฤตซึ่งตอนนี้เนี่ยห่างหายไปกว่าประมาณเป็น10กว่าปีนะคะวันนี้กลับมาเจอฉายอีกครั้งนึงค่ะในงานครบรอบ45ปีคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยื้อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมชมความงดงามนี้จะพิเศษและสำคัญขนาดไหนการทำงานร่วมกันระหว่างศิลปินแห่งชาติและมหาวิทยาลัยจะเป็นอย่าง

็นภาพหุ่นกระบอกจากแบ็คดรอปตรงนี้ยังว่าสวยแล้วใช่ไหมคะงานนี้จะพาไปชมของจริงค่ะนี่ถือว่าเป็นโอกาสน้อยครั้งมากๆที่มูลนิธิจักรพันธ์โปสยกฤตนะคะเขาจะมาจัดแสดงในการแสดงหุ่นกระบอกเล็กกับตอนพระสุพรรณกัลยาเสด็จหงสาวดีงานนี้เขาร่วมกันกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะอยู่ที่อาคารจุฬาภรณ์พิสารศิลป์ความสวยงามทั้งหมดจะเป็นอย่างไรตามยิ้มไปด้วยกันด้านในนี้เลยค่ะ

0: และตอนนี้ยุ้ยอยู่กับคณบดีคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธงรบรื่นบันเทิงค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ธงรบค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: โชว์พิเศษในวันนี้นะครับก็คือด้วยความที่ว่าหุ่นของท่านอาจารย์จักรพันธ์เนี่ยการเชิดเนี่ยฮะไม่ได้เชิดมาประมาณ10ปีนะครับอันนี้จะเป็นครั้งแรกนะครับในที่หุ่นลิลิตะเลงพ่ายเนี่ยได้กลับมาเชิดอีกครั้งนะครับที่คณะมนุษยศาสตร์เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนั้นเป็นปรากฏการณ์ที่หาชมได้ยากมากเพราะว่า10ปีเนี่ยถือว่ามีครั้งเดียวนะครับเพลงประกอบไพเราะมากนะวันนี้เนี่ยสิ่งที่พิเศษก็คือว่าขุนเนี่ยเชิดโดยคนจากมูลนิธิจักรพันธ์แต่ดนตรีเล่นโดยนักดนตรีคณะมนุษยศาสตร
0: ์อ๋อเอาสองส่วนนำมารวมกัน
2: ใช่ครับการเชิดหุ่นเนี่ยเดี๋ยวถ้าท่านได้รับชมเนี่ยหรือว่าท่านเคยได้รับชมหุ่นของอาจารย์จักรพันธ์เนี่ยจะรู้ว่าสิ่งที่ประกอบนอกจากความผลงานของหุ่นแล้วคือเพลงที่ไพเราะมากๆนะครับก็วันนี้เราจะเห็นนะศาสตร์แล้วก็ศิลป์นะของการเชิดหุ่นเนี่ยเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมไทยที่แท้จริง

0: และตอนนี้นะคะยุ้ยอยู่กับอาจารย์วัลพิษสดประเสริฐค่ะอาจารย์เป็นศิษย์เอกของอาจารย์จักรพันธ์โปสยกฤตและดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิจักรพันธ์โปสยกฤตอีกหนึ่งส่วนสำคัญสำหรับการจัดงานในครั้งนี้นะคะทีนี้ความพิเศษของหุ่นค่ะยุ้ยทราบมาว่ามันประเมินมูลค่าไม่ได้นอกจากอย่างเช่นหุ่นพระสุพรรณกัลยาที่ใช้ทับทิมสยามแล้วหนึ่งในนั้นคืองานเขียนหน้าหุ่นที่เป็นฝีไม้ลายมือของอาจารย์จักรพันธ์โปสยกฤตซึ่งเราจะไม่ได้เห็นอีกแล้ว
1: คืออาจารย์ท่านถ้าเป็นตัวนางเอาเฉพาะเรื่องตะเลงพ่ายเนี่ยนะถ้าเป็นตัวนางหรือตัวสวยๆเนี่ยอาจารย์จะปั้นหน้าเองโดยเฉพาะหน้าพระสุพรรณเนี่ยอาจารย์ลงมือปั้นเองปั้นเองแล้วก็แต่งเองเขียนเองหมดซึ่งอย่างที่ผมเคยอธิบายให้คนที่ไปดูพิพิธภัณฑ์ว่าที่จริงหน้าพระสุพรรณเนี่ยทีแรกท่านมีปัญหาเพราะท่านไต่ตาแก้วแล้วพอตาแก้วเนี่ยมันต้องไต่ตอนหุ่นยังไม่เสร็จไงพอผมไต่แล้วพอลงสีแล้วปรากฏว่าตาโตไปผมก็จะรื้อติดให้ใหม่อาจารย์บอกไม่ต้องแล้วท่านเขียนแก้จนกลายเป็นหุ่นที่สวยที่สุดจากที่มีตำหนิเนี่ยอาจารย์เป็น AI มนุษย์คนแรกเป็นแบบอย่าง
0: ค
1: ือท่านสามารถแก้ปัญหาได้ตกหมดเลยอะไรจะมีข้อบกพร่องตรงไหนเน
0: ี่ย
1: เพราะว่านอกจากท่านเขียนรูปเก่งเนี่ยท่านยังแต่งหน้าการแสดงเก่งด้วยอาจารย
0: ์
1: นะเนี่ยตัวหนึ่งที่เราลืมไม่ได้คือที่มันสวยวิจิตรเนี่ยเครื่องสิ่งตัวเนี่ยคืออาจารย์ได้อาจารย์กับผมมีบุญได้เป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์เยินพนุทัศน์ท่านก็ถ่ายทอดวิชาปักให้ตั้งแต่สมัยก่อนเล่นสามก๊กแล้วก็ได้คลี่คลายมาจนชุดของตะเลงพ่ายเนี่ย
0: ค
1: ืออันนั้นเป็นทำให้สามารถปักหุ่นได้สวยวิจิตรขึ้นแล้วก็คิดทำอะไรได้ลดผลขึ้นนะแล้วพวกเนี้ยเขาก็ร่วมเล่นได้หมดนะเชิดได้อย่างดีฝึกอาจารย์ท่านก็สอนให้สอนต่างๆ
0: โอ้โหนี่แหละค่ะนี่คือความพิเศษที่เราได้เห็นเนื่องในโอกาสพิเศษดีๆแบบนี้นะคะที่งานหุ่นของอาจารย์จักรพันธ์โปสยกฤตได้มาผนวกอยู่ในการแสดงในโอกาสครบรอบ45ปีคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

0: ชื่อเบนนะคะยุวพรพานุโสภิตค่ะเรียนอยู่ชั้นปีที่4คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะสาขาวิชาดนตรีไทยค่ะไม่คิดว่าวันหนึ่งเขาจะกลับมาเล่นอีกครั้งแล้วเราจะมีโอกาสได้มาอยู่ในวงนี้จริงๆอะค่ะหนูอยากให้ทุกๆคนนะคะแบบอนุรักษ์สิ่งนี้ไว้มันอาจจะดูเป็นสิ่งที่อาจจะโบราณหรือว่าแบบว่าคนสมัยใหม่อาจจะไม่ค่อยนิยมแล้วอะค่ะแต่จริงๆแล้วสำหรับหนูเนี่ยพอได้เข้ามาเล่นหรือว่าได้มานั่งดูทุกคนซ้อมด้วยกันเนี่ยค่ะรู้สึกว่ามันเป็นการแสดงที่มีคุณค่ามากๆแล้วก็ควรจะอนุรักษ์ไว้สืบไปเลยค่ะ
1: นี่คือภาพภูมิใจของคนไทยนะคะเป็นศิลปะที่เราหาได้ยากแล้วอย่างที่บอกไปว่าก็จะมาเป็นหุ่นกระบอกเล็กกว่าจะมาเป็นสาทำให้เราได้เห็นมันประกอบกันหลายส่วนมากค่ะและอย่างน้องๆเนี่ยคือเราจะเห็นนะว่าอุ้ยคนเชิดเนี่ยเขาดูชำนาญจังเลยจริงๆคือช่างวาดนะคะ
2: อ๋อเหรอ
1: เขาคือช่างวาดหุ่นกระบอกค่ะแล้วก็เป็นช่างทำงานช่างปักผ้าต่างๆ
2: ก็เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ทั้งหมด
1: ใช่ค่ะลูกศิษย์ของอาจารย์จักรพันธ์โปสยกฤตที่ถูกนำมาพัฒนาทักษะให้สามารถทำได้หลายสกิลด้วย
2: สิ่งนึงที่สำคัญละครับคุณผู้ชมครับนะประเทศไทยของเราครูบาอาจารย์ของเรานั้นมีของดีที่ตกทอดมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันสิ่งสำคัญก็คือการสนับสนุนโดยคนไทยด้วยกันเนี่ยแหละครับที่จะทำให้อยู่อย่างยั่งยืนต่อไปยังไงนะ
1: ใช่ค่ะบอกเลยสวยมากๆนะคะงานนี้ไปเห็นกับตาตัวเองมาเป็นเกียรติมากเลยค่ะที่ได้รับชมนะคะ
2: อิจฉาที่หลังชวนไปด้วยสิอยากไป
1: เอ้ยคุณไม่ว่างไง
2: ใช่หรือเปล่า
1: เออคุณไม่ว่างไม่ได้จะกักอะไรไว้เลย
2: คุณสวยเหมือนหุ่นที่เขาวาดเลยนะวันนั้นอะ
1: สวยเหมือนหุ่นที่วาดไว้คุณเป็นคนที่เวลาชมอะไรเลยฉันเอ๊ะตลอดเลย
2: อ้าวก็หุ่นของอาจารย์จักรพันธ์แกวาดแล้วสวยอ
1: ่
2: ะ
1: อ๋อก็คือหน้าตาสวยอ่อนช้อย
2: หุ่น
1: แล้วไม่มีงานวาดแบบนี้อีกแล้วนะคะเขาบอกว่าสิ่งที่แพงเนี่ยไม่ได้เป็นมูลค่าของพลอยหรือแม้กระทั่งตัวหุ่นกระบอกเล็กพระสุพรรณกัลยาที่เห็นทับทิมตรงกลางใช่ไหมคุณผู้ชมทับทิมสยามนะคะหาไม่มีแล้วหายากมากๆนอกจากหายากมากๆแล้วสิ่งสำคัญกว่านั้นก็คือภาพวาดที่อยู่หน้าหุ่นกระบอกเล็กต่างๆที่เป็นฝีไม้ลายมือของอาจารย์จักรพันธ์นี่แหละค่ะคือสิ่งที่ล้ำค่ามากๆเขาบอกว่าหุ่นกระบอกเล็กบางตัวมูลค่า8หลักนะคะ
2: 8หลักเลยเหรอ
1: ค่ะ
2: นี่ไงถ้าเกิดสมมตินึกภาพไม่ออกก็เอาหน้าของคุณยุ้ยชมัยพรเป็น reference ในการวาดได
1: ้โอ้โห
2: สวยเหมือนหุ่นในวรรณคดี
1: สวยเหมือนหุ่นกระบอกเล็กของอาจารย์จักรพันธ์อ่ะโอเคดูแล้วสวย
2: ดีข่าวดีอ่ะพาไปกินข่าวของอร่อยอร่อยที่ตกทอดกันมาจากอดีตสู่ปัจจุบันเหมือนกันนะครับเป็นร้อยปีแล้วพิกัดพลเมืองวันนี้พาไปที่ภูเก็ตครับคุณผู้ชมครับพาไปดูกรรมวิธีการผลิตซีอิ๊วถ้าพูดถึงซีอิ๊วเราใส่อะไรบ้างผมเป็นคนชอบกินข้าวแล้วก็หยอดซีอิ๊วมากๆเลยม
1: ัน
2: จะยิ่งทำให้เจริญอาหารนะครับแต่ก็อย่างที่บอกครับเมนูอาหารไทยเมนูอาหารจีนก็ต้องใช้ซีอิ๊วครับเป็นซีอิ๊วสูตรจีนฮกเกี้ยนครับวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นที่จังหวัดภูเก็ตตามเรื่องนี้กันต่อเลยครับคุณผู้ชมครับอย่างที่เห็นอยู่นี้ครับต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆเพราะทำเป็นล่ำเป็นสันนะครับนอกจากภูเก็ตจะเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมแล้วคุณผู้ชมรู้หรือเปล่าว่าเมืองภูเก็ตนั้นเขาเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหารของยูเนสโกด้วยนะแล้วก็ส่งต่อสูตรอาหารสูตรนี้มาจากรุ่นสู่รุ่นกว่า100ปีแล้วที่เห็นอยู่นี้คือองค์ดินโบราณหลายร้อยใบซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการหมักซีอิ๊วสูตรเด็ดของที่นี่ครับและยังเป็นเครื่องปรุงรสแบรนด์ท้องถิ่นเพียงแห่งเดียวของภูเก็ตที่ยังสืบทอดสูตรโบราณมาถึงรุ่นที่3โดยการผลิตก็จะคัดเลือกถั่วเหลืองเอาไปต้มเข้าสู่การหมักแล้วก็ยังคงใช้สูตรเดิมทั้งการใช้น้ำตาลแท้และการหมักในโอ่งดินทำให้ซีอิ๊วมีกลิ่นหอมและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญครับเขาต้องหมัก1ปีนะน้องยุ้ยกว่าจะได้กินเนี่ย
1: ค่ะ
2: 1ปีเลยที่ต้องหมักกว่าจะออกสู่ตลาดได้ใช้เวลานานพอสมควรครับนี่คือคุณวรชัยจันเวียงแสงครับทายาทรุ่นที่3ท่านเล่าให้ฟังว่าธุรกิจนี้เริ่มต้นมาจากตั้งแต่สมัยอากงท่านเลยครับแม้ยังคงรักษากรรมวิธีแบบโบราณเอาไว้แต่ก็มีการนำเทคโนโลยีและเครื่องไม้เครื่องมือสมัยใหม่อย่างที่เห็นอยู่นี้เข้ามาช่วยในงานบางขั้นตอนเพื่อการผลิตนั้นมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานด้านสุขอนามัยมากยิ่งขึ้นครับ
3: แบรนด์ของเราเนี่ยยังคงกรรมวิธีการผลิตแบบธรรมชาติเป็นภูมิปัญญาของจีนฮกเกี้ยนดั้งเดิมนะครับก็คือเราตั้งแต่เริ่มต้นเลยเราจะใช้พวกวัตถุดิบต่างๆที่เราใช้เนี่ยเราก็จะคัดมาจะมีสเปคแล้วก็เราจะไม่เอาส่วนผสมอย่างอื่นที่เป็นสารเคมีเข้ามาปะปนไม่มีการแต่งสีแต่งกลิ่นรสชาติและกลิ่นแบบธรรมชาติจริงๆภูมิปัญญาเดิมเนี่ยเรายังคงอนุรักษ์ไว้เหมือนเดิมมันจะแตกต่างอุปกรณ์เมื่อก่อนเนี่ยเราจะใช้พวกกระด้งไม้ไผ่การต้มด้วย

0: ไฟฟืนพวกนี้ครับแล้วก็ต้องใช้แรงคนในการกวนแต่ว่ากรรมวิธีการหมักเนี่ยอดีตกับปัจจุบันเหมือนเดิมครับเปลี่ยนแค่ภาชนะวัสดุแล้วก็พวกเทคโนโลยีต่างๆที่เอามาช่วยในการผลิต
1: นอกจากการสืบทอดภูมิปัญญาการผลิตซีอิ๊วสูตรโบราณให้ก้าวทันยุคสมัยแล้วการรักษารสชาติ

0: ได้มาอยู่แล้วตั้งแต่ดั้งเดิมป้าเลยต้องใช้ตามพ่อมาตลอดไม่เค็มเกินนี่มันมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ของมันในตัว
1: มันเป็นหนึ่งในวัตถุดิบหลักในการประกอบอาหารซึ่งคนภูเก็ตเนี่ยจะมีอาหารพื้นถิ่นที่เป็นอาหารประจำเลยคิดว่าจะเป็นอาหารที่อยู่คู่กับคนภูเก็ตมาเป็นร้อยปีครับอย่างเช่นพวกหมูฮ้องปลาเจี๋ยนมีผัดฮกเกี้ยนโอเต้าอะไรประมาณนี้นะครับ
2: จะบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับความอร่อยนะครับก็ต้องใช้วัตถุดิบที่ดีซีอิ๊วที่ดีที่อร่อยนะครับนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวจากช่วงพิกัดพลเมืองที่รับความร่วมมือจากนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตครับที่ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวจากจังหวัดภูเก็ตและหากคุณผู้ชมครับมีเรื่องราวดีๆแบบนี้ที่สะท้อนวิถีชีวิตชุมชนหรืออัตลักษณ์ท้องถิ่นที่อยากจะแบ่งปันผ่านช่วงพิกัดพลเมืองก็สามารถส่งเรื่องราวของคุณมาได้ครับที่ทางซีไซด์ไทย PBS เพียงสแกน QR Code เพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้วก็แชร์เรื่องราวของคุณมาได้เลยครับ
3: ค่ะนี่แหละคุณผู้ชมเราจะเห็นนะว่านักข่าวพลเมืองเรามีหลายภาคส่วนทั้งภาคประชาชนแล้วก็ภาคการศึกษาอย่างน้องๆมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตด้วยนะคะ
2: ขอชื่นชมน้องๆแล้วก็ทีมงานนะครับเพราะว่าโปรดักชันนั้นทำออกมาดี
3: จริงค่ะ
2: ทำซะจนอยากจะไปซื้อซีอิ๊วที่ภูเก็ตกินเลยอะ
3: แล้วตอนนี้ซีอิ๊วคุณจะกินกับอะโวคาโดเหรออ
2: ะโวคาโดคุณผู้ชมครับนี่ที่เห็นอยู่นี้คืออะโวคาโดจริงๆแล้วอะโวคาโดมีหลายสายพันธุ์ใช่ไหมอันนี้ส่งมาจากจังหวัดไหนนะฮะจังหวัดตาก
3: จังหวัดตากค่ะที่จังหวัดตากส่งมาเมื่อวานนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเขามีผลผลิตคุณภาพจากแหล่งปลูกชื่อดังยิ่งว่าหลายคนคิดไม่ถึงว่าเอ้ยอะโวคาโดนี่มีที่จังหวัดตากด้วยหรอ
2: คือจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อก่อนจะต้องนำเข้าอย่างเดียวเนาะ
3: ใช่ค่ะ
2: แต่หลังๆคุณผู้ชมครับเมื่อเช้าเนี่ยผมไปตลาดวิภาวดี64มามีโอกาสได้ซื้ออะโวคาโดที่เขาเป็นแบบปั่นกินอ่ะ
3: ค่ะ
2: ขวดละ75บาทคือตอนแรกอุ๊ยมันแพงหรือเปล่าแต่พอมาถามคุณเชอสารถามคุณชมัยพรคุณบอกอุ๊ยราคามันสูงพี่ต๊อบ
3: ใช่ต้นทุนสูง
2: อ๋อหรอ
3: ค่ะเนี่ยอะโวคาโดสำคัญมากแล้วโดยเฉพาะเมื่อคนไทยทำได้แบบนี้พาคุณผู้ชมไปดูงานเทศกาลอะโวคาโดและของดีตำบลรวมไทยพัฒนาประจำปี2569ที่จังหวัดตากค่ะโดยนายคนทันพรทวินนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนานายธันปวัฒน์ภูริวัฒนเมธานายอำเภอพบพระภาคีเครือข่ายตลอดจนส่วนราชการผู้นำชุมชนและตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกอะโวคาโดร่วมกันจัดงานขึ้นเพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการเกษตรการพัฒนาคุณภาพผลผลิตอะโวคาโดยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรของอำเภอพบพระจังหวัดตากยังเป็นแหล่งปลูกอะโวคาโดที่สำคัญของประเทศพื้นที่ที่อำเภอพบพระนะพี่ต๊อบคุณผู้ชมมีพื้นที่กว่า 13,000 ไร่และผลักดันการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสร้างรายได้ให้กับชุมชนกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นและสร้างการรับรู้สายพันธุ์อะโวคาโดคุณภาพของไทยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างอีกด้วยค่ะ
2: ภายในงานก็มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายครับไม่ว่าจะเป็นการจำหน่ายอะโวคาโดสดคุณภาพจากสวนสินค้าโอท็อปและสินค้าชุมชนตลาดสินค้าเกษตรตามฤดูกาลอาหารพื้นบ้านอาหารพื้นถิ่นและเมนูแปรรูปจากอะโวคาโดตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอพบพระพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้พบปะกับผู้ปลูกและผู้ประกอบการโดยตรงด้วยครับรวมถึงร่วมรุ้นและก็เชียร์การแข่งขันมินิมาราธอนเทศกาลอะโวคาโดครั้งที่1อีกด้วย
4: งานเทศกาลอะโวคาโดที่องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนาอำเภอพบพระจังหวัดตากงานวันที่27ช่วงเช้านะคะจะเป็นพิธีเปิดงานก็คือที่บริเวณสนามหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนาท่องเที่ยวจะได้มาชมชิมช็อปผลิตภัณฑ์จากอะโวคาโดแล้วก็อะโวคาโดผลสดๆหลากหลายสายพันธุ์โดยเฉพาะอะโวคาโดพันธุ์พบพระ08นะคะแล้วก็ยังมีต้นอะโวคาโดให้นักท่องเที่ยวได้มาช็อปไปลองปลูกได้นะคะ
5: เชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวงานเทศกาลอะโวคาโดของอำเภอพบพระครับซึ่งอำเภอพบพระร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนาครับจะจัดงานเทศกาลอะโวคาโดโอท็อปและของดีตำบลรวมไทยพัฒนาครับขึ้นระหว่างวันที่27-28มิถุนายนนี้นะครับในงานก็มีหลากหลายกิจกรรมนะครับที่พลาดไม่ได้นั่นก็คืออะโวคาโดครับอะโวคาโดที่จะมีจำหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนอย่างมากในวันนั้นนะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับมาเที่ยวงานอะโวคาโดโอท็อปและของดีตำบลรวมไทยพัฒนาอำเภอพบพระจังหวัดตากด้วยกันนะครับ
2: ไปกันให้ได้คุณผู้ชมครับใครที่คิดว่าอะโวคาโดกินยากรับประทานไม่สะดวกไปลองเลยในงานเขามีหลากหลายผลิตภัณฑ์ผมเองเป็นคนที่ไม่ค่อยกินอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะอะไรที่มีสีเขียวเนี่ยผมจะไม่กินเลยนอกจากน้ำเขียวอย่างเดียวนะครับแต่ลองกินกับน้ำผึ้งนะอร่อยมากนะน้องยุ้ยอ
3: ะ
2: โวคาโดเนี่ยตกลงเขาต้องกินตอนแข็งหรือตอนนิ่ม
3: ตอนนิ่มสิโอ้กินตอนแข็งมันกินไม่ได้คุณกระต๊อบ
2: คือบางทีเนี่ยซื้อไปคุณลูกค้าผมเองคุณลูกค้าอีกแล้วคุณผู้ชมฮะผมเองเนี่ยตอนซื้อเนี่ยก็ไม่

0: ค่อยกินไม่ค่อยคิดว่ากินได้เลยปกติตอนนั้นไม่รู้ไงไม่มีความรู
1: ้มันต้องรอสุกไงคุณ
0: คือหั่นกินแล้วปุ๊บมันแข็งปรากฏคุณแม่บอกว่ากินไม่ได้พี่ต้อมมันต้องรอให้นิ่มก่อน
1: ขอคำแนะนำจากคุณผู้ชมมาช่วยแนะนำพิธีกรชายกระต๊อบหน่อยค่ะ
0: พอจะกินผักจะกินไฟเบอร์อะไรเนี่ยเห็นไหมมันก็ไม่คือเลย
1: คุณไม่ถนัดไงแต่เดี๋ยวนี้เขารับประทานเก่งขึ้นแล้วนะคุณผู้ชม
0: ใครสนใจครับไปกันได้เลยคุณผู้ชมกับเทศกาลอะโวคาโดและของดีตำบลรวมไทยพัฒนาประจำปี2569ครับงานจัด 27-28 มิถุนายนนี้ครับที่อำเภอพบพระจังหวัดตากคร
1: ับพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งงานความภาคภูมิใจของคนรักโลกกันหน่อยเขามีพิธีการในการมอบรางวัลด้วย
0: งานเขียวๆนะครับไม่ใช่แค่พบพระอย่างเดียวนะเขามีการมอบรางวัลกันนะครับกับเครือข่ายลูกโลกสีเขียวรวมพลังมือวิกฤตโลกครับรับมือวิกฤตโรคกันหน่อยนะครับเราเพิ่งพูดไปเมื่อวันก่อนน้องยุ้ยเรื่องของเอลนิโญปีนี้แล้งแน่นอนแล้วก็มานานมาไวขึ้นด้วย
1: แล้วก็มีโอกาสจะพัฒนาเป็นซูเปอร์เอลนิโญด้วยนะคะ
0: ถูกต้องครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลที่เกิดขึ้นไม่ได้พูดให้ตระหนกตกใจครับเพราะเบื้องหลังการทำงานก็มีบุคคลเหล่านี้แหละครับที่เขาเป็นเครือข่ายที่คอยดูแลและกระตุ้นให้เรานั้นรับมือกับวิกฤตได้ครับนี่คือพิธีมอบรางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่24ที่สถาบันลูกโลกสีเขียวร่วมกับการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยครับจัดขึ้นภายใต้แนวคิดตั้งรับปรับตัวลดผลกระทบเตรียมพร้อมสู่โลกใหม่อยู่รอดได้ด้วยสมดุลเพื่อเชิดชูบุคคลเยาวชนและชุมชนต้นแบบที่ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศปีนี้นี่ก็มีการรับรางวัลนะครับทั้งหมด17รางวัลจาก4ประเภทได้แก่ประเภทชุมชนประเภทกลุ่มเยาวชนและประเภทศิลปะบันเทิงเทิดทูนและประเภทงานเขียนโดยมีผลงานเด่นครับอย่างเช่นป่าชุมชนบ้านป่าไผ่ของจังหวัดเชียงใหม่ชุมชนบ้านคลองสมุยกำแพงเพชรชุมชนบ้านกำปงเหนือจังหวัดตรังและกลุ่มเยาวชนนักสร้างสรรค์ที่นำเรื่องราวการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาถ่ายทอดผ่านงานเขียนและสื่อสร้างสรรค์ด้วยครับ
1: ภายในงานมีนิทรรศการผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียวเวทีเสวนาเรื่องการปรับตัวต่อวิกฤตโลกร้อนและการสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมในคนรุ่นใหม่เปิดโอกาสให้เครือข่ายจากทั่วประเทศได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และแรงบันดาลใจร่วมกันในโอกาสนี้นายวันชัยตันติพิทักษ์ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือสสท.ได้เข้าร่วมงานแล้วก็ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลให้กำลังใจเครือข่ายภาคประชาชนที่ร่วมขับเคลื่อนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอีกด้วยค่ะ
0: กว่า20ปีครับของรางวัลลูกโลกสีเขียวก็ยังคงเป็นเวทีที่สะท้อนพลังของชุมชนและคนตัวเล็กๆที่ร่วมกันดูแลผืนป่าแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อมและส่งต่อโลกที่สมดุลและยั่งยืนให้กับคนรุ่นต่อไปมา24ปีแล้วครับ
1: ค่ะ
0: เอาล่ะวันนี้พูดถึงเรื่องเงินทองทองคุณยุ้ยคุณมีหนี้บ้านหนี้รถเยอะไหม
1: ตอนนี้หรอถ้าเกิดให้เทียบระยะทางผ่านไปประมาณสักค่อนทางละอ่ะ
0: คือค่อนที่แปลว่าเกินครึ่งใช่ไหม
1: เกินครึ่งอะมัน 60%
0: เออก็ยินดีด้วยแต่สำหรับบางคนเนี่ยก็มีความสงสัยไงว่าตกลงเนี่ยยุคนี้สมัยเนี้ยทั้งรถทั้งบ้านเอาแค่บ้านก่อนซื้อหรือเช่าดีอยู่
1: ค่ะใช่มันเป็นคำตอบของใครหลายคนเหมือนกันนะคะบางคนก็รู้สึกว่าถ้าเช่าก็อาจจะคุ้มค่ากว่าเพราะไม่แน่ใจว่าทำเลตรงนี้จะอยู่ได้นานแค่ไหนอย่างยูยังมีทั้งสองพาร์ทบ้านที่กำลังผ่อนและคอนโดที่กำลังเช่า อย่างคอนโดยูเช่าเพราะว่าอยากได้พื้นที่ใหญ่ขึ้นอยากได้ทำเลที่ใกล้มากขึ้นอ
0: ยากได้ความเป็นส่วนตัว
1: อยากได้ความเป็นส่วนตัวแต่ไม่สะดวกที่จะจ่ายเป็นเงินก้อนในการซื้อคอนโด
0: พอซื้อบ้านเนี่ยคุณผู้ชมก็ต้องคิดนะว่าส่งต่ำๆเนี่ยก็คือ20-30ปี
1: ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมบางก็คิดเสียไม่ได้ว่าแต่เช่ามันก็เป็นเงินที่จ่ายไปอ่ะจ่ายไปแล้วไม่ได้ของไม่ได้กรรมสิทธิ์มันเสียรายตังค์
1: คือบางคนก็ยอมเช่าบ้านในราคา 20,000 บางคนก็ยอมจ่ายค่าผ่อนในราคา 20,000 แต่ทั้งหมดเนี่ยใจความเป็นอย่างไรไปติดตามกันได้นะคะกับเงินทองต้องคิดโดยคุณนุ่นนัชยาอัมพรที่วาทิพย์ที่ปรึกษาการเงิน AFPT กับเงินทองต้องคิดค่ะเช่าบ้านมาเป็น10ปีจ่ายค่าเช่าไปก็ตั้งเยอะแต่สุดท้ายบ้านก็ไม่ใช่ของเราแบบนี้ถ้าซื้อบ้านไปเลยตั้งแต่แรกจะคุ้มกว่าหรือเปล่านะผู้ใหญ่หลายคนบอกว่าเงินเช่าบ้านก็เหมือนเงินจ่ายทิ้งสุดท้ายบ้านก็ไม่ใช่ของเราอยู่ดีสู้เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อบ้านเลยดีกว่าแนวคิดแบบนี้ยังเหมาะสมกับยุคปัจจุบันอยู่ไหมเรามาลองหาคำตอบไปพร้อมกันค่ะถ้าตอนนี้เราเองก็เป็นคนที่กำลังเช่าบ้านหรือกำลังลังเลว่าแล้วฉันจะซื้อบ้านดีไหมนุ่นอยากชวนให้ทุกคนค่ะมาถามตัวเองด้วย5คำถามนี้ก่อนค่ะข้อแรกถ้าวันหนึ่งเราต้องย้ายที่ทำงานไปอยู่ไกลมากเรายังอยากอยู่บ้านหลังนี้อยู่ไหมหรือเราอยากย้ายบ้านไปอยู่ไกลที่ทำงานมากกว่ากัน ข้อ2ถ้าวันหนึ่งเพื่อนบ้านไม่น่ารักหรือสภาพแวดล้อมเริ่มไม่ตอบโจทย์กับการใช้ชีวิตของเราเราจะ

0: ยังทนอยู่ต่อกับบ้านหลังนี้ไปอีกหลายปีได้ไหมหรือถ้าเลือกได้ก็อยากย้ายออกเลยทันทีข้อ3ถ้าบ้านหลังนี้ไม่ใช่การลงทุนถ้าราคาบ้านไม่ขึ้นเลยหาคนเช่าต่อก็ยากจะขายต่อก็ยากคุณจะยังอยากซื้อบ้านหลังนี้อยู่ไหมข้อ4ถ้าการซื้อบ้านหลังนี้หมายความว่าคุณจะต้องมีภาระผ่อนบ้านไปอีก 20-30 ปีแลกกับการที่มีเงินเที่ยวน้อยลงมีเงินเก็บน้อยลงและต้องระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายมากขึ้นคุณคิดว่าการซื้อบ้านหลังนี้ยังคุ้มค่าสำหรับคุณอยู่หรือเปล่าและข้อสุดท้ายคุณอยากมีบ้านเป็นของตัวเองจริงๆหรือแค่รู้สึกว่าถึงวัยที่จะต้องมีบ้านเป็นของตัวเองแล้วถ้าคำตอบของคุณมีหลายข้อที่ตอบว่าไม่แปลว่าการเช่าบ้านอาจจะไม่ใช่เงินจ่ายทิ้งค่ะแต่เป็นการเลือกทางเลือกที่เหมาะสมกับรูปแบบการใช้ชีวิตของคุณแล้วค่ะแต่ถ้าคำตอบส่วนใหญ่เป็นคำว่าใช่ก็ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องรีบซื้อบ้านทันทีเลยนะคะเราต้องเช็คซะก่อนว่าแล้วเราพร้อมสำหรับการซื้อบ้านแล้วหรือยังให้ลองถามตัวเองต่ออีก3คำถามนี้ค่ะข้อแรกถ้าคุณต้องผ่อนบ้านเดือนละเท่านี้คุณจะยังมีเงินเหลือสำหรับใช้ในชีวิตประจำวันอยู่ไหมหรือมีเงินเก็บเพียงพอสำหรับเป้าหมายทางการเงินอื่นๆหรือเปล่าข้อที่2ถ้าวันหนึ่งเกิดตกงานหรือขาดรายได้กระทันหันคุณมีเงินเพียงพอที่จะผ่อนบ้านต่อไปอีกอย่างน้อย 3-6 เดือนอยู่ไหมและข้อที่3นอกเหนือจากค่าผ่อนบ้านแล้วคุณมีเงินเหลือเพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆที่มาพร้อมกับการเป็นเจ้าของบ้านหรือเปล่าทั้งค่าส่วนกลางค่าประกันค่าภาษีรวมถึงค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาต่างๆของบ้านถ้ามีหลายข้อที่ตอบว่าไม่แปลว่าตอนนี้เราอาจจะยังไม่พร้อมกับการซื้อบ้านหลังนี้แนะนำว่าให้เก็บเงินดาวน์ให้มากกว่านี้หรือไม่ก็ลดราคาบ้านลงมาให้เรามีความพร้อมที่จะเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้จริงๆดีกว่ารีบซื้อบ้านไปแล้วต้องมาหนักอกหนักใจกับอีก 20-30 ปีที่เหลือค่ะและถ้าสุดท้ายแล้วทุกคำตอบของเราคือใช่และเรามั่นใจว่าไหวจริงไม่ได้คิดเองให้เราไปปรึกษากับเจ้าหน้าที่สินเชื่อของแต่ละธนาคารได้เลยค่ะเพราะสุดท้ายแล้วการเช่าบ้านหรือซื้อบ้านไม่ได้มีแค่คำตอบเดียวที่ถูกต้องสำหรับทุกคนบางคนเหมาะกับซื้อบางคนเหมาะกับเช่าขึ้นอยู่กับรูปแบบการใช้ชีวิตของแต่ละคนและรวมถึงความพร้อมทางการเงินของแต่ละคนด้วยค่ะเพราะความพร้อมในการซื้อบ้านไม่ได้หมายถึงแค่การกู้ผ่านแต่หมายถึงการผ่อนต่อไหวและมีคุณภาพชีวิตที่ดีไปพร้อมๆกันค่ะเรื่องเงินทองเป็นเรื่องสำคัญค่ะไม่ว่าเราจะคิดมากหรือเราจะคิดน้อยแต่อย่างน้อยเงินทองต้องคิดค่ะ
1: อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องคิดเลยเวลาจะซื้อบ้านซื้อคอนโดนะครับค่าส่วนกลางคุณผู้ชมครับในปีหนึ่งเนี่ยเป็นหมื่นนะจ๊ะ
2: ใช่ค่ะ
1: ฝากไว้ให้คิดนะครับสำหรับใครพร้อมจัดได้เลยครับไปกันที่เรื่องของค่าใช้จ่ายเหมือนกันคุณผู้ชมครับผู้ป่วยถ้าเกิดเป็นผู้ป่วยมะเร็งไม่ใช่แค่มีเรื่องของค่ายาแล้วค่าเคมีเท่านั้นครับแต่ค่าใช้จ่ายสำหรับคนที่ต้องมาดูแลก็มีด้วยเหมือนกันครับดังนั้นมีการเปิดบ้านที่ชื่อว่าบ้านดารารัตน์ครับเป็นศูนย์พักพิงเพื่อผู้ป่วยมะเร็งและครอบครัวเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายครับโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรีครับก็จัดพิธีเปิดอาคารพักพิงผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยบ้านดารารัตน์อย่างเป็นทางการแล้วครับบ้านหลังนี้อาคารหลังนี้ครับเป็นการรองรับผู้ป่วยที่ต้องเดินทางมารับการรักษาจากในหลายๆจังหวัดในพื้นที่ที่รับผิดชอบและจังหวัดใกล้เคียงนั่นเองครับ
2: เนื่องจากผู้ป่วยมะเร็งจำนวนมากต้องรับการรักษาอย่างต่อเนื่องทั้งการใช้รังสีและทำเคมีบำบัดและใช้เวลารักษานานหลายสัปดาห์สำหรับบางรายเกิดภาระทั้งค่าเดินทางค่าเช่าที่พักและความเหนื่อยล้าจากการเดินทางไปกลับทุกวันค่ะ
1: บ้านดารารัตน์จึงถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่พักพิงที่ปลอดภัยและก็เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยและญาติครับโดยในระยะแรกจะสามารถรองรับผู้เข้าพักได้40ท่าน40คนและมีเป้าหมายในการขยายการรองรับในอนาคตอีกด้วยเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเข้ารับการรักษาได้อย่างต่อเนื่องตามแผนของแพทย์ครับ
2: โดยภายในอาคารมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นสำหรับการพักอาศัยเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด24ชั่วโมงเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและสร้างความอุ่นใจให้กับผู้เข้าพักด้วยค่ะ
1: นอกจากจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วคุณผู้ชมครับบ้านดารารัตน์ยังเป็นอีกหนึ่งกำลังใจสำคัญสำหรับผู้ป่วยและครอบครัวให้สามารถก้าวผ่านช่วงเวลาของการรักษาได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้นเพราะว่าบางครั้งการมีที่พักที่ปลอดภัยและอบอุ่นก็อาจจะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยเติมพลังใจให้กับการต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บได้เช่นกันครับ
2: ใช่ค่ะตรงนี้สำคัญมากเพื่อนยุ้ยก็เคยไปรักษามะเร็งที่นั่นนะคะ
1: ใช่จ่ายเยอะใช่ไหมแต่ว่าพออยู่นี้ก็ดูประหยัดดีนะ
2: ใช่ค่ะ
1: ครอบครัวเองก็จะได้มีที่พักแล้วก็ใกล้กับผู้ป่วยด้วย
2: ค่ะเอาคุณผู้ชมในสัปดาห์ก่อนเราทำเรื่องโปรตีนตกฉลากใช่ไหม
1: ครับ
2: ทางอย.เองไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าหลังจากที่สังคมได้จับตามองขณะที่ตอนนี้เตรียมเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องค่ะ

0: เภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่าอย.ติดตามและเฝ้าระวังเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องทั้งการตรวจสอบฉลากการโฆษณาและสุ่มเก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์พร้อมย้ำว่าการโฆษณาอาหารต้องไม่กล่าวอ้างสรรพคุณเกินจริงรักษาโรคลดน้ำหนักหรือใช้บุคลากรทางการแพทย์รับรองสินค้าทั้งนี้ความคลาดเคลื่อนของปริมาณโปรตีนอาจเกิดได้หลายปัจจัยทั้งคุณภาพวัตถุดิบวิธีการคำนวณข้อมูลโภชนาการหรือกระบวนการผลิตซึ่งอย.จะพิจารณารายกรณีตามข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานค่ะ
1: วัตถุดิบเนี่ยมาจากธรรมชาติแต่ละล็อตแต่ละครั้งที่นำเข้ามาผลิตเนี่ยบางครั้งอาจจะมีปริมาณสารอาหารไม่เป็นไปตามที่วางสเปคไว้สองวิธีการคำนวณอันนี้สำคัญมากนะคะเพราะว่าการคำนวณเนี่ยค่าโปรตีนหรือต่างๆเนี่ยมันไม่ได้คำนวณแบบตรงไปตรงมาอาจจะต้องคำนวณจากค่าไนโตรเจนหรือต่างๆ3เนี่ยอาจจะเกิดความจงใจก็ได้ก็มีนะคะในเรื่องของต้นทุนการผลิตหรือบางครั้งเนี่ยราคานะคะวัตถุดิบบางตัวที่สูงก็คิดว่าจะนำวัตถุดิบตัวอื่นมาใช้แทน
2: อย่างไรก็ตามครับคุณผู้ชมครับหากพบการแสดงข้อมูลไม่ตรงตามที่รับอนุญาตคือไม่ตรงปกนั่นเองเนี่ยอาจจะมีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาทนะครับส่วนกรณีจงใจหลอกลวงหรือเอาเปรียบผู้บริโภคเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายอาหารครับมีโทษทั้งจำคุกและปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับ
0: ทางนี้อย.ยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่พบสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้บริโภคแต่จะเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังและส่งตรวจผลิตภัณฑ์ที่กล่าวอ้างด้านโปรตีนอย่างต่อเนื่องเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันทางการค้าค่ะ
2: ใครเป็นผู้ผลิตผู้ประกอบการนะครับมันจะเป็นไก่ปั่นนมเวหรืออะไรก็ตามนะครับให้มันตรงปกนะจ๊ะเดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีสายสืบเยอะ
0: คือต้องบอกว่าผู้บริโภคเสียสละเงินส่วนตัวของตัวเองในการนำผลิตภัณฑ์ไปตรวจนะคะ
2: เ
0: คสหนึ่งการตรวจราคา 3,000 บาทเป็นอย่างต่ำ
2: แต่ก็ต้องขอบคุณนะคนที่สงสัยแล้วก็ลงทุนไปตรวจนะเพื่อเป็นการสะท้อนแล้วก็ให้เห็นถึงการตรวจตาอย่างเข้มข้นเพราะบางทีเรากินอะไรเข้าไปเนี่ยมันไม่ใช่แค่โปรตีนที่ได้คุณผู้ชมอาจจะต้องดูฉลากข้างขวดด้วยบางทีมีน้ำตาลมีไขมันน
0: ะ
2: กินเยอะก็เสี่ยงเยอะดังนั้นยังคงเน้นย้ำเหมือนเดิมว่าอาหารหลักนั้นคงเป็นสิ่งที่สำคัญและก็ต้องกินนะคร
0: ับใช่ค่ะคือหลายคนเข้าใจว่าอาหารสุขภาพจะรับประทานเท่าไหร่ก็ได้ไม่ได้หมายความว่าจะรับประทานเท่าไหร่ก็ได้นะคะอย่างที่พี่ต๊อบบอกไปก็ต้องระมัดระวังน้ำตาลแฝงคาร์โบไฮเดรตแฝงมาด้วย
2: เอาละครับดูแลสุขภาพกันเลยนะมีคุณผู้ชมถามว่าตกลงงานที่ไหนที่จัดงานอะโวคาโดนะครับที่พบพระจังหวัดตากนะครับเด
0: ี๋
2: ยวจะไปผิดไปเมืองทองไม่เจอใครนะฮะ
0: 27ถึง28มิถุนายนนี้ใครมีโอกาสไปเที่ยวที่จังหวัดตากเรียนเชิญได้เลยอยู่ที่อำเภอพบพระเขาเป็นแหล่งปลูกอะโวคาโดที่มีเนื้อที่กว่า 13,000 ไร่นะคะ
2: นี่มีคนบอกว่าลูกเท่ามะพร้าวเลยเหรอฮะ
0: เรามาถึงจุดนี้แล้วเหรอเนี่ย
2: หน้าผมใหญ่ครับวางอะไรก็เล็กหมดแหละ
0: หรอ
2: ต้องหน้าคุณหน้าคุณเล็กอ่ะ
0: หน้าชมัยพรก็ได้
2: เห็นไหมคุณหน้าคุณชมัยพรเล็กเท่าอะโวคาโดเลยดูสิครับคุณผู้ชม
0: ขนาดนั้นเลย
2: ดูสิสวยเหมือนหุ่นกระบอกไม่พอหน้าเล็กเหมือนลูกอะโวคาโดอีกอ่ะ
0: คุณช่างเปรียบเปยดิฉันเหมือนกันเนาะ
2: มันอยู่ที่น้ำเสียงเหรอทำไมคุณดูผม
0: เริ่มไม่ค่อยดีถ
2: ้
0: าเป็นคุณผู้ชมอ่ะดิฉันอาจจะดีใจ
2: กล้องซูมได้เลย
0: ถ้าเป็นคุณดิฉันอาจจะยัง
2: ความงามเช้านี้ฮะให้ติดตามคุณผู้ชมไปตลอดทั้งวันพฤหัสบดี
0: สวยแบบอะโวคาโดสวยแบบมีคุณค่าสวยแบบไขมันดี
2: แต่ว่าเป็นอาหารมีพลังงานสูงนะครับอยากกินเยอะกินวันละหนึ่งลูกก็พอนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามทุกๆคอมเมนต์ที่คุยกันในสื่อสังคมออนไลน์นะครับวันนี้วันพฤหัสบดีก็ขอให้ดีสมชื่อวันเลยเราสองคนและทีมงานขอบคุณมากๆครับเจอกันวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: แฟนตะกร้อไทยเตรียมเฮกับการรับชมการแข่งขันเซปักตะกร้อแบบมาราธอนตลอดทั้งวันไทย PBS ร่วมกับสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยขอเสนอการถ่ายทอดสดการแข่งขันเซปักตะกร้อชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่47ชิงถ้วยพระราชทานมวก.ประจำปี2569ส่งตรงจากไอซ์แลนด์ฮอลล์ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์กรุงเทพมหานครผ่านหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3ตั้งแต่วันที่27มิถุนายนถึง29มิถุนายนรวมถึงการรับชมแบบจัดเต็ม4วันต่อเนื่อง26ถึง29มิถุนายนตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ Facebook Live Thai PBS YouTube Live Thai PBS TikTok Live Thai PBS Sport www.vipa.me และ Vipa Application
1: กรุงเทพในอนาคตหน้าตาเป็นแบบไหนถึงเวลาส่งเสียงกำหนดอนาคตกรุงเทพไปด้วยกันกับไทย PBSร่วมรีวิวกรุงเทพเมืองแบบไหนที่คุณอยากอยู่พร้อมดูผลสำรวจแบบเรียลไทม์ขอหนึ่งคำที่คุณอยากเห็นในอนาคตกรุงเทพ Tracking Poll ร่วมทำโพลสำรวจถึงผู้ว่ากทม.คนใหม่ในใจคุณจับตา28มิถุนายนนี้รู้ผลทุกคะแนนอัปเดตเรียลไทม์ลุ้นผู้ว่ากทม.คนใหม่ไปด้วยกันทางเว็บไซต์ thaipbs.or.th/bkkelection69

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบ

0: 銀行に入るなんて。しかもその時の担当だった男が今じゃすっかり偉くなってあの子と同じ本部にいるんだからね。親の仇がすぐそばにいるなんて。
1: 誰なんですか、その仇って。
0: 大和田って男さ。花さん、本当はそのことを聞くためにここに来たんだろ。
2: どうした今度。
3: 実は今例のラフィットっていう会社の女社長の自宅を突き止めたんだが。
2: ああ、確か棚橋っていう。
3: それが表札には。
2: 大和田。
4: なんでその名前が出てくるんだよ。
2: タミヤ電機の不正にも大和田が絡んでる。
5: バブル最後の入庫組の意地を見せてやろうじゃない。
6: 彼はもうすぐいなくなります。
7: 出向ですか。
8: 私は頭取として最後まで見届ける義務があります。
9: 万事休すか。
10: こうなったら腹をくくるしかない。
5: 半沢次長を担当から外すご決断をしていただけないでしょうか。
11: どこかで恐れてるんじゃないの、彼のこと。
12: 地方でゆっくりするのもいいんじゃない。
13: 俺たち銀行員は最後は経営者を信じるしかないんだ。
14: あそこはうちの再建計画を潰した張本人じゃないか。
15: やり直すなら今だ。
16: 返してもらえないものはしょうがないだろう。
17: 反論できるもんならしてみなさいよ。
18: 切られた尻尾はしばらく暴れ回ります。
19: ชีวิตที่ถูกลืมละครที่เคยสร้างแรงสะเทือนทางความรู้สึกกลับมาให้คุณได้จดจำอีกครั้งไทย PBS ร่วมกับกระทรวงยุติธรรมโดยกองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรมถ่ายทอดเรื่องเล่าสะท้อนจุดเปลี่ยนชีวิตผู้ต้องขังหญิงภายใต้กำแพงเรือนจำผ่านละครชุดชีวิตที่ถูกลืมเสาร์ที่27มิถุนายนมะคินคนชายขอบชีวิตของหญิงไร้โอกาสที่ถูกผลักออกจากสังคมอาทิตย์ที่28มิถุนายนชีวิตนับหนึ่งใหม่เสียงสะท้อนความจริงที่โลกสมควรรับรู้เสาร์ที่4กรกฎาคมโลกของขวัญความรักความหวังและสายใหญ่ที่ยังคงรออยู่ข้างนอกอาทิตย์ที่5กรกฎาคมหลิวชีวิตที่ถูกลืมโชคชะตานำสู่การจองจำแต่ไม่ได้หมายความว่าชีวิตจะไม่มีวันเริ่มต้นอีกครั้งร่วมค้นหาคุณค่าความเป็นมนุษย์ในละครชุดชีวิตที่ถูกลืมเสาร์และอาทิตย์เวลา 20:30 นาทีดูสดกดหมายเลข3และทาง www.vipha.me
16: รู้หรือไม่ดินแดนอีสานของไทยเคยเป็นอาณาจักรของไดโนเสาร์ตามรอยซากฟอสซิลใต้พื้นดินสู่การค้นพบที่เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์โลก
9: ฟอสซิลหลายหมื่นชิ้นถูกขุดสำรวจค้นพบกระจายอยู่ในทั่วพื้นที่ภาคอีสาน
16: ร่วมไขปริศนาอดีตกว่า100ล้านปีในสุดยอดสารคดีโลกชุดไดโนเสาร์แดนอีสานทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 นาทีเริ่ม28มิถุนายนนี้ทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคน
12: และนี่ก็คือเจ้าปลาเนื้อส้มขวัญใจมหาชนของคนทั่วโลกน้องมอน
6: ประเทศไทยนำเข้าปลาแซลมอนจากนอร์เวย์เนี่ยน่าจะเยอะที่สุดใช้อุณหภูมิใช้พลังงานสูงมากเนาะกว่าที่จะมาถึงผู้บริโภค
12: ผมจะพาคุณผู้ชมไปสำรวจกันในตอนแซลมอนอร่อยต้องแลกติดตามได้ในรายการจานนี้มีเรื่องโลกวันอาทิตย์นี้10นาฬิกาทางไทย PBS
2: คุณหมอบอกว่าคือทั่วโลกมีน้อยกว่า100เคส
7: ด้วยรู้รู้ให้ลึกมาฟังเรื่องของความเจ็บป่วยของเด็กคนหนึ่งที่เกิดขึ้นเพียงแค่ร้อยเคสบนโลกนี
2: ้ก็หลังจากพ่อยังไม่ถึงวันเลยก็มีท่อปัสสาวะตีบเลือดออกในกระเพาะอาหารมีปัญหาการหายใจท่อเชื่อมระหว่างหลอดเลือดแดงใหญ่กับหลอดเลือดแดงปอดไม่ปิดกะโหลกศีรษะแคบแล้วก็ตาเป็นต้อกระจก
7: ครอบครัวต้องต่อสู้อย่างไรและระบบสาธารณสุขของญี่ปุ่นช่วยเหลืออะไรได้บ้างติดตามได้ในดูให้รู้

0: เห็นว่าคนเขียนปัญหาเกี่ยวกับแบงคอกเยอะมากก็อยากให้ผู้ว่าช่วยจัดการหน่อยอะไรเงี้ยค่ะ
1: ก็ขอให้ทํางานให้เต็มที่ครับความเต็มความสามารถ
2: จัดการด้วยครับ
0: ช่วยเรื่อง BTS ด้วยเพราะว่าตอนนี้คือมันก็แพงให้ทุกคนสามารถเข้าถึงระบบขนส่งใช่ค่ะ

0: ถ้าถามว่าปัจจัยในการที่พระเจ้าตากนะครับในการเลือกกรุงธนบุรีมาเป็นเมืองหลวงแล้วกันนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าเรามองกลับไปอยุธยาตอนที่เสียกรุงอะครับถ้าจะย้อนกลับไปสร้างให้อยุธยากลับมามีชีวิตเดิมก็คือคงจะลำบากเพราะเมืองเขาโดนเผาราบเรียบหมดละ
1: หลังการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2แผ่นดินสยามตกอยู่ในสภาวะซากปรักหักพังภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตกอยู่บนบ่าของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีคือการหาที่ตั้งราชธานีแห่งใหม่เพื่อฟื้นฟูชาติพระองค์ทรงเลือกเมืองธนบุรีด้วยเหตุผลด้านชัยภูมิที่ยอดเยี่ยมคือเป็นเมืองขนาดเล็กอยู่ใกล้ทะเลมีป้อมปราการเก่าที่แข็งแกร่งการสร้างเมืองเริ่มต้นขึ้นอย่างเร่งด่วนโดยในระยะแรกก่อนจะไปรื้ออิฐจากกำแพงเมืองเก่าและค่ายพม่ามาใช้ก่อสร้างกำแพงเมืองใหม
0: ่ถ้าเรามองเมืองที่เกิดตั้งแต่อยุธยาจนมาถึงปากอ่าวสยามเนี่ยมันจะมีพื้นที่หนึ่งที่ค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์นะครับจุดนี้เองนะครับเป็นชัยภูมิที่ดีมากตามภูมิศาสตร์แล้วก็ตามประวัตินะครับถ้าใครจะล่องเรือมาบริเวณนี้ตรงนี้ก็จะเหมือนหน้าด่านจะต้องมีการเก็บภาษีเก็บอะไรอยู่แล้วก็มีจุดจอดเรือมีจัดสินค้ามีอะไรครับ
1: แต่ราชธานีแห่งใหม่นี้กลับมีจุดอ่อนทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญคือการมีแม่น้ำเจ้าพระยาพากลางเมืองทำให้การป้องกันข้าศึกเป็นไปได้ยากสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพส่งวินิจฉัยลักษณะนี้ว่าเป็นเมืองอกแตกซึ่งทำให้การเคลื่อนกำลังพลจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งทำได้ลำบากและเสี่ยงอันตราย
2: การที่มีแม่น้ำสายกลางนะคะตั้งอยู่จริงๆมันมีข้อดีมากๆเลยสำหรับการเป็นเส้นทางคมนาคมแต่ในขณะเดียวกันเมืองอกแตกเนี่ยค่ะเขาก็บอกว่าหากข้าศึกมาตามลำน้ำข้าศึกก็สามารถที่จะยิงไปทางด้านตะวันตกหรือทางด้านตะวันออกก็ได้เพราะฉะนั้นวิธีการนะคะในทางยุทธศาสตร์ของการรบมันจึงจำเป็นที่จะต้องสร้างป้อมริมแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะฉะนั้นจะสังเกตได้ว่าตามริมแม่น้ำเจ้าพระยานะคะจะมีป้อมเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะป้อมของเมืองบางกอก
1: เมื่อเมืองมีจุดอ่อนทางกายภาพสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีส่งแก้ปัญหานี้ด้วยการสร้างความแข็งแกร่งจากผู้คนพระองค์ทรงดำเนินนโยบายฟื้นฟูจำนวนประชากรอย่างเร่งด่วนทั้งการพระราชทานข้าวสารแก่ราษฎรและที่สำคัญคือการรวบรวมผู้คนต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธรรมที่อาศัยอยู่ในกรุงธนบุรีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาให้อยู่ร่วมกันฉันมิตรและมีพื้นที่อยู่อาศัยชัดเจนทำให้ธนบุรีสืบทอดความเป็นอยุธยาที่มีสังคมพหุวัฒนธรรมอันหลากหลายและเข้มแข็ง
0: สิ่งสำคัญเลยครับที่ทำให้บ้านเมืองเราเป็นแบบนี้ได้ก็คือการรับแลกเปลี่ยนคนต่างถิ่นมามันไม่ใช่ว่าอยุธยาเกิดมาด้วยเพราะความเป็นอยุธยาแต่อยุธยาเกิดมาด้วยการเมืองค้าขายครับรับแขนจากต่างชาตินะครับฝรั่งเศสโปรตุเกสจีนอินเดียญี่ปุ่นมาทั้งหมดเลยในการจัดพื้นที่คนอยู่เกิดการแลกเปลี่ยนวิทยาการแลกเปลี่ยนชุดความรู้ครับเราเอามาแล้วประยุกต์เป็นของเราเองความทรงจำเหล่านี้ครับก็ตกอยู่กับบรรพบุรุษเราตั้งแต่สมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีท่านก็ออกจากอยุธยามาแล้วก็ชุดความคิดต่างๆก็จังเก็บไว้ในความทรงจำครับแล้วพอมีโอกาสได้มาสร้างเมืองมันก็ต้องเก็บความทรงจำเหล่านี้เอามาสร้างเป็นโมเดลที่เกิดเป็นธนบุรี

0: นะคะเราพบกันแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเวลาเดิมนะคะ10โมงตรงถึง10โมงครึ่งวันนี้อยู่กับดิฉันเวนิกาวิชัยวัฒนาค่ะ
1: แล้วก็ดิฉันกนิษฐาดีมีปฏิรูปนะคะรวมถึงคุณผู้ชมพูดคุยผ่านออนไลน์ได้ด้วย Facebook Live ของเราค
0: ่ะมาอัปเดตกันนะคะเรียกได้ว่าเป็นโค้งสุดท้ายเต็มทีแล้วนะคะกับการตัดสินใจว่าจะเลือกใครเป็นผู้ว่าในฝันเน
1: า
0: ะ
1: เพราะว่าวันอาทิตย์นี้แล้วชาวกรุงเทพมหานครจะต้องออกไปเลือกตั้งนะคะ
0: ค่ะเราก็ซาวเสียงคนบันเทิงนะคะหลายคนก็มีภาพของกรุงเทพในฝันเนี่ยในแบบที่ไม่เหมือนกันวันนี้พาไปพูดคุยกับ3คนบันเทิงนะคะมีอมคณินค่ะคนนี้เสนอวิธีแก้รถติดซ่อมถนนส่วนอีกคนนึงนะคะเป็นเภสัชกรสาวเป็นดาราสาวแล้วก็มีดีกรีเป็นนางงามด้วยก็คือบินสิริธรเนาะเค้กค่ะคนนี้ก็บอกว่าอยากจะเน้นเรื่องความปลอดภัยในกรุงเทพกล้องวงจรปิดอะขอให้ใช้ได้จริงได้ไหม
1: เพราะเธอบอกว่าเป็นคนเดินเท้าบ่อยแต่บางจุดมันไม่กล้าเดินไง
0: ค่ะมันอาจจะมืดอาจจะรู้สึกไม่ปลอดภัยและต้องมีคนนี้นะคะทนายจิตรีทนายตัวจี๊ดค่ะในสตรีมมิ่งดังตอนนี้นะคะบอกว่าสิ่งที่อยากเห็นก็คืออยากจะให้แก้ไขเรื่องน้ำท่วมค่ะ
2: มันเป็นความฝันมากๆเลยก็คือไม่อยากให้รถติดแต่มันก็คงยากแล้วก็อยากให้มีต้นไม้เยอะๆแล้วกันอาจจะง่ายขึ้นหน่อยก็คืออยากให้มีการรณรงค์การปลูกต้นไม้เพราะว่าเราเห็นอยู่แล้วว่าโดยเฉพาะปีนี้เอลนินโยมาคือมันร้อนร้อนมากจริงๆแล้วก็พี่เป็นคนที่วิ่งซิตี้รันบางช่วงที่มันมีต้นไม้ตามตอม่อเยอะๆเฮ้ยมันเย็นจริงนะมันรู้สึกว่ามันมีอะไรแอบซอบความร้อนให้เราแต่ตรงไหนที่มันคอนกรีตล้วนหรืออะไรเงี้ยมันร้อนจริงๆอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบเป็นไปได้ก็อยากจะถ้าอย่างในต่างประเทศอย่างเงี้ยพี่จะเห็นว่ามันมีให้กฎหมายว่าให้ปลูกต้นไม้สีเขียวบนตึกบริเวณระเบียงหรือว่าตอม่อหรือว่าอะไรให้มันมากขึ้นให้มีพื้นที่สีเขียวมากขึ้นเพื่อที่จะได้แอบซอบความร้อนให้พวกเราได้อะไรเงี้ยก็อยากให้เห็นแบบนั้นอะไรเงี้ย
3: จริงๆไม่ตอบแบบนางงามเลยนะเอาง่ายๆเลยคือบินขอแค่แบบว่าพื้นที่สะอาดปลอดภัยคือมันจะมีอยู่บางพื้นที่ที่มันก็ยังคงเป็นพื้นที่ที่ดูอันตรายกับนักเรียนที่เดินกลับบ้านหรือว่าการใช้รถสาธารณะแล้วต้องเดินต่ออะไรเงี้ยแค่เราในฝันเราคือเราอยากเห็นแบบมันมีการเชื่อมต่อทุกจุดให้คนสามารถเดินทางกลับถึงบ้านได้อย่างปลอดภัยตอนนี้มันดีขึ้นมากๆแล้วแต่ว่าก็ยังคาดหวังว่ามันจะดีขึ้นได้อีกอะไรอย่างเงี้ยขนส่งสาธารณะด้วยการเดินเท้าด้วยเพราะบินเป็นคนหนึ่งที่ชอบเดินจริงๆเอ้ยบินเดินไกลมากจริงๆไม่น่าชอบเดินตั้งแต่แบบปากซอยมานี่เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่บางครั้งอ่ะก็ไม่เดินเพราะว่าเรารู้สึกว่าตรงนี้เดี๋ยวเราต้องเจออะไรแบบนี้แน่เลยหรือว่าอาจจะเจอจุดมุมอับที่แบบมันอาจจะอันตรายกับเราได้อ้อแล้วก็อย่างหนึ่งอย่างเช่นเรื่องเขาเรียกอะไรนะกล้องวงจรปิดอะบินว่าสิ่งนี้มันจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้บินรู้สึกปลอดภัยที่จะได้เดินกลับบ้านเหมือนกันอะไรเงี้ยมันชอบปิดมันชอบไปแบบว่าม็อกอัพอะแต่หรือว่าตอนนี้ถ้าไม่ม็อกอัพแล้วสามารถแก้ข่าวได้นะ
4: กรุงเทพในฝันของเราเหรอครับจริงๆผมรู้สึกว่ากรุงเทพทุกวันนี้มันดีขึ้นมากเลยนะมันดีขึ้นมากมันสะดวกสบายมันเขาเรียกว่าอะไรอะไปไหนมาไหนง่ายแต่ว่าจะมีเรื่องนึงที่มันเป็นปัญหาตลอดก็คือรถติดจริงผมว่ารถติดกลางวันน่ะก็แย่แล้วนะแต่บางทีอ่ะรถติดกลางคืนมันจะมีผมรู้สึกว่ามันจะมีการซ่อมถนนหรือว่าอะไรอ่ะมันต้องทําตลอดเพราะน้ํามันท่วมบางทีต้องเปิดถนนบางทีต้องขุดต้องลอกต้องอะไรตลอดใช่มั้ยไอ้อุโมงค์ยักษ์ใต้น่ะใต้ถนนน่ะซึ่งผมว่ามันควรจะมีแอปพลิเคชันที่บอกว่าตรงไหนมีที่ว่าวันนี้กําลังก่อสร้างเราจะได้วางแผนการเดินทางได้ไม่ใช่ว่าขับไปเพื่อไปติดอีก1ชั่วโมงก็จะไปถึงบ้านไม่รู้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวตรงนี้ทําถนนอยู่เพราะว่าเนี่ยมันผมว่าผู้ว่าน่าจะทําได้เรื่องพวกนี้มันง่ายมากเลย
0: ก็เป็นเสียงของคนบันเทิงที่ฝากไปนะคะตอนนี้หลายๆคนก็จับตาแล้วว่าวันอาทิตย์นี้คนดังจะออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงยังไงจะเลือกจากนโยบายอะไรบ้างนะคะอย่างสําหรับเราสายข่าวบันเทิงเองเนี่ยวันอาทิตย์ก็ สแตนบายรออยู่แล้ว
1: จะเป็นธรรมเนียมที่ต้องไปตามว่าคนไหนจะไปคูหาเรื่องตั้งหน้าบ้านตัวเองอย่างเช่นคนที่มักจะตามประจําก็คือซุปตา
0: พี่เบิร์ดธงชัยวันนี้ก็เป็นไอคอนเลยอย่างตอนที่เลือกตั้งนายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่ได้ไปตามเพราะว่าพี่เบิร์ดไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรแล้วอย่างปีนี้ก็มาลุ้นกันนะคะว่าเราจะได้เห็นภาพคนดังคนไหนออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงบ้างแต่ขณะเดียวกันถ้าคนดังไม่ไปเลือกตั้งอันนี้ก็เสียวจะเป็นดราม่าขึ้นมาอีกนะคะเราทำให้ค่ายต้นสังกัดของศิลปินค่ะก็ต้องออกมาชี้แจงกันล่วงหน้าก่อนอย่างวงนึงที่ออกมาชี้แจงแล้วก็คือต้นสังกัดของวงพิกซี่นะคะเพราะว่าสมาชิก2คนก็คือพิมมาแล้วก็อิงโกะเนี่ยไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทมได้เพราะว่าไปต่างประเทศค่ะแต่ว่าได้มีการแจ้งแล้วนะคะกับคณะกรรมการเลือก ตั้งอันนี้ก็เป็นการลดแรงเสียดทานลงไปว่าศิลปินเขาก็ติดภารกิจจริง
1: นะคะคุณผู้ชมก็เลือกให้ดีเพื่อเมืองของเรานะคะคุณผู้ชมไปข่าวต่อไปเรามาดูกันค่ะเรื่องของพื้นที่หน้าจอของคนนาฏศิลป์อาจจะไม่เห็นบ่อยนักแต่เห็นเป็นแบบน้ำจิ้มเล็กๆน้อยๆบ่อยๆในสื่อบันเทิงช่วงหลังนี้เห็นฮิตขึ้นเรื่อยๆเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบของช่องอื่นนะสดสร้อยมาลาอย่างเงี้ยก็มีเรื่องความเป็นนาฏศิลป์มาอยู่เยอะแยะเลยไทย PBS เราก็นำความเป็นไทยใส่บ่อยนะคะจะเห็นมากหน่อยในหน้าจอนกส้มของเรานะคะแต่ว่าล่าสุดค่ะจัดเต็มเลยคุณผู้ชมคัดคนนาฏศิลป์แท้ๆเลยนะคะอย่างภาพที่เห็นก็จะเป็นตอนที่ออดิชั่นเป็นคนโขนค่ะมาออดิชั่นละครเรื่องใหม่ของเราราวัณกัลยาค่ะเพราะว่าเรื่องราวนี่นาฏศิลป์แบบจริงจังเลยเขาเล่าเรื่องแบบชีวิตเด็กนาฏศิลป์ในรั้วสถาบันนะคะมีเรื่องการไร่รำการร้องบนเวทีตามแบบฉบับคือคนโขนเนี่ยบางทีเขาไม่กลัวอยู่แล้วเรื่องนี้แต่เรื่องแอคติ้งอันนี้ต้องอ
0: าจจะไม่ค่อยถนัด
1: หรือเปล่าคนละสายหรือเปล่าอาจจะต้องสอนติวกันหนักหน่อยนะคะทีนี้คนที่หนักคือไม่ใช่แค่คนที่มาออดิชั่นกรรมการเองก็หนักใจค่ะต้องคัดเลือกกันอย่างเข้มข้นนะคะไม่บ่อยที่เราจะได้เห็นคนโขนหรือว่าคนนาฏศิลป์ได้ปล่อยของแบบจัดเต็มแบบนี้แต่กำลังจะมีแล้วหน้าจอไทย PBS ค่ะ
5: จะให้ฉันทำอะไรฉันก็จะยอมทั้งนั้น
1: ว่าจะมาออดิชั่นแต่แบบท่าโขนท่านาฏศิลป์เอาทุกอย่าง
0: ดูความสามารถรอบด้านเบนชลาทิตก็มาเมื่อกี้
1: โชว์ร้องเพลงคุณผู้ชมโชว์เต้นโชว์เล่นละครครบเครื่องนะคะ

0: พร้อมใช้แล้วค่ะถ้าเป็นงานออดิชั่นละครทั่วไปนะแต่สำหรับงานนี้เราคัดเลือกนักแสดงเรื่องราววันกัลยาทางไทยพีบีเอสเราวัดอะไรคะวัดที่ทักษะด้านนาฏศิลป์ด้วยค่ะอย่างกับตันธนวัฒน์คนนี้ค่ะบทนักแสดงโขนลิงค่ะเจอโจทย์ทั้งรำเพลงหน้าพาดภาคโขนหรือว่าโดนเซอร์ไพรส์นะคะให้ลองจินตนาการเป็นตัวละครสร้างสตอรี่กับข้าวของในห้องนะคะต้องโดนโจทย์กันสดๆเลยค่ะซึ่งหน้าก็ทำได้ดีค่ะกรรมการก็ทึ่งอยู่ไม่แปลกใจเพราะว่าคนนี้พื้นฐานแน่นนะคะเป็นนักแสดงขนลิงที่เรียนราชศิลป์ขนลิงมาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาเอาจริงเอาจังเรียนต่อที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จนจบปริญญาตรีจนถึงปริญญาโทในปัจจุบันค่ะแม้ว่าจะเจนเวทีโลดแล่นมาหมดนะคะทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศแต่สำหรับคนหนุ่มวัย24ปียังมองหาโอกาสใหม่ๆค่ะโดยเฉพาะกับงานในวงการบันเทิงนะคะก็ไม่ลังเลค่ะมาออดิชั่นกับไทย PBS เหมือนกับเด็กนาฏศิลป์อีกหลายสิบชีวิตที่มาพิสูจน์ฝีมือและอยากได้โอกาสบนหน้าจอค่ะละครไทย PBS เราต้องคุมเข้มเรื่องข้อมูลความสมจริงนะคะทำให้เล่นใหญ่เลยค่ะเชิญคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ตัวจริงมาทั้งหมดเลยค่ะทั้งเรื่องของผู้เชี่ยวชาญด้านละครนางขนพระขนยักษ์ขนลิงซึ่งใจกรรมการเนี่ยคิดไม่ต่างกันนะคะที่ศิลปะการแสดงด้านนาฏศิลป์จะอยู่แค่ในพื้นที่ของตัวเองเพราะจริงๆแล้วทักษะเหล่านี้สามารถต่อยอดได้ค่ะสร้างโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้อีกมุมก็ยังแมสได้มากขึ้นนะคะถ้าได้ออนแอร์มีพื้นที่ในกระแสหลักค่ะ
1: ปัจจุบันผมรู้สึกว่าผมเป็นเด็กรุ่นใหม่เนาะแล้วมันจะเป็นรุ่นคาบเกี่ยวระหว่างรุ่นใหม่กับรุ่นเก่าผมก็พยายามทำให้อยากให้วงการบันเทิงกับวงการนาฏศิลป์มันไปด้วยกันอย่างกลมกล่อมครับรู้สึกว่ามันสามารถไปด้วยกันได้ปวดล็อกมากๆเลยเรื่องการรำอาจจะรู้สึกว่าเราก็คุ้นชินมาแล้วแต่เรื่องการ acting การแสดงถือว่าเป็นโจทย์หนักสำหรับผมเหมือนกันตัวหนักมากๆเพราะเราสายนาฏศิลป์เองเราจะไม่ค่อยถนัดเรื่องการ acting สักเท่าไหร่ครับ acting เรื่องสีหน้าท่าทางอะไรที่มันควรจะออกมาเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับเราก็อาจจะจัดระเบียบร่างกายไม่ถูกสักเท่าไหร่ครับอาจจะต้องพัฒนาเรื่องตรงนี้ใช
2: ่ยากนะที่จะเอาขนมาร่วมอยู่ในละครเพราะบางที่บางเขาอาจจะกลัวดราม่ากลัวเรื่องความถูกต้องก็เลยไม่ค่อยจะเอามาแต่ทางไทยพีบีเอสเนี่ยเห็นถึงคุณค่าของการแสดงโขนด้วยเจนใหม่ๆกล้าแสดงออกมากขึ้นด้วยอาจจะเขาอาจจะเล่นโขนด้วยแต่เขาก็เป็นอินฟูของเขาด้วยเขาเป็นดาวทิกตอกของเขาหรือว่าเขามีโซเชียลของเขาเป็นส่วนตัวเนี่ยมันทำให้เขารู้สึกว่ามีความมั่นใจที่จะทำอย่างอื่นได้มากขึ้นกล้าที่จะออกมาเปิดตัวมาออดิชั่นบางคนเด็กบางคนไม่กล้านะที่จะออกมาออดิชั่นแบบนี้แต่เดี๋ยวนี้เขาสึกว่าเขาอยากจะทำอะไรก้าวข้ามขีดของตัวเองออกมาจากการที่เล่นแค่ขนใส่แค่หัวออกมาให้คนดูเห็นหน้าด้วยเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ดีสำหรับเจนใหม
3: ่ๆโอกาสของคนเรียนนาฏศิลป์บางทีเขาอาจจะสึกว่าถูกเทรนมาเพื่องานสเตจใช่ไหมฮะงานแสดงบนเวทีแต่ว่าพอเรามาเล่นในสเกลที่แคบเช่นสเกลที่มีกล้องรับต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับหลายๆคนก็อาจจะยังไม่คุ้นนะครับหรืออย่างเมื่อเช้าเนี่ยเราก็จะเห็นคนที่ acting แบบรำไทยนะพูดไปตีบทไปมือไม้เยอะอะไรอย่างเงี้ยครับก็เราก็ปรากฏให้เห็นอยู่แต่ว่าครูก็เชื่อว่าอย่างน้อยถ้ามันมีพื้นที่ให้เด็กๆ เขาได้ลองอย่างแค่มาออดิชั่นแค่นี้ครับเขาก็จะเริ่มรู้ตัวแล้วแหละว่าวิธีการพัฒนาตัวเองในอนาคตนะครับเราจะแก้ไขปัญหาของตัวเราเองอย่างไรฉะนั้นการที่จะเป็นนักแสดงที่ดีไม่ว่าจะเป็นนักแสดงรำที่ดีหรือว่าแสดงออนสเตจที่ดีหรือหน้าจอที่ดีเนี่ยมันก็จะต้องเลือกรับและปรับใช้ได้ในแต่ละสนามให้ได้คล่องตัวครับ
0: ตีลังกาโชว์เลยนะคะการเปิดออดิชั่นคัดเลือกนักแสดงละครของเราค่ะราวัลย์กัลยาก็ได้รับความสนใจจากคนนาฏศิลป์จำนวนมากเลยค่ะบางคนมีประสบการณ์อยู่บนเวทีแต่กับหน้ากล้องเนี่ยเป็นครั้งแรกนะคะใจก็สู้ค่ะปรินหันปราบนักศึกษาชั้นปีที่2สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่มาลุ้นบทขนลิงแรงซัพพอร์ตสำคัญก็คือครอบครัวเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าคุณย่าเป็นแฟนโขนนะคะตัวเองเนี่ยก็เลยฝึกโขนมาตั้งแต่เล็กๆค่ะ

0: ส่วนคนนี้คุณหน้าว่าเป็นนางงาม
1: ใช่ถ้าใครดูเวทีมิสแกรนนะคนนี้นะดีกรีรองอันดับ5มิสแกรนไทยแลนด์ปี2023นะคะน้องแสตมป์ทานตะวันจิตตรีลักษณ์ค่ะคนนี้เป็นดีกรีมิสแกรนจังหวัดลพบุรีนะคะแฟนนางงามจำได้เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมาด้วยสตอรี่คือสู้ชีวิตมากแม้แต่รองเท้าใส่ประกวดตอนนั้นก็ยังไม่มีเลยนะก็ต้องไลฟ์อะไรไปตามคอนเซปต์ของเวทีเขาจนได้มีกองเชียร์มีด้อมมี FC ขึ้นมาแล้วก็เซอร์ไพรส์ด้วยเหมือนกันนะที่เห็นน้องมาออดิชั่นกับละครช่องเราด้วยปัจจุบันก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์สายบิวตี้นะคะแต่ว่าไม่ได้ลืมหัวใจคนนาฏศิลป์ค่ะเพราะว่าน้องแสตมป์จบจากรั้ววิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีนะคะก็รำได้อย่างที่เราเห็นไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ก็มีโชว์พลังเสียงโชว์การแหล่ก็สามารถร้องแหล่ได้ด้วยนะคะก็ขอสักตั้งนึงแล้วกันว่ามีฝันว่าอยากจะอยู่ในวงการบันเทิงประกวดนางงามก็มาประกวดแล้วลองอีกสักตั้งนึงมาออดิชั่นกับไทย PBS หน่อยเป็นยังไงกันล่ะคะ
0: น้องบอกมาบทขนพระ
1: ใช่
0: ลองดูสิ
1: ลองดูเรียกว่าแปลกใหม่มากเลยแต่ว่าหน่วยก้านก็ได้อยู่แล้วเพราะเป็นคนตัวสูงรูปร่างดีก็สามารถเล่นบทพระได้แล้วก็เป็นคอนเซปต์ของช่องเราด้วยว่าก็ไม่ได้ปิดกั้นว่านักแสดงชายก็เป็นตัวนางได้นักแสดงหญิงก็เป็นตัวพระได้เหมือนกันค่ะ
0: ก็มีมุมมองอยู่ว่าเรื่องราวศิลปะวัฒนธรรมพอมันมาอยู่ในสื่อหลักเนี่ยมันก็อาจจะแบบสามารถแมสได้เนาะนะคะไปฟังเสียงเธอกันคุณผู้ชม
2: หนูคิดว่ามันเปิดโอกาสให้กับเด็กนาฏศิลป์มากๆเลยเพราะว่าแบบยิ่งเป็นการแสดงที่เกี่ยวกับละครไทยแล้วก็แบบมีโอกาสให้เด็กนาฏศิลป์เข้ามาออดิชั่นนะคะมันถือว่าเปิดโอกาสมากๆเพราะว่าส่วนน้อยมากที่จะเอาแบบเด็กนาฏศิลป์จริงๆคนเปิดโอกาสให้เด็กธรรมดาเข้ามาเหมือนหนูอย่างเงี้ยเด็กแบบบ้านๆเข้ามาแบบได้โชว์ศักยภาพตรงเนี้ยหนูรู้สึกว่ามันเป็นครั้งนึงที่แบบมีความหมายมากๆเลยที่ได้เข้ามาแบบเข้ามาออดิชั่นที่นี่ค่ะใช่
3: ก็จะมีการที่เขาคอมเมนต์แบบเจาะจงขึ้นครับเพราะว่าในห้องเรียนมันก็จะมีกันหลายคนแล้วก็พอเป็นแบบนี้มีคนเดียวเขาก็จะจับมองแค่เราก็เลยได้คำแนะนำที่มันเฉพาะจุดมากขึ้นครับคิดว่าก็ดีครับนอกจากบนเวทีโขนถ้าขึ้นมาในทาร์เก็ตนี้ก็น่าจะทำให้มันเปิดกว้างขึ้นครับคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีครับ
0: ละครเรื่องราวันกัลยานะคะหลังจากออดิชั่นนักแสดงเสร็จแล้วค่ะจะเริ่มเปิดกล้องช่วงเดือนกรกฎาคมโดยคิวออกาศจะไปอยู่ปลายปีนี้นะคะแล้วมาลุ้นกันค่ะว่านักแสดงนาฏศิลป์คนไหนจะได้โชว์ฝีมือในละครดีของไทย PBS ค่ะ
1: น่าสนใจมากเลยนะก็มาลุ้นกันว่า คนที่เราได้สัมภาษณ์ไปนะใครจะติดท็อปได้แสดงจริงๆบ้าง
0: ต้องดูว่าผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยแม่นหรือเปล่า จิ้มคนมองหรือเปล่าเห็นคนมีแววไงก็เลยไปดึงมาสัมภาษณ์แต่เดี๋ยวลุ้นกันอีกท
1: ีความสามารถในสูสีกันทุกคนแล้วก็มารอดูกันลุ้นกันทีเดียวกับหน้าจอไทย PBS ของเรานะคะอ่ะมาต่อกันที่ข่าวหนึ่งบ้างถ้าหากพูดถึงมือเบสหน้าหล่อแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดิฉันไม่ได้พูดเองนะคะแต่เป็นฉายาประจำตัวที่แฟนๆแล้วก็พี่บิ๊กสรุธค่ะมือเบสแห่งวงโซอัปเตอร์สีเขานิยามตัวเองแบบนั้นบนเวทีนี้จับเบสทีสาวๆแต่ละคนใจละลายเลย
0: ไม่ต้องร้องไม่ต้องอะไรเนาะยืนนิ่งๆ
1: อยากจะละเมอเป็นก้อนหินนะคะแต่พอลงจากเวทีค่ะอีกบทบาทนึงของพี่บิ๊กสรุธเนี่ยนอกจากจะเป็นนักร้องนักแสดงเป็นมือเบสแล้วก็ยังเป็นพ่อค้าไก่ย่างด้วยนะคะเป็นธุรกิจที่ก็เริ่มทำมาได้เกือบปีนึงแล้วจนหลายคนค่ะก็บอกว่าเห็นแล้วไม่ได้อยากจะกินไก่หรอกแต่ว่าอยากจะสั่งออเดอร์แล้วก็ให้พ่อค้านะมาส่งไก่ที่บ้านได้ไหม
0: เพราะว่าพ่อค้ามาส่งเองด้วยเหรอ
1: เป็นไวรัลคุณเคเคยเป็นไวรัลเมื่อช่วงต้นปีว่าบิ๊กสรุธขับบิ๊กไบค์มาส่งไก่ถึงหน้าบ้านเองเลยแล้วลูกค้าก็เป็นผู้หญิงด้วย
0: คอนเทนต์ปะเนี่ย
1: ไม่เป็นคอนเทนต์คือมาส่งจริงๆเพราะว่าแม้กระทั่งลูกค้าเองก็ตื่นเต้นตกใจนะคะก็สะท้อนอีกบทบาทนึงเหมือนกันนะคะของคนบันเทิงของนักแสดงที่งานในวงการเนี่ยก็อาจจะน้อยลงก็ต้องปรับตัวไปสู่ธุรกิจของตัวเองค่ะ
4: เราดูสภาพหนูสิ
5: โอ้โหพี่จะเซลฟี่ก็ไม่ได้ด้วยใช่ไหม
4: เซล
5: หรือมันอาจจะเย็นลงไปนิดนึงแต่ว่าถ้าไปอุ่นเวฟเดี๋ยวมันจะไม่อร่อยเออเอาตากแดดไว้แล้วกัน
4: เอาตากแล้ว
1: มาแจกความหล่อแล้วก็มาแจกมุกด้วยนะคะแหมไก่ไม่ร้อนก็ให้เอาไปตากแดดแบบนี้คืออร่อยไม่อร่อยเนี่ยอาจจะต้องขึ้นอยู่กับลิ้นแต่ละคนหรือว่าสั่งมาชิมเองแต่ว่าที่แน่ๆหลายคนเห็นไวรัลนี้แล้วร้านชื่ออะไรขอไลน์ QR โค้ดหน่อยจะได้กดสั่งนะ ก็เป็นคลิปไวรัลนะคะจากการที่มือเบสสุดหล่อวงโซอัฟเตอร์ซิกค่ะพี่บิ๊กสรุปวิจิตรานนท์นะคะก็ขี่บิ๊กไบค์จากบ้านของตัวเองนี่แหละเอาไก่ย่างไปส่งให้ถึงหน้าบ้านของลูกค้าเลยก็กลายเป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักนะคะจนสาวๆแซวกันสนั่นว่าไก่น่ะไม่ได้อยากจะกินหรอกแต่ว่าอยากจะให้

0: พ่อค้ามาส่งหน้าบ้านด้วยตัวเองนะคะอ
1: ยากเจอพี่บิ๊กมากกว่า
0: ใช่ก็อยากจะได้ถ่ายคลิปแบบนี้บ้างนะคะเป็นคอนเทนต์ลงช่องตัวเองไปซึ่งเบื้องหลังไวรัลน่ารักน่ารักนี้ค่ะก็เป็นอีกบทบาทของนักแสดงของคนบันเทิงด้วยเหมือนกันที่ก็ต้องปรับตัวในช่วงที่งานในวงการซบเซาลงอย่างตัวพี่บิ๊กค่ะก็บอกว่าแต่ก่อนเนี่ยรับเล่นละครปีนึงนะเกือบ10เรื่องเลยแต่ว่าหลังๆมานี้บางปีเหลือแค่เรื่อง2เรื่องเท่านั้นเองก็ต้องมองหาอาชีพเสริมนะคะแล้วก็มาลงตัวที่ไก่ย่างนี่แหละเพราะเป็นเมนูที่ทำกินกันเองในครอบครัวนะคะได้สูตรมาจากคุณแม่ของภรรยาค่ะก็ช่วยกันพัฒนาจนออกมาเป็นธุรกิจเล็กๆนะคะไม่มีหน้าร้านค่ะแต่ว่าเปิดรับออเดอร์ผ่านช่องทางออนไลน์แล้วก็ถ้ามีโอกาสเนี่ยลูกค้าก็จะโชคดีมากเพราะว่าได้เห็นพี่บิ๊กสรุตขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งด้วยตัวเองเพราะว่าแง่หนึ่งจะได้ช่วยลูกค้าประหยัดค่าส่งด้วยและตัวพี่บิ๊กก็ได้ใช้เวลาไปกับการทำงานอดิเรกที่ตัวเองรักก็คือได้ขี่บิ๊กไบค์ไปด้วยนะคะได้สองต่อเลยแม้ช่วงน้ำมันแพงเนี่ยพ่อค้าสู้ชีวิตลูกค้าก็ไม่ทิ้งนะคะขยันสั่งกันเต็มที่แต่ว่าตกลงกันก็คือนัดรับไก่กันที่ครึ่งทางค่ะก็จะได้เซฟค่าใช้จ่ายแล้วก็เซฟค่าน้ำมันทั้งสองฝักตัว
2: เอาตายแล้ว
3: บางคนไปเขาก็ถามว่าอุ้ยพี่มาส่งเองเหรอพี่มาส่งเองเหรอบางคนก็ทักมาเหมือนแบบเหมือนจะซื้อนะแต่ก็มีถามว่าแล้วพี่บิ๊กมาส่งหรือเปล่าเราก็ไม่อยากให้เขาเสียเงินค่าส่งเยอะคือถ้าไปส่งไกลเราก็บอกว่ามันจะมีค่าส่งแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในละแวกบ้านอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าโอเคถ้างั้นเราก็ส่งฟรีได้แต่ถ้ามันไกลกว่านั้นก็จะมีค่าส่งซึ่งบางคนเขาก็แบบเขาไม่อยากเสียค่าส่งเขาก็เลยบอกว่าบางคนก็ไปนัดรับตามแบบตามห้างหรือตามจุดต่างๆอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าเขาจะได้ไม่ต้องเสียค่าส่งเขาก็มาครึ่งทางเราก็มาครึ่งทางอย่างเพื่อนสนิทกันบ้านมันอยู่บางบอนบ้านเราอยู่ลำลูกกาแต่มันอยากกินไก่เราก็หาใน GPS หาจุดตรงกลางแล้วก็แบบขี่มอเตอร์ไซค์มาเจอกันแล้วก็นั่งกินกับแฟนคนละแก้วเอาไก่กลับบ้านไปเราก็ขี่รถกลับบ้าน
0: เซอร์วิสขนาดนี้ไม่มีอีกแล้วนะคะบางบอนลำลูกค้าก็จัดให้ได้ค่ะแต่ว่าการทำธุรกิจอาหารในช่วงต้นทุนผันผวนไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะอย่างก่อนหน้านี้เนี่ยราคาไก่ก็ปรับตัวสูงขึ้นบางช่วงขยับขึ้นเกือบ10บาทนะคะเร็วๆนี้เองค่ะที่ปรับตัวขึ้นเยอะนะคะก็กระทบกับต้นทุนโดยตรงแต่ว่าในฐานะพ่อค้าค่ะก็อยากจะรักษามาตรฐานเดิมไว้ก็ไม่ได้อยากให้ลูกค้าได้รับปริมาณหรือว่าคุณภาพที่ลดลงแม้นั่นจะหมายถึงการยอมรับภาระต้นทุนไว้กับตัวเองค่ะ
3: ไก่ก็แพงขึ้นครับไก่ก็แพงขึ้นวันนี้เพิ่งเช็คราคาโอ้ยแพงขึ้นแบบหลักแบบเกือบ10บาทจากที่เราเคยซื้อนะเท่ากับคอสเรามันเพิ่มขึ้นแล้วก็อีกอย่างนึงไก่เนี่ยมันไม่ได้ชิ้นเท่ากันนึกออกไหมเวลาเราขายสมมติผมไม่ใช่สมมติอะผมขายแบบกล่องนึง90บาทอย่างเงี้ย90บาทเนี่ยเราอยากให้ลูกค้าได้ไก่ในปริมาณที่มันโอเคถ้าเป็นชิ้นใหญ่มันก็โอเคแต่ถ้ามันเป็นชิ้นเล็กเราก็ต้องเอามาเติมผมก็จะเติมจนกว่าที่ผมจะรู้สึกว่าลูกค้าโอเคแล้วเราก็โอเคมันก็จะแบบเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็ไม่เหมือนกับเราเอาเปรียบลูกค้าแต่พอมันแพงขึ้นอ่ะเราก็ต้องดึงตรงนั้นมาเยอะขึ้นอันนี้แหละครับที่มันจะกระทบแต่ว่าลูกค้าไม่กระทบเพราะว่ายังไงเราก็ให้เท่าเดิมกระทบคือเราใช่กระทบคือเรา
0: ช่วงเริ่มต้นของธุรกิจก็เลยไม่ได้สวยหรูอย่างที่หลายคนคิดนะคะเพราะว่ามีหลายครั้งที่ทำแล้วแทบไม่เหลือกำไรค่ะบางช่วงถึงขั้นกลับบ้านไปคุยกับภรรยาเลยว่าเอ๊ะอาจจะต้องเลิกกิจการดีไหมเพราะว่ากำไรเนี่ยแทบไม่มีเลยแต่ว่าสุดท้ายก็เลือกฮึดสู้อีกครั้งนะคะปรับวิธีคิดปรับวิธีทำงานแล้วก็ค่อยๆประคองธุรกิจให้เดินหน้าต่อแม้จะยอมรับว่าการขายไก่เนี่ยก็ไม่ได้ช่วยให้ร่ำรวยขึ้นมาเป็นมหาเศรษฐีค่ะแต่ว่าช่วยสร้างรายได้อีกทางนึงที่ทำให้ชีวิตเนี่ยมั่นคงขึ้นค่ะ
1: ส่วนมองมุมหนังวันนี้ค่ะพาคุณผู้ชมนะคะไปวิเคราะห์การกลับมาของพ่อมดฮอลลีวูดค่ะสปีเวนสปีลเบิร์กน
0: ะคะ
1: สร้างผลงานเป็นที่ยอมรับไว้มากมายเขายังไม่หมดไฟคุณผู้ชมค่ะไม่ได้คิดว่านี่เป็นช่วงสุดท้ายของชีวิตไม่ต้องทำอะไรแล้วยังทำหนังใหม่อยู่และมีเรื่องราวฝากถึงนักทำหนังในยุคนี้ด้วยติดตามในมองมุมหนังค่ะ
4: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงหนึ่งในผู้กำกับภาพยนตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดในฮอลลีวูดคนหนึ่งนะครับหลายคนก็น่าจะนึกถึงชื่ออย่างสตีเฟนสปีลเบิร์กครับที่ได้รับฉายาว่าเป็นพ่อมดแห่งหนังบล็อกบัสเตอร์และปีนี้ครับเขาจะมีอายุครบ80ปีแล้ว และก็ยังมีผลงานกำกับภาพยนตร์เรื่องใหม่ครับนั่นก็คือ Disclosure Day ครับซึ่งนี้เป็นผลงานที่เล่าถึงมนุษย์ต่างดาวที่เป็นภาพยนตร์ที่เป็นเหมือนลายเซ็นเฉพาะตัวของเขากลับมาอีกครั้งครับ
5: The time is right. Everything will become clear.
4: รายงานรายได้เปิดตัวของภาพยนตร์เรื่อง Disclosure Day สัปดาห์แรกนะครับวันแรกเปิดตัวไปที่19ล้านดอลลาร์สหรัฐสัปดาห์แรกทำรายได้ไปอยู่ที่44ล้านดอลลาร์สหรัฐครับซึ่งก็ถือว่าไม่ทำให้เสียชื่อผู้กำกับที่ทรงอิทธิพลคนหนึ่งของฮอลลีวูดทีเดียวครับเพราะว่าหนังได้พาผู้ชมนะครับกลับไปสู่พื้นที่ที่สปีลเบิร์กถนัดนั่นก็คือการเล่าเรื่องราวของมนุษย์ธรรมดาที่ต้องเผชิญหน้ากับคำถามที่ใหญ่เกินตัวครับการกลับมาทำหนังที่แฟนภาพยนตร์คุ้นเคยในวัยใกล้80ปีนะครับทำให้หลายคนมองว่านี่อาจจะเป็นหนึ่งในผลงานช่วงท้ายในชีวิตการทำภาพยนตร์ของสปีลเบิร์กแล้วนะครับแต่เจ้าของฉายาพ่อมดฮอลลีวูดนะครับก็มองว่าเขาไม่ได้มองการทำหนังด้วยการนับถอยหลังแบบนั้นครับเพราะเขาให้สัมภาษณ์ว่าไม่เคยคิดว่าจะเหลือหนังให้ทำอีกกี่เรื่องนะครับแต่สิ่งที่เขาคาดหวังที่สุดนั่นก็คือถ้ายังมีไอเดียเกิดขึ้นครับก็หวังว่าเขายังมีแรงบันดาลใจจะสร้างหนังต่อไปได้เรื่อยๆนั่นเองครับ
6: You gotta find it Please stay with me I love you
7: Where are we going?
6: Mommy! I'll be right here
4: ถ้าพูดถึงภาพยนตร์ของสตีเฟนสปีลเบิร์กครับหนึ่งในผลงานที่แฟนหนังยุค 80-90 น่าจะจำกันได้นั่นก็คือภาพยนตร์มนุษย์ต่างดาวอย่าง E.T. ที่เล่าเรื่องราวของการผจญภัยของเด็กๆครับกับมนุษย์ต่างดาวในการหาทางกลับบ้านหรือจะเป็นภาพยนตร์ผจญภัยอย่างเดน่าโจนครับที่พาผู้ชมไปท่องเที่ยวในโลกอารยธรรมลึกลับต่างๆนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าสปีลเบิร์กครับไม่ได้เป็นแค่ผู้กำกับหนังดังเท่านั้นครับแต่ยังเป็นหนึ่งในคนที่สร้างจุดเปลี่ยนให้อุตสาหกรรมภาพยนตร์ตั้งแต่จอกหนังฉลามกินคนที่กลายเป็นต้นแบบของหนังซัมเมอร์บล็อกบัสเตอร์ไปจนถึงจูราสสิคพาร์คที่เปลี่ยนมาตรฐานเทคนิคพิเศษบนจอภาพยนตร์โดยการผสมผสาน CGI กับหุ่นแอนิเมทริกจนสร้างไดโนเสาร์ที่ดูเหมือนจริงขึ้นมาได้บนจอภาพยนตร์ครับที่สำคัญครับในฐานะผู้กำกับภาพยนตร์เขายังเป็นหนึ่งในผู้กำกับหนังขวัญใจมหาชนจากสไตล์หนังเฉพาะตัวที่เน้นกลุ่มผู้ชมเป็นคนครอบครัวแล้วก็เด็กๆครับทำให้หนังเขาสามารถเข้าถึงผู้ชมได้หลายรุ่นหลายวัยและก็กลายเป็นความทรงจำร่วมกันของคนดูทั้งโลกครับขณะเดียวกันครับสปีลเบิร์กเองก็ยังเคยพิสูจน์นะครับเพราะเขาไม่ได้เก่งเฉพาะหนังมหาชนเท่านั้นแต่ยังพิสูจน์ด้วยผลงานจริงจังระดับออสการ์มาแล้วทั้งชิลเลอร์ลิสต์ที่พาผู้ชมไปเผชิญหน้ากับโศกนาฏกรรมการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์หรือจะเป็นเซฟวิ่งไพรเวทไรอันซึ่งฉากเปิดอย่างโอมาฮาบีทครับกลายเป็นหนึ่งในภาพจำแล้วก็มาตรฐานของภาพยนตร์สงครามในยุคต่อมาเลยทีเดียวครับ
8: All these rooms, this place builds themIt just goes on and on. Sometimes I'm scared I'll get lost.
4: แม้จะเป็นผู้กำกับรุ่นใหญ่นะครับที่หลายคนมองว่าเป็นบุคคลสำคัญของวงการแล้วครับแต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือสตีเวน สปีลเบิร์กเองครับยังเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ที่ให้ความสนใจกับบรรดาคนทำหนังรุ่นใหม่ด้วยเช่นกันครับโดยเฉพาะผลงานที่กำลังประสบความสำเร็จอยู่ในโรงภาพยนตร์ขณะนี้ซึ่งเขาเองก็บอกว่าดีใจกับความสำเร็จของภาพยนตร์ที่แม้จะใช้ทุนสร้างไม่มากแต่ก็สามารถสร้างความสั่นสะเทือนให้กับโรงภาพยนตร์ได้ครับซึ่งสปีลเบิร์กเองก็ยังได้ฝากคำแนะนำที่น่าสนใจไว้ไม่แพ้กันคือเขาบอกว่าขอให้ผู้กำกับทั้งหลายครับอย่าไปหลงกับความสำเร็จเพราะว่าไม่ว่าหนังจะดังแค่ไหนแต่เมื่อถึงเวลาทำภาพยนตร์เรื่องใหม่ทุกคนก็จะต้องเริ่มจากศูนย์เสมอซึ่งสปีลเบิร์กก็บอกว่าบทเรียนเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่เขาได้รับมาอย่างเจ็บปวดในช่วงวัยเริ่มต้นของการกำกับภาพยนตร์ของเขานั่นเองครับพบกับมองมุมหนังได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
0: Thank you. มาต่อกันที่บันเทิงต่างประเทศกันบ้างนะคะก่อนหน้านี้ไทยบันเทิงเราค่ะช่วงบันเทิงต่างประเทศนี่แหละเคก็ได้นำเสนอไปว่านักร้องสาวซาบรีน่าคาร์เพนเตอร์เพิ่งจะถูกสตอกเกอร์นะคะบุกรุกไปแล้วก็ข้อหาเนี่ยแปลกๆมากที่บอกว่าที่ทำเหตุการณ์แบบนั้นไปเพราะว่าต้องการที่จะกู้โลกพี่แตงสั่งเกาหลีใต้เนี่ยก็เรียกได้ว่าก็สูสีเหมือนกันพอดีที่ก็คือชื่อเรื่องสาแสงแฟนเนาะที่มาตามรบกวนบรรดาศิลปินต่างๆด้วย
7: คือฝั่งบ้านเราก็จะเป็นคำนี้แหละเนาะสาแสงซึ่งเราได้ยินกันมากขึ้นโดนกันทุกทั่วกัน

0: บ้านเราศิลปินไทยก็โดนนะคะแต่ล่าสุดเกิดกับตัวท็อปของวงการเคป๊อปนะคะจ้องกุก BTS ค่ะคุณผู้ชมคะโดนแฟนคลับนะคะที่แหมเข้ามาละเมิดพื้นที่ส่วนตัวหรือที่เราเรียกกันว่าซาแซงแฟนเนี่ยนะคะเข้าใกล้มากเลยทีเดียวคือบุกไปที่บ้านหลายครั้งนะคะล่าสุดเธอก็ถูกจับกุมเลยทีเดียวแล้วก็มีแนวโน้มอาจจะถูกตัดสินในประเทศเลยทีเดียวค่ะความรักที่มากเกินไปก็อาจทำร้ายกันได้นะคะคุณผู้ชมโดยเฉพาะพฤติกรรมของกลุ่มแฟนคลับที่หมกมุ่นจนละเมิดความเป็นส่วนตัวของศิลปินหรือที่เรียกกันว่าซาแซงเนี่ยแหละค่ะล่าสุดเรื่องนี้เกิดขึ้นกับนักร้องหนุ่มจองกุกสมาชิกวงบอยแบนด์ชื่อดัง BTS นะคะถูกหญิงชาวบราซิลรายนึงค่ะสะกดรอยตามและบุกถึงบ้านพักของเขาในกรุงโซลหลายครั้งตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมานะคะบางก็มีการไปดักรอพบศิลปินขว้างสิ่งของมีซอจดหมายผ่านช่องประตูค่ะสารพัดนะคะโดยพฤติกรรมของหญิงรายดังกล่าวยังหนักข้อขึ้นเรื่อยๆทั้งการกดกริ่งที่หน้าบ้านของจองกุกเขาบันทึกไว้เลยว่ามากถึง133ครั้งนะคะแล้วก็ยังแอบเดินตามพนักงานส่งอาหารเข้าไปภายในบริเวณบ้านพักก่อนจะถูกตำรวจจับกุมในที่เกิดเหตุค่ะการล้ำเส้นศิลปินของซาแซงแฟนนะคะรายนี้ก็แน่นอนต้องรับโทษไปตามระเบียบค่ะโดยเธอได้ถูกศาลในกรุงโซลตัดสินจำคุกเป็นเวลา1ปีแต่ก็ให้รอลงอาญา2ปีนะคะซึ่งตำรวจได้ห้ามค่ะไม่ให้เธอเข้าใกล้บ้านพักของจองกุกในระยะ100เมตรด้วยอย่างไรก็ตามศาลก็พิจารณานะคะว่าแม้การกระทำจะมีความร้ายแรงแต่ไม่ได้มีเจตนาทำร้ายร่างกายศิลปินและเกิดจากความพยายามแสดงความรู้สึกส่วนตัวอีกทั้งจำเลยถูกควบคุมตัวมาแล้วราว3เดือนค่ะและมีแนวโน้มสูงนะคะที่จะถูกเนรเทศออกจากเกาหลีใต้หลังคำพิพากษาถึงที่สุดค่ะจริงๆยุคนี้ศิลปินเขาก็เสิร์ฟแฟนๆนะคะผ่านโซเชียลมีเดียอย่างจองกุกนี่คือเพิ่งจะทำวอล์กออกมานะคะคุณผู้ชมคือเห็นชีวิตประจำวันตั้งแต่ตื่นนอนแปรงฟันไปซ้อมคอนเสิร์ตคือเขาก็เซอร์วิสแล้วล่ะนะจริงๆแฟนคลับต้องห้ามใจนิดนึงดูบนโซเชียลมีเดียก็พอไหมอะไรแบบนี้นะคะ
1: หรือบางทีศิลปินอาจจะต้องเบลอหลังอะไรทั้งหมดเลยไหมเดี๋ยวดูถนนซอยนี้ป้ายนี้อ้าวรู้อีกว่าไปตรงไหนมา
0: ก็ลำบากกันนิดนึงแฟนๆควรจะห้ามใจกันนิดนึงนะถ้ารักศิลปินก็ต้องให้พื้นที่ให้เกียรติกันด้วย
1: รักแบบพอดีขอบคุณนะคะพี่แตงและนี่คือทั้งหมดของรายการไทยบันเทิงวันนี้นะคะเรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

คตของกรุงเทพจะเป็นอย่างไรเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวเลือกตั้งผู้ว่ากทม.คนใหม่มองเลือกตั้งให้รอบด้านกับ Election Platform ไทย PBS ครบทั้งข่าวบทวิเคราะห์จับตาตรวจสอบนโยบายเพื่อคนกรุงเทพอัปเดตข่าวภาคภาษาอังกฤษตรวจสอบข่าวจริงและฟีเจอร์พิเศษเพื่อการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมรับทุกข้อมูลเตรียมพร้อมก่อนไปเลือกตั้งที่เว็บไซต์ thaipbs.or.th/bkkelection69

0: ทุกความอร่อยมีความลับซ่อนอยู่เพราะในทุกคำมีเรื่องราวของผู้คนและธรรมชาติติดตามได้ในคุก Culture ทุกวันอาทิตย์เวลา 10:00 น.เริ่ม 12 กรกฎาคมนี้ทางไทย PBS
1: แดนกินดองในตอนนี้ครับเราจะฝ่าเกียวขึ้นไปยังชุมชนชาวมอแกนเกาะเหลาครับเพื่อไปดูการผลิตกะปิจากวัตถุดิบคุณภาพสูงอย่างเคยสารส้มโอครับร่วมกันถอดรหัสวิทยาศาสตร์ Hurdle Technology ครับไปดูกันว่าแบคทีเรียในกลุ่มบาซิลัสมันส่งต่อการทำงานไปยังแบคทีเรียในกลุ่มแลคติกแอซิดแบคทีเรียได้อย่างไรเพื่อให้เกิดมาเป็นกะปิพร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง Close Caption ทุกวันเสาร์ 10:00 น.ทาง Thai PBS

หลานน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับสู่จับตาสถานการณ์26มิถุนายน2569คุณผู้ชมอยู่กับคุณจิรัชตาเอ็มรัศมีและดิฉันพิมพ์วิมลปัญญานะค่ะ
0: และนี่คือสถานการณ์ที่น่าจับตาในวันนี้ค่ะทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนายกยืนยันจัดการเฉพาะคนผิดไม่เหมารวมด้านอดีต2รัฐมนตรีช่วยปัดเอี่ยวโกงเปิดโกดังเก็บกระดาษคำตอบ 800,000 แผ่นเทียบไฟล์คำตอบที่หลุดออกมาสท.จ่อถกชะลอเรียกรับบรรจุข้าราชการท้องถิ่นหรือไม่สั่งพักราชการจ่าพิชิตเอี่ยวโกงสอบท้องถิ่นด้านเจ้าตัวยังเงียบแต่จ่อลาออกจากผอ.กองยุทธศาสตร์เทศบาลวิเชียรบุรีเวเนซุเอลาเกิดแผ่นดินไหว2ครั้งซ้อนส่งผลอาคารหลายหลังพังถล่มขณะที่ญี่ปุ่นเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.2 นอกชายฝั่งเกาะฮอนจูหน่วยงานภาครัฐจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปันนรสมวาน15วันอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกและเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ในพิธีบำเพ็ญกุศลปันนรสมวาน15วันอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยมีคณะรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีข้าราชการเจ้าหน้าที่และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีภายในพิธีนายกรัฐมนตรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากนั้นเข้าสู่พิธีสงฆ์ซึ่งมีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน10รูปเจริญพระพุทธมนต์โดยนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีร่วมถวายทายธรรมและภัตตาหารแด่พระสงฆ์และประกอบพิธีทอดผ้าไตรบังสุกุลก่อนร่วมเจริญจิตภาวนาและกรวดน้ำรับพรเพื่อถวายเป็นพระกุศลหลังเสร็จพิธีนายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีร่วมตักบาตรถวายพระกุศลโดยมีพระสงฆ์จำนวน20รูปออกรับบิณฑบาตณบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีและหน้าตึกไทยคู่ฟ้าขณะที่วุฒิสภาจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปันนรสมวาน15วันอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีนายมงคลสุรสัจจะเป็นประธานวุฒิสภาเป็นประธานในพิธีมีสมาชิกวุฒิสภาข้าราชการร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน10

0: รูปณบริเวณริมท่าน้ำเจ้าพระยาโดยประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยหน้าโต๊ะหมู่บูชาจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระรูปพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์และประธานในพิธีรวมทั้งผู้ร่วมพิธีถวายทายาธรรมทอดผ้าไตรสกุลจากนั้นประธานสงฆ์นำเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระกุศลเป็นเวลา1นาทีขณะเดียวกันสภาผู้แทนราษฎรก็จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปันนรสมวาน15วันเช่นกันโดยนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานในพิธีมีผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรข้าราชการและลูกจ้างร่วมบำเพ็ญกุศล
1: สตูดิโอของข่าวจับตาสถานการณ์วันนี้ขอต้อนรับคณาจารย์แล้วก็นักศึกษานะคะที่มาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจังหวัดลพบุรีนะคะวันนี้น่าจะมากันตั้งแต่เช้าเลยใช่ไหมคะค่ะจากคณะไหนนะคะ
0: คณะวิทยาการจัดการนะคะ
1: เมื่อกี้บอกว่ามาจากชั้นปีที่3และชั้นปีที่4ก็คือใกล้เรียนจบแล้วนะคะ
0: ยินดีต้อนรับนะคะขอให้ได้รับความรู้แล้วก็ได้รับทราบกระบวนการการผลิตข่าว
1: ตอนรับอีกครั้งหนึ่งค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: มาต่อกันที่ปฏิบัติการที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะมีปฏิบัติการของตำรวจนครบาล6ไปปิดล้อมรถต้องสงสัยในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งซึ่งนำไปสู่การจับกุมผู้ต้องหา4คนพร้อมกับไอซ์180กิโลกรัมซุกซ่อนอยู่ในกล่องพัสดุนะคะมีรายงานว่าเตรียมส่งต่อผ่านรถขนส่งสินค้าไปในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งแบบนี้เป็นการสะท้อนรูปแบบใหม่ของเครือข่ายค้ายาเสพติดที่อาศัยระบบโลจิสติกอำพรางการลำเลียงค่ะในภาพเป็นการทำหน้าที่ของตำรวจนครบาล6และหน่วยข่าวกรองทางทหารนะคะเข้าสกัดรถบรรทุกคันหนึ่งอยู่ในปั๊มน้ำมันที่อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีก่อนจะแสดงตัวเข้าตรวจค้นรถต้องสงสัยหลายคันจากที่มีการติดตามพฤติกรรมของเครือข่ายค้ายาเสพติดนัดส่งมอบกล่องพัสดุระหว่างทางหลังจากที่เจ้าหน้าที่เปิดกล่องกระดาษสีน้ำตาลทั้ง4กล่องพบไอซ์บรรจุในถุงชาสีเขียวรวมแล้ว180ถุงน้ำหนักถุงละ1กิโลกรัมรวมน้ำหนัก180กิโลกรัมจากนั้นควบคุมผู้ต้องหาทั้งหมด4คนค่ะพร้อมกับตรวจยึดรถยนต์และรถบรรทุกรวม4คันก่อนขยายผลเข้าตรวจค้นบ้านพักในอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีที่นั่นพบกล่องพัสดุเปล่าอุปกรณ์สำหรับแพ็คยาเสพติดจำนวนมากและยึดรถตู้เพิ่มเติมอีก1คันรวมทรัพย์สินที่ตรวจยึดได้มูลค่ากว่า6ล้านบาทจากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้งหมดรับสารภาพนะคะว่ามีผู้สั่งการเป็นชายที่พำนักอยู่ในฝั่งประเทศเมียนมาแต่เป็นคนไทยค่ะแบ่งหน้าที่เป็นระบบตั้งแต่รับยาเสพติดมาแพ็คใส่กล่องพัสดุแล้วส่งต่อให้กับคนขับรถขนส่งลำเลียงปะปนไปกับสินค้าทั่วไปส่งถึงลูกค้าในพื้นที่ภาคใต้แลกกับค่าจ้างครั้งละ 70,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท1หรือไอซ์โดยมีไว้เพื่อจำหน่ายอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าและกระทบต่อความมั่นคงของรัฐก่อนนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งดำเนินคดีและเร่งขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการที่ยังคงหลบหนีอยู่ค่ะ
0: ปัญหาที่ดินทับซ้อนเขตอุทยานแห่งชาติทับลานไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในอำเภอวังน้ำเขียวนะคะแต่ว่ามีอีกพื้นที่หนึ่งที่ยังมีข้อกังวลนั่นก็คืออำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาค่ะชาวบ้านส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่กลุ่ม4หรือว่าพื้นที่สีชมพูที่ต้องเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สิทธิ์เช่นกันที่ดินกว่า40ไร่ในบ้านคุ้มครองตำบลคอนบุรีใต้เดิมเป็นของนายอ่อนสวยคอนบุรีมีหนังสือรับรองการทำประโยชน์หรือนส3กออกโดยกรมที่ดินตั้งแต่ปี2519ตั้งใจจะแบ่งให้ลูกทั้ง7คนใช้ทำกินแต่แม้จะมีการรังวัดแบ่งแปลงแล้วเจ้าหน้าที่กลับแจ้งว่าไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากพื้นที่ยังทับซ้อนกับเขตอุทยานแห่งชาติทับลานทำให้ครอบครัวไม่สามารถโอนหรือว่าส่งต่อมรดกให้ลูกหลานได
2: ้ก็อยากจะแบ่งลูกแบ่งหลานให้มันทำเพราะจะได้มีเอกสารชีพถือของใครก็มันเวลาไปเสียภาษีก็จะได้แบ่งแยกกันเสียไปใครก็มันรับไปได้อย่างนี้ครับแต่ที่นี่พอเป็นอย่างนี้ปั๊บเสียภาษีก็ต้องไปเสียคนเดียวจะแบ่งกันเสียก็ไม่ได้ไงครับที่นี่เวลาเสียภาษีมันก็เลยเป็นปัญหา ตรงนั้น
3: จะแบ่งเราเองที่เป็นลูกหลานนี้เราจะแบ่งต่อให้ลูกมรดกลูกหลานก็ไม่ได้อีก
2: ไม่ได้ครับก็ต้องเป็นขนาดของพ่อปู่ย่าตายายแบ่งให้มาเรายังไม่ได้เอกสารสิทธิ์เราจะไปแบ่งให้ลูกหลานได้ก็ไม่ได้
0: ตำบลคอน

0: ขณะที่นายประวัติศาสตร์จันเทพหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานระบุว่าการแก้ปัญหาที่ดินอุทยานแห่งชาติทับลานมีความซับซ้อนตั้งแต่การประกาศแนวเขตอุทยานแห่งชาติเมื่อปี2524นั้นซึ่งมีการขีดเส้นแนวทับลงไปบนป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่มีการลงมาสำรวจพื้นที่จริงว่ามีชุมชนอาศัยอยู่ก่อนการประกาศแนวเขตหรือไม่จนทำให้เกิดปัญหามาจนถึงปัจจุบันทำให้ชาวบ้านออกมาเรียกร้องว่ามีการประกาศแนวเขตทับที่อยู่อาศัยที่ทำกินซึ่งจากการสำรวจเบื้องต้นจนถึงตอนนี้ทราบว่ามีผู้อาศัยอยู่เดิมก่อนที่จะมีการประกาศอย่างแน่นอนกว่า 5,000 รายซึ่งการประกาศเพิกถอนพื้นที่อุทยานทับลานพื้นที่กว่า 100,000 ไร่ให้สปก.บริหารจัดการตอนนี้มติยังไม่ถือว่าสิ้นสุดค่ะเพราะว่าหลังจากนี้จะมีการตั้งคณะกรรมการกลางมาทำการลงพื้นที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ถือครองในพื้นที่ในแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจนตามข้อเท็จจริงของแต่ละกลุ่มอีกครั้งเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมค่ะ
1: คดีทุจริตสอบบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่นเริ่มขยายวงนะคะเมื่อคณะพนักงานสอบสวนของปปช.ไปตรวจสอบโกดังเก็บกระดาษคำตอบที่เป็นกระดาษคำตอบสอบในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการมีการขนย้ายเอกสารต้นฉบับกว่า 800,000 แผ่นไปตรวจพิสูจน์แล้วก็เปรียบเทียบกับหลักฐานที่ยึดได้จากบ้านพักที่จังหวัดนนทบุรีหลังจากที่มีข้อสังเกตว่ากระดาษคำตอบบางส่วนเคยถูกนำออกจากระบบจัดเก็บเดิมค่ะจุดเริ่มต้นของการตรวจสอบกระดาษคำตอบครั้งนี้นะคะส่วนหนึ่งมาจากผู้ใช้ Facebook คนหนึ่งที่อ้างว่าเป็นผู้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบางส่วนซึ่งเคยยื่นคำร้องขอตรวจสอบคะแนนสอบหลังจากมีข้อสงสัยผลการสอบของตัวเองระบุว่ามีผู้เข้าสอบหลายคนยื่นคำร้องและได้รับหนังสือให้นัดหมายไปดูกระดาษคำตอบที่สถานที่เก็บในจังหวัดสมุทรปราการเจ้าหน้าที่แจ้งว่ากระดาษคำตอบบางส่วนถูกนำออกจากกล่องจัดเก็บเพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบตามคำร้องก่อนจะส่งกลับเข้าที่จัดเก็บอีกครั้งประเด็นดังกล่าวก็เป็นหนึ่งในข้อสังเกตสำคัญของคณะพนักงานไต่สวนหลังจากขยายผลคดีทุจริตสอบบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่นนำไปสู่การเข้าตรวจสอบสถานที่จัดเก็บกระดาษคำตอบอย่างละเอียดเมื่อวานนะคะเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ขนย้ายกระดาษคำตอบกว่า 800,000 แผ่นหรือประมาณ2คันรถบรรทุกออกจากโรงพิมพ์แห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลปากคลองบางปรากฏอำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการที่ถูกอ้างว่าเป็นสถานที่จัดเก็บกระดาษคำตอบนำไปเก็บรักษาและตรวจพิสูจน์พร้อมกับเปรียบเทียบกับเอกสารและข้อมูลดิจิทัลที่ตรวจยึดได้จากการเข้าตรวจค้นบ้านพักในจังหวัดนนทบุรีนายเนติพลชุมยวงผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษสำนักงานปปช.เปิดเผยว่าเอกสารทั้งหมดนั้นเป็นกระดาษคำตอบต้นฉบับของผู้เข้าสอบมีการจัดเก็บแยกตามประเภทการสอบค่ะทั้งภาคกอภาคขอรวมถึงแยกตามตำแหน่งที่เปิดรับสมัครกว่า80ตำแหน่งรองรับอัตราการบรรจุกว่า 6,000 อัตราจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ากระดาษคำตอบส่วนใหญ่ยังอยู่ในสภาพปิดผนึกและซีลอย่างเรียบร้อยแต่พบกล่องเอกสารบางส่วนถูกแยกออกจากชุดเก็บหลักฐานโดยได้รับคำชี้แจงนะคะว่าเอกสารดังกล่าวนั้นเคยถูกนำออกจากระบบจัดเก็บเพื่อให้ผู้เข้าสอบที่มายื่นคำร้องได้ตรวจสอบกระดาษคำตอบก่อนจะนำกลับเข้าจัดเก็บภายในที่จัดเก็บในภายหลังค่ะ
2: เขาเก็บไว้ในโกดังแล้วก็ใส่ลังไว้ใส่ลังไว้เป็นกล่องนะใส่ลังไว้เป็นกล่องจะแบ่งเป็นข้อสอบภาคกอและข้อสอบภาคขอนะแต่ละตำแหน่งที่เคยให้สัมภาษณ์ไปว่ามีทั้งหมดเนี่ย80กว่าตำแหน่งนะครับและอัตราที่รับเนี่ย 6,000 กว่าคนนะครับตอนนี้เราที่ไปหมดแล้ว
3: ลักษณะของการเก็บไว้นะครับการซีน
2: มีการซีเรียบร้อยครับมีการซีเรียบร้อยครับ
4: มี
2: การ
4: ซีเรียบร้อยตาม QR นี่บอกว่าอยู่ในห้องความมั่นคง
2: มันมีกล่องที่ก่อนหน้านี้ที่ทางสถและทางมสวนะฮะแล้วก็ผู้จัดการโรงงานแจ้งให้ทราบว่าได้มีผู้ข้อสอบบางรายนะครับได้มาขอตรวจดูก็เลยจำเป็นต้องดูกระดาษคำตอบของรายนั้นไปให้ผู้ข้อสอบเนี่ยที่มีความสงสัยเรื่องคะแนนการสอบไปตรวจสอบดูครับก็ส่งกลับคืนมาแล้ว
1: แนวทางการตรวจพิสูจน์จะครอบคลุมทั้งการเปรียบเทียบกระดาษคำตอบต้นฉบับกับเอกสารที่ตรวจยึดได้จากบ้านพักในจังหวัดนนทบุรีกระดาษคำตอบทุกฉบับยังคงอยู่ในสภาพเดิมนะคะหรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนภายหลังการสอบหรือไม่รวมถึงข้อมูลดิจิทัลและหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อขยายผลไปยังผู้ที่อาจจะมีส่วนเกี่ยว

0: ข้องกับขบวนการทุจริตสอบค่ะ
1: ทางด้านของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเพชรบูรณ์หรือว่ากทจ.เพชรบูรณ์มีมติเห็นชอบสั่งพักราชการจ่าพิชิตที่เป็นผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์วิเชียรบุรีที่มีชื่อไปเกี่ยวข้องกับทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นแล้วค่ะเมื่อวานนี้นายกกชัยฉายรัศมีกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลหรือว่ากทจ.เพชรบูรณ์วาระสำคัญเรื่องขอความเห็นชอบพักราชการพนักงานเทศบาลซึ่งเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงกับจ่าสิบตรีพิชิตทั้งพรมผู้อำนวยการยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีหลังจากมีชื่อเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ประชุมมีมติเห็นชอบสั่งพักราชการจ่าสิบตรีพิชิตจนกว่าการสอบสวนข้อเท็จจริงจะปรากฏโดยล่าสุดนายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ก็ได้มีหนังสือด่วนถึงนายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรีลงวันที่24มิถุนายน2569เพื่อให้รับทราบมติดังกล่าวขณะเดียวกันยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงและเรียกบุคคลภายในอำเภอวิเชียรบุรีประมาณ40คนที่ผ่านการสอบคัดเลือกและได้รับการบรรจุในพื้นที่ต่างๆทั้งในจังหวัดเพชรบูรณ์และต่างจังหวัดเข้าให้ปากคำกับคณะกรรมการชุดดังกล่าวก่อนสรุปข้อเท็จจริงเสนอต่อผู้บังคับบัญชาโดยไม่เกี่ยวข้องกับกรรมการชุดของเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีส่วนกรณีที่จ่าสิบตรีพิชิตจะลาออกจากราชการนั้นนางสาวสุนีมังคลารัตนศรีรองนายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรีให้ข้อมูลว่าจ่าสิบตรีพิชิตได้ติดต่อมายังคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีโดยแสดงเจตนาต้องการยื่นใบลาออกจริงแต่ว่ายังไม่เข้ามายื่นค่ะโดยคาดการว่าจะเข้ายื่นลาออกภายใน 1-2 วันนี้อย่างไรก็ตามกทจ.ระบุว่าคงไม่อนุมัติเนื่องจากอยู่ระหว่างการสอบสวนทางวินัยล่าสุดยังไม่พบว่ามีการปรากฏตัวต่อสาธารณะและไม่ได้เดินทางไปทำงานตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาแล้วส่วนน้องชายก็คือพันจ่าอากาศเอกณัฐพงศ์ทั้งพรมพาณิชย์ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรีอยู่ระหว่างไปราชการที่ต่างที่กรุงเทพมหานครค่ะ
2: หลังจากที่มีการเปิดเผยการทุจริตข้อสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นแล้วก็สืบค้นตัวบุคคลที่อาจจะมีความเชื่อมโยงนะคะหนึ่งในนั้นมีเจ้าหน้าที่นักวิชาการตรวจสอบภายในอบต.คลองขะเม่าจังหวัดกระบี่ซึ่งล่าสุดเจ้าหน้าที่ที่ถูกพาดพิงยังไม่ได้ลาออกตามที่เป็นข่าวเพียงแต่ว่าเป็นการลาชั่วคราวหลังจากที่สภาพจิตใจย่ำแย่ส่วนทางพ่อของเจ้าหน้าที่เองเขาก็ชี้แจงว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการโกงข้อสอบค่ะ
3: กรณีเจ้าหน้าที่ปปช.ไปบุกค้นบริษัทต้องสงสัยแก้คะแนนสอบข้าราชการท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรีมีการเรียกรับเงิน 350,000 บาทสำหรับตำแหน่งทั่วไปส่วนในพื้นที่ที่มีการแข่งขันสูงหรือตำแหน่งที่มีการแข่งขันสูง 700,000 ถึง 800,000 บาทมีการเปิดเผยข้อมูลเลขประจำตัวผู้สอบว่าอาจจะไปเกี่ยวข้องและปัจจุบันบรรจุเป็นข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการที่อบต.คลองขะเม่าอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่นะคะล่าสุดมีกระแสข่าวว่าเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวลาออกไปแล้วนั้นทีมข่าวมีการสอบถามไปยังเจ้าหน้าที่อบต.คลองขะเม่ายืนยันว่าเจ้าตัวยังไม่ได้ลาออกแต่เป็นการลาพักชั่วคราวเพราะอยู่ในภาวะเครียดทางพ่อของเจ้าหน้าที่คนนี้บอกกับทีมข่าวทางโทรศัพท์นะคะว่าตกใจที่เห็นภาพลูกสาวถูกวิพากษ์วิจารณ์ตามสื่อสังคมออนไลน์มีการชี้แจงว่าลูกสาวสอบบรรจุด้วยตัวเองไม่เคยเสียเงินให้กับกระบวนการทุจริตหรือฝากเข้าบรรจุราชการและพร้อมกันนี้ยอมรับว่ามีส.ส.คนหนึ่งติดต่อตัวเองเสนอว่ามีเส้นสายฝากลูกสาวบรรจุได้แต่ไม่ได้เสนอเรียกเงินตอนนั้นมีการจ่ายเงินค่าคอร์สติวเพื่อสอบ 14,000 บาทเท่านั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้สภาพจิตใจลูกสาวและครอบครัวย่ำแย่ค่ะ
4: คร
3: ับ
4: เพราะว่ามันไม่ได้เป็นความผิดของเด็กเลยครับไม่ได้ผิดของผมเลยผมไม่ได้ขยายไรเลยครับไม่มีเลยครับ
5: อ๋อไม่มีใครมาเรียกรับไปได้เลยใช่ไหมครับพ่อ
4: ครับนี่ผมบอกตามตรงเลยมันมีจ่อๆได้ไม่รู้นะโตมาที่หนึ่งเหมือนแต่ครับไม่จะเสียนี่ครับอันนั้นตามรู้ได้เลย
5: อ๋อจ่อๆโตมาเหมือนเขาบอกว่าหรือมั่งครับ
4: พ่อผมก็ติดต่อได้ได้เป็นนั้นแต่ว่าผมก็ไม่ได้ติดต่อติดตามไม่ได้เว้นแต่วันนั้นหนังสือขายก็ชอบเลยครับ
5: ครับ
4: ไม่มีเรื่องการเสียตังค์ไม่มี
1: ขณะที่ทางอบต.ออกหนังสือประกาศชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีบรรจุข้าราชการท้องถิ่นโดยมีเนื้อหาระบุว่ากระบวนการสรรหาและบรรจุตำแหน่งเป็นอำนาจหน้าที่และดำเนินงานของคณะกรรมการกลาง

0: ทางอบต.ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและหากผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเป็นทางการจะดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายอย่างเคร่งครัดสำหรับอบต.คลองขะเมามีการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นในรอบเดียวกัน2ตำแหน่งส่วนภาพรวมของจังหวัดกระบี่ก็มีผู้ได้รับการบรรจุรวม151ตำแหน่งค่ะที่จังหวัดพัทลุงมีการรายงานตัวเข้าบรรจุเป็นข้าราชการ93คนกระจายไปตามอปท.ต่างๆใน11อำเภอก็ยังคงทำงานกันตามปกติและอีก19คนจะเข้ารายงานตัวในวันที่1กรกฎาคมนี้ณขณะนี้ยังไม่มีคำสั่งให้ชะลออย่างเป็นทางการค่ะ
1: ครั้งที่แล้ว92ครับแล้วก็นี่จะเรียกวันที่1 19คนค่ะตอนนี้คือให้เหมือนน่ายืนยันว่า
2: แต่ตอนนี้ยังไม่มีการระงับอะไร
1: ยังค่ะตอนนี้ยังไม่ได้มีการสั่งมาจากข้างบน
2: คือมารายงานตัวตามปกติ
1: ยังก็ยังปรับใจที่ยังไม่มีอะไรณวันนี้ก็เขาต้องมารายงานตัววันที่1แต่ถ้าเกิดมีอะไรสั่งมาก็ค่อยว่ากันอีกทีนึง
0: ส่วนกระแสข่าวที่ระบุว่ามีการยิงบ้านข้าราชการพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านนาอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทลุงโดยระบุว่าเป็นนายหน้าเรียกเก็บเงินเพื่อบรรจุราชการแต่ว่าสอบไม่ติดไม่มีรายชื่อนั้นขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานชัดเจนนะคะเป็นเพียงข้อมูลคำบอกเล่าส่วนเหตุการณ์ยิงใส่บ้านเกิดขึ้นจริงเจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างสืบสวนติดตามตัวผู้ก่อเหตุและหาสาเหตุต่อไปค่ะ
3: ขบวนการโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นมีประเด็นที่ต้องตรวจสอบกันอีกมากนะคะตัวแปรสำคัญยังอยู่ที่ข้อพิสูจน์ที่จะออกมาจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒหรือว่ามศว.นั่นเองนะคะเมื่อวานนี้ค่ะก่อนที่ทางปปช.จะไปขออายัดกระดาษคำตอบที่เก็บรักษาเอาไว้ที่สมุดปราการปปช.ไปขอข้อมูลกับผู้บริหารของมศว.มศว.เป็นหน่วยงานผู้ได้รับ TOR จัดการสอบและดูแลข้อสอบนะคะมศว.บอกว่าการจัดเก็บเอกสารกระดาษคำตอบในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ส่วนของเอกสารคำตอบฉบับจริงถูกจัดเก็บไว้ที่โรงพิมพ์ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการจริงตามที่มีการตรวจสอบพบนะคะโดยแถลงการในนามมหาวิทยาลัยที่ออกมาบอกว่าขณะนี้มศว.ยังอยู่ระหว่างพิจารณาตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเท็จจริงและยืนยันว่าสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามศว.ได้รับผิดชอบดำเนินการจัดสอบแข่งขันดังกล่าวซึ่งก็เป็นการยืนยันถึงข้อเท็จจริงนะคะต่อมามีแถลงการออกมาอีกฉบับหนึ่งในนามของสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาซึ่งระบุว่าการดำเนินการจัดสอบแข่งขันเสร็จสิ้นกระบวนการแล้วก็ได้ทำการส่งมอบงานให้กับผู้ว่าจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วใจความอีกส่วนยังบอกว่าขอยืนยันว่าตลอดระยะเวลาการดำเนินงานยึดมั่นในหลักความถูกต้องโปร่งใสเป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การวางแผนการจัดสอบการบริหารจัดการข้อสอบการรักษาความลับความปลอดภัยของข้อมูลการควบคุมมาตรฐานสนามสอบตลอดจนกระบวนการประมวลผลและรายงานผลการสอบทั้งหมดนี้ดำเนินการภายใต้ระบบควบคุมภายในและมาตรการกำกับดูแลที่เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพขั้นสูงนะคะและหลังจากที่ปปช.พบกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยซึ่งบอกว่าอธิการบดีมาพบเองก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมค่ะ
4: ที่ได้วันนี้นี่เป็นประโยชน์มากก็คือว่าได้รับนโยบายนะท่านอธิการท่านให้นโยบายกับผู้ใต้บัญชาท่านบอกว่าให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่นะครับให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับปปช.ท่านรู้กระบวนการขั้นตอนกับปปช.ดี
5: ก็คือแค่คุยแค่ทางวาจาแต่ว่ามีเอกสารเพิ่มเติม
4: วันนี้ในส่วนของข้อมูลหลักฐานเนี่ยท่านบอกว่าท่านส่งได้วันนี้ท่านส่งให้หมดเลยคนเจทางนี้ท่านให้ความร่วมมือแล้วครับท่านบอกเต็มที่ที่นี่ไม่มีปัญหาแต่อยู่ระหว่างการประสานงานไปยังกรมที่เป็นคนส่งเสริมนะครับว่าท่านจะมาเปิดพร้อมกันหรือเปล่าม
3: ีการพูดถึง TOR นะคะซึ่งจะเป็นรายละเอียดขอบเขตงานที่ใช้เปิดแข่งขัน e-bidding หาคนที่สนใจเข้ามารับงานดำเนินการสอบแข่งขันครั้งนี้ซึ่งมศว.ทราบอยู่แล้วว่าเป็นผู้ได้งานไปนายมนัสสุวรรณรินทร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาออกมายอมรับว่าตัวเขาเองแหละค่ะเป็นบุคคลสำคัญในการยกร่างและพยายามที่จะอุดรอยรั่วทุจริตเอาไว้ทั้งหมดตัวเขาก็ตั้งข้อสังเกตหลายๆประเด็นนะคะเกี่ยวกับคดีที่เกิดขึ้นผ่าน Facebookมันจะมีจุดหนึ่งที่มีโพสต์ของรองผู้ว่าที่บอกว่าการแต่งคะแนนในกระดาษคำตอบได้ต้องมีคำเฉลยจากมหาวิทยาลัยคำเฉลยนี้เก็บเอาไว้เป็นความลับฝ่ายเดียวของมหาวิทยาลัยสถไม่อาจทราบได้ TOR กำหนดไว้เช่นนั้นคำเฉลยจำนวน87ชุดออกมาได้อย่างไรพอคุณผู้ชมได้อ่านข้อความแบบ

0: นี้ก็มีอีกเรื่องที่ต้องมาคิดมากกันแล้วใช่ไหมคะสำหรับกระทรวงอว.ซึ่งเป็นผู้กำกับดูแลมหาวิทยาลัยนะคะศาสตราจารย์ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ก็บอกกับผู้สื่อข่าวบอกว่าเมื่อวานเนี่ยมศว.เขาออกแถลงการชี้แจงออกมาแล้วก็น่าจะได้ข้อมูลพร้อมหน้ากันแล้วในส่วนของเราก็หมายถึงของอว.เองบอกว่าโปร่งใสและที่พร้อมที่จะดำเนินการค่ะ
1: ผมยังไม่ได้คุยกับท่านอัยการโดยตรงเนาะแต่ว่าเมื่อกี้ให้ท่านปลัดนะครับช่วยดำเนินการละนะครับก็ทราบว่าน่าจะแล้วเสร็จโดยเร็วนะครับเราก็พยายามจะทำให้เป็นเส้นเดียวกันนะครับเพื่อที่จะได้ข้อมูลตรงกันครับ
2: ได้คุยกับท่านอนุทินไหมครับเรื่องนี
3: ้นายกกำชับเลยไหมครับ
1: คุยครับเรื่องความสุจริตเป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะครับเรื่องความโปร่งใสความสุจริตนะครับแล้วก็ต้องให้ข้อมูลทุกอย่างโปร่งใสให้พี่น้องประชาชนเห็นได้เร็วที่สุดครับคุยครับ
0: ทีนี้ข้อสังเกตเกี่ยวกับการโกงผลสอบข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่หลายคนบอกว่าอาจจะมีมานานแล้วก็ได้เกิดมาหลายรุ่นแล้วหรือไม่เพราะว่ามันเคยมีกรณีหลายๆครั้งที่มีข้อร้องเรียนอย่างกรณีที่เกิดขึ้นกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสตูลก่อนหน้านี้ค่ะ
4: ไม่ไงวันมาข้อเบียร์ลบวันนั้นเนาะมาเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับหลายๆคนที่เขามากันนี่คือถ้าต่างคนต่างได้เบียร์ลบก็หยุดตีกันไม่ใช่เท่าไรไม่ใช่โรยไม่ใช่มาห้าเหลืองเคยไม่ได้มาหาเรื่องไม่ได้มารบราเคยไม่ได้มาก้าวใกล้เรื่องอะไรต่างๆใช่
5: เงินที่ถูกเสียไปเท่าไหร่คะเสียไปค่าอะไรคะ
4: เขาบอกว่าบันเรือวันก้อนคือทุกคนได้มายัดแย่ลูกได้มีงานทําแต่หมาข้อว่าเขาจะช่วยเรื่องงานทําของลูกในเมื่อตอนนี้บ้านเมืองเราก็รู้อยู่ถูกหน้าถีถูกตําแหน่งถูกการงานใช่มั้ยถ้าไม่มีเบี้ยไม่มีเส้นหมดโอกาสเดินจะเรียนจบหน่อยนี่เรียนกันตามความเป็นจริงเลยยูโนไม่มีโอกาสเลยแต่อันเราความยากได้นั้นก็จำเป็นเลยเนาะ
0: คุณผู้ชมคะนี่เป็นชาวอำเภอควนการหลงจังหวัดสตูลคนหนึ่งเขาเคยให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาในช่วงเวลาที่ไปแจ้งความกับตำรวจบอกว่าปี2564ถึง2565มีกลุ่มคนที่แอบอ้างบอกว่ามีช่องทางพิเศษช่วยสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นตำแหน่งต่างๆได้เรียกรับเงินรายละ 300,000 ถึง 700,000 บาทแล้วไปหลอกผู้คนในจังหวัดสตูลกับจังหวัดตรังชาวบ้านคนนี้เชื่อว่าน่าจะมีคนหลงเชื่อประมาณ80คนทีนี้ต่อมาต้นปี69รายชื่อที่ประกาศออกมาเนี่ยไม่มีรายชื่อของคนเหล่านี้อยู่พอไปทวงถามซ้ำๆขบวนการเหล่านั้นก็อ้างว่ากำลังดูรายชื่อย้อนหลังตัวผู้ให้ข้อมูลนะคะเขาอ้างว่าภายหลังมีการเจรจาไกล่เกลี่ยมีการจ่ายเงินคืนด้วยคนละ 50,000 บาทก็ทำให้ชาวบ้านเนี่ยหยุดเคลื่อนไหวผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสตูลบอกว่าเดิมมีผู้ร้องเรียนทั้งหมด10คนพอเจรจากันก็ถอนแจ้งความไป5คนอีก5คนนั้นกำลังขยายผลตรวจสอบแต่ว่าล่าสุดมีคนแจ้งความเพิ่มอีก1คนค่ะ
6: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยสะเทือนความเชื่อมั่นอย่างมากเลยนะคะดังนั้นสอบถามพูดเพิ่มเติมกับดร.มานะนิมิตมงคลประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยว่าจะทำอย่างไรถึงจะอุดช่องโหว่ช่องว่างในการสอบบรรจุพนักงานเจ้าหน้าที่ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เพราะถึงแม้ว่าในกระบวนการเนี่ยดูแล้วจะป้องกันไม่ให้มีการลอกไม่ให้มีการลักลอบนำข้อสอบเข้าไปหรือว่าทุจริตระหว่างสอบแต่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่ามันไปถึงเรื่องของการแก้ไขคะแนนกันแล้วด้วยนะคะมันสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงจริงๆดร.มานะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
7: ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณพิมพิมลคุณเจสตาครับ
6: ค่ะจริงๆแล้วใน TOR ครั้งนี้เนี่ยทราบมาว่ามีการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทุจริตปรับปรามป้องกันตรวจสอบคอร์รัปชันมาร่วมกันในการร่าง TOR คือมันค่อนข้างที่จะรัดกุมอยู่แล้วแต่กระบวนการมันก็ยังมีเหตุให้มีการทุจริตได้ดร.มองเรื่องนี้ว่ายังไงบ้างนะคะ
7: ต้องกลับไปที่ประเด็นบอกว่ามีเขาใช้คำว่าภาคีเครือข่ายนะอันเนี้ยก็น่าสนใจนะครับ
6: yeah.
7: เพราะมันเป็นหน่วยงานราชการครับเป็นหน่วย mm. ใกล้เคียงที่เขาทำงานร่วมกันเป็นปกติแล้วเพราะฉะนั้นการเข้ามาร่วมจับตาเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจนะครับว่าทำกันจริงจังมากน้อยแค่ไหนครับ
6: yeah.
7: ไม่เป็นไรครับสิ่งที่เมื่อสักครู่ที่บอกว่าขนาดนี้มันกำลังเป็นปัญหาวิกฤตความศรัทธาวิกฤตความเชื่อมั่นของประชาชนเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องจริงครับแต่มันเป็นเรื่องจริงที่น่าเป็นห่วงมากเพราะว่าการโกงสอบครั้งนี้เนี่ยมันทำกันแบบเอิกกระเลิกมากแล้วเป็นวิธีที่แบบย่ามใจจริงๆนะครับคนสอบคุณจะตอบอะไรก็ได้เดี๋ยวไปแก้คอมพิวเตอร์ให้นะพอลงคอมพิวเตอร์เสร็จประกาศผลเสร็จแล้วมาตามแก้กระดาษคำตอบให้อีกทีก็ได้ที่เราไม่เคยเจอวิธีการ

0: อย่างนี้ในโลกมนุษย์มาก่อนนะครับมันไม่ใช่แค่ประเทศไทยแต่ต้องเรียนอย่างนี้นะครับคอร์รัปชันในการบรรจุในการเข้าเป็นข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมันมีมายาวนานแล้วครับมีมาหลายสิบปีแล้วครับในอดีตเนี่ยมันก็จะไปเกิดที่ว่าพวกหน่วยงานต่างๆนะครับเขารับสมัครกันเองแล้วก็มีการจ่ายเงินจ่ายทองกันเองหรือเอาลูกเอาหลานเอาคนในตระกูลของเขาเนี่ยเข้าไปรับราชการตรงนั้นต่อมาปี60เนี่ยทางรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็ออกคำสั่งใหม่คำสั่งคณะปฏิวัติตอนนั้นนะครับที่บอกว่าการสอบเนี่ยให้มาสอบรวมทั้งประเทศเลยทีเดียวแล้วก็สอบมาน่าจะมีสัก4ครั้งนะครับทุกครั้งตอนแรกๆเนี่ยมันก็โกงน้อยเพราะมันยังเป็นของใหม่แต่พอครั้งที่2 3 4ก็โกงมามากเรื่อยๆมากเรื่อยๆครับเราเห็นชัดเจน
1: เหมือนเริ่มรู้กระบวนการแล้วก็เลยหาช่องได้อย่างนั้นหรือเปล่าคะ
0: ถูกคือพอคนพวกนี้มันจะเรียนรู้เพราะเงินมันเยอะคนอยากได้มันมากคนตะกะมันก็มากแต่ระบบของประเทศไทยอ่ะระบบรัฐเนี่ยนะครับมันเต็มไปด้วยอำนาจและความลับเพราะฉะนั้นการโกงมันเกิดขึ้นได้เสมอครับมีหลายคนถามบอกว่ารอบเนี้ยถ้าจับกันแบบถอนรากถอนคนได้จริงๆมันจะโกงจะหมดไปไหมไม่หมดครับมันจะไม่หมดไปเลยเพียงแต่ว่าถ้าคราวนี้เอาจริงคนมันจะกลัวและมันจะโกงกันน้อยลงมีโอกาสจับได้มากขึ้นซึ่งนั่นก็ดีพอแล้วครับ
1: ค่ะแต่ว่าครั้งนี้ต้องยอมรับว่ามันเป็นนวัตกรรมในการโกงจริงๆนะคะดร.มานะเพราะว่ามันทำให้หน่วยงานที่คุมสอบอย่างมหาวิทยาลัยเองก็ได้รับผลกระทบในเรื่องของความเชื่อมั่นไปด้วยตรงนี้ค่ะจะสามารถอุดช่องโหว่เหล่านี้ได้มากน้อยแค่ไหนหลังจากนี้นะคะ
0: อันนี้ต้องเรียกว่านวัตโกงมันไม่ใช่นวัตกรรมเพราะมันเป็นเรื่องที่ชั่วร้ายมากที่เกิดขึ้นนะครับจะอุดช่องว่างยังไงอันนี้ก็คงต้องมาดูกันเรื่องของเทคโนโลยีเพิ่มเติมอีกทีครับว่าหลังจากที่คุณสแกนข้อสอบมีการถ่ายรูปแล้วข้อมูลตรงนั้นเอาไปบันทึกที่ไหนแล้วมันมีดิจิตอลฟุตพริ้นท์ในตัวมันเองไหมว่าใครถ่ายลอกข้อมูลใครก๊อปปี้ข้อมูลไปได้เราเห็นว่าเขาใช้ช่องว่างตรงนั้นน่ะเป็นเงื่อนไขสำคัญนะครับครั้งนี้เขาก็พยายามที่จะป้องกันแต่เนื่องจากมันอยู่ในมือหลายคนและมันไม่สามารถควบคุมได้ว่าใครดึงข้อมูลไปได้มันเลยทำให้เกิดการโกงนะครับนี่ประเด็นหนึ่งที่อยากชี้ให้ท่านผู้ชมรายการฟังก็คือว่าการที่มหาวิทยาลัยไปรับงานของรัฐหรือรับงานของเอกชนมากมายนะครับมันไม่ได้แปลว่าคณะบดีหรือมหาวิทยาลัยเป็นผู้ไปดำเนินการเองซะทั้งหมดนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเป็นอาจารย์บางท่านเนี่ยไปรับงานมาใช้ชื่อมหาวิทยาลัยแล้วก็จ่ายคอมมิชชั่นให้กับมหาวิทยาลัยส่วนหนึ่งอาจจะประมาณ 15% อย่างเงี้ยบวกลบนะครับแล้วอาจารย์ท่านนั้นน่ะก็จะไปดำเนินการเองร่วมกับเพื่อนหรือกับคนนอกมหาวิทยาลัยอีกทีนึงในกรณีนี้อาจจะเป็นรูปแบบเหมือนกันหรือไม่ก็ตามซึ่งผมเข้าใจว่าจะเป็นแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันทำให้มหาวิทยาลัยเสียชื่อไปด้วยครับแต่ไม่เป็นไรครับเราก็อยากให้อาจารย์เนี่ยมีโอกาสที่จะฝึกฝนวิชาชีพจะได้เอาไปสอนเด็กๆได้แบบเรียนรู้ชีวิตจริงนะครับแต่มหาวิทยาลัยเนี่ยถ้าให้ใครมาใช้ชื่อคุณจะต้องมีความรับผิดชอบเข้าไปด้วยในการสอดส่องถึงความมีธรรมาภิบาลความซื่อสัตย์ของอาจารย์ท่านนั้นๆที่ไปดีลงานมาตรงนี้ถึงจะเริ่มต้นได้ครับตรงนี้มันถึงจะมีการกำกับดูแลกันครับ
1: ค่ะเพราะว่าก็มีการตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวไฟล์ก็ต้องไปหาแหละว่าหลุดไปจนถึงบ้านที่เขากำลังแก้ไขคะแนนศัลยกรรมคะแนนยังไงแต่ว่ามันก็ต้องมีตัวคำตอบเพื่อเอาไปแก้ไขกระดาษให้มันถูกต้องด้วยค่ะดร.มานะตรงนี้แหละจะเป็นช่องทางในการที่จะไปสืบเสาะยังไงให้เกิดความชัดเจนมหาวิทยาลัยเองก็ควรจะต้องเคลียร์ตัวเองให้ชัดเจนนอกเหนือจากแถลงการที่ออกมา 2-3 ฉบับด้วยหรือไม่นะคะ
0: ครับใช่ครับมีข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะครับครั้งนี้การทำงานของปปช.และตำรวจเนี่ยทำได้ดีมากมีการให้ข้อมูลต่อสื่อมวลชนทำให้ประชาชนได้รับรู้อะไรเยอะแยะเลยนะครับปกติเนี่ยพอเขาเข้าไปปุ๊บเขาจะไม่ค่อยพูดข้อมูลอะไรให้คนรู
1: ้
0: แต่วันนี้พอเริ่มคดีนะ เป็นห่วงอยู่แต่ว่าถ้ากรรมการปปช.มีมติให้รับคดีไว้อ่ะเข ข้อมูลทั้งหมดมันจะถูกรวบไปที่ปปช.และถูกปิดเป็นความลับไปอีก3ปี5ปีนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ใจเย็นๆนิดนึงขอให้ตำรวจเร่งทำงานนะครับให้กระทรวงมหาดไทยเร่งสอบสวนให้ข้อมูลประชาชนได้รับรู้มากขึ้นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมีผลต่อการเข้า OECD ด้วยเพราะมันเป็นเรื่องของการกระทบหลักนิติธรรมของประเทศคุณไม่บังคับใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมาและมันเป็นการทำลายสิทธิมนุษยชนของคนที่อยากทำงานเนี่ยอยากเข้าสู่อาชีพคนที่จะเข้าสู่รายได้
1: คนที่สุดจริงจริงอะนะคะ
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าเราแก้เรื่องนี้ไม่ได้ทำไม่เคลียร์การเข้า OECD เราจะมีปัญหาครับเราจะเสื่อมเสียในสายตาชาวโลกด้วยเหมือนกันครับในเหตุการณ์ครั้งนี
2: ้
0: แต
2: ่
0: ว่า
2: ค่ะฉันค่ะ
0: ฉันตั้งมหาไทยเนี่ยตอนนี้ตั้งกรรมการสอบสวนแต่สิ่งที่ผมอยากเห็นนะอย่าสอบสวนกันเองเลยเอาคนนอกไปร่วมเป็นกรรมการสอบสวนได้ไหมกรรมการที่เป็นกลางอ่ะให้มันสง่างามให้มันชัดเจนกว่านี้สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือว่ามีการตัดตอนเกิดขึ้นเพราะมันเป็นเรื่องเสื่อมเสียหรือเป็นเรื่องสะท้อนถึงความด้อยประสิทธิภาพของมหาไทยเองครับ
2: ค่ะกำลังจะสอบถามพอดีเลยว่าเป็นกังวลแค่ไหนเกี่ยวกับเรื่องของการตัดตอนนะคะถ้าเป็นในเคสเนี้ยค่ะจะเอาคนผิดตัวจริงหรือต้นตอมาลงโทษได้มีความเชื่อมั่นมากน้อยขนาดไหนคะ
0: วันนี้จำนวนคนจ่ายเงินมันเยอะเหลือเกินที่พูดกันบอกว่า 9,000 นะครับมันเป็นเรื่องที่น่าวิตกกันแต่มีมากขนาดนี้มันต้องมีเส้นทางการเงินนะเพราะฉะนั้นปปง.นะครับหรือขอการขอข้อมูลจากธนาคารต่างๆมันสามารถไล่ได้ครับว่ามันไปจบที่ไหนมันอาจจะมีนอมินีที่ตัดตอนแต่ไม่เป็นไรครับถ้าเอาข้อมูลของคนที่อยู่ในกระบวนการโกงมาด้วยเอาข้อมูลสองฝั่งเนี่ยมาสวมกันนะครับเราคงเห็นข้อมูลอะไรที่ชัดเจนมากกว่านี้ครับอย่าไปจบแค่คนตัวเล็กๆคนเป็นลูกจ้างหรือคนที่จ่ายเงินจ่ายทองมันต้องมีมากกว่านั้นวันนี้เราเห็นปลาตัวเล็กวันข้างหน้ามันต้องมีตัวใหญ่และตัวใหญ่กว่ามันอาจจะใหญ่ถึงระดับปลาวาฬเลยก็ได้ครับ
1: ค่ะต้องไปให้ถึงต้นตอจริงๆอันนี้เชื่อว่าสังคมก็ต้องการจะเห็นแต่ในขณะเดียวกันนะคะในอีกทางคนที่ยอมจ่ายดร.มานะคืออันนี้มันก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันว่าด้วยตัวเงินที่มีการรายงานกันมาเนี่ย 300,000 ถึง 700,000 ซึ่งเป็นเงินก้อนใหญ่มากแต่ว่าถ้าเกิดได้รับราชการจะมาเริ่มต้นแค่ประมาณ10,000 20,000 แบบนี้ค่ะทำไมมองว่าทำไมถึงได้ยอมจ่ายกันขนาดนั้นนะคะ
0: คือคนส่วนนึงอะวันนี้ขอให้ได้งานทำเถอะเขาก็เอาแล้วทำงานอะไรก็ได้นะครับพ่อแม่อยากให้ลูกเริ่มต้นได้อย่างมั่นคงบางคนมีเงินเก็บไว้ก็จ่ายออกมาบางคนอาจจะต้องขายวัวขายควายนะครับขายที่นาหรือไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามาก็ต้องยอมครับเพื่อให้ลูกได้มีโอกาสแต่เราลองดูนะครับตำแหน่งที่คนจะแย่งกันมากๆอย่างเช่นพวกปลัดน
1: ะ
0: อันนี้ใหญ่หน่อยก็ต้องมีอาวุโสหน่อยนะครับแต่ฝ่ายจัดเก็บรายได
1: ้
0: ฝ่ายโยธาจะเป็นตำแหน่งที่ราคาสูงครับเพราะมันมีโอกาสให้ถอนทุนง่ายผมยกตัวอย่างอันหนึ่งอันตัวอย่างเล็กๆเลยไม่ต้องตำแหน่งสวยหรูหรอกครับเราเห็นข้อมูลที่แชร์กันออกมานี่ก็คือว่าแม้แต่ตำแหน่งคนขับรถขยะก็อยู่ในรอบนี้ด้วยเราไม่ได้ดูถูกอาชีพนะครับแต่พอรถขยะปุ๊บเนี่ยเขาได้เงินเดือนเหมือนจากข้าราชการคนหนึ่งตามลำดับนะครับแต่เขาจะมีโอกาสที่จอดรถแล้วก็คับขยะเอาขยะที่แยกอ่ะไปขายเป็นรายได้พิเศษแต่ว่ามันจะมีอีกอันหนึ่งก็คือว่าคนขับรถน่ะเป็นหัวหน้าทีมเขาจะเป็นคนที่ระบุว่าจะเอาใครมาเป็นเด็กติดท้ายรถขยะครับตรงนั้นน่ะในกทม.ก็เป็นเหตุการณ์แบบนี้ต้องมีการจ่ายเงินกันครับถึงจะมาติดรถขยะได้เห็นไหมครับถ้ามีตำแหน่งก่อนมีโอกาสก่อนมันจะเป็นช่องทางทางการเงินครับแต่ตำแหน่งเล็กๆอย่างครูช่วยสอนผู้ดูแลเด็กดูแลคนชราพวกนั้นโอกาสหาเงินหาทองก็ยากเพียงแต่ว่าถ้าเริ่มงานได้แล้วบรรจุแล้วการโอนย้ายไปอยู่ใกล้บ้านการโอนย้ายไปตำแหน่งที่สูงขึ้นดีขึ้นหรือเทียบไปเป็น ข้าราชการสามัญมันก็จะมีโอกาสมากขึ้นครับ
2: ค่ะดร.ขาก่อนหน้านี้ค่ะการสอบของท้องถิ่นเนี่ยก็จะมีการแยกสอบใช่ไหมคะในช่วงที่ผ่านมาค่ะพอแยกสอบก็มีข้อคอร

0: ประหาบอกว่าก็เล่นพักเล่นพวกเอาคนที่รู้จักเอาคนที่เป็นเครือญาติแล้วก็สอบได้ในจุดนั้นๆทีนี้ภายหลังเปลี่ยนมาเป็นสอบในส่วนกลางทั้งหมดเลยรวบเข้ามาก็กลายเป็นว่ากลายเป็นคดีอย่างที่เราเห็นในเวลานี้อ่ะค่ะทีนี้ครั้งต่อไปจะยังไงดีคะ
1: เอาออกจากมือมหาดไทยเป็นเรื่องดีที่สุดเราลองดูนะสอบของกอพอสอบข้าราชการสามัญน่
0: ะ
1: ทำไมไม่มีข้อกล่าวหาอย่างนี้สอบกันทุกปีคนสอบเยอะกว่านี้อีกทำไมไม่มีข้อกล่าวหาใช่ไหมครับมันแปลว่าหน่วยงานต้นสังกัดน่ะเกิดอะไรขึ้นพวกคุณต้องทบทวนตัวเองนะมีอีกกรณีหนึ่งที่เราต้องเปรียบเทียบนะครับว่าใครให้ใครทำนะ
0: อ
1: ย่างกรณีของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับมันไม่มีปัญหาเลยมีประสิทธิภาพดีเพราะเขาโอนให้เอกชนเป็นผู้บริหารกองทุนให
0: ้
1: มันก็เกิดประสิทธิภาพแต่กองทุนประกันสังคมให้ข้าราชการเป็นคนบริหารในกระทรวงแรงงานมันกลับมีปัญหาอันนี้เป็นตัวอย่างนะของอำนาจอยู่ในมือใครมันคือผลประโยชน์เพราะฉะนั้นต้องเอาไปสู่มือคนที่เป็นมืออาชีพครับ
2: ค่ะค่ะได้ค่ะเป็นข้อเสนอที่น่าสนใจจริงๆค่ะขอบพระคุณมากค่ะดร.มานะนิมิตมงคลนะคะประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยนะคะคือถ้าพูดถึงหน่วยงานต้นสังกัดเนี่ยอันนี้ก็ต้องเคลียร์กันจริงๆนะนอกเหนือจากเรื่องของการตรวจสอบทั้งหมดในกระบวนการที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องช่องโหว่มันอยู่ตรงไหนเพราะจริงๆแล้วเอาเข้าจริงในเรื่องของความพยายามในการที่จะแก้ไขการทุจริตเนี่ยค่ะก็อย่างที่คุณพิมลก็ตั้งคำถามไปเมื่อก่อนพอไปอยู่ในมือของท้องถิ่นเองมีข้อคอรหาเรื่องของการเล่นพักเล่นพวกก็รวบมาสอบในส่วนกลางแต่ในส่วนกลางก็มีคำที่คุณมานะบอกก็คือนวัตโกงคือมีวิธีการในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขมาจนถึงคะแนนระหว่างการสอบอาจจะไม่เห็นเรื่องของการทุจริตข้อสอบไม่ได้รั่วหรืออะไรแต่ก็มารั่วกันตรงที่มีการแก้ไขผลคะแนนเรื่องของการประกาศผลสอบที่มีชื่อที่เตรียมมาละว่าจะเป็นยังไงอันนี้ล่ะค่ะมันจะต้องทำให้เกิดความชัดเจนนะคะก็ต้องตั้งคำถามกลับไปที่หน่วยงานต้นสังกัดแต่ว่าณขณะนี้เนี่ยการตรวจสอบภายในของมหาดไทยเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตการสอบก็เริ่มต้นแล้วเหมือนกันนะคะก็มีการกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการจะให้แล้วเสร็จใน7วันเรื่องที่ต้องทำให้ชัดนั่นก็คือใครเกี่ยวข้องกับการทุจริตบ้างเบื้องต้นจากการสอบถามจากคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ยืนยันกับทางรายการออนไลน์ของเราเมื่อวานนี้นะคะบอกว่าตอนนี้ข้อมูลที่มีมันเริ่มเห็นแล้วว่าเกิดทุจริตขึ้นในจุดไหนใครมีส่วนบ้างคะ
3: สิ่งที่เราต้องการก็คือข้อเท็จจริงในกระบวนการว่าในข้อจริงเนี่ยเป็นยังไงใครมีส่วนเกี่ยวข้องบ้างนะครับแต่ในภาพรวมจริงๆแล้วเนี่ยข้อมูลที่เราทำกันมาเนี่ยณตอนนี้ผมค่อนข้างมั่นใจว่าเราสามารถที่จะเห็นแล้วแหละว่าการทุจริตที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นในจุดไหนนะครับแล้วก็เกิดขึ้นเมื่อไหร่ใครที่มีส่วนในการทุจริตครั้งนี้บ้าง
2: ก็เดี๋ยวพอตรวจสอบเสร็จอะค่ะบอกว่าจะมีการแถลงออกมาอีกครั้งหนึ่งแต่ทีนี้ในเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไทม์ไลน์มันค่อนข้างจะทอดยาวมาตั้งแต่ปี68จนถึง69เลยนะคะคนที่เกี่ยวข้องพัวพันกันมากมายตั้งแต่รัฐมนตรีในชุดที่ตัวคุณอนุทินเองยังคุมมท.1ในช่วงรัฐบาลคุณเศรษฐาคุณแพทองธารจนถึงตอนที่มีการเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีก่อนที่คุณอนุทินจะได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะประกอบกับคลิปที่ออกมาเนี่ยมันมีการเอ่ยมีการพาดพิงไปถึงรัฐมนตรีช่วยที่เราได้ฟังบางส่วนกันไปเมื่อวานนี้ก็ทำให้คนที่เคยอยู่ในตำแหน่งรัฐมนตรีณช่วงเวลาที่มันคาบเกี่ยวแล้วก็ได้รับมอบหมายให้ดูแลกรมสท.ต่างสท.ต่างก็ออกมาแสดงความบริสุทธิ์ใจค่ะออกมายืนยันไม่ได้เกี่ยวข้องอย่างคุณทรงศักดิ์ทองศรีที่เคยเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเช่นกันค่ะ
4: ท่านรองได้ฟังคลิปที่มีการพาดพิงว่ามันเป็นรัฐมนตรีช่วยครับ
5: ที่ช่วยมีหลายท่านนะครับช่วงนั้นเปลี่ยนผมก็เคยเป็นอย่างนั้นว่าเป็นปีช่วยอยู่ในกระทรวงมหาดไทยนะฮะแต่ผมยืนยันได้เลยนะครับว่าผมนี่ก็กำชับมาโดยตลอดติดตามดูนะครับเพราะที่ผ่านมามันมีข่าวนะข่าวว่ามันมีการทุจริตการสอบแบบนี้มีตัวเลขตามที่เป็นข่าวนี่แหละครับแต่เราก็เชิญหน่วยงานมาปิดช่องว่างทั้งหมดที่เราเห็นว่ามันมีช่องที่มีโอกาสนะครับอย่างเช่นเมื่อก่อนเนี่ยการสอบต้องมีการคนออกข้อสอบนะครับมีการออกข้อสอบถึง5ชุดมีคณะกรรมการนะครับมีโรงพิมพ์ตรวจสอบโรงพิม มีการขนส่งข้อสอบไปยัง

0: ไงนะครับไปถึงที่มีการเปิดศูนย์สอบ10ศูนย์สอบนะฮะแต่ละศูนย์สอบเนี่ยเมื่อสอบแล้วเนี่ยนะครับมีการลงชื่อแล้วต้องตรวจข้อสอบทันทีส่งการประเมินผลปิดช่องว่างการผลก็คำตอบกลับมากลัวจะมีช่องว่างในการทุจริตก็ปิดหมดแล้วครับก็เพิ่งเห็นเป็นข่าวเหมือนกันแล้วครับก็ตกใจเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะทำไมมันมีช่องว่างตรงไหนนะฮะที่ทำให้เกิดการทุจริตกันได้นะครับ
1: ยังมีคุณเดชอิฐขาวทองค่ะก็เคยเป็นรัฐมนตรีช่วงสั้นๆตอนที่คุณภูมิธรรมเป็นมท.1แล้วก็ได้รับมอบหมายดูแลสท.เหมือนกันก็ยืนยันนะว่าห้วงเวลาที่ดำรงตำแหน่งเนี่ยก็คือ30มิถุนายน68พ้นจากตำแหน่ง19กันยายน68ค่ะแล้วก็บอกว่า4วันก่อนที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งอธิบดีสท.ณขณะนั้นก็คือคุณนฤชาโคสาศิวิไลมีการประกาศให้มสว.ชนะการเสนอราคาในโครงการจัดสอบนี้ไปแล้วต่อมามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เขายื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาในช่วงเวลานั้นค่ะตัวคุณเดชอิฐก็ได้รับการบอกเล่าแล้วมีการร้องเรียนมาจากผู้บริหารอปท.กับข้าราชการบางส่วนด้วยเหมือนกันว่ามันมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความโปร่งใสของกระบวนการสอบมีการเรียกรับการจ่ายผลประโยชน์จริงๆในห้วงเวลานั้นคุณเดชอิฐบอกว่าเริ่มกระบวนการสอบไปบ้างแต่พ้นจากตำแหน่งไปก่อนการตรวจสอบมันก็เลยชะงักไปและแน่นอนว่าคนที่เกี่ยวข้องโดยตรงตั้งแต่เรื่องของการจัดทำ TOR ไปจนถึงการลงนามจัดซื้อจัดจ้างก็คือคุณนฤชาโคสาศิวิไลค่ะตอนนี้อยู่ในตำแหน่งอธิบดีกรมการปกครองนะคะแต่ณห้วงเวลาที่จัดทำ TOR เขายังดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจริงแต่ก็มีการออกแถลงการออกมาอีกฉบับเมื่อวานนี้ด้วยเหมือนกันนะคะบอกว่าณห้วงเวลานั้นเนี่ยในตอนจัดทำ TOR มีคณะทำงานพิจารณา TOR มีการลงนามใน MOU ให้ภาคีเครือข่ายป้องกันต่อต้านปราบปรามคอร์รัปชันร่วมให้ความเห็นกับ TOR นี้กระทั่งได้ผู้ชนะก็คือมสว.และแม้จะมีการอุทธรณ์ผลการพิจารณาแต่ก็มีข้อวินิจฉัยให้ดำเนินการต่อได้จริงแล้วก็ได้ลงนามในประกาศผู้ชนะเสนอราคาในฐานะหัวหน้าหน่วยราชการรัฐในขณะนั้นแต่ตัวเองพ้นจากตำแหน่งไปแล้วตั้งแต่วันที่28กรกฎาคม2568จึงไม่มีส่วนร่วมกับขั้นตอนของการจัดสอบและประกาศผลแต่อย่างใดค่ะเอาข้อจริงเรื่อง TOR เนี่ยค่ะจนถึงผู้ชนะการประกวดราคาก็มีแชทไลน์ของคุณมนัสสุวรรณรินทร์นะคะตอนนี้เป็นรองผู้ว่านครราชสีมาแต่ว่าณห่วงเวลานั้นเนี่ยเป็นอดีตเลขานุการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.ที่ว่าเนี่ยนะก็บอกว่าต้องเซ็นเข็นกันอีกรอบนึงกว่าจะได้ TOR ตามที่มีการประกาศจัดซื้อจัดจ้างออกมามันอาจจะแสดงให้เห็นด้วยเหมือนกันว่ากระบวนการตั้งแต่ TOR มันไม่ได้ราบรื่นมาตั้งแต่ต้นค่ะและตอนประกาศผลก็อย่างที่เห็นไปว่ามีการร้องอุทธรณ์มาอีกแต่ทีนี้ในมุมของรัฐมนตรีวรสิทธิ์ที่คุยกันเมื่อวานนี้ก็ยอมรับบอกว่าจริงๆ TOR ฉบับนี้มันมีคุณภาพและทำให้ตรวจสอบได้ว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตในขั้นตอนใดดังนั้นไม่ว่าหน่วยงานไหนที่อยู่ในกระบวนการก็ต้องมารับผิดชอบทั้งหมดแต่จะเป็นใครอันนี้ขอให้รอพิสูจน์และแถลงกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็รวมไปถึงเรื่องคลิปด้วยเช่นเดียวกันว่าจะต้องตรวจสอบอย่างเข้มข้นเช่นกันค่ะ
2: ไปด้วยครับอันนั้นเป็นสิ่งที่เราก็ต้องตรวจสอบด้วยเช่นเดียวกันซึ่งผมคิดว่าเราตรวจสอบไม่ยากครับเพราะว่าตัวตนของคนในคลิปเนี่ยผมเชื่อว่าเราตามได้อยู่แล้วนะครับหลังจากนั้นก็จะได้มีการขยายผลต่อไปว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยหนึ่งเป็นคลิปจริงหรือไม่จริงโอเคถ้าไม่จริงก็จบไปถ้าจริงเหตุการณ์เป็นยังไงขยายผลไปหาท่านใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับก็ต้องสืบข้อเท็จจริงกันต่อไปครับว่าใครเกี่ยวข้องบ้างถึงจะเป็นนักการเมืองจะเป็นข้าราชการหรือจะเป็นคนธรรมดาถ้าอยู่ในกระบวนการก็ต้องจัดการครับ
1: ณขณะนี้รอให้มีความชัดเจนถึงกระบวนการว่าเริ่มที่ไหนวงในรอบที่สุดมายังไงอันนี้ก็ต้องมาตามเรื่องเส้นเงินกันต่อด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่านี่เป็นกระบวนการที่ใหญ่มากและมีผู้เกี่ยวข้องค่อนข้างจะมากด้วยเช่นเดียวกันรัฐมนตรีช่วยบอกด้วยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยมีชื่อของคนที่ทุจริตแล้วคนที่สอบได้โดยสุจริตจะไม่ได้รับผลกระทบอะไรแต่คนที่ผ่านการคัดเลือกโดยทุจริตก็ต้องจัดการมีวิธีการพิสูจน์นะคะยืนยันเลยบอกว่ามีวิธีการที่พิสูจน์ชัดเจนว่าใครเกี่ยวข้องใครจ่ายเงินทุจริตการสอบแม้กระทั่งเสียงลือเสียงเล่าอ้างที่บอกว่าคนที่บางคนเนี่ยจ่ายเงินแต่ผลสอบเขาสอบได้เองอันนี้ก็ต้องจัดการด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่ทีนี้ผลกระทบ ถึงแม้จะยืนยันว่าคนสุจริตไม่ต้องห่วงแต่มันก็มีเกิดขึ้นแล้วเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้เองก็มีหนังสือราชการโดยทางรองอธิบดีสถ.ที่รักษาการในตำแหน่งอธิบดี

0: ดีก็ลงนามในหนังสือด่วนที่สุดลงวันที่24ขอให้ชะลอการบรรจุและแต่งตั้งคนที่สอบได้ตามบัญชีแนบท้ายหนังสือของสทลงวันที่16มิถุนายน69เอาไว้ก่อนแล้วขอให้แจ้งผู้สอบให้ชะลอการรายงานตัวณวันที่1กรกฎาคมแต่ทีนี้ก็มีข้อท้วงติงอยู่ดีค่ะเป็นการท้วงติงผ่าน Facebook ของนายมนัสรองผู้ว่าราชการนครราชสีมาและอดีตเลขานุการสทอย่างที่ว่าเนี่ยค่ะนะว่าการชะลอแบบเนี้ยมันจะเป็นการเปิดแนวรบใหม่หรือไม่เพราะถ้าจะทำจะจัดการก็ควรจะทำเฉพาะ 3,000 คนที่มีรายชื่อพัวพันกันทุจริตเท่านั้นดังนั้นในวันนี้เองก็ต้องติดตามการหารือของสทนะคะเพราะว่าเขาจะคุยกับทางท้องถิ่นด้วยว่าจะมีข้อสรุปเกี่ยวกับเรื่องนี้ออกมาอย่างไรด้วยหรือไม่ค่ะ
1: สำหรับวันนี้นายกรัฐมนตรีมีภารกิจโดยเฉพาะเรื่องการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะคะส่วนทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมบอกว่า DSI เตรียมเชิญนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนมาชี้แจงวันที่2กรกฎาคมนี้นะคะไปติดตามเพิ่มเติมจากคุณศิรประภาชัยเจริญรายงานสดจากกระทรวงมหาดไทยค่ะคุณศิรประภาเชิญค่ะ
2: ค่ะคุณพิมพ์พิบลคุณจิรชาตาคะกระทรวงมหาดไทยยังคงเดินหน้าเร่งกระบวนการสอบปมทุจริตการสอบราชการท้องถิ่นค่ะโดยยืนยันนะคะว่าแม้จะชิงลาออกผู้กระทำความผิดนั้นก็ไม่มีผลค่ะเนื่องจากว่ากระบวนการตรวจสอบและการดำเนินคดียังคงเดินหน้าต่อไปค่ะหลังจากที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะรัฐมนตรีบำเพ็ญกุศลปันนรสัมมวานครบ15วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าเพชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาแล้วเสร็จก็เดินทางไปร่วมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสืบเนื่องจากวันนี้ค่ะมีการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพรบ.โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2569และร่วมงานพิธีแล้วเสร็จนะคะพลตำรวจโทรุธพลนวรัตน์ให้สัมภาษณ์ยอมรับนะคะว่าได้รับคดีฟอเร็กเป็นคดีพิเศษแล้วด้วยหลักฐานธุรกรรมต่างๆมีจำนวนมากซึ่งอาจต้องใช้เวลาในการวิเคราะห์และสรุปจำนวนคดีพร้อมกับเปิดเผยนะคะว่าได้เชิญนายภาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเข้ามาชี้แจงในวันที่2กรกฎาคมนี้ขณะที่คลิปวิดีโอของนายภาวุฒินั้นจะเป็นการโฆษณาชวนเชื่อหรือไม่ศาลจะเป็นฝ่ายตัดสินชี้ขาดเองค่ะ
3: ครับเมื่อวานนะรับทราบว่าได้รับเป็นคดีพิเศษนะครับแล้วก็ในพร้อมกันนั้นก็ได้มีการออกหมายเรียกนะครับออกหมายเรียกหลายคนนะครับออกในภาพรวมแล้วในนั้นก็มีทางคุณภาวุฒิด้วยนะครับก็กำหนดว่าให้มาพบในวันที่2กรกฎาคมนะครับแล้วก็มีหมายเหตุนะครับทุกท่านที่ได้ออกมาเรียกไปเนี่ยเรามีหมายเหตุว่าหากพร้อมหรือสะดวกเนี่ยก็สามารถติดต่อพนักงานสอบสวนเนี่ยแล้วก็มาพบได้เลยครับผม
2: ขณะที่นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ให้สัมภาษณ์ชี้แจงคำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีคำสั่งชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ในวันที่1กรกฎาคมนี้ออกไปก่อนทุกจังหวัดและเชื่อว่าจะไม่กระทบกับผู้ที่ได้รับการบรรจุราชการไปแล้วในรอบที่1และรอบที่2พร้อมกับมองนะคะว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องเรียกว่าการชิงลาออกนั้นไม่มีผลเพราะความผิดนั้นสำเร็จไปแล้วนะคะและต้องถูกดำเนินคดีค่ะ
4: ไม่มีผลนะครับไม่มีผลครับเพราะว่าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องลาออกไม่ลาออกมันอยู่ที่เขาได้เข้าไปกระทำความผิดหรือไม่เท่านั้นเองถ้าเกิดเขาเข้าไปทำความผิดถึงแม้เขาจะลาออกยังไงก็ต้องถูกดำเนินคดีอยู่แล้วครับ
2: ขณะเดียวกันขณะนี้เองนะคะนายวรสิทธิ์ก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นครั้งที่6ทับ2569โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมค่ะและก่อนการประชุมนะคะก็เปิดเผยสั้นๆถึงการสอบคดีทุจริตย้อนไปถึงการสอบในอำเภอเมื่อ10ปีก่อนที่ผ่านมาค่ะว่าหากมีข้อมูลอะไรที่สามารถดำเนินการได้ก็จะต้องดำเนินการเช่นกันทั้งหมดค่ะซึ่งทั้งหมดเองก็ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงค่ะและหลังการประชุมเสร็จสิ้นนะคะนายวรสิทธิ์ก็จะลงมาให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการสอบสวนอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องจับตาว่าจะมีการขยายผลรวมไปถึงการสอบการทุจริตในตำแหน่งอื่นๆของกระทรวงมหาดไทยอีกหรือไม่ค่ะ
1: ขอบคุณคุณศิริประภาค่ะ
0: ขณะเดียวกันนับตั้งแต่ที่นายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุสสพรรคประชาชนหายไปจากสื่อเพราะว่า DSI ออกมาเปิดเผยรายชื่อโดยตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับการลงทุน Forex ด้วยหรือไม่วันนี้ปรากฏตัวเป็นครั้งแรกที่รัฐสภาในการประชุมคณะกรรมการสื่อสารนะคะโดยจะเป็นการพิจารณาเกี่ยวกับข้อเสนอของโครงการ THAI Passport ด้วยติดตามกับคุณญาณีไว้ครูรายงานสดจากรัฐสภา

0: ค่ะค่ะคุณยานีคะ
1: โดยนายภาวุฒินะคะยืนยันว่ายังคงเป็นสสอยู่ค่ะยังไม่ได้คิดจะลาออกตามที่มีกระแสข่าวหรือการคาดเดาออกมาค่ะเป็นการปรากฏตัวครั้งแรกของนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนค่ะนับแต่หายหน้าหายตาไปในช่วงกระแสข่าวและกรณีที่ DSI เปิดเผยรายชื่อเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฟอเร็กซ์โดยยังคงกล่าวย้ำว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดกับฟอเร็กซ์แชร์ลูกโซ่หรือว่าการชักชวนผู้ใดลงทุนหรือธุรกิจสแกมเมอร์ค่ะเพียงแต่ย้ำว่าเป็นนักเทรดทองคำพร้อมยอมรับว่ารู้สึกตกใจค่ะเมื่อปรากฏรายชื่อเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีจึงกลับไปตั้งหลักค่ะโดยตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังเกี่ยวกับบัญชีธนาคารของตัวเองที่มีการเปิดเผยตัวเลขออกมา28ล้านบาทและสงสัยตามที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าหากเทรดทองคำจะต้องมีการโอนเงินค่ะที่เป็นตัวเลขหลักเศษไม่ใช่ตัวเลขกลมๆค่ะซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานเพื่อเตรียมชี้แจงต่อ DSI แต่ขณะนี้ยังไม่ครบถ้วนพร้อมยืนยันค่ะยังไม่ได้ลาออกจากสสยืนยันในความบริสุทธิ์โปร่งใสของตัวเองและพร้อมเข้าสู่กระบวนการค่ะและยังคงที่จะขับเคลื่อนเกี่ยวกับโครงการไทย AI Passport ค่ะ
2: แล้วก็ผมย้ำนโยบายคือเราเน้นความโปร่งใสแล้วตามนโยบายพรรคเลยนะครับฉะนั้นผมเห็นมีข่าวว่าผมจะลาออกจากพรรคยังไม่ออกมีข่าวว่าผมจะหนีไปไหนผมไม่หนีผมป้านะครับฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าเราพร้อมนะครับเข้าสู่กระบวนการนะครับกับทาง DSI ครับ
1: นายภาวุฒิยังกล่าวถึงคลิปภาพที่ถูกปล่อยออกมาเกี่ยวกับการเทรดค่ะว่าเป็นเพียงการแชร์ประสบการณ์ของตัวเองไม่ได้ชวนใครมาลงทุนแต่ก็ยอมรับค่ะว่ามีข้อมูลการสื่อสารพูดเกี่ยวกับการเทรดที่มีแต้มสะสมเพื่อแลกของแต่ในเหตุการณ์ดังกล่าวอ้างว่ามีหลายคนพูดถึงจึงสงสัยว่าเหตุใดคลิปที่ออกมาจึงมีเพียงตัวเองเท่านั้นค่ะส่วนการประชุมกรรมาธิการในวันนี้ค่ะคณะอนุกรรมาธิการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันดิจิทัลไทยก็จะส่งรายงานค่ะต่อกรรมาธิการชุดใหญ่หลังจากที่รับฟังความเห็นผู้ประกอบการด้าน IT และ AI 16 สมาคมเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะเกี่ยวกับข้อเสนอแนะต่อโครงการไทย AI Passport ที่เสนอต่อที่ประชุมซึ่งหนึ่งในข้อเสนอนั้นนะคะก็เสนอให้ตั้งคณะอนุกรรมาธิการเพื่อมาติดตามโครงการดังกล่าวด้วยค่ะส่วนที่ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรในขณะนี้นะคะอยู่ระหว่างการพิจารณาร่างพรบ.อนุงบประมาณปี2569โดยนายกรัฐมนตรีก็กล่าวย้ำที่จะนำงบประมาณในส่วนนี้นะคะไปแก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจค่ะและยืนยันจะดำเนินการด้วยความโปร่งใสค่ะ
0: ขอบคุณคุณยานีค่ะขณะเดียวกันวันนี้ที่สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างกฎหมายโอนงบประมาณปี2569แล้วก็กำหนดจะพิจารณาร่างกฎหมายงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วันที่29มิถุนายนถึง1กรกฎาคมนี้นะคะโดยงบของกระทรวงกลาโหมยังคงติดอันดับ1ใน5ของกระทรวงที่ได้รับการจัดสรรงบไว้สูงที่สุดอยู่นะคะ
3: จริงๆแล้วถ้าไปดูตัวเลขนะคะเม็ดเงินงบประมาณที่จัดสรรให้กลาโหมเนี่ยอยู่ที่200,000 ล้านบาทอาจจะเห็นว่าการจัดสรรปีหน้าเนี่ยลดลงจากปีนี้แต่ถ้าไปกางตามแผนยุทธศาสตร์โดยเฉพาะเรื่องของแต่ละกองทัพเหล่าทัพน่าจะเห็นว่าเพิ่มขึ้นผ่านยุทธศาสตร์การเมืองเรื่องสมดุล นะคะติดตามกับคุณสวรรค์วัฒนศิลป์ในการบ้านการเมืองค่ะ

นัยยะสำคัญของการจัดสรรงบของกระทรวงกลาโหมในร่างกฎหมายงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570คือการบริหารความสมดุลระหว่างรัฐบาลกับกองทัพแม้จะพูดไม่ได้เต็มปากค่ะว่าเพิ่มขึ้นแต่ก็บอกได้ชัดค่ะว่าไม่ได้ลดลงอย่างที่เห็นจากตัวเลขค่ะเทียบงบปี2569กับงบปีหน้าตามร่างกฎหมายงบปี2570สิ่งที่เห็นคือลดลงแต่ถ้ากางแผนยุทธศาสตร์จะเห็นอีกมุมนึงค่ะนั่นคือเพิ่มขึ้นและมีนัยยะของการบริหารความสมดุลระหว่างรัฐบาลกับกองทัพทีมข่าวสายทหารชี้ว่ารัฐบาลกับกองทัพยุคนี้แนบแน่นเหมือนกับยุครัฐบาลคสช.โดยมีส่วนเชื่อมสำคัญคือพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งเป็นผู้มีบารมีมีคอนเนคชั่นขาหนึ่งถูกมองว่าเป็นคนใกล้ชิดครูใหญ่เนวินชิดชอบอีกขาหนึ่งเป็นเพื่อนร่วมรุ่นวปอ .61 กับนายกรัฐมนตรีค่ะจึงทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างกันไม่ธรรมดาเหตุเพราะพลโทอดุลเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่26และยังมีเพื่อนนายทหารรุ่นเดียวกันนั่งคุมกองทัพทั้งผบ.ทบ.ผบ.ทอ.รวมถึงที่แต่งตั้งโยกย้ายเข้ามาอีกบางคนบางฝ่ายเรียกว่า

0: บเท้ายกแผงค่ะและอย่างที่บอกค่ะภาพรวมอาจเห็นงบปี2570ลดลงแต่ถ้าเทียบในเชิงลึกและเน้นไปที่ข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ของแต่ละกองทัพการจัดสรรงบของกระทรวงกลาโหมในปีหน้ามีนัยยะทางการคลังและความมั่นคงแบบแอบแฝงค่ะภาพหนึ่งที่สะท้อนออกมาคือการประคองตัวมากกว่าการขยายความสามารถค่ะงบของกระทรวงกลาโหมแยกส่วนกันค่ะส่วนหนึ่งเป็นงบดำเนินงานและโครงการของแต่ละหน่วยงานเกือบแสนล้านอีกส่วนหนึ่งคืองบรายจ่ายบุคลากรมากกว่าแสนล้านรวมๆอาจไม่ต่างกับภาพรวมของงบทั้งปีที่ภาระหนักอยู่ที่งบรายจ่ายบุคลากรโดยเฉพาะกองทัพมีนายพลเยอะหรือเปล่าและแม้ว่าตัวเลขจะสูงแต่เมื่อเทียบกับ GDP ของประเทศหรือมาตรฐานสากลงบกลาโหมต่ำกว่าเกณฑ์ค่ะแม้ไม่ใช่เหตุผลเตรียมพร้อมเพื่อสงครามทั้งที่มีความขัดแย้งในภูมิภาคให้เห็นและเราหรือไทยเองก็มีสถานการณ์ชายแดนกึ่งสงครามอยู่ด้วยไหมหากคลี่ไปที่ยุทธศาสตร์กองทัพทุกเหล่าทัพมียุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศและความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบทุกมิติกองทัพอากาศจัดสรรงบในเชิงยุทธศาสตร์ไว้สูงสุดเน้นไปที่การจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์สมัยใหม่และแม้จะน้อยกว่าแต่กองทัพบกก็เน้นดูแลรักษากำลังพลซึ่งเวลานี้กระจายอยู่หลายพื้นที่เป็นกรณีพิเศษขณะที่กองทัพเรือเกือบจะทั้งหมดไปอยู่ที่งบผูกพันโดยเฉพาะเรือรบหรือว่าเรือดำน้ำโครงการใหญ่ๆค่ะนอกจากงบประคองตัวก็ยังมีงบที่ทีมข่าวสายทหารชี้ว่าจัดสรรไว้เพื่อทวงดุลเหล่าทัพอย่างกองทัพบกตามหลักการคือซ่อมก่อนซื้อแต่เมื่อต้องมีอาวุธเพื่อสร้างจุดเปลี่ยนเชิงยุทธศาสตร์จึงมีแผนซื้อระบบเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องระดับโลกไว้และมีแผนการจัดหายานเกราะยานเกราะล้อยางยานเกราะดาวเทียมแผนซ่อมบำรุงรถถัง VT4 VT-AVN-1 รวมไปถึงซ่อมบำรุงปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานและปืนกลหนักตลอดจนการซ่อมบำรุงรถหุ้มเกาะลำเลียงพลส่วนกองทัพเรือค่ะนอกจากเดินหน้าจัดหาเรือฟริเกตลำที่2ตามงบผูกพันแล้วยังมีโครงการจัดหาเรือหรือว่าเครื่องบินลำเลียงมีแผนปรับปรุงและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์และเรือรบอีกโดยเฉพาะกับเรือตรวจการไกลฝั่ง OPV ค่ะสุดท้ายกองทัพอากาศมีแผนจะซื้อเครื่องบินกริปเพน1ฝูงบิน12เครื่องรุ่น EFเฟสแรก4เครื่องเฟส 2-3 จะตามมาจนครบแต่แนวโน้มน่าจะรวบจบในปี2571ค่ะแต่รายละเอียดมีคำถามอยู่ค่ะว่าสอดคล้องกับภาพรวมของงบคือวินัยการเงินการคลังที่กำลังถูกเบียดบังหรือไม่เพราะหลายจุดเบียดบังงบลงทุนเหตุว่าโครงการลงทุนใหม่เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจถูกลดลงอย่างกรมทางหลวงกรมชลประทานถูกตัดหมดค่ะเว้นแต่ว่ารัฐบาลจะไปกางแผนลงทุนในพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทหรือเปล่าใช้งบปี2569ตามแผนการโอนเพียงกรอบที่คิดไว้จริงหรือไม่และคงต้องย้ำค่ะว่ากับข้อสังเกตของงบปี2570ของกระทรวงกลาโหมไม่ใช่งบขยายกองทัพแต่เป็นงบประคองกองทัพและนอกเหนือจากนั้นก็คืองบที่สร้างสมดุลระหว่างรัฐบาลกับกองทัพค่ะ
1: ค่ะขอบคุณเสาลักษณ์ค่ะผู้ชมเพจแผ่นดินไหวขนาด 7.2 นอกชายฝั่งเกาะฮอนชูของญี่ปุ่นเมื่อเช้านี้นะคะเบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหายรุนแรงแต่ขณะเดียวกันมันก็มีรายงานความเสียหายรุนแรงที่เกิดขึ้นอีกฝากหนึ่งของโลกเพราะว่ามีแผ่นดินไหว 7.2 ซ้อนกันถึง2ครั้งด้วยกันขนาด7อีก2ครั้งซ้อนกันทางตอนเหนือของเวเนซุเอลานะคะแรงสั่นสะเทือนเนี่ยส่งผลให้อาคารหลายหลังในเมืองหลวงพังถล่มลงมาค่ะนี่เป็นภาพที่นักการเมืองชาวเวเนซุเอลาคนหนึ่งบันทึกเอาไว้ได้นะคะเป็นภาพชิ้นส่วนของอาคารสนามบินนานาชาติซิมอนโบลิวาในเมืองไมเกเตียใกล้กับกรุงการากัสพังถล่มลงมาหลายจุดท่ามกลางความแตกตื่นโกลาหลของประชาชนที่อยู่รอบๆซึ่งพยายามวิ่งหนีเอาตัวรอดหลังจากเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงในพื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศค่ะเ บรรยากาศในกรุงการากัสเต็มไปด้วยความวุ่นวายทันทีหลังจากประชาชนพยายามวิ่งหนีออกจากตัวอาคารมาอยู่ที่โล่งกลางถนนเมื่อรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นหลายคนอยู่ในอาการตื่นตระหนกอย่างเห็นได้ชัดค่ะขณะเดียวกันอาคารหลายแห่งได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงส่งผลให้เศษซากชิ้นส่วนตกลงมาข้ามทางจำนวนมากสำนักงานสำรวจทางธรณีวิทยาสหรัฐหรือ USGS รายงานว่าเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.2 ขึ้นโดยมีศูนย์กลางอยู่ห่างจากเมืองโมรอนในรัฐการาโบโบไปทางตะวันตก21กิโลเมตรที่ระดับความลึก22กิโลเมตรก่อนที่ในอีกเพียงประมาณ40วินาทีต่อมาจะเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.5 อีกครั้งจุดศูนย์กลางห่างจากจุดแรกไปประมาณ45กิโลเมตรที่ระดับความลึก10กิโลเมตรค่ะ USGS ประเมินว่ามีโอกาสมากถึง44%ที่จะมีผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวครั้งนี้เกิน 10,000 คนขึ้นไปขณะที่หลังเกิดแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งก็ยังมีรายงานเกิดแผ่นดินไหวซ้ำหรือว่า Aftershock ตามมาอย่างต่อเนื่องอีกมากกว่า20ครั้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยเวเนซุเอลาเร่งเข้าปฏิบัติภารกิจที่อาคารที่พักหลังหนึ่งในกรุงการากัสที่พังถล่มลงมาทั้งหลังทันทีที่เกิดแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งโดยมีประชาชนหลายคนออกมายืนสังเกตการโดยรอบบางคนร้องไห้เมื่อทราบว่าญาติของตัวเองอาจจะยังติดอยู่ใต้ซากอาคารดังกล่าวโดยจนถึงตอนนี้ยอดความสูญเสียจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในเวเนซุเอลายังไม่

ทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตรงประเด็นนะคะเที่ยงวันนี้คือช่วงเวลาของความแอคทีฟวันนี้กับดิฉันบุษริยุทธ์เกียรติคุณกระทบหนักหลังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชะลอรายงานตัวผู้สอบผ่าน1กรกฎาคมนี้ด้านนายกย้ำไม่เหมาเข่งขณะที่องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันชี้หักโยงการเมืองเรียกร้องเอาจริงไม่ตัดจบแค่สั่งย้ายจับตาการประชุมคณะกรรมการแลนบริดจ์ชุดรองนายกเอกนิติเป็นประธานพรุ่งนี้หลังตัวแทนชาวบ้านประกาศจะลาออกชี้ไม่ได้รวบรวมข้อเท็จจริงผลกระทบแต่เป้าหมายหลักคือการเดินหน้าโครงการภาคประชาชนกังวลร่างพรบ.อากาศสะอาดชั้นวุฒิสภาเหตุหัวใจสำคัญของกฎหมายอาจถูกแก้ไขหรือตัดออกสุดท้ายจะส่งผลกระทบต่อโครงการแก้ปัญหาฝุ่นค่ะ
1: นี่คือไม่ผ่านแต่ประกาศผลสอบแล้วผ่านแล้ววิธีการแก้คุณทำยังไง
2: ถึงขั้นเอาข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นมาแก้ได้แล้วก็กำหนดให้ใครคนใดคนหนึ่งได้รับการบรรจุเขาเป็นข้าราชการนี่ถือเป็นการเอาเปรียบถือเป็นการทุจริตนี่ก็คือการขายชาติอย่างหนึ่งด้วย
0: ของสังคมนะคะคุณผู้ชมเรื่องของคดีโกงสอบข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นค่ะซึ่งมีการประเมินกันว่ามีเม็ดเงินที่หมุนเวียนอยู่ในเครือข่ายนี้มากกว่า 4,500 ล้านบาทนะคะนอกจากเสียงสะท้อนถึงช่องโหว่ของระบบการสอบแข่งขันในราชการแล้วนะคะอีกเสียงเรียกร้องหนึ่งก็คือผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ที่ไปสมัครสอบโดยก็มีบางกลุ่มเหมือนกันที่มีความมุมานะตั้งใจไปสอบถ้ามีการประกาศยกเลิกชะลอแบบนี้ก็จะได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันซึ่งตอนนี้หลายคนก็เริ่มกังวลแล้วนะคะคราวนี้ค่ะด้านนึงก็คือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าสถ.นะคะก็ได้ออกหนังสือด่วนถึงผู้ว่าราชการทุกจังหวัดเลยค่ะให้แจ้งชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันในวันที่1กรกฎาคมนี้ออกไปก่อนนั่นเองค่ะหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้เข้าจับกุมผู้ร่วมกระบวนการสอบนะคะโดยโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นกลายเป็นข่าวใหญ่ที่กระทบหลายส่วนนะคะนายกเองก็ต้องเรียกประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะสั่งการเมื่อวานนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสถ.ได้ออกหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการทุกจังหวัดนะคะให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชะลอการบรรจุและแต่งตั้งสอบข้าราชการการแข่งขันในครั้งนี้ตามบัญชีแนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นลงวันที่16มิถุนายน2569และแจ้งผู้สอบแข่งขันค่ะให้ชะลอการเดินทางเข้าไปรายงานตัวในวันที่1กรกฎาคมนี้ออกไปก่อนนะคะนั่นทำให้ผู้ที่สอบผ่านจำนวนมากค่ะสะท้อนผ่านโลกออนไลน์ส่วนหนึ่งร้องเรียนไปที่เพจ Drama Addict ด้วยนะคะให้ช่วยเป็นกระบอกเสียงเพราะว่าหลายคนก็พอจะรู้ว่าสอบผ่านก็ลาออกจากงานเดิมแล้วนะคะเตรียมพร้อมโดยจองที่พักกันแล้วเตรียมพร้อมสำหรับการรายงานตัวและการเข้าทำงานถ้าไม่ได้ทำงานจริงสุดท้ายจะกลายเป็นคนตกงานนะคะซึ่งก็ทำให้คนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากส่วนใหญ่เห็นว่าคนทำผิดเพียงไม่กี่คนแต่กลับกระทบคนจำนวนมากค่ะเช่นเดียวกันนะคะกับชายคนที่ไทย PBS ได้ไปพูดคุยค่ะเขาได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำพูนแล้วนะคะหลังสอบมาแล้ว3รอบก็เพิ่งผ่านการทดสอบค่ะและเริ่มทำงานในวันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมายังไม่ทันจะได้รับเงินเดือนเลยค่ะคุณผู้ชมได้รับผลกระทบนะคะถ้าหากมีการยกเลิกเพราะว่าก่อนหน้านี้ครอบครัวก็ต้องไปหยิบยืมเงินจากญาติมาเป็นค่าเดินทางค่ากินค่าอยู่จึงมีการร้องเรียนนะคะแล้วก็อยากจะให้เป็นการสอบหรือเป็นการเอาผิดเป็นรายๆกรณีไปค่ะ
3: ถ้ายกเลิกทั้งหมดคนที่เขาแบบไม่รู้เรื่องอย่างผมก็เป็นลูกแบบชาวนาชาวสวนอะไรนะครับแบบตั้งใจสอบรับราชการมาถ้ามีการ

0: เลิกจริงๆก็เราก็ต้องกลายเป็นคนตกงานกลับไปอยู่บ้านขาดค่าใช้จ่ายไม่มีเงินเลี้ยงดูครอบครัวครับก็อยากขอความเป็นธรรมก็ให้แบบลองฝากท่านผู้หลักผู้ใหญ่ลองคิดแต่ตัวดูให้ดีประมาณนี้ครับแบบว่าคนที่เขาตั้งใจสอบเข้ามาก็มีครับเหมือนผมก็ไม่ได้แบบว่าสอบครั้งเดียวติดก็สอบมา 2-3 ครั้งหลายสนามหลายสถานที่สอบครับหลายหน่วยงานอย่างเงี้ยครับ
1: แต่ก็อาจจะสบายใจได้ระดับหนึ่งนะคะหลังจากเมื่อวานนี้นายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในอนุทินได้ออกมาให้สัมภาษณ์ค่ะชี้แจงว่านโยบายที่จะให้การสอบท้องถิ่นเป็นโมฆะจะพิจารณาเฉพาะกรณีคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการโกงสอบเท่านั้นไม่ใช่การดำเนินการแบบเหมาเข่งนะคะ
2: ผมบอกว่าถ้ามันไปถึงจุดที่พบมีว่ามีการทุจริตในส่วนที่มีการทุจริตก็ต้องให้เป็นโมฆะก็มีคนชี้แจงมาบอกแต่มีการบรรจุข้าราชการหลายท่านเข้าไปแล้วผมก็บอกถ้าข้าราชการหลายคนนั้นมันเป็นต้นตอมาจากการทุจริตตรงนี้ก็ต้องไปทั้งยวงอ้าวใช่ไหมทฤษฎีผลไม้มีพิษอะถ้าที่เริ่มมันไม่ถูกมันก็ต้องไม่ถูกตลอดทางอันนี้เป็นหลักที่ผมต้องมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาได้รับทราบไว้ว่าเป้าหมายมันต้องเป็นแบบนี
1: ้ทางด้านของนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะบอกว่าคำสั่งชะลอบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันในวันที่1กรกฎาคมให้เลื่อนออกไปก่อนทุกจังหวัดเป็นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นค่ะโดยวันนี้จะมีการประชุมส่วนกลางหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะคะว่าจะมีข้อสรุปเรื่องนี้ออกมาอย่างไรบ้างส่วนผู้ที่ได้รับการบรรจุไปแล้วก็ยังคงดำเนินการต่อไปได้แต่ที่ต้องเร่งทำเวลานี้คือการตรวจสอบให้เร็วที่สุดและต้องแยกคนบริสุทธิ์ออกมาไม่ให้ได้รับผลกระทบและเอาผิดกับคนที่กระทำผิดค่ะ
3: คำสั่งชะลอเนี่ยก็เป็นคำสั่งของเป็นหนังสือของกรมที่ออกมาเมื่อวานนะครับแต่ทีนี้เดี๋ยววันนี้จะมีการประชุมกกลางนะครับก็ต้องดูว่ากกลางจะว่ายังไงด้วยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งในส่วนที่บรรจุไปแล้วเนี่ยก็ยังเป็นเช่นนั้นอยู่นะครับแต่สิ่งที่เราจะต้องทำในตอนนี้ณวันนี้เลยเนี่ยคือต้องเร่งกระบวนการการตรวจสอบให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าแยกคนที่สอบได้ด้วยตัวเองเนี่ยออกมาแล้วก็แยกคนที่มีเกี่ยวข้องกับการทุจริตออกมาเพื่อที่จะได้จัดการถูกว่าควรต้องเป็นยังไงเพราะว่าในส่วนของคนที่สอบได้ด้วยความสามารถตั้งใจหรือสอบมาด้วยตัวเองเนี่ยอันนี้เราต้องไม่ทำอะไรที่มันกระทบสิทธิ์ของเขา
1: ขณะที่นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์นะคะซึ่งเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่ากระทรวงมหาดไทยจะไปแจ้งความดำเนินคดีพร้อมกันกับการตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงค่ะโดยมีนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานและจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน7วันนะคะซึ่งหากกระบวนการไม่ถูกต้องจะนำผลแจ้งให้คณะกรรมการจัดสอบดำเนินการตามลำดับต่อไปเพราะหากที่มาไม่ถูกต้องทุกอย่างที่ตามมาก็จะไม่ถูกต้องเช่นเดียวกันนะคะสำหรับการสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นค่ะถือเป็นหนึ่งในสนามสอบราชการที่ใหญ่ที่สุดโดยในปี2568ได้เปิดรับบุคลากรเข้ารับราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น87ตำแหน่งรวมแล้ว 6,669 อัตราแต่มีผู้สมัครสอบทั่วประเทศมากกว่า 430,000 คนนะคะตัวเลขนี้กำลังสะท้อนว่าตำแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังเป็นเป้าหมายสำคัญของหลายคนเพราะว่ามีความมั่นคงมีสวัสดิการรองรับด้วยค่ะหลังจากมีการแถลงทุจริตเรื่องของการสอบท้องถิ่นจากปปช.และ CIB นะคะก็นำมาสู่การสั่งย้ายอธิบดีสถ.ไปก่อนหน้านี้นะคะและมีการเดินหน้าตรวจสอบกันด้วยแต่ดูเหมือนว่าเรื่องนี้ยังไม่จบง่ายๆนะคะเพราะว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเองก็อาจจะต้องนำหลักฐานมาพิสูจน์ให้ได้ค่ะว่านักการเมืองข้าราชการระดับบิ๊กเบื้องหลังนั้นเป็นใครมีหรือไม่อย่างไรสอดคล้องกันกับข้อเสนอขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชันนะคะที่มองว่าคดีนี้เป็นคดีทุจริตครั้งใหญ่เลยนะคะไม่ควรที่จะตัดตอนหรือว่าตัดจบแค่การสั่งย้ายลงโทษใครคนใดคนหนึ่งเท่านั้นค่ะ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฉายปัญหาเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันที่ผ่านมานะคะว่ามีหลากหลายแวดวงและหลากหลายรูปแบบด้วยตั้งแต่การเปิดบริษัทรับติวขายข้อสอบให้โพยคำตอบติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่งสัญญาณแต่ว่าครั้งนี้รุนแรงและน่ากลัวค่ะเพราะถึงขั้นเปลี่ยนแปลงข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์แก้ไขกระดาษคำตอบซึ่งมีผู้ที่เกี่ยวข้องนับพันนะคะสิ่งนี้สะท้อนถึงการโกงอย่างเป็นกระบวนการค่ะและจะสุดท้ายก็จะเป็นการทำลายเรื่องของสิทธิมนุษยชนและนิติธรรมระดับประเทศด้วยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันมองว่าคนที่ยอมเสียเงินหลักแสนบาทเพื่อเข้าไปทำงานรับราชการเงินเดือนไม่ถึง 20,000 สะท้อนถึงวิกฤตศีลธรรมของคนที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่คิดแต่เรื่องของเงินพวกพ้องผลประโยชน์ค่ะซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการคัดคนเข้าระบบราชการที่ล้มเหลวและนำมาสู่การทุจริตภาพใหญ่ได้ซึ่งไม่ใช่แค่แวดวงข้าราชการท้องถิ่นเท่านั้นนะคะจากข้อมูลขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชันยังพบว่าตำรวจทหารการสอบเข้าปลัดการสอบเข้าโรงเรียนในอำเภอก็มักจะเห็นการวิ่งเต้นรวมไปถึงการเรียนในหลักสูตรที่เน้นเรื่องของคอนเนคชั่นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมอยู่ตลอดเวลาค่ะ
4: การโกงในกระบวนการสอบเนี่ยนะครับมันไปถึงจุดที่ทำลายความเป็นนิติรัฐของประเทศไทยทำลายสิทธิมนุษยชนเรื่องสิทธิ์ของคนที่จะเข้าถึงงานเข้าถึงรายได้อย่างสิ้นเชิงเรากำลังทำให้คนไม่เก่งหรือคนไม่รู้เรื่องชนะคนที่สุจริตและคนที่มีความสามารถคนพวกนี้แน่นอนว่าทัศนคติในการบริการประชาชนหรือรักษาผลประโยชน์ขององค์กรมันไม่มีอย่างแน่นอนครับการจ่ายเงินกันอย่างนี้เข้าไปอย่างนี้นะครับแน่นอนว่าทั้งหมดหรือเกือบทุกแทบทุกคนน่ะจะต้องจ้องหาโอกาสที่จะถอนทุนคืนตรงนี้แหละมันนำไปสู่วิกฤตคอร์รัปชันและมันทำให้เกิดวิกฤตศรัทธาในสายตาของประชาชนครับ
1: ช่องโหว่ของการสอบครั้งนี้นะคะก็คือความลับของกระบวนการซึ่งอยู่ภายใต้อำนาจของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งค่ะประเทศไทยเกิดการโกงในทุกขั้นตอนเลยนะคะตั้งแต่การจัดซื้อกระบวนการยุติธรรมและลามมาถึงการสอบบรรจุด้วยแต่อาจารย์มานะก็ย้ำนะคะว่าที่ผ่านมาระบบการสอบการบริหารราชการที่ดีก็มีค่ะอย่างเช่นการสอบข้าราชการกพระบบกลางคัดเลือกการเข้ารับราชการพลเรือนสายสามัญก็มีมาตรฐานแต่ตั้งคำถามว่าแล้วทำไมการสอบในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของกระทรวงมหาดไทยถึงมีปัญหานะคะอาจารย์ยังได้ยกตัวอย่าง2หน่วยงานราชการที่มีการบริหารต่างกันอย่างกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ของข้าราชการที่บริหารโดยเอกชนก็ไม่เคยมีปัญหาไม่ได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์กับการบริหารของกองทุนประกันสังคมที่ข้าราชการบริหารกันเองกับมีประเด็นอื้อฉาวถึงการใช้งบที่ไม่คุ้มค่าเป็น2ตัวอย่างที่สะท้อนว่าไทยนั้นก็สามารถเลือกการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพได้นะคะแต่จะทำหรือไม่นั้นอีกเรื่องหนึ่งค่ะการตรวจสอบในครั้งนี้นะคะจึงอาจจะยังไม่สามารถตัดความเกี่ยวโยงในทางการเมืองอย่างตัวรัฐมนตรีต่างๆได้ค่ะเพราะว่าเป็นการสอบที่อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นกระทรวงเกรด A ที่นักการเมืองก็อยากได้นะคะการเปิดเผยความจริงของกลโกงการสอบจึงกลายเป็นสิ่งที่สังคมจับตาค่ะถ้าหากไม่แก้อาจจะนำไปสู่ความล้มเหลวของรัฐได้ซึ่งประชาชนก็อาจจะไม่เชื่อมั่นหนักกว่าเดิมจึงมีข้อเสนอจากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันให้ตรวจสอบเรื่องนี้โดยไม่ตัดตอนตรวจสอบขบวนการจ่ายเงินเพื่อโยงไปถึงระดับพื้นที่ค่ะรวมถึงให้แต่งตั้งองค์กรภายนอกร่วมตรวจสอบด้วยเพื่อป้องกันการตรวจสอบกันเองการหาแพะหาคนผิดค่ะ
4: ขอให้ทำการสอบสวนขยายผลไปอย่างต่อเนื่องอย่าเพิ่งหยุดอย่าตัดตอนอย่าจบแค่อธิบดีถูกย้ายไปหนึ่งคนคุณจะต้องสอบสวนให้ได้ว่าเส้นทางการเงินยังไงฝ่ายที่อยู่ในขบวนการโกงสอบเนี่ยมีใครบ้างปปช.เนี่ยนะครับและตำรวจเนี่ยทำตัวเลขให้ประชาชนดูหน่อยซิการซื้อขายตำแหน่งทางนี้จังหวัดไหนมีมากที่สุดแล้วเราก็จะพอทายกันได้ว่าเครือข่ายหลักๆมันไปอยู่ในพื้นที่ตรงไหนครับและอย่าเพิ่งบอกว่าไม่มีนักการเมืองระดับรัฐมนตรีหรือนักการเมืองใหญ่ๆเข้าไปเกี่ยวข้องถ้าแน่จริงทำให้การ สอบสวนเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับเป็นที่น่าเชื่อถือของประชาชนอย่าสอบสวนกันเองในกระทรวงแต่ให้ตั้งคณะกรรมการอิสระเอาบุคคลภายนอกเข้ามาสอบสวนเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เพื่อเอาใครมาลงโทษ
1: ก่อนหน้านี้ค่ะนายอนุทินเคยผลักดันให้ไทยเป็นประเทศสมาชิกกลุ่ม OECD ด้วยนะคะซึ่งคุณสมบัตินึงที่สำคัญก็คือการที่ประเทศนั้นต้องจริงจังกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันค่ะดังนั้นเหตุการณ์ครั้งนี้จึงเป็นอีกบทพิสูจน์ของรัฐไทยด้วยนะคะว่าจะเอาจริงกับเรื่องการปราบปรามทุจริตแค่ไหนและไทยยังจะน่าเชื่อถือในสายตาของคนไทยเองและนานาประเทศอีกหรือไม่ค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่รายการของเราตามมาตลอดนะคะก็คือเรื่องของโครงการ Landbridge ค่ะซึ่งวันนี้นับดูแล้วเข้าสู่วันที่4ของการชุมนุมของกลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่าเครือข่ายประชาชนหยุดกฎหมายขายแผ่นดินนะคะซึ่งหนึ่งในข้อเรียกร้องสำคัญของคนกลุ่มนี้ก็คือการหยุดโครงการ Landbridge ชุมพรระนองค่ะในขณะที่วันพรุ่งนี้ค่ะก็จะมีการประชุมคณะกรรมการศึกษาโครงการ Landbridge ซึ่งมีนายเอกนิตินั่งเป็นประธานอยู่ด้วยนะคะนี่จึงเป็นอีกเรื่องร้อนเลยที่ภาคประชาชนจับตาและยังคงประกาศจุดยืนที่สำคัญนะคะก็คือไม่ยอมรับกลไกที่ขาดการมีส่วนร่วมและขาดความชอบธรรมนั่นเองค่ะเครือข่ายภาคประชาชนหยุดกฎหมายขายแผ่นดินนะคะยังคงปักหลักชุมนุมอยู่ที่ถนนพระราม5ด้านหน้าทำเนียบรัฐบาลเป็นวันที่4แล้วนะคะออกมาเรียกร้องให้หยุดร่างกฎหมาย SEC หยุดโครงการ Landbridgeหยุดขยายพื้นที่ EEC ไปยังจังหวัดปราจีนบุรีและเขียนแผนพัฒนาภาคใต้ใหม่ค่ะโฆษกเครือข่ายประชาชนหยุดกฎหมายขายแผ่นดินได้เปิดเผยกับทีมข่าวถึงการจับตาการประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งจากอ่าวไทยและอันดามันหรือว่าโครงการ Landbridge นะคะซึ่งมีนายเอกนิตินั่งเป็นประธานในวันพรุ่งนี้ค่ะว่าตัวแทนของชาวบ้านก็คือคุณธมสินสุวรรณเครือข่ายรักระนองจะไปลาออกจากคณะกรรมการชุดดังกล่าวค่ะเพราะว่าการตั้งกรรมการชุดนี้เนี่ยเป็นเพียงแค่การชะลอกระแสคัดค้านแต่ไม่ได้เป็นไปเพื่อการรวบรวมและพิจารณาข้อเท็จจริงของผลกระทบที่เกิดขึ้นในพื้นที่4จังหวัดซึ่งยังขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนไม่มีความชอบธรรมและมีเป้าหมายเพื่อเดินหน้าโครงการให้ได้เท่านั้นค่ะ
5: มีตัวแทนชุมชนตัวแทนแกนนำที่เข้าไปอยู่ในคณะกรรมการชุดนี้ด้วยด้วยความหวังที่ว่ารัฐบาลจะรับฟังเสียงพวกเขาแล้วก็ทบทวนโครงการแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจากการประชุมครั้งแรกก็คือว่าทางคุณเอกนิติและคณะกรรมการชุดนี้ยืนยันว่าจะใช้ผลการศึกษาเดิมของสนคเป็นตัวเบสในการตั้งดังนั้นเนี่ยตัวแทนของที่เข้าไปเนี่ยเขาก็มองว่าการที่รัฐบาลยืนยันแบบนี้เนี่ยเท่ากับทุกอย่างมันก็จะเหมือนเดิมการตั้งคณะกรรมการชุดนี้ก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรดังนั้นเนี่ยตัวแทนที่เข้าไปเนี่ยในวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะลาออกจากคณะกรรมการชุดนี้เพราะว่าเรามองว่าคณะกรรมการชุดนี้ไม่มีความชอบธรรมในการที่จะหาแนวทางที่จะยุติโครงการนะครับ
1: โฆษกการชุมนุมเครือข่ายประชาชนหยุดกฎหมายขายแผ่นดินนะคะออกมาชี้ว่าทางออกเดียวคือรัฐบาลจะต้องยุติโครงการ Landbridge หยุดการผลักดันกฎหมาย SEC หากจะพัฒนาภาคใต้ต้องตั้งคณะกรรมการหรือทำกลไกขึ้นมาใหม่นะคะโดยให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการพัฒนาภาคใต้ตั้งแต่ต้นด้วยค่ะคุณผู้ชมคะในงานสัมมนาวิชาการชาวเกาะเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในประเทศไทยครั้งที่4นะคะปีนี้แตกต่างออกไปเพราะว่าสิ่งที่ยังต้องจับตาคือความท้าทายของโครงการ Landbridge นี่แหละค่ะที่จะเข้ามากระทบกับทรัพยากรทางทะเลรวมถึงมีข้อสรุปด้วยนะคะในการตั้งคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เกาะยุทธศาสตร์เกาะยั่งยืนของประเทศไทยค่ะในงานสัมมนาวิชาการชาวเกาะเพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืนประเทศไทยครั้งที่4ค่ะจัดขึ้นที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะมีตัวแทนมาจาก33เกาะจากทั้งอ่าวไทยตะวันออกอ่าวไทยภาคใต้และอันดามันเข้าร่วมด้วยเป้าหมายคือเดินหน้าฟื้นฟูมิติของทรัพยากรทางธรรมชาติสิ่งแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างรวดเร็วนะคะเวทีเสวนามีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นความยั่งยืนของทะเลและหมู่เกาะด้วยค่ะอยู่บนความท้าทายของโครงการการพัฒนาขนาดใหญ่อย่างเช่นโครงการ Landbridge นะคะที่เฟสแรกวางพื้นที่โครงการเอาไว้ที่4จังหวัด ก็คือระนองชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชค่ะโดยพวกเขาแสดงความกังวลเป็นทิศทางเดียวกันเลยนะคะว่าการเดินหน้าโครงการนี้จะไม่ได้ส่งผลกระทบ

0: พบต่อทรัพยากรทางทะเลสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวตลอดสายพานในพื้นที่เป้าหมายของการก่อสร้างโครงการอย่างเดียวแต่จะกระทบเชื่อมโยงทางทะเลในหลายจังหวัดทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันด้วยค่ะ
1: ก็เราเป็นห่วงเรื่องถ้าทำไปแล้วทรัพยากรเราเสียหายไปเราเรียกกลับมาไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวยั่งยืนที่เราทำกันอยู่ที่ชาวเกาะทุกเกาะหรือว่ามาร่วมงานครั้งนี้มันเสียเปล่าอะค่ะกับสิ่งที่เราพยายามอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วก็ฟื้นฟูที่เราพูดถึงเรื่องการฟื้นฟูกันอยู่ทุกวันเนี่ยมันเสียเปล่ามันไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยกับโครงการที่เกิดขึ้น
2: จากผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นแค่ชุมพรการะนองถ้าโครงการนี้มันเกิดขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยผลกระทบเกาะสมุยเกาะเต่าหนีไม่พ้นนะครับอย่างที่ผมบอกว่าประสบการณ์ที่ผมเจอในการที่จะฟื้นฟูระบบนิเวศที่เกิดจากการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกที่ภาคตะวันออกเนี่ยมันไปถึง100กิโลเมตรทะเลเนี่ยนะครับ
0: มีข้อสรุปร่วมกันในการตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เกาะยั่งยืนในประเทศไทยนะคะเพื่อรวบรวมข้อมูลให้เห็นข้อเท็จจริงและความเชื่อมโยงของคุณค่าทรัพยากรและมูลค่าของนิเวศบริการค่ะ
3: สิ่งที่เปิ้ลสนใจสำหรับภาคใต้นะคะคือมูลค่านิเวศบริการคือถ้าสามารถแยกรายพื้นที่ได้แยกเป็นจังหวัดได้แล้วแพ็ครวมกันว่าเมื่อไหร่ที่โครงการใหญ่ๆมาแตะพื้นที่ตรงนี้ค่ะมันมีผลกระทบต่อเนื่องไปหมดซึ่งอันเนี้ยทางเมืองนอกเองเขาก็เริ่มวิจัยแล้วก็เก็บข้อมูลพวกนี้แล้วว่าป่าชายเลนหนึ่งพื้นสร้างมูลค่าให้กับอาชีพไหนสร้างชีวิตต่อเนื่องเชื่อมโยงกันเป็นห่วงโซ่แบบไหนแล้วสะท้อนออกมาเป็นตัวเลขเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็จะได้ชนกันได้กับเงินลงทุน
4: ถ้าข้อมูลพวกนี้เข้าถึงผมคิดว่าอนาคตของการท่องเที่ยวยั่งยืนประเทศไทยซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยการท่องเที่ยวของเมืองท่องเที่ยวทางทะเลกลุ่มเกาะเราเป็นพื้นที่สำคัญมันจะถูกตัดตอนเลยนะเพราะนั้นถ้าเราเห็นเรื่องพวกนี้สำคัญเราส่งข้อมูลกระจายให้กับเครือข่ายในเรื่องของการท่องเที่ยวทางทะเลของไทยผมคิดว่ามันจะเป็นพลังในการขับเคลื่อนที่จะทำให้ภาครัฐมองเห็นว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากโครงการพัฒนาแลนด์บิดกับสิ่งที่มันเกิดประโยชน์อยู่แล้วนะปัจจุบันจากการท่องเที่ยวคุณภาพสูงทางทะเลที่จะไปเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวในภาคอื่นเนี่ยอันไหนจะเกิดคุณค่ามากกว่ากัน
0: การพูดคุยในครั้งนี้นะคะก็มีความหวังค่ะว่าข้อมูลคุณค่าทรัพยากรทางทะเลทั้งสองฝั่งรวมไปถึงคุณค่ามูลค่าของนิเวศบริการที่แต่ละพื้นที่จะช่วยกันรวบรวมนี่จะเป็นข้อมูลสำคัญเลยนะคะไปสู่การผลักดันเพื่อพิจารณาทบทวนชั่งน้ำหนักการเดินหน้าโครงการที่จะเกิดขึ้นอย่างละเอียดค่ะเพราะว่าทรัพยากรที่สูญเสียไปแล้วนั้นอาจจะสร้างขึ้นใหม่ไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมคะนอกจากเรื่องของแลนด์บริดจ์ที่เราต้องติดตามกันแล้วนะคะปัญหาสิ่งแวดล้อมก็ยังคงอยู่กับสังคมไทยนะคะแล้วก็วนเวียนกันแบบนี้เกิดขึ้นซ้ำทุกปีเลยค่ะหนึ่งในนั้นที่ควรจะต้องจับตาก็คือเรื่องของร่างพรบอากาศสะอาดนะคะก่อนหน้านี้สภามีมติให้เดินหน้าพิจารณากันไปแล้วในชั้นกรรมาธิการวุฒิสภาค่ะแต่ล่าสุดนะคะเครือข่ายอากาศสะอาดได้เปิดเผยข้อกังวลนะคะว่าหัวใจสำคัญของกฎหมายอาจจะถูกแก้ไขหรือว่าตัดตอนซึ่งหลายประเด็นสำคัญที่หายไปเนี่ยอาจจะไปกระทบกับโครงสร้างการแก้ปัญหาเรื่องฝุ่นได้เลยค่ะเข้าสู่โค้งสุดท้ายในการประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดสวที่เหลืออีกเพียง2ครั้งในเดือนมิถุนายนนี้ก่อนจะถูกส่งกลับเข้าสู่วาระ2และ3นะคะซึ่งรองศาสตราจารย์คนึงนิดศรีบูเอี่ยมรองประธานกมธ.และเป็นประธานสมาคมเครือข่ายอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพก็ออกมาแสดงความกังวลต่อการแก้ไขเนื้อหาเพราะว่าขณะนี้ค่ะร่างกฎหมายทั้งหมด273มาตรามีประมาณ36มาตราที่ถูกแก้ไขเพิ่มเติมโดยหลายประเด็นค่ะเป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดการกับปัญหามลพิษทางอากาศนะคะหนึ่งในประเด็นที่ถูกจับตาคือการตัดระบบทำเนียบการปลดปล่อยมลพิษหรือ PRTR ค่ะซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่ใช้ติดตามแหล่งกำเนิดมลพิษรวมไปถึงการตัดสิทธิ์ในการขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวและการตัดบทบัญญัติที่เปิดทางให้องค์กรเอกชนสามารถฟ้องคดีผู้ได้รับผลกระทบได้นะคะเรื่องใหญ่หมดเลยนะคะ อีกเรื่องที่สำคัญก็คือการเปลี่ยนประธานคณะกรรมการอากาศสะอาดจังหวัดจากเดิมในชั้นส.ส.ที่กำหนดให้นายกอบจ.นั่งเป็นประธานมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งก็ถูกมองค่ะว่าอาจจะไปกระทบต่อแนวคิดการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นได้ขณะเดียวกันค่ะก็ยังมีการเพิ่มสัดส่วนตัวแทนภาคธุรกิจทั้งจากสภาหอการค้าสภาอุตสาหกรรมและสมาคมธนาคารไทยเข้าไปเป็นกรรมการในหลายๆกลไกสำคัญทั้งคณะกรรมการวิชาการคณะกรรมการอากาศสะอาดจังหวัดรวมถึงกองทุนอากาศสะอาดด้วยนะคะแม้ว่าคณะกรรมการยังคงหลักการในการจัดตั้งกองทุนอากาศสะอาดไว้อันนี้ไม่ได้ถูกตัดออกนะคะคุณผู้ชมจากร่างกฎหมายตามที่หลายฝ่ายกังวลแต่รองศาสตราจารย์คนึงนิดก็ชี้ว่าในประเด็นที่ไม่เห็นด้วยและเป็นเสียงข้างน้อยในชั้นกรรมการได้มีการตั้งข้อสงวนเอาไว้ทั้งหมดเพื่อเตรียมนำไปอภิปรายและลงมติอีกครั้งหนึ่งนะคะในวาระ2และ3ของวุฒิสภาด้วยค่ะส่วนตัวไทม์ไลน์ค่ะคุณผู้ชมการพิจารณากฎหมายฉบับที่เหลือการประชุมกรรมาธิการอีก2นัดก็คือวันที่29และ30มิถุนายนนี้ก่อนจะเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภาในช่วงวันที่6วันที่9และ10กรกฎาคมแต่ก็ยังมีคำถามสำคัญนะคะว่าเมื่อมีการแก้ไขร่างกฎหมายที่มาจากส.ส.จะต้องมีการตั้งคณะกรรมาธิการร่วม2สภาจะสามารถดำเนินการได้ทันก่อนปิดสมัยการประชุมรัฐสภาในวันที่11กรกฎาคมนี้หรือไม่นะคะซึ่งก็ยังคงเป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อด้วยค่ะวันนี้มีหลายประเด็นนะคะขอบคุณคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางออนไลน์ด้วยร่วมแสดงความคิดเห็นกันทุกประเด็นเลยไม่ว่าจะเป็นประเด็นการทุจริตสอบนะคะรวมไปถึงโครงการแลนด์บริดจ์ที่ยังมีความเห็นค่อนข้างแตกต่างหลากหลายนะคะรวมถึงเรื่องของอากาศสะอาดจะเห็นว่าหัวใจสำคัญของกฎหมายนี้เนี่ยหลายประเด็นเนี่ยเป็นความสำคัญมากๆเลยนะคะที่จะทำให้เราสามารถเปลี่ยนและแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างเรื่องของการแก้ฝุ่นได้ดังนั้นอาจจะต้องติดตามกันต่อด้วยนะคะทั้ง3เรื่องเลยเป็นเรื่องใหญ่ทั้งหมดนะคะว่าจะมีการแก้ปัญหาเดินหน้าเรื่องนี้กันต่ออย่างไรทั้งหมดนี้คือรายการตรงประเด็นในวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังตามช่องทางด้านล่างนะคะวันนี้ดิฉันบุษรินทร์ยิ่งเกียรติกุลลาคุณผู้ชมไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะรับชมจับตารอบทิศพื้นที่ข่าวจากทุกภูมิภาคส่งตรงจากศูนย์ข่าวไทย PBS วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอสินีอมรมลีค่ะคุณผู้ชมคะจับตารอบทิศวันนี้เกาะติดการสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับฝ่ายต่อต้านค่ะทำให้สถานการณ์ตามแนวชายแดนกลับมาอยู่ในภาวะตึงเครียดรวมถึงเกิดความน่ากังวลอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยเฉพาะแนวชายแดนด้านจังหวัดตากและจังหวัดแม่ฮ่องสอนล่าสุดมีการโจมตีด้วยโดรนค่ะทำให้เครื่องบินลำเลียงของกองทัพทหารเมียนมาได้รับความเสียหายนี่เป็นภาพจากโดรนของกองกำลัง MGY ซึ่งเป็นฝ่ายต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนมาในภูมิภาคมะเกวได้ใช้โดรนปลีชีพ FPV บังคับด้วยสายไฟเบอร์ออปติกทำลายเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงแบบ MI-17 ของกองทัพทหารเมียนมาทำให้เกิดไฟไหม้เสียหายอย่างหนักค่ะขณะที่เฮลิคอปเตอร์ลำเลียงพลกำลังเตรียมยกตัวขึ้นบินในพื้นที่อำเภอมะยินเขตพะโคประเทศเมียนมามีรายงานว่าฝ่ายต่อต้านได้ใช้โดรนแบบ FPV บังคับด้วยสายไฟเบอร์ออปติกทำการโจมตีเฮลิคอปเตอร์ขนส่งรุ่น MI-17 ที่ผลิตในประเทศรัสเซียโดยระยะจากจุดโจมตีถึงเป้าหมายห่างกันประมาณ2กิโลเมตรขณะที่เฮลิคอปเตอร์ดังกล่าวบินมารับกำลังพลเมียนมาเพื่อส่งไปปราบปรามฝ่ายต่อต้านในพื้นที่และเฮลิคอปเตอร์ลำดังกล่าวถูกโจมตีทันทีเมื่อทหารเมียนมาพากันขึ้นไปอยู่บนเฮลิคอปเตอร์และพร้อมที่จะบินขึ้นทำให้เกิดไฟลุกไหม้อย่างรุนแรงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกระทบกับพื้นที่ชายแดนด้านจังหวัดตากค่ะเป็นการสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับกองทัพกะเหรี่ยงอิสระแห่งชาติหรือว่า KNLA ภายใต้สหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงหรือว่า KNUขณะนี้ยังคงสู้รบกันอย่างต่อเนื่องแต่ว่าเริ่มจะเบาบางลงขณะที่ทหารเมียนมายังคงพยายามที่จะยึดที่มั่นฝ่ายกะเหรี่ยงบริเวณบ้านมิลาปานจังหวัดเมียวดีรัฐกะเหรี่ยงประเทศเมียนมาโดยมีการใช้อาวุธปืนเล็กประทะกันต่อเนื่องบริเวณที่มีการสู้รบอยู่ใกล้กับพื้นที่สแกมเมอร์เดิมที่มีอาคารพาณิชย์จำนวนมากแต่ยังไม่ส่งผลกระทบถึงฝั่งไทยแม้ว่าสถานการณ์ณตอนนี้ยังต้องประเมินเป็นระยะค่ะแต่ก็เลี่ยงไม่ได้นะคะที่พื้นที่ตรงข้ามกับฝั่งที่มีการสู้รบโดยเฉพาะในประเทศไทยอาจจะได้รับผลกระทบและเกิดความกังวลอย่างต่อเนื่องค่ะคุณผู้ชมคะอย่างเมื่อปลายเดือนก่อนมีการพบร่องรอยของความเสียหายจากกระสุนปืนที่หลงคลิกเข้ามาจากการสู้รบฝั่งเมียนมานะคะตกเข้ามาในพื้นที่ชายแดนเสี่ยงต่อความปลอดภัยของนักเรียนรวมถึงบุคลากรทางการศึกษาค่ะติดตามเรื่องนี้จากรายงาน
1: นี่คือร่องรอยวิถีกระสุนปืนที่พุ่งทะลุผนังห้องนอนชั้น2ของบ้านพักครูโรงเรียนบ้านแม่กุนเกณฑ์อำเภอแม่สอดจังหวัดตากก่อนจะทะลุไปถูกราวตากผ้าภายในห้องส่งผลให้ทรัพย์สินและเสื้อผ้าได้รับความเสียหายแต่เคราะห์ดีที่ไม่มีผู้ที่รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นผลกระทบข้ามแดนจากการสู้รบในฝั่งเมืองมิลปาดรัฐกะเหรี่ยงประเทศเมียนมาเมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาจากการลงพื้นที่สอบถามคณะครูต่างยอมรับว่ารู้สึกวิตกกังวลต่อความปลอดภัยอย่างมากเนื่องจากสถานศึกษาตั้งใกล้อยู่แนวชายแดนและบ้านพักข้าราชการครูอยู่ในแนววิถีกระสุนซึ่งได้รับผลกระทบมาแล้วหลายครั้งโดยในเวลาเรียนมักจะได้ยินเสียงปืนและเสียงระเบิดดังขึ้นเป็นระยะทำให้ในช่วงที่มีการปะทะกันระหว่างกองทัพเมียนมากับกองกำลัง KNU ทางโรงเรียนต้องยกระดับมาตรการเฝ้าระวังความปลอดภัยเพื่อดูแลสวัสดิภาพของนักเรียนและบุคลากรอย่างใกล้ชิด
2: กังวลมากเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นตอนไหนอย่างโรงที่บ้านพักเนี้ยนะคะเป็นตอนช่วงกลางคืนแต่ช่วงกลางวันในบางครั้งก็มีเสียงเราก็ไม่มั่นใจว่ากระสุนเนี่ยจะข้ามมาไหมในระหว่างที่เด็กกำลังทำกิจกรรมหรือว่าเล่นอะไรเงี้ยค่ะก็กังวลพอสมควรค่ะ
1: ขณะเดียวกันทางโรงเรียนบ้านแม่กลเกณฑ์ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างทักษะการเอาชีวิตรอดการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการดูแลตนเองในภาวะฉุกเฉินให้แก่เด็กนักเรียนและครูนอกจากนี้ยังได้ปรับเปลี่ยนแผนเผชิญเหตุจากเดิมที่กำหนดให้หลบภัยในหลุมหลบภัยเปลี่ยนเป็นการอพยพเข้าสู่ตัวอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็กแทนเนื่องจากประเมินว่ารูปแบบการสู้รบในปัจจุบันการวิ่งฝ่าไปพื้นที่เปิดโล่งไปยังหลุมหลบภัยมีความเสี่ยงอันตรายมากกว่าการหลบซ่อนภายในอาคารที่มั่นคงแข็งแรง
3: ถ้าเราจะอพยพเด็กไปเข้าหลุมหลบภัยเนี่ยเราก็กังวลว่าในระหว่างที่เด็กวิ่งไปที่หลุมหลบภัยเนี่ยอาจจะโดนกระสุนหรือเปล่านะครับเราก็เลยปรึกษากับเจ้าหน้าที่ทหารนะครับที่ดูแลในพื้นที่ มาประเมินสิ่งปลูกสร้างร่วมกันนะครับก็ได้รับคำแนะนำว่าหากเกิดเหตุการณ์นะครับความไม่สงบในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านแล้วมันส่งผลกระทบกับโรงเรียนเนี้ยนะครับก็ให้เด็กนักเรียนเนี่ยอยู่ในห้องเรียนจะปลอดภัยกว่า
1: โดยล่าสุดเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาทางโรงเรียนได้ประกาศหยุดทำการเรียนการสอนเป็นเวลา1วันหลังได้รับการประสานข้อมูลด้านความมั่นคงว่าสถานการณ์การสู้รบในฝั่งประเทศเมียนมามีแนวโน้มรุนแรงขึ้นก่อนจะกลับมาเปิดการเรียนการสอนตามปกติในวันที่23มิถุนายนสำหรับสิ่งที่เป็นความต้องการเร่งด่วนของโรงเรียนบ้านแม่กลเกณในขณะนี้คือการจัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างบ้านพักครูคอนกรีตเสริมเหล็กทดแทนอาคารไม้หลังเดิมที่มีสภาพทรุดโทรมและไม่ปลอดภัยรวมถึงต้องการอาคารเรียนหลังใหม่ที่เป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กเช่นกันเพื่อให้รองรับการใช้งานของนักเรียนและครูได้อย่างปลอดภัยตลอดจนสามารถใช้เป็นพื้นที่หลบภัยชั่วคราวให้แก่ประชาชนในชุมชนรอบข้างเมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤตปัดศิริรักษ์ไทย PBS รายงาน
0: คุณผู้ชมคะแม้ว่าสภามิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2กลับมาเปิดด่านได้เกือบ3สัปดาห์แล้วนะคะแต่ว่าตัวเลขการส่งออกในช่วงที่ผ่านมาลดหัวไปเกินครึ่งและยังไม่กระเตื้องขึ้นเลยค่ะภาคเอกชนก็ชี้นะคะว่าปมสำคัญยังคงมาจากมาตรการความมั่นคงในการสกัดกั้นสแกมเมอร์รวมถึงระบบใบอนุญาตที่ล่าช้าค่ะส่งผลให้สินค้าจากจีนรวมถึงสินค้าจากประเทศอื่นๆเข้ามารุกตลาดของเมียนมาซึ่งมาแทนที่สินค้าจากไทยนั่นเองบรรยากาศบริเวณ

0: พันธ์มิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2อำเภอแม่สอดจังหวัดตากปัจจุบันยังคงซบเซาค่ะปริมาณรถบรรทุกสินค้าลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเมื่อเทียบกับช่วง 3-4 ปีก่อนเนื่องจากสินค้าไทยจำนวนมากติดเงื่อนไขมาตรการรักษาความมั่นคงห้ามส่งออกสินค้ากลุ่มเสี่ยงซึ่งอาจจะถูกนำไปใช้ในทางไม่ชอบอย่างเช่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอุปกรณ์สื่อสารและน้ำมันเชื้อเพลิงส่งผลให้สินค้าที่ข้ามแดนได้ในตอนนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าผ่านแดนจากประเทศที่3อย่างเช่นประเทศจีนขณะที่สินค้าของผู้ประกอบการไทยก็ยังเผชิญกับข้อจำกัดตัวแทนผู้ประกอบการการค้าชายแดนในอำเภอแม่สอดบอกว่าภาคเอกชนเข้าใจเจตนารมณ์ของภาครัฐในการควบคุมกลุ่มมิจฉาชีพและแก๊งสแกมเมอร์ในพื้นที่จังหวัดเมียวดีค่ะมาตรการนี้บังคับใช้มานานกว่า2ปีแล้วแต่ได้ส่งผลกระทบกับห่วงโซ่อุปทานรวมถึงเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างรุนแรงจึงเรียกร้องให้ภาครัฐเร่งทบทวนพร้อมกับผ่อนปลนข้อห้ามในสินค้าบางรายการที่ไม่มีความเสี่ยงก่อนที่สินค้าไทยจะถูกสินค้าจากประเทศที่3มาแย่งชิงตลาดในเมียนมาไปทั้งหมด
1: พอสินค้าเนี่ยปล่อยระยะเวลาเนิ่นนานไปแล้วเนี่ยประมาณปีกว่าแล้วนะคะทำให้สินค้าเหล่านี้ไปทดแทนตลาดการค้าในพม่าแทบจะทั้งหมดเราเสียโอกาสเราเสียฐานการค้าของฐานลูกค้าของเราแล้วก็ฐานมูลค่าที่เราจะได้คือเราก็ไม่ได้ประมาณเนี้ยอย่างเรื่องน้ำมันเชื้อเพลิงตัดแต่พม่าก็ยังมีเขาสามารถที่เอาเข้าจากทางเรือ
0: นอกจากนี้ค่ะปัญหาการส่งออกก็ยังถูกซ้ำเติมจากมาตรการภายในของฝั่งเมียนมาด้วยประธานกิติมศักดิ์ขอการค้าจังหวัดตากบอกว่าปัจจุบันผู้ประกอบการไทยต้องเผชิญกับความล่าช้าในขั้นตอนขอใบอนุญาตขนส่งสินค้าหรือว่าไลเซนซึ่งต้องเดินทางไปถึงนครย่างกุ้งจึงต้องการให้รัฐบาลไทยเร่งเจรจากับทางการเมียนมาเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียกเก็บภาษีที่หน้าด่านแทนเพื่ออำนวยความสะดวกและลดขั้นตอนให้กับภาคการค้าขายชายแดน
2: มันต้องไปขอที่ย่างกุ้งแล้วขอเท่าที่ผู้ประกอบการไปขอค่อนข้างจะยากนะครับเพราะมันต้องมีสินค้าออกก่อนถึงจะนำสินค้าเข้าไปได้อันนี้ก็เป็นเงื่อนไขที่ทางผู้ประกอบการเองคิดว่าถ้าจำโดยความสะดวกก็รัฐควรจะไปเจรจาเรื่องนี้นะครับให้มีการจัดเก็บภาษีไปอะไรไปซะเพื่อจะได้ให้คนที่ต้องการนำเข้าไปก็จะจ่ายภาษีแพงหน่อยตั้งกำแพงภาษีอะไรก็ว่ากันไป
0: จากวิกฤตที่เกิดขึ้นส่งผลให้ภาคเอกชนในพื้นที่ประสานเสียงเรียกร้องให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้ามาบริหารจัดการพร้อมกับแก้ไขปัญหาโครงสร้างการค้าชายแดนอย่างเร่งด่วนค่ะเพื่อเป็นการเร่งฟื้นฟูมูลค่าทางเศรษฐกิจในพื้นที่ให้กลับคืนมานั่นเองมีความเดือดร้อนของชาวบ้านในจังหวัดมหาสารคามค่ะไปขอความเป็นธรรมกรณีการรถไฟแห่งประเทศไทยเตรียมที่จะเข้าไปรื้อบ้านซึ่งอาศัยอยู่ตามแนวเขตเวงคืนที่ดินก่อสร้างทางรถไฟทางคู่นะคะเป็นทางรถไฟทางคู่สายบ้านไผ่มหาสารคามร้อยเอ็ดมุกดาหารนครพนมค่ะชาวบ้านบางส่วนบอกว่าจนถึงเวลานี้จะรื้ออยู่แล้วก็ยังไม่ได้ค่าเวงคืนที่ดินนะคะขณะที่บางส่วนบอกว่าได้เงินแล้วก็จริงค่ะแต่ดูเหมือนว่าราคาที่ได้อาจจะไม่เป็นธรรมบ้านเรือนของชาวบ้านในอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามซึ่งอยู่ตามแนวเขตเวรคืนก่อสร้างรถไฟทางคู่สายบ้านไผ่มหาสารคามร้อยเอ็ดมุกดาหารนครพนมบางส่วนถูกรื้อถอนบางส่วนยังอยู่ระหว่างเจรจาโดยเฉพาะบ้านเดี่ยว2ชั้นของนายกิติชัยปินแกตัวแทนผู้ร้องเรียนค่ะบ้านของเขาอยู่ตรงกับแนวก่อสร้างทางรถไฟซึ่งกำลังจะถูกเจ้าหน้าที่เข้ารื้อถอนเนื่องจากโครงการไม่สามารถเดินหน้าก่อสร้างได้ผู้ร้องเรียนบอกว่าที่ผ่านมาตัวเองและชาวบ้านในพื้นที่รวม11คนได้ร้องเรียนการเวนคืนที่ดินซึ่งไม่เป็นธรรมจากการจ่ายค่าเวนคืนไม่ครบถ้วนตามประกาศของการรถไฟแห่งประเทศไทยเพราะว่าก่อนหน้านี้มีเจ้าหน้าที่การรถไฟเข้ามาประเมินทรัพย์สินของชาวบ้านค่ะมีการตกลงราคาประเมินร่วมกันแต่เมื่อทำสัญญาไปแล้วกลับพบว่าราคาประเมินต่ำกว่าที่ตกลงไว้ทำให้ชาวบ้านยื่นอุทธรณ์คำสั่งไปยังการรถไฟแห่งประเทศไทยแต่กลับพบว่าบ้านเรือนบางส่วนกลับถูกรื้อถอนไปแล้ว
3: การประเมินราคาของเจ้าหน้าที่โครงการถูกต้องหรือไม่นะครับปรากฏว่าสิ่งที่เราเจอก็คือว่าเอาบ้านผมก่อนนะครับก่อนที่ไปบ้านหลังอื่นนะครับปรากฏว่าบ้านผมเนี่ยรายละเอียดเนี่ยมันมุงด้วยหลังคาซีแพคโมเนียนะครับเขาประเมินให้เป็นรอนคู่ครับแล้วก็พื้นนี่ปูด้วยหินแกรนิตประเมินให้เป็นกระเบื้องครับทั้งที่การสำรวจและบันทึกไว้แล้วเนี่ยเขียนตรงกันเป๊ะนะครับเขียนตรงเลยแต่ว่าตอนประเมินไม่ได้มาประเมินให้ไม่ตอนขั้นตอนประเมินไม่ประเมินให้นะครับผมจึงแย้งไปครับแย้งไปแล้วก็ทำหนังสือเขาก็เฉยครับผมเลยทำสื่อร้องเรียนไป
0: คนที่ได้รับผลกระทบบอกว่าที่ผ่านมาค่ะไม่

0: ที่ขัดขวางความเจริญแต่อยากให้มีการดำเนินการตามขั้นตอนโดยเฉพาะเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาที่เป็นธรรมใกล้เคียงกับความเสียหายที่เกิดขึ้นค่ะเนื่องจากผู้ได้รับผลกระทบต้องย้ายออกจากพื้นที่แล้วก็ต้องไปหาที่อยู่ใหม่อยากให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบพร้อมกับให้ความเป็นธรรมกับชาวบ้านด้วยคุณผู้ชมคะสำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายบ้านไผ่มหาสารคามร้อยเอ็ดมุกดาหารนครพนมคิดเป็นระยะทางกว่า300กิโลเมตรวงเงินลงทุนกว่า 66,000 ล้านบาทค่ะตอนนี้โครงการคืบหน้าไปแล้วกว่า80%ปัจจุบันโครงการก็ยังมีความล่าช้าบางส่วนนะคะจากการเวนคืนที่ดินเนื่องจากเป็นเส้นทางรถไฟสายใหม่ที่ต้องเวนคืนที่ดินตลอดเส้นทางรวมกว่า 8,760 แปลงธรรมชาติป่าหน้าฝนก็เป็นอย่างหนึ่งนะคะที่เป็นเสน่ห์ของการท่องเที่ยวค่ะแต่ต้องอาศัยคนนำทางที่ชำนาญด้วยค่ะตอนนี้องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเฉลิมอำเภอกงหราจังหวัดพัทลุงไปสำรวจเส้นทางการเดินป่าท่องเที่ยวธรรมชาติเทือกเขาเจ็ดยอดเทือกเขาบรรทัดในพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัดพัทลุงและจังหวัดตรังนะคะมีเป้าหมายสำคัญค่ะคือให้คนในชุมชนเป็นคนที่นำเที่ยวเองสามารถช่วยกระจายรายได้ให้กับชุมชนพร้อมกับดูแลทรัพยากรธรรมชาติไปในตัวด้วยนะคะคุณสนธยาแก้วขำลงพื้นที่ไปสำรวจความน่าท่องเที่ยวของที่นี่ที่จังหวัดพัทลุงค่ะคุณสนธยาคะ
1: ครับคุณอรศินีครับกิจกรรมเดินป่าสำรวจเส้นทางเขาเจ็ดยอดในพื้นที่เทือกเขาบรรทัดจังหวัดพัทลุงขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเฉลิมอำเภอกงหราจังหวัดพัทลุงนอกเหนือจากจะให้มีการบริหารจัดการเส้นทางท่องเที่ยวที่ปลอดภัยแล้วยังต้องการให้เจ้าหน้าที่และประชาคมทุกภาคส่วนมีความเข้าใจเรื่องเส้นทางท่องเที่ยวเดินป่าธรรมชาติเพราะหลายภาคส่วนจะต้องทำความเข้าใจกับบริบทถึงความสวยงามของพื้นที่และพื้นที่ป่าที่มีความอ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมครับผู้บริหารพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.คลองเฉลิมอำเภอกงหราจังหวัดพัทลุงรวมถึงตัวแทนหน่วย

0: พรานท้องถิ่นที่มีอาชีพเป็นนักล่าสัตว์ป่าบนเทือกเขาบรรทัดให้ผันตัวเองมาให้บริการนำเที่ยวซึ่งพรานเหล่านี้มีความชำนาญพื้นที่เป็นอย่างมากเมื่อผ่านกระบวนการอบรมจากภาครัฐอย่างถูกต้องก็จะสร้างรายสร้างรายได้ดูแลครอบครัวหลังว่างเว้นจากอาชีพหลักคือการกรีดยางพาราและการทำสวนผลไม้
1: จะวางระเบียบของนักท่องเที่ยวเราต้องมีระเบียบขึ้นมาเพื่อให้อยู่กับป่าได้ไม่ว่าจะอะไรเรานำมาได้อะไรที่อ้ามนำขึ้นมาครับเพื่อไม่ทำลายถึงแวดล้อม
2: การหากองป่าเขาก็มีรายได้ที่เลี้ยงครอบครัวได้อยู่เหมือนกันแล้วทีนี้สำหรับคนที่มาผันตัวเองเข้ามาก็ค่อยๆปรับตัวค่อยๆปรับตัวจนฝังลึกจนชอบแล้วก็เปลี่ยนอาชีพไปเลยก็ตรงนั้นก็เป็นผลดีกับสัตว์ป่ากับระบบนิเวศในพื้นที่
0: สำหรับกรณีพรานนักล่าจะมีอยู่เกือบทุกหมู่บ้านบริเวณริมเทือกเขาบรรทัดทั้งในจังหวัดพัทลุงตรังและจังหวัดสตูลซึ่งหากมีการส่งเสริมให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้บริการด้านการท่องเที่ยวได้ก็จะส่งผลดีต่อระบบนิเวศเป็นอย่างมากช่วยสร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการใช้ประโยชน์เพื่อดำรงชีวิตโดยมุ่งเน้นแนวคิดคนอยู่ได้ป่าอยู่รอดผ่านกระบวนการจัดการโดยภาครัฐซึ่งช่วยลดความเหลื่อมล้ำและสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไปนะครับสำหรับพื้นป่าภาคใต้โดยเฉพาะเส้นทางท่องเที่ยวเขา7ยอดในเทือกเขาบรรทัดของพื้นที่เชื่อมต่อจังหวัดพัทลุงและจังหวัดตรังนั้นถือว่าเป็นเส้นทางเดินป่าที่มีความท้าทายและสวยงามซึ่งนักท่องเที่ยวเดินป่าจากทั่วประเทศต้องการที่จะมาสัมผัสให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตซึ่งในช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาผมได้ติดตามคณะสำรวจเส้นทางเดินป่ามีโอกาสไปดูความยากลำบากและความท้าทายในเส้นทางเดินป่าเขาเจ็ดยอดมาฝากกันครับติดตามได้จากรายงานครับ
3: สำหรับเส้นทางเดินป่าเขาเจ็ดยอดบนเทือกเขาบรรทัดส่วนใหญ่จะใช้เวลาเดินทางตลอดทั้งทริปราว3วัน2คืนเช้าวันแรกเราออกเดินทางจากเชิงเขาในพื้นที่เชื่อมต่อของอำเภอกงหราและอำเภอตะหมดจังหวัดพัทลุงเมื่อไต่ระดับสูงขึ้นก็จะเข้าสู่ป่าชั้นแรกซึ่งเป็นป่าโปร่งจากนั้นก็จะลัดเลาะไปตามทานน้ำและน้ำตกตลอดทั้งทริปซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการเดินป่าใต้เพราะจะมีน้ำตกที่สวยงามหลายจุดให้ชื่นชมและพักผ่อนเล่นน้ำตลอดเส้นทาง
0: ตลอดเส้นทางนะครับแม้ว่าจะมีความเหนื่อยล้าแต่ว่าก็จะมีนี่แหละครับทานน้ำเล็กๆรวมถึงทานน้ำตกให้แวะพักหายเหนื่อยตลอดเส้นทางแล้วก็เป็นการสัมผัสธรรมชาติตลอดเส้นทางทำให้เป็นอีกหนึ่งวิถีการท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดพัทลุงและจังหวัดตรังครับ
3: เมื่อไต่ระดับความสูงเพิ่มมากขึ้นป่าก็จะมีความชุ่มชื้นมากขึ้นนอกเหนือจากความเหนื่อยล้าแล้วถ้าดูดเลือดก็เป็นประสบการณ์ที่นักเดินป่าใต้จะได้เรียนรู้
0: หลักฐานการเดินป่าครับนี่ครับถ้ากัดที่กลางฝ่ามือโดยไม่รู้สึกตัวเลยนะครับ
4: กัดแล้วมือเลย
0: นี่ครับก็ไม่รู้สึกตัวเลยว่ากัดตอนไหน
3: หลังจากลัดเลาะปีนป่ายภูเขาใต้เงาไม้ขนาดใหญ่ของเทือกเขาบรรทัดอยู่ราว6ชั่วโมงเราก็มาถึงแคมป์ต้นสนซึ่งเป็นจุดพักนอนคืนแรกทีมพี่พรานนำทางก็จะทำกับข้าวจัดเตรียมอาหารซึ่งแต่ละคนแบกใส่เป้ขึ้นหลังมาเต็มพิกัดทั้งคณะกินข้าวมื้อค่ำพร้อมกันก่อนแยกย้ายกันพักผ่อน
5: ปกติก็จะมีป่าไม้นำมีสตาฟอยู่ตรงกลาง
3: เช้าวันที่สองพรานนำทางให้ข้อมูลว่าเส้นทางจะทรหดกว่าวันแรกให้เดินแบบเกาะกลุ่มห้ามแยกเดี่ยวเพราะมีโอกาสพลัดหลงสูงมากและเส้นทางมีความเสี่ยงมากขึ้นหลายจุดต้องข้ามทานน้ำตกที่ระดับความสูงประมาณ800เมตรเหนือระดับน้ำทะเลเราได้พบกับทานน้ำตกร้างซึ่งครั้งหนึ่งคาดว่าเคยเป็นน้ำตกมาก่อนซึ่งตอนนี้น้ำตกในมุดไหลอยู่ก้างล่างใต้ผืนทรายแต่ยังคงมีความชื้นสูงลักษณะป่าในบริเวณนี้เป็นป่าดึกดำบรรพ์พืชพันธุ์มีความสวย

0: งามเหมือนป่าหิมพานต์ในวรรณคดีมีต้นมหาสะดำพืชยุคไดโนเสาร์ไม้ยืนต้นมีมอสและเฟิร์นขึ้นเต็มลำต้นกลายเป็นต้นไม้ใส่เสื้อซึ่งมีความสวยงามแปลกตาเป็นอย่างมาก
1: เดินป่าต้องเหมาะกับคนที่มีใจรักแล้วก็ทำงานเหนื่อยเครียดๆนักท่องเที่ยวคนเขาจะนิยมมาปล่อยเดินป่าแบบแอดเวนเจอร์ครับเพื่อได้อยู่ตัวเองอยู่ธรรมชาติ
2: วิวสวยมากเลยครับ
0: หลังจากปีนภูเขาช่วงสุดท้ายเราก็ทะลุขึ้นมาโผล่ที่เขาเจ็ดยอดแม้จะอยู่ในสภาพหมดแรงแต่ทิวทัศน์เบื้องหน้าช่างสวยงามเหมือนหลุดออกไปอยู่อีกมิติกระแสลมพัดสายหมอกมาสัมผัสใบหน้าทำให้หายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้งพืชพันธุ์ที่พบเจอแปลกตาไปอีกครั้งไม่มีต้นไม้ขนาดใหญ่แต่เป็นไม้พุ่มเตี้ยแคระแกลนสลับกับทุ่งกระจูดหนูตอนนี้มาถึงเขาเจ็ดยอดแล้วครับจุดสูงสุดของเทือกเขาบรรทัดนะครับหายเหนื่อยครับบรรยากาศรอบข้างสวยมากๆเลยครับวิวเหมือนสวรรค์เลยครับดูวิวกันแสงแรกยามเช้าในวันที่3บนเขา7ยอดที่ความสูงประมาณ 1,250 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลดวงอาทิตย์สาดแสงสีแดงผ่านทิวหมอกซึ่งสายลมพัดเข้ามาประกอบฉากเบื้องหน้าในเลื่อมสลับของเขา7ยอดกลายเป็นความมหัศจรรย์งดงามจับใจในมุมมอง360องศาเป็นอีกมิติหนึ่งที่ธรรมชาติได้แบ่งแยกไว้คณะเดินทางแต่ละคนเก็บภาพบันทึกความทรงจำซึ่งแลกมาด้วยความเหนื่อยล้าอย่างมีความสุข
3: ตอนนี้พระอาทิตย์กำลังขึ้นหมอกกำลังกระจายปกคลุมเขาเจ็ดยอดนะครับทำให้บรรยากาศยามเช้าสวยงามสุดๆจริงๆตอนนี้นักท่องเที่ยวนะครับกำลังขึ้นมาชมวิวแสงแรกบนเขาเจ็ดยอด
4: การมาทุกครั้งก็ถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยทุกครั้งนะครับแต่จุดมุ่งหมายก็คือเดินเรื่อยๆนะครับถ้าเหนื่อยเราก็พักแต่สำคัญก็คือเขาจิตยอดเนี่ยให้ความประทับใจมากกว่านะครับสิ่งที่อยากจะฝากไปก็คือมาเขาจิตยอดเนี่ยเราจะไม่ทิ้งอะไรไว้แต่ที่เราจะทิ้งเอาไว้ก็คือแค่ความทรงจำดีๆกับความรู้สึกนะครับ
0: ก่อนลงกลับจากเขาจิตยอดพวกเราช่วยกันทำความสะอาดเก็บขยะที่มาจากการตั้งแคมป์เพื่อลดผลกระทบจากการมาเยือนพื้นป่าของผู้คนจากนั้นจึงเริ่มไต่ลงจากเขาเจ็ดยอดเพื่อเดินทางกลับโดยขากลับจะใช้เส้นทางลงในฝั่งจังหวัดตรังซึ่งจะเป็นการลัดเลาะลงมาตามสายน้ำตกเช่นกันซึ่งการเดินทางขาลงจะเร็วกว่าใช้เวลาเพียงประมาณ6ชั่วโมงเท่านั้นก็จะมาถึงจุดรับส่งโดยในแต่ละวันจะเดินกันราว6ชั่วโมงรวม3วันจะเดินป่าเป็นระยะทางราว25กิโลเมตร
5: ดูดให้น่าไปสัมผัสจริงๆอะค่ะคุณสนธยาคะแต่ว่าเหตุการณ์ที่นักท่องเที่ยวเสียชีวิตระหว่างที่เดินทางไปประสบอุบัติเหตุระหว่างเส้นทางเขาเจ็ดยอดปรากฏการณ์หรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมีผลกับทิศทางการท่องเที่ยวที่ยังไงหลังจากนี้มาตรการจะเข้มข้นขึ้นไหมคะ
3: ครับคุณออนซินีครับทุกภาคส่วนมองเห็นว่าเส้นทางเดินป่าเขาเจ็ดยอดนั้นมีความสวยงามและอุดมสมบูรณ์แต่ในขณะเดียวกันจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกฝ่ายก็ยอมรับว่ายังมีช่องว่างในการบริหารจัดการเส้นทางเดินป่าเขาเจ็ดยอดซึ่งหลังจากนี้เห็นว่าทุกฝ่ายควรจะมาถอดบทเรียนเพื่อวางกฎกติกาในการเข้าสู่เส้นทางเดินป่าเขาเจ็ดยอดซึ่งเป็นพื้นป่าที่อุดมสมบูรณ์ในขณะเดียวกันก็ต้องมีการคำนึงถึงผลกระทบจากการท่องเที่ยวว่าจะมีผลกระทบต่อระบบนิเวศและสัตว์ป่าหรือไม่ด้วยครับเดี๋ยวไปฟังเสียงกันครับ
6: การดูแลสิ่งแวดล้อมการดูแลในเรื่องของทรัพยากรผืนป่าตรงนี้อย่างน้อยมันมีทิศทางแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ถอดบทเรียนร่วมกันจากทุกภาคส่วนแล้วก็มีทิศทางการขับเคลื่อนที่ชัดเจนนะครับกังวลใจว่าในอนาคตนะครับปริมาณขยะแล้วก็สิ่งที่จะนำมาซึ่งผลต่อการดำเนินชีวิตของสัตว์ป่าในบริเวณนี้นะครับอย่างน้อยวันนี้อย่างน้อยเราได้เห็นบรรยากาศจริงนะครับผมว่าในทิศทางต่อไปไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นเองหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐเอง ทั้งสื่อมวลชนหรือทุกภาคส่วนเนี่ยต้องมานั่งตกกันร่วมกันแล้วก็

0: กำหนดให้มันเป็นทิศทางที่ชัดเจน
1: คุณสนธยาคะเส้นทางเดินป่าภาคใต้กับธรรมชาติที่มีอยู่เนี่ยถือว่าสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมหาศาลนะคะและแบบนี้เองภาครัฐจะเข้าไปบริหารจัดการยังไงให้มีมาตรฐานมากขึ้นหรือว่าป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียซ้ำค่ะ
2: ครับในเรื่องมูลค่าทางเศรษฐกิจนั้นนักท่องเที่ยวเดินป่าถือว่าเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวร้อยละ20ถึง30ของจำนวนนักท่องเที่ยวโดยภาพรวมส่วนเส้นทางเดินป่าในภาคใต้ก็จะเริ่มตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมไปจนถึงประมาณเดือนกรกฎาคมซึ่งในช่วงดังกล่าวพื้นป่าภาคใต้จะมีความสวยงามและก็เหมาะแก่การเดินป่าแต่ทั้งนี้ก็ต้องผ่านการบริหารจัดการการวางแผนอย่างรอบคอบซึ่งที่ผ่านมานั้นก็ยังมีการจัดการที่อาจจะมองว่ายังเป็นช่องว่างซึ่งหลังจากนี้ไปหน่วยงานภาครัฐก็มองตรงกันแล้วนะครับว่าจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะหนุนเสริมอุดช่องว่างและรวมถึงการวางระเบียบกฎกติกาเพื่อให้การท่องเที่ยวเดินป่าในภาคใต้นั้นเป็นพื้นที่ในการสร้างความสุขให้กับนักท่องเที่ยวแต่ในขณะเดียวกันก็กระจายรายได้เข้าสู่ชุมชนรวมถึงดูแลระบบนิเวศที่มีความเปราะบางให้มีความยั่งยืนในระยะยาวครับไปฟังเสียงนายอำเภอในพื้นที่กันครับ
3: นะครับก็มีการทํา MOU นะครับก็ควรจะมีการทําข้อตกลงกันว่าเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบพื้นที่นะยินยอมให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมได้มากแค่ไหนที่ไม่เป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบไม่เป็นการละเมิดกฎธรรมชาติมากขึ้นเนี่ยนะครับก็มีทําข้อตกลงกันว่าเอายินยอมให้เข้าในการเดินทางแต่ละทริปเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่ติดตามไปต่างๆยกตัวอย่างนะครับว่าจะทําให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยเราหรือคนนักท่องเที่ยวเนี่ยได้ใช้ทรัพยากรที่มันเป็นธรรมชาติที่มันเป็นต้นทุนทางธรรมชาติอยู่แล้วเนี่ยเกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับ
2: นอกเหนือจากการกำหนดกติกาการท่องเที่ยวเดินป่าเขาเจ็ดยอดและเขาบรรทัดให้มีมาตรฐานมากขึ้นแล้วพรานนำทางซึ่งทำหน้าที่ก็มีความสำคัญต่อกิจกรรมท่องเที่ยวเป็นอย่างมากซึ่งหลายฝ่ายคาดหวังว่าหากสามารถดึงพรานนักล่ารอบเทือกเขาบรรทัดทั้งในจังหวัดพัทลุงตรังและจังหวัดสตูลให้ผันตัวมาเป็นผู้ประกอบการนำเที่ยวก็จะส่งผลดีต่อระบบนิเวศเพราะช่วยลดการล่าสัตว์ป่าได้เป็นอย่างมากและในขณะนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับคุณออนซีนีครับที่หน่วยงานภาครัฐเครือข่ายภาคประชาชนรวมถึงผู้ประกอบการท่องเที่ยวได้หันหน้าเข้าหากันพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนและวางกฎกติกาการท่องเที่ยวเดินป่าซึ่งในอดีตนั้นก็ต้องบอกว่าทำกันแบบลับๆหรือว่ายังไม่เป็นทางการมากนักเข้ามาสู่บนโต๊ะมาสู่การพูดคุยให้เป็นระเบียบซึ่งนี่จะส่งผลดีทั้งต่อชุมชนรอบผืนป่าและส่งผลดีต่อการจัดการและดูแลระบบนิเวศธรรมชาติในพื้นที่เทือกเขาบรรทัดรวมถึงป่าในภาคใต้โดยภาพรวมให้มีความยั่งยืนยาวนานเหมาะแก่การท่องเที่ยวและเป็นฐานทรัพยากรในการดำรงชีวิตของผู้คนซึ่งนี่เป็นบรรยากาศดีๆจากจังหวัดพัทลุงครับคุณออนซินีครับ
1: ขอบคุณคุณสุทธยาค่ะศักยภาพมีอยู่แล้วนะคะจากนี้ค่ะก็คือความร่วมมือในการยกระดับให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะคุณผู้ชมคะส่งท้ายวันนี้ไปด้วยความสวยงามตามธรรมชาติยามเย็นของฝูงนกปากห่างค่ะเป็นฝูงนกนับพันที่พากันโบยบินเติมชีวิตชีวาให้กับท้องฟ้าหลากสีที่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาค่ะแสงสีทองช่วงอาทิตย์ใกล้จะลับขอบฟ้ากระทบกับกลุ่มเมฆเนรมิตท้องฟ้าบ้านตะลิ่งชันตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาให้สวยงามหลากสีสันค่ะตอนนี้ท้องฟ้ามีทั้งสีเหลืองชมพูม่วงครามเป็นจังหวะเดียวกับฝูงนกปากห่างนับพันตัวนะคะพากันบินกรูเข้าไปจับจองกิ่งไม้ตามต้นไม้ที่บริเวณไร่อ้อยของชาวบ้านมีฉากหลังเป็นวิวของเขาจอมทองคุณผู้ชมคะนี่เป็นความสวยงามตามธรรมชาติยามเย็นจากพฤติกรรมของฝูงนกปากห่างที่พากันมาอาศัยบริเวณนี้ค่ะเนื่องจากอยู่ใกล้กับอ่างเก็บน้ำเขื่อนมูลบนอีกทั้งโดยรอบมีพื้นที่การเกษตรและนาข้าวซึ่งเป็นแหล่งอาหารและแหล่งน้ำของพวกมันด้วยค่ะทั้งหมดนี้คือจับตารอบทิศค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมวันนี้ดิฉันอัศนีอมรโมลีพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ชีวิตที่ถูกลืมละครที่เคยสร้างแรงสะเทือนทางความรู้สึกกลับมาให้คุณได้จดจำอีกครั้งไทย PBS ร่วมกับกระทรวงยุติธรรมโดยกองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรมถ่ายทอดเรื่องเล่าสะท้อนจุดเปลี่ยนชีวิตผู้ต้องขังหญิงภายใต้กำแพงเรือนจำผ่านละครชุดชีวิตที่ถูกลืมเสาร์ที่27มิถุนายนมะคินคนชายขอบชีวิตของหญิงไร้โอกาสที่ถูกผลักออกจากสังคมอาทิตย์ที่28มิถุนายนชีวิตนับหนึ่งใหม่เสียงสะท้อนความจริงที่โลกสมควรรับรู้เสาร์ที่4กรกฎาคมโลกของขวัญความรักความหวังและสายใหญ่ที่ยังคงรออยู่ข้างนอกอาทิตย์ที่5กรกฎาคมหลิวชีวิตที่ถูกลืมโชคชะตานำสู่การจองจำแต่ไม่ได้หมายความว่าชีวิตจะไม่มีวันเริ่มต้นอีกครั้งร่วมค้นหาคุณค่าความเป็นมนุษย์ในละครชุดชีวิตที่ถูกลืมเสาร์และอาทิตย์เวลา 20:30 นดูสดกฎหมายเลข3และทาง www.vipha.me
1: รู้หรือไม่ดินแดนอีสานของไทยเคยเป็นอาณาจักรของไดโนเสาร์ตามรอยซากฟอสซิลใต้พื้นดินสู่การค้นพบที่เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์โลก
2: ฟอสซิลหลายหมื่นชิ้นถูกขุดสำรวจค้นพบกระจายอยู่ในทั่วพื้นที่ภาคอีสาน
1: ร่วมไขปริศนาอดีตกว่า100ล้านปีในสุดยอดสารคดีโลกชุดไดโนเสาร์แดนอีสานทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 นเริ่ม28มิถุนายนนี้ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคน
3: ท่องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะการไม่เสียบปลั๊กหม้อหุงข้าวทิ้งไว้ตลอดเวลาเป็นวิธีง่ายๆที่ช่วยประหยัดไฟได้มากกว่าที่คิดนะครับแม้จะไม่ได้หุงข้าวอยู่เครื่องก็ยังใช้พลังงานในโหมดอุ่นโดยไม่จำเป็นควรถอดปลั๊กหลังใช้งานเสร็จนอกจากจะช่วยลดค่าไฟแล้วเนี่ยยังช่วยยืดอายุการใช้งานของหม้อหุงข้าวของคุณอีกด้วยล่ะครับ

0: ตอนนี้เราเหลือพื้นที่อีก2พื้นที่เท่านั้นสำหรับ4ทีมนี้จะเข้ามามีชีวิตที่2ครับกลับเข้าสู่ถนนเส้นนี้ตามหาฝันกันต่อเพราะทุกคนล้วนแต่เป็นมาสเตอร์ในรูปแบบของตัวเองในแขนงของตัวเองครับ
1: สำหรับรอบคัมแบ็กของเราพวกเราก็อยากจะโชว์เป็นสิ่งที่เป็นตัวตนของเราความเป็นออริจินอลของเราครับ
2: การแสดงรอบคัมแบ็กของเราอาจจะเป็นความเป็นไทยมาตรฐานความเป็นไทยยังคงอยู
1: ่ใช่
2: แต่อาจจะบวกกับความเป็นสตรีทความตื่นเต้นมากขึ้นกว่าเดิมก็ได้นะครับ
3: สำหรับรอบนี้นะครับกลับมาอีกครั้งจากขุมนรกแต่ไม่ใช่โทรเดิมแน่นอนเราหวังว่าทุกคนจะสนุกแน่นอน
1: เหลืออีกรอบนึงครับพี่เอาไว้แก้ตัวไหนๆก็มีโอกาสแล้วจะพยายามไม่ทำให้มันเสียเปล่า
0: จะเป็นอย่างไรถ้าถนนสายนี้ยังคงเปิดโอกาสให้กับทีมที่พลาดความฝันได้กลับมาแก้ตัวอีกครั้งในรอบคัมแบ็กเพื่อพิสูจน์ศักดิ์ศรีตัวตนและผลงานของสตรีทเพอร์ฟอร์เมอร์ตัวจริงจากบททดสอบในรอบจับคู่ Battle ทำให้มีทีมที่หมดโอกาสบนถนนสายนี้ได้กลับมายืนหยัดบนเวทีอีกครั้งคณะดิเกฮูลูคณะนักเรียนที่อยากจะอนุรักษ์วัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้านของภาคใต้มาตินหนุ่มน้อยมหัศจรรย์ผู้มากับกลวิเศษที่ทำให้ทุกคนต้องตะลึงคดชพักศิลป์กลุ่มคนที่ชอบความเป็นไทยและอยากรักษาไว้ให้แผ่นดินและซาเวียแก๊งเพื่อนที่ชอบการเต้นบีบอยผสมกับการดัดกระดูกที่ไม่เหมือนใคร
4: คือบรรพบุรุษก็ทำอะไรไว้อะเราต้องต่อยอดเราไม่ใช่ก๊อปปี้ไปเรื่อยๆนึกออกมั้ยฮะคนรุ่นใหม่อะมันต้องต่อยอดไม่ใช่ก๊อปปี้อย่างเดียว
5: ถ้าเหมือนเราดูดนตรีอะมันเหมือนเป็นดนตรีประเภทวงสดที่มีการอินโพรไวส์อะซึ่งโชว์เหล่านี้มันจะแย่เลยถ้าเกิดไม่มีทักษะ
6: ผมรู้สึกว่ารายการนี้ประสบความสำเร็จนะเพราะว่าทุกๆโชว์อ่ะเหมือนแบบปลดปล่อยแล้วเนี่ยคือฉันคือคนข้างถนนคือแบบเออฉันมาเพื่อให้ความสุขอ่ะเธอจะสุขไปกับฉันไหมล่ะผมดูแล้วผมสบายใจผมมีความสุขมากๆเก่งที่สุดครับ
0: ทั้ง4ทีมจะต้องกลับมาแก้ตัวใช้ไหวพริบปลดปล่อยทักษะทั้งด้านการแสดงออกมาให้เหนือขีดจำกัดและจะมีเพียง2ทีมเท่านั้นที่จะมีโอกาสได้กลับมายืนบนสมรภูมิแห่งนี้อย่างสง่างามมาเลยมาแล้วโอ้โหแต่ละทีมฮะประกอบไปด้วยสมาชิกค่อนข้างเยอะครับส่วนมาตินมาคนเดียวนะแล้วก็ซาเวียมา3ท่าน4ทีมตรงนี้จะมี2ทีมที่มีโอกาสได้คัมแบ็กกลับเข้าสู่รายการ Street Master ถนนคนโชว์และยังมีโอกาสได้ลุ้นนะครับคว้ารางวัลนะ The Best of Street Master คนแรกของเมืองไทยเลยครับเราเตรียมโชว์อะไรมาบ้างครับสำหรับรอบคัมแบ็กครับมาตินครับ
7: รอบที่แล้วเนี่ยครับมันเป็นเรื่องของเกี่ยวกับว่าผมอยากให้กรรมการได้เห็นในมุมที่ว่าเวลาที่ผมอยู่กับเพื่อนๆ อยู่กับคนที่รู้จักผมแบบสนิทเลยเนี่ยผมมีบุคลิกมีลักษณะเป็นยังไงทีนี้ผมอยากให้เห็นมุมมองผมในมุมที่ว่าเป็นคุณครูใจดีบ้าง
0: โอกาสที่2ที่คุณจะได้ไปต่อคุณมั่นใจมากน้อยแค่ไหนครับ
7: มั่นใจว่ามันเป็นแบบเต็มที่ที่สุดเลยครับ
0: มั่นใจว่าเราทำดีที่สุด
7: ครับ
0: ผลจะเป็นยังไงมันเหนือการควบคุม
7: ใช
0: ่ว่างั้นเถอะเป็นกำลังใจให้กับน้องมาตินด้วยนะครับมาฝั่งนี้บ้างครับคณะดิเกฮูลูครับในรอบคัมแบ็กคิดว่าเราจะมีโอกาสคัมแบ็กกลับมาอีกหนึ่งครั้งในการต่อสู้เส้นทางถนนเส้นนี้มากน้อยแค่ไหน
8: ถ้าถามเรื่องความมั่นใจค่อนข้างมั่นใจเพราะว่าเราจะขอเสิร์ฟเป็นออริจินอลโชว์ของพวกเราเลยครับ
0: back to basic เอาสิ่งที่เราเป็นนำเสนอกับคณะกรรมการนะครับคดชพักศิลป์ครับเราเตรียมอะไรมาในรอบคัมแบ็กครับ
9: ก็ต้องขอบคุณคณะกรรมการนะครับที่อยากดูพวกผมอีกรอบหนึ่งนะ
0: ครับ
9: การกลับมาเลยครับเอาเป็นว่าผมจะรวบรวมคอมเมนต์ของคณะกรรมการทั้งหมดมาอยู่ในโชว์นี้แล้วกันนะฮะ
0: เวลาอันน้อยนิด
9: ผมเชื่อว่าทุกคนทำได้ดีเสมอครับผม
0: ครับเรามีเวลาเตรียมตัวน้อยมากกดดันไหมครับ
9: ไม่ได้กดดันคู่แข่งครับพี่กดดันพวกตัวเองมากกว่า
0: เห็นเมื่อกี้อยู่ข้างหลังวิดพื้นใหญ่เลยกำลังสร้างบอดี้ครับครูครับ
10: เก่งครับ
9: วิทย์ตามแม่ครับ
10: แม่ยังวิทย์พื้นทุกวันอยู่นะอย่าว่าไปนะเห็นไหมกล้ามเนื้อเป็นส่วนสำคัญ
9: ครับผม
10: นะคุณก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมาสเตอร์อยู่แล้วในแขนงของตัวเองสู้ต่อไป
9: ขอบคุณมากครับ
10: อีกหนึ่งทีมครับซาเวียครับเตรียมอะไรมาให้กับคณะกรรมการในรอบคัมแบ็กครับ
11: คำว่าสตรีทโชว์เนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นก็ได้10นาทีต่อไปฝนอาจจะตกก็ได้หรืออาจจะมีเกิดเหตุอะไรไม่คาดฝันกับเราทั้ง3คนเมื่อไหร่ก็ได้ด้วยสไตล์ของเราเพราะฉะนั้นเรากำลังสู้ด้วยวิถีชีวิตเราตลอดเวลาครับก็คือเป็นคนถนนเราต้องปรับตัวให้ได้กับทุกอย่างทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นหลังจากนี้มันคือฟรีสไตล์บร
10: อฟรีสไตล์บรอโอเคอยากดูเป็นกำลังใจให้นะครับและนี่คือทั้ง4ทีมคณะกรรมการครับรอบคัมแบ็ควัดกันที่ตัวตนวัดกันที่ความสามารถในแขนงของตัวเองแบบสดๆเพราะเวลาน้อยมากอยากเห็นอะไรในผู้เข้าแข่งขันเพื่อให้เขากลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งบนถนนเส้นนี
4: ้ก็อยากเห็นทั้งหมดที่จะแสดงให้ดูเนี่ยนะเพราะว่าทุกคนมันลูกศิษย์เราตั้งแต่ต้นน่ะเราเห็นพัฒนาการเขามาเรื่อยๆหลายๆครั้งนะแล้วเราก็เห็นว่าเออเขาฟังนะเขาเราก็ภูมิใจนะคะขอบคุณมากที่ฟังแล้วก็เอาไป develop งานของตัวเองก็อยากจะเห็นไปเรื่อยๆอีกแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะจบตรงนี้นะไปอยู่ไหนๆเลิกงานแล้วเลิกโปรแกรมนี้ก็ยังจะดูงานของคุณไปเรื่อยๆอีก
10: ครับขอบคุณครับคุณเล็กครับและพี่เก่งแล้วครับ
5: ก็สู้ๆนะครับทั้ง4ทีมเลยนะครับก็ทำให้เต็มที่นะครับทุกๆโอกาสนะมีค่าเสมอนะ
10: ครับ
5: ดังนั้นใช้โอกาสให้ดีที่สุดครับ
10: พี่พิงครับอยากฝากอะไรถึงทั้ง4ทีมครับ
12: ผมมาเห็นพัฒนาการของทุกๆทีมเลยนะครับจากวีคแรกจนถึงวีคเนี้ยผมรู้สึกว่าชื่นชอบชื่นชมทุกคนโดยเฉพาะรอบต่อไปเนี่ยมันเหมือนรอบแบบดิ้นรนเฮือกสุดท้ายอ่ะผมเห็นแววตาแต่ละคนแบบเฮ้ยเราจะเอาตัวตนของเราเนี่ยแบกออกมาเลือกสุดท้ายจริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเป็นไปได้บอกตรงๆว่าไม่อยากจะทําหน้าที่กรรมการเลยเรารู้สึกว่าเหมือนเราแบบต้องเป็นคนสกรีนของเขาอ่ะเนาะแต่ทีนี้อยากจะบอกน้องๆว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมเชื่อว่าถ้าคุณผ่านเวทีนี้ไปได้แล้วเนี่ยมันจะสามารถต่อยอดชีวิตพวกคุณไปได้อีกแน่ๆทําสิ่งอื่นอันต่อไปได้อีกอาจ

0: จะไม่ใช่สิ่งนี้แต่ผมเชื่อว่าทักษะเหล่านี้เนี่ยมันจะอยู่ในเลือดในเนื้อพวกเราและมันจะก้าวต่อไปได้นะครับวิญญาณของคนข้างถนนน่ะผมอ่ะเข้าใจดีเพราะผมก็เติบโตมาจากข้างถนนผมเริ่มต้นจากการเล่นข้างถนนเราเอาไปต่อยอดอาจจะเขียนบทกำกับในอนาคตก็ได้ไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นวันนี้ยินดีด้วยนะครับและขอให้พวกคุณทำอย่างเต็มที่รักษาแววตานี้ไว้ไปให้สุดครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับพี่พิงค์ครับและโชว์แรกพร้อมอยู่แล้วรอบคัมแบ็กปรบมือหน่อยต้อนรับคณะดิเกฮูลู
2: และสำหรับรอบคัมแบ็กของเราพวกเราก็อยากจะโชว์เป็นสิ่งที่เป็นตัวตนของเราความเป็นออริจินอลของเราครับ
3: อ

0: สุดยอดนี่คือคณะลิเกฮูรู
1: คำนี้เราเป็นการแสดงพื้นบ้านแล้วก็จะมีความสดใสร่าเริงความสนุกสนานที่มีความออริจินัลผสมประสานระหว่างการเล่นอะไรอย่างนี้นะครับสิ่งที่เราจะสื่อก็คือพวกเราสามารถเอนเตอร์เทนคนดูให้จดจำพวกเราได้แน่นอน
0: น่ารักมากครับน้องๆสู้สุดใจและนี่คือออริจินัลจริงๆเรามาฟังคอมเมนต์หน่อยจากคณะกรรมการนะครับเพราะคะแนนเราจะไม่บอกนะฮะอ้าวไม่ได้ให้เหรอ
2: พร้อมประกอบฉากเพื่อความสนุกสนานนะ
0: โอเคเชิญครับพี่เก่งครับมาครับ
3: ก็สนุกสนานครับเพลินนะครับสนุกสนานเพลินครับผม
0: ไม่มีอะไรเพิ่มเติมรอลุ้นที่คะแนน
3: มีเพิ่มเติมได้ไหมอ่ะ
0: ได้สิคุณคอมเมนต์ได้ทุกรอบเลยเพราะว่าทุกคอมเมนต์ผมเชื่อว่าติเพื่อก่อน้องๆจะเก็บรวบรวมแล้วไปปรับปรุงในอนาคต
3: เราว่าอาจจะเป็นเรื่องเดิมเลยวันนี้นักดนตรีควรเซตเดิมหมดเลยไหมครับจากคราวที่แล้วนะ
0: ครับ
3: ทำไมวันนี้คนโมงนอนน้อยหรือเปล่านอนน้อยไหมมันไม่ได้เร่งนะวันนี้มันคล่
0: อม
3: ช่วงนี้ก็คล่
0: อม
3: ซึ่งโดยปกติแล้วอ่ะถ้าเกิดประกวดดนตรีเนาะการคล่อมมันเป็นแผลที่แบบ
0: ก็
3: ใหญ่เลยกลับกันเมื่อกี้เราเห็นคุณหันหลังไงเราก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆมันต้องนั่งแบบนี้ไหมเมื่อกี้ที่บอกไปแล้วว่าให้ชำเลืองกันก็คุยก็คงมันมั้งเมื่อกี้ผม
0: เห็
3: นแล้วตอนที่คุณตีคอมคุณก็ไม่รู้หรอกคุณมันใหญ่เลย
0: ใส่สาวยับเลย
3: แต่ในหัวต้องฟังหรือว่าใช้การชำเลืองวิธีเดิมเลยที่เราบอกวิธีการแก้ให้แล้วแต่เมื่อกี้ก็ยังคอมอยู
0: ่
3: ประมาณนี้ในแง่ดนตรีครับ
0: พี่พิงครับ
4: ผมชอบวิญญาณที่เขาปล่อยออกมาผมว่ามันเป็นวิญญาณเฮือกสุดท้ายของคนที่ไม่มีอะไรจะเสียน้องๆครับแค่พวกคุณได้มายืนบนเวทีนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากคุณได้รับคำแนะนำจากพี่เก่งจากครูเล็กเนี่ยผมรู้สึกว่ามันโอกาสดีกว่าลิเกฮูลูคณะอื่นๆแล้วกันเพราะฉะนั้นนะครับไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยผมชื่นชอบชื่นชมพวกคุณมากโดยเฉพาะรอบเมื่อกี้นะครับวิญญาณที่ปล่อยออกมามันคือวิญญาณของคนที่ไม่มีอะไรจะเสียแล้วจริงๆสู้ๆครับ
0: ขอบคุณครับพี่ปิงครับเป็น5นาทีหนีตายแต่แววตานี่คือมันเปล่งประกายมากๆในการที่อยากจะไปต่อคุณเล็กครับเชิญครับ
5: ขอตัวหุ่นตะกี้นี้ผู้หญิงนะ
0: นะ
5: คือในกติกาของการที่เราจะมีอุปกรณ์อะไรเอามาใช้ในเวทีเนี่ยนะฮะกติกาก็จะมีว่าต้องใช้ให้คุ้มมันเหมือนเราซื้ออะไรมาเนี่ยในชีวิตเราต้องใช้ให้คุ้ม
0: ครับ
5: นะคะหนูยังใช้อุปกรณ์ที่หนูเอามายังไม่คุ้มจริงๆแล้วตัวว้าว2ตัวมันอาจจะสู้กันบนอากาศแบบเวลาเค้าแข่งอะไรอย่างเงี้ยมันครีเอทไปได้อะไรก็ได้แต่นี่เดี๋ยวครูจะแนะนํานิดนึงตัวพวกเนี้ยครูเคยเล่นนะครูก็จะตัดเอาแขนเค้าแล้วก็ใส่สกรู
0: ขยับให้ได้
5: ขยับแล้วก็ตรงนี้ก็ผูกเอ็นแล้วมันจะแขนก็จะลําอะไรมันจะทําอะไรได
0: ้
5: คือหุ่นแต่ก่อนเนี้ยเค้าก็ทําอะไรไม่แต่หุ่นใต้อ่ะเค้าขยับได้เน
0: า
5: ะ
0: หนังตะลุงมะฮะ
5: ใช่
0: ใช่
5: แล้วเราสามารถจะใช้เทคโนโลยีไอ้สกรูสมัยใหม่เนี่ยมันขยับได้ทั้งตัวนะคอก็ได้ด้วย
0: ใช่ๆ
5: ไปพัฒนาไปทํานะฮะคือบรรพบุรุษก็ทําอะไรไว้อ่ะเราต้องต่อยอดเราไม่ใช่ก๊อปปี้ไปเรื่อยๆนึกออกมั้ยฮะคนรุ่นใหม่อ่ะมันต้องต่อยอดไม่ใช่ก๊อปปี้อย่างเดียว
0: ครับเอาแหละน้องๆไปกำลังใจให้นะครับเดี๋ยวรอลุ้นคะแนนนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วพี่เห็นในแววตาทุกคนถือว่าคุณคือสุดยอดแล้วครับนี่คือคณะลิเกฮูลูปรบมือครับโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับน้องๆครับผ่านไปในรอบคัมแบ็กทีมแรกทีมที่สองของเราเขาจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้ววันนี้อย่างที่เมื่อกี้เขาบอกเราได้รู้จักตัวตนเขาไปแล้วเขาจะมาอีกคาแรคเตอร์นะทำความรู้จักกับเขาสักนิดหนึ่งดูซิว่าเขาจะเสกอะไรมาพร้อมกับเวทมนต์มาตินปรบมือดังครับ
1: อีกรอบหนึ่งครับพี่เอาไว้แก้ตัวไหนๆก็มีโอกาสแล้วจะพยายามไม่ทำให้มันเสียเปล่า

0: ว้าวส่งเสียงให้มาร์ตินหน่อยแล้ว
1: อยากให้ทุกคนเนี่ยได้สัมผัสได้รับบรรยากาศดีๆได้รับชมโชว์การแสดงดีๆครับไปแล้วก็อนาคตจะได้มีปรากฏการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นอีกเยอะๆนะครับ
0: โอ้โหสุดๆมาร์ตินเฮ้ยรอบนี้เยี่ยมเลย
2: ขอบคุณครับ
0: ดึงมากับมือฟังคอมเมนต์กรรมการหน่อยพี่เก่งเป็นไงฮะ
3: โอ้ดีนะครับดีนะครับชอบครับ
0: เนาะ
3: ชอบฮะแล้วก็คุณรู้ไหมว่าส่วนตัวนะครับคือก่อนหน้านี้มันจะมี2โชว์ที่แล้วเนาะใช่ไหมมันจะเวลาคุณจะแบบมีอุบัติ
0: เ
3: หตุอ่ะ
0: มือจะสั่น
3: เราจะเห็นใช่แล้วเมื่อกี้เราก็เวลาคุณทำแบบนี้ผมจะตื่นเต้นทุกทีเลยว่าจะผิดไหม
0: จะพลาดไหมจะพลาดไหม
3: ใช่แต่มันไม่พลาดมันก็เลยว้าวแล้วมันก็ดีมากๆครับเมื่อไอตอนหนังสือพิมพ์ผมก็ว้าวมาก
0: ๆว้าวนะ
3: เหมือนวันนี้จูนของคุณ
0: อ
3: ่ะจูนดีมาก
0: ใช่
3: ในใจว่าคิดอะไรอยู่แต่วันนี้ทั้ง2โชว์อ่ะต่างจาก2วันที่เราเคยเจ
0: อ
3: นะครับ
0: ดีเนาะ
3: ชอบครับ

0: แต่ไม่รู้นะว่าจะได้ไปต่อหรือเปล่าต้องลุ้นกันต่อ
1: ต้องบอกว่าชอบที่เอาของเดิมๆที่เรา
0: ค
1: ราวที่แล้วเนี่ยแต่มาเล่นในรูปแบบใหม่นะฮะมันเหมือนมันมีดินสอแท่งนึงแล้วไปใช้นี่ใช้นี่ใช้ได้ตั้งหลายอย่างก็นี่เป็นถือว่าเป็นจินตนาการที่ดีมากแล้วก็ยังน่าเอ็นดูดูแล้วก็สบายใจสบายใจแล้วก็ชอบที่บอกทุกอย่างเราเห็นแล้วเนี่ยแต่โอ้มันมาแบบใหม่หมดเลย
0: โอ้สุดนะฮะพี่พิงครับ
2: ดูแล้วสบายใจเรารู้สึกว่าทั้งสองโชว์ของมาร์ตินเนี่ยเราดูแล้วเราสบายใจเหมือนวิญญาณที่เขาปล่อยออกมามันสบายใจเราเลยรู้สึกว่าดีจังเลยซึ่งอันนี้ผมรู้สึกว่ารายการนี้ประสบความสำเร็จนะเพราะว่าทุกๆโชว์อ่ะเมื่อวีคแรกๆถ้าคุณกลับไปดูหรือมีฟุตเต็ดเก่าๆอ่ะนะแววตาแต่ละคนมันจะกังวลทุกโชว์เลยทุกคนเลยนะแต่วันนี้เท่าที่เห็นน่ะทุกโชว์เลยเหมือนแบบปลดปล่อยแล้วเนี่ยคือฉันคือคนข้างถนนคือแบบฉันมาเพื่อให้ความสุขอ่ะเธอจะสุขไปกับฉันไม่ล่ะซึ่งวันนี้ผมรู้สึกว่ามาร์ตินน่ะผมดูแล้วผมสบายใจผมมีความสุขมากๆเก่งที่สุดครับ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับพี่บิงครับปรบมือให้กับมาร์ตินหน่อยครับขอบคุณครับมาร์ตินครับเลือก2โชว์ครับโชว์ต่อไปของเราศิลปะวัฒนธรรมไทยครับในรูปแบบของโขนปรบมือให้กับทีมโคชพักศิลป์ครับ
3: การแสดงรอบคัมแบ็คของเราอาจจะเป็นความเป็นไทยมาตรฐานความเป็นไทยยังคงอยู่
4: ใช่
3: แต่อาจจะบวกกับความเป็นสตรีทความตื่นเต้นมากขึ้นกว่าเดิมก็ได้นะครับ

0: ส่งเสียงให้กับโค้ชพักศิลป์หน่อยครับ
1: ขอให้ทีมเรานะครับเป็น1ใน2ทีมนะครับที่ได้เข้ารอบกลับไปยืนอยู่จุดๆนั้นแล้วกันนะครับ
2: ครับผม
0: มาครับเรามาฟังคอมเมนต์ของคณะกรรมการดีกว่าครับเหมือนเป็นการแสดงที่ไร้ความกดดันนะครับโชว์สกิลในสิ่งที่ตัวเองมีความสามารถอยู่แล้วคุณเล็กครับเชิญครับ
3: เดี๋ยวเพิ่มเติมสกิลให้แล้วกันนะเพราะยังไงไงก็ในนักตัดสินคุณก็เก่งอยู่แล้วล่ะแต่เติมให้มันเป็นคนรุ่นใหม่ที่เก่งขึ้นไปอีกเนาะท่ารำเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะที่เขาสอนท่ารำที่เขาให้ท่าเนาะทุกอย่างที่มันเป็นการเคลื่อนไหวเช่นจับเข็มขัดหรือก้าวขาขึ้นไปหรืออะไรเงี้ยมันเป็นท่าคนธรรมดาที่ทำให้วิจิ

0: เพราะฉะนั้นทุก movement ของการทำงานเนี่ยมันต้องวิจิตตรงนี้บางทีเนี่ยคุณรำสวยแต่คุณลืมตัวไปแล้วคุณก็ไปคว้าเข็มขัดเหมือนเราคว้าแมงวันอะไรเงี้ยตรงนั้นเนี่ยมันเห็นเลยว่าคุณลืมไปว่าคุณกำลังเป็นนาฏศิลป์คุณไม่ใช่แม่ครัวเนาะเพราะนั้นทุกเม็ดต้องเก็บให้หมดนะเพราะนั้นการขึ้นเนี่ยถึงจะช้ามันก็ยังมีท่าที่แบบนะยกขาอะไรเอาแม้มันมีความวิจิตรในทุก movement ทุกลมหายใจนี่คือนาฏศิลป
1: ์พี่พิงครับเชิญครับ
2: รู้สึกว่าเขาอินกันมากขึ้นนะครับ
1: โอ
2: ้ไม่ว่าจะเป็นเยื้องย่างยกพ่ายแพ้โสกาอาดูลหรือแม้แต่แบบว่าดอกจบที่พยายามจะแบบว่าสื่อสารให้เข้าใจว่าเป็นแพนโทไมม์นะครับว่าฉันทำอะไรออกฉันทำได้แค่นี้นะเรารู้สึกว่ารอบนี้เขาอินมากขึ้นถึงแม้ว่าทุกอย่างยังเป็นอย่างที่ครูบอกก็จริงนะครับแต่ว่าความอินเรารู้สึกว่ามันแบบพวกพระมากขึ้นนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่มอบความสุขกับคณะกรรมการอย่างผมนะครับ
1: ขอบคุณ
2: ครับ
1: ขอบคุณครับผมชอบความเต็มที่ครับเราเห็นทุกคนเต็มที่แล้วก็กับด้วยโจทย์ระยะเวลาต่างๆที่เกิดขึ้นครับจริงๆด้วยเวลามันก็ลวกประมาณแต่โชว์ก็มีความลวกๆนิดนึงมันดูมีความลวกแต่ก็เวลาก็ลวกก็เข้าใจได
3: ้
1: แต่
3: ในขณะ
1: แต่ก็ไม่รู้จะยังไงคือเข้าใจใช่ไหมฮะถ้าตัวผมรู้สึกว่าโชว์เดิมยังได้โชว์เดิมก่อนหน้าเนี่ยถ้าเอามาโชว์เราว่ายังเลยแค่ทำให้มันเป็นเบสเป็นรอบที่ดีที่สุดสำหรับโชว์นั้นที่ออกแบบมาแล้วด้วยธรรมชาติของพวกเราอ่ะมันต้องผ่านการซ้อม
3: อืม
1: ใช่มั้ยคือธรรมชาติของพวกคนคือต้องผ่านการซ้อมแต่ด้วยระยะเวลาเราทํางานประเภทเนี้ยแบบด้วยระยะเวลาสั้นๆกับครีเอทหรืออะไรก็แล้วแต่พี่ว่าอันเนี้ยเป็นกรอบที่เราอาจจะต้องหาวิธีการแก้ปัญหาหรือว่าจะเผชิญปัญหาแบบนี้กันต่อแต่พอมันเจอแบบเนี้ยคิดว่าจริงๆเอาอันเก่ามาทําให้ดีอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะเป็นวิธีที่น่าจะเวิร์คกับโจทย์ๆนี้นะครับ
2: อันนี้ถามเป็นความรู้นะครับอ๋อเรื่องที่เล่าเมื่อกี้เนี่ยมันไม่ใช่จับความจากในรามเกียรติ์มาเล่าหรอครับเป็นคิดใหม่หรอครับ
4: เป็นเนื้อเรื่องในรามเกียรตินี่แหละครับพี
2: ่แล้วเหมือนศึกเหมือนท่ามันไม่ใช่ท่าที่เป็นท่าประจําของล็อตนี้หรอคร
4: ับ จริงๆ
2: อันนี
4: ้จริงๆการยกลบกันนะครับมันจะมีหลายยกลบมากเลยแล้วก็กระบวนท่าลบก็มีหลากหลายกระบวนท่าลบมากเลยครับครั้งนี้ที่ไม่ค่อยคุ้นเพราะว่าเมื่อครั้งแรกผมก็เล่นยกลบไปแล้ว
2: มันจึงไม่ใช่ท่า
4: เดิม
2: ที่ท่าของมัน
4: ครับ
2: อ๋อผมเข้าใจผมนึกว่ามันเป็นแบบว่าเอ้ยถ้าเราจับความตอนนี
3: ้
2: สมมุติทิ้งต่างจับความตอนศึก9ทับสมมุตินะครับมีท่าเบสิกของเขาพอผมเข้าใจผิดเป็น
3: ครับคือเขาเปลี่ยนเลย
2: อ๋อโอเคขอบคุณมาก
3: ให้ดูสิ่งใหม
4: ่มันมีหลายรูปแบบในการยกลบกันคร
2: ับ ขอบคุณนะครับที่ให้ความรู้กับผมแล้วก็คนดูทั่วประเทศ
3: ใช่ครับ
1: เพราะอัตราของสัดส่วนของโชว์ของเราครับจริงๆแล้วมันอาจจะต้องเกิน 50% เป็นของเก่า
4: ใช่ไห
1: มเราสร้างสัดเป็นของใหม
4: ่
1: แต่เขาเนี้ยด้วยระยะเวลาที่เข้าใจได
4: ้
1: นะครับครับผม
3: ครับขอบคุณครับพี่เก่งครับ
4: ขอบคุณครับ
3: แล้วก็เป็นกำลังใจนะครับให้กับโคชพักศิลป์ด้วย
4: ขอบคุณ
3: นะ
4: ครับ
3: ถือว่าคุณสุดยอดมากๆขอเสียงปรบมือให้กับโคชพักศิลป์ด้วยนะครับ
4: ขอบคุณครับ
3: ขอบคุณครับและนี่คือทีมที่ทำให้เราหวาดเสียวอีกแล้วครับกับ3หนุ่มนี้จาเวียร์ฮักกระดูก
5: สำหรับรอบนี้นะครับกลับมาอีกครั้งจากขุมนรกแต่ไม่ใช่โชว์เดิมแน่นอนเราหวังว่าทุกคนจะสนุกแน่นอน
6: เข็มแล้วขอเตียงตาเวียหน่อยตาเวีย
7: ตา

0: อยู่ดีครับอยู่ดี
1: แขนคุณมันน่ากลัวมากผมก็จะลืมสคริปต์แล้วเนี่ยพี่มิงเป็นไงบ้างอ่ะ
2: เขาสู้ตายจริงๆครับชื่นชมนะครับสู้ตายไม่มีอะไรจะแบบวิพากษ์วิจารณ์จริง
1: ๆครับ
2: อืมและตอนที่หมุนแขนเขาอ่ะถ้าคุณอยู่ใกล้ๆนะคุณจะเห็นเลยว่าแบบเฮ้ยกล้ามเนื้อมนุษย์แขนมนุษย์เอ็นมันไปได้จริงๆหรือวะอย่างเงี้ย
1: ครับ
2: เขาสู้ตายจริงๆครับ
1: ผมก็ใกล้ครับพี่เห็นก็รู้สึกเหมือนกันกูเลยครับคุณเล็กบอกไปเลยเก่งไปพี่พิงไป
3: คือเขาเก่งอ่ะ
1: โอ้
3: แต่ฉันน่ะสยดสยองเถอะแต่ก็ดูแล้วสนุกนะ
1: ฮะ
3: เออแต่ว่าไม่ดูบ่อยนะไม่ดูบ่อย
1: มันตื่นเต้นเกินไป
3: เป็นห่วงหนูไม่ใช่
1: ฮะโอ้สุดจริงสุดจริงผมชื่นชมเลยอ่ะ
0: ต้องขอบคุณกรรมการอีก2ท่านนะครับที่ทำให้ครูได้ดูอีกรอบหนึ่งครับ
3: ขอบคุณมาก
1: นี่ขอบคุณจริงๆหรือประชดพี่เก่งครับ
3: ถ้าเหมือนเราดูดนตรีอ่ะมันเหมือนเป็นดนตรีประเภทวงสดที่มีการอิมโพรไวส์อ่ะซึ่งโชว์เหล่านี้มันจะแย่เลยถ้าเกิดไม่มีทักษะพวกคุณมีทักษะมันก็เลยทำให้แบบ
1: มัน
3: การแสดงสดมันโฟล์มันไม่ได้เหมือนกันคนที่เราไม่ได้เหมือนผ่านการซักซ้อมแล้วมาโชว์แล้วมันพิพาทไม่ใช่นะอันนี้คือการเล่นสดแล้วมันดีอ่ะ
1: ประสบการณ์
3: ทุกอย่างมันดีได้เพราะว่าทักษะสกิลของพวกคุณล้วนๆเลยส
1: ุ
3: ดยอดมาก
1: ๆถามนิดนึงครับพี่เก่งครับ
3: ครับ
1: ความรู้สึกตอนคุณจับหน้าเขาแล้วเขาปิดคอ
3: เขาจ้องตาผม
1: มันเป็น
3: เขาบอกว่าพี่อย่าละสายตานะ
1: มันเป็นความรู้สึกที่ผมเคยบอกก่อนหน้านี้ว่าเขาจะหมุนหัวตัวเองได้ไหมแล้วเนี่ยแล้วเขามองตาคุณแต่ตัวเขาไปอ่ะเฮ้ยมันความรู้สึกเป็นไง
3: ตอนแรกลืมแล้วขอบคุณที่ทำให้กลับมาจำอีกรอบ
1: เนี่ยหน้าเขามองคุณอย่างเงี้ยแต่เขาแบบเนี่ยผมได้แค่นี้จริงๆเขาแบบ
3: ผมเชื่อครับพี่คิว
4: พี่คิวอยากลองไหมครับ
1: ไม่ครับผมไม่ครับผมเป็นพิธีกรอย่างเงี้ยแล้วจ้องกล้องดีกว่าจ้องหน้าคุณผมกลัวเป็นไงความรู้สึกนั้นอ่ะ
3: เป็นแบบสัมผัสกับมือเลยไงแล้วตาด้วยที่มอง
1: จับคอเลย
3: สุดยอดมากๆครับผมสุดยอดมาก
1: ๆลองเอาไหมคุณเอาไปในโชว
3: ์คุณได้ยังครับยัง
1: นี่คือทีมสุดท้ายครับในรอบคัมแบ็กครับการแสดงของพี่ๆเขานี่คือระดับเทพเราคัดมาแล้วว่านี่คือออลสตาร์ทั่วฟ้าเมืองไทยครับน้องๆบางคนมาจากต่างจังหวัดนะฮะมาโชว์ให้เราได้ชมกันเพราะนี่คือซีซั่นแรกครับและเราเชื่อว่าความสามารถการแสดงในหลากหลายแขนงในประเทศไทยไม่ได้มีแค่นี้จะต้องมีซีซั่นต่อไปอย่างแน่นอนเอาละครับท่านผู้มีเกียรติครับนี่คือการแข่งขันครับในรอบคัมแบ็กครับ4ทีมที่ตกรอบมาจากรอบBattle จะมีเพียงแค่2ทีมเท่านั้นที่ได้ไปต่อในรอบสุดท้ายเราจะประกาศผลคะแนนนะครับโดยที่คะแนนที่ผมประกาศไม่มีอันดับการโชว์คะแนนที่ประกาศไปนั้นจะเป็นของทีมไหนก็ได้ขอให้ทุกท่านร่วมลุ้นไปพร้อมกันกับโอกาสครั้งที่2จะมีแค่2ทีมเท่านั้นที่ได้ไปต่อและผลคะแนนในรอบคัมแบ็กออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับคะแนนคือ226 160 242และ194นี่คือคะแนนของทั้ง4ทีมครับที่ไม่ได้เรียงลำดับการโชว์เพราะฉะนั้นมี2ทีมที่ได้เข้าสู่รอบต่อไปโอกาสนี้เขาจะมีชีวิตอีกครั้งบนถนนเส้นนี้ไปเจอกับอีก4ทีมที่ไปรออยู่ก่อนหน้านี้และ2ทีมนั้นก็คือ2ทีมที่กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งบนความฝันของตัวเองก็คือทีมขอแสดงความยินดีกับซาเวียและทีมอีกหนึ่งที่สุดท้ายก็คือมาตินยินดีกับซาเวียและมาตินด้วยนะครับคุณคือ2ทีมที่มีโอกาสได้ไปต่อครับปรบมือดังๆให้กับคณะลิเกฮูลูครับรวมไปถึงอีกหนึ่งศิลปะวัฒนธรรมไทยครับที่จะไม่หายไปอย่างแน่นอน อยากจะให้น้องๆทุก

0: คนนะครับคงรักษามันเอาไว้เพราะมันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าของพวกเราชาวไทยและน้องๆมีความสามารถอยู่แล้วและพี่เชื่อว่าตอนนี้น้องประกอบวิชาชีพไม่ว่าจะเป็นสอนจะเป็นโชว์ขอบคุณที่สละเวลาอันมีค่ามาโชว์ในรายการนี้น้องๆไม่จำเป็นต้องพิสูจน์อะไรอยู่แล้วเพราะนี่คือศิลปะวัฒนธรรมไทยนะครับปรบมือได้ให้กับคชภักดิ์สินครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณที่มาร่วมในซีซั่นแรกขอบคุณครับปรบมือได้กับ2ทีมเลยครับ2ทีมนี้ครับ
1: จบไปแล้วกับการแข่งขันในรอบคัมแบ็กของทั้ง4ทีมแต่ละทีมได้โชว์ไหวพริบในการแสดงเพื่อพลิกฟื้นขอโอกาสกลับมาแก้ตัวบนถนนสายนี้อีกครั้งเพื่อเป้าหมายเดียวกันก็คือThe Best of Street Master คนแรกของเมืองไทยในรอบนี้มี2ทีมที่พลาดโอกาสเข้ารอบไปต่ออย่างน่าเสียดายครับนั่นก็คือคณะดิเกฮูลูและคชภักดิ์สินทำให้ตอนนี้เราได้ผู้เข้าแข่งขัน6ทีมสุดท้ายเพื่อไปต่อสู้ในรอบถัดไปดังนี้บอมซูเปอร์บอมเอ็กไฟเออร์โชว์คิวศรีธัญญาชินชินวัตรมาตินและทีมสุดท้ายคือซาเวียในรอบหน้าทั้งหมดจะต้องพบกับศึกหนักเพราะว่าการตัดสินไม่ได้มาจากคณะกรรมการเพียงอย่างเดียวใน Street Master ถนนคนโชว์ห้ามพลาดนะครับ
2: รับชมรายการอีกครั้งในเวอร์ชั่นอันคัตได้ทาง www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
3: ้แฟนตะกร้อไทยเตรียมเฮกับการรับชมการแข่งขันเซปักตะกร้อแบบมาราธอนตลอดทั้งวันไทย PBS ร่วมกับสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยขอเสนอการถ่ายทอดสดการแข่งขันเซปักตะกร้อชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่47ชิงถ้วยพระราชทานมวก.ประจำปี2569ส่งตรงจากไอซ์แลนด์ฮอลล์ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์กรุงเทพมหานครผ่านหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3ตั้งแต่วันที่27มิถุนายนถึง29มิถุนายนรวมถึงการรับชมแบบจัดเต็ม4วันต่อเนื่อง 26-29 มิถุนายนตั้งแต่เวลา 10 นาฬิกาเป็นต้นไปผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ Facebook Live Thai PBS YouTube Live Thai PBS TikTok Live Thai PBS Sport www.wipa.me และ Wipa Application
4: เพราะนี่คือ
5: เรื่อง
4: รายการสารคดีใหม่จากวิภาออริจินัลของไทย PBS ที่จะพาผู้ชมทุกท่านเดินทางไปทั่วโลกเพื่อไปพบกับสถาปัตยกรรมที่เรียกว่าบ้าน
6: เนี่ยมันเปรียบเสมือนกับบ้านหลังแรกๆของมนุษยชาติเลย
7: บ้านแรกของมนุษย
6: ์ใช
4: ่ไปดูกันว่าความหมายของสิ่งที่เรียกว่าบ้านในแต่ละอารยธรรมเหมือนหรือต่างกันอย่างไร
8: อ๋ออย่างนี้เองแล้วเขาก็เอามามัดให้มันค่อยอย่างนี้เองเหรอ
9: ที่มัดเนี่ยมัดเฉพาะโครงสร้างไม้ไผ่ด้วยกันแต่นั้นไม่ต้องมัด
4: พร้อมกันกับการไขปริศนาของการออกแบบที่ทำให้บ้านส่งผลต่อโลกและมนุษย์อย่างเราๆอย่างไร
10: ที่ญี่ปุ่นไม่มีหรอ
11: ไม่มีครับอันตราย
10: You mean คนไทยไม่ควรอันตรายหรือคนหรือไง
4: ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองวัฒนธรรมประเพณีหรือแม้กระทั่งพฤติกรรมบางอย่างของผู้คนในสังคม
12: เราจะบอกว่าคนที่พูดภาษาตระกูลไทยเป็นคนไทยได้หรือเปล่า
4: ขอเชิญร่วมออกเดินทางไปกับบอลและยอด2คู่หูนักถามและนักเถียง
13: ตลอดการทำรายการมาไม่เคยคิดตัวเองว่าจะต้องตกอยู่ในสภาพอะไรแบบนี
4: ้ไปดูกันว่าโลกของสถาปัตยกรรมที่เรียกว่าบ้านจะพาพวกเราทุกคนผจญภัยไปในโลกใบนี้ได้ไกลถึงไหนกัน
14: ว่าเราคือเรื่องบ้าน

0: วันอาทิตย์เวลา 11:30 น.ทางไทย PBS ช่องหมายเลข3เริ่มวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมนี้และรับชมได้อีกครั้งทางวิภา .me และวิภาแอปพลิเคชัน
1: ฮัลโหลพร้อมจะเรียนภาษาเยอรมันแบบสนุกสนุกกันหรือยังวันเดย์วันดอยช์เยอรมันวันละนิดพาคุณเรียนภาษาเยอรมันผ่านเรื่องราว1วันใกล้ตัวทั้งสารคดีจากประเทศเยอรมนีเกมตอบคำถาม
2: เฮ้ยเด็กถูกต้องค่ะ
1: และกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เรียนรู้ได้จริงฝึกคำศัพท์
2: ดีเชียร
1: ์ดัสพาเพียและบทสนทนาเข้าใจง่ายสนุกและใช้ได้ในชีวิตประจำวันวันเดย์วันดอยช์เยอรมันวันละนิดทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 น.เริ่ม5กรกฎาคมนี้ทางไทย PBS ชื่อ
3: เราจะเป็นแสนยานุภาพทางอาหารได้เราควรจะเคารพวัตถุดิบทางอาหารให้มากกว่าที่ควรจะเป็น
4: ผู้อีสานแท้ขนาดแท้ไม่ได
5: ้รสชาติเหมือน9ปีก่อน
3: สังคมไทยมีปฏิสัมพันธ์กับอาหารเนี่ยลึกซึ้งกว่าที่คิดประณีตศิลป์หรือว่าความประณีตในการปรุงอาหารแบบชาวบ้าน
6: เอาไปต้มแล้วเอาไปเคี่ยวแล้วก็มาตับ
3: มันเป็นเสมือนการเคารพในตัวอาหาร

0: กว่า30ปีในวงการแต่เธอคนนี้บอกว่าตัวเองไม่เก่ง
1: พี่ต๋อไม่เก่งนะแล้วก็ไม่เก่งไม่เป็นไรเลยแต่เราต้องมีโฮปเราต้องมีความหวังว่าวันนึงเราต้องเก่ง
0: แต่วันนี้เธอคือคนที่นักแสดงรุ่นใหม่ต่างก็เรียกว่าครูแล้วรักการแสดงอย่างสุดหัวใจ
1: แล้วก็ปิ๊งขึ้นมาได้ว่าต้องรักมันเรายังไม่รักมันมากพอหรือเปล่าเวลาที่เรารักการแสดงจริงๆอะค่ะเราจะไปอยู่ตรงไหนก็ได้ก็เลยกระโดดมาเป็น acting coach
0: แต่กว่าจะถึงวันนั้นได้ระดับครูสอนการแสดงก็เคยมีวันที่เล่นไม่ผ่านเหมือนกัน
1: มีวันหนึ่งเล่นไม่ได้3เทคก็แล้ว4เทค5เทคก็แล้วก็แบบคิดแล้วคิดในใจแล้วแบบฉันจะทำยังไงฉันทำไม่ได้ฉันต้องทำได้สิอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทิ้งความเป็น acting coach เป็นตัวละครแล้วก็อยู่เดินไปเรื่อยๆทีละก้าวปุ๊บสามีกลับมาพูดจบเสร็จน้ำตาไหลพรากได้เลย
0: พบกับนักแสดงมากฝีมือที่ฝากผลงานระดับตำนานไว้มากมายเต๋าสโรชาวาทิตพันธ
2: ์ Master's Cut คุยนอกบทรายการเบื้องหลังเชิงลึกที่จะเชื่อมโลกของผู้สร้างหนังเข้ากับโลกของผู้ชมติดตามรายการได้ทาง YouTube wipa.me และทุกช่องทางของวิภามาร่วมฟังเรื่องราวฉบับคัดนอกเฟรมกันครับ
3: งานนี้สำคัญตรงเราไม่เรียกว่าดีเบตเราเรียกว่าวงติงแตงแบงคอกระดมสมองสู่อนาคตกรุงเทพมันคือเวทีที่มาหารือกันเขาอาจจะไปแข่งกันที่เวทีไหนไม่เป็นไรแต่เวทีนี้เขาจะมาระดมสมอง
4: ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวทีพิเศษติงแตงแบงคอกระดมสมองสู่อนาคตกรุงเทพ
5: งานนี้ก็สมกับชื่อว่าติ้งแท้งเลยนะครับก็ชวนให้แคนดิเดตผู้ว่าแต่ละคนเนี่ยได้คิดสังเคราะห์ถึงวิธีการออกแบบนโยบายออกแบบการแก้ปัญหาซึ่งเป็นปัญหาสำคัญสำคัญของเมืองนะครับ
6: ถือว่าเป็นโอกาสดีที่เราจะมาแสดงนอกจากวิสัยทัศน์แล้วเนี่ยจะแสดงถึงเรื่องของการที่เราจะแก้ปัญหาต่างๆในเมืองของเรายังไงด้วย
7: สนุกดีนะคนเยอะแล้วก็เป็นประเด็นที่หลากหลายแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญของเมืองนั้นเลยก็ขอบคุณมากที่ไทยพีบีเอสกับพันธมิตรร่วมมือกัน
8: ได้เห็นมุมมองของว่าที่ผู้ว่ามีแนวความคิดยังไงกับปัญหาที่มันเป็นปัญหาทั้งแบบเรื่องปากท้องเป็นปัญหาโจทย์ที่ต้องแก้เราได้เห็นว่าแบบคนจริงแล้วผู้สมัครแต่ละคนเนี่ยมีนโยบายยังไง

สวัสดีค่ะติดตามทันข่าว14นาฬิกาดังไทย PBS กับดิฉันทอฝันช่วยชูค่ะกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเตรียมออกหนังสือยกเลิกคำสั่งชะลอบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเพื่อรักษาสิทธิผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องนะคะโดยในวันที่1กรกฎาคมนี้ยังคงให้สิทธิ์เข้ารายงานตัวเป็นข้าราชการตามปกติ

0: ติดตามจากคุณศิรประภาชัยเจริญรายงานสดจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นคุณศิรประภาเชิญค่ะ
1: ค่ะคุณทอฝันค่ะเป็นที่แน่ชัดแล้วนะคะว่ากรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะก็จะเตรียมออกหนังสือยกเลิกการชะลอออกไปนะคะโดยยืนยันค่ะว่าจะปกป้องสิทธิผู้ที่สุจริตค่ะส่วนผู้ที่ทุจริตนั้นจะต้องมีการยกเลิกเพิกถอนเป็นรายบุคคลไปค่ะนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นครั้งที่6ทับ2569ซึ่งใช้ระยะเวลาการประชุมกว่า2ชั่วโมงค่ะพร้อมกับเปิดเผยนะคะว่าในที่ประชุมวันนี้มีการหารือใน2ประเด็นหลักคือการขอให้ตรวจข้อสอบใหม่ทั้งหมดเพื่อทำให้เกิดความจริงนั้นกระจ่างค่ะและยกเลิกการประกาศการชะลอการรายงานตัวในวันที่1กรกฎาคมนี้โดยให้เหตุผลนะคะว่าวันนี้นะคะยังไม่รู้ว่าใครคือผู้ที่ทุจริตค่ะจึงจำเป็นต้องรักษาสิทธิ์ของผู้ที่สุจริตไว้ค่ะขณะที่นายธนนท์พรระพีพาสค่ะรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยืนยันนะคะว่าหนังสือที่ออกมาเมื่อวานนี้ไม่ใช่คำสั่งค่ะแต่เป็นการออกหนังสือในเชิงการบริหารบัญชีของผู้ที่สอบแข่งขันได้โดยชี้แจงถึงการออกหนังสือดังกล่าวค่ะด้วยกระแสสังคมและการตรวจสอบการทุจริตยังไม่ยุติจึงอยากให้ชะลอออกไปก่อนแต่ยอมรับนะคะว่าในการประชุมวันนี้เห็นว่าต้องคุ้มครองผู้สุจริตให้สามารถรายงานตัวได้ก่อนค่ะส่วนใครที่พบว่าทุจริตก็ให้เพิกถอนเป็นรายบุคคลไปค่ะพร้อมกับยังยืนยันนะคะว่าข้อสอบที่หลุดนั้นไม่ได้หลุดจากกรมอย่างแน่นอนค่ะและหลังจากนี้ทางกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นนะคะก็จะทำหนังสือไปยังปปช.เพื่อขอให้อนุมัติตรวจกระดาษคำตอบใหม่ทั้งหมดค่ะซึ่งก็คาดการว่าหากได้รับการอนุมัติแล้วจะใช้ระยะเวลาในการตรวจข้อสอบใหม่ประมาณ1สัปดาห์ค่ะก็ต้องจับตานะคะว่าหนังสือที่จะยกเลิกคำสั่งชะลอนี้จะออกภายในวันนี้หรือไม่นะคะส่วนผู้ที่สอบได้ก็ยังขออภัยค่ะส่วนผู้ที่สอบได้นะคะก็สามารถไปรายงานตัวได้ตามปกตินะคะขณะเดียวกันก็ผู้ที่ทำการทุจริตก็จะถูกเพิกถอนเป็นรายบุคคลไปค่ะ
0: ขอบคุณคุณศิรประภาค่ะกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งให้นายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตกลับมาปฏิบัติหน้าที่ต้นสังกัดเดิมนะคะหลังสิ้นสุดการสอบสวนข้อเท็จจริงคำสั่งให้นายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตกลับมาปฏิบัติราชการต้นสังกัดลงนามเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาหลังถูกร้องเรียนกรณีเรียกรับผลประโยชน์ในพื้นที่ป่าตองจังหวัดภูเก็ตซึ่งขณะนี้ครบกำหนดคำสั่งช่วยราชการและกระบวนการสืบสวนข้อเท็จจริงของกรมการปกครองเสร็จสิ้นแล้วจึงส่งตัวนายรุ่งเรืองที่มาบุตรตำแหน่งปลัดจังหวัดภูเก็ตกลับมาปฏิบัติราชการต้นสังกัดลงนามโดยนายวินัยโกเจริญรองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมการปกครองค่ะโดนัลด์ทรัมป์ระบุค่ะว่าสหรัฐพร้อมส่งมอบความช่วยเหลือให้กับเวเนซุเอลาหลังเผชิญแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนจนมีผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า30คนประชาชนในกรุงกาลากัสของเวเนซุเอลาบันทึกภาพความเสียหายหลังเกิดแผ่นดินไหว2ครั้งซ้อนเมื่อช่วงเย็นวันพุธตามเวลาท้องถิ่นครั้งแรกขนาด 7.2 ค่ะเกิดห่างจากกรุงกาลากัสประมาณ160กิโลเมตรตามมาด้วยแผ่นดินไหวขนาด 7.5 ใน40วินาทีต่อมาและยังเกิด after shock ตามมาอีกมากกว่า20ครั้งประธานาธิบดีรักษาการเวเนซุเอลาเปิดเผยว่าภัยพิบัติครั้งนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย32คนบาดเจ็บอีกกว่า700คนโดยได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินไปก่อนหน้านี้ขณะที่รถไฟและรถไฟใต้ดินประกาศระงับการให้บริการเช่นเดียวกับสนามบินหลักของเวเนซุเอลาที่ปิดชั่วคราวหลังเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวนะคะด้านผู้นำประเทศในลาตินอเมริกาเสนอความช่วยเหลือและแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับเวเนซุเอลาเช่นเดียวกับโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐที่ระบุว่าสหรัฐพร้อมช่วยอย่างเต็มที่และกำชับให้หน่วยงานต่างๆเตรียมพร้อมที่จะดำเนินการอย่างรวดเร็วขณะที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยว่าได้เตรียมทีมช่วยเหลือด้านภัยพิบัติเพื่อประสานงานและส่งมอบความช่วยเหลือที่จำเป็นแก่เวเนซุเอลาแล้วค่ะ ศูนย์คนหายไทยพิเบตรับแจ้งนายประกอบโกสิทธิ์อายุ67ปีสูงประมาณ165เซนติเมตรรูปร่างสมส่วนผิวดำแดงผมสั้นสีดำสลับขาวเป็นโรคสมองเสื่อมมีอาการหลงลืมหายจากหมู่ที่7ตำบลนาโพอำเภอสวีจังหวัดชุมพรเมื่อวันที่6มิถุนายน2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรสวีนะคะท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ค่ะอีกสักครู่ตามชมรายการสถานีประชาชนนะคะช่วงนี้หมดเวลาของทันข่าวแล้วสวัสดีค่ะ
2: ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คัลไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการสถานีประชาชนสัญจรค่ะวันนี้เราสัญจรกันมาอยู่ที่เขตบางขุนเทียนค่ะมารับฟังสารพัดปัญหาของคนที่นี่นะคะที่เขาจะไม่อยากทนกับปัญหาอีกต่อไปอยากให้คนที่เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่เร่งแก้ไขวันนี้ชาวบ้านไม่ต้องเดินทางไปหาเรานะคะเรายกทัพจัดใหญ่ลงพื้นที่ค่ะเพื่อที่จะรับฟังปัญหาอยากฟังเสียงของชาวบ้านให้ดังมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะปัญหานี้จะได้แก้ไขให้เร็วมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ตอนเปิดรายการชมได้เห็นภาพมุมสูงไปแล้วนะฮะพื้นที่ตรงนั้นนะฮะเรียกได้ว่าเราได้รับฟังจากชาวบ้านครับถูกกลืนกินไปแล้วนะฮะระยะทางเนี่ย1 กิโลเมตรด้วยกันดังนั้นฮะที่บางขุนเทียนแห่งนี้เราจะมาร่วมกันหาทางออกครับท่านแรกครับที่มาร่วมวงกับเราครับท่านโสภินจินดาโฉมครับประธานกลุ่มเครือข่ายรักทะเลกรุงเทพและสิ่งแวดล้อมบางขุนเทียนครับท่านถัดไปครับท่านเกรียงศักดิ์เลิศงามครับชาวชุมชนคลองพิทยาลงกรณ์ครับและท่านถัดไปครับที่จะมาช่วยกันหาทางออกนะฮะดร.พิจิตรรัตกุลครับอดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและประธานเครือข่าย19มหาวิทยาลัยด้านภัยพิบัติครับรวมถึงฮะยังมีชาวบ้านแล้วก็เครือข่ายต่างๆครับที่มาร่วมวงในวันนี้ด้วยครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเหตุผลหลักที่เราต้องลงพื้นที่มาสัญจรที่เขตบางขุนเทียนค่ะเพราะเคยมีคนพยากรณ์เอาไว้ว่าเขาบอกว่าอีก20 ปีข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวกรุงเทพมหานครอาจจะจมอยู่ใต้บาดาลเนื่องจากว่าน้ำท่วมน้ำทะเลกัดเซาะฟังแบบนี้ก็ดูน่ากลัวพอสมควรเหมือนกันเราลงพื้นที่มาเพื่อที่จะรับฟังปัญหาว่ามันเกิดขึ้นในพื้นที่จริงหรือไม่และมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่การแก้ไขปัญหานี้ต้องเริ่มจากจุดไหนนักข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปสำรวจเรื่องนี้และไปรับฟังปัญหา

0: จากชาวบ้านมาให้คุณผู้ชมติดตามจากเสียงสัมภาษณ์นี้ค่ะ
1: รั่วลมยศ
2: บางคุณเพียนะถูกทิ้งมานานคือหน่วยงานเข้าไม่ถึงหรือมันเพิ่งจะพบเจอมั้งว่าบางคุณเพียนมีชายทะเลเนาะส่วนมากจะเป็นสมุทรปราการสมุทรสาครที่เขามีชายทะเลเป็นนักท่องเที่ยวมีที่เที่ยวเป็นบางปูเขาก็มีชายทะเลเขามีถนนลงไปหรือขุนสมุทรตอนนี้เขาก็มีถนนแล้วแล้วก็สมุทรสาครเขาก็มีสะพานแดงหรืออะไรหลายๆอย่างอะไรเงี้ยแต่บางคุณเพียนเนี่ยก็อยากให้มีถนนเนาะไม่ต้องใหญ่มากหรอกเอาแบบว่าให้ชาวบ้านพออาศัยได้มีรถใช้มีเก็บไข้ได้ป่วยมีรถผู้ชีพผู้ภัยเข้าไปได
3: ้ก็อยากจะให้มีเขื่อนมีถนนค่ะถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้มีแบบต่อเนื่องเร็วๆเราก็อายุมากแล้วเนาะค่ะอยู่มานานก็ยังเหมือนเดิมยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็อยากจะให้เปลี่ยนแปลงในทางที่ดี
4: เยอะมากเลย
5: ที่โสพินตรงนี้คือบางขุนเทียนเป็นเขตกรุงเทพถือว่าเป็นเขตเดียวในกรุงเทพมหานครที่ติดกับชายทะเลแต่ว่าเนี่ยเห็นว่ามันมีปัญหาน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งจริงๆแล้วเราช่วยกันหรือว่าเราแก้ไขปัญหาเรื่องนี้มายังไงบ้างแล้วคะ
6: ก็เราพยายามจะบอกหน่วยราชการนะคะว่าตรงนี้มันเกิดการกัดเซาะชายฝั่งมันมีการเสียเนื้อที่ที่ดินของชาวบ้านด้วยเพราะว่าเนื่องจากพายุมันเข้ามาแรงๆอะค่ะประกอบกับน้ำทะเลที่มันหนุนสูงมันก็ทำให้คลื่นซัดต้นไม้เดิมๆที่ต้นใหญ่ก็พังที่เราเห็นเป็นต้นเล็กๆนี่คือการปลูกเพิ่มเติมมีการปักเสาไฟที่ได้มาจากทางการไฟฟ้านครหลวงค่ะมาช่วยทำให้เขาช่วยพยุงต้นได้ค่ะเราอยากให้ทางหน่วยราชการมาดูแลต่ออย่างต่อเนื่องค่ะถึงเราจะมีเขื่อนแล้วก็จริงอะค่ะแต่ว่าอนาคตเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอีกค่ะอยากให้ลงมาดูมาใส่ใจค่ะตรงเนี้ยส่วนหนึ่งคือมันเป็นวิถีชีวิตชุมชนของชาวบ้านที่เรายังมีอาชีพเรายังอยากจะทำอาชีพอย่างเงี้ยเราอยากจะเก็บตรงเนี้ยไว้เป็นปอดของกรุงเทพไว้ให้คนเมืองได้มาท่องเที่ยวมาหายใจ
7: อยากจะให้ผู้ว่าคนใหม่หรือคนเก่าเนี่ยครับหันมามองแลเขตบ้านเราบ้างครับไม่ใช่อยู่แต่ข้างในอย่างเดียวผม

0: ว่าถือว่าเป็นปัญหาใหญ่และต้องการคนที่มาแก้ไขปัญหาแบบนี้อย่างยั่งยืนต่อไปคืออะไรครับ
1: คือการกระซ้อชายฝั่งอะค่ะเราประสบปัญหากันมาตลอดเลยตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่จนมารุ่นเราอะค่ะคือการป้องกันการกระซ้อเนี่ยเราปลูกป่ามันก็ไม่อยู่ถ้าเกิดมันไม่มีอะไรบังอะค่ะจนตอนนี้เราค่อยคลายกังวลใจไปนิดนึงว่าเรามีเขื่อนป้องกันการกระซ้อแล้วแต่เราก็ยังไม่รู้ว่าอนาคตนะคะมันจะเกิดอะไรขึ้นอีกไหมก็คือข้อกังวลตอนนี้ก็คือว่าโครงการเขื่อนป้องกันการกระซ้อที่ได้มาเนี่ยค่ะอยากให้ทำให้เสร็จตามเวลาไม่อยากให้ช้าค่ะเหมือนพระรามสองอะไรแบบนี้ค่ะเพราะว่าเราก็รู้อยู่ว่าบริษัทที่เขารับเหมาว่าก็คือเดิมค่ะกังวลใจตรงนี้มากกว่าค่ะ
2: แสดงว่าถ้าหากฟังแบบนี้เนี่ยคุณพี่ผู้ว่าราชการกรุงเทพคนเก่ามีโครงการนี้เข้ามาแต่ไม่รู้ละเดี๋ยวเลือกตั้งอีกไม่กี่วันเนี่ยถ้าหากได้คนใหม่มาแล้วโครงการนี้ขอให้คงเดิมและให้เร็วที่สุดงั้นคำถามถัดมาอยากได้แค่นี้เองเหรอเรื่องน้ำกัดเซาะอยากได้เพิ่มไหมสะท้อนเลยนะคะ
1: อยากได้ต่อเนื่องอะค่ะก็คือว่าโครงการที่ตรงนี้ถ้าเกิดว่าเสร็จแล้วตามกำหนดเวลาอยากให้เช็คข้อมูลนะคะข้อมูลว่ามันดีไหมหรือว่ามันอะไรไหมมีการปลูกป่าเพิ่มเติมหรืออะไรด้วยตรงนี้ค่
0: ะ
1: คือคุณภาพชีวิตของคนที่เนี่ยค่ะเราประสบปัญหากันมาตลอดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณภาพน้ำหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นจากชุมชนเมืองมานะคะ
2: ค่ะ
1: มันมีผลกระทบกับเรากับวิถีชีวิตอาชีพเราตลอดเลยค่ะ
0: ก็เป็น
1: รวมทั้งอันนี้ด้วยค่ะปลาหมอคางดำด้วย
0: ปลาหมอคางดำ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้นี่

0: มีหลายที่นะ
1: ค่ะใช่ที่นี่ก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันนะคะ
0: แต่ที่แน่ๆเนี่ยที่สะท้อนมาเรื่องของโครงการขนาดใหญ่อยากให้มีการเดินหน้าอย่างต่อเนื่องชาวบ้านเชื่อว่าอย่างนั้นว่าสามารถที่จะป้องกันได้การกัดเซาะตรงนี
1: ้คือณตอนนี้ค่ะมันก็ต้องใช้แนวหินทิ้งอะค่ะเพราะว่าชาวบ้านน่ะเราแก้ปัญหาด้วยโครงการตัววัสดุตรงนี้มาเรามองดูว่าผลกระทบมันน้อยกว่าอย่างอื่นอย่างเช่นใช้ทรายหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีผลกระทบต่อระบบนิเวศค่ะเราได้ไปดูมาหลายๆที่อะค่ะ
0: หินทิ้งนี่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือว่าตามหลักวิชาการฮะ
1: คือภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยแล้วก็มีการสำรวจผลกระทบ EAA โครงการเนี้ยค่ะชาวบ้านกับนักวิชาการได้คิดร่วมกันค่ะคิดแล้วก็ร่วมแก้ปัญหาร่วมกันตรงนี้จนออกมาเป็นตรงเนี้ยค่ะ
2: คือถ้าหากฟังแบบนี้นะพี่เดียวคนที่นี่ไม่ได้ขออะไรมากมายโครงการที่มีอยู่แล้วมันดีอยู่แล้วถูกต้องไหมคะแต่เพียงแค่สัญญากับชาวบ้านว่าจะสร้างผู้ว่าคนใหม่มาต้องสานต่อให้เร็ว
1: ค่ะใช่ค่ะ
2: อย่าขาดตอน
1: ค่ะ
2: ถ้าหากทำได้แล้วปุ๊บปลูกป่าชายเลนเสริมให้ด้วย จะได้อยู่แบบยั่งยืนนะคะ 4.7 กิโลเมตรผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครได้ยินแล้วใช่ไหมคะโครงการนี้มีอยู่แล้วคุณเข้ามามีหน้าที่เพียงแค่สานต่อเท่านั้นพี่เกรียงศักดิ์อยากฟังในมุมมองของพี่หน่อยค่ะเรื่องของน้ำกัดเซาะนอกจาก 4.7 กิโลเมตรพอไหมคะ
3: น่าจะไม่พอนะนะครับแล้วมันเป็นลักษณะแนวชั้นเดียวการก่อตัวของคลื่นเนี่ย1กิโลไปแล้วมันจะสร้างตัวของมันขึ้นไปเองอีกแต่ถ้าเราทำเป็นระดับเป็นทีละชั้นละชั้นออกไปเนี่ยมันจะมีโอกาสแล้วที่เราทำนี้ลักษณะเป็นลักษณะของการแค่ชะลอนะครับไม่ใช่ว่าป้องกัน 100% ครับเราควรจะหานวัตกรรมใหม่ๆหรือไปศึกษาจากพื้นที่ใกล้เคียงนะครับหรือลักษณะคล้ายๆกันเนี่ยเอามาศึกษาแล้วมาถอดบทเรียนดูแล้วก็ลองมาทำดูให้มันเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนมากขึ้นแล้วได้มาตรฐานมากขึ้น
2: คือต้องมีโครงการที่สองเพิ่มขึ้น
3: ต้องมีเพิ่มไปอย่างต่อเนื่องไม่ใช่ว่าหยุดอยู่แค่นี
0: ้
3: ก้าวที่หนึ่งแล้วก็หยุดอยู่ที่ก้าวที่หนึ่งนะครับว่าควรที่จะหาแนวทางต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าธรรมชาติเขาก็จะพัฒนาของเขาไปเรื่อยๆเราก็ต้องนะฮะไม่ใช่ตามอย่างเดียวนะครับต้องดักด้วย
0: ดัก
3: พิจารณาปัญหาภายหน้าด้วย
0: คิดล่วงหน้าไว้เพราะตอนนี้เนี่ยปัญหาโลกร้อนเนี่ยถือว่าเป็นปัญหาสำคัญ
3: ใช่ครับ
0: ทีนี้เนี่ยที่บอกว่า 4.7 กิโลเมตรเนี่ยไม่เพียงพอแล้วท่านเกรียงศักดิ์เนี่ยบอกว่าจะต้องมีการทำเป็นชั้นๆออกไปอย่างนี้เหรอฮะ
3: ครับ
0: นั่นหมายว่าถ้าเกิดว่าตรงนี้ 4.7 กิโลเมตรเนี่ยเสร็จแล้วต่อไปคือเราต้องไปสร้างเพิ่ม
3: เราต้องขยายออกเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพื้นที่เดิมเนี่ยมันออกไปต้องไกลที่เราทำอยู่ตอนนี้ก็คือเราล้นเข้ามาอยู่ในแนวพื้นที่นะครับพื้นที่ปัจจุบัน
0: ระยะเท่าไหร่นะฮะ
3: ระยะตอนนี้เป็นกิโลนะครับกิโลกว่าเลย
0: ที่บอกว่าถูกกลืนกินมาแล้ว
3: ใช่ครับ
0: 1กิโลเมตรนี่กี่ปีนะฮะตั้งแต่ท่านเกียงศักดิ์เด็กๆเลยมั้ยหรือไงฮะ
3: เริ่มที่ว่ารุนแรงเลยตั้งแต่ปี2535เป็นต้นมานะครับจนมาธุรกิจในเรื่องของกุ้งกุลาดำบูมอีกชาวนักลงทุนชาวต่างชาติเข้ามาก็มาขุดบ่อเลี้ยงกุ้งพอล่มสลายตรงนั้นไปบ่อก็ไม่มีการกลบนะครับมันยังคงเป็นบ่อน้ำอยู่แล้วพร้อมที่จะโดนกลืนกินเป็นทะเลไปในอนาคตเลยแล้วก็อย่างที่เห็นนั่นแหละครับตอนนี้บ่อตรงนั้นอ่ะกลายเป็นส่วนหนึ่งของทะเลไปแล้ว
2: โอ้ปัญหานี้มันน่ากลัวมากกว่าที่คิดหากไม่แก้แผ่นดินจะไม่มีอยู่ต่อแล้วลูกหลานก็จะไม่ได้รับแผ่นดินนี้ตกทอดด้วยแต่กลับกลายเป็นรับปัญหาตกทอดถามรุ่นพี่ผู้ว่าหน่อยไหมคะอาจารย์พิจิตรคะอาจารย์พิจิตรนี่ถือว่าเป็นรุ่นพี่ของผู้ว่าคนใหม่ใหม่ๆต่อไปนะคะอาจารย์เนี่ยในฐานะที่อาจารย์ศึกษาเรื่องนี้มาโดยตรงแล้วในฐานะที่เคยเป็นผู้ว่ามาด้วยเฉพาะพื้นที่บางขุนเทียนน้ำกัดเซาะอาจารย์มองว่าต้องแก้ยังไงคะ
4: ตรงบางขุนเทียนเนี่ยครับเป็นตัวอย่างเป็นรูปร่างหน้าตาของความอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับพื้นที่ในกรุงเทพมหานครทั้งหมดที่บอกว่ากรุงเทพมหานครจะจมน้ำวันหนึ่งเนี่ยครับจุดแรกที่จะมาคือเข้ามาตรงนี
2: ้
4: นะครับแล้วก็จุดที่สองก็จะเข้ามาตรงบริเวณแถวสมุทรปราการนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่มันเป็นปากแล้วก็เป็นลุ่มน้ำประเทศเวียดนามเคยมีปัญหานี้และเขาได้ทำการแก้อย่างที่พี่ทั้งสองได้พูดไว้30ปีมาแล้วนะครับตรงบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงได้ทำการแก้ไขปัญหาตั้งแต่ตอนโน้นแต่เราเนี่ยครับลองผิดลองถูกมาตั้งแต่ปี35วันนี้เข้าใจว่าเราคงจะลองถูกแล้วเพราะเราจะทำการทิ้งหินกับปลูกป่าชายเลนในพื้นที่เกือบ5กิโลเมตรตรงนี้นะครับซึ่งผมว่าถูกต้องแล้วแต่ผมว่าอย่างที่พี่เกรียงศักดิ์พูดนี่เรื่องจริงหยุดแค่นี้ไม่ได้เพราะจริงๆแล้วนะครับบริเวณตรงนี้มันจะเป็นที่ทิ้งน้ำที่มาจากเหนือนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันเป็นที่ทิ้งน้ำที่มาจากเหนือตรงนี้จะชุ่มไปหมดมันไม่ใช่แค่ น้ำจากทะเลขึ้นมาเท่านั้นเองแล้วล่ะมันจะต้องเป็นการที่เป็นที่รับน้ำเททิ้งให้กับเขาเพราะฉะนั้นถ้าจะเททิ้งน้ำให้กับเขาและระดับน้ำทะเลมันสูงขึ้นสูงขึ้นมันเทไม่ออกจะทำยังไงดีนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะต้องมีคันเขื่อนแนวเกิดขึ้นเป็นลำดับขึ้นมาเรื่อยๆตั้งแต่คลองสัมปสามิตรไล่ขึ้นมาจนถึงคลองหมาชัยน่าจะต้องทำเพิ่มเติมขึ้นเพราะถ้าเกิดเรามีลำดับของคันของแนวเนี่ยขึ้นมาเป็นลำดับเนี่ยนะครับตรงบริเวณด้านล่างเนี่ยมันก็อาจจะกลายเป็นแก้มลิงเพื่อรอทิ้งน้ำออกไปเมื่อน้ำทะเลสูงขึ้นนึกออกไหมครับแป้งเดียวครับถ้าพอน้ำทะเลมันสูงขึ้นเนี่ยสูบยังไงก็ไม่ออกสูบไปมันกลับเข้ามาใหม่เพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีคันมีเขื่อนเอาไว้กั้นเอาไว้ไม่ให้มันทะลักกลับเข้ามานะครับแต่ว่าแค่ที่กำลังทำอยู่ขณะนี้ไม่พอ
0: ต้องมีกี่ชั้นครับอาจารย
4: ์ผมคิดว่าในแนวคลองหมาชัยอีกแนวหนึ่งที่นายองค์ทำในบริเวณตั้งแต่คลองหมาชัยคลองสัมปสามิตรเนี่ยครับมีแก้มลิงอยู่ประมาณ12แก้มลิงเล็กๆด้วยกันนะครับตัวคลองหมาชัยกับตัวคลองสัมปสามิตรก็เป็นแก้มลิงของตัวมันเองอยู่แล้วไอ้แก้มลิงเล็กๆแถวนี้ครับมันจะช่วยทำให้พยุงน้ำหน่วงน้ำเอาไว้ได้ก่อนนะครับแล้วก็น้ำที่จากเหนือมาเนี่ยก็จะรับไม่ให้ชาวบ้านแถวเนี้ยเดือดร้อนรับไปอยู่ในแก้มลิงอันนี้แต่อย่างไรก็ตามไอ้แก้มลิงอันนี้ที่เก็บน้ำเอาไว้หน่วงน้ำเอาไว้เนี่ยก็ต้องมีสุขคุณภาพที่ดีด้วยนะไม่งั้นถ้าเบื่อว่าเป็นน้ำที่เก็บที่กักที่หน่วงเอาไว้เนี่ยแล้วมันเน่าเสียเนี่ยชาวบ้านก็จะมีปัญหาแล้วก็การระบาดของสิ่งที่เราไม่ต้องการเช่นปลาหมอควางดำเนี่ยมันก็จะมาตามสายน้ำที่เกิดขึ้นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นหาทางในการที่จะผ่อนคลายน้ำจากข้างบนเนี่ยลงไปออกทะเลให้ได้ในขณะที่ท่ามกลางว่าระดับน้ำทะเลกำลังสูงขึ้น
2: ค่ะแต่ที่อาจารย์พูดแบบนี้ด้วยอำนาจของผู้ว่ากรุงเทพคนเดียวดูเหมือนจะไม่พออำนาจไม่พอแน่ต้องทำยังไงคะ
4: เรื่องของแก้ไขปัญหาในน้ำบริเวณโดยเฉพาะยิ่งบริเวณนี้นะครับต้องมีการร่วมมือกันหลายหน่วยงานนะครับกรมชลประทานกรมอุทกนะครับกรมอุตุนิยมวิทยานะครับกรมทรัพยากรน้ำกรมเจ้าท่าเป็นต้นต้องเข้ามาร่วมกันพัฒนาทำคนเดียวไม่ได้หรือแม้แต่ผู้ว่ากทมก็ทำคนเดียวไม่ได้ตรงนี้ต้องไปหาเรือกับผู้ว่านนทบุรีที่จังหวัดใกล้เคียงกันด้วยเป็นการแก้ไขปัญหาพร้อมกันผมคิดว่าตรงนี้นะครับไม่งั้นผู้ว่ากทมคนต่อไปนะครับวิ่งปะผุอุดตรงนี้ซ่อมตรงนี้สูบตรงนั้นไม่ทันการนะครับภัยมันมาเร็วกว่าที่กทมจะพยายามไปอุดไปแก้เป็นจุดๆไปต้องคิดทั้งระบ
0: บ
4: ซึ่งถามว่าไอ้การคิดทั้งระบบโดยอาศัยความมือของหลายๆคนเนี่ยเป็นไปได้มั้ยเป็นไปได้ครับแล้วเขาเกิดขึ้นหลายๆแห่งแล้วทั่วโลกแต่ต้องเริ่มลงมือทำ
0: ครับถอดรหัสนะเพราะว่าท่านพิจิตรเนี่ยเคยเป็นผู้ว่ากทมมาก่อนสมมติฮะยุคนี้ท่านได้เป็นผู้ว่าสามารถแก้ไขปัญหาให้กับชาวบางเทียนได้ในวาระเลยไหมฮะ
4: ผมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการประสานงานนะครับการประสานงานกับอย่างที่ว่าหลายๆหน่วยงานเนี่ยนะครับแล้วก็มานั่งคุยหารือกันแล้วก็ตัดสินใจในการที่จะวางระยะเวลาให้จบอย่างเช่นโครงการของที่พี่ว่าพูดเมื่อกี้เนี่ยจะเสร็จในปี2570นะครับซึ่งหวังว่าอย่างที่คุณแป้งพูดผู้ว่าคนต่อไปอย่ามาหยุดนะบ้านเมืองเราชอบอย่างเงี้ยใครมาคนใหม่ก็ไปหยุดของเก่านะครับชาวบ้านซวยอย่างเดียวเพราะฉะนั้นอย่าหยุดนะให้จบเส้นภายใน2570นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าที่คุณเดียวถามว่าถ้าเผื่อเผอิญผมได้มาช่วยงานเข้าที่กทมเนี่ยจะทำให้จบไหมผมคิดว่าต้องคืบหน้าต้องใกล้เคียงกับสิ่งที่นำไปสู่เป้าธงให้ชัดเจนถามว่าจะสมบูรณ์แบบทันทีทันใดไม่มีปัญหาเลยหรือไม่คงจะไม่ 100% น
2: ะ
4: ครับแต่ว่ามันต้องมุ่งหน้าเดินไปถนนนั้นไม่งั้นวันนี้เราไม่รู้เรามุ่งหน้าเดินไปทางไหนเราไปปะผุตรงโน้นทีตรงนี้ทีนะครับไม่พอไม่ทันการ
2: เท่ากับว่าเรื่องของน้ำกัดเซาะเราสรุปได้แบบนี้คือโครงการเดิมที่มีอยู่เป็นเมกะโปรเจกต์ 4.7 กิโลเมตรที่ใช้งบมหาศาลอนุมัติไปแล้วก่อนหน้านี้ผู้ว่าคนใหม่ที่ได้รับตำแหน่งต้องเดินหน้าต่อทันทีเรื่องที่2ถ้าหากมารับตำแหน่งแล้วโครงการนี้อย่างเดียวไม่เพียงพอแน่นอนในการสกัดกั้นน้ำหนุนได้และน้ำทะเลกัดเซาะได้ต้องมีโครงการเพิ่มเติมโดยการทำชั้นที่2ชั้นที่3และชั้นที่4ขอความคิดเห็นเรื่องของน้ำทะเลกัดเซาะก่อนที่เราจะไปประเด็นถัดไปค่ะมีด้านหน้าเวทีอยากจะนำเสนอเรื่องนี้มีไหมคะไม่มีนะคะเรื่องน้ำกัดเซาะเราถือว่าเคลียร์ไหมคะอาจารย
4: ์ก็วันนี้ถ้าเกิดเราไม่รีบทำนะครับเราเสียพื้นที่ไปแล้วประมาณกิโลกว่านะครับแล้วเราทุกๆปีเนี่ยเราเสียไปประมาณ1เมตรกว่าเกือบ2เมตรทุกๆปีนะครับแล้วอย่างที่พี่เกรียงศักดิ์ว่าเมื่อกี้เนี่ย ระยะหลังๆเนี่ยมันเร็วขึ้นอะไรที่มันเสียหายเร็ว

0: ขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าตรงนี้แหละครับเรื่องของโลกร้อนนี่แหละมันทำให้เกิดปัญหาและผมอยากจะเรียนอย่างนะครับไม่ใช่ขู่ไม่ใช่เวอร์นะโอกาสที่แถวชายทะเลบางขุนเทียนเนี่ยจะเจอคลื่นที่มีระดับสูงทะลักเข้ามาเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได
1: ้
0: เนื่องจากกระแสลมที่พัดเปลี่ยนแปลงไปจากระบบทั้งหมดนะครับคนบอกว่าไม่มีทางหรอกถ้าพายุมาแถวอ่าวไทยไม่มีทางที่จะขึ้นมาถึงหัวกอไก่หรอกของเรานี่หัวกอไก่ใช่ไหมครับไม่มีทางขึ้นมาไม่ได้หรอกเพราะว่าพื้นที่น้ำตื้นมีทางครับมีทางเป็นไปได้ต้องระวังด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องรีบทำคุณเดียวถามว่าต้องเสร็จไหมต้องทำทันทีเลยผู้ว่าคนต่อไปแล้วก็ไม่งั้นโครงการ2570นี่ความจริงเริ่มมาประมาณก่อนผู้ว่าชาติชาติอีกนะแต่ว่าเนี่ยต้องข้ามมา1เทอมกว่าจะเสร็จ1เทอมครึ่งกว่าจะเสร็จ
2: ต
1: ้
2: องเริ่มทำต่อเนื่องแล้วคุณโสภีพอฟังท่านพิจิตรไปแล้วเป็นยังไงฮะความคิดแนวความคิดเดียวกันไหม
3: ค่ะแนวความคิดเดียวกันเลยเพราะว่าตอนที่ท่านเป็นผู้ว่าอยู่นะท่านก็ได้รับข้อมูลมาเหมือนกันตรงนี้ค่ะคือเราอยากให้ทำอย่างต่อเนื่องแต่ว่าวิถีชีวิตของเราอะค่ะเราก็ไม่ได้อยากจะได้โครงการเมกะโปรเจกต์อะไรที่มันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเราอยากให้มันเจริญแต่แบบแล้วก็ให้ชาวบ้านมีวิถีชีวิตที่เรายังอยู่เดิมๆแต่ว่าได้รับความสะดวกสบายโดยที่เราไม่ต้องไปทำการป้องกันกระกัดซ้อเองโดยเงินของเรา
1: ค่ะ
3: ค่ะเพราะว่าต้องบอกว่ากรุงเทพเป็นจังหวัดเดียวอะค่ะที่เราได้อุทิศที่ให้กับทางกรุงเทพมหานครไปเพื่อที่จะทำการป้องกันการกระกัดซ้อเพราะฉะนั้นกรุงเทพเองก็คือไม่ว่าใครจะมาเป็นผู้ว่าคนใหม่หรือว่าจะได้คนเก่าก็แล้วแต่คุณต้องใส่ใจพื้นที่ตรงนี้ให้มาก
1: ค่ะ
3: ค่ะ
1: นี่คือประเด็นเรื่องของน้ำกัดเซาะนะคะต่อไปคือเรื่องของ
0: ขออีกนิดนึงได้ไหม
1: คุณภาพน้ำด้วยค่ะ
0: ผมคิดว่าแค่สร้างเขื่อนแนวอื่นเพิ่มเติมไม่พอผมคิดว่าในเรื่องของผังเมืองจำเพาะต้องนำมาใช้ตรงนี
1: ้
0: อย่าให้เกิดการพัฒนาโน่นนี่นั่นแล้วก็กลายเป็นว่าไปขวางทางน้ำที่จะไหลอยู่วันนี้ครับในส่วนที่จากตั้งแต่คลองมหาชัยลงมาเนี่ยครับมีคลองย่อยอยู่ประมาณสัก13 14คลองตรงนี้อย่าให้มีอะไรก่อสร้างไปกีดขวางเป็นอันขาดเพราะถ้าเบามีสิ่งก่อสร้างไปกีดขวาง13ช่องทางนี้แล้วเนี่ยครับจะทำให้เทน้ำลำบากไปด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นผังเมืองจำเพาะต้องรีบนำมาใช้ในการควบคุมอย่างที่พี่ว่าเมื่อกี้เนี่ยทุกอย่างการพัฒนาไม่ต้องเป็นการพัฒนาแบบนิเวศนิยมนะครับไม่ใช่พัฒนาแบบที่เรียกว่าเหมือนกับเป็นแถวถนนพระราม2สร้างตึกสูงสร้างออฟฟิศสูงอย่างนั้นไม่ใช
2: ่
0: ต้องเป็นระดับที่เรียกว่านิเวศนิยมอะไรที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วถามว่าทำให้เกิดรายได้ไหมมีรายได้จากการท่องเที่ยวคนไม่อยากไปเที่ยวตึกสูงก็แหละอยากมาเที่ยวอะไรที่มันเป็นท้องถิ่นนิยมแบบน
2: ี้แล้วผังเมืองจำเพาะที่ท่านบอกมานี่มันเป็นยังไงฮะมันคืออะไรฮะ
0: ผังเมืองจำเพาะก็คือผังเมืองที่ขีดเส้นเฉพาะในบริเวณใดบริเวณหนึ่งที่มีคุณสมบัติพื้นที่แตกต่างจากบริเวณใกล้เคียงกันนะครับอย่างตรงนี้เนี่ยครับก็ต้องมาดูว่าพื้นที่เปิดกว้างของโซนนี้เนี่ยครับห้ามก่อสร้างอาคารประเภทไหนอย่างไรนะครับแล้วก็อนุญาตให้สร้างอาคารประเภทไหนการพิทักษ์แหล่งน้ำทั้งหมดเนี่ยจะต้องพิทักษ์อย่างไรนะครับไม่ให้มีอะไรไปสร้างกีดขวางทางน้ำไหลแล้วก็ที่พื้นที่ข้างบนที่ติดกับพระราม2เนี่ยที่รับน้ำมาจากบางบัวทองรับน้ำมาจากทางนนทบุรีเนี่ยนะครับทำยังไงอย่าให้มันเป็นการที่ทำให้น้ำพุ่งมาหาเราโดยตรงเร็วนักให้มันออกข้างๆบ้างนะครับออกข้างๆในที่นี้นี่ก็คือว่ามีพื้นที่ซับน้ำพื้นที่ชุมน้ำมากขึ้นอย่าทำให้ลักษณะที่ว่าส่งมาที่บางขุนเทียนอย่างเดียวส่งมาบางขุนเทียนอย่างเดียวบางขุนเทียนก็รับไม่ไหวเหมือนกัน
1: โอ้โห
0: ครับเพราะฉะนั้นนี่คือกฎเกณฑ์กติกาที่จะทำให้การจัดการพื้นที่บริเวณนี้ครับมันสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา
1: ค่ะคือดิฉันเห็นแล้วล่ะค่ะว่าถ้าหากใครเป็นผู้ว่าคนใหม่ของกรุงเทพบางขุนเทียนคุณต้องไม่ถูกลืมนี่คือโจทย์หลักที่แก้แล้วดูเหมือนเป็นโจทย์ที่ยากมากพอสมควรมีอีกโจทย์นึงค่ะชวนผู้ว่าแก้ไขด้วยชาวบ้านบอกมาว่าวงนี้ต้องคุยพี่เดียว
2: ครับ
1: คุณภาพน้ำค่ะ
2: เ
1: รื่องน้ำกัดเซาะว่ากันไปแล้วคือโครงการต้องเดินหน้าต่อและทำโครงการเพิ่มขึ้นแต่คุณภาพน้ำที่นี่คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าบางขุนเทียนถือว่าเป็นปลายน้ำพอสมควรเหมือนกันน้ำจากหลายๆแหล่ง จากหลายๆเขตจะไหลรวมกันมาอยู่ที่นี่เพื่อที่จะลงทะเลแต่น้ำที่ไหลมามันไม่ใช่น้ำบริสุทธิ์เนี่ยสิคะมันคือน้ำเสียและชุมชนที่ได้รับความทุกข์ก็คือชุมชนที่นี่นั่นเองคุณพี่มันขนาดนั้นเลยเหรอเขาบอกว่าน้ำไหลมาขนาดที่ว่าชาวบ้านเนี่ยเลี้ยงกุ้งหอยปูปลาไม่ได้เลย
3: ค่ะใช่เวลาฝน

0: ตกในเมืองค่ะเขาจะมีการพ่องน้ำออกมาจากแก้มลิงที่เขากักไว้จนมันเน่าเสียค่ะพอเขาระบายออกมาเนี่ยมันมีผลกระทบกับสัตว์ที่เราเลี้ยงอะค่ะกับบ่อกุ้งที่เราต้องเปิดน้ำโดยระบบธรรมชาติพอมันเข้าไปแล้วอะปลาในคลองอะมันจะลอยตายทุกปีด้วยบางทีเป็นน้ำจืดขนาดใหญ่ที่ระบายลงมาค่ะเพราะตรงนี้มันเป็นแม่น้ำทั้งที่ท่าจีนด้วยทั้งเจ้าพระยาด้วยมันจะโอบเข้ามาเพราะเราอยู่ตรงกลางค่ะบางทีคุณภาพน้ำมันต่ำมากอะค่ะสัตว์ทะเลพวกทรัพยากรปลาอะไรก็ลอยตายตรงนี้ค่ะแต่มันมีอยู่ตัวเดียวที่มันไม่ตายคือปลาคางดำ
1: ปลาหมอคางดำ
0: ปลาหมอคางดำเนี่ยมันไม่ยอมตายเราก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงมาเหมือนกันฝากถึงผู้ว่าด้วยค่ะ
2: ครับปลาหมอคางดำ
0: ต้องกำจัดอย่างเดียวนะคะ
2: พี่เกียงศักดิ์ฮะคือดูแล้วน้ำเสียเนี่ยหมอคางดำมันก็อยู่ได้เนาะแต่ทีเนี้ยคือว่าสิ่งที่ชาวบ้านเดือดร้อนมาแล้วอยากจะสะท้อนถึงผู้สมัครหรือว่าเขาได้เป็นผู้ว่าเนี่ยมันจะต้องแก้ยังไงเพราะในฐานะอยู่ในพื้นที่ชุมชนนะฮะ
3: ก็คงต้องเป็นภาพรวมองค์รวมเลยนะครับของเราเป็นปลายน้ำแล้วเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำด้วยนะครับน้ำเหนือไหลหลากก็คือน้ำจากตอนบนเนี่ยไหลลงมาตอนแรกก็ต้นน้ำก็ดีเนาะจังหวัดทางเหนือแต่พอเริ่มผ่านชุมชนแต่ละจังหวัดแล้วก็ทั้งหมู่บ้านนะครับก็มีท่อระบายน้ำลงแม่น้ำตลาดมันเหมือนกับเป็นน้ำล้างอ่ะล้างเมืองอ่ะ
1: oh.
3: แล้วน้ำนั้นไปไหนอ่ะไหลลงสู่ที่ต่ำก็คือทะเลแล้วทะเลตรงไหนก็ย่านบางขุนเทียนนี่แหละซึ่งเราเป็นลักษณะเหมือนก้นของแก้วแชมเปญนะเนาะย้อยลงมาแล้วมีแม่น้ำบางประกงเจ้าพระยาท่าจีนแม่กลองส่วนเพชรบุรีสายสั้นนะครับบำบัดอยู่แล้วตรงแหลมผักเบี้ยก็ไม่ค่อยมีปัญหาน้ำทั้ง4สายเนี่ยแม่น้ำเนี่ยไหลลงมารวมกันบางครั้งบอกว่าเพื่อต้องการเอาน้ำที่สกปรกเปื้อนเนี่ยลงมาเจือจางที่ทะเล
1: ค่ะ
3: แต่คุณรู้ไหมว่าของเราเนี่ยมันเว้าเข้ามาก ว่าน้ำจะดันออกไปเนี่ยน้ำทะเลหนุนกลับขึ้นมาแล้ว1ชั่วโมงนะครับลงหรือขึ้นแล้วก็เว้นช่วงไว้1ชั่วโมงแค่นั้นมันไม่ได้ไหลแล้วก็ไหลยาวไปเลย
1: ค่ะ
3: มันหนุนขึ้นมาน้ำที่คุณปล่อยลงมาหรือที่ถูกระบายออกมามันยังอยู่ยังไม่ได้ออกไปทะเลลึกโดนตีกันกลับเข้ามาอีก
2: วนเวียนอยู่ในนั้นเลย
3: วนอยู่ตรงนี้แล้วพอวันดีคือดีก็คือน้ำเหนือลงมาน้ำจืดลงมาปะทะน้ำเป็นน้ำกร่อยแพลงต้อนเกิดเยอะแพลงต้อนบูมเอาแล้วสิเน่าเสียแล้วมีน้ำเบียดด้วยแพลงต้อนบูมด้วยแล้ววงจรชีวิตของสัตว์น้ำไว้อ่อนล่ะที่จะเข้ามาเจริญเติบโตในป่าชายเลนน่ะ
1: 0,000
3: มันไม่ถึงกับ0หรอกครับแต่มันก็น้อยลงน้อยลงนะครับซึ่งมันเป็นวัตถุดิบหรือต้นทุนการผลิตของชาวบ้านในย่านบางขุนเทียนชายทะเลนี่แหละ
2: โอ้น้ำมาแบบนี้แล้วขยะมาด้วยมั้ยฮะ
3: มาครับ
2: มามากขนาดไหนฮะ
3: ก็ถ้าหากว่าช่วงน้ำเหนือหลักก็จะมีพวกผักตบชวาออกมาเป็นกอเลยเอามากับแม่น้ำเลยแล้วบางทีก็ปันไม่ได้เอาขึ้นนะครับปันแล้วก็ปล่อยให้มันไหลมาแล้วก็ลงสู่อ่าวแล้วก็โดนพัดกลับเข้ามา
2: ทำไมฟังแล้วเหมือนพื้นที่ของเราเนี่ยเป็นพื้นที่รับทั้ง
3: ใช่เมื่อก่อนเราเหมือนกับเป็นอ่างทองคำนะฮะว่าเป็นที่น้ำกร่อยแล้วมีสัตว์น้ำไว้อ่อนแล้วเป็นอาหารแล้วก็เป็นการอนุรักษ์สัตว์น้ำนะ
1: นี่มันตู้กับข้าวชัดๆของกรุงเทพ
3: ใช่ตอนนี้มันกลายเหมือนกับถังขยะเนาะ
1: โอ้
3: รองรับสิ่งปฏิกูลต่างๆรวมเอาไว
2: ้อันนี้คือไม่ได้พูดเกินไป
3: ไม่ได้พูดเลยมาดูกันได้นะครับมาดูกันได้แล้วก็เนี่ยท่านผู้ว่าท่านใหม่ที่มาเนี่ยลองมาดูกันมาศึกษากันมาลงพื้นที่กันแล้วมาลองดูซิว่าเราจะมีกระบวนการในการแก้ไขอย่างไรนะครับในอนาคตเนี่ย
1: จากตู้กับข้าวบอกเป็นถังขยะฉะนั้นน้อยใจผู้ว่าแน่ๆเลย พูดแบบนี้ค่ะงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยววงนี้เสียงสะท้อนของทุกท่านส่งตรงถึงผู้ว่า2ประเด็นแล้วนะคะน้ำทะเลกัดเซาะน้ำที่ว่ามาคือน้ำเสียหนุนขึ้นมาอาจารย์ช่วยแก้ไขหน่อยค่ะโครงการที่อาจารย์ว่ามันพอจะช่วยน้ำหนุนได้ไหมคะ
4: ครับผมอยากฝากถึงผู้ว่าด้วยนะครับจริงๆแล้วโรงบำบัดน้ำเสียประเภทที่เป็นขนาดชุมชนต้องรีบทำนะครับไม่ใช่โรงบำบัดน้ำเสียแบบขนาดใหญ่เป็นพันล้านหมื่นล้านเมืองใหญ่ในกรุงเทพชั้นไหนอันนั้นง่ายในการที่จะบำบัดเพราะว่าพื้นที่มันแคบแต่พื้นที่ตรงนี้มันกว้างและมันกระจายไปหมดเพราะฉะนั้นใช่เป็นโรงบำบัดน้ำเสียชุมชนถูกกว่าเป็นจุดๆไปนะครับสามารถที่จะรองรับน้ำหรือบำบัดน้ำเสียเป็นจุดๆไปได้ไม่แพงด้วยและผมคิดว่าน่าจะทำเป็นจุดๆเอาแผนที่มาวางดูว่าน้ำที่พี่เกรียงศักดิ์บอกว่าเป็นน้ำขยะทิ้งมาที่อื่นเนี่ยนะครับแล้วมาเก็บในแก้มลิงเนี่ยตรงไหนที่ค่า BOD มันสูงมากตรงไหนที่มัน เกิดอาการที่เรียกว่าไม่ยอมถ่ายไปที่ไหนได้นะครับเอาตรงนั้นก่อนลงบำบัดน้ำเสียชุมชนเนี่ยทำได้ทันที
2: ครับ
4: อยากจะขอให้พี่ว่าผู้ว่าได้เริ่มดำเนินการ
2: งบเยอะไหมฮะ
4: โอ้ถูกกว่าไอ้ระบบบำบัดน้ำเสียที่อยู่ในเขตเมืองชั้นในมากๆครับเพราะว่ามันเป็นคล้ายๆเหมือนกับเป็นบำบัดน้ำเสียของชุมชนเองของหมู่บ้านเอง
2: ครับ
4: ซึ่งไม่มากเลย
2: ต้องมีกี่จุดฮะ
4: โอ้อันนี้ต้องสำรวจดูว่าบริเวณด้านไหนบ้างที่มันเกิดให้ค่าสกปรกหรือที่เรียกว่า BOD เนี่ยมันสูงก็เอาตรงนั้นนะครับแล้วก็อาจจะเก็บสมมุติว่าแก้มลิงที่เป็นบ่อกลมๆเนี่ยมี13บ่อเนี่ยนะฮะเราก็อาจจะรวมสัก 3-4 บ่อเป็น1จุดก็ได้นะครับเป็น1จุดลงบัตรน้ำเสียก็ได
1: ้อาจารย์พอพูดให้เห็นภาพได้ไหมคะเผื่อผู้ว่าคนใหม่อยากใช้โมเดลนี้เลยคือน้ำเสียต่างๆมันไหลมาตามคลองถูกต้องนะคะพี่ๆทั้งสองไหลมาตามคลองคราวนี้ต้องทำเป็นบ่อบำบัดน้ำเสียชุมชนดักเอาไว้เป็นจุดๆก่อนจะปล่อยลงทะเลเหรอคะหรือว่าอย่างไรคะอาจารย
4: ์ดักนั่นทางหนึ่งนะครับในลำน้ำใหญ่นะครับอย่างเช่นแท้คลองใหญ่ๆเนี่ยดักได้แต่กรณีที่มาเก็บเอาไว้เนี่ยมาเก็บรอน้ำทะเลลดแล้วกว่าจะถ่ายออกไปเนี่ยตอนที่เก็บอยู่เนี่ยครับมันทำให้กลิ่นมันทำให้มีมลพิษสูงตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่จะทำสรุปแล้วที่คุณแป้งถามมี2 อย่าง
1: ค
4: ือ1ในบริเวณลุ่มน้ำใหญ่เหมือนกับเป็นท่อในเมืองชั้นในเนี่ยครับเก็บน้ำแล้วก็ส่งไปยังโรงบำบัดน้ำเสียเก็บน้ำจากที่โน่นที่นี่ไกลแสนไกลนะครับ500เมตร600เมตรแล้วก็เอาไปส่งไปบำบัดน้ำเสียแต่ที่นี่ไม่ต้องส่งไกลเอาที่ตรงนั้นเลยที่ชุ่มที่พื้นที่ลำน้ำเลยนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าบำบัดเสร็จแล้วส่งเข้าไปในแก้มลิงเล็ก
1: ๆ
4: ถ้าเปิดแก้มลิงนั่นก็ยังมีค่าสกปรกเพิ่มค่ากลิ่นก็ไปบำบัดได้อีกทีหนึ่ง
2: ถ้าเป็น
1: แบบต่อไปเอาอยู
2: ่นะฮะนี่คือวิธีการแก้ไขเรื่องของน้ำเสียพี่โสภินฟังไปแล้วเป็นยังไงฮะสอดคล้องกับแนวคิดไหมที่เราอยากให้แก้ไขปัญหาเรื่องของน้ำเสีย
0: แนวคิดก็คือว่าต้องบำบัดจากต้นทางอะค่ะก่อนที่จะปล่อยลงมา
2: ครับ
0: คือจะทำวิธีไหนก็ได้ไม่ว่าจะเติม EM หรือว่าจะใช้เครื่องฟอกหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะให้มันดีคุณภาพมาตรวจคุณภาพน้ำให้เราก่อนที่จะเร่งระบายลงมาค่ะ
2: ครับต้นทางต้องจัดการก่อน
0: ค่ะต้นทางต้องจัดการก่อน
2: ถ้าเกิดจะผุดเนี่ยฮะลงบำบัดน้ำเสียตามที่ท่านพิจิตรบอกมาตามจุดที่ถ้าเกิดว่ามันมีค่าอะไรสูงมันไปกระทบกับสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยเราเห็นด้วยไหม
0: คือทำลงบำบัดน้ำเสียก็ต้องดูตรงพื้นที่ตรงนั้นด้วยว่าเขาเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอีกล่ะค่ะถ้าเกิดว่าไปทำแล้วไปเดือดร้อนพื้นที่ข้างเคียงเขาก็
1: อาจจะไม่ยอม
0: ค่ะใช่คือต้องดูให้หลายๆมิติอะค่ะ
1: แต่เชื่อว่าค่ะ
0: มันต้องบำบัดมาตั้งแต่ต้นทางเลยในครัวเรือนก่อนที่คุณจะปล่อยถ้าคุณทำได้ให้มันสะอาดมาตั้งแต่ตรงนั้นก่
1: อ
0: นเดี๋ยวนี้สารชีวภาพมันมีเยอะแยะเลยที่แบบมันสามารถทำให้ปลอดภัยขึ้นนะคะถ้าใช้ตรงนั้นได้มันก็จะดี
1: ค่ะ
0: แ
1: ต่เชื่อว่าก่อนทำโครงการอะไรต้องมีการถามความคิดเห็นชาวบ้านอยู่แล้วทำประชาพิจารณ์อยู่แล้วก่อนจะเกิดโครงการต่างๆเอาเรื่องของบำบัดน้ำเสียมีใครอยากเสนอเชิญเลยค่ะเอาคุณลุงเอาเชิญค่ะเอาด้านหลังก่อนได้ไหมคะด้านหลังคุณลุงยืนขึ้นให้หนูนิดนึงค่ะเชิญค่ะ
5: ฮัลโหลฮัลโหลครับ
1: ได้ยินชัดเจนกับคุณลุงเชิญค่ะ
6: ครับผมนายชวีแม็กสุวรรณคนในชุมชนคลองพิษนะครับอยากจะเสริมปัญหานิดนึงที่ว่าจะแก้น้ำกัดเซาะหรือน้ำท่วมที่เสียหายเนี่ยถ้าเฉพาะ 4.7 เนี่ยมันไม่ได้คุณต้องมองข้างบ้านด้วยสมุทรสาครสมุทรปราการถ้าเราแก้ตรงนี้อยู่แล้วเนี่ยสองข้างล้นเข้ามาเนี่ยมีค่าเท่ากันตรงนี้ก็จะท่วมภายใน1ชั่วโมงได้เหมือนกันนะครับนี่คือปัญหาที่ฝากเสริมไว้อันนี้อย่างท่านผู้ว่าพิจิตรเนี่ยรู้ได้ดีเพราะเป็นมานานแล้วนะครับและคนต่อมาผู้ว่าพิจิตรนี่ก็ให้การสนับสนุนอยู่ตลอดนะครับผมฝากตรงนี้และอย่างที่ว่าน้ำจะท่วมขึ้นมาภายใน1ชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยทำไมไม่มีใครอธิบายฟังว่ามันจะเป็นไปได้ไหมเรื่องโจ๊กหรือเปล่าเรื่องจริงไหมท่านอยากรู้ท่านถามคนที่ชาวบ้านแถวนี้ที่เขาอยู่ติดกับพื้นที่ไม่ใช่ไปถามคนต่างจังหวัดเขารู้ปัญหาไม่จริงยกตัวอย่างสมมติตรงนี้เราแก้ปัญหาเสร็จแล้วน้ำไม่ท่วมสมุทรสาครที่เขาขุดดินลงไปลึกถ้าเขาพังมาหน้าประตูเขาเนี่ยพังมาสัก 4-5 วาหรือ10เมตรอะไรเงี้ยท่วมสมุทรสาครแล้วเข้ามาถึงตรงนี้ไหมถึงได้เหมือนกันสมุทรปราการก็เหมือนกันผมฝากท่านมองไปตรงนี้ด้วยไม่ใช่แก้แต่เฉพาะบ้านเรามันเข้าตรงบ้านอื่นมาก็เสียหายเหมือนกันนะครับก็ต้องฝากตัวนี้ด้วย ตรงนี้โอเคทำดีแล้วสมุทรสาครพังไปดูสิขายที่กันลึก3เมตร4เมตรแล้วก็เหลือหน้าพระเทียบจากชายทะเลเนี่ยคนไม่เกิน5เมตรหรือ10เมตรถ้าพังโครมมันจะเอาอะไรไปกั้นอยู่ใช่ครับจำข่าวลินดาได้ไหมขนาดยังไม่พังนะมาตลอดท่วมมาข่าวเร่งแต่ถ้าสมุทรสาครหรือสมุทรปราการนี่เกิดปัญหาตัวนี้ท่านเอาไปคิดไปเสริมดูกรุงเทพนี่ไม่ยากทำจริงเมื่อไหร่ก็ทำอยู
2: ่
6: แต่ว่าข้างๆบ้านเราล่ะมีงบที่จะพัฒนาหรือว่าระวังไหมฝากท่านผู้ว่าพิจิตรฐานะที่เป็นคนเก่ามาแล้วคนที่จะเข้ามาเป็น
1: ต้องฝากคนใหม่ค่ะ
6: กรุงเทพคนนี้นะครับที่จะเป็นคนใหม่เนี่ยฝากให้ถ้ารู้จักก็อ
2: ยากให้ท่านสมัครอีกแล้วฮะ
6: ท่านช่วยบอกด้วยครับไม่เป็นไรท่านเคยเป็นมาผมเคยรู้ผมอยู่ตรงนี้มา70กว่าปีแล้วย่อมรู้ปัญหาตรงนี้ได้ดีเวลาจะมาสัมภาษณ์ใครถามใครให้ถามคนท้องที่หรือคนในชุมชนบ้างไปสัมภาษณ์นู่นคนสุพรรณคนอะไรอย่างเงี้ยเขาจะรู้ไหมฝากเขาด้วยนะครับตรงนี
1: ้ได้เลยค่ะคิดว่าผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครได้ยินเสียงของคุณลุงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะปัญหานี้ส่งตรงถึงแล้วด้านหน้าคนกับพี่เดียวคะ
2: ด้านหน้าคนค่ะด้านหน้าคุณพี่เสื้อดำฮะ
1: เชิญค่ะ
7: ครับขออนุญาตนะครับผมนายสุทินอ่อนพุ่งนะครับสมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครเขตบางขุนเทียนเรื่องนี้เราพูดกันมานานเรื่องน้ำท่วมน้ำกัดเซาะชายทะเลเนี่ยนะผมอายุ76ปีแล้วก็ผมไม่อยู่ทะเลต้องอายุ7ขวบมาอยู่บ้านนะหลวยทู่พร้อมนั่นน่ะหลักเขตอยู่ยังอยู่ในกลางป่าเลยที่ผมอยู่ปัจจุบันนี้มันออกจากกลางป่าไปเป็นกิโลนะครับก็สาเหตุเกิดจากนี่นะแล้วก็ทางวิเคราะห์วิจัยก็ทำมากว่า10ปีว่าจะทำนู่นทำนี่นักวิชาการก็มากันเรื่อย
1: อยากให้ผู้ว่าแก้อะไรดีคะ
7: แต่อยากให้ผู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมขอยักตัวอย่างง่ายๆนะ1บ้านอยู่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูม
1: ิ
7: วันนี้หยุดศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์ถามแม่บ้านจะไปไหนบอกว่าจะไปพัทยาไปชะอำไม่มีใครบอกเลยว่าจะมาเที่ยวทะเลบางขุนเทียนเพราะมันมายากไงเอามาบางขุนเทียนต้องเอาเรือมาจอดที่ของพิษนี่แล้วลงเรือไปอีกจากนี่ค่าเรือ 1,815 บาทผมนั้นผมไปกับท่านมูลนิธินี่มันค่อนข้างจะยุ่งยากนะครับถ้าเราจะแก้ไขจริงๆอ่ะแก้ได้แต่นี้ว่าภาคเกษตรกรเนี่ยหรือภาครัฐบาลเนี่ยไม่เคยมาถามเกษตรกรในพื้นที่เอานักวิชาการเขาเกิดที่ไหนก็ไม่รู้ไม่ได้เกิดกรุงเทพเลยจริงๆแล้วคนที่อยู่บางขุนเทียน6ชุมชนเนี่ยเขารู้ดีรู้คุณภาพจะทำยังไงจะให้แก้ยังไงจะช่วยยังไงถามเขาดูบ้างนะครับไม่เคยมาเขตก็มาแค่เขตก็แป๊บกลับถ่ายรูปไปก็กลับไม่เคยลงลึกถึงชายทะเลบางขุนเทียน6ชุมชนที่มีปัญหาอยู่ทุกวันนี
2: ้แล้วต้องแก้ยังไงฮะ
7: ก็แก้ให้มาดูไงก็เขื่อนได้ตอนนี้เขื่อนมีเจ้าภาพแล้วใช่ไหม1,620ล้านมีเจ้าภาพแล้วนะทีนี้จะทำยังไงอย่างคุณทวีปว่าก็ต้องดูสมุทรสาครสมุทรปราการอีกไม่ใช่ทำตัวบางขุนเทียนแล้วไอ้สองข้างมันมาหาเราอีกก็แก้ไขลำบากเพราะนั้นรัฐบาลเป็นโครงการของรัฐบาลต้องทำทั้ง3จังหวัดเลย ร่วมกันนะครับวิธีแก้ไขที่มันถูกต้อง
2: 4.7 กิโลเมตรพอไหมฮะ
7: มันก็พอสำหรับของเราแต่ของเขาไม่ได้แก้ไขไง
2: นั้นแสดงว่า2ข้างเนี่ยคือก็ต้องเพิ่มไปรวมแล้วคืออีก10
7: ต้องคุยกับจังหวัดสมุทรปราการเขาสมุทรสาครเขาต้องเอาผู้ว่าแต่ผู้ว่ามาคุยกันเลยบ้านใกล้เรื่องเคียงมาคุยกันเลยอย่าคุยแต่เพราะผู้ว่ากรุงเทพมหานครเราบ้านเราไม่ทำไอ้นู่นก็ไม่ทำพอเราทำดีของเขาไม่ดีก็ล่มสลายเหมือนกัน
1: ได้เลยวันนี้เสียงของคุณลุงถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพคนใหม่แน่นอนค่ะ
2: อีกท่านหนึ่ง
8: ครับสวัสดีครับผมชาติปิชาเหลืองอ่อนประธานชุมชนศรีกุมารนะครับคือทางสะพานลักทะเลทางที่จะขึ้นไปชายทะเลเนี่ยน้ำท่วมตลอดทุกเดือนนะครับแต่ไม่ทุกวันนะครับคือเวลาน้ำท่วมระยะเวลาของมันเนี่ยตั้งแต่ตีห้าไปยันสิบโมงเช้าซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านที่อยู่ทางชายทะเลและชุมชนเสาธงนะครับคือเขาจะต้องออกไปโรงเรียนชาวบ้านต้องไปทำงานพ่อค้าแม่ค้าจะต้องขนของสินค้าเนี่ยมาที่บริเวณที่ขายสินค้าของเขานะครับเป็นเดือดร้อนมาหลายปีแล้วซึ่งในฐานะผมเป็นประธานชุมชนเนี่ยผมก็แจ้งไปยังอดีตสกสารัตแล้ว อดีตสกสารัตเนี่ยเขาก็จะประสานไปทางโยธากทมและโยธาเขตบางเทียนให้มาดูในพื้นที่ซึ่งได้รับคำตอบว่าจะสร้าง ยกถนนเนี่ยสูง50 เมตรเพื่อป้องกันน้ำท่วมตลอดปีนะครับซึ่งระยะ

ทางของมันเนี่ย2กิโลเมตรทางที่จะขึ้นไปชายทะเลซึ่งมีนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเป็นจำนวนมากเลยแล้วก็จะมีพวกออกกำลังกายนะครับพวกวิ่งหรือว่าปั่นจักรยานเนี่ยตอนเช้าเนี่ยเขาก็ปั่นไปไม่ได้เนื่องจาก

0: ตีห้าไปถึง10โมงแต่ถ้าอีก6เดือนหลังเนี่ยตั้งแต่มีนาไปยันกันยาเนี่ยมันจะท่วมช่วงกลางคืนซึ่งช่วงกลางคืนเนี่ยมันจะไม่เดือดร้อนกับประชาชนเท่าไหร่แต่ช่วงเช้าเนี่ยมันจะเดือดร้อนครับต้องเรียนให้ทราบปัญหาอันนี้ครับ
1: อยากได้ถนน2กิโลเมตร
0: 2กิโลเมตรเขาบอกว่าจะสร้าง50เซนสูงประมาณ50
2: ครับท่านพิจิตรยกมือเชิญฮะ
3: ตรงนี้ครับน่าสนใจที่พี่เกรียงศักดิ์พูดเมื่อกี้นี้ว่าน่าจะเป็นแนวอื่นๆอีกนอกจากไอ้ 4.7 กิโลที่ 1,600 ล้านสร้างนะแนวอื่นๆเนี่ยเพื่อให้รู้ว่ามันมีด่านหลายด่านป้องกันถนนเนี่ยครับจะเป็นแนวป้องกันได้ในตัวแต่ว่าต้องวางดีๆนะไม่ใช่ถนนมันไปคล่อมทางน้ำจ้ะ
0: ไม
3: ่นะครับให้มันวิ่งไปตามทางน้ำไม่ไปเป็นอุปสรรคอ
0: ันนี้ไม่เกี่ยวกับทางน้ำครับ
3: ดีแล้วดีครับ
0: แล้วก็อีกอย่างนึงนะครับคือประชาชนสัญจรนะครับมันจะเดือดร้อนตรงนี้ช่วง
1: เช้าใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: 5ชั่วโมงอะค่ะท่วมตี5ถึง10โมง
0: 10โมง
1: มีเรื่องไหนอยากสะท้อนเพิ่มเติมอยากสะท้อนปัญหาถึงผู้ว่าเอาเชิญค่ะมากันเต็มและเอามาเลยค่ะเชิญเลยค่ะ
4: เรื่องลิงแสมบางขุนเทียนครับ
1: เอาลิงแสม
4: ใช่ครับลิงแสมบางขุนเทียนมีโฉนดที่ดินเป็นของตัวเองนะครับ
1: ยังไงคะ
4: กทมซื้อไว้ในปีพ.ศ. 2550นะครับนี่จะ20ปีแล้วยังไม่มีการทำอะไรเลยครับตอนนี้ลิงแสมมี3จุดนะครับที่ถิ่นคุณกลาซึ่งมีพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ซึ่งเอาน้องลิงไปเลี้ยงแล้วก็ตั้งชื่อว่าขุนกลาแล้วมีอนุสาวรีย์อยู่นะครับแล้วที่นี้ก็มีในพื้นที่เทียนทะเล22นั้นอยู่ในชุมชนเลยครับรบกวนประชาชนตั้งแต่ตี5ยันมืดเลยครับแล้วก็เทียนทะเลแสมดำ17มีลิงอยู่เกือบ200ตัวทุกที่นะอยู่ในชุมชนนะครับตอนนี้พวกเรามีโฉนดครับโฉนดของลิงซึ่งผู้ว่ากทมท่านชัดชาติเองก็ทราบครับปัญหานี้ตอนนี้สำนักงานเขตและก็ร่วมกับกทมกรมอุทยานแก้ไขปัญหาในระยะสั้นแต่มันไม่ได้ตอบโจทย์ครับลิงต้องไปอยู่ในพื้นที่12ไร่ครับเขาถึงจะตอบโจทย์ให้ทั้งลิงที่ไม่มีที่อยู่อาศัยให้ทั้งคนที่โดนลบลิงลบกวนนะครับวันนี้พวกเราชาวบ้านเองก็อยากให้เกิดขึ้นในเร็ววันครับไม่อยากได้ยินคำว่าอยู่กันได้ก็อยู่กันไปอันนี้เป็นคำพูดของท่านชาติชาติครับ
2: คืออยากให้แก้
4: อยากให้แก้ครับ
2: นั้นเดี๋ยวสะท้อนไปกับผู้สมัครแล้วกันฮะให้เขาแก้ยังไงให้วิธีการเลยที่บอก12ไร่ยังไง
4: ก็หางบประมาณมาทำ12ไร่ให้ลิงเข้าไปอยู่ได้โดยการสร้างที่อยู่อาศัยแหล่งน้ำแหล่งอาหารแหล่งอาหารนี้เราต้องปลูกต้นไม้ที่อยู่ได้10ปี20ปีนะครับต้นไม้ป่าที่ออกลูกออกผลให้อาศัยได้หลักๆก็ต้นไทรที่เขาอยู่ณปัจจุบันนะครับตอนนี้พื้นที่ถิ่นคุณกะลาเนี่ยไม่มีที่ลิงไม่มีป่าให้ลิงอยู่แล้วนะครับเขานั่งอยู่ริมถนนปัญหานี้เกิดขึ้นในบางขุนเทียนมา 20-30 ปีแล้วครับ
2: แล้วเขาไปลุยที่บ้านชาวบ้าน
4: ใช่ครับ
2: เช่นอะไรบ้างฮะ
4: เทียนทะเลที่22ก็คือเวลาเขาเข้าไปเขาไม่มีอาหารใช่ไหมครับเพราะแหล่งอาหารในพื้นที่ไม่มีแล้วก็ต้องเข้าไปบุกของประชาชนไปขโมยของในตู้เย็นกินไข่กินอะไรขนมที่ตาร้านของชำแล้วบางทีก็มีกัดคนแต่ในมุมของลิงก็โดนทำร้ายเหมือนกันครับโดนยิงตาบอดด้วยหนังสติ๊กด้วยปืนอัดลมเสียชีวิตก็มีครับทีนี้มูลนิธิเองก็เข้ามาดูแลเรื่องลิงเมื่อตั้งแต่ปีพ.ศ. 2558เราทำได้คือให้อาหารทุกเช้าที่ถิ่นคุณกะลานะครับแล้วก็มีคลินิกรักษาสัตว์แล้วก็ถ้าลิงบาดเจ็บเราลักไปเอาลิงมารักษาแล้วก็คืนฝูงตรงนี้กรมอุทยานก็รับทราบดีครับ
1: เท่ากับปัญหาที่อยากให้ผู้ว่าคนใหม่แก้เร่งทำป่าในพื้นที่12ไร่ให้ลิงกลับเข้าไปอยู
4: ่ใช่ครับ
1: เรื่องนี้ไม่ใช่เพียงแค่ได้ประโยชน์เฉพาะลิงแต่ชาวบ้านก็ได้ประโยชน์ด้วยชาวบ้านจะไม่ถูกลิงรื้อบ้าน
4: ต่อเป็นยอดแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อาจจะเป็นตลาดน้ำซึ่งเคยมีตลาดน้ำชื่อว่าคุณกะลามาแล้วนะครับ
2: โอ้ถ้ามีถนนด้วยแล้วก็มีพื้นที่ให้กับลิง
4: ใช่ครับ
2: คือดูแลได้
4: แล้วมีโฉนดออกสื่อได้ไหมครับ
2: มีโฉนดจริงๆนี่แหละฮะ
4: มีครับมีครับ
2: สำหรับลิงด้วยเหรอ
4: ใช่ครับ
1: ค่ะเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวข้อมูลเชิงลึกเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงแต่เสียงของคุณพี่ส่งตรงถึงผู้ว่าแน่นอนค่ะมีใครต้องการเสนออีกไหมคะเชิญเลยค่ะ
2: มียกมือด้านหลังนะฮะเชิญเลยฮะ
5: สวัสดีครับผมลำพูนไม่ได้นินนะครับประธานชุมชนจุลพงศ์นะครับแล้วก็ทำงานอยู่กับมูลนิธิคนรักลิงขวัญใจแก่งวันนี้เสนอเรื่องน้ำเสียครับที่พูดกันเนี่ยนะครับอยากจะให้มองเป็นภาพรวมครับบางขุนเทียนมีคลองทั้งหมด124คลองนะครับที่รับน้ำจากคนกรุงเทพแทบจะทั้งสิ้นแล้วก็ต่างจังหวัดด้วย นะครับ

0: ทีนี้น้ำจากกรุงเทพเนี่ยมันมาเนี่ยมันไม่ได้มาเฉพาะว่าน้ำสะอาดเห็นด้วยครับว่ามันมาเนี่ยเรารองรับน้ำเสียค่อนข้างเยอะทีนี้นี่ถ้าจะพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาตรงนี้เราต้องมาเช็คแล้วก็พัฒนาคูคลอง124คลองของเขตบางขุนเทียนเนี่ยให้มันฟื้นคืนขึ้นมาครับด้วยครับเห็นด้วยกับแนวความคิดของท่านดร.พิจิตรรัตกุลนะครับว่าต้องมีจุดนะครับบำบัดน้ำเสียเป็นพักๆเป็นจุดๆนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเช็คตามระบบคลองเนี่ยครับตรงนี้ท่านผู้ว่าคนใหม่จะต้องรับเข้าไปแก้ไขนะครับแล้วตลอดริมคลองเนี่ยนะครับก็มีลิงแสมบางขุนเทียนของพวกเราเนี่ยแหละครับพึ่งพาอาศัยอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้สิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งก็คือการบุกรุกคูคลองเข้ามาบางคลองเนี่ยเราถูกถมไปเลยครับ
1: โดยนายทุนเหรอคะ
0: ใช่ครับนายทุนแล้วก็ทุนตอนนี้มันมีทั้งจีนเทาจีนอะไรเข้ามาเยอะครับสร้างโกดังในชุมชนใช่ไหมครับผู้ใหญ่แบนนะฮะอันนี้ก็ต้องฝากทางท่านผู้ว่าท่านใหม่นี่แหละครับเข้ามาร่วมช่วยกันแก้ไขปัญหาเหล่านี้ด้วยครับขอบคุณครับ
2: โอ้มีทุนนอกนี่เป็นประเด็นใหม่เลยนะฮะเชิญฮะท่านผู้ใหญ
3: ่ขออนุญาตเมื่อวานนี้มีการประชุมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรแสงท่าข้ามก็มีสมาชิกเสนอว่าให้ขุดคลองโดยนายจรัญปานอูเสนอให้ขุดคลองบางกะดีน้อยจากวัดบางกะดีไปถึงเกาะโพแล้วก็สองนายเริ่มมีฉิมเสนอให้ขุดคลองวัดลูกวัวเก่านะครับซึ่งเขินมานานแล้วก็ร้องเรียนมานานแล้วแต่ก็ไม่มีผลที่จะดูแลเกษตรกรในพื้นที่แล้วก็อย่างนั้นท่านดร.พิจิตรมาวันนี้ก็ดูแล้วสำนักระบายน้ำเนี่ยสร้างประตูระบายน้ำไว้ในพื้นที่บางขุนเทียนโดยไม่ได้ปิดนะเนี่ย 7-8 ประตูปิดไม่ได้สร้างโดยไม่ได้ศึกษาชาวบ้านไงปิดแล้วก็อีกเรื่องนึงที่สสคนปัจจุบันเนี่ยโทรมาถามว่าเราจะมีการเรือท่องเที่ยวจากแม่น้ำออเรนเทนนะที่จะผ่านดาวคะนองมาผ่านไปทะเลเนี่ยผมบอกว่าไปทะเลเนี่ยไปไม่ได้เนื่องจากวัดหัวกระบือหรือทำนักระบายน้ำมาสร้างสะพานไว้ตัวละ2ตัวละ4ล้าน4แสน2ตัว8ล้าน8แสนแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยสร้างประตูแล้วทำเรือไม่ได้และอย่างหนึ่งที่สะพานจากถนนอนามัยงามจำงามเจริญเข้าวัดหัวกระบือนั่นน่ะมันเตี้ยเรือที่จะมาจากวัดไซอ่ะมันต้องลื้อเก๋งหรืออะไรเขาก็ไม่อยากจะมาที่จะแหล่งลองท่องเที่ยวจากวัดตักน้ำมานะผ่านวัดไซผ่านวัดวัดสิงห์วัดไซวัดตกอะไรต่างๆทุกเนี่ยมันก็จะผ่านมาออกประตูระบายน้ำท่าข้ามอันหนึ่งตัวนั้นประตูมีปัญหาเพราะเราปิดได้เปิดได้แต่สะพาน3ตัวเนี่ยมันปิดไม่ได้เปิดไม่ได้ก็เรือเข้าเลยเข้าออกไม่ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องเดือดร้อนของเกษตรกรในพื้นที่บางขุนเทียนครับ
1: โอ้โหปัญหาเยอะมากบางขุนเทียนเยอะมากใครเป็นผู้ว่ารู้ไหมเนี่ยว่าที่นี่เจอปัญหาเยอะขนาดนี้ได้ดูนโยบายแต่ละคนยังคะถ้าหากมีปัญหาของเราระบุเข้าไปเลือกคนนั้นหากไม่มีคิดก่อนนะก่อนนะว่ามีใครระบุปัญหาเราลงไปหรือเปล่า
3: ผู้ว่าเราอำนาจไม่มีเหมือนผู้ว่าต่างจังหวัดเขาผู้ว่ากรุงเทพมหานครเป็นลักษณะปกครองพิเศษแต่ว่าตำรวจก็ไม่ได้ขึ้นกับผู้ว่าเทศกิจก็ดูแลเฉพาะฝั่งฝากถนนของกลางถนนและของตำรวจอีกโรงงานก็ไม่ใช่ของผู้ว่าผู้ว่าก็ดูแลเรื่องใครเรื่องชุมชนสำนักสถานีอนามัยที่ผู้ว่าดูได
1: ้แต่ผู้ว่ามีหน้าที่ประสานถ้าหากรู้ปัญหาในพื้นที่ต้องประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดี๋ยวประเด็นหนึ่งดิฉันขออนุญาตสั้นๆบนเวทีเดี๋ยวจะไม่ได้พูดประเด็นนี
3: ้
1: ขยะนิดนึงค่ะขยะขอใครเป็นตัวแทนสะท้อนถึงผู้ว่าหน่อยค่ะ
3: เอาขยะ
4: เรื่องขยะก็จะมีเรื่องขยะทะเลค่ะเข้ามากับอย่างที่ว่าตรงเราเนี่ยผลกระทบเรื่องปากแม่น้ำเวลาน้ำระบายมาไม่ว่าจะเป็นน้ำเหนือและอะไรขยะจะมาด้วยแล้วก็ส่วนหนึ่งในพื้นที่ตรงเนี้ยค่ะเราไม่มีเรือเก็บขยะเพราะว่า4ชุมชนไม่มีถนนเข้าไปเก็บขยะก็จะมีเหมือนว่าบางคนน่ะบางคนก็เก็บแยกบางคนก็อาจจะทิ้งบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะผสมกันระหว่างขยะทะเลด้วยและขยะในหมู่บ้านด้วยอะค่ะตรงนี้ไม่มีการแก้ไขเลยไม่ว่าจะทั้งทางเขตบางขุนเทียนหรือผู้ว่าที่ผ่านมา
1: เขาพายเรือเก็บขยะไม่เคยมาพายที่นี่เลยเน
4: า
1: ะ
4: ค่ะไม่มีเลยแต่ก่อนเคยมีเรือเหลืองมาเก็บเป็นแบบอาทิตย์ละครั้งหรือเดือนละครั้งอะไรเงี้ยตอนนี้ไม่มีเลยค่ะ
2: ต่อไปต้องมีเรือเนาะแล้วพี่กิ่งศักดิ์นะฮะอยากให้เสริมอะไรฮะการคมนาคมด้วยไหม
5: ใช่แน่นอนเลยการคมนาคมถ้าลองคิดดูว่าถ้าญาติเจ็บไข้ได้ป่วยหรืออาการไม่ค่อยดีละต้องการเคลื่อนย้ายไปสถานที่ที่จะ

0: รักษาพยาบาลมันมีแต่คลองมีแต่เรือแล้วถ้าน้ำแห้งเรือมาไม่ได้ระยะทางก็ไม่ใช่ว่าใกล้ๆนะครับกว่าจะมาถึงถนนเนี่ยเรียบคลองพิทยาลงกรณ์ชาวบ้านส่วนนั้นจะทำยังไง
1: คือที่กำลังอธิบายเนี่ยไม่มีถนนนะ
0: ไม่มีถนนนะครับ
1: ไม่มีมานานแค่ไหนนะ
0: ก็ตั้งแต่คุณแดงเกิดนะครับ
1: นี่คือเสียงกระหึ่มเลย
0: ไม่เคยมีเลย
1: ไม่เคยมีเลย
0: ไม่เคยมีเลย
1: เส้นจากตรงจุดไหนไปจุดไหนฮะสะท้อนดังๆหน่อย
0: ตอนนี้ถนนมีแค่เรียบคลองพิทยาลงกรณ์ก็คือสะพานรักทะเลตรงนั้นหยุดอยู่ตรงนั้นลงไปก็มีแค่ทางที่จักรยานแล้วก็มอเตอร์ไซค์ทางเดิน
1: แล้วมีชาวบ้านอยู่เยอะไหมฮะตรงที่ไม่มีถนน
0: ก็ตลอดแนวชายทะเลซึ่งในอดีตก็คือใช้เรือเป็นพาหนะ
2: ค่ะ
1: นี่คือกทม.นะฮะ
0: วันนี้ตอนเช้าชัดๆเลย9โมงนี่แห้งสนิทต้องอ้อมไปอีกคลองขุนราชพินิจใจเพื่อจะเชื่อมต่อเข้าคลองประมงหัวโล่งด้านบนแต่คลองเล็กๆพวกนี้แห้งหมดเรือเข้าไม่ได
2: ้โอ้โหเหมือนถูกตัดขาดถ้าหากถนนวันใดวันหนึ่งพังเดินไม่ได้ปั่นจักรยานไม่ได้จบนี่คือกรุงเทพนี่คือบางขุนเทียนไม่ถูกลืมเนาะ
0: ครับ
2: ไม่ถูกลืม
0: แล้วก็เคยเสนออันนี้ไม่รู้ว่าท่านผู้ว่าท่านใหม่หรือท่านเก่าที่จะทำต่อเนี่ยจะรับทราบอยู่หรือเปล่าว่า อยากได้เป็นทางเดินที่เป็นสะพานเรียบชายคลองคุณไม่ต้องไปทำถนนขึ้นไปบนหน้าบ้านชาวบ้านเขาริมตลิ่งชายคลองทำแค่ไปขนานเอาแค่รถพ่วงข้างได้จักรยานได
1: ้
0: หรือเอาอาหารทะเลสามารถเอามาเชื่อมต่อกับสะพานรักทะเลแล้วก็มาที่ถนนเรียบคลองได้
1: ครับ
0: หรือชายทะเลตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ก็คือสะพานทรมาศที่ชลบุรีเรียบชายฝั่งต่อหม้อถ้าเราซอให้ถี่มันจะเป็นตัวรับแรงของคลื่นได้ชะลอคลื่นได้ข้างบนก็สามารถไปจุดชมวิวหรือสัญจรได
1: ้ครับ
0: ก็จะมีอีกทางเลือกอีกตัวหนึ่งแทนที่ว่าจะเป็นเขื่อนตันๆที่ว่าลงไปถึงพื้นเลยป่าชายเลนต้องการน้ำเข้าออกถ่ายเทถ้ากักน้ำไว้ทั้งหมดยืนต้นตายหมดนะครับอันนี้คือผลกระทบแล้วป่าชายเลนก็คือแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำไว้อ่อนนั่นเอง
1: ครับ
0: ครับ
1: อยากได้ถนนนะท่านพิจิตรฮะถ้าเกิดท่านได้เป็นผู้ว่า
3: ผมว่าบางขุนเทียนเราเนี่ยนะครับโดยเฉพาะตรงนี้เนี่ยถึงแม้เป็นแค่1ใน50เขตแต่เป็นพื้นที่สำคัญมากอย่างที่เรียนตอนต้นครับตรงนี้จะเป็นประตูที่จะทำให้เกิดภัยพิบัติน้ำท่วมเมืองทั้งหมดก็มาตรงนี้แหละนะครับและก็ที่สำคัญอีกอันนึงตรงนี้เนี่ยมันจะต้องคิดภาพรวมทั้งหมดว่าเราอยากให้ตรงนี้เป็นอะไรเราไม่อยากให้ตรงนี้เป็นเหมือนถนนพระราม2มีอาคารธุรกิจมากมายเราอยากให้ตรงนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นแหล่งที่เป็นชนบทที่อยู่ในเขตใกล้เมืองนะครับเพราะฉะนั้นต้องคิดรวมหมดถนนคิดพร้อมกันแล้วกับเจาะชายฝั่งพร้อมกันบำบัดน้ำเสียพร้อมกันถนนหนทางชุมชนต้องคิดพร้อมกันเป็นโครงการเดียวกันทั้งหมดคิดแยกส่วนไม่ได
2: ้ค่ะนี่คือโปรเจกต์ใหญ่ของผู้ว่ากรุงเทพมหานครจดปัญหาทันไหมคะท่านผู้ว่าคะเขตบางขุนเทียนสารพัดปัญหาจริงๆนะคะไม่ทันไปดูรายการเราย้อนหลังได้พวกเขารอผู้ว่าคนใหม่เร่งแก้ไขอยู่ด้วยนะคะ
1: ครับและนี่คือไทย PBS Next Station อนุพัฒน์กรุงเทพมหานครครับขอบคุณทุกท่านครับที่มาร่วมรายการครับตบมือดังได้ฮะและเนี้ยพวกเราทุกคนครับและทีมงานขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะติดตามทันข่าว15นาฬิกาทางไทย PBS กับดิฉันทอฝันเชยชูค่ะมีความพยายามจากอดีตนายกอบต.แห่งหนึ่งในอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลให้ทีมงานมาเจรจากับชาวบ้านที่เข้าแจ้งความกรณีเรียกรับเงินสอบเข้าบรรจุข้าราชการในสังกัดท้องถิ่นแต่กลับไม่มีรายชื่อหลังถูกแจ้งความไปเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะด้านตำรวจยืนยันว่าขณะนี้ได้ออกหมายเรียกมาแล้ว1ครั้งค่ะชุดสอบสวนสถานีตำรวจภูธรควนกาหลงจังหวัดสตูลเปิดเผยว่าขณะนี้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานและออกหมายเรียกครั้งที่1กับผู้เกี่ยวข้องรายสำคัญแล้ว2รายนะคะหลังถูกชาวบ้านกว่า10รายเข้าแจ้งกับพนักงานสอบสวนว่าถูกเรียกเงินสอบเข้า

0: ข้าราชการท้องถิ่นเฉลี่ยคนละ 450,000 บาทถึง 800,000 บาทเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาแต่กลับไม่มีรายชื่อเป็นผู้สอบได้หนึ่งในนั้นคืออดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งหนึ่งในอำเภอควนกาหลงค่ะซึ่งถูกชาวบ้านสัตว์ทอดว่าเป็นตัวการใหญ่ล่าสุดอดีตนายกอบต.รายนี้หลบหนีจากพื้นที่จังหวัดสตูลตั้งแต่วันที่ชาวบ้านรวมตัวกันประท้วงและยังไม่สามารถติดต่อได้นะคะตำรวจระบุชัดเจนค่ะว่าคดีนี้เป็นนโยบายเด็ดขาดของรัฐบาลหากผู้ต้องหาทั้ง2รายไม่มาพบพนักงานสอบสวนตามกำหนดในหมายเรียกขั้นตอนต่อไปก็คือจะขออนุมัติศาลจังหวัดสตูลเพื่อออกหมายจับทันทีโดยไม่มีข้อยกเว้นแม้จะมีการเคลียร์เงินนอกรอบกับชาวบ้านไปบ้างแล้วแต่คดีอาญาในส่วนที่ยอมความไม่ได้ยังต้องเดินหน้าต่อมีรายงานด้วยนะคะว่าหลังจากชาวบ้านทยอยเข้าแจ้งความอดีตนายกอบต.รายดังกล่าวให้ทีมงานนำเงินสดมาคืนให้ผู้ร้องเรียนรายละ 50,000 บาทค่ะโดยมีเงื่อนไขว่าภายในระยะเวลา2ปีห้ามผู้เสียหายนำเรื่องนี้ไปให้ข่าวกับสื่อมวลชนแลกกับการสัญญาว่าจะทยอยจ่ายเงินส่วนที่เหลือคืนให้ครบค่ะ
1: ผมได้ปรึกษาครับ
0: ตอนนี้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569เสร็จสิ้นไปแล้วนะคะโดยนายกรัฐมนตรียืนยันค่ะว่าจะใช้งบประมาณด้วยความคุ้มค่าและโปร่งใสติดตามจากคุณยานีไว้ครูรายงานสดจากรัฐสภาคุณยานีเชิญค่ะ
2: ค่ะคุณรอฟันคะโดยรองหัวหน้าพรรคประชาชนก็ตั้งข้อสังเกตว่าการออกร่างกฎหมายฉบับนี้ของรัฐบาลสะท้อนว่ารัฐบาลกำลังชักหน้าไม่ถึงหลังค่ะ
3: โอเคครับ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวเสนอร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569วงเงิน 1,328 ล้านบาทค่ะซึ่งเป็นการโอนงบของหน่วยรับงบประมาณในบางรายการที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายไม่มีข้อผูกพันและนำไปตั้งไว้เป็นงบกลางรายจ่ายสำรองเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นโดยนายกก็หยิบยกเรื่องของความจำเป็นค่ะในการโอนงบด้วยประเทศกำลังเผชิญกับวิกฤตด้านเศรษฐกิจและสังคมและรัฐบาลต้องมีภารกิจเร่งในการแก้ไขปัญหาฟื้นฟูและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นพร้อมย้ำว่าร่างกฎหมายฉบับนี้ค่ะสอดคล้องกับวินัยการเงินการคลังก่อนจะกล่าวทิ้งท้ายว่ารัฐบาลจะใช้งบประมาณแผ่นดินในเรื่องที่จำเป็นเร่งด่วนด้วยความคุ้มค่าโปร่งใสและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อประเทศค่ะส่วนนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.พรรคประชาชนก็อภิปรายตั้งข้อสังเกตว่าร่างกฎหมายฉบับนี้เพื่อรองรับวิกฤตของรัฐบาลเพราะกำลังสะท้อนว่าฐานะการเงินการคลังกำลังมีปัญหาชักหน้าไม่ถึงหลังและเห็นว่าการโอนงบในช่วงไตรมาสสุดท้ายไม่คุ้มเสียเพราะว่าเหลือเวลาไม่ถึง3เดือนในการใช้งบค่ะและงบที่โอนมาส่วนใหญ่ก็เป็นงบการลงทุนพร้อมกับชี้ว่ารัฐบาลอ้างเหตุผลนำงบไปจัดการภัยพิบัติแต่กลับตัดงบแผนบูรณาการบริหารจัดการน้ำหรือว่าตัดงบแผนการจัดการภัยพิบัติของกรมโยธาธิการหลายร้อยล้านบาทพร้อมเสนอว่ามีบางโครงการที่รัฐบาลสามารถปรับลดลงได้เช่นโครงการสกิลเครดิตพอร์ตโฟลิโอค่ะของกระทรวงอุดมศึกษาและย้ำถามถึงการจัดลำดับความสำคัญในการโอนงบของรัฐบาลค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ทางสภาผู้แทนราษฎรก็มีมติเป็นเอกฉันท์นะคะรับหลักการร่างกฎหมายโอนงบฉบับนี้แล้วค่ะ
0: ค่ะขอบคุณคุณยานีค่ะศูนย์คนหายไทยพีบีเอสรับแจ้งนายรัฐันบาฮาดูนสัญชาติเมียนมาอายุ65ปีสูงประมาณ170เซนติเมตรรูปร่างผอมผิวดำแดงผมสั้นสีขาวหายจากซอยสุขุมวิทซอย2แขวงคลองเตยเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่29พฤษภาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจนครบาลลุมพินีนะคะท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทยพีบีเอสโทรศัพท์027902111ค่ะอีกสักครู่ตามชมรายการคนสู้โรคนะคะจบแล้วชมรายการทุกทิศทั่วไทยช่วงนี้สวัสดีค่ะ
4: แฟนตะกร้อไทยเตรียมเฮกับการรับชมการแข่งขันเซปักตะกร้อแบบมาราธอนตลอดทั้งวันไทย PBS ร่วมกับสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยขอเสนอการถ่ายทอดสดการแข่งขันเซปักตะกร้อชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่47ชิงถ้วยพระราชทานมวก.ประจำปี2569ส่งตรงจากไอซ์แลนด์ฮอลล์ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์กรุงเทพมหานครผ่านหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3ตั้งแต่วันที่27มิถุนายนถึง29มิถุนายนรวมถึงการรับชมแบบจัดเต็ม4วันต่อเนื่อง26ถึง29มิถุนายนตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไป ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ Facebook Live Thai PBS YouTube Live Thai PBS TikTok Live Thai PBS Sport www.vipa.me และ Vipa Application
5: ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ที่สุขภาพดีมีได้ทุกวันค่ะบ่ายนี้อยู่กับตั๊กธนยาพงศ์พฤทธิวัฒน์ค่ะคุณผู้ชมท่านไหนที่ชอบปวดเมื่อยแล้วชอบไปนวดนะคะวันนี้ต้องฟังเลยเพราะว่าการไปนวดค่ะท่านนวดผิดจุดเนี่ยอาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงเป็นสโตรกหรือว่าโรคหลอดเลือดสมองได้นะคะอย่างที่มีข่าวกันก่อนหน้านี้มีชายวัย54ปีค่ะปวดเมื่อยบริเวณคอให้ภรรยานวดให้ก่อนนอนนะคะหลังจากตื่นเช้าขึ้นมาคุณผู้ชมมีอาการแขนขาอ่อนแรงครึ่งซีกรวมถึงพูดไม่ได้นะคะนำตัวส่งโรงพยาบาลแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นสมองขาดเลือดน่าอันตรายมากๆนะคะวันนี้ร่วมพูดคุยไขข้อข้องใจกันเรื่องนี้ค่ะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พาลิตวงแพทย์อาจารย์พิเศษภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลรามาธิบดีนั่งอยู่กับเราตรงนี้แล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณหมอแค่นวดเองหลายคนบอกว่านวดกันเป็นปกติเลยแต่พอมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นใกล้ตัวขึ้นมาทันทีเลยกลัวเลยมีโอกาสเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนคะ
1: สโตรกเป็นโรคที่ใครๆก็เป็นได้คนประมาณ200ถึง300ต่อแสนประชากรจะเป็นสโตรกทุกปีแต่คนที่นวดจัดกระดูกคอมีโอกาสเกิดเหตุเป็นสโตรกจากการนวดจัดกระดูกประมาณ1ในแสนพูดอย่างนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นภาพเราบอกว่าสโตรกเหมือนโรคฟ้าผ่าเนาะอยู่ๆก็มันจะลงเมื่อไหร่ก็ได้สโตรกมี2อย่างคือถ้าเกิดว่าเนื้อในสมองตายไม่ใช่สมองตายแต่เนื้อในสมองนั้นตายเพราะขาดเลือดเราเรียกว่าอินฟาร์คชันเนี่ยมันจะทำ CT แล้วจะเห็นเป็นสีดำ
0: อย่างที่ในข่าวนะคะซึ่งเราต้องมาทำความเข้าใจเรื่องสโตรกให้เพิ่มมากขึ้นคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่มีคำถามค่ะสามารถส่งกันเข้ามาร่วมพูดคุยกันได้หรือว่าข้อสงสัยผ่านช่องทางต่างๆของเรานะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Live Thai PBS Facebook Fanpage คนสู้โรค TikTok Live X Live YouTube @Thai PBS และ www.thaipbs.or.th อย่างที่คุณหมอบอกว่ามีโอกาสเกิดขึ้นได้เดี๋ยวเรามาพูดคุยหาคำตอบกันต่อนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมท่านไหนเป็นสายสุขภาพรักความสะอาดมากๆโดยเฉพาะเกี่ยวกับดวงตาของเรานะคะชอบทำความสะอาดค่ะด้วยน้ำยาล้างตาเช้าเย็นเลยเหมือนเราอาบน้ำเลยเพราะเชื่อว่าจะทำให้ดวงตาของเราเนี่ยสะอาดแล้วก็ใสปิ๊งเนี่ยข้อมูลนี้จะจริงหรือเท็จแฟกเช็คมีคำตอบค่ะ

ความเชื่อที่ว่าใช้น้ำยาล้างตาช่วยให้ตาใสแล้วก็สะอาดสุขภาพดีเนี่ยคือไม่เป็นความจริงครับไม่เป็นความจริงครับไม่เป็นความจริงครับเนื่องจากว่าน้ำยาล้างตาเนี่ยเป็นสารเคมีครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยร่างกายคนเราเนี่ยผลิตน้ำตาออกมาอยู่แล้วครับซึ่งน้ำตา

0: ธรรมชาติของเราเนี่ยมีองค์ประกอบที่ครบอยู่แล้วได้แก่น้ำเมือกและไขมันครับซึ่งองค์ประกอบทั้ง3อย่างเนี้ยก็คือจะมีหน้าที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับตาแล้วก็เป็นสารแบบเป็นภูมิคุ้มกันให้กับตาของเราครับผมครับดังนั้นการใช้สารเคมีหรือว่าน้ำยาล้างตาเนี่ยการใช้มากเกินไปอาจจะทำให้มันไปชำระล้างน้ำตาของธรรมชาติของเราออกครับจึงทำให้อาจจะมีอาการตาแห้งหรือว่าระคายเคืองตาได้ครับในระยะยาวนะครับอาจจะมีผลกับเรื่องของกระจกตาอาจจะอักเสบแล้วก็ติดเชื้อได้ครับการติดเชื้อที่ดวงตาเนี่ยก็จะแบ่งที่พบเป็นส่วนมากเลยก็คือกระจกตาติดเชื้อครับซึ่งกระจกตาติดเชื้อเนี่ยก็จะมีแบ่งระดับว่าเป็นแบบเบาแบบกลางหรือแบบเยอะรวมถึงติดเชื้อในลูกตาครับแต่ว่าส่วนมากเนี่ยก็จะเสี่ยงกับเป็นกระจกตาติดเชื้อครับก็ป้องกันโดยการถ้าหากว่ามีอาการเคืองตาปวดตาหรือตาแดงครับควรรีบพบจักษุแพทย์ทันทีครับจริงๆแล้วการใช้น้ำยาล้างตาเนี่ยครับก็คือจะใช้ในกรณีที่มีสารเคมีเข้าตาก็คือเราจะล้างตาเบื้องต้นก่อนที่จะพบจักษุแพทย์แต่หากว่ามีพวกฝุ่นเข้าตาทำให้มีอาการเคืองตาเนี่ยจริงๆไม่แนะนำให้ใช้น้ำยาล้างตาครับผมควรใช้เป็นน้ำตาเทียมมากกว่าเนื่องจากว่าเป็นองค์ประกอบที่ใกล้เคียงกับน้ำตาธรรมชาติของเรานะครับหากใช้น้ำตาเทียมไปแล้วอาการไม่ดีขึ้นมีอาการเคืองตาต่อเนื่องก็ควรรีบไปพบจักษุแพทย์ครับเพราะว่าอาจจะมีสิ่งแปลกปลอมอยู่ที่ตาที่จะต้องไปนำออกครับน้ำตาธรรมชาติของคนเราเนี่ยครับก็คือจะมีเป็น3องค์ประกอบหลักๆครับก็คือ1คือน้ำ2คือไขมันและ3คือเมือกครับก็คือน้ำกับเมือกเนี่ยจะทำหน้าที่หล่อเลี้ยงผิวกระจกตาครับผมส่วนชั้นไขมันเนี่ยจะทำหน้าที่ในการเคลือบเพื่อไม่ให้น้ำตาเนี่ยระเหยเร็วเกินไปครับจะช่วยให้ดวงตาของเราชุ่มชื้นครับผมแล้วก็ลดอาการเคืองตาได้ครับโดยปกติแล้วนะครับน้ำตาของคนเราเนี่ยก็จะผลิตออกมาตลอดทั้งวันเลยครับผมโดยผลิตมากขึ้นในบางช่วงเช่นอาจจะมีสิ่งแปลกปลอมเข้าตาก็จะมีผลิตน้ำตามากขึ้นครับหรือว่ามีอาการระคายเคืองตาก็จะมีน้ำตาไหลได้ครับโดยปกติแล้วก็คือน้ำตาของคนเราเนี่ยก็จะผลิตมาทางต่อมสร้างน้ำตาครับผมแล้วก็จะไหลออกทางท่อน้ำตาครับครับผมถ้าสงสัยว่ามีฝุ่นเข้าตาหรือว่ามีอาการเคืองตานะครับจริงๆแนะนำว่าควรใช้เป็นน้ำตาเทียมครับผมเนื่องจากว่ามีองค์ประกอบใกล้เคียงกับน้ำตาธรรมชาติของเราครับก็จะทำการหยดน้ำตาเทียมก่อนแล้วก็สังเกตอาการหากว่าอาการเคืองตาไม่ดีขึ้นอาจจะมีสิ่งแปลกปลอมอยู่ที่ตาครับแล้วก็ควรรีบไปพบจักษุแพทย์ครับจริงๆการลืมตาในน้ำอาจจะไม่ช่วยเนื่องจากว่าน้ำเนี่ยก็ไม่ได้อาจจะไม่ได้สะอาดมีเชื้อแบคทีเรียครับอาจจะเพิ่มโอกาสในการระคายเคืองตาหรือว่ามีอาการติดเชื้อได้ครับ
1: เช็คมาให้แล้วนะคะว่าเรื่องนี้ไม่จริงนะคะมีผลข้างเคียงเยอะกว่าประโยชน์ซะด้วยซ้ำคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะล้างตาเนี่ยก็ต้องทำเฉพาะเวลาที่เรามีปัญหาจริงๆนะคะกลับมาที่เรื่องของเรากันต่อค่ะในเรื่องของอาการปวดเมื่อยนะคะใครที่มีปัญหาปวดเมื่อยบริเวณต่างๆของร่างกายแล้วชอบไปนวดค่ะต้องบอกเลยนะคะว่ามีความเสี่ยงในเรื่องของสโตรกได้จริงหรือไม่ใครมีคำถามส่งกันเข้ามาได้ค่ะเรามาพูดคุยกันต่อกับนายแพทย์พาลิตนะคะอาจารย์ค่ะอย่างที่อาจารย์บอกเลยในช่วงต้นรายการว่ามีโอกาสเกิดขึ้นได้กับทุกคนบอกว่า200ใน 100,000 หรือว่า2ใน 1,000 คนใช่ไหมคะอาจารย์คะ
2: ใช่ครับ
1: แล้วสโตรกเนี่ยค่ะเวลานวดมีความเชื่อมโยงกันได้ยังไงบ้างคะ
2: การนวดที่ไม่เหมาะสมสามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นสโตรกได้ก่อนที่เราจะพูดว่ามันเพิ่มความเสี่ยงยังไงเนี่ยเราทวนความหลังกันนิดนึงว่าสโตรกเนี่ยมี2ชนิดคือเส้นเลือดอุดตันขาดเลือดเนื้อสมองตายเป็นสีดำใน CT นะครับ CT สแกนเห็นเป็นรอยดำเนี่ยก็คือเนื้อสมองตายไม่ใช่สมองตายแต่เนื้อสมองตายหรือไม่ก็ถ้าเป็นเลือดมันแตกออกจากเส้นเลือดก้อนเลือดก็จะเห็นเป็นสีขาวนะครับอ
1: ย่างที่เราเห็นภาพอยู่
2: ครับ
1: ถ้าเนื้อสมองตายนี่คือเป็นภาพฝั่งทางซ้าย
2: ซ้ายครับสีดำนะครับ
1: อย่างในข่าวเนี่ยที่มีชายวัย54ปีก็คือตอนไปวินิจฉัยก็จะเห็นเนื้อสมองแบบทางด้านซ้ายเลย
2: ครับก็คือเนื้อสมองมันเปลี่ยนสภาพไปแล้วเห็นเป็นสีดำทีเนี้ย เวลาสโตรกที่จะเลือดออกในสมองเนี่ยคือเส้นเลือดมันแตกเองก็เป็นเช่นความดันสูงหรือว่าเส้นเลือดโป่งพองอะไรไม่เกี่ยวกับการนวดละนะอันนี้คือไม่เกี่ยว

0: หัวการนวดแต่ที่จะเกี่ยวเนี่ยคือเส้นเลือดอุดตันแต่ว่าการที่เส้นเลือดมันจะอุดตันขาดเลือดเนี่ยสมองขาดเลือดเนี่ยก็คือเลือดมันเดินไปตามเส้นเลือดในสมองปกติไม่ได้เส้นเลือดเส้นไหนเบอร์ไหนมันตีบนะครับมันอุดตันสมองก็ขาดเลือดเป็นโซนๆเหมือนสายไฟดับซอยไหนซอยไหนเนี่ยครับ
1: เราจะเห็นจากภาพ
0: ว่ามันเส้นไหนเส้นเลือดมันเยอะครับเพราะมันต้องแบ่งๆกันใช่ไหมครับทีเนี้ยเลือดเราปกติเนี่ยมันเป็นของเหลวไหลไปก็ไหลมานะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่เลือดเราเนี่ยไปสัมผัสกับแผลนะครับเส้นเลือดฉีกขาดมีแผลเลือดก็จะเริ่มกลายเป็นก้อนเป็นธรรมชาติของเขาเพื่อจะอุดหยุดการไหลเลือดเสียเลือดนะครับทำให้ปลอดภัยปัญหามันก็คือว่าบางทีเราไม่ได้มีเหตุการณ์ที่ควรที่เลือดจะแข็งแต่เลือดมันดันแข็งเหมือนแข็งเหมือนเลือดหมูต้มอย่างเงี้ยนะครับอย่างเช่นว่าที่เวลาที่เขาไปคนที่เป็นสโตรกแล้วไปลากคลอตออกมาเนี่ยก้อนคลอตก็เป็นก้อนๆอยู่ข้างในเส้นเลือดเนี่ยเลือดมันแข็งมันถึงได้อุดตันมันไม่เป็นน้ำถ้าเป็นน้ำมันก็ไม่ตันตอนนี้เลือดมันจะแข็งไปได้ยังไงมันก็ส่วนมากเป็นเพราะมันสัมผัสกับแผลข้างในเส้นเลือดก็ได้แก่ว่าเส้นเลือดที่มันปริแตกหรือบางทีเส้นเลือดสภาพมันไม่ดีอยู่แล้วมีคราบไขมันเกาะอยู่อย่างเห็นขาวๆในรูปนะครับไขมันพอกอยู่ที่เส้นเลือดมันก็ผนังมันไม่ดีอยู่แล้วเกิดว่าวันร้ายคืนร้ายมันแตกมาเองเลยไม่ต้องไปโดนก็ได้หรือเราไปนวดไปบีบนึกสภาพนะครับเส้นเลือดไม่ดีแต่เราไปบีบไปเค้นเขาก็อาจจะปริออกมาพอเขาปริปุ๊บเลือดที่เป็นน้ำไปสัมผัสกับรอยแผลทีนี้ก็ตกตะกอนเป็นก้อนแข็งถ้าโชคร้ายก้อนนั้นมันตันทั้งรูก็ไม่ต้องเลือดไหลกันพอดีหรือถ้าโชคร้ายสองเด้งก้อนนั้นมันหลุดออกจากที่ลอยไปตันปลายน้ำอีกก็เดือดร้อนอีกนะครับ
1: หมายความว่ามันสามารถหลุดไปตันบริเวณไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นสมองถูกไหมคะคุณหมอ
0: คือถ้ามีก้อนเลือดเกิดขึ้นตรงไหนมันก็อุดตันตรงนั้นได้หรือถ้าก้อนเลือดมันไม่แข็งมันหลุดกระจายมันก็ไปตันปลายน้ำที่อื่นได้อีกขึ้นกับแขนงของเส้นเลือดเหมือนแม่น้ำครับก็ไหลไปปลายน้ำเรื่อยๆได
1: ้ก็ไม่ใช่เฉพาะบริเวณคอเราที่มีเส้นเลือดหลอดเลือดจริงๆก็มีอยู่ทั่วร่างกายแต่ทำไมเคสที่เราพบก็คือพบที่การนวดบริเวณคอหรือว่าคอเป็นจุดที่เซนซิทีฟที่สุดเหรอคะคุณหมอคะหรือว่าสามารถเกิดได้จากหลอดเลือดทั่วร่างกาย
0: ถ้าถามอย่างนั้นต้องพูดถึงว่าอย่างที่พูดกันในข่าวครับว่าคอเนี่ยมีเส้นเลือดที่ขึ้นไปเลี้ยงสมองถึง4เส้นนะครับแล้วก็สมองเป็นอวัยวะสำคัญถ้าสมองตายเราก็ตายด้วยมันจึงต้องมีเส้นเลือดที่มีระบบเลือดที่ค่อนข้างจะทดแทนกันได้เส้นเลือดหน้า2เส้นที่เราเรียกว่าคาร์โรติดเส้นเลือดหลัง2เส้นที่เราเรียกว่าเวอร์ทราเบิลทั้ง4เส้นเนี่ยขึ้นไปบริเวณฐานสมองแล้วเนี่ยมันจะเข้าไปเชื่อมกันเป็นวงเวียนเหมือนจราจรวิ่งเข้ามา4ทิศเนี่ยเข้ามาเป็นวงเวียนพอมันเป็นวงเวียนเนี่ยจริงๆเป็นระบบเซฟตี้นะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าเลือดที่มันซัพพลายเข้ามาข้างใดข้างหนึ่งไม่มาก็ยังมีเลือดมาจากสาขาอื่นที่มาแล้วค่อยกระจายตัวจากตรงนั้นต่อออกไปขึ้นไปบนสมองได้แต่ทั้งนี้เนี่ยระบบสำรองก็ไม่ใช่ว่าจะทนทานได้ทุกอย่างแล้วก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีระบบสำรองที่สมบูรณ์บางคนก็มีไอ้วงเวียนข้างในนี่ไม่สมบูรณ์ตั้งแต่แรกก็มีเราก็ไม่รู้ทีนี้ไอ้เส้นเลือดคอเนี่ยมันพิเศษตรงที่ว่าทั้ง4เส้นเนี่ยมีจุดอ่อนอย่างข้างหน้าเนี่ยคนในข่าวเนี่ยเข้าใจว่านวดไปตรงๆเลยเพราะเส้นคอด้านหน้าเนี่ยไม่มีอะไรปกปิดมันมีแต่เนื้ออ่อนปิดอยู่นะครับ
1: บริเวณด้านหน้าทั้งหมด
0: เลยตรงกลางเนี่ยคือกล่องเสียงใช่มั้ยครับ
1: ค่ะ
0: กล่องเสียงหลอดลมอยู่แนวกลางสิ่งที่อยู่ข้างไปจากซ้ายขวาไปจากกล่องเสียงเนี่ยแล้วคำได้ชีพจรเต้นตุบๆนั่นแหละเส้นเลือดแดง
1: เนี่ยค่ะถ้าเราจับกดดูเบาๆเราจะเบาๆนะคะคุณผู้ชมจะรู้สึกได้ว่ามีเส้นเลือดตุบๆตุบๆอย
0: ู่ตรงไหนที่เราคำได้ตุบๆเนี่ยเส้นเลือดแดงทั้งนั้นเส้นเลือดแดงชีพจรข้อมือเส้นเลือดแดงชีพจรข้อพับขาแขนนะครับ
1: ก็คือเส้นตลอดแนวนี้มีเส้นเลือด
0: ทีนี้มันเป็นเส้นเลือดแดงอยู่ถ้าเรานึกภาพว่าเส้นเลือดเกิดว่าเส้นเลือดเราไม่สมบูรณ์เส้นเลือดเรามีคราบไขมันเกาะอยู่ผนังไม่ดีแล้วยังจะไปนวดแถมให้เขาอีกมันก็มีโอกาสจะเกิดเหตุอย่างที่เล่าเมื่อกี้ได้ทีนี้เส้นเลือดนี้อยู่ด้านหน้าไม่มีตัวปกป้องแต่ว่าปกติมันเป็นธรรมชาติว่าเราไม่ให้ใครมาบีบแต่ว่าเรานึกพิเรนว่าเราอยากนวดเราอาจจะนวดได้ทีนี้เส้นเลือดหลังเป็นยังไงเส้นเลือดหลังเนี่ยจริงๆได้รับการปกป้องสูงกว่าเพราะว่าเส้นเลือดคู่หลังเนี่ยที่เรียกเวอร์ทราเบิลอาร์เตอรี่เนี่ยมันมีกระดูกหุ้มขึ้นไปตลอดทางเลยนะครับเหมือนท่อประปาวิ่งผ่านชั้นต่างๆคอนโดเนี่ยใครไปยุ่งกับเขาก็ไม่ค่อยได้แต่ว่าตอนที่เขาพ้นชั้นบนสุด แล้วจะเข้าแท้งที่ดาดฟ้าคือสมองเนี่ยมันจะต้องซิกแซกเลี้ยวซ้ายขวา2ครั้งไอตอนที่มันซิกแซกข้างบนเนี่ยนะครับซิกแซกเป็นรูปอย่างเงี้ย
1: นี่ตรงฐาน
0: นะครับ
1: กะโหลกเนี่ยนะ
0: มันก็กลายเป็นจุดอ่อนเพราะว่ามันไม่มีอะไรปกปิดไม่มีอะไรปกป้องมากถึงมันจะอยู่ค่อนข้างลึกนะครับอยู่ในคอต่อนี้ค่อนข้างลึกมีกล้ามเนื้อมีเอ็นพังผืดหุ้มแต่ว่ามันก็เป็นจุดหักเลี้ยวแล้วก็เป็นจุดที่ไม่มีกระดูกหุ้มก็เป็นอีกที่หนึ่งนะครับนวดบี้กันแรงๆเกินไปก็มีโอกาสจะมีปัญหาหรือบางทีเราไม่ได้นวดไม่ได้บี้แต่ว่าเราบิดหมุนคออ
1: ๋อเวลาที่บางครั้งไปตามร้าน
0: เราบิดหมุนคอแรงๆเนี่ยเส้นเลือดตรงนี้มันกำลังซิกแซกอยู่มันก็โดนกระชากให้ยืดแล้วนึกสภาพดูว่าถ้าผนังเส้นเลือดนี้ไม่ค่อยดีไม่ได้ไปบี้แต่ถูกดึงกระชากให้มันยืดมันก็ปริได้ข้างในมันก็จะเกิดปัญหาทำนองเดียวกันนั้นได้อีกนะครับ
1: แบบนี้เรานวดได้ไหมคะคุณหมอทีนี้คำถามคือแล้วเราจะไปนวดได้หรือเปล่า
0: ทีนี้การนวดไม่ให้มีเรื่องก็คือข้อที่หนึ่งคือสิ่งที่เป็นชีพจรเนี่ยอย่าไปบีบ
1: นะ
0: คร
1: ับ
0: ครับโดยเฉพาะแถวคอเนี่ยไม่ควรไปกดไปบีบไปเค้นเขามันไม่มีประโยชน์ในการรักษาใดๆมีแต่ว่าเสี่ยงว่าจะเกิดโทษหรือว่าโชคดีแล้วไปรอดตัวไปเป็นคราวอันที่สองนอกจากการกดบีบเส้นเลือดสิ่งที่ไม่ควรทำคือไม่ควรไปกดบีบเส้นประสาทด้วยเส้นประสาทเนี่ยกดไปไม่เป็นสโตรกนะครับเพราะเส้นประสาทมันรับคำสั่งจากระบบประสาทส่วนกลางไปสั่งแขนขาแล้วก็รับความรู้สึกจากแขนขากลับมาให้สมองเรารับรู้แต่ว่าถ้าเราไปกดบี้เขาเนี่ยเส้นประสาทอาจจะบาดเจ็บเส้นประสาทบาดเจ็บก็อาจจะทำให้อ่อนแรงยกแขนไม่ขึ้นกระดกเท้าไม่ขึ้นได
1: ้
0: หรือทำให้ชาหรือทำให้ปวดเส้นประสาททรมานไปเปล่าๆได
1: ้รู้ได้ยังไงคะคุณหมอคะว่าจุดที่โดนกดอยู่เป็นเส้นประสาท
0: อันที่หนึ่งก็ต้องรู้กายวิภาคใช่ไหมครับแต่เนื่องจากว่าเส้นประสาทเขาไม่เต้นตุบๆเหมือนอย่างชีพจรเส้นเลือดแดงก็ต้องรู้กายวิภาคเป็นสำคัญแล้วถ้าไม่รู้อีกอย่างที่อาจจะพอพึ่งได้บ้างก็คือว่าถ้ากดแล้วมันปวดเสียวเหมือนไฟช็อตไปตามที่ต่าง
1: ๆปวดร้าว
0: ครับปวดร้าว
1: ลงแขนร้าวขึ้น
0: คือเมื่อก่อนเนี่ยคนไม่รู้จัก myofascial trigger point เราก็คิดว่าถ้าเมื่อไหร่ปวดร้าวต้องเป็นเส้นประสาทพอมาวันนึงเรารู้จัก myofascial trigger point เราก็บอกว่าถ้าปวดแล้วต้องเป็น trigger point
1: trigger point คือจุดที่เรากดไปแล้วเป็นก้อนๆจะ
0: เจ็บกล้ามเนื้อที่เกร็งแล้วปวดแล้วก็ร้าวได้เพราะนั้นประเด็นที่พูดมาเนี่ยใช่เลยครับว่าไอ้ปวดร้าวก็ไม่ใช่เส้นประสาทเสมอไปแล้วก็ไม่ใช่กล้ามเนื้อเสมอไปแต่ถ้ามันร้าวเนี่ยระวังไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปบี้มันถ้าจะดีถ้าคุณไม่แน่ใจว่ามันคือโครงสร้างอะไรครับ
1: เพราะฉะนั้นนี้คือแนวทางที่จะปลอดภัยไปนวดอย่างไรให้ปลอดภัยนวดได้นะใช่ไหมคะแต่ว่าอาจจะต้องรู้นวดกับผู้เชี่ยวชาญนะคะ
0: วิธีให้ปลอดภัยหนึ่งคือถ้าเป็นชีพจรอย่าไปบี้อย่าไปกดเขาสองถ้ากดแล้วมันร้าวสงสัยเส้นประสาทไม่ชัวร์อย่าไปกดสามอย่าไปบิดอย่าไปหัดอย่างรุนแรงการบิดคอนะครับการยืดดัดในลักษณะบิดเอี้ยวคอเนี่ยนอกจากจะทำให้เส้นเลือดมีปัญหาได้ยังมีปัญหาอย่างอื่นได้แล้วเราก็พูดกันน้อยเกินไปอย่างเช่นว่าการฟอสให้ก้มให้เอี้ยวอาจจะทำให้เนื้อเยื่อที่เราเรียกว่าแอนูลัสไฟโบซัสเป็นส่วนประกอบของหมอนรองกระดูกมันฉีกขาดแล้วหมอนมันก็จะปลิ้นมากขึ้นได้ทำให้ปวดคอกำเริบได้จากความพยายามจะยืดกล้ามเนื้อคอนี่แหละกลายเป็นปวดหมอนรองกระดูกขึ้นมาก็ได้หรือว่าการยืดคอแบบเอียงเอี้ยวเนี่ยแน่นอนว่ามันทำให้กล้ามเนื้อคลายแต่ว่ามันอาจจะทำให้เกิดการขบการเบียดกันของสิ่งที่เราเรียกว่าฟาเซตจอยแล้วก็เลยไปซนปวดฟาเซตจอยก็เป็นไปได้อีกเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่ายืดมีประโยชน์อย่างเดียวนะครับการยืดก็ต้องพึงระวัง
1: เวลาปวดเมื่อยคอที่เขาบอกมีท่ายืดต่าง
0: ๆก็ตัวช่วยก็คือว่าถ้าทำแล้วไม่ทุเลา
1: ค่ะอ
0: ย่าดันทุรังทำต่อไปครับ
1: นะคะคุณผู้ชมต้องอันนี้อาจจะต้องระวังนิดนึง
0: ครับ
1: ค่ะคุณหมอคะแล้วอย่างในข่าวเนี่ยที่เราทราบกันก็คือปัญหาอยู่ตรงที่ตอนเช้าที่ไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยคุณหมอบอกว่าสูญเสียสมองเนื้อสมองไปแล้วเพราะว่ามาส่งช้าเกินไปแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะสังเกตตัวเองได้ยังไงว่าเรามีความเสี่ยงอยากให้หมอย้ำนิดนึงเพื่อที่เราจะได้ไปโรงพยาบาลได้ทันเวลา
0: ข้อที่หนึ่งก็คือว่าสโตรกมักจะไม่เตือนนะครับแต่ถ้าเริ่มมีอาการก็เป็นไปตามคาถาที่ท่องกันอยู่ว่า be fast นะครับ be balance ทรงตัวไม่ดีอาจจะเป็นจากสโตรกได้ อีลูกตาตาเขมองเห็นภาพซ้อนหรือมองภาพแล้วไม่รับรู้เหมือนปกติก็อาจจะเป็นอาการของสโตรกได้เอฟหน้าเบี้ยวนะครับหน้าเบี้ยวหน้าไม่มีแรงยิ้มไม่เท่ากันมุมปากตกก็อาจจะเป็นสโตรกได้แขนไม่มีแรงจริงๆขาไม่มีแรงครึ่งซี่ก็เป็นอาการสโตรกได้พูดไม่ชัดนึกคำพูดไม่ออกฟังภาษาไม่เข้าใจก็เป็นอาการเตือนสโตรกได้สมองมันบังคับทุกอย่างเวลามีอาการมันก็ออกได้เกือบทุกอาการถ้ามีอาการแล้วไม่แน่ใจเหล่านี้ก็รีบไปตรวจแต่เนิ่นๆรีบไปรักษาเนิ่นๆครับ
1: นี่หน้าจอขึ้นนะคะถ้าพบอาการเหล่านี้ค่ะโทรได้เลย1669นะคะเตรียมไปโรงพยาบาลทันทีย้ำว่าไปทันที
0: ครับ อย่ารออีก2ชั่วโมงค่อยให้แน่ใจ
1: เผื่อ
0: สงสัยก็ไปก่อนครับ
1: ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในเรื่องของการรักษาไหมคะคุณหมอคะสำหรับสโตรก
0: การรักษามี2ส่วนคือรักษาโรคสโตรกกับฟื้นฟูซึ่งมันเป็นคนละเฟสกันการรักษาระยะสโตรกที่เรียกว่าสโตรกเฉียบพลัน acute stroke เนี่ยยิ่งเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะครับยิ่งเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งมีโอกาสที่จะละลายลิ่มเลือดออกไปได้หรือว่ามีโอกาสในการกำจัดลิ่มเลือดนั้นออกไปด้วยวิธีอื่นซึ่งคิดง่ายๆก็ไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดไว้ครับดีที่สุดแล้วในเรื่องการฟื้นฟูครับในเรื่องการรักษาเฉียบพลัน
1: ค่ะแล้วการฟื้นฟูล่ะคะเนี่ยหลังเป็นสโตรกฟื้นฟูอย่างไรบ้างช่วงเวลาสำคัญแค่ไหนคะ
0: คนชอบพูดว่า6เดือนแรกสำคัญซึ่งมันถูกแค่ครึ่งเดียวใน6เดือนแรกเนี่ยเราเรียนรู้สิ่งต่างๆได้ง่ายฟื้นฟูได้ง่ายแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเกิน6เดือนแล้วฝึกไม่ขึ้นนะครับในหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องความคิดความจำถ้าสมองยังไม่เสื่อมนะครับยังไม่หลงเนี่ยฝึกกันเป็นปีก็ยังพัฒนาได้เรื่อยๆแม้แต่ยังการเดินเนี่ยเกิน6เดือนก็ยังพัฒนาได้เห็นได้บ่อยๆตัวที่จะตันก่อนเขาจริงๆเนี่ยเป็นเฉพาะเรื่องมือกับแขนเท่านั้นนะครับ
1: ค่ะก็ยังฟื้นฟูได้ค่ะนะคะก็สมองของเรามีการพัฒนาแล้วก็ฟื้นฟูได้อย่างที่คุณหมอบอกนะคะมีคุณผู้ชมบอกว่าเรื่องสโตรกภัยจากการนวดได้ความรู้เพิ่มมากขึ้นเยอะเลยค่ะถามเพิ่มเติมเลยนะคุณหมอคะแล้วถ้าไปนวดแล้วไม่หายทำยังไงดีคะคุณหมอคะ
0: โอเคสิ่งต่างๆเกิดมาแต่เหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีความซับซ้อนไม่มีปัจจัยเดียวก่อให้ทุกอย่างสิ่งต่างๆเกิดขึ้นจากหลายสิ่งผสมกันอาการปวดก็เช่นเดียวกันอาการปวดเนี่ยโดยเฉพาะถ้าหากว่าเป็นเกิน3เดือนแล้วมันไม่หายเราเรียกว่ามันเข้าข่ายปวดเรื้อรังมันมักจะมีปัญหาผสมผสานเช่นระบบประสาทไวความรู้สึกผิดปกติแล้วไวต่อความปวดผิดปกติหรือร่างกายนี้เผชิญความปวดมาเนิ่นนานซะจนว่ามีการผิดปกติไปเช่นมีการอ่อนแรงมีการล้าง่ายมีการทำงานของกล้ามเนื้อทรงท่าทางที่ไม่ได้จังหวะปกติหรือมีการด้อยคุณภาพของเนื้อเยื่ออย่างที่เราเรียกกันว่าเปื่อยยุ่ยอะไรอย่างเงี้ยเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยถ้าไม่ถูกบ่งชี้ทุกชิ้นส่วนแล้วก็แก้ไขตามวิธีการของเขาเนี่ยปัญหาที่เรื้อรังมักจะเคลียร์ได้ยากครับนั้นถ้าเกิดว่าปวดเรื้อรังแล้วรักษาด้วยวิธีใดแล้วมันไม่หายเนี่ยน่าจะต้องพยายามขุดค้นให้ถึงรากเหง้าครับ
1: ก็คือหาสาเหตุ
0: แต่ทำใจไว้ก่อนว่ามันซับซ้อนนะครับควรจะหาไม่ควรหาคำตอบที่ง่ายเกินไปเพราะมันมักจะเป็นคำตอบที่ผิดครับ
1: เพราะฉะนั้นนะคะใครที่มีอาการปวดค่ะแนะนำเลยว่าอย่าปล่อยอาการทิ้งไว้นะเราควรจะหาสาเหตุที่ชัดเจนเพราะว่าอาการปวดเนี่ยมีความซับซ้อนและวิธีการรักษาเนี่ยด้วยการนวดเนี่ยอาจจะไม่ใช่คำตอบเดียวถ้านวดแล้วไม่หายไม่ต้องไปพยายามเค้นให้หนักขึ้นให้ถึงเส้นลึกขึ้นเพราะอันนั้นอาจจะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองหรือว่าสโตรกได้นะคะควรจะหาสาเหตุพบแพทย์นะคะเป็นแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูก็ได้หาสาเหตุที่ชัดเจนเพื่อแก้ปัญหาจากต้นต่อจะสำคัญที่สุดและปลอดภัยด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ภาริศวงแพทย์นะคะที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับยินดีครับ
1: คุณผู้ชมสามารถกลับมารับชมสาระความรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่ายสามโมงห้านาทีจนถึงเวลาบ่ายสามโมงครึ่งในคนสู้โรคเดลี่สุขภาพดีมีได้ทุกวันวันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมจิตนันท์มีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นทางช่องไทย PBS นะครับแล้วคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้นะครับไปกันที่แฟนเพจ Facebookทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS เลยครับส่วนวันนี้เรื่องราวตัวอย่างมี3เรื่องแบบนี้ครับจากภูมิปัญญาติดตัวชาวอีสานสู่ชาวบ้านใหม่สามัคคีอุทัยธานีสืบสานการทอเสือกกแบบโบราณส่งขายออนไลน์และออกบูธสร้างรายได้ยายวัย74ปีจังหวัดลำพูนคิดสูตรข้าวซอยลำไยเพิ่มมูลค่าจากลำไยอบแห้งแก้ปัญหาลำไยราคาร่วงลูกค้าชอบในความแปลกร่วมตัวของรสชาติสรรสนีพลอยวิไลพาชมชาวสวนตำบลจลัดอำเภอบัวเชษจังหวัดสุรินทร์เลี้ยงพึ่งโพรงสร้างรายได้เสริมจากการทำสวนผลไม้ได้เงินหลักแสนบาทต่อปีในจังหวัดตรังนะครับใครมีโอกาสไปเที่ยวเนี่ยก็จะเห็นรถตุ๊กๆหัวกบที่ยังคงรับส่งผู้โดยสารกันอยู่แต่ว่าก็มีน้อยลงไปเยอะเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับมีคนที่สนใจเนี่ยเขาหันมาลงทุนซื้อรถตุ๊กๆหัวกบนะครับแล้วก็เอาไปส่งเข้าอู่เพื่อให้ตกแต่งโมดิฟายใหม่ให้เข้ากับยุคสมัยครับส่วนนึงก็เอามารับส่งนักท่องเที่ยวใหม่ด้วยแล้วก็ส่วนนึงก็เอาไว้เพื่ออนุรักษ์เอาไว้โชว์ด้วยครับหากใครมีโอกาสไปเที่ยวจังหวัดตรังนะครับถ้าอยากสัมผัสเสน่ห์ของการท่องเที่ยวตรังแบบชิดใกล้เลยครับต้องลองไปนั่งรถตุ๊กๆหัวกบกันนะครับที่ถือเป็นรถคู่จังหวัดตรังมายาวนานปัจจุบันเกิดกระแสความนิยมของรถชนิดนี้กลับมาดีขึ้นมากนะครับส่วนหนึ่งมาจากโลกออนไลน์ที่นำเรื่องราวของรถเนี่ยไปเผยแพร่ในแง่มุมการท่องเที่ยวครับก็เลยมีคนสนใจติดต่อจับจองมาเพื่อเหมาโดยสารพาเที่ยวรอบตัวเมืองตรังนะครับอย่างไปสถานีรถไฟตรังหอนาฬิกาวงเวียนพยูนตึกชิโนโปรตุเกสนะครับแล้วก็สตรีทอาร์ตต่างๆค่าบริการชั่วโมงละ250บาทนั่งได้4ถึง5คนช่างจีนหรือว่านายพันสิงห์เทพสงฆ์ที่เป็นเจ้าของบริษัท PKT Auto Paint จำกัดเป็นอู่รับซ่อมเคาะพ่นสีรถตุ๊กๆหัวกบรายใหญ่ของจังหวัดตรังนะครับบอกว่าตอนนี้ผู้คนทั้งในแล้วก็ต่างจังหวัดนะครับสนใจมาขอซื้อรถตุ๊กๆหัวกบกันนะครับสภาพเดิมๆเนี่ยจะมีราคาประมาณคันละ 100,000 บาทแล้วก็เอามาให้ทางอู่ตกแต่งนะครับใช้งบประมาณคันละสัก 1-1.5 แสนบาทนะครับตกแต่งเป็นขนาดเครื่องยนต์ 2-3 สูบและบางคันก็พัฒนาขึ้นเป็นเกียร์ออโต้ครับเปลี่ยนจากล้อกระทะมาเป็นล้อแม็กแล้วก็เปลี่ยนจากสีเดิมๆอย่างสีเขียวอ่อนนะครับมาเป็นสีพาสเทลต่างๆบางคันติดตั้งระบบ Wi-Fi เพิ่มนะครับแล้วก็มีระบบแสงเสียงต่างๆเปล่าออกมาให้บริการก็เลยเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวครับหรือบางรายก็อนุรักษ์ไว้จอดโชว์ก็มีครับ
1: ครับก็มีอยู่หลายคันนึงครับเพราะต่างจังหวัดก็มีภูเก็ตบ้างที่โตมาแล้วก็อัดเหนื่อย
2: ลักษณะการทำแต่ละคันนี่มันมีทำอะไรบ้าง
1: โอ้ตามขั้นตอนแรกก็ฝาปลูกว่าถ้าที่ลูกเป็ดตัวตังแล้วก็ตีแบบขึ้นมาเองทั้งหมดเอาทำแบบตัวอย่างเดิมๆแล้วตั้งแบบขึ้นมาก่อน
2: แล้วก็ทำสีทำอะไรด้วยใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ครับทุกอย่างเลยครับ
2: แต่ละคันนี้โดยทั่วไปใช้เวลามากน้อยแค่ไหน
1: ก็ใช้ประมาณ3-4เดือนครับ
2: รูปทรงมันเปลี่ยนไปจากเดิมมากไหมครับพอเขามาทำในโรงเวทใหม
1: ่ไม่บางคันก็มีครับแต่ว่าส่วนมากก็อนุรักษ์ของเดิมไว้
0: รถตุ๊กๆหัวกบนะครับนำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับเดิมทีเขาใช้เป็นรถบรรทุกขนาดเล็กในอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ขนส่งสินค้าตามท่าเรือสถานีรถไฟในจังหวัดตรังก่อนที่จะดัดแปลงเป็นรถโดยสารรับส่งผู้คนจนถึงปัจจุบันนี้ครับสมัยแรกได้ที่เอามาวิ่งรับคนนะครับมีตั้งสักประมาณ700คันนะครับแต่ปัจจุบันนี้เฉพาะตัวรถเนี่ยเหลือประมาณ200คันแต่ว่าเอามาวิ่งรับส่งคนจริงๆประมาณสัก 30-40 คันเองแถมคนที่ขับก็เป็นผู้สูงวัยแล้วด้วยแล้วก็คนรุ่นใหม่ก็มักจะไปขึ้นรถอื่นๆกันมากซะแล้วก็เลยเหลือน้อยลงไปเต็มทีครับส่วนภูมิปัญญาแบบนี้ก็เหลือน้อยลงไปเหมือนกันแต่ยังมีคนสืบทอดอยู่เหมือนกันนะครับกับการทอเสือกกที่เป็นภูมิปัญญาติดตัวของชาวอีสานที่เขาได้อพยพมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษนะครับมาอยู่ที่บ้านใหม่สามัคคีของจังหวัดอุทัยธานียังทำส่งขายสร้างรายได้เข้าครอบครัวอยู่ได้ครับ
3: มีไหม
0: เสื้อกกหลากหลายขนาดแล้วก็ลวดลายนะครับทั้งแบบย้อมสีแล้วก็ไม่ย้อมสีก็มีลวดลายที่นิยมกันมีลายดอกสักลายคู่นาคลายเรนูลายดอกแก้วลายผีเสื้อลายดอกเต็งรังนะครับนี่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านในพื้นที่บ้านใหม่สามัคคีหมู่19ตำบลระบำอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีครับที่ยังสืบสานการทอเสื้อกกแบบดั้งเดิมที่เขาสืบทอดมาจากบรรพบุรุษนะครับนอกจากไว้ใช้เองในบ้านแล้วนะครับยังต่อยอดจนเป็นสินค้าโอท็อปสร้างรายได้เสริมหลังทำไร่ทำนากันเป็นกลุ่มทอเสื้อกกของแม่บ้านเกษตรกรบ้านใหม่สามัคคีหนึ่งในสมาชิกนะครับนางบุญร่วมอายุ68ปีแล้วนะครับก็บอกว่าอพยพมาจากจังหวัดขอนแก่นตั้งแต่ปี2530นะครับแล้วก็สืบสานภูมิปัญญาที่ติดตัวมาด้วยอย่างการทอผ้าการทอเสื้อกกนะครับที่พ่อแม่สอนกันมาก่อนจะรวมกลุ่มกันพัฒนาเป็นสินค้า
3: ทำทุกบ้านพอมีการพัฒนาเข้ามาก็มีจับกลุ่มกันจับกลุ่มกันขึ้นมาก็ตอนนั้นก็ทำใช้บ้านใครบ้านมันตอนนี้ก็มีการขยายขายออกไป
2: ขั้นตอนฮะขั้นตอนขั้นตอนปลูกกกเลยครับ
3: ขั้นตอนตั้งแต่ปลูกกกเลยก็ร่วมปีนะคะประมาณ6เดือน6เดือนก็ตัดได้ตัดได้ก็มาทำมาเขาเรียกสอยผือเขาจะเรียกยังไงเนาะคนอีสานเขาเรียกสอยผือสอยผือ
2: ทำเป็นเส้น
3: ทำเป็นเส้นแบ่งเส้น
2: ถ้าเป็นจากสารก็เป็นจากตอกอะไรอย่างเงี้ยนะ
3: จากแล้วก็ทำเป็นเส้นแล้วก็ตากแห้งตากไว้ให้ถึง5แดดถ้าแดดจะจัด5แดดนี่เก็บได้เลยค่ะเมื่อก่อนเนี่ยนะตอนนี้มัน
0: เสื้อกกขนาดเล็กนะครับหน้ากว้างสัก50ซมยาว2เมตรแบบยกดอกเนี่ยผืนละ250บาทส่วนแบบไม่ยกดอกนะครับจำหน่ายผืนละ100บาทส่วนผืนใหญ่ครับเป็นเสื้อ2ผืนนำมาต่อกันพับเก็บได้มีลวดลายยกดอกสวยงามอันนี้ผืนละ500ถึง600บาทก็ขึ้นอยู่กับขนาดแล้วก็รายละเอียดของลวดลายครับ
3: โอ้อันนี้ทนค่ะถ้าเป็นหลอดพลาสติกมันจะไม่ทนมันจะกรอบมันจะปุพังไปไวๆอันนี้ถ้าไม่โดนฝนไม่เป็นไร
4: ครับ
3: ถ้าโดนฝนโดนน้ำแล้วก็นานกว่าหลอดเหมือนกัน
4: การนำไปใช้ประโยชน์ได้ใช้อย่างไรบ้าง
3: ก็มีปูก็ปู
2: ปูนอนปูนั่ง
3: ใช่ปูทุกอย่าง
2: ครับ
3: หรือเอาไว้กั้นก็ได้กั้นเพิงอย่างนี้ก็ได
4: ้ถ้าเนี่เราใช้เวลาทำประมาณกี่วันครับ
3: ถ้าขึ้นแบบนี้แล้วก็2วันครึ่งค่ะ
0: ส่วนวัสดุทอเสื้อก็คือต้นกกนะครับวันนี้ก็มีปลูกตามหัวไร่ปลายนาแล้วก็ริมรั้วข้างถนนภายในหมู่บ้านกันอยู่แล้วนะครับปลูกสักประมาณ6เดือนถึง1ปีก็เก็บมาแปรรูปได้ครับเขาจะเอามาผ่าซีกเป็นเส้นนะครับไปตากแดด5แดดก่อนจะนำบางส่วนไปย้อมสีส่วนอีกส่วนหนึ่งก็ไม่ต้องย้อมสีเป็นสีธรรมชาติเลยครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการแบบไม่ย้อมนะครับแล้วก็เอามาทอบนกี่ไม้แบบโบราณทีละเส้นใส่ลวดลายอย่างประณีตพร้อมขายสร้างรายได้ครับส่วนการขายตอนนี้นะครับก็มีทั้งช่องทางออนไลน์ด้วยแล้วก็ไปออกบูธตามงานต่างๆของจังหวัดแล้วก็ลูกค้าบางส่วนถือโอกาสมาเที่ยวที่นี่แล้วก็เดินทางมาซื้อถึงบ้านของพวกแม่ๆก็มีเหมือนกันครับในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูนะครับตอนนี้กำลังพัฒนาการปลูกเงาะนะครับเพราะว่าจากเดิมเนี่ยเงาะจะเข้าใจกันว่าปลูกได้ดีในพื้นที่ของภาคใต้กับภาคตะวันออกแต่ว่าตอนนี้พื้นที่อีสานก็ปลูกได้เหมือนกันนะครับอย่างเงาะนาวังที่เริ่มเก็บผลผลิตได้แล้วครับ
5: ไปชิมเบลครับเพราะว่าไม่เป็นต้นเล็กน้อยนะคร
0: ับ พืชตัวใหม่ที่ผลิดอกออกผลเป็นกอบเป็นกำให้กับเจ้าของสวนแล้วนะครับในผืนดินภาคอีสานนั่นก็คือเงาะนาวังอยู่ที่หมู่7ตำบลเทพคีรีอำเภอนาวังของจังหวัดหนองบัวลำพูนั่นเองครับอย่างพื้นที่ของนางออนอุมาอุทากิจเป็นเจ้าของไร่นะครับก็เป็นเกษตรกรต้นแบบและเจ้าของแหล่งเรียนรู้พัฒนาพื้นที่การเกษตร37ไร่ครับในรูปแบบเกษตรผสมผสานจากเดิมเนี่ยเชื่อกันว่าเงาะจะปลูกได้ดีเฉพาะในพื้นดินภาคใต้ภาคตะวันออกนะครับที่อากาศเขาร้อนชื้นกว่าแต่ณวันนี้ครับพื้นดินอีสานก็ปลูกเงาะให้ผลผลิตใกล้เคียงกับพื้นถิ่นดั้งเดิมได้แล้วครับ
5: ไปชิมเบลครับเพราะว่าไม่เป็นต้นเล็กน้อยนะครับ
6: ปริมาณน้ำฝนไม่ได้มากเหมือนภาคตะวันออกหรือภาคใต้นะครับปริมาณน้ำฝนหนองบัวลำพูประมาณ1,300ถึง1,700มิลลิเมตรต่อปี

0: นะก็จะได้เงาะที่มีคุณภาพดีนะครับเห็นไหมครับเนี่ยก็จะเนื้อแห้งไม่ฉ่ำน้ำและที่สำคัญก็คือเนื้อล่อนแกะจากเมล็ดได้ง่าย
1: นายอำพลสิริคำเกษตรจังหวัดหนองบัวลำพูพร้อมกับคณะก็มาลงพื้นที่มาเยี่ยมเยียนมาส่งเสริมการปลูกเงาะอีสานกันนะครับในอนาคตจะได้เป็นพืชตัวใหม่ปลูกครั้งหนึ่งให้ผลผลิตได้หลายปีเลยครับมีรายได้ดีกว่าการปลูกพืชล้มลุกถ้าปลูกเงาะในพื้นที่อีสานที่มีฤดูแล้งยาวนานอันนี้จำเป็นว่าต้องมีระบบน้ำในการช่วยรักษาความแห้งแล้งต่างๆเพื่อความสมบูรณ์ของต้นแล้วก็การติดผลด้วยซึ่งเรื่องน้ำอันนี้ครับทุกวันนี้เนี่ยผืนดินอีสานก็ไม่ได้เป็นปัญหานะครับเพราะว่าเอาน้ำใต้ดินมาด้วยระบบโซลาร์เซลล์ได้เหมือนกันส่วนที่ส่วนนี้ก็ยังมีนายประสิทธิ์อุทากิจเป็นน้องชายเจ้าของไร่ครับเป็นกำลังสำคัญในการดูแลสวนการจัดการระบบน้ำดูแลผลผลิตจนสามารถพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรของชุมชนได้ครับ
2: เพราะว่าเริ่ม3ต้นออกจาก3ต้นแล้วเราก็ขยายพันธุ์เองแบบที่เราเรียนมาจากที่บ้านนอกเรานะครับเราเรียนมาแล้วก็มีตอนมีอะไรนะครับแล้วก็ทําไปเรื่อยๆนะครับทําไม่เรื่อยขยายมากอันนี้คือลูกของมันเหรอครับ
0: เจดีย์จะขั้นอย่าง34
2: โรงเรียนครับครับปลูกที่แรกก็เขาจะหัวควัน
0: แล้วครับของเรา
2: เพราะว่าก็ที่ปลูกเฮ็ดหยังมันบ่ได้กินดอกมันแต่ภาคใต้เพิ่นได้กินจังซี่นะครับ
0: แยก
2: พ่อก็เลยว่ากระยาม
0: มันจะดีสัก 3-4 ยอดเพื่อให้มันรอดสักยอดนึงก็พอแล้ว
2: ทดลอง3ต้นครับ
0: แล้ว
2: ขยายมาได
0: ้อยากใส่ถุง
2: ร่วมเมือเถิงแม่ครับลูกนี่ก็ที่ได้ผลผลิตอยู่นี่คือ12ต้นครับ
0: ที่ตัดต้นเพราะว่ามันได้กินน้อยแล้วหมดรุ่น
2: คือลักษณะนี้นะครับ
0: ตัดเสร็จก็จนนี่ไปเสียบ
2: 12ต้นนะครับ
0: เหลือไว้ครึ่งนึงแล้วก
1: ็นอกจากนี้ครับในสวนยังปลูกพุทรากว่า300ต้นมีชมพู่กล้วยน้ำว้ามะขามหวานรวมถึงไม้ผลอื่นๆอีกเยอะเลยครับส่งผลให้มีพืชหมุนเวียนออกสู่ตลาดสร้างรายได้ตลอดทั้งปีครับเหตุผลหนึ่งที่ยังต้องปลูกพืชผสมผสานกันนะครับนี่เป็นการกระจายความเสี่ยงแล้วก็ช่วยลดเรื่องของโรคแมลงศัตรูพืชต่างๆเป็นการตัดวงจรแบบทางธรรมชาติได้ดีอีกวิธีหนึ่งด้วยครับไปดูการแก้ปัญหาลำไยราคาตกกันบ้างนะครับแม้ว่าจะเอาไปแปรรูปเป็นลำไยอบแห้งก็ตามแต่ว่าบางทีราคาก็ยังตกยาวนานนะครับทำให้เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวที่ลำพูนนะครับหันมาเอาลำไยอบแห้งพวกนี้คุณผู้ชมมาร่วมกับการทำเมนูข้าวซอยได้อย่างลงตัวลูกค้าบอกว่าถูกใจมากนะครับเมนูแปลกใหม่รสชาติลงตัวขายดีด้วยครับเอ่ยชื่อว่าข้าวซอยลำไยครับจะเป็นยังไงหรือว่าจะเข้ากันจริงหรือเปล่าต้องมาดูวิธีการทำนะครับอยู่ที่ร้านบ้านข้าวซอยลำไยลำพูนของนางจิระวรรณน่วมอยู่อายุ74ปีแล้วรับอยู่หมู่3ตำบลต้นธงที่อำเภอเมืองลำพูนสูตรน้ำข้าวซอยนี่ไม่ใช้พริกแกงนะครับแต่ว่าใช้พริกป่นมีเครื่องเทศกระวานยี่หร่าโป๊ยกั๊กอบเชยพริกไทยขาวดีปลีข่าขิงสดแล้วก็ลำไยอบแห้งนะครับใช้สูตรผงข้าวซอยที่คิดค้นขึ้นมาเป็นพริกป่นนะครับเพื่อให้มีความเผ็ดความนัวทำให้สามารถทำข้าวซอยลำไยมีทั้งหมูเนื้อไก่เห็ดลูกชิ้นหมูลูกชิ้นปลาได้ครบถ้วนเลยครับที่ต้องใช้ลำไยเป็นส่วนผสมเพราะว่าในช่วงที่เริ่มคิดค้นสูตรในปีนี้ตอนปี49นะครับราคาลำไยช่วงนั้นถูกมากๆนะครับหัวหน้าพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูนก็เลยแนะนำว่างั้นลองเอาลำไยอบแห้งเนี่ยมาเป็นส่วนผสมเพื่อให้รสชาติมันดีขึ้นนะครับแล้วก็ให้เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดลำพูนด้วยจากนั้นก็เลยลองทำเรื่อยมาครับ
3: ทดลองนานเหมือนกันนะคะกว่าแล้วก็ข้าราชการต่างๆท่านก็มาบอกว่ารสชาตินี้ใช้ได้แล้วเราก็เลยใช้สูตรนี้เป็นสูตรของเราค่ะ
4: ลำไยเป็นพันธุ์อะไรครับ
3: พันธุ์อีดอค่ะ
4: พันธุ์อื่นได้ไหม
3: พันธุ์อื่นนี่คือลำพูนนี่เขาจะอบแห้งเป็นอบแห้งเป็นพันธุ์อีดอกันค่ะ
4: ถ้าอื่นทำได
3: ้ลำไยถ้าลำไยเป็นลำไยแห้วเนี่ยมันเปลือกจะบางน้ำมันจะเยอะแต่ลำไยอีดอเนี่ยเปลือกจะหนาเวลาอบแล้วมันก็รสชาติมันจะอยู่ในนั้นเลยมันไม่แตกเนื้อมันก็จะดีขึ้นอ่ะเนื้อมันหนาค่ะ
1: ลูกค้าจากจังหวัดใกล้เคียงนะครับมาจากทั้งเชียงใหม่ลำพูนแล้วก็นักท่องเที่ยวอื่นๆก็แวะเวียนไปกินข้าวซอยลำไยต่อเนื่องนะครับเพราะว่าชอบในความพิเศษของข้าวซอยที่มีลำไยอบแห้งมาเป็นส่วนผสมด้วยแบบนี้ถือว่าหากินได้ยากมีความแปลกความอร่อยลงตัวครับ
4: รสชาติเป็นไงบ้างคร
3: ับ
4: พ
3: ี่รสชาติอร่อยค่ะกลมกล่อมค่ะแล้วก็ไม่เผ็ดมากแล้วก็มันมีความนัวอยู่ในตัวนะคะมันแบ
5: ะอร่อยมากค่ะ
4: มันลงตัวไหมพี่ลำไย
5: ลงตัวค่ะมีในถ้วยมีลำไยกับแห้งด้วย
4: พี่มากินบ่อยไหมคร
5: ับมาเรื่อยๆค่ะอยู่ไม่ไกลจากที่นี่ค่ะเชียงใหม่
4: ทำไมชอบมากขนาดนี้ชอบกินมาก
5: ใช่ค่ะมันรสชาติมันไม่เหมือนที่อื่นค่ะ

0: ที่เอามาทำเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวครับแล้วก็ชูจุดขายด้วยการเสิร์ฟก๋วยเตี๋ยวหมูในหม้อดินบนบ้านไม้แบบโบราณครับเสิร์ฟก๋วยเตี๋ยวร้อนๆมาในหม้อดินกันเลยครับเพิ่มความน่ากินให้เป็นจุดขายให้ลูกค้าที่ร้านกินเส้นก๋วยเตี๋ยวหม้อดินตราดนะครับพิกัดอยู่ถนนวิวัฒนะใกล้3แยกไฟแดงทางไปท่าเรือจ้างตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดตราดของนายอำนาจอาจนรงค์แล้วก็นางสาวปุณณิสาฝาชัยภูมิเป็น2สามีภรรยานะครับเปิดบ้านไม้โบราณทรงใต้ถุนสูงนะครับเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวกับอาหารตามสั่งทั้งคู่ครับได้ไอเดียเป็นก๋วยเตี๋ยวหม้อดินนะครับโดยใช้หม้อดินขนาดใหญ่กว่าชามก๋วยเตี๋ยวเล็กน้อยครับมาใช้เป็นภาชนะใส่ก๋วยเตี๋ยวให้กับลูกค้าส่วนบรรยากาศภายในร้านบ้านไม้โบราณก็แบ่งเป็นห้องโถงห้องซอยครับตั้งโต๊ะให้กับลูกค้าเมนูก๋วยเตี๋ยวของร้านนะครับมีราคาธรรมดา50บาทพิเศษ60บาทนะครับมีเมนูแล้วก็น้ำซุปไฮไลท์อย่างเมนูเส้นและเกาเหลาที่มีก๋วยเตี๋ยวเรือหมูตุ๋นต้มยำหม่าล่าเย็นตาโฟหม้อดินเย็นตาโฟหม้อดินต้มยำทะเลก๋วยเตี๋ยวแห้งแล้วก็เกาเหลาครับส่วนเมนูข้าวตามสั่งก็มีข้าวกระเพราหมูตุ๋นกระเพราเนื้อตุ๋นนะครับแล้วก็มีข้าวหน้าหมูตุ๋นด้วยพร้อมกับน้ำซุป4รสชาติเลยครับคือสูตรดั้งเดิมสูตรปรุงก้นชามที่เข้มข้นจัดจ้านเลยครับสูตรต้มยำแล้วก็สูตรหม่าล่าครับ
1: พอผิดมันเก็บความร้อนได้นาน
2: เ
1: วลาน้ำซุปใส่เข้าไปแล้วก็ร้อนตลอดเวลา
2: เหรอ
1: เป็นตัวคำสุดท้าย
2: ทำกันสองคน
1: ครับสองคนครับ
2: นี่ต้องเตรียมตัววันต่อวันใช่ไหมฮะ
1: วันต่อวันครับ
2: วัสดุต้อง
1: สด
2: จากตลาดเลย
1: คร
2: ับ มันมีเมนูอะไรที่น่าทานน่าเลือกซื้อบ้าง
1: หลากหลายเมนูครับที่ก็เปิดกันหมด
2: เหร
1: อน่าทานกันหมด
2: เหรอเมื่อกี้ลูกค้าทานแล้วบอกว่าไม่ต้องเติมก็อร่อยแล้ว
3: อร่อยท
2: ุ
3: กอย
2: ่
3: าง
0: เพิ่งจะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวได้แค่สัก2เดือนเสร็จๆนะครับก่อนหน้านี้บ้านหลังนี้ก็เป็นร้านอาหารเวียดนามมาก่อนแล้วเขาก็ย้ายกิจการไปตั้งที่ใหม่แล้วก็บ้านนี้ก็มีบรรยากาศความเป็นส่วนตัวครับเป็นบ้านไม้ที่มีลานจอดรถกว้างขวางเป็นส่วนตัวมีความโอโถงสะอาดร่มรื่นนะครับก็เลยหันมาเปิดเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวหมูเรือหม้อดินและอาหารตามสั่งเลยครับลูกค้าตอนนี้มาอุดหนุนกันแน่นนะครับบางรายก็ต้องโทรศัพท์มาจองคิวล่วงหน้ากันก่อนเพราะว่าภายในร้านเนี่ยรองรับลูกค้าได้เพียงเต็มที่เลยก็คือครั้งหนึ่งสัก30คนเพราะว่านี่เป็นบ้านของตัวเองบ้านส่วนตัวครับเปิดตั้งแต่10โมงเช้าไปจนถึง4โมงเย็นนะครับพิกัดใกล้ๆด้านหลังร้านตะวันแดง3แยกไฟแดงไปทางท่าเรือจ้างครับไปดูชาวบ้านตำบลตลาดที่อำเภอบัวเชษจังหวัดสุรินทร์นะครับเขาสร้างรายได้เสริมจากการทำสวนผลไม้อยู่แล้วก็เลยหันมาเลี้ยงผึ้งโพรงเป็นการสร้างรายได้เสริมอีกทางหนึ่งนะครับตอนนี้มีรายได้เสริมเข้ามาหลักแสนบาทต่อปีเลยครับติดตามกับคุณสรรสนีพลอยวิไลครับ
4: จะทำให้ผลไม้ภายในสวนได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นแล้วการเลี้ยงผึ้งโพรงยังทำให้พี่ยุทธศักดิ์ดวงอินหรือพี่ศักดิ์เกษตรกรตำบลจรัสอำเภอบัวเชษจังหวัดสุรินทร์มีรายได้เสริมจากการเลี้ยงผึ้งโพรงหลักแสนบาทต่อปีเริ่มต้นทดลองเลี้ยง3กล่องปัจจุบันได้ขยายการเลี้ยงมากกว่า100กล่องค่ะโดยได้เลี้ยงผึ้งโพรงเข้าสู่ปีที่4แล้ว
5: มีแรงบันดาลใจคิดว่าเราทำได้แล้วนะก็เลยกล่องหนึ่งยังพึ่งยังไม่เข้าก็เลยไปหาความรู้จากน้องๆที่เขาเลี้ยงพึ่งมาก่อนนะครับก็ได้ความรู้จากน้องๆเข้ามาก็แล้วซื้ออุปกรณ์มาอย่างเช่นฟีโรโมนล่อพึ่งด้วยนะครับก็ซื้อมาก็เลยพอมาถึงปุ๊บก็ทำตามคำแนะนำของน้องเขานะครับก็พึ่งก็เริ่มเข้าเต็มทั้ง3กล่องแล้วตอนนี้ก็เลยพอมีเงินทุนอยู่นิดหนึ่งนะครับก็เลยสร้างกล่องเองนะฮะซื้อไม้เอ็ดอัดมาประกอบกล่องเองครับทำปุ๊บเนี่ยพึ่งเข้ามาอยู่หมดแล้วก็เก็บได้ทุกกล่องครับเก็บน้ำพึ่งได้ทุกกล่องนะครับคือในปีแรกนะครับที่จำได้นะครับในปีแรกเก็บได้ก็ประมาณ70ขวดนะครับเก็บได้ในปีนั้นนะครับปีที่2มาก็เพิ่มเรื่อยๆเพราะว่าเราได้ทำสร้างกล่องผึ้งเพิ่มเรื่อยๆนะครับผม
4: ผึ้งโพรงเ ็นผึ้งพื้นเมืองขนาดเล็กลำตัวยาว11ถึง12

0: ทำรังในที่มืดและมิดชิดสร้างรวงรังซ้อนกันเป็นชั้นๆนิสัยค่อนข้างรักสงบไม่ดุร้ายการเลี้ยงผึ้งจะทำกล่องเลี้ยงนำฟีโรโมนมาทาในกล่องร่วมกับไข่ผึ้งเพื่อล่อผึ้งให้มาสร้างรังในกล่องค่ะโดยจัดวางกล่องทิ้งไว้ตามจุดที่เราต้องการระยะห่างแต่ละจุดอยู่ที่ประมาณ10เมตรในเรื่องของการวางกล่องที่เลี้ยงผึ้งตรงนี้ก็สำคัญมากเหมือนกันเวลาเราจะเลือกวางนี่สังเกตยังไงบ้างคะพี
1: ่ครับผมก่อนที่เราจะมาวางกล่องผึ้งนะครับเราก็ต้องมาสำรวจดูก่อนนะครับว่าบริเวณนี้นะครับจะมีผึ้งมาเอาดอกไม้น้ำเอาเกสรดอกไม้ไหมครับถ้าว่ามีนะครับเราก็มาเอากล่องผึ้งมาวางก่อนตอนที่เราจะวางนะครับเราก็ต้องดูก่อนนะครับว่าบริเวณที่เราวางเนี่ยมันมีแดดอะไรส่องถึงร้อนมากไหมเราต้องวางในที่ร่มรำไรแดดรำไรอยู่นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือที่ขาดไม่ได้เลยก็คือแหล่งอาหารกับแหล่งน้ำครับต้องใกล้แหล่งน้ำกับแหล่งอาหารครับมันจะผึ้งจะเข้าได้เร็วเพราะว่าถ้าบริเวณนี้มีแหล่งอาหารมีน้ำใกล้ๆแล้วนะครับก็เขาจะเข้ามาหาอาหารแล้วเขาก็เห็นรังที่อยู่เขาก็จะเข้าเลยนะครับครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือแดดนะครับแดดเนี่ยถ้าเราวางแดดร้อนเกินไปนะกลางแดดเกินไปนะครับรวงผึ้งนะครับมันจะขาดเพราะว่ารวงผึ้งเนี่ยก็คือขี้ผึ้งนะครับครับผมเขาจะขาดครับผม
0: ก็เลยต้องเอาหลังคามาคุมทับไปด้วย
1: ต้องเอาหลังคา
0: ให้มันมีความร่มนิดนึงนะคะ
1: ก็ต้องมีกล่องผึ้งวางไว้บริเวณรอบข้างด้วยกันผึ้งที่จะย้ายออกจากกล่องเราเข้าป่านะครับครับผมพอเขาออกจากตัวนี้ไปเขาก็เข้าป่าไปก็ไม่เขาเห็นกล่องที่เราวางเขาก็จะเข้านะครับ
0: เหมือนว่าเราเอาไปดักไว้ถูก
1: ดักไว้ครับใช่ครับครับ
0: อันนี้เป็นยุทธศาสตร์ในการเลี้ยงผึ้งนะคุณผู้ชมนะคะก็ต้องมีเทคนิคนิดนึงนะ
1: ก็บริเวณนี้บริเวณสวนนะครับตอนนี้ก็มีกล่องผึ้งที่วางอยู่รอบนี้ประมาณ22ขวดนะครับเอา22กล่องนะครับตอนนี้ก็เข้าหมดแล้วนะครับเข้าหมดแล้ว
0: แล้วเอาไปวางงั้นมีแบบโดนขโมยบ้างมั้ยพี
1: ่มีเยอะครับตอนนี้เพราะว่าคือผมออกข่าวบ่อยแล้วก็มีคนมาดูงานบ่อยทีนี้เขารู้นะครับเขารู้นี่คือกล่องเลี้ยงผึ้งนะฮะขโมยเยอะครับ
0: ฟังครับผม
1: ฟังทางนู้นหายเยอะครับการดูแลก็ก่อนถึงฤดูกาลนะครับเราก็ทำความสะอาดกล่องนะครับทำความสะอาดกล่องเสร็จแล้วเราก็มาเอามาวางไว้ตำแหน่งที่เราจะวางกล่องนะครับก็พอถึงฤดูกาลผึ้งเข้ากล่องนะครับเขาก็จะมาเข้าเองนะครับเพราะว่าเขากล่องเนี้ยเขาเคยอยู่นะแล้วนะครับเขาก็จะมาอยู่ที่เดิมของเขานะครับในรอบทุกๆปีนะครับจะเป็นแบบนี้ครับ
0: นี่ค่ะคุณผู้ชมพามาดูรังผึ้งกันบ้างนะคะตรงนี้ต้องบอกว่าดิฉันแอบเสียวนิดนึงนะคะมันจะไม่ต่อยเราใช่ไหมคะพี
1: ่ไม่ครับไม่
0: อันนี้คือเป็นผึ้งอายุประมาณเท่าไหร่ละคะรังนี
1: ้รังนี้ก็ประมาณผมเก็บเมื่อ15พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับก็มานี่ก็เกือบเดือนพอเดือนได้นะครับคร
0: ับ
1: ผมก็ช่วงนี้เป็นต้นไปก็ไม่ได้ทำการเก็บแล้วครับเพราะว่ามันหมดฤดูการเก็บแล้วครับเพราะว่ามันไม่มีน้ําไม่มีน้ําพึ่งแล้วครับตอนนี
0: ้ครับอย่างตรงนี้ระหว่างนี้เราต้องคอยดูแลอะไรบ้างคะพี
1: ่ช่วงนี้นะครับช่วงที่ว่าผึ้งเขาอยู่ในกล่องในฤดูกาลนี้เราดูแต่หลักนะครับหล
0: ัก
1: คือหลักรองกล่องผึ้งเรานะครับเพื่อที่ว่าไม่ให้มดหรือปลวกขึ้นมาทำลายกล่องและทำลายตัวผึ้งนะครับครับ
0: แต่ละปีจะเก็บน้ำผึ้งได้ทั้งหมด3รอบคือเดือนมีนาคมเมษายนและมิถุนายนค่ะแต่ละรอบจะได้น้ำผึ้งเฉลี่ย 70-150 ขวดผึ้ง1กล่องให้น้ำผึ้งเฉลี่ย4ขวดค่ะราคาขายน้ำผึ้งอยู่ที่ขวดละ350บาทแต่ถ้าเป็นน้ำผึ้งเดือน5จะขายขวดละ400บาทคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าน้ำผึ้งตรงนี้เป็นน้ำผึ้งที่เป็นกลิ่นของทุเรียนใช่ไหมคะ
1: เป็นกลิ่นเกสรทุเรียนเลยครับครับผมเพราะว่าผึ้งนะครับได้ไปเอาน้ำผึ้งและเกสรดอกไม้ของดอกทุเรียนนะครับผมคร
0: ับเพราะเราอยู่มี

0: มีทุเรียนอยู่ใกล้ๆนะคะอย่างนี้เสียงตอบรับจากลูกค้าเป็นยังไงบ้างคะ
1: เยอะมากเลยครับเยอะมากช่วงฤดูกาลมันก็ยากนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าทั่วไปเขาก็หานะครับชาวบ้านทั่วไปเขาก็หาในป่าได้นะครับเนี่ยถ้าเลยฤดูกาลที่เขาเก็บน้ำผึ้งป่าแล้วนะครับเยอะคนสั่งมาเยอะมากครับผมแทบจะไม่มีน้ำผึ้งขายเลย
2: น้ำผึ้งถือว่าเป็นน้ำหวานจากธรรมชาติที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและมีสรรพคุณทางยาช่วยบรรเทาอาการไอเจ็บคอสามารถเก็บไว้รับประทานได้นานหลายปีค่ะพี่ศักดิ์บอกว่าเทคนิคการเก็บก็ควรวางไว้ในที่อุณหภูมิปกติยิ่งเก็บไว้นานราคายิ่งสูงค่ะเนื่องจากความชื้นจะระเหยออกหมดจะทำให้เหลือแต่น้ำผึ้งแท้ๆและจะได้น้ำผึ้งที่สีสวยความหวานคงที่ยังเป็นพื้นที่แห่งการแบ่งปันความรู้เป็นหนึ่งในกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนของวิสาหกิจชุมชนเกษตรไม้ผลเชิงท่องเที่ยวตำบลจรัดเปิดให้นักท่องเที่ยวผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาดูงานค่ะและก็ได้ชิมน้ำผึ้งโพรงกันแบบสดๆถึงในสวนค่ะ
0: สดๆค่ะคุณผู้ชมนี่น้ำผึ้งนะคะสดๆเลย
3: นอกจากจำหน่ายน้ำผึ้งแล้วนะครับตัวของพี่ศักดิ์ยังรับจ้างทำกล่องที่เอาไว้เลี้ยงผึ้งโพรงอีกด้วยครับราคากล่องมีตั้งแต่300กว่าบาทไปจนถึง700บาทเลยครับแล้ววันนี้ครับเราปิดท้ายกันด้วยที่จังหวัดมหาสารคามเชิญชวนไปเที่ยวงานมหกรรมหุ่นกระติบข้าวและหุ่นฟางครั้งที่4ครับจะจัดขึ้น 26-30 มิถุนายนนี้ครับไปเที่ยวชมกันที่ริมคลองสมทวินบริเวณหน้าสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดมหาสารคามแห่งที่1เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์สร้างสรรค์ด้วยครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันใหม่เจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น. วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

สวัสดีค่ะพบกันค่ะ16นาฬิกากับดิฉันพึ่งนภาคล่องพยาบาลค่ะมาดูคดีทุจริตสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการท้องถิ่นที่มีหลายภาคส่วนเกี่ยวข้องนะคะขณะนี้การดำเนินการก็แบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันโดยมีปปช.นั้นไปตรวจสอบความผิดของเจ้าหน้าที่มีมหาดไทยสอบสวนตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งนายกรัฐมนตรีให้รายงานผลภายใน7วันและคดีอาญาค่ะที่อยู่ในความดูแลของตำรวจสอบสวนกลางนะคะซึ่งขณะนี้ก็มีตัวแทนของกระทรวงมหาดไทยเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษกรณีที่เอกสารสอบนั้นรั่วไหลแล้วค่ะภายหลังการเข้าตรวจค้นโรงพิมพ์กระดาษคำตอบการสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นปี2568ที่จังหวัดสมุทรปราการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เมื่อวานนี้ทางกระทรวง

0: าไทยก็ได้ส่งตัวแทนเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษกับผู้ที่เกี่ยวข้องในขบวนการทุจริตสอบแข่งขันแล้วค่ะพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่ากองกำกับการ2กองบังคับการปราบปรามจะเป็นผู้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนในกรณีนี้โดยกระทรวงมหาดไทยอยู่ในฐานะผู้เสียหายกรณีที่เอกสารเกี่ยวข้องกับการสอบแข่งขันรั่วไหลซึ่งอาจจะใช้เวลา 7-10 วันและหากพบมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องจะส่งสำนวนต่อปปช.ตามขั้นตอนการพิจารณาความผิดของเจ้าหน้าที่รัฐค่ะ
1: เบื้องต้นก็จากคำให้การของผู้กล่าวโทษนะครับที่เป็นผู้แทนมหาไทยพอเกี่ยวพันใครเราก็ต้องไปดำเนินการต่อ
2: แต่เพราะว่าภาพเป็นคนไหนบ
1: ้
2: าง
1: ใช่ครับ
2: เราก็ต้องเรียกคนนั้นมา
1: ใช่ครับ
2: เรียกคนนั้นมาเรียกนะครับท่าน
1: อาจจะเชิญมาให้ถ้อยคำก่อนนะครับเพื่อให้ได้เห็นโครงข่ายหรือว่าเครือข่ายในการสอบครั้งนี้ทั้งหมดก่อนครับ
0: สำหรับการสืบสวนสอบสวนทุจริตสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นปี2568ขณะนี้แยกเป็น3ส่วนนะคะคดีหลักที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐอยู่ในความรับผิดชอบของปปช.ส่วนที่2คือการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยหน่วยงานปกครองก็คือกระทรวงมหาดไทยซึ่งนายกรัฐมนตรีกำหนดกรอบเวลาให้ตรวจสอบและรายงานผลภายใน7วันและส่วนที่3ก็คือการสืบสวนสอบสวนพิจารณาความผิดทางอาญากับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดค่ะโดยมีกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางรับผิดชอบค่ะด้านกรมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งยกเลิกการชะลอบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการที่สอบแข่งขันได้โดยให้เปิดรายงานตัวในวันที่1กรกฎาคมนี้นะคะตามเดิมด้วยเหตุผลที่จะให้ความคุ้มครองกับผู้ที่สุจริตขณะที่รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ชี้ว่าผลสอบพบว่าใครผิดนั้นก็จะสอยเฉพาะรายนั้นติดตามจากคุณศิลปภาชัยเจริญค่ะรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณศิลปภาคะ
3: ค่ะคุณพึ่งนภาคะกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นใช้เวลาประชุมร่วมกันกว่า2ชั่วโมงนะคะซึ่งก็มีมติค่ะว่าให้ผู้ที่ได้สอบบรรจุราชการมารายงานตัวตามเดิม1กรกฎาคมนี้ค่ะภายหลังจากที่มีการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการนะคะหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นครั้งที่6/2569แล้วเสร็จค่ะนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ค่ะเปิดเผยถึงวาระการประชุมที่ถกกันใน2ประเด็นคือการตรวจข้อสอบใหม่เพื่อหาความชัดเจนและการยกเลิกประกาศชะลอเพื่อคุ้มครองผู้สุจริตด้วยเหตุผลว่ายังไม่ทราบว่าใครคือผู้ทุจริตบ้างค่ะพร้อมอ้างอิงว่าการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นที่มี TOR เป็นข้อกำหนดขั้นตอนจึงขอให้ประชาชนนั้นมั่นใจในความโปร่งใสเว้นแต่มีปมทุจริตเกิดขึ้นค่ะเกิดจากกระดาษคำตอบที่ถูกสร้างมาเพื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่ใช่ใช้กับใครก็ได้ค่ะ
4: ต้องบอกว่าตาม TOR เนี่ยก็ได้จริงๆผมไม่ค่อยอยากจะพูดเรื่องนี้ไปเป็นเชิงรายละเอียดนะครับแต่กระดาษคำตอบถูกสร้างมาสำหรับใครสักคนหนึ่งเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่ากระดาษคำตอบใช้กับใครก็ได้นะครับยังครับทางกองกลางมีมติไม่ชะลอครับ
3: ขณะที่นายธนนท์พรรพีพาสค่ะชี้แจงถึงรายละเอียดของหนังสือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อวานนี้นะคะที่เป็นหนังสือในเชิงการบริหารบัญชีของผู้ที่สอบแข่งขันได้ค่ะและจำเป็นต้องออกหนังสือเพื่อให้สอดรับกับกระแสสังคมค่ะแต่ในขณะเดียวกันการตรวจสอบก็ยังไม่ได้ข้อยุติจึงเจตนาที่จะชะลอออกไปก่อนแต่หลักการของการประชุมในวันนี้เห็นควรว่ารับรายงานตัวและแต่งตั้งค่ะเพื่อคุ้มครองผู้สุจริตและหลังการตรวจสอบว่าใครทุจริตนะคะก็จะเพิกถอนเป็นรายเฉพาะบุคคลไปค่ะ
5: กระแสสังคมเองก็ดีนะครับแล้วก็เรื่องอะไรต่างๆในเรื่องของการตรวจสอบการทุจริตเนี่ยมันยังไม่ยุติเราก็เลยคิดว่าอยากชะลอก่อนนะครับในเชิงบริหารนะครับแต่วันนี้พอมีการประชุมกอนะครับซึ่งเป็นองค์กรที่มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารบุคคลท้องถิ่นเนี่ยมีการถกกันหลายประเด็นแล้วก็เสียงส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นการคุ้มครองผู้สุจริตเนี่ยควรจะให้เดินทางไปก่อนแล้วใครที่ทุจริตเนี่ยก็เพิกถอนเฉพาะรายไป
3: ค่ะขณะนี้เองนะคะนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้หรือประเด็นอื่นๆนะคะในวันนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะเป็นวันที่2แล้วนะคะสำหรับการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบซึ่งก็ต้องติดตามว่าจะมีการขยายผลอย่างไรบ้างค่ะ
0: ขอบคุณคุณศิลปภาค่ะส่วนความเคลื่อนไหวในพื้นที่นะคะ

0: ผู้ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้สั่งตั้งกรรมการสอบกลุ่มคนที่สอบผ่านแล้วก็เรียกบรรจุข้าราชการรอบที่มีปัญหาเรื่องของการทุจริตท้องถิ่นค่ะขณะที่ผอ.กองยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองวิเชียรบุรีที่ถูกระบุว่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยนั้นยังคงเก็บตัวเงียบแต่ก็มีการแอบเอาหนังสือลาออกส่งที่เทศบาลแล้วค่ะตลอดทั้งวันจ่าสิบตรีพิชิตทั้งพรมผู้อำนวยการยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งถูกเจ้าหน้าที่ระบุว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นยังคงเก็บตัวเงียบไม่ได้เดินทางไปทำงานค่ะแต่ได้มีการส่งหนังสือลาออกไปที่สำนักงานเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีแล้วขณะที่ผู้สื่อข่าวได้พยายามสอบถามเจ้าหน้าที่ก็ได้ให้ข้อมูลว่ายังไม่มีใครสามารถติดต่อกับจ่าสิบตรีพิชิตได้และไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนเพราะว่าไม่ได้ไปทำงานตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาแล้วด้านนางสาวสุนีมังคลารัตนศรีรองนายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรีระบุว่าเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ของทางเทศบาลได้นำซองเอกสารที่มีหนังสือลาออกของจ่าสิบตรีพิชิตมามอบให้แล้วค่ะหลังจากเจ้าหน้าที่ไปพบซองเอกสารดังกล่าวถูกวางไว้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ซึ่งก็น่าจะมีการนำมาวางไว้ในช่วงที่เจ้าหน้าที่ของทางเทศบาลทั้งหมดนั้นไปร่วมกิจกรรมคลินิกเกษตรโดยหลังจากนี้นะคะก็จะได้นำหนังสือลาออกฉบับนี้เสนอต่อคณะกรรมการกทจ.ของจังหวัดเพื่อพิจารณาต่อไปอย่างไรก็ตามแม้ว่าจ่าสิบตรีพิชิตนั้นจะยื่นหนังสือลาออกแล้วแต่กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสอบสวนทางวินัยนั้นก็ยังคงต้องดำเนินการต่อไปเนื่องจากว่าเป็นคนละส่วนกันสำหรับจ่าสิบตรีพิชิตเมื่อวานนี้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลหรือกทจ.เพชรบูรณ์ได้มีมติสั่งพักราชการจนกว่ากระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริงนั้นจะแล้วเสร็จค่ะและล่าสุดคณะกรรมการอีกชุดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งขึ้นก็ได้เตรียมเรียกกลุ่มบุคคลประมาณ 30-40 คนซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในเขตอำเภอวิเชียรบุรีที่สอบผ่านการคัดเลือกในรอบที่ผ่านมาและมีการเรียกบรรจุเป็นข้าราชการไปทำงานแล้วมาให้ปากคำว่าเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบหรือไม่นะคะก่อนที่จะสรุปข้อเท็จจริงเสนอต่อผู้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้องต่อไปค่ะผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ก็ยอมรับนะคะว่าหากมีการยกเลิกผลการสอบบรรจุข้าราชการก็จะกระทบต่อการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นแต่ก็เชื่อว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นจริงค่ะโดยมีผู้ปกครองของผู้สมัครนั้นสนับสนุนเพื่อให้รับราชการในชุมชนของตัวเองค่ะนายบรรทูลภูมิพมรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาครามอำเภอเมืองกระบี่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่วิศวกรช่างโยธาปฏิบัติการและนายช่างไฟฟ้าข้าราชการท้องถิ่นประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเขาครามหลังมีกระแสข่าวว่าจะมีการยกเลิกผลการสอบข้าราชการท้องถิ่นเมื่อปลายปีที่ผ่านมาโดยทั้งสองคนผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ผ่านได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นเมื่อวันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมาแต่มีการตรวจพบว่ามีขบวนการโกงข้อสอบซึ่งมีการเรียกรับเงิน 350,000 บาทสำหรับตำแหน่งทั่วไปและที่แข่งขันสูง 7-800,000 บาทโดยทำการแก้ไขกระดาษคำตอบใหม่สำหรับผู้ที่จ่ายเงินเพื่อให้สอบผ่านนายสรัตตาบุญมีวิศวกรปฏิบัติการเปิดเผยว่าได้เตรียมตัวอ่านหนังสือติวข้อสอบมานานกว่า2ปีก่อนที่จะมีการเปิดสอบขึ้นเมื่อปีที่แล้วก็มั่นใจว่าทำข้อสอบได้จนสอบผ่านและไม่ได้จ่ายเงินแต่อย่างใดหากมีการยกเลิกผลการสอบก็รู้สึกเสียใจเพราะว่าเป็นความฝันค่ะที่อยากเป็นข้าราชการขณะที่นายบรรทูลภูมิพมรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาครามอำเภอเมืองกระบี่เปิดเผยว่าทันทีที่ทราบข่าวก็ยอมรับว่ารู้สึกกังวลเพราะว่าตำแหน่งที่อบต.ขอไปมี6ตำแหน่งขณะนี้ได้มา2ตำแหน่งแต่ละตำแหน่งก็ใช้เวลานานกว่า10ปีเพราะว่าไม่มีใครโอนย้ายมาเลยทำให้เสียโอกาสในการพัฒนาและปัจจุบันงานของอบต.ก็มีเยอะขึ้นบ้านเมืองพัฒนามากขึ้นก็ต้องใช้บุคลากรเพิ่มขึ้นค่ะดังนั้นกรณีที่เกิดขึ้นนั้นจึงต้องการให้มีการพิจารณาเฉพาะรายที่ทำผิดที่ควรลงโทษตามกฎหมายแต่ผู้ที่ตั้งใจสอบและไม่ได้ใช้กลโกงก็ไม่ควรไปตัดสิทธินอกจากนี้ยังเชื่อว่ากรณีที่เกิดขึ้นเป็นความจริงมีการดำเนินการเป็นขบวนการมีในหน้าหาลูกค้าติดต่อผ่านผู้นำชุมชนซึ่งผู้ปกครองที่มีลูกหลานสมัครสอบก็ต้องการให้ลูกหลานของตนเองนั้นเข้ารับราชการอยู่ในพื้นที่ชุมชนเพื่อให้ตระกูลนั้นมีหน้ามีตาเป็นที่ยอมรับของชาวบ้านจึงยินยอมที่จ่ายเงินให้ค่ะ ด้านทนายอั๋นก็ได้นำหลักฐานยื่นต่อปปช.นะคะขอให้ตรวจสอบกรณีทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นในพื้นที่ภาคอีสานค่ะหลังได้รับเรื่องร้องเรียนว่ามีการเรียกรับเงินแลกกับการช่วยเหลือให้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการค่ะนายพัทรพงศ์สุภักษรหรือว่าทนายอั๋นบุรีรามยื่นหนังสือพร้อมกับมอบพยานหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.สนามบินน้ำเพื่อขอให้ตรวจสอบบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับขบวนการเรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาคอีสานค่ะหลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้สมัครสอบในอำเภอบ้านใหม่ชัยพศจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งต้องการสอบเข้ารับราชการในตำแหน่งระดับ3ประจำปีงบประมาณ2568โดยผู้ร้องเรียนอ้างว่ามีการตกลงจ่ายเงินจำนวน 600,000 บาทให้กับปลัดอบต.คนหนึ่งที่ยืนยันจะสามารถช่วยให้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการได้พร้อมกับอ้างว่าเงินที่ได้รับจะต้องนำไปส่งต่อให้บุคคลระดับสูงในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่เมื่อประกาศผลสอบผู้สมัครคนดังกล่าวกลับไม่ได้รับการคัดเลือกตามที่ตกลงกันไว้จึงเกิดการทวงถามเงินคืนค่ะ
1: ผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยกระบวนการมันเดินไปแล้วแค่คุณไปเรียก3คนที่ผมให้ข้อมูลชัดเจนเนี่ยมาสอบและผมหวังไปอีกนิดนึงแค่คุณไปตรวจเส้นเงินของ3คนนี้ผมเชื่อว่าได้ตัวเป้งได้ตัวบิ๊กแน่นอนก็ทำมาตั้งแต่57นายกอบต.คนหนึ่งและปลัดอีก2คน
0: นายพัทรพงศ์ยังระบุว่าจากข้อมูลที่ได้รับขบวนการดังกล่าวอาจดำเนินการบางอย่างอาจดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องค่ะตั้งแต่ปี57ซึ่งมีการเรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นในหลายตำแหน่งโดยได้ส่งมอบหลักฐานทั้งหมดให้ปปช.พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะมาดูความเคลื่อนไหวที่สภากันนะคะสภาผู้แทนราษฎรได้มีมติรับหลักการร่างพรบ.โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569แล้วค่ะแต่ก็มีความวุ่นวายช่วงหนึ่งเกิดขึ้นที่ส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยนั้นได้ลุกขึ้นประท้วงหลังจากที่นายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมส.ส.ของพรรคไทยพักดีนั้นอภิปรายในโครงการ TSAI Passport ค่ะติดตามจากคุณยานีไหว้ครูรายงานสดจากรัฐสภาค่ะคุณยานีคะ
2: ค่ะคุณพึ่งนภาคะโดยนายแพทย์วรงก็ยังคงยืนยันที่จะอภิปรายในเรื่องนี้นั่นทำให้ประธานในที่ประชุมค่ะสั่งยุติการอภิปรายในทันทีค่ะสภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569วงเงินกว่า 13,000 ล้านบาทด้วยมติเป็นเอกฉันท์ค่ะ462-0งดออกเสียง1ค่ะหลังอภิปรายเกือบ5ชั่วโมงทั้งนี้ก็มีการตั้งกรรมการพิจารณาศึกษา25คนโดยคาดว่าจะเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวาระ2และ3วันที่2กรกฎาคมนี้ค่ะแต่ว่าการประชุมช่วงหนึ่งก็เกือบจะวุ่นวายค่ะเมื่อนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมส.ส.พรรคไทยดีอภิปรายเชิงลึกถึงรายละเอียดโครงการไทย AI Passport ของกระทรวงดีที่มีวงเงินนะคะ 1,645 ล้านบาทว่าสอที่จะไม่โปร่งใสและเอื้อประโยชน์ให้กับบางบริษัทที่เข้าร่วมประมูลช่วงหนึ่งก็ทำให้สสพรรคภูมิใจไทยค่ะต่างลุกขึ้นประท้วงเป็นระยะและประธานในที่ประชุมในขณะนั้นคือนายโสพลสารามกล่าวขึ้นว่ารายละเอียดให้ไปอภิปรายในเวทีไม่ไว้วางใจตอนนี้ให้อภิปรายภาพรวมการรับร่างหลักการโอนงบประมาณก่อนหากอภิรายนอกประเด็นก็จะไม่ให้พูดสุดท้ายก็ไม่อนุญาตค่ะ
3: ถ้ายังพูดประเด็นนี้ผมจะไม่อนุญาตแล้วจะให้ยุติการอภิปรายนะครับเชิญครับถ้างั้นผมยุติการอภิปรายนะครับ
4: ท่านประธานครับเมื่อสักครู่ท่านประธานกล่าวหาว่าผมเหมือนจะใส่ร้ายแต่ผมอยากจะย้ำท่านประธานว่าผมมีหลักฐานแต่ท่านประธานไม่ให้ฉายผมมีหลักฐาน สื่อแต่ท่านประธานไม่ยอมให้ฉาย
3: คุณหมอก็บอกว่าวันนี้ที่ไม่ให้ฉายเพราะว่ามันไม่ใช่วาระที่กำลังปรึกษาหารืออยู่ฉะนั้นผมตัดสินนะครับวินิจฉัยว่าขอให้คุณหมอจบการอภิปรายผมได้แค่นี้ครับเพราะสภาไม่ใช่ที่มาเถียงกันแบบนี้คำวินิจฉัยของประธานถือว่าสิ้นสุดผมให้คุณหมอหยุดการอภิปรายครับต่อไปเป็นการอภิปรายของท่านยุทธนาศรีตบุตรเชิญครับ
2: ค่ะคุณพึ่งนภาคะในวันพรุ่งนี้นายแพทย์วรงก็จะไปยื่นร้องต่อปปช.ค่ะให้ตรวจสอบโครงการไทย AI Passport ว่ามีการล็อกสเปคเอื้อประโยชน์หรือไม่ค่ะ
0: ขอบคุณคุณยานีค่ะ จ้าหน้าที่กรมป่าไม้และตำรวจสอบสวนกลางได้นำกำลังเข้าปฏิบัติการฟ้าสางที่หนองหินเพื่อบังคับใช้กฎหมายกับวัดร่มโพธิธรรมอำเภอหนองหินจังหวัด

0: จังหวัดเลยตามคำสั่งของศาลฎีกาซึ่งมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วนะคะกรณีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติพื้นที่กว่า700ไร่โดยให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนั้นออกจากพื้นที่ทั้งหมดค่ะนายพัฒพงศ์สมิติพัฒน์รองอธิบดีกรมป่าไม้พร้อมพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนำกำลังกว่า200นายเข้าดำเนินการบังคับใช้กฎหมายกรณีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในเขตวัดร่มโพธิธรรมอำเภอหนองหินจังหวัดเลยภายใต้แผนปฏิบัติการฟ้าสางที่หนองหินซึ่งดำเนินการตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วให้จำเลยทั้ง4พร้อมคนงานผู้รับจ้างผู้แทนและบริวารออกจากพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูคอและป่าภูกระแตพื้นที่กว่า754ไร่หลังจากมีการตรวจพบการก่อสร้างและใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าโดยมิชอบค่ะสำหรับการเข้าดำเนินการในครั้งนี้มีการจัดเจ้าหน้าที่9ชุดปฏิบัติการเพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเน้นการเจรจาชี้แจงและทำความเข้าใจกับผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ที่เกี่ยวกับผลของคำพิพากษาโดยแจ้งให้ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องออกจากพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติทั้งหมดค่ะซึ่งหากไม่ให้ความร่วมมือก็จะต้องดำเนินการมาตรการทางกฎหมายตามลำดับขั้นอย่างเคร่งครัดสำหรับคดีนี้นะคะเริ่มตั้งแต่ปี2553ค่ะหลังกรมป่าไม้ตรวจพบว่าวัดร่มโพธิธรรมตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าภูคอและป่าภูกระแตมีการขยายพื้นที่ก่อสร้างเกินกว่าที่ได้รับอนุญาตโดยทางวัดอ้างสิทธิ์ในเอกสารสปก 4/01 แต่ภายหลังสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้เพิกถอนเอกสารดังกล่าวเนื่องจากพบว่าออกโดยมิชอบค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันนะคะว่าจะเดินหน้าโครงการทางด่วนชั้นที่2ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรอการอนุมัติรูปแบบการร่วมลงทุนจากกระทรวงการคลังค่ะโดยจะเร่งเตรียมความพร้อมในทุกด้านโดยเฉพาะการสร้างแล้วก็ความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียค่ะความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางด่วนชั้นที่2รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมระบุว่าขณะนี้โครงการอยู่ระหว่างการพิจารณารูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนหรือ PPP ค่ะของกระทรวงการคลังซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักโดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยมีการเตรียมความพร้อมในทุกด้านทั้งงานออกแบบและงานวิศวกรรมเพื่อให้สามารถเริ่มโครงการได้ทันทีเมื่อได้รับการอนุมัติ
1: คือในเรื่องของดับเบิลเด็กก็ต้องเรียนตรงไปตรงมานะครับว่ามันอยู่ในช่วงของเรื่องของ PPP นะครับว่าอยู่ที่กระทรวงคลังตอนนี้ยังไม่ได้มีการอนุมัติแต่ในฐานะที่กระทรวงคมนาคมเราก็ไม่ได้มีการชะลอในเรื่องของ PPP คุณก็ว่ากันไปแต่ในเรื่องของไอ้กาเวิร์กอะไรพวกนี้เนี่ยทางกระทรวงคมนาคมโดยเฉพาะการทางพิเศษเราก็ต้องเดินหน้าของเราไปเมื่อมี PPP ออกมาเรียบร้อยเมื่อไหร่ก็เชื่อว่ากระทรวงคมนาคมและการทางพิเศษเราน่าจะมีความพร้อมในการที่จะเดินหน้าทันทีแต่ที่สำคัญที่สุดเราต้องทำความเข้าใจกับครอบครัวประมาณสัก300ครอบครัวที่อยู่ใต้ทางด่วนนะครับอีกส่วนหนึ่งเราก็คงต้องทำความเข้าใจกับสหภาพของการทางพิเศษว่าในสิ่งต่างๆที่พวกเราสร้างเนี่ยประโยชน์สูงสุดคืออะไรเมื่อเรามีการยกสะพานอีกชั้นหนึ่งขึ้นมาเนี่ยค่าตอบแทนหรือสัมปทานที่ต้องยืดอายุไปมันก็คงจะเป็นเรื่องของทางกระทรวงคลังที่จะต้องมีการเจรจาถึงความเหมาะสมที่สุดว่าการทางพิเศษเราหรือกระทรวงคมนาคมเราหรือคนไทยทั้งประเทศเราจะรับได้ในระดับไหนซึ่งในสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่การทางพิเศษตัดสินใจเพียงหน่วยงานเดียวหรือกระทรวงคมนาคม
0: นอกจากนี้นะคะได้ให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้าใจแก่ทุกภาคส่วนค่ะโดยเฉพาะประชาชนกว่า300ครอบครัวที่อาศัยอยู่ใต้ทางด่วนที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างรวมถึงจะหารือกับทางสภาพแรงงานของกทพเพื่อชี้แจงถึงประโยชน์ของโครงการที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของโครงข่ายทางพิเศษและบรรเทาปัญหาการจราจรในระยะยาวค่ะส่วนการขยายอายุสัญญาสัมปทานซึ่งเป็นหนึ่งในเงื่อนไขสำคัญของโครงการนั้นนายพิพัฒน์ระบุว่ากระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการ PPP จะเป็นผู้ศึกษาความเหมาะสมและเสนอรายละเอียดกลับ

0: มายังกระทรวงคมนาคมก่อนนำมาพิจารณาร่วมกันอีกครั้งทั้งในด้านความคุ้มค่าผลตอบแทนของภาครัฐและผลประโยชน์ของประชาชนเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่เป็นธรรมโปร่งใสและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายค่ะอีกเพียง3วันก็จะถึงวันเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.นะคะซึ่งผู้สมัครทุกคนตอนนี้ต่างก็งัดทุกกลยุทธ์แล้วค่ะโดยเฉพาะนโยบายที่ตรงใจที่สุดเพื่อที่จะขอคะแนนเสียงกับคนกรุงค่ะ
1: เซ่ต้อนรับผู้ว่าน
0: างมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครอิสระลงพื้นที่พบปะกับพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนเพื่อขอคะแนนเสียงที่ตลาดสีย่านเขตดุสิตพร้อมกับระบุว่าตลาดสีย่านเป็นหนึ่งในตลาดเก่าแก่ที่มีศักยภาพสูงซึ่งต้องการผลักดันยุทธศาสตร์การฟื้นฟูตลาดเก่าและย่านการค้าทุกเขตของกรุงเทพเปิดโอกาสให้มีการค้าขายได้อย่างเหมาะสมตลอด7วันต่อสัปดาห์เพื่อดึงดูดทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนเข้าสู่เศรษฐกิจฐานรากด้านนายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่ากทม.จากพรรคประชาธิปัตย์ลงพื้นที่หาเสียงพร้อมกับนายชวนหลีกภัยอดีตนายกรัฐมนตรีและประธานที่ปรึกษาพรรคบริเวณตลาดเช้าเขตลาดพร้าวเพื่อรับฟังข้อร้องเรียนเรื่องการถูกไล่ที่และปัญหาสวยจากผู้ค้าหาบเร่แผงลอยโดยนายอนุชาเสนอนโยบายจัดการปัญหาอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดให้กับสำนักงานเขตเอ็กซเรย์ตรวจสอบพื้นที่แต่ละเส้นทางอย่างละเอียดเพื่อกำหนดมาตรฐานความกว้างของฟุตบาทพร้อมกับตีเส้นและลงทะเบียนผู้ค้าอย่างเป็นระบบแบ่งโซนสำหรับการค้าขายให้ชัดเจนและวันพรุ่งนี้เวลา 18:00 นเป็นต้นไปนายอนุชาและผู้สมัครสก.ของพรรคก็จะร่วมปราศรัยใหญ่ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะขณะที่พลตำรวจโทชาญเทพเสสเวชผู้สมัครจากพรรคเศรษฐกิจลงพื้นที่เขตบางขุนเทียนบริเวณตลาดหน้าโรงเรียนบางขุนเทียนหมู่บ้านสินทวีท่าข้ามและสะพานรักทะเลบางขุนเทียนเน้นประกาศนโยบายดูแลผู้สูงอายุค่ะอาทิเพิ่มสวัสดิการและสร้างอาชีพใหม่ผ่านศูนย์สร้างรายได้ทุกเขตเปิดหลักสูตรวัคซีนไซเบอร์ผู้สูงวัยป้องกันภัยมิจฉาชีพออนไลน์ยกระดับศูนย์สาธารณสุขกรุงเทพเป็นโรงพยาบาลใกล้บ้านค่ะส่วนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครอิสระลงพื้นที่ตลาดเมืองไทยพัทระเขตห้วยขวางพบปะพูดคุยผู้ค้าและประชาชนที่ไปจับจ่ายซื้อสินค้าพร้อมกับเปิดเผยว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้เวลา 18:00 น.จะลงพื้นที่หาเสียงทุกพื้นที่ในกรุงเทพตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ยังเผยถึงนโยบายความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงผ่านการเพิ่มไฟทางส่องแสงผ่านการเพิ่มไฟส่องสว่างกล้อง CCTV ปรับปรุงถนนและระบบฉุกเฉินรวมถึงการดูแลคนไร้บ้านด้วยค่ะพร้อมกับเน้นย้ำนะคะว่าการหาเสียงรูปแบบใหม่ที่ไม่มีป้ายหาเสียงเพื่อลดค่าใช้จ่ายและไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนโดยตลอดการหาเสียงที่ผ่านมาตนเองให้คะแนนทีม8คะแนนส่วนอีก2คะแนนนั้นเพื่อให้ปรับปรุงสิ่งที่ยังบกพร่องค่ะตอนนี้หลายประเทศก็เสนอความช่วยเหลือไปยังเวเนซุเอลาค่ะหลังจากที่เผชิญเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนด้วยกันขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติครั้งนี้นะคะเบื้องต้นมีอย่างน้อย32คนและคาดว่าตัวเลขนั้นน่าจะเพิ่มสูงขึ้นค่ะจากกล้องวงจรปิดในกรุงการากัสเผยให้เห็นนาทีเกิดแรงสั่นสะเทือนหลังเวเนซุเอลาเผชิญเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนขนาด 7.2 และ 7.5 เมื่อช่วงเย็นวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยเกิดเหตุห่างกันไม่ถึง1นาทีแล้วก็ยังตามมาด้วย after shock หรือแผ่นดินไหวซ้ำอีก20ครั้งแรงสั่นสะเทือนรับรู้ได้ไกลถึงกรุงโบโกตาของโคลอมเบียค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยกระจายกำลังช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเดินหน้าค้นหาผู้รอดชีวิตที่อาจติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังหลังอาคารหลายหลังทั่วเมืองหลวงถล่มลงมาจากแรงสั่นสะเทือนค่ะเดลซี่โรดิเกสประธานาธิบดีรักษาการเวเนซุเอลาซึ่งประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตั้งแต่หลังเกิดเหตุเปิดเผยยอดผู้เสียชีวิตเบื้องต้นอยู่ที่อย่างน้อย32คนบาดเจ็บอีกมากกว่า700คนโดยตัวเลขนี้นะคะยังไม่รวมความสูญเสียในรัฐลาเกราดาซึ่งเป็นภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดค่ะผู้นำเวเนซุเอลาแสดงความเสียใจไปยังครอบครัวของผู้เสียชีวิตพร้อมทั้งเรียกร้องให้ชาวเวเนซุเอลาเป็นหนึ่งเดียวกันหลังภัยพิบัติครั้งใหญ่นี้ด้านสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐหรือ USGS ประเมินว่ามีโอกาสสูงถึงร้อยละ44ที่จำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตอาจจะพุ่งสูงเกินกว่า 10,000 คนและมีโอกาสร้อยละ30ที่ตัวเลขดังกล่าวจะทะลุ 100,000 คนค่ะ ขณะที่หลายประเทศ

ร่วมกันแสดงความเสียใจพร้อมเสนอส่งมอบความช่วยเหลือให้แก่เวเนซุเอลาแล้วรวมถึงสเปนจีนอินเดียและสหรัฐโดยมาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐระบุว่าสหรัฐกำลังส่งทีมค้นหาและกู้ภัยทรัพยากรทางการแพทย์และความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมไปยังเวเนซุเอลาข้อมูลจาก USGS ชี้ว่าแผ่นดินไหวขนาด 7.5 เมื่อวันพุธนับเป็นเหตุแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในเวเนซุเอลาในรอบกว่า100ปีหลังจากเวเนซุเอลาเคยเผชิญแผ่นดินไหวขนาด 7.7 เมื่อปี1900ซึ่งศูนย์กลางแผ่นดินไหวในครั้งนั้นห่างจากครั้งล่าสุดนี้เพียงไม่กี่ร้อยกิโลเมตรค่ะโดนัลด์ทรัมป์เผยว่าจะขัดขวางข้อตกลงขั้นสุดท้ายของอิหร่านค่ะหากมีการรวมเงื่อนไขเรื่องของการเก็บค่าธรรมเนียมการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซไว้ด้วยพร้อมกับเตือนว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวอาจจะกลายเป็นการสร้างบรรทัดฐานใหม่ในวงกว้างค่ะโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐใช้โอกาสระหว่างพบหารือกับมาร์ครุตเทอร์เลขาธิการองค์การนาโต้ที่ห้องทำงานรูปไข่ย้ำจุดยืนคัดค้านการเก็บค่าผ่านทางช่องแคบฮอร์มุซโดยระบุว่าการกระทำดังกล่าวเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้และอาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเพราะหากยอมให้เกิดขึ้นอาจนำไปสู่การเรียกร้องในลักษณะคล้ายคลึงกันในพื้นที่อื่นๆได้ในอนาคตแม้บันทึกความเข้าใจที่สหรัฐกับอิหร่านลงนามไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจะมีเงื่อนไขห้ามไม่ให้อิหร่านเก็บค่าผ่านทางบริเวณช่องแคบฮอร์มุซเป็นเวลา60วันแต่ก็ยังเปิดช่องให้อิหร่านอาจดำเนินการดังกล่าวได้หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนดด้านนักวิเคราะห์คาดการณ์กันมากขึ้นว่าสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซอาจไม่สามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมเหมือนช่วงก่อนเกิดสงครามได้อีกต่อไปเนื่องจากในปัจจุบันอิหร่านมีอำนาจต่อรองในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นค่ะอีกสักครู่ติดตามชมรายการเสียงเปลี่ยนเมืองค่ะส่วนช่วงนี้ดิฉันและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ฝันใหญ่นะอยากมีนโยบายการปฏิรูประบบราชการของกรุงเทพมหานครถ้ามันเป็นนโยบายคิดว่าคนซื้อนะ
1: เราต้องการอะไรจากผู้ว่ากทมแก้วิกฤตเมืองเหลื่อมล้ำ
2: หนูก็อยากฝากผู้ว่าคนใหม่เนาะอยากให้มาเห็นชุมชนมั่งมองชุมชนอะไรอย่างเงี้ยมองเห็นพวกคนจน
3: คนเรามันไม่เท่ากันแต่การทำมาหากินโอกาสที่อยู่ในเมืองต้องเท่ากันทุกคนต้องอยู่ร่วมกันได้ผมอยากเห็นผู้ว่าเข้าถึงทุกกลุ่มทุกอาชีพ
4: ผู้ว่าท่านใดเข้ามาก็แสดงความยินดีล่วงหน้าคิดไว้ในใจว่าเขาคงตอบโจทย์พี่น้องประชาชนที่มีความหลากหลายทุกกลุ่มไม่ได
5: ้ตอนนี้เรามีชุมชนท้องถิ่นมหาศาลนะคะซึ่งกำลังเงียบหงอยเพราะว่าเราเป็นสังคมสูงวัยสมบูรณ์ทำอย่างไรเราสามารถทำให้คนในชุมชนเนี่ยลุกขึ้นมาเปลี่ยนพื้นที่ที่เขามีอยู่ในพื้นที่ชุมชนมันต้องกลับไปวัดที่คุณภาพใจของผู้คนด้วยซึ่งสิ่งนี้คือโจทย์ท้าทายที่ฝากผู้ว่าคนใหม่ค่ะ
1: รายการฟังเสียงประเทศไทยเสาร์นี้ 17:30 น.ทางไทย PBS
6: กรุงเทพในอนาคตหน้าตาเป็นแบบไหนถึงเวลาส่งเสียงกำหนดอนาคตกรุงเทพไปด้วยกันกับไทย PBS ร่วมรีวิวกรุงเทพเมืองแบบไหนที่คุณอยากอยู่พร้อมดูผลสำรวจแบบเรียลไทม์ขอหนึ่งคำที่คุณอยากเห็นในอนาคตกรุงเทพ Tracking Poll ร่วมทำโพลสำรวจถึงผู้ว่ากทมคนใหม่ในใจคุณจับตา28มิถุนายนนี้รู้ผลทุกคะแนนอัปเดตเรียลไทม์ลุ้นผู้ว่ากทมคนใหม่ไปด้วยกันทางเว็บไซต์ thaipbs.or.th/bkkelection69

0: ก็ภูมิใจว่าปลูกที่ศรีสะเกษแต่ว่ามันก็เป็นเอกลักษณ์ว่ามันคือกลิ่นแล้วก็รสชาติมันจะแตกต่างจากที่อื่นเพราะมันเป็นดินภูเขาไฟตัวนี้มันมีแร่ธาตุครับ
1: น้ําขาดแล้วก็อุณหภูมิในบ้านเราจะค่อนข้างสูงบางวันแตะ40องศาอย่างงี้ทุเรียนเกิดความร้อนมากๆเนี่ยลูกเล็กๆยังไม่สุกก็จะแตกแล้วก็เสียหายเลยร่วงแล้วก็หล่นไป
2: เดือดร้อนเยอะครับเพราะว่าบางสวนก็เป็นเกือบเป็นตันก็มีนะที่ว่าพายุเข้าแล้วร่วงเนาะร่วงเพราะว่าตอนนั้นผลผลิตมันก็เป็นชุดแรกครับเกือบจะเก็บเกี่ยวกันได้ก็มีหลายสวนที่รวมผลกระทบ
3: บานก็เลยมัดโคนเงาะถิ่มจงมาที่หาต้นปีนี้ว่าเป็นหนูกโคนอีกแล้วเอาทาน
4: สวัสดีค่ะเสียงเป็นเมืองกับฟ้าแฟงวิภาพรวัฒนวิทย์ค่ะภาพที่เห็นต้นรายการการโค่นต้นทุเรียนทำพิธีกรใจหายเหมือนกันนะคะในฐานะคนชอบกินทุเรียนค่ะเกษตรกรบอกปีนี้บ่ได้เก็บไว้ค่ะโค่นไปเผาถ่านเป็นเสียงของชาวสวนผลไม้ที่ปลูกเงาะปลูกทุเรียนภูเขาไฟที่ตำบลตระกาศจังหวัดศรีสะเกษนะคะเป็นปัญหาที่เกษตรกรเขาเผชิญท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทุกปีก็เจอแต่ปีนี้หนักมากค่ะผลผลิตหลายสวนเริ่มเสียหายตั้งแต่ยังไม่ถึงฤดูการเก็บเกี่ยวแต่เกษตรกรก็เดินหน้ากัดฟันสู้กันต่อนะคะมีการรายงานเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องค่ะเพราะเริ่มเห็นสัญญาณความผันผวนของลมฟ้าอากาศตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาลองชมภาพนี้ค่ะนักข่าวพลเมืองคุณชันชัยโทคำเวศปักหมุดภาพนี้รายงานถึงสิ่งที่ชาวสวนทุเรียนที่บ้านสำปารมได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนนะคะตอนนั้นเนี่ยลมมันแรงมากคุณผู้ชมทุเรียนคือร่วงนะคะยังไม่ถึงหน้าเก็บเกี่ยวนะคะลูกเล็กๆก็ร่วงลงมาล่าสุดปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานักข่าวพลเมืองคุณอภิชยาทิพลักษ์ก็ลงพื้นที่ไปลุยสวนทุเรียนอีกครั้งและปักหมุดเข้ามากับแอปพลิเคชัน Seasize ของไทย PBS นะคะลุยสวนทุเรียนเพื่อคุยกับเกษตรกรชาวสวนถึงการปรับตัวที่เกิดขึ้นติดตามจากรายงานค่ะ
5: วันนี้จะมาตัดทุเรียนลูกแรกของชีวิตนะคะลูกนี้สุกเต็มที่แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะตัดกันนะคะโอเคจับตรงนี้นะคะแล้วก็ชึบ
6: ยันเลย
5: ชึบ
6: แรง
5: อ
6: ึด
5: ได้แล้วค่ะ
7: ที่นี่คือสวนทุเรียนภูเขาไฟบ้านซำตาดมตำบลตะการอำเภอกันทะลักจังหวัดศรีสะเกษซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่เพาะปลูกสินค้า GI สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดศรีสะเกษกว่าจะถึงวันนี้เกษตรกรในชุมชนมีการปรับตัวลองผิดลองถูกจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวอย่างข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มาเป็นทุเรียนหมอนทองมานานกว่า30ปีค่ะ
3: กระสมว่ามันอันนี้เฮ็ดยากอยู่แล้วก็ราคาเพิ่นก็ค่อยๆอยู่คือเพิ่นมาตนับสนมทางเกษตรเพิ่นก็เลยนะเพิ่นคือบ้านเฮาก็อันนี้มันก็ขึ้นซื้อหรือซ่านําบักมาช่วงนี้ล่ะช่วงภูเขาไฟมาเริ่มใหม่นี่นะจังว่ามันตื่นโตขึ้นมาแน่ได้กี่ปลูกยางปลูกข้าวโพดลบมาปลูกทุเรียนกันเบิดนะยันก็เลยตัวนั้นที่แรกเนาะปลูกทดลองเบิ่งว่า3ไร่ก็เอื้อซ้ํานี่ก็หลายแล้วล่ะบ้านนี่ก็ได้มามาเงาะพื้นนี่4ไร่มันมาเก็บมาเงาะกิโลละ5บาท8บาทเตี้ยสิได้บ้านเขาขายปลูกทุเรียนลูกนึงตกเข้าไปร้อยแล้วเก็บกระยางเงาะบ้านก็เลยมัดโคนเงาะถิ่มจงมาที่หาต้นปีนี้ว่าเป็นหนูกโคนอีกแล้วเอาทาน
7: กว่าจะได้ผลผลิตในแต่ละปีไม่ง่ายเลยค่ะโดยเฉพาะภายใต้สภาพอากาศแปรปรวนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวแล้งเดี๋ยวพายุเข้าแบบนี้เกษตรกรก็หาทางออกด้วยการปลูกผลไม้หลายชนิดเพื่อลดความเสี่ยงอย่างในสวนนี้มีทั้งเงาะมังคุดลองกองและทุเรียนแต่สุดท้ายปีนี้พบว่าเงาะที่ปลูกไว้ไม่ให้ผลผลิตจำเป็นต้องตัดทิ้งค่ะ
8: ก็เหมือนเป็นสวนผสมนะคะก็มันแซมกันขึ้นมาได้แต่ส่วนมากทุเรียนเขาจะไม่ให้มันมีเยอะแต่ทุเรียนเนี่ยมาแซมทีหลังตอนแรกก็กะว่าจะตัดมังคุดทิ้งแล้วก็จะเอาแต่ทุเรียนแต่ทีนี้มังคุดก็ให้ผลผลิตมันก็อยู่ด้วยกันได้ก็ไว้ก่อนนะคะแต่ก่อนจะเป็นเงาะแต่เงาะต้นมันแก่แล้วมันไม่ค่อยออกลูกก็เลยตัดเงาะไปก่อนแล้วก็ได้เอาทุเรียนมาลงแซมไปก่อน
7: แม้จะเก็บเกี่ยวดอกผลปีละครั้งแต่การดูแลต้องทำตลอดทั้งปีนะคะต้องรดน้ำให้ปุ๋ยและตัดแต่งกิ่งใบเพื่อให้ทุเรียนยังคงแข็งแรงและยืนต้นได้ในปีต่อไปไว้รอคอยนักท่องเที่ยวได้

0: าชมและลิ้มรสทุเรียนภูเขาไฟค่ะ
1: เนี่ยมาจากกระทะล่มลูกลาเลยสิเลยมาเบิ่งทุเรียน
2: ทุเรียนภูเขาไฟมันสั่น
1: ทุเรียนว่าภูเขาไฟล่ะแม่มาก
3: กินแป๊บเดียวก็หมดค่ะเพราะว่ามันสดสดหวานจากสวนเลยนะคะเนี่ยไม่ได้ค้างคืนค่ะมาเก็บสดสดเลยอร่อยมากค่ะ
2: แล้วไม่ต้องไปไกลนะเราอยู่ใกล้ๆแล้วก็ได้กินของดีมีคุณภาพก็ภูมิใจว่าปลูกที่ศรีสะเกษแต่ว่ามันก็เป็นเอกลักษณ์ว่ามันคือกลิ่นแล้วก็รสชาติมันจะแตกต่างจากที่อื่นเพราะมันเป็นดินภูเขาไฟ
4: และนี่คือทุเรียนรอบสุดท้ายของปีนี้ค่ะไปกันค่ะคุณยายไปเลย
5: ทุเรียนภูเขาไฟเป็นผลผลิตขึ้นชื่อของศรีสะเกษนะคะแต่กว่าจะมาถึงวันเก็บเกี่ยวก็ต้องบอกว่าไม่ง่ายค่ะนี่คือบางส่วนที่ถูกส่งมาจากสวนผู้ใหญ่โบนะคะคุณผู้ชมเพื่อจะยืนยันว่าวันนี้เกษตรกรสู้สุดใจค่ะเพื่อจะประคบประหงมผลผลิตทุเรียนภูเขาไฟส่งตรงถึงผู้บริโภคส่งมาผ่านบริษัทขนส่งเอกชนเมื่อ2วันก่อนวันที่23มาถึงแฟงและทีมงานที่สตูดิโอไทย PBS วันนี้เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะขออนุญาตหยิบเนื้อให้ดูนิดนึงค่ะมันอดใจไม่ไหวคนมันชอบนี่คุณผู้ชมเปลือกเขาไม่ได้หนานะคะแล้วก็เนื้อก็จะมีความเนียนแต่ด้วยความที่แฟนชอบกินหามๆวันนี้อาจจะไม่ได้กินโชว์เดี๋ยวมันจะหมดเวลารายการไปเพราะถ้ากินจะกินต้องหมดลูกนะคะแต่จะบอกว่าเนี่ยแหละกว่าจะได้ลูกใหญ่ๆลูกที่เป็นเนื้อพอดีกินเนี่ยโหประคบประหงมไม่ง่ายเลยนะคะในพื้นที่ที่มีการปลูกทุเรียนภูเขาไฟอะค่ะจะปลูกในอำเภอขุนหารอำเภอกันทรลักษณ์แล้วก็อำเภอศรีรัตนะที่ศรีสะเกษความพิเศษของดินภูเขาไฟทำให้รสชาติและเนื้อสัมผัสของทุเรียนภูเขาไฟแตกต่างจากทุเรียนที่อื่นนะคะซึ่งคุณผู้ชมที่สนใจค่ะสามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์ www.lawatuhrien.com ได้เลยเป็นแพลตฟอร์มที่น่าชื่นชมมากค่ะจัดทำโดยความร่วมมือของหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษสำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษจับมือกับเกษตรกรใช้เป็นช่องทางออนไลน์กระจายสินค้าสามารถสั่งซื้อทุเรียนภูเขาไฟจากศรีสะเกษได้เป็นการดันผลผลิตท้องถิ่นสู่มือผู้บริโภคโดยตรงนะคะพอเข้าไปดูคุณผู้ชมดูที่เมนูด้านซ้ายมือหรือเข้าไปตรงที่บอกว่าเป็นตลาดออนไลน์ก็สามารถไปช็อปส่งตรงจากศรีสะเกษเลยค่ะมีสวนทุเรียนที่ขึ้นทะเบียนกับทางจังหวัดกว่า550สวนนะคะและเวลาคุณผู้ชมไปซื้อความน่าสนใจคือเขาระบุว่าหมู่บ้านไหนที่คุณผู้ชมสั่งทุเรียนมาจากหมู่บ้านไหนตำบลอะไรเจ้าของสวนชื่ออะไรเป็นการการันตีแล้วก็ผู้บริโภคก็สบายใจนะคะได้รู้จักผู้ผลิตไปด้วยค่ะทุเรียนภูเขาไฟอย่างที่บอกไปว่าเป็นผลผลิตขึ้นชื่อนะคะแต่การเจอสภาพภูมิอากาศแปรปรวนก็สร้างความหนักใจให้กับเกษตรกรไม่น้อยค่ะคุณผู้ชมยิ่งล่าสุดค่ะการประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาที่บอกให้เฝ้าระวังเอลนินโยลานินญาคือภาวะร้อนแล้งฝนจะมาช้าจะเกิดพายุหมุนเขตร้อนหลังไปตรวจพบอุณหภูมิผิวน้ำทะเลของมหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณเขตศูนย์สูตรทางตอนกลางและตะวันออกสูงกว่าปกติผลกระทบจะเกิดขึ้นแน่ๆนะคะและน่าจะมาหนักในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน2569นี้เรื่องนี้ก็เลยทำให้เกษตรกรในพื้นที่ยิ่งต้องปรับตัวเลยค่ะลมแรงก็เป็นโจทย์อย่างหนึ่งแล้วนะคะถ้าน้ำน้อยก็เป็นโจทย์ใหญ่ค่ะเนื่องจากว่าทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษเขาอาศัยน้ำฝนแล้วก็น้ำบ่อตอนนี้สูบขึ้นมาเพื่อรดต้นทุเรียนให้อุณหภูมิต้นทุเรียนมันอยู่ได้ต้นทุเรียนสามารถมีน้ำในการเติบโตได้ก็เป็นเรื่องยากค่ะถ้าฝนไม่มาจะทำอย่างไรฝนมาช้ามาน้อยชาวบ้านจะใช้น้ำกันอย่างไรวันนี้คุยกันเพิ่มเติมนะคะกับผู้ใหญ่บ้านบ้านซำตารมค่ะผู้ใหญ่โบวันนี้ออนไลน์เข้ามานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ใหญ่โบคะตอนนี้เริ่มกังวลหรือยังคะหลังตัดรถนี้แล้วต้องไปต่อรถหน้าเนี่ยน้ำอาจจะไม่พอหรือเปล่าจากสถานการณ์ที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศมา
6: เริ่มครับเพราะตอนนี้ฝนหยุดมาหลายวันแล้วนะครับในพื้นที่นะครับ
5: ค่ะ
6: ต่อของในชาวบ้านในหมู่บ้านอ่ะดีอย่างนึงว่าในหมู่บ้านเราก็จะมีเรื่องว่าระบบน้ำในสวนทุเรียนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าในเรื่องของสภาพอากาศในพื้นที่อะครับเราเป็นพื้นที่ค่อนข้างจะแล้งนะครับในโซนอีสานนอกจากนี้แล้วก็จะมีการรับมือก็คือการเตรียมการไว้ก็คือจะมีอันเนี้ยก็จะมีเรื่องอุดสระน้ำนะครับสระน้ำเพื่อกักเก็บน้ำนะครับแล้วก็จะมีการ

0: รียมความพร้อมอีกอย่างนึงก็คือขุดบ่อบาดาลเพิ่มนะครับในสวนทุเรียนนะครับเพื่อจะใช้เป็นน้ำมาเพื่อกักเก็บไว้ลดต้นทุเรียนในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงนะครับแล้วก็จะเป็นช่วงที่ต่อจากนี้ไปแล้วก็เรื่องของสภาพอากาศแล้งนะครับที่เราต้องเตรียมรับมือนะครับ
1: โอ้แต่ว่าขุดบ่อเพิ่มต่างๆนานามันเป็นต้นทุนใช่ไหมคะผู้ใหญ่โบต้นทุนที่แต่ละสวนต้องแบกเอาไว้
0: ใช่ครับต้องครับคือเรามันเป็นแค่ว่าบังคับเนาะเราต้องทำครับเพื่ออะไรเพื่อให้ต้นทุเรียนเราอยู่ได้แล้วก็มีผลผลิตในปีต่อๆไปให้ได้ใช่ไหม
1: ค่ะทีนี้เมื่อสักครู่ตอนต้นรายการเห็นมีการโค่นต้นเงาะด้วยค่ะเพื่อจะคงทุเรียนภูเขาไฟของดีเราเอาไว้เนี่ยมันส่งผลต่อรายได้ของเกษตรกรในพื้นที่มากน้อยแค่ไหนคะกับการต้องตัดพืชบางอย่างไปเพื่อคงพืชบางชนิดไว้เนี่ยค่ะ
0: คือถ้าตัดต้นเงาะนะครับเราก็ต้องปลูกทุเรียนขึ้นใหม่เนาะทุเรียนใหม่ปุ๊บเราต้องใช้เวลา 4-5 ปีกว่าจะได้ผลผลิตนะครับ
1: รออีก
0: ตอนนั้นก็จะเป็นเรื่องของต้นทุนในการปลูกก่อนแล้วก็ระบบน้ำใช่ไหมครับแล้วก็จะมีเรื่องของระยะเวลาทีนี้ก็ต้องรอประมาณ 4-5 ปีเพื่อจะได้ต้นทุนกลับขึ้นมาเป็นผลผลิตทุเรียนนะ
1: ค่ะทีนี้นอกเหนือจากการแบกรับต้นทุนของเกษตรกรด้วยตัวเองเนี่ยผู้ใหญ่โบมองว่าตอนนี้จะมีกลไกอะไรไปช่วยได้ไหมคะเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะต่อลมหายใจได้แล้วไม่กระเสือกกระสนจนเกินไปอะค่ะ
0: ตอนนี้ถ้าพูดถึงในหมู่บ้านนะครับในหมู่บ้านที่เป็นเกษตรกรของหมู่บ้านผมก็คือประสบการณ์นะครับประสบการณ์จากที่ทำมาหลายปีก็จะมีเรื่องของการลดต้นทุนด้วยการใช้ปุ๋ยใช้ฮอร์โมนต่างๆนะครับในการทั้งทางใบทางรากก็คือจะเลือกใช้ให้เหมาะสมกับช่วงที่เรียนนะครับเบื้องต้นที่ได้คุยกันในทีมงานในหมู่บ้านเนา
1: ะ
0: ก็คือจะเลือกใช้ให้เหมาะสมเพราะว่ามันจะเป็นการลดต้นทุนอย่างหนึ่งสำหรับต้นทุนการผลิตการทำสวนทุเรียนนะครับก็ให้สอดคล้องกับราคาปุ๋ยยาที่เพิ่มขึ้นทุกวันนี้ราคาแพงขึ้น
1: ค่ะปรับตัวด้วยตัวเองล้วนๆค่ะอัปเดตนิดนึงค่ะทิ้งท้ายล่าสุดตอนนี้อย่างที่บ้านซำตารมยังมีทุเรียนหรือว่าผลไม้อื่นๆเหลืออยู่มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าเมื่อสักครู่น้องนักข่าวพลเมืองบอกตัดล็อตสุดท้ายไปหลายสวนแล้วค่ะ
0: คือตอนนี้ของทุเรียนภูเขาไฟบ้านซำตารมนะครับก็เดือนมิถุนายนมีทั้งเดือนนะครับก็จะยาวไปถึงประมาณกลางเดือนกรกฎาคมนะครับก็จะเริ่มหมดนะครับก็มีทั้งทุเรียนภูเขาไฟเงาะภูเขาไฟมังคุดภูเขาไฟนะครับก็ขอเชิญมาเที่ยวมาชิมอยากให้มาชิมด้วยตัวเองนะครับผู้เรียนภูเขาไฟนะครับรสชาติที่บอกว่าหวานมันนะครับเนื้อคิมมี่เนื้อละเอียดนะครับแล้วก็กลิ่นไม่ฉุนนะครับก็อยากให้มาเที่ยวมาชิมมาชอบกันที่บ้านซำตาโลนะครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมที่สนใจนะคะเขามีเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟที่ศรีสะเกษ 25-29 มิถุนายนนี้นะคะสามารถที่จะไปอุดหนุนกันได้ที่ลานหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษเห็นบอกว่ามีร้านค้ามาจำหน่ายกว่า200ร้านค้าและถ้าใครไปเจอผู้ใหญ่โบอย่าลืมเซลฟี่มาฝากด้วยนะคะวันนี้ลารายการพร้อมผู้ใหญ่เลยนะคะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ไทยบันเทิงรอบเย็นนะคะอยู่กับเค้กกฤตฐาดีมีปฏิรบค่ะไปดูภาพงานประกาศรางวัลค่ะที่เซอร์ไพรส์หนักมากค่ะเพราะว่าเหล่านักร้องดังเขามาเอาเพลงสลับกันร้องนะคะติ่งกันเองค่ะโดยเฉพาะรุ่นใหญ่ใจยังหวานพี่ป๋องหินเหล็กไฟจะมาเพลงไหนเดี๋ยวไปตามกันในข่าวนี้เพราะว่าเป็นไวรัลชั่วค่ำคืนค่ะนี่คืองานประกาศรางวัลแรกเวทีดนตรีนะคะโสดค่ะ Sound of Thailand 2025เขาจัดขึ้นภายใต้แนวคิดรางวัลดนตรีโดยคนดนตรีเพื่อคนดนตรีนะคะดังนั้นคะแนนโหวตก็เลยมาจากคนในอุตสาหกรรมเดียวกันค่ะ

ะที่ศิลปินเขาชอบกันเองค่ะงานนี้ผู้ชมเลยได้เห็นภาพที่ไม่ค่อยได้เห็นบนเวทีไหนอย่างพระเอกลิเกคนนี้แบงค์สอนรามน้ำเพชรค่ะหยิบเพลงเหมือนวิวาของเจฟสตาร์เทอร์มาร้องในแบบตัวเองค่ะหรือจะภาพแปลกตาของแรปเปอร์สาวมิลลินะคะน้ำเพลงนี้ห่างของวงเขียนไขและวานิชมาร้องในสไตล์โซลค่ะแต่ที่เซอร์ไพรส์จนกลายเป็นไวรัลไปชั่วข้ามคืนต้องคนนี้นะคะโป่งปฐมพงษ์แห่งหินเหล็กไฟค่ะหยิบเพลงใจฉันตามเธอไปของยังโอมค่ะมาร้องในเวอร์ชันร็อกนะคะน่ารักไม่ไหวค่ะเมื่อสายร็อกเจน X มาร้องเพลงรุ่นลูกเจน

0: ตรีเพื่อคนดนตรีค่ะหรือว่าตัดสินจากคะแนนโหวตของสมาชิกที่เป็นศิลปินและคนทำงานในวงการเพลงจัดโดยสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจบันเทิงไทยหรือว่าเชก้านะคะเป็นหน่วยงานที่ดูแลธุรกิจการบันทึกเสียงรวมถึงธุรกิจเพลงในไทยร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมค่ะอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์ของงานคือการปรากฏตัวของกิติกีตาร์ปืนนะคะศิลปินร็อกระดับตำนานค่ะไม่ค่อยได้ปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณะมานานมาขึ้นเวทีค่ะในฐานะผู้ประกาศรางวัล Best Rock Song ให้เพลงไม่เห็นจะต้องอายเลยถ้าอยากจะร้องไห้ของ The Darkest Romance ค่ะความพิเศษของโสดนะคะคือรางวัลเนี่ยไม่ได้วัดจากยอดวิวกระแสหรือว่าฐานแฟนคลับอย่างเดียวค่ะแต่เป็นการโหวตนะคะจากคนในวิชาชีพเดียวกันหนึ่งในนั้นค่ะผู้ที่คว้ารางวัลไปได้คือแม็กเจนมานะค่ะที่คว้า Best Folk Song of the Year จากเพลง Folk Star นะคะรวมกับเจสซี่เมฆค่ะเจสซี่เมฆวัฒนาค่ะ
1: แค่คนเห็นหรือได้ยินอะไรเงี้ยมันก็เป็นเกียรติมากเลยครับแล้วก็งานนี้เป็นผมรู้สึกเป็นเกียรติมากจริงๆเลยนะเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นพื้นที่ของคนที่ทำงานด้วยกันเข้าใจกันว่ามัน
0: ไฮไลท์สำคัญของงานคงหนีไม่พ้นเธอคนนี้นะคะแร็ปเปอร์สาวมิลลี่ค่ะที่นอกจากจะไปสร้างชื่อในรายการแร็ปเปอร์นะคะรายการแร็ปเซอร์ไวเวอร์ที่เกาหลีใต้จนโด่งดังไปทั่วโลกเวทีนี้เธอคว้าไปได้ค่ะ3รางวัลด้วยกันทั้ง Artist of the Year Best Female Solo Artist of the Year และ Best Hip Hop Rap R&B Song ค่ะจากเพลง Heavyweight นะคะและจบสวยๆด้วยสปีชของเธอค่ะ
2: ในฐานะที่เป็น female artist แล้วก็เป็น female rapper ตรงนี้หนูรู้สึกว่าการที่เป็นศิลปินผู้หญิงเราแบกรับอะไรหลายอย่างอยู่เหมือนกันค่ะทางขนบธรรมเนียมความสวยงามทางหน้าตากิริยาท่าทางกาลเทศะทุกอย่างต้องมีความสามารถต้องร้องเพลงได้แล้วแรปได้แล้วเต้นได้แล้วทำอะไรได้อีกนะอุ้ยทำดูทำนี่ทำนั่นได้คือมันมี expectation มาถึงตัวหนูสูงเหมือนกันอันนี้หนูก็ยังไม่ชัวร์ว่าหนูจะต้องจัดการกับมันยังไงแต่เหนื่อยเหมือนกันกับการที่ต้องพิสูจน์ตัวเองว่าผู้หญิงก็ทำได้เหมือนที่ทุกคนทุกเพศทุกวัยทำได้แต่เดี๋ยวหนูจะทำให้เห็นค่ะว่าผู้หญิงเราทำได้ทุกอย่างที่เราอยากทำได้เราเป็นได้ทุกอย่างที่เราอยากเป็นค่ะขอบคุณค่ะ
0: อยากเป็นอะไรแค่ตั้งใจเราเป็นได้ทุกอย่างนั่นคือเสียงจากมิลลินะคะและสำหรับรางวัลใหญ่ของ South Thailand 2025ปีนี้ค่ะยังโอมค่ะเป็นหนึ่งในศิลปินที่โดดเด่นที่สุดค่ะคว้า3รางวัลไปได้ได้แก่อัลบั้ม Of The Years นะคะจากอัลบั้มไฟกลางคืน Song Of The Year จากเพลงใจฉันตามเธอไปและ Best Male Solo Artist ค่ะยังมีรุ่นใหญ่นะคะบอยโกศยพงศ์ค่ะที่คว้ารางวัล Record of the Year และ Best Pop Song of the Year จากเพลง I'm Okay Not Okay ค่ะด้านรางวัลสำคัญอื่นๆนะคะ Best Groove Duo Performance of the Year ได้แก่ Asia 7ค่ะและ Best Thai Country Song ได้แก่ดอกกระเจียวบานไม่ใช่ใครที่ไหนก้องห้วยไร่ค่ะ
3: ก็พี่ก้องมาเป็นตัวแทนน้องๆนะครับ
0: ไปกันต่อที่เรื่องราวศิลปวัฒนธรรมนะคะองค์ความรู้ค่ะเรื่องพระพิมพ์โบราณได้ส่งต่อมาแบบปากต่อปากค่ะครูกบณรงค์ชัยแห่งเมืองเก่าสุโขทัยจึงสร้างศูนย์เรียนรู้นะคะบ้านพระพิมพ์สร้างขึ้นมาค่ะเพื่อรวบรวมองค์ความรู้และเปิดพื้นที่ให้ผู้คนได้เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมถึงประวัติศาสตร์ค่ะเรียนรู้กันไปผ่านงานทำมือติดตามการช่วงภูมิปัญญาตายายค่ะ

การใช้วัสดุธรรมชาติทั้งหินปูนเปลือกหอยน้ำอ้อยน้ำต้มจากหนังสัตว์และกล้วยสุกนำมาตำและนวดจนเป็นเนื้อเดียวกันก่อนกดลงแม่พิมพ์ซึ่งทุกขั้นตอนต้องอาศัยความประณีตและประสบการณ์ที่ณรงค์ชัยโตอินครูสอนพิมพ์พระและปราชญ์ชาวบ้านที่มีความสนใจเกี่ยวกับพระพิมพ์มาตั้งแต่เด็กยังคงสืบสานไว้จากความสนใจในวัยเด็กต่อมาได้ขอความรู้จากครูช่างพื้นบ้านนอกสายตระกูลทั้งการพิมพ์พระดินหล่อโลหะพิมพ์ด้วยว่านและพระพิมพ์จากผงปูนแบบโบราณควบคู่ไปกับการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลพระพิมพ์โบราณทั้งของสุโขทัยและศรีสัชนาลัยไว้เพื่อเก็บรักษาองค์ความรู้

0: และเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เพื่อบอกเล่าเรื่องราวของภูมิปัญญาและความงามของพุทธศิลป์ในอดีตโดยพระพิมพ์ในจังหวัดสุโขทัยมีอยู่ราว 1,200 พิมพ์หากที่ศูนย์การเรียนรู้ที่ตำบลเมืองเก่าแห่งนี้มีเก็บรักษาแม่พิมพ์ไว้มากกว่า800พิมพ์
1: บ้านผมจริงๆแล้วเราเป็นช่างแกะสลักไม้เนาะก็จะเรียนเรื่องมาจากเนี่ยจากบรรพบุรุษของเรานะครับการวัดสัดส่วนพระการเล่าเรื่องหรือว่าการเลือกใช้วัตถุดิบต่างๆเนี่ยถูกสอนมาว่าจะต้องใช้ไม้อะไรไม้นี่สื่อไปถึงอะไรผมก็ต้องไปขอเรียนครูบาอาจารย์รุ่นเก่าเนาะใช้จารีตรุ่นเก่าต้องมีดอกไม้ธูปเทียนไปนะครับคือที่ข้ามสายตระกูลไปแล้วนะครับพระพิมพ์ต่างๆเนี่ยก็จะถูกผมเนี่ยเก็บเอาไว้โดยใช้ลักษณะของแม่พิมพ์เนาะก็ขอคนโตหรือว่าคนแก่สมัยนั้นเนี่ยขอพิมพ์เอาไว้นะไม่คิดว่าวันนี้จะได้ใช้พระพิมพ์แต่ละองค์มีลักษณะเฉพาะด้านพุทธศิลป์เนาะบางองค์จะมีความเป็นศิลปะซึ่งเราได้ครับการถ่ายทอดและปรับปรุงมาโดยช่างโบราณ
0: ศูนย์การเรียนรู้บ้านพระพิมพ์ในตำบลเมืองเก่าจังหวัดสุโขทัยอยู่ในระแวกโบราณสถานสำคัญของอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเพียงไม่กี่กิโลเมตรทำให้องค์ความรู้งานพิมพ์พระที่สั่งสมมานานนับ10ปีเชื่อมโยงกับเส้นทางการท่องเที่ยวในเมืองมรดกโลกจึงมีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศแวะเวียนเข้ามาสัมผัสคุณค่าของงานช่างโบราณผ่านการลงมือทำจริงซึ่งหลายปีที่ผ่านมามีการปรับตัวเพื่อให้แมทช์กับการท่องเที่ยวในปัจจุบัน
1: เราทำพาราดินนักท่องเที่ยวเนี่ยที่มาบ้านเราเนี่ยต้องรอ1วันซึ่งตอนนั้นเนี่ยกระแสในการท่องเที่ยวเนี่ยใช้เวลาน้อยบางคนมาจากอเมริกามาจากยุโรปแล้วเนี่ยเขามีเวลาแค่วันเดียวถ้าทำพาแล้วต้องรอ1วันก็ไม่แมทครับไลฟ์สไตล์ในการท่องเที่ยวเขาผมจึงเปลี่ยนมาใช้ปูนเพราะปูนเนี่ยมันแห้งภายใน2ชั่วโมงผมก็เขียนหนังสือไว้บางเล่มนะฮะแต่คิดว่าไม่พอดังนั้นเนี่ยการได้คุยกับคนที่เข้ามาเยี่ยมเยือนเราได้คุยกันในปากต่อปากแบบคนโบราณเนาะก็จะช่วยคนเหล่านั้นเนี่ยจำได้แล้วก็เข้าใจคนบ้านผมเนี่ยตอนนั้นน้องสาวผมก็จะมาคอยฟังผมเล่าว่าอันนี้มายังไงมายังไงเขาก็รับช่วงต่อไปนะครับแล้วหลานๆก็จะมารับช่วงต่อไปซึ่งถามว่าจะทำได้อย่างที่ผมรักเมืองนี่ไหมผมไม่รู้หรอกเพียงแต่ว่าผมก็มอบสิ่งที่ผมรักให้กับเมืองนี้แล้ว
0: ปัจจุบันศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ถูกส่งต่อให้นุชรีโตอิน

0: Their Majesties the King and Queen have laid wreath before the royal urn.
1: วิปฏิปฏิภาอายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะพยะวินาสายะปริตังกรุงฆะมังคะลังวิปฏิปฏิภาอายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะโรคะวินาสายะปริตังกรุงฆะ

0: The congregation of 10 honorific monks have chanted Paritta.
1: Tikayukohoto arokohoto.สุขิตโตปรเมนธมหาราชาสัพพรหมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนธมหาราชวรสะปรมราชินียาสหภวตุสัพพทาขอถวายพระพร

0: ถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: So the congregation of 10 honorific monks have chanted the Paritta, which is the recitation of Buddhist protective verses intended to invoke spiritual protection, blessings, and well-being. The term Paritta comes from Pali, meaning protection or safeguard. It consists of selected passages from the Pali canon, traditionally recited by Buddhist monks.And these texts are believed to generate protection through the power of truth, or satcha, loving-kindness, or metta, and the wholesome mental states of both the chanters and listeners. So the paritta chanting is performed to provide protection from danger, illness, and misfortune, promote peace, safety, and harmony, offer consolation and mental strength, and create auspicious conditions at important life events.

0: เนนะสหปัญจสีลานิยาจามะทุติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณทายะติสรเนนะสหปัญจสีลานิยาจามะตติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณทายะติสรเนนะสหปัญจสีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ

รัมมาจะโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันธิวรังอัญญาจะทาสันติทะสัตตาปรชคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชัง

ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชพานสมภพองค์สมเด็จพระประเมนทรธรรมิกะมหาราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในอัฏฐจริยากถา

ฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไปมิได้ต้องตามโวหารอรรถาธิบายในพระธรรมเทศนาณบทใดบทหนึ่งก็ดีขอพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณพระขันติคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อัตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

โยจะวัสสตังชีเวอปสังธัมมมุตตมังเอกาหังชีวิตังเสยโยปัสสโตธัมมมุตตมันตีณบัดนี้จะรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในอัฏฐจริยากถาพรรณาว่าด้วยการประพฤติอันเป็นประโยชน์ฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปพระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจอันสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงบำเพ็ญเนื่องในคำรบปัณณรสมะวานพระศพอุทิศกรปนาผลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยอนุภาพแห่งพระกรุณาธิคุณต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้ทรงกรอบด้วยคุณูปการทั้งในส่วนอัตตหิตะสมบัติและปรหิตะปฏิบัติที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญไว้แก่ประเทศชาติพระศาสนาเป็นอเนกประการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสวมสวรีกรมหมื่นสุทธนารีนาถเมื่อวันพฤหัสที่7ธันวาคม2521สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ทรงมีพระอัธยาศัยไมตรีจิตอันเป็นกุศลระมุนละม่อมถึงพร้อมด้วยกัลยาณศีลกัลยาณธรรมเป็นที่ปรากฏชัดทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในหน้าที่นักกฎหมายอัยการนักสิทธิมนุษยชนนักการทูตและนายทหารด้วยพระวิริยะอุตสาหะทรงประพฤติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่พระองค์พระบรมราชนกพระชนนีพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดถึงบริวารชนผู้พึ่งไพบุญพร้อมทั้งเกื้อกูลประชุมชนน้อยใหญ่ให้ได้รับความสุขตามฐานะทรงเป็นพระราชธิดาผู้เป็นที่รักดัง

งพระราชฤทัยของพระบรมราชนกและดวงพระทัยของพระชนนีทรงเป็นพยาติกาผู้น่ารักน่านับถือของพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ใหญ่เป็นร่มโพร่มไทรเป็นที่พึ่งอาศัยของพระบรมวงศานุวงศ์ผู้น้อยขอให้ความอุปถัมภ์บำรุงมุ่งหมายความสุขความเจริญแก่บริวารชนและประชาชนทั่วไปทรงได้ชื่อว่าเป็นธรรมจารินีบุคคลเพราะทรงเร็งเห็นคุณานิสงส์แห่งการประพฤติธรรมว่าสามารถนำสุขมาให้ทั้งในภพนี้และภพหน้าทั้งเป็นปฏิทาอันจะทำชีวิตของพระองค์ให้เป็นแก่นสารไม่ไร้ผลบัณฑิตชนสรรเสริญชีวิตของบุคคลเช่นนี้ว่าประเสริฐเพราะได้ทำความดีไว้แม้จะเป็นอยู่ได้ไม่เท่าไรก็ตามยังดีกว่าชีวิตของผู้เบาปัญญามองไม่เห็นธรรมซึ่งเป็นอยู่ตั้งร้อยปีมีคาถาพุทธนิพนธ์ที่ยกไว้เป็นนิเขปบทในเบื้องต้นว่าโยจะวัสสะสตังชีเวอปสังธรรมมุตตมังเป็นอาทิแปลความว่าชนใดไม่เห็นธรรมอันอุดมพึงเป็นอยู่ตั้งร้อยปีชีวิตของผู้นั้นหาประเสริฐไม่ชีวิตของผู้เห็นธรรมอันอุดมแม้เป็นอยู่เพียงวันเดียวยังดีกว่ามีอธิบายว่าชนผู้ไม่เห็นธรรมคือสิ่งที่ชอบย่อมหลงไหลประกอบในสิ่งที่ผิดยิ่งมีชีวิตอยู่นานเพียงใดก็เป็นอันเปิดโอกาสทำความชั่วมากขึ้นเพียงนั้นส่วนผู้เห็นธรรมย่อมไม่ประมาทถือโอกาสทำความดีมีประโยชน์โสติผลทั้งแก่ตนและคนอื่นเป็นเบื้องหน้าชีวิตของผู้นั้นแม้จะดำรงอยู่เพียงวันหนึ่งก็ยังดีฝ่าชื่อว่าไม่สูญเปล่าพอยึดเอาธรรมไว้ได้แต่ทราบว่าธรรมนี้มีอัตที่จะพึงพรรณนาได้หลายประการแต่ข้อที่จะรับพระราชทานถวายวิสัชนาในบัดนี้เฉพาะความประพฤติกิจที่เป็นประโยชน์เรียกว่าอัตถจริยาแบ่งออกเป็นสามประการคืออัตถจริยายาตถจริยาโรกัตถจริยาซึ่งจะได้อธิบายขยายความต่อไปอัตถจริยาความประพฤติเป็นประโยชน์แก่ตนคำว่าตนในที่นี้ได้แก่ธรรมชาติที่สำเร็จมาแต่ความควบคุมแห่งธาตุทั้งสี่เป็นที่เสวยเวทนามีสุขเป็นต้นอีกอย่างหนึ่งหมายถึงจิตเจตสิกอันเป็นส่วนนามธรรมแท้จริงสรรพสิ่งทั้งมวลที่แสนรักที่คนเราจะรักยิ่งไปฝ่ารักตนนั้นย่อมไม่มีตนย่อมเป็นที่รักกว่าสิ่งทั้งหมดเมื่อปรากฏว่าตนเป็นที่รักยิ่งเช่นนี้จึงเป็นเหตุให้พากันประพฤติปฏิบัติกรณียกิจต่างๆตามฐานะก็เพราะหวังจะรักษาตนไว้ไม่ให้เดือดร้อนแต่ในทางพระพุทธศาสนาสอนให้บำเพ็ญกุศลสัมมาปฏิบัติดังที่ตัดแก่พระโพธิราชกุมารว่าอัตตานัญจะปิยังชัญญารักเขยยะนางสุรักขิตังตินนะมัญญะตรังยามังปฏิชักเคยยะบัณฑิตโตแปลความว่าบัณฑิตรู้ว่าตนเป็นที่รักแล้วไซพึงรักษาตนนั้นไว้ให้ดีพึงสงวนตนในยามทั้งสามยามใดยามหนึ่งความหมายก็คือ
พึงประกอบกุศลกิจสุจริตธรรมในระหว่างที่มีชีวิตซึ่งแบ่งออกเป็นสามยามหรือสามวัยคือปฐมวัยมัชฌิมวัยและปัจฉิมวัยในวัยทั้งสามนี้พึงให้ผ่านไปได้ด้วยการกระทำความดีไว้ไม่บกพร่องถ้าขัดข้องทำบริบูรณ์ไม่ได้ทั้งสามวัยเช่นปฐมวัยใจยังเป็นทารกตกอยู่ในความคะนองเป็นต้นก็พึงทำตนใหม่ในวัยอื่นต่อไปการที่ทำได้แม้ในวัยใดวัยหนึ่งก็ยังเป็นการดีชื่อว่ามีความรักตนเพราะได้ทำประโยชน์แก่ตนด้วยความไม่ประมาทประโยชน์ส่วนตนนี้นับว่าเป็นสำคัญซึ่งควรรีบทำเสียก่อนสมเด็จพระบรมศาสดาตรัสสอนแก่พระภิกษุทั้งหลายปารภพระอัตตัตตะเถระเป็นปฐมเหตุว่าอัตตะทัตตังปเรนเถนะพระหุนาปินหาปเยอัตตะทัตตะมะพิญญายะสัทธะปสุโตสิยาแปลความว่าบุคคลไม่พึงทำประโยชน์ของตนให้เสื่อมเสียแม้เพราะประโยชน์ของผู้อื่นเป็นอันมากเมื่อรู้ชัดประโยชน์ของตนแล้วพึงขวนขวายประโยชน์ตนดังนี้พระพุทธดำรัสข้อนี้มิใช่จะปฏิเสธการกระทำประโยชน์แก่ผู้อื่นว่าไม่มีผลเป็นแต่แนะนำให้ทำประโยชน์ตนแม้มีประมาณน้อยเสียก่อนแล้วจึงทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นต่อไปดุจพระองค์ทรงบำเพ็ญเพียรในระหว่างที่ยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นลำดับมาจนได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณณสถานโพธิพฤกษ์บรังในระหว่างนี้ชื่อว่าทรงบำเพ็ญประโยชน์ส่วนพระองค์ครั้นเมื่อตรัสรู้แล้วเป็นอันว่าได้ทำประโยชน์ส่วนพระองค์สำเร็จแต่นั้นจึงเริ่มตัดเทศนาโปรดสรรพสัตว์ต่อไปซึ่งจัดว่าเป็นฝ่ายปรัตถจริยาประพฤติประโยชน์เพื่อผู้อื่นจัดเป็นธรรมที่ควรบำเพ็ญเป็นประการที่หนึ่งยาตัตถจริยาความประพฤติเป็นประโยชน์แก่ญาติด้วยสามารถการสงเคราะห์ด้วยปัจจัยหรือช่วยบำบัดภัยอันตรายเป็นต้นตลอดถึงบำเพ็ญทักษิณากุศลอุทิศผลส่งให้แก่ยาตกะชนผู้ร่วงรับไปแล้วชื่อว่ายาตัตถะจริยาหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งยาติภีจริยาข้อนี้เป็นปฏิทาของนักปราชญ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานย่อมกระทำนำสืบกันต่อๆมาดังเช่นพระบรมศาสดาของเราตรัสรู้แล้วเสด็จไปเทศนาโปรดสักยะวงศ์มีองค์พระเจ้าสุทโธทนะพระพุทธบิดาเป็นต้นให้บรรลุมรรคผลธรรมาภิสมัยตามสมควรแก่อุปนิสัยนี้ได้ชื่อว่าเป็นความกรุณาในหมู่พญาติจัดเป็นยาตัตถจริยาคุณข้อนี้ย่อมเป็นธรรมอันสำคัญซึ่งเป็นเหตุสัมพันธ์หมู่ชนในสกุลให้ไพบูลย์รุ่งเรืองดำรงมั่นประสานสามัคคีให้มีในหมู่ญาติอำนาจคุณคือการสงเคราะห์ประพฤติเฉพาะแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กันและกันนี้สามารถทำหมู่ชนแม้มิใช่ญาติให้มีวิสาสะคุ้นเคยรักใคร่กันฉันญาติดังพุทโธวาทว่าวิสาสาปรมายาติความคุ้นเคยเป็นญาติอันสนิทแม้รำพังวิสาสนกิจยังมีอำนาจจูงใจชนภายนอกซึ่งมิใช่ญาติให้เป็นดุจญาติกันได้ถึงเพียงนี้แล้วถ้าญาติต่อญาติต่างมาถือโอกาสสงเคราะห์กันและกันผลนั้นจะรุ่งเรืองเพียงใดไม่จำเป็นต้องพรรณนาเพราะเหตุนี้
ยาตัจฉะจริยาจึงจัดว่าเป็นธรรมอันควรบำเพ็ญเป็นประการที่สองโรกัตถะจริยาความประพฤติที่เป็นประโยชน์แก่ประชุมชนทั่วไปตั้งแต่ชนภายในแผ่ออกไปถึงชนภายนอกเช่นช่วยอนุเคราะห์ด้วยจิตเป็นกุศลประกอบด้วยเมตตาทั้งสามทวารมีการให้ปันสิ่งของหรือสร้างและบำรุงสาธารณกุศลสถานเป็นต้นเป็นดั่งจริยาที่สมเด็จพระบรมศาสดาเช่นทรงแผ่พยานเล็งแลดูสัตว์โรคทุกเช้าค่ำผู้ใดปรากฏในข่ายคือพยานก็เสด็จคมนาการไปโปรดผู้นั้นนี้เรียกว่าโรกัตถะจริยาในส่วนของอัตตัทธะจริยาระยาตัทธะจริยาที่บุคคลมาทำดีแล้วเพียงไรก็ตามยังจัดว่าเป็นจริยาคับแคบไปไม่ไพศาลต่อเมื่อขยายออกไปถึงชุมชนทั่วไปด้วยใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นหลักจึงจักยึดเหนี่ยวใจผูกมัดใจและครองใจคนอื่นเป็นการหยิบยื่นไมตรีให้สนิทสนมกลมเกี่ยวกันทำบุคคลผู้นั้นให้เป็นที่พึ่งของชนทั่วไปไม่เฉพาะแต่ตนและสกุลของตนเท่านั้นความเป็นอยู่ของบุคคลผู้นั้นย่อมบันดาลผลให้สำเร็จทั้งแก่ตนและคนอื่นอีกด้วยจัดเป็นธรรมที่ควรบำเพ็ญเป็นประการที่สามจริยาทั้งสามประการดังที่ได้บรรยายอธิบายมานี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ได้ทรงบำเพ็ญพระองค์ให้บริบูรณ์แล้วเป็นอย่างดีกล่าวคือข้อที่พระองค์ทรงประพฤติปฏิบัติเรียบร้อยเป็นสุจริตรักษาพระเกียรติยศปรากฏรุ่งเรืองตลอดมาและประกอบด้วยศรัทธาศีลาธิคุณเป็นต้นตั้งตนของพระองค์ไว้ในพรหมวิหารธรรมชื่อว่าอัตตทัตถะจริยาประพฤติเป็นประโยชน์แก่ตนข้อที่พระองค์สงเคราะห์แก่พระบรมวงศานุวงศ์ที่ควรสงเคราะห์ด้วยสังคหวัตถุธรรมและมีคารวะธรรมนอบน้อมเคารพสักการะแก่พระบรมวงศานุวงศ์ที่ควรเคารพนอบน้อมสักการะชื่อว่ายาตัทธะจริยาประพฤติเป็นประโยชน์แก่ญาติข้อที่พระองค์มีพระทัยประกอบด้วยเมตตาธรรมอุปถัมภ์ค้ำจุนเกื้อหนุนอนุกูลแก่ประชาชนทั่วไปด้วยสังคหวัตถุธรรมทั้งบำรุงและสร้างสาธารณประโยชน์เป็นสาธารณกุศลเป็นต้นชื่อว่าโรกัตถะจริยาประพฤติเป็นประโยชน์แก่ชาโรคสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่พระองค์นั้นทรงบริหารพระองค์ให้บริบูรณ์ด้วยพระจริยาทั้งสามประการดังกล่าวมานี้ชื่อว่าได้ทรงบำเพ็ญหิตานุหิตะประโยชน์ทั้งส่วนอัตตะหิตะสมบัติและปรหิตะปฏิบัติเต็มตามหน้าที่มีชีวิตไม่ไร้ผลประพฤติพระองค์เป็นทิฏฐานุคติที่เป็นมรรคาให้พระบรมวงศานุวงศ์บริวารชนและประชาชนชาวไทยได้นำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์โสติผลแก่ตนและประชุมชนทั่วไปแม้ว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจะสิ้นพระชนร่วงรับไปตามธรรมดาของสังขารเช่นนี้ส่วนพระคุณความดีที่ได้ทรงบำเพ็ญมาแล้วนั้นยังคงเป็นอนุสรณ์ให้ย้อนรำลึกนึกถึงอยู่เป็นเครื่องเชิดชูพระเกียรติประวัติประกาศพระเกียรติคุณอบอุ่นอยู่ในดวงพระราชฤทัยของพระบรมราชนกพระทัยของพระชนนีของพระบรมวงศานุวงศ์สถิตอยู่ในดวงใจของบริวารชนและประชาชนชาวไทยตลอดไปอิมินากตทักษินานุปทานวเสนะ
ขออำนาจพระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจอันสมเด็จบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระราชอุทิศพระราชทานในปณรสมวานแห่งการสิ้นพระชนขอจงสมฤทธิ์เป็นอิทธวิบูรณ์มนูญญผลอันเป็นส่วนแห่งทิพยสุขทิพยสมบัติแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารณีสิริพัฒมหาวัชระราชธิดาโดยสมควรแก่พระคติวิสัยในสัมปรายภพสมดังพระราชปารภอุทิศจงทุกประการในอวสานแห่งพระธรรมเทศนาพระสงฆ์จตุรวรรคจักได้รับพระราชทานสาธยายธรรมกถาโดยสารพันยวิธีเพื่อเพิ่มพูนพระราชศรัทธาอัปปมาทัตธรรมสัมมาปฏิบัติให้ไพบูลย์ยิ่งขึ้นไปรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในอัฏฐจริยากถาสมสมัยได้เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ขอถวายพระพร

Their Majesty the King and Queen,

0: ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษฎาธิสละครับ
1: ดิฉันวรรณวิสาธินวัฒน์ค่ะ
0: เราพูดกันต่อเนื่องนะครับหลังจากพบการทุจริตการสอบท้องถิ่นครับคนที่ผิดว่าตามผิดครับแต่คนที่ทำถูกต้องก็ไม่ควรจะต้องรับผลกระทบจากสิ่งนี้หรือไม่นะครับเหมือนว่าวันนี้รัฐบาลกำลังทบทวนท่าทีต่อการสอบการทุจริตครั้งนี้ครับ
1: ล่าสุดค่ะทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะเตรียมออกหนังสือในการยกเลิกคำสั่งชะลอการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการท้องถิ่นค่ะแปลว่าให้มารายงานตัวได้ตามปกติตามเดิมสำหรับคนที่สอบได้เนี่ยนะคะก็คือมารายงานตัวกันวันที่1กรกฎาคมให้เหตุผลว่าเพื่อเป็นการคุ้มครองคนที่สอบเข้ามาโดยสุจริตแล้วเดี๋ยวจะพิจารณาเป็นรายกรณีอีกด้านหนึ่งก็เตรียมทำหนังสือไปถึงปปช.นะคะเพื่อขอตรวจกระดาษคำตอบตัวจริงใหม่ทั้งหมดค่ะการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับปัญหาทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นใช้เวลาประชุมกันกว่า2ชั่วโมงโดยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ในฐานะประธานคณะกรรมการนะคะบอกว่าที่ประชุมมีมติให้ประสานสำนักงานปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ในการขอตรวจข้อสอบใหม่ทั้งหมดเพื่อทำให้ความจริงปรากฏและมีความเห็นให้ยกเลิกประกาศชะลอการรายงานตัวในวันที่1กรกฎาคมนี้เพื่อรักษาสิทธิ์คนที่สอบโดยสุจริตเพราะว่าขณะนี้ยังไม่ชัดเจนว่าใครคือคนที่ทุจริตบ้างค่ะ
2: กระดาษคำตอบตัวจริงเนี่ยตอนนี้เนี่ยปปช.ตรวจสอบอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยอาจจะต้องขอประสานทางปปช.ก่อนนะครับว่าจะส่งคณะกรรมการเข้าไปจัดการเรื่องนี้นะครับแต่ต้องรอความเห็นทางปปช.ครับนะครับอยากให้เร็วที่สุดเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันจะได้เห็นว่าใครที่เกี่ยวข้องและใครที่ไม่เกี่ยวข้องนะครับคนที่ไม่เกี่ยวข้องเขาก็ได้ใช้สิทธิ์ของเขาต่อไป
0: รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นครับชี้แจงถึงเหตุผลที่ออกหนังสือชะลอการรายงานตัวเมื่อวานนี้นะครับบอกว่าไม่ใช่คำสั่งแต่เป็นลักษณะการออกหนังสือในเชิงบริหารครับเนื่องจากเห็นว่าเรื่องนี้อยู่ในความสนใจของสังคมและการตรวจสอบปัญหาทุจริตยังไม่ยุตินะครับจึงมองว่าควรชะลอการรายงานตัวออกไปก่อนแต่จากการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในวันนี้ครับพิจารณาแล้วเห็นว่าต้องคุ้มครองผู้สุจริตและหาก

0: พบว่าใครทุจริตก็ให้เพิกถอนเฉพาะบุคคลครับรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยังย้ำด้วยนะครับว่าหลังจากนี้กรมจะทำหนังสือขอความร่วมมือไปยังปปช.ครับเพื่อขออนุมัติตรวจข้อสอบใหม่ทั้งหมดถ้าปปช.อนุญาตคาดว่าจะใช้เวลาตรวจข้อสอบใหม่ประมาณ1สัปดาห์ครับ
1: คราวที่แล้วเวลาสอบพี่ก็ใช้เวลาเป็นสัปดาห์เหมือนกันครับเพราะว่าคนประมาณ 400,000 กว่าคนนะครับ 400,800 ก็คิดว่าใช้เวลาในเรื่องของการตรวจข้อสอบแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าทางปปช.อนุญาตนะครับก็ทางกรมก็จะติดต่อทางคู่สัญญาก็คือทางมสบในการจัดเครื่องตรวจไปแล้วก็ไปตรวจกันต่อหน้าสื่อมวลชน
2: มาฟังเสียงสะท้อนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบ้างนะคะเพราะว่าหนึ่งในคนที่กังวลคือนางสาวธิดารัตน์ค่ะอีก5วันเธอก็จะสิ้นสภาพการเป็นพนักงานจ้างทั่วไปที่อบต.แห่งนี้แล้วก็เตรียมไปรายงานตัวบรรจุเป็นข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการพัสดุที่อบจ.แห่งใหม่ในวันที่1กรกฎาคมนี้นะคะจะได้รับเงินเดือนเริ่มต้นที่ 18,000 บาทเธอบอกว่าใช้เวลากว่า6เดือนสำหรับการเตรียมตัวสอบข้าราชการท้องถิ่นครั้งนี้ค่ะแม้ว่าต้องสอบหลายครั้งแต่ก็ไม่ยอมแพ้จนในที่สุดก็ผ่านการคัดเลือกค่ะ
3: อะไรที่ทำให้อยากเข้ามาสู่วงการราชการ
4: ก็รู้สึกว่าเป็นงานที่มั่นคงค่ะแล้วก็มีโอกาสที่ถ้าเลือกสอบท้องถิ่นมันก็มีโอกาสที่เราจะได้ทำงานได้บ้างเตรียมตัวเยอะมากค่ะใช้เวลาเยอะมากแล้วก็มีการลงสนามแข่งก็อย่างตัวเองก็สามครั้งก็รู้สึกดีใจมากค่ะเพราะว่าต้องเสียสละอะไรหลายอย่างเช่นเวลาแล้วก็คือมันจะต้องติวหนักมากอ่านหนังสือหนักมาก
2: เราสัมภาษณ์ก่อนที่จะมีรายงานว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเตรียมออกหนังสือยกเลิกคำสั่งชะลอการบรรจุนะคะซึ่งเธอก็บอกว่าก่อนหน้านี้กังวลหลังมีรายงานบอกว่าอปท.จะชะลอการบรรจุออกไปอย่างไม่มีกำหนดค่ะแต่ล่าสุดคำสั่งยกเลิกออกมาแล้วพอรับรู้ถึงข้อมูลที่อัปเดตรู้สึกคลายกังวลรู้สึกดีใจไม่ต้องกังวลเรื่องอายุงานราชการแล้วก็จะได้เดินหน้าวางแผนอนาคตทำงานตามเป้าหมายต่อได้ค่ะ
0: นายกิติพลพงสุรเวชครับนายกเทศมนตรีตำบลโพกลางและประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนครราชสีมานะครับพูดถึงคำสั่งชะลอการเรียกบรรจุข้าราชการที่จะรายงานตัวในวันที่1กรกฎาคมนี้ครับอันนี้ก็คือคำสั่งเดิมนะครับตอนที่ยังไม่มีการยกเลิกนายกิติพงเนี่ยมองว่าถ้ามีคำสั่งยกเลิกผลสอบทั้งหมดครับจะไม่เป็นธรรมกับผู้ที่สอบผ่านด้วยความสามารถของตัวเองโดยควรพิจารณาจากผลการสอบสวนเป็นรายบุคคลครับถ้าพบว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตไม่ได้จ่ายเงินจ่ายทองหรือมีส่วนร่วมในการแก้ไขข้อสอบก็ควรจะได้รับสิทธิ์เข้ารับราชการตามปกตินะครับแล้วก็บอกว่าที่ผ่านมาครับมีข่าวการเรียกรับเงินเพื่อช่วยเหลือให้สอบผ่านมาโดยตลอดนะครับโดยเฉพาะในโคราชแล้วก็มีการอ้างเรียกเงินตั้งแต่ 300,000 ถึง 800,000 บาทแล้วก็มีคนประสานงานอยู่ในพื้นที่ครับ
5: มันก็มีข่าวๆมาให้เรารับทราบมาหลายครั้งละว่ามีกระบวนการที่ติดต่อกันบางคนเพื่อนนายกด้วยกันก็เล่าให้ฟังนะ 700,000 บ้าง 800,000 บ้างนะครับ 3-400,000 โคราชก็มีนะม
6: ี
5: เจ้าหน้าที่ระดับสูงนะครับที่เป็นของท้องถิ่นเนี่ยก็เป็นผู้ประสานงานติดต่อนะมีคนมาเล่าให้ผมฟังนะครับว่าเป็นคนจัดการแล้วเขาก็ทำสำเร็จมาหลายคนนะครับก็เลยเป็นกระบวนการที่ยาวมาแล้วก็เลยคิดว่าจะไม่มีวันนี้ที่ DSI จะเข้าไปตรวจสอบปปช.นะครับกับปปช.นะครับเข้าไปตรวจสอบเนี่ยถึงเจอเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นครับ
2: ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนครราชสีมาบอกด้วยนะคะบอกว่า30มิถุนายนจะมีการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเรียกรับบรรจุข้าราชการผู้ที่สอบผ่านแต่ถ้ามีหนังสือชะลอการเรียกรับบรรจุก็ต้องชะลอออกไปโดยปัจจุบันการเรียกรับบรรจุราชการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดนครราชสีมาไปแล้วกว่า 1,000 ตำแหน่ง
0: กำลังเดินเครื่องนะครับนอกจากการดำเนินคดีในปปช.ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าหน้าที่รัฐแล้วทุจริตแล้วอีกด้านหนึ่งก็คือการดำเนินคดีอาญาครับวันนี้ตัวแทนของมหาดไทยนะครับไปยื่นร้องกับตำรวจสอบสวนกลางครับให้ดำเนินคดีอาญาในส่วนที่เกี่ยวข้องครับพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางครับเปิดเผยหลังการประชุมร่วมตำรวจกองกำกับการ2

0: กองบังคับการปราบปรามที่รับผิดชอบสืบสวนสอบสวนกรณีการทุจริตโกงข้อสอบท้องถิ่นแก้ไขกระดาษคำตอบผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางครับบอกว่าตัวแทนกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้เสียหายครับเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดแล้วซึ่งเข้าข่ายความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ความผิดเกี่ยวกับเอกสารเบื้องต้นเนี่ยกำหนดกรอบระยะเวลาในการตรวจสอบ 7-10 วันนะครับและถ้าพบเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องก็จะส่งสำนวนต่อปปช.ดำเนินการต่อตามขั้นตอนครับ
1: เบื้องต้นก็จากคำให้การของผู้กล่าวโทษนะครับที่เป็นผู้แทนมหาไทยพอเกี่ยวพันใครเราก็ต้องไปดำเนินการต่อ
2: แต่เพราะว่าภาพที่เห็นคนไหนบ
1: ้
2: าง
1: ใช่ใช่ครับ
2: เราก็เรียกคนนั้นมา
1: ใช่ครับเรียกคนนั้นมา
2: เรียกนะครับท่าน
1: อาจจะเชิญมาให้ถ้อยคำก่อนนะเพื่อให้ได้เห็นโครงข่ายหรือว่าเครือข่ายในการสอบครั้งนี้ทั้งหมดก่อนครับ
3: สำหรับการสืบสวนสอบสวนการทุจริตสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นปี2568นะคะขณะนี้แบ่ง2หน่วยงานหลักในการตรวจสอบคดีหลักเนี่ยค่ะการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐอันนี้อยู่ในความรับผิดชอบของปปช.การตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยหน่วยงานปกครองกระทรวงมหาดไทยเนี่ยรับผิดชอบซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กำหนดกรอบเวลาให้รายงานผลภายใน7วันนะคะส่วนที่3คือการสืบสวนสอบสวนพิจารณาความผิดอาญาไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องอันนี้ตำรวจสอบสวนกลางก็เข้ามารับช่วงต่อค่ะ
0: ข้อมูลของปปช.ครับแบ่งกลุ่มผู้ต้องสงสัยที่ต้องสอบสวนทุจริตสอบเป็น3กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มที่1ครับผู้รับผิดชอบการจัดสอบแล้วก็คนดูแลข้อสอบซึ่งมี2หน่วยงานนะครับก็คือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมศว.ครับและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยเฉพาะประเด็นข้อมูลเอกสารสอบคำตอบและไฟล์คำตอบที่หลุดไปปรากฏที่บ้านในจังหวัดนนทบุรีมันหลุดออกไปได้ยังไงกลุ่มที่2ครับคือกลุ่มคนกลางกลุ่มนี้ประกอบด้วยนายหน้าที่ติดต่อผู้สอบคนที่สนใจจ่ายเงินเพื่อเข้ารับราชการซึ่งในกลุ่มนี้ครับปปช.ระบุว่า1ในพยานหลักฐานที่ชี้ว่านายพิชิตเกี่ยวข้องและกลุ่ม3ครับคือกลุ่มพนักงานข้าราชการที่มารับแก้ไขกระดาษคำตอบซึ่งเจอในบริษัทของนายพิชิตที่จังหวัดนนทบุรีนะครับซึ่งถูกสอบสวนเบื้องต้นแต่ยังไม่ถูกแจ้งข้อหาดำเนินคดีครับ
3: การสืบสวนสอบสวนหาผู้ร่วมขบวนการแบ่งออกเป็น3กลุ่มหลักๆอย่างที่คุณเจษฎาว่าไปเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะสรุปอีกรอบหนึ่งอย่าง1คนที่ทำให้กระดาษคำตอบเนี่ยหลุดออกไป2คนที่ร่วมอยู่ในกระบวนการเช่นคนที่เข้าไปแก้ไขคำตอบ3ก็คือคนที่เป็นตัวละครสำคัญอย่างคนที่เป็นในหน้าไปแอบอ้างไปเรียกรับผลประโยชน์นะคะ3กลุ่มหลักๆด้วยการลักษณะทำกันเป็นขบวนการแต่ว่าจนถึงเวลานี้ปปช.ยังไม่ชี้มูลความผิดใครมีแต่คนที่ถูกพาดพิงบุคคลหนึ่งที่ถูกพาดพิงจากการเปิดเผยข้อมูลมาตั้งแต่วันแรกก็คือนายพิชิตนะคะ1คนที่ถูกจับตามองในเวลานี้ล่าสุดยื่นหนังสือลาออกจากราชการแล้วค่ะทีมข่าวเดินทางไปที่สำนักงานเทศบาลวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับการยืนยันจากนางสาวสุนีมังคลารัตนศรีรองนายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรีบอกว่านายพิชิตไม่ได้เดินทางเข้ามาแต่มีซองเอกสารมาวางเอาไว้ที่บริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์พอเปิดดูข้างในพบว่าเป็นหนังสือลาออกจากราชการของนายพิชิตค่ะจากหนังสือลาออกพบว่าลงเวลารับวันที่25มิถุนายนเวลา 10:54 นาทีระบุเหตุผลของการลาออกจากราชการว่าเนื่องจากมีกรณีการตรวจสอบดังนั้นเพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานและคณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ดำเนินการอย่างอิสระโปร่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรมจึงขอลาออกจากราชการลงชื่อนายพิชิตส่วนด้านล่างของเอกสารค่ะพบว่ามีการเซ็นรับทราบและเห็นควรพิจารณาส่วนประเด็นที่มีผู้สอบติดข้าราชการท้องถิ่นคราวเดียวกัน 30-40 คนที่ส่วนใหญ่ก็อยู่ในอำเภอวิเชียรบุรีประเด็นนี้นะคะนายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์สั่งตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อเข้าให้ข้อมูลแล้วค่ะสำหรับบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบต่อว่าเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการทุจริตหรือไม่อีกคนหนึ่งที่ถูกพูดถึงเพราะว่าปรากฏชื่อและเสียงในคลิปที่สำนักข่าว Next News นำมาเผยแพร่นะคะคือบุคคลที่ถูกเรียกว่าส้มในคลิปเนี่ยค่ะ ส้มให้สัมภาษณ์กับทีมข่าว

0: ข่าว Next News เมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ปี2569การสัมภาษณ์เนี่ยพูดถึงคลิปเสียงของตัวเองกับผู้ชายอีกคนหนึ่งที่ถูกปล่อยออกมาในโซเชียลมีเดียโดยในคลิปมีการกล่าวพาดพิงอ้างถึงรัฐมนตรีช่วยคนหนึ่งและตัวเลข 350,000 บาทต่อหัวส้มเนี่ยอ้างว่าเสียงชายในคลิปคือกิจโทรมาเพื่อให้จัดหาคนแต่ว่าตัวเองเนี่ยปฏิเสธไปบอกว่าไม่ได้ทำและด้วยความผิดสังเกตก็เลยอัดคลิปเสียงเอาไว้บอกว่าเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองค่ะ
1: เขาเป็นคนเสนอราคาเรื่องเด็กแล้วเขาก็จะมาเอาเด็กกับส้มค่ะ
2: ก็คือคุณก็ส่งรายชื่อคนสอบไป
1: ใช
2: ่รายชื่อไปประมาณ
1: พร้อมยอดเงิน
2: พร้อมยอดเงินที่คนเข้าใจเขา
1: ใช
2: ่เขาคิดว่าคุณมีเด็ก
1: ใช่
2: มีเด็กที่อยู่ในนั้นคือคนที่โทรมาหาเนี่ย
1: ค่ะ
2: ไอ้คนคนธุรกิจเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเออถ้าหากว่าอยากจะติดอ่ะก็เอามาที่เขาสิ
1: เขามีโควต้า 1,500 ที่นั่ง
0: นอกจากคลิปเสียงนะคะยังมีบุคคลส่งข้อมูลที่กล่าวหาว่าเป็นยอดจ่ายให้กับส้มโดยมีสลิปโอนเงินจำนวน 150,000 บาทในวันที่14พฤศจิกายนปี2568และโพยตัวเลขที่เขียนด้วยปากกาแต่ไม่ได้ระบุชัดเจนค่ะว่าเป็นการให้ใครหรือเพื่ออะไรนะคะส่วนเพจศูนย์สอบธรรมศาสตร์ก็เผยแพร่เป็นสลิปโอนเงินโดยอ้างว่า 350,000 บาทที่เห็นเป็นการโอนให้กับส้มเช่นกันและรับการติดต่อว่าการโอนคืนแต่ว่าจนถึงเวลานี้ก็ยังไม่ได้รับการคืนเงินซึ่งจากเบาะแสและหลักฐานของหลายฝ่ายก็ตั้งข้อสังเกตค่ะว่าส้มอาจจะเป็นคนกลางหรือไม่และเป็นคนเดียวกับส้มที่เป็นข่าวในช่วงเวลานี้หรือไม่ค่ะ
3: เรื่องนี้มีข้อสังเกตหลายอย่างนะครับตั้งแต่ต้นกระบวนการครับในการจัดสอบท้องถิ่นนะครับโดยเฉพาะการยื่นประมูลมีคนยื่นประมูลไปแล้วแล้วก็มีคนคัดค้านการประมูลแต่พอเราไปคุยทั้งคนในคนนอกหมายถึงคนที่ยื่นซองประมูลในการจัดสอบรวมไปถึงแหล่งข่าวของเราที่อยู่ในกระทรวงมหาดไทยนะครับทั้งสองฝ่ายเนี่ยให้เหตุผลตรงกันครับทำไมมสวถึงเป็นผู้ชนะในการจัดสอบและมราชภัฏสุรินทร์ถึงแพ้การประมูลรองศาสตราจารย์ฉลองสุขทองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ครับในฐานะผู้ยื่นประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการโดยเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดจากผู้เสนอราคา3รายนะครับรองศาสตราจารย์ฉลองบอกว่าหลังประกาศผู้ชนะการประมูลก็ได้ไปร้องยังกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นว่าจัดการประมูลไม่โปร่งใสหรือไม่ซึ่งได้รับคำชี้แจงครับแม้จะเสนอราคาต่ำสุดแต่ไม่ผ่าน TOR เพราะเสี่ยงขาดคุณสมบัตินะครับเนื่องจากไม่มีประสบการณ์ในการจัดสอบและเพิ่งยื่นประมูลเป็นครั้งแรกซึ่งมหาวิทยาลัยเนี่ยน้อมรับในคำชี้แจงในประเด็นนี้ส่วนกรณีข้อสังเกตต่อผู้ชนะการประมูลไม่ขอแสดงความคิดเห็นครับเพราะตอนนี้มีการตั้งกรรมการสอบมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์หรือมสว.ไปแล้วครับ
0: แหล่งข่าวระดับสูงกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงเบื้องหลังการประมูลการจัดการสอบเนี่ยนะคะหลังมีข้อสังเกตว่าทำไมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ที่เสนอราคาต่ำที่สุดจึงไม่ใช่ผู้ชนะการประมูลทีนี้แหล่งข่าวบอกว่าการประมูลครั้งนั้นนะคะมันมีผู้เสนอราคา3รายคือ1มสว2มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์แล้วก็3บริษัทเอกชนแห่ง1ซึ่งคณะกรรมการก็ต้องพิจารณากันไปตามหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ที่ว่านี้มีอะไรบ้างคุณผู้ชม1ผู้เสนอราคาต้องเป็นมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาของรัฐ2ต้องมีศักยภาพเคยดำเนินการหรือว่าเคยจัดสอบการสอบที่มีผู้สมัครสอบเป็นจำนวนมากเพราะว่ารอบนี้เปิดรับสมัครก่อนแล้วก็ทราบอยู่แล้วว่ามีผู้สมัครสอบมากกว่า 400,000 คนค่ะซึ่งเป็นข้อกำหนดที่ระบุเอาไว้ใน TOR และ3พิจารณาการเสนอราคาที่มีราคากลางอยู่แล้วดังนั้นการพิจารณาจึงมีหลักการว่ามีมหาวิทยาลัยอะไรบ้างที่เสนอเข้ามาแล้วใครมีศักยภาพในการจัดสอบซึ่งมสว.เนี่ยเคยจัดสอบในอดีตนะคะประเด็นนี้ก็เป็นคุณสมบัติที่มสว.ถือว่าเข้าหลักเกณฑ์ มีคุณสมบัติแล้วก็ชนะการประมูลเพราะว่าเคยจัดสอบมาแล้วเทียบได้กับการจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆที่มีผู้เสนอราคาก็ต้องมีผลงานค่ะ
3: ส่วนกรณีของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ครับแม้จะให้เหตุผลว่าเคยจัดสอบนักศึกษามาแล้วแต่จำนวนนักศึกษานั้นไม่ถึงหลักแสนคนครับซึ่งไม่สอดคล้องกับการจัดสอบรอบนี้นะครับส่วนบริษัทเอกชนอีกเจ้าหนึ่งอันนี้ไม่เข้าคุณสมบัติครับเพราะเป็นบริษัททำความสะอาดในมหาวิทยาลัยจึงตกคุณสมบัติตั้งแต่ต้นภายหลังการประกาศผู้ชนะการประมูลนะครับก็ได้เปิดอุทธรณ์7วันวันสุดท้ายเนี่ยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ยื่นอุทธรณ์ครับซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยืนยันว่าคุณสมบัติไม่เหมาะสมนะครับก็เลยส่งเรื่องให้กับคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลางพิจารณาต่อสุดท้ายคณะกรรมการก็ยกคำร้องครับจึงทำให้การจัดสอบดำเนินการต่อไปได้ครับ
0: สอดคล้องกับนายเดชอิฐขาวทองค่ะอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะที่เคยพิจารณาการจัดสอบในครั้งนั้นบอกว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ยื่นอุทธรณ์ค่ะแต่ว่ากรมบัญชีกลางในยกคำร้องโดยให้มสว.เป็นผู้ชนะการประมูลจัดสอบซึ่งกระบวนการเสร็จสิ้นหลังจากตัวเขาเองนั้นพ้นตำแหน่งไปแล้วนะคะทั้งนี้แม้จะเห็นด้วยว่าควรยกเลิกผลการเสนอราคาเพื่อเปิดทางให้มีการแข่งขันใหม่แต่ก็พ้นตำแหน่งไปแล้วจึงไม่มีอำนาจหากยังอยู่ในตำแหน่งยืนยันค่ะว่ามสว.จะไม่ได้โครงการนี้เพราะว่ามีกระแสข่าวการซื้อขายตำแหน่ง 5-6 แสนบาทต่อคนและเชื่อว่าการจัดสรรโควต้าให้กับกลุ่มการเมืองลูกนักการเมืองและรัฐมนตรีไม่ต่ำกว่า 1,000 คนโดยท้าให้เช็ครายชื่อข้าราชการที่สอบผ่านในครั้งนี้ดูได้ค่ะ
4: เพราะว่าผมเนี่ยถ้าผมยังอยู่เนี่ยมาอะไรสงขารมาอะไรวสวไม่ได้ทำโครงการนี้อย่างแน่นอนนะครับเพราะผมไม่เห็นด้วยแต่ผมก็ได้ข่าวว่าส่วนหนึ่งมีการซื้อจริง500,000บ้าง600,000บ้างส่วนหนึ่งจัดสรรไปให้โควต้าการเมืองลูกนักการเมืองหลานนักการเมืองลูกหลานรัฐมนตรีลูกหลานเลขาลำตีผมว่าน่าจะเป็นพันด้วยนะครับทราบมาว่าโควต้าเป็นอย่างนั้นครับผมอยากให้เราไปเปิดรายชื่อข้าราชการที่สอบผ่านครั้งนี้นะครับ2โควต้าใหญ่1โควต้าสายการเมืองมีแน่นอนผมว่าเป็นพันที่ซื้อก็มีหลายพันที่ร้ายกว่านั้นนะครับซื้อมาแล้วบางคนเชื่อไหมครับมีที่มีสวนยางอยู่10ไร่ต้องไปขายเพื่อเอาเงินมาซื้ออนาคตให้ลูกแล้วตัวเองกลับไปเป็นพนักงานกรีดยางจ้างในสวนของตัวเองแล้วบางคนก็ได้แต่บางคนไม่ได้นะวันนี้ที่สตูลทราบข่าวมาว่ามีอดีตนายกอบต.คนหนึ่งรับมาเป็น100คนนะครับรับเงินมาเรียบร้อยแล้วไม่ได้สักคนหนึ่งนี่คือความเสียหายเป็นมะเร็งร้ายของประเทศซึ่งนายกรัฐมนตรีต้องรีบแก้ไขเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนครับเพราะตอนนี้ผมยืนยันได้เลยว่าพี่น้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมี 7,000 ท้องถิ่นทั่วประเทศผมเชื่อว่าทุกคนรู้หมดในมหาดไทยข้าราชการเกิน 80% รู้หมดมีมท.1คนเดียวที่ไม่รู้ครับมันเป็นเรื่องที่แปลกมาก
0: นายเดชอิฐยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหลังนายกพูดพาดพิงบอกอดีตรัฐมนตรีบางคนร้อนตัวยืนยันไม่ใช่บุคคลที่ถูกพาดพิงในคลิปเสียงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตค่ะ
3: ระหว่างการตรวจสอบเรื่องนี้นะครับมีคนร้องเรียนในหลายจังหวัดครับแต่อยู่ดีๆไปเกี่ยวข้องกับบุรีรัมย์ได้ยังไงวันนี้ทนายอั๋นครับเป็นคนมายื่นหลักฐานให้กับปปช.นะครับกล่าวหาเป็นการกล่าวหาว่ามีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เป็นคนใหญ่คนโตเป็นผู้บริหารในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอันนี้ประเด็นที่1ประเด็นที่2ครับพาดพิงไปยังบุคคลที่อยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์เป็นผู้บริหารในองค์กรปกครองท้องถิ่น3คนที่เชื่อมโยงกับบุคคลทางการเมืองนี่คือข้อกล่าวหาครับนายภัทรพงษ์สุภักษรหรือว่าทนายอั๋นบุรีรัมย์ครับเอาเอกสารหลักฐานเข้าร้องเรียนต่อเลขาธิการปปช.นะครับขอให้ขยายผลการตรวจสอบคดีทุจริตสอบบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่นหลักฐานชุดนี้เขาอ้างครับบอกว่าเป็นข้อมูลของเครือข่ายในจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเชื่อว่ามีผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นเกี่ยวข้องอย่างน้อย3คนได้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล1คนและปลัดองค์กรปกครองท้องถิ่น2คน ทำกันเป็นลักษณะเครือข่ายครับโดยมีบุคคลในองค์กรปกครองท้องถิ่นทำหน้าที่ในการติดต่อผู้ที่ต้องการจะสอบเข้ารับราชการก่อนจะเสนอให้จ่ายเงินเพื่อแลกกับการช่วยเหลือในการสอบนะครับแล้วก็อ้างว่ามีการนัดหมายรวบรวมเงินจากหลายพื้นที่ก่อนจะส่งต่อไปยังบุคคลอื่นในเครือข่าย

0: ใต้ซึ่งจากข้อมูลเนี่ยทำให้เชื่อว่าดำเนินการมาตั้งแต่ปี57ครับนอกจากนี้เขายังเอาหลักฐานเช่นสลิปการโอนเงินบทสนทนาระหว่างผู้เสียหายกับผู้ถูกกล่าวหาแล้วก็เอกสารทางการเงินหลายรายการที่อ้างว่ามีการทุจริตและมีผู้เสียหายที่โอนเงินไปแล้วแต่กลับไม่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกครับ
1: แต่มีข้อมูลว่ารอบปี65หรือ64เนี่ยทำคนพลาดไปที่ศรีสะเกษ 1,200 รายที่บุรีรัมย์300กว่ารายทวงเงินกันอยู่เนี่ยนะครับแล้วมา68ก็โดนอีกนะครับแต่ว่าในส่วนของมดกับนกเนี่ยยังไม่ทราบข้อเท็จจริงว่า68ที่ผ่านมาเนี่ยโดนเท่าไหร่แต่64เนี่ยนะครับโดนไปเกือบ 2,000 รายแล้วที่ผมพูดเนี่ยไม่ได้พูดเล่นๆครับมีการไปลงบันทึกประจำวันบ้างอีกรายก็ดำเนินคดีครับแจ้งความดำเนินคดีไปเลยที่สภ.บ้านใหม่ชัยพฤษ
2: นอกจากหลักฐานทางการเงินแล้วค่ะนายพัทรพงษ์ยังนำภาพถ่ายที่อ้างว่าเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคนหนึ่งร่วมรับประทานอาหารกับนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรพร้อมตั้งข้อสังเกตถึงความสัมพันธ์ค่ะ
1: นายโสพลสารัมเป็นถึงตำแหน่งใหญ่ขนาดนี้นะไอ้คนที่ผมมาร้องวันนี้เนี่ยก็คือเรียกท่านว่าเจ้านายทุกคำก็เป็นห่วงว่ากระบวนการจะไม่ตรงไปตรงมากปปช.จะเตะทวงเห็นบอกปปช.ก็ไม่ได้ว่าแกไม่ได้ว่าท่านเตะทวงนะครับเพราะว่างานในปปช.เห็นบอกมีเป็นแสนสำนวนที่ค้างเตอะนะแต่วันนี้กระบวนการมันเดินไปแล้วไงถ้าปปช.ตรงไปตรงมาไม่มีบุรีรัมย์ไม่ได้หรอกครับงานนี้ไม่จบงานเพราะมันเริ่มจากบุรีรัมย์ทั้งหมดเนี่ยนะมันเครือข่ายไม่รู้ว่ามันเชื่อมโยงโดยตรงหรือความบังเอิญยังไงมันทำไมมาตกอยู่ที่บุรีรัมย
0: ์ทนายอ่านครับบอกว่าการนำหลักฐานมายื่นครั้งนี้เพราะต้องการให้ปปช.เรียกผู้ถูกกล่าวอ้างทั้ง3คนเข้ามาสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วก็ตรวจสอบเส้นทางทางการเงินย้อนหลังนะครับรวมถึงความเชื่อมโยงของบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเขาเชื่อว่าเครือข่ายในจังหวัดบุรีรัมย์อาจจะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของขบวนการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นระดับประเทศครับ
2: การทุจริตสอบท้องถิ่นก็คงไม่ต่างอะไรกับการใช้เงินซื้อตำแหน่งทางราชการนะคะหลายคนที่ไม่ได้อยู่ในแวดวงราชการหรือว่ามีครอบครัวเป็นข้าราชการก็อาจจะมีคำถามอาจจะสงสัยว่าอะไรเป็นแรงจูงใจให้คนคนหนึ่งที่ทุจริตยอมจ่ายเงิน 700,000-800,000 บาทเพื่อเงินเดือนหลักหมื่นบาทจริงๆมันไม่ใช่แค่เงินเดือนล่ะค่ะแต่ว่าบางคนมองว่าสิ่งที่จะได้ตามมาต่างหากเช่นสวัสดิการเป็นข้าราชการนี่มีเงินบำนาญนะคะพ่อแม่ป่วยก็เบิกได้อีกแล้วก็มันเป็นเรื่องของค่านิยมด้วยนะคะคนไม่น้อยก็มองว่าการรับราชการก็เป็นเกียรติยศอย่างหนึ่งค่ะมีอีกหนึ่งข้อสังเกตที่พบจากการดูรายชื่อในการประกาศผลสอบข้าราชการท้องถิ่นปี68นะคะจากภาพนี้ก็จะเห็นว่ารายชื่อของผู้ที่สอบได้อันดับ1ทั้ง3กลุ่มคือกลุ่มงานทั่วไปกลุ่มงานวิชาการและกลุ่มครูผู้ช่วยมีนามสกุลเดียวกันค่ะอาจจะเรียกว่าสอบได้ทั้งบ้านเลยนะคะเป็นเพียงข้อสังเกตนะคะคุณผู้ชมยังไม่ได้บอกว่าทั้ง3คนมีส่วนหรือว่าเกี่ยวข้องกับการทุจริตในครั้งนี้หรือไม่แต่ว่านี่เป็นเพียงข้อสังเกตทีนี้กลับมาที่คำถามหลักที่เราจั่วเอาไว้ทำไมบางคนถึงต้องการที่จะบรรจุเป็นข้าราชการไปสอบถามหลายมุมมองเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์หญิงคนหนึ่งที่เพิ่งได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นเมื่อ1เดือนที่ผ่านมาก็ให้เหตุผลบอกว่าเป็นอาชีพที่มั่นคงมีสวัสดิการเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ทั้งของตัวเองและพ่อแม่แล้วก็มีเงินบำนาญหลังเกษียณค่ะเธอเชื่อว่าด้วยเหตุผลเหล่านี้ล่ะค่ะทำให้มีการแข่งขันสูงและบางคนอาจจะเลือกยอมจ่ายเงินก้อนโตหลักแสนบาทเพื่อให้ได้ตำแหน่งค่ะ
3: ในส่วนตัวของหนูอ่ะพ่อกับแม่เป็นรับราชการมาแล้วอาจจะมีความปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กหนูก็มองอาชีพนี้เป็นอาชีพที่รู้สึกว่ามั่นคงด้วยความที่เห็นพ่อกับแม่สามารถแบบเบิกสวัสดิการเบิกค่ารักษาพยาบาลแล้วพอเกษียณมาก็มีเงินบำเหน็จบำนาญอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยรู้สึกว่าอาชีพนี้ถึงจะแบบด้วยความอาจจะเป็นอาชีพที่จำเจหรือว่าไปทำงานแล้วก็กลับไปทำงานแล้วก็กลับแต่หนูรู้สึกว่าการได้ทำอันเนี้ยมันทำเพื่อแบบประเทศเราอย่างเช่นแบบหนูทำอบท.ใช่ไหมคะก็เกี่ยวกับท้องถิ่นส่วนข้าราชการท้องถิ่นเนี่ย

0: เขาก็ทำเหมือนหนูเป็นคนชอบไปช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นแบบจิตอาสาเงี้ยแต่พอมาสอบตรงเนี้ยทำประชาสัมพันธ์แล้วก็ทำท้องถิ่นด้วยก็เลยได้ออกไปพื้นที่ในชุมชนบ่อย
1: นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยครับให้เหตุผลในลักษณะเดียวกันกับผู้สอบเข้ารับราชการเมื่อสักครู่นะครับบอกว่าบางคนเนี่ยยอมจ่ายเงินหลักแสนบางคนยอมเป็นหนี้แลกกับเงินเดือนหลักหมื่นเพื่อซื้ออนาคตความมั่นคงและความภาคภูมิใจครับ
2: อยากให้ลูกตัวเองอ่ะได้มีอาชีพที่มั่นคงและอาชีพที่มั่นคงคืออะไรก็อาชีพราชการแต่เขาไม่ใช่ว่าเป็นอาชีพที่เข้ามาแล้วร่ำรวยไม่ใช่ถ้าร่ำรวยไม่ต้องเป็นอาชีพราชการนะครับเพราะว่า1ดูแลคุณพ่อคุณแม่ได้ดูแลลูกได้นะแล้วก็อยู่ได้ถึง60ปี60ปีเสร็จแล้วเกษียณแล้วยังมีเงินบำเหน็จบำนาญอีกไงข้าราชการทั่วประเทศทั้งหมดนะเป็นหนี้เป็นสินนะประมาณ 50-60% ครับข้าราชการครูกระทรวงเนี่ยไปดูครับติดหนี้กี่สินไปกู้ไอ้สากลไปกู้อะไรมาหมดแม้แต่ท้องถิ่นปัจจุบันรับเข้ารับราชการแล้วก็ยังเป็นหนี้เป็นสินครับพอเสร็จแล้วพอจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยนะจะใช้เงินยังไงพออีกปีปั๊บเนี่ยเขาก็สามารถกู้ได้เป็นล้านครับก็เอาเงินตรงนี้ไปใช้หนี้เขา
3: สายงานหรือว่าตำแหน่งงานที่ท้องถิ่นขาดแคลนและต้องการอย่างมากนะคะก็จะมีตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีเจ้าพนักงานพัสดุเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ในช่างโยธาและครูค่ะนายกอบต.แห่งประเทศไทยบอกด้วยว่าการให้ส่วนกลางเป็นผู้จัดสอบทำให้ท้องถิ่นไม่สามารถสรรหาบุคลากรได้ตรงตามความต้องการและที่ผ่านมาก็เลยประสบปัญหาเรื่องการโอนย้ายเพราะฉะนั้นต้องการให้รัฐบาลแก้ไขใหม่โดยกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นเป็นผู้จัดสอบเองค่ะ
4: แต่ก่อนนั้นสอบในแต่ละจังหวัดแต่ทั่วประเทศทั้งหมดเลยครับแต่มันก็มีปัญหาเรื่องทุจริตอยู่แค่ประมาณ2จังหวัดแค่นั้นเองก็เป็นเหตุให้มีการยุบรวมมาสอบที่ท้องที่ส่วนกลางแต่พอสอบส่วนกลางปัญหาเกิดขึ้นมาโอ้โหมันทั่วประเทศเลยครับดังนั้นผมคิดว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะให้ท้องถิ่นเองในแต่ละจังหวัดเองนะครับเป็นผู้ดำเนินการในการสอบคัดเลือกหรือสอบแข่งขันให้เขาเป็นคนดำเนินการเองเลยครับแต่ถามว่ามันจะป้องกันเรื่องการทุจริตอย่างนี้ได้ไหมถามว่าการเรื่องการทุจริตมันมีช่องทางของเขาอยู่แล้วแต่ว่าถามว่ามันจะเป็นทุกจังหวัดหรือเปล่าผมว่าผมมั่นใจแล้วไม่เป็นทุกจังหวัดครับคราวที่แล้วก็แค่2จังหวัดแล้วก็เหมารวมทั่วประเทศก็เราเอามาส่วนกลางแต่ครั้งนี้นะครับนะเมื่อมันมีปัญหาในระดับส่วนกลางตรงนี้กระจายให้เขาไปสอบดีกว่าไหมจะเป็นการแก้ไขปัญหาป้องกันปัญหาน
1: ักวิชาการมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตศรีธรรมโสกราชเห็นว่าการยอมจ่ายเงินเพื่อรับราชการแลกกับเงินเดือนหลักหมื่นบาทเป็นค่านิยมครับบางคนเชื่อว่าทำให้มีเกียรติที่สำคัญได้รับสวัสดิการครับ
5: มันพอการแก้ปัญหาเรื่องนี้ผมอยากให้รัฐบาลจัดเป็นวาระของชาติจริงๆไม่จำเป็นต้องตั้งงบประมาณมานะพันกว่าล้านเพื่อมาแก้ปัญหาคอร์รัปชันการแก้ปัญหาคอร์รัปชันมันมีตัวอย่างในหลายๆประเทศโดยที่ไม่ต้องใช้งบประมาณขึ้นอยู่กับว่านโยบายรัฐบาลเนี่ยจริงจังขนาดไหนอย่าให้เขาเกิดความคิดได้ว่าสามารถไปวิ่งคดีได้คนของตัวเองไม่ผิดถ้าฝ่ายตรงข้ามแล้วผิดมันต้องอยู่บนมาตรฐานเดียวกันหมดผิดคือผิดแล้วก็จริงจังกับการบังคับใช้กฎหมาย
3: อาจารย์สิทธิพงศ์มองสอดคล้องกับภาพใหญ่เวลานี้แหละค่ะว่าการทุจริตกำลังกระทบต่อภาพลักษณ์ของระบบราชการและภาพลักษณ์ของประเทศทั้งหมดค่ะ
1: บางทีการป้องกันการทุจริตอาจจะต้องเปลี่ยน mindset นะครับเมื่อสักครู่ทั้งนายกสมาคมอบต.แห่งประเทศไทยและนักวิชาการก็เห็นตรงกันนะครับบางคนเลือกจ่ายเงินหลักแสนแลกเงินเดือนหลักหมื่นเพราะความภาคภูมิใจเพราะเกียรติแต่ถามจริงๆเถอะครับได้ตำแหน่งมาโดยไม่ถูกต้องเนี่ยภูมิใจได้ไหมมีเกียรติหรือเปล่าอันนี้ mindset นี้ต้องเปลี่ยนนะครับก่อนจะเปลี่ยน mindset เปลี่ยนฟิลกันก่อนดีกว่าฮะมาดูตำรวจที่เข้าทลายเครือข่ายโรงงานเถื่อนผลิตยาแก้ไอปลอมครับไปค้น4จุดที่จังหวัดปทุมธานีนะครับยึดของกลางได้กว่า 170,000 ขวดครับแล้วก็มีอุปกรณ์ในการผลิตมูลค่ามากกว่า30ล้านบาทที่น่าสนใจก็คือรูปแบบของการทำธุรกิจครับที่เขามักจะขายสูตรหาเจ้าของใหม่แล้วก็ย้ายฐานผลิตไปเรื่อยๆครับ
6: เคยทำมาก่อน คยผลิตตรงนี้แหละครับ
7: ที่ไหน
6: ที่ครั้งแรกโดนตรงนี้ไอ้ร้านดุนแก้วที่ว่าโดนนั่นมันผมเป็นลูกน้องเขาใช่
8: ไม่ใช่ครั้งแรกที่ชายคนนี้ถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวระหว่างตำรวจบก.ปคบ.และเจ้าหน้าที่อย.เข้าตรวจค้นโกดังให้เช่าแห่งหนึ่งในอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเมื่อวันที่19มิถุนายนหลังพบเป็นสถานที่ผลิตยาน้ำแก้ไอปลอมเขายอมรับว่าเป็นผู้กระทำผิดซ้ำจากคดีจับโรงงานผลิตยาน้ำแก้ไอปลอมที่อำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีเมื่อเดือนกันยายนปี2568ครั้งนั้นเจ้าหน้าที่ยึดยาน้ำแก้ไอปลอมกว่า 170,000 ขวดมูลค่ากว่า20ล้านบาทภายในโกดังพบพนักงานรวม11คนกำลังบรรจุยาน้ำใส่ขวดโดยไม่สวมอุปกรณ์ป้องกันตามหลักอนามัยสิ่งของวางปะปนกันเจ้าหน้าที่ยึดยาแก้ไอปลอมกว่า 15,000 ขวดสารตั้งต้นผลิตยาเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตจำนวนมากพนักงานหลายคนให้ข้อมูลว่าว่างงานก่อนถูกชักชวนมาทำงานกรอกน้ำหวานรับค่าจ้างแบบเหมาแรงเฉลี่ยเท่ากันทุกคนจากรายได้การส่งสินค้าต่อรอบที่นี่เป็นหนึ่งใน4จุดเป้าหมายตรวจค้นสถานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและขายยาแก้ไอปลอมจังหวัดปทุมธานีเจ้าหน้าที่ขยายผลตรวจค้นโกดังเก็บสินค้าในอำเภอคลองหลวงระยะห่างจากจุดแรกประมาณ16กิโลเมตรที่นี่พบของกลางยาน้ำแก้ไอปลอมกว่า 120,000 ขวดบรรจุลังเตรียมจัดส่งเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวพนักงานไว้ได้2คนอีก2แห่งอยู่ที่อำเภอธัญบุรีเป็นสถานที่จัดเก็บฉลากยาน้ำแก้ไอปลอมเจ้าหน้าที่พบชาย1คนอ้างเป็นผู้ดูแลสถานที่ปฏิบัติการครั้งนี้ยึดยาน้ำแก้ไอปลอมจากทุกจุดตรวจค้นรวม 139,400 ขวดเครื่องจักรอุปกรณ์และวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตหลายรายการมูลค่ากว่า30ล้านบาทข้อมูลการสืบสวนยังไม่พบความเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตยาน้ำแก้ไอปลอมรายนี้กับคดีทลายแหล่งผลิตยาน้ำแก้ไอปลอมที่อำเภอลาดหลุมแก้วเมื่อเดือนกันยายนปี2568เจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าเครือข่ายผลิตยาน้ำแก้ไอปลอมมีรูปแบบจากเจ้าของสูตรเดิมขายสูตรให้เจ้าของกิจการรายใหม่ตั้งโรงงานผลิตลงทุนซื้อเครื่องจักรและหาพนักงานแต่หากถูกจับจะเกิดเจ้าของกิจการหน้าใหม่หรือตัวแทนเจ้าของสูตรเดิมเข้ามาลงทุนและย้ายสถานที่ผลิตไปเรื่อยๆมีข้อมูลว่าก่อนหน้านี้ยาแก้ไอปลอมมักถูกส่งขายกระจายไปทั่วประเทศมีโกดังพักสินค้าหลักทั้งภาคใต้และภาคอีสานภูวเดชฉัตรทิวาภรณ์ไทย PBS รายงาน
3: กระแสเซฟทับลานค่ะจากกรณีมติปรับแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานนะคะวันนี้ก็มีการหารือกันโดยคณะกรรมการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรนะคะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ภาคประชาชนด้วยมาร่วมพูดคุยกันนะคะหารือกันนานกว่า3ชั่วโมงพยายามจะหาข้อยุติแต่ว่ามันมีจังหวะนึงค่ะที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์ปรากฏตัวในที่ประชุมแล้วก็เปรยๆลักษณะบ่นๆ บอกงานนี้โดนอัดเละอยู่คนเดียวเลยค่ะ
9: เพื่อจะทำให้ทุกคนอยู่ที่ที่ถูกต้องส่งให้คสช.ส่งให้สปก.คุณก็นำเข้าครม.แต่คนที่เกี่ยวข้องไม่ออกมาพูดต่อจากผมเลยผมถามว่านี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดผมไม่ได้ความโหแต่คิดว่าทำไมผมทำขนาดนี้ทุกคนก็รู้อยู่แล้วประชาชนได้ประโยชน์ไม่ออกมาช่วยกันพูดบ้างเลยให้เพียงเดียวกระทรวงทรัพย์เป็นผู้ร้ายคนเดียวทั้งนั้นที่ทำขึ้นมาเนี่ยพยายามจาก 260,000 เหลือแค่ 155,000 ไร่ตัดออกไปกลุ่ม4อยู่แล้วโดนกลุ่ม4ด่าอีกนะโดนทุกข้าง
3: นายสุชาติชมกลิ่นนั่งหัวโต๊ะกับนางสาวกุลวดีนบอมรบดีสสราชบุรีพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการการที่ดินสภาผู้แทนราษฎรนะคะนายสุชาติบอกว่าการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานตัวท่านเองเนี่ยเป็นคนเปิดแบบไม่มีหน่วยงานไหนในกระทรวงอื่นมาช่วยเลยแล้วก็บอกว่านักการเมืองมีต้นทุนต่ำนะคะพูดไปนะใครก็ไม่เชื่อละค่ะว่าไม่รู้จักกับใครที่เป็นนายทุนจริงๆเนี่ยไม่เคยหวังจะได้ประโยชน์จากป่าทับลานเลยอาคุณสุชาติชี้แจงแบบนี้ค่ะ
1: อีกฝั่งหนึ่งครับฝั่งที่เขาไม่เห็นด้วยวันนี้ก็มีนายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรนะครับแล้วก็ตัวแทนมูลนิธิสืบนาคเสถียรครับมาร่วมแสดงความคิดเห็นหลังได้พูดคุย

0: กันนายชัยวัฒน์บอกว่าไม่ติดใจกรณีที่ขีดเส้นเขตอุทยานทับลานทับกับที่สปกในกลุ่มที่1ประมาณ 53,400 ไร่ครับแต่ตั้งคำถามถึงการจัดสรรพื้นที่กลุ่ม2หมู่บ้านตัวอย่างไทยสามัคคีครับบางส่วนเนี่ยเป็นพื้นที่สปกบวมเปลี่ยนมือจากเกษตรกรเดิมไปสู่นายทุนแล้วก็สร้างรีสอร์ทเป็นคดีความอยู่จำนวนมากจะจัดการพื้นที่นี้พื้นที่นี้อย่างไรนะครับก็เลยฝากนายสุชาติกับคดีบุกรุกป่าทับลานที่ค้างในชั้นศาลรวม552คดีครับซึ่งนายชัยวัฒน์ก็ได้รับข้อมูลจากหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานนะครับบอกว่ามี23คดีเป็นราษฎรดั้งเดิมตัวจริงไม่ได้ซื้อสิทธิ์ไม่ได้เปลี่ยนมือแต่เปลี่ยนอาชีพจากเกษตรกรไปทำโฮมสเตย์ครับแล้วก็อยากให้พิจารณาหาทางช่วยเหลือซึ่งนายชัยวัฒน์บอกว่ายินดีไปเป็นพยานในชั้นศาลครับ
1: รายเนี้ยเป็น23รายที่ไม่ได้ซื้อขายเป็นมือเป็นคนดั้งเดิมแต่เปลี่ยนอาชีพแต่ในขณะนั้นที่เปลี่ยนอาชีพเนี่ยมันผิดกฎผิดระเบียบตามมติครม. 30 ย. 41ก็ถูกดำเนินคดีอยู่ในกลุ่มนี้23รายผมเรียนพี่น้องของไม่ว่าจะเป็นไทยสามัคคีวังน้ำเขียวนะครับแล้วก็เรียนท่านรัฐมนตรีว่าขอให้หยิบ23คนนี้ขึ้นมาช่วยเขาหลังจากศาลพิพากษาแล้วตรงนี้ผมอยากเรียนท่านว่าและเรียนท่านประธานเคสนี้ไม่ใช่บอกผมมาเพื่อที่จะอะไรนะจริงๆแล้วเคสนี้ผมปรึกษากับประวัติศาสตร์บอกว่าให้เขาชี้ตัวผมเป็นพยานในชั้นศาลขณะที่เป็นศาลชั้นต้นเดี๋ยวผมจะไปพูดว่ามติครม. 30/41ต่อเนื่องจนพรบ.อุทยานแห่งชาติ2562มาตรา64เนี่ยเขาเปลี่ยนแล้วเขาเป็นคนเดิมอยู่แต่ก็เปลี่ยนอาชีพควรจะให้สิทธิ์เขายังไงเดี๋ยวค่อยคุยกันอันนี้ผมส่งให้พี่ให้รัฐมนตรีด้วยครับ
0: นายสุชาติครับกล่าวขอโทษนายชัยวัฒน์แล้วก็ชวนนายชัยวัฒน์กับมูลนิธิสืบนาคเสถียรเข้ามาร่วมคณะทำงานเพื่อร่วมหาข้อสรุปแนวเขตทับลานนะครับแล้วก็ยืนยันว่าจะไม่นำกรณีป่าทับลานไปเป็นโมเดลในพื้นที่ไหนอีกครับ
2: เมื่อวานนี้นายสุชาติมีคำสั่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกำกับติดตามและตรวจสอบพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์จากชุมชนในเขตป่าทับลานนะคะเรียกว่ากรรมการกลางมี22หน่วยงานด้วยกันค่ะจะร่วมทำงานกับสปก.เพื่อวิเคราะห์ไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำสองเรื่องการสวมสิทธิ์จากนายทุนนอกพื้นที่นายสุชาติยังยืนยันด้วยว่าไม่คิดจะไปแจ้งความดำเนินคดีกับใครจากกระแสข่าวที่บอกว่าเดี๋ยวจะไปดำเนินคดีกับอิงฟ้าวราหะงามและนักแสดงและผู้ใช้บัญชี TikTok คนหนึ่งนะคะโดยบอกว่ามีฝ่ายกฎหมายของที่ปรึกษาส่งทนายความมาขอลายเซ็นมอบอำนาจแต่ว่าตัวคุณสุชาติเองบอกไม่อยากมีปัญหากับใครค่ะ
3: บ่ายโมงจะให้คนไปฟ้องอินฟ้า
4: ผมไม่ได้เซ็นผมไม่ได้เซ็นเราจะฟ้องได้ยังไงท่านถ้าถูกป่ะ
5: แต่ฝ่ายกฎหมายเสนอมา
4: เขาเสนอมาว่าจะผมอยู่ไหนจะไม่ผมเซ็น
3: เซ็นเพื่อให้ลูกน้ามอบอำนาจให้ไป
4: ผมบอกไม่ได้ผมไม่เอาคือต้องขอโทษพี่นวัดขอโทษน้องอิงฟ้าขอโทษทุกคนจริงๆว่าผมไม่ได้ว่าเรื่องทำลานใครจะวิจารณ์ผมวิจารณ์ได้หมดเพราะการทำงานมันเป็นเรื่องที่คนเข้าม
3: ัน
4: ตรวจสอบได้ไม่ว่าผมวันนี้ก็ต้องอภิปรายไม่ไว้วางใจผมได้ทุกอย่างทำได้หมดแต่ผมจะบอกว่าสิ่งที่ผมทำทั้งหมดคือผมสัมภาษณ์ไปแล้วว่าผมยอมโดนด่าแต่ผมเห็นชาวบ้านร้องไห้ชาวบ้านต้องเสียชีวิตชาวบ้านผูกคอตายผมทำไม่ได้ทนไม่ได้จริงๆ
2: ขณะที่รองเลขาธิการสปก.นะคะถูกถามกรณีว่าเมื่อตรวจสอบพบการเปลี่ยนมือเปลี่ยนสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินสปก.เปลี่ยนอาชีพไม่ใช่เกษตรกรจะทำอย่างไรซึ่งรองเลขาธิการสปก.ก็บอกว่าผู้ได้รับสิทธิ์ต้องใช้เวลาส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรไม่มีข้อจำกัดเรื่องฐานะถ้าเป็นชาวบ้านดั้งเดิมก็สามารถอยู่ต่อไปได้ค่ะส่วนแปลงที่ว่างก็ค่อยจัดสรรให้กับคนยากจนและพื้นที่ปั๊มน้ำมันอนามัยวัดโรงเรียนสิ่งปลูกสร้างที่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอันนี้สามารถอยู่ต่อไปได้ค่ะ

านผู้ชมเคยสงสัยไหมครับว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยมีโครงการก่อสร้างอุโมงค์ยักษ์ช่วยระบายน้ำลงไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยานะครับแต่ทำไมฝนตกทีไรน้ำท่วมทุกทีเย็นนี้ก็ตกหนักนะไม่รู้ว่าท่วมเขตไหนบ้างหรือเปล่านะครับหรือจริงๆแล้วคอขวบนั้นอยู่ที่หน้าบ้านเราครับวันนี้ทีมข่าวเนี่ยจะพาลงพื้นที่นะครับไปติดตามการทำงานของพนักงานลอกท่อของกรุงเทพมหานครนะครับพวกเขาสะท้อนแบบนี้ครับบอกว่าต่อให้อุโมงค์มันใหญ่แค่ไหนถ้าท่อในชุมชนอุดตันเนี่ยน้ำก็ไปไม่ถึงอยู่ดีติดตามในซีรีส์ข่าวตอนกรุงเทพมหาสมุทรครับ

0: 10กว่าปีที่ผ่านมากรุงเทพทุ่มงบหลายหมื่นล้านไปกับสิ่งที่เรียกว่าอุโมงค์ยักษ์เพื่อหวังว่าจะเป็นทางลัดระบายน้ำลงสู่เจ้าพระยาครับแต่ทำไมผลลัพธ์ที่ได้กลับเป็นน้ำรอการระบายซ้ำซากเพราะเราสร้างทางด่วนแต่ลืมสร้างทางขึ้นทางด่วนหรือไม่ในอดีตครับเมื่อฝนตกหนักลงมาคนกรุงเทพมักจะนึกถึงอุโมงค์ยักษ์ครับระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาครับจุดที่เรายืนอยู่นะครับก็คือสถานีสูบน้ำบึงมักกะสันต้นทางที่จะสูบน้ำจากคลองสามเสนและในพื้นที่เขตดินแดงด้วยนะครับเพื่อให้ความรวดเร็วในการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาครับความจริงอยู่ตรงนี้นะครับพนักงานลอกท่อบอกว่าต่อให้เรามีอุโมงค์ยักษ์ขนาดใหญ่อยู่ใต้ดินนะครับแต่ถ้าสมมุติว่ามีท่อระบายน้ำที่อยู่หน้าบ้านแล้วมีขยะมีไขมันเข้าไปอุดตันน้ำก็ส่งไปไม่ถึงอุโมงค์ขนาดยักษ์อยู่ดีครับ
1: เส้นเลือดฝอยที่การลำเลียงน้ำไปหาอุโมงค์ยักษ์ก็คือท่อระบายน้ำ
0: ครับ
1: ครับก็เลยมีความจำเป็นในการลอกท่อระบายน้ำเพื่อให้น้ำไหลไปหาอุโมงค์ยักษ์ได้
0: หลุมนี้นี่เจออะไรบ้างครับ
2: เจอพวกขวดพลาสติกแล้วก็ถุงแล้วก็ดินเลนครับเชือกปออย่างเงี้ยครับขยะที่ใช้ชีวิตในประจำวันอ่ะ
0: โอ้มันเข้ามาได้ยังไงบ้างครับ
2: คือมันไหลมารวมกันเรื่อยๆครับอย่างเนี้ยท่อนี้มันร่วงลงมาครับ
0: ตะแกรงด้วยใช่ไหมครับตะแกรงมันห่างเกินใช่ไหมครับ
2: ห่างไหมก็เพราะมันตะแกรงห่างเกินด้วยใช่มันก็ไหลมาทบๆกันเรื่อยๆ
0: เมื่อมีอุโมงค์ขนาดยักษ์แล้วทำไมบางพื้นที่ของกรุงเทพมหานครยังเผชิญกับน้ำท่วมรอการระบายอยู่ครับไปดูนโยบายของอดีตผู้ว่ากรุงเทพมหานครที่ผ่านมาให้ความสำคัญกับเมกะโปรเจกต์นะครับอย่างเช่นการสร้างอุโมงค์ยักษ์เพื่อเป็นทางลัดระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาครับในขณะที่อดีตผู้ว่าชาติชาติให้ความสำคัญกับเส้นเลือดฝอยในการล้างระบบท่อระบายน้ำตามถนนเส้นต่างๆซึ่งกินพื้นที่ไปแล้วมากกว่า 6,000 กิโลเมตรครับคำถามคือทุกวันนี้ทำไมบางพื้นที่ยังคงเผชิญกับปัญหาเดิมๆซ้ำซากอยู่ครับผู้ว่าชาติไม่ได้บอกว่าไม่เอาอุโมงค์ครับแต่เขาเน้นการล้างระบบท่อยาวกว่า 6,000 กิโลเมตรและใช้เซ็นเซอร์กับทัฟฟี่ฟองดูเข้ามาจัดการจุดน้ำท่วมแบบเรียลไทม์เพื่อให้น้ำจากหน้าบ้านไหลไปถึงอุโมงค์ได้จริงไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่เหมือนเมื่อก่อนครับหัวใจของนโยบายปัจจุบันคือการเชื่อมต่องบประมาณถูกนำมาใช้กับท่อระบายน้ำในซอยย่อยมากขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำเก่าและที่สำคัญคือการเปลี่ยนวิธีคิดจากการรอไม่กับโปรเจกต์ที่ใช้เวลาสร้างหลายปีมาเป็นการทำทันทีในจุดที่น้ำท่วมซ้ำซากแม้จะให้ความสำคัญกับเส้นเลือดฝอยแต่การเปลี่ยนโครงสร้างใต้ดินวางระบบระบายน้ำใหม่อาจเป็นเรื่องยากและเป็นข้อจำกัดในอำนาจของกรุงเทพมหานครเพราะจะไปเกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นด้วย
3: คืออย่างเมืองขนาดใหญ่อะค่ะเขาจะมีการลงทุนท่อแยกฝนท่อหนึ่งน้ำทิ้งจากครัวเรือนท่อหนึ่งเพื่ออนุญาตให้เวลามีฝนตกหนักเนี่ยฝนมันจะระบายไปได้ไม่มาปนกับน้ำเสียพอปนน้ำเสียเราก็จะเห็นตามหน้าข่าวมากมายเลยก็คือว่าหนึ่งท่อเต็มแล้วใช่ไหมคะไม่ต้องรอฝนตกหรือแม้กระทั่งโอเคมีพื้นที่ให้รับน้ำฝนแหละแต่พอมันฝนตกหนักของเสียจากท่อก็ขึ้นมาที่เราเห็นในหน้าข่าวมากมายเพราะนั้นตรงนี้ถ้าถามว่าโอ้หรือท่อนี่ก็ไม่ใช่เรื่องเล็กนะเราไม่ต้องทำทั้งกรุงเทพก็ได้

0: ทำบางย่านย่านที่เราคิดว่าผู้ประกอบการเอาด้วยย่านที่เราคิดว่าคุ้มการลงทุนมันมองได้หลายมิติเลยหรือย่านที่เราจะมองว่าเฮ้ยตรงนี้เสี่ยงไม่ทำไม่ได้ตรงนี้ค่ะเรายังไม่เกิดการพูดคุยเลยนะคะ
1: การสร้างอุโมงค์ยักษ์อาจจะดูน่าตื่นเต้นครับแต่น้ำที่ลดลงอย่างรวดเร็วในซอยหน้าบ้านเราต่างหากคือดัชนีชี้วัดความสำเร็จที่แท้จริงคำถามคือในฐานะพลเมืองเราพร้อมจะช่วยดูแลเส้นเลือดฝอยหน้าบ้านเราเพื่อช่วยให้เส้นเลือดใหญ่ทำงานได้คุ้มค่าเงินภาษีแล้วหรือยังเพราะต่อให้มีอุโมงค์ยักษ์อีก10แห่งถ้าท่อน้ำหน้าบ้านยังตันกรุงเทพจะยังเป็นมหาสมุทรสำหรับทุกคนอยู่ดีครับ
2: นอกจากออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วคุณผู้ชมก็สามารถมีส่วนร่วมกับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ในครั้งนี้นะคะบนเว็บไซต์ไทย PBS ตอนนี้เราเปิดหน้าพิเศษค่ะ BKK Election 69นะคะชวนจับตาการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ปี69นอกจากจะมีข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งแล้วเพื่อเป็นแนวทางให้กับคุณผู้ชมได้พิจารณาไปพร้อมๆกันนะคะเราก็ยังเปิดพื้นที่ให้ทุกท่านได้ร่วมรีวิวกรุงเทพไปพร้อมกันลองให้คะแนนกรุงเทพมหานครกันหน่อยค่ะดูผลสำรวจที่มีคนรีวิวเข้ามานะคะรีวิวกรุงเทพจากเสียงประชาชนทั้ง50เขตที่ร่วมกันรีวิวบนเว็บไซต์ของไทย PBS นะคะ BKK Election 69ภาพรวมเนี่ยให้คะแนนกันอยู่ที่ 3.2 จากคะแนนเต็ม5คะแนนทีนี้พอไล่มาดูปัญหาที่ประชาชนพูดถึงมากที่สุดจะแบ่งออกเป็น4ด้านด้วยกันนะคะแม้ว่าคะแนนมันจะใกล้เคียงกันนะแต่ด้านที่นำมาเป็นอันดับแรกเลยคือเรื่องความปลอดภัยประชาชนอยากให้แก้ไขปัญหาทางเท้าชำรุดซอยเปลี่ยวแล้วก็เรื่องไฟส่องสว่างไม่พอเรื่องที่2เป็นเรื่องการเดินทางแม้อันนี้เรื่องใหญ่ของใครหลายคนโดยเฉพาะเรื่องรถติดเนี่ยค่ะเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญที่ประชาชนส่วนใหญ่อยากให้แก้ไขมากที่สุดรองลงมาคือรถเมย์น้อยรอนานไอ้ปัญหารถโดยสารสาธารณะรอนานมาช้าแถมค่าโดยสารก็แพงด้วยด้านที่3เป็นเรื่องความสะอาดค่ะบอกว่าอยากให้แก้ไขปัญหาฝุ่นควันน้ำท่วมน้ำรอการระบายไหนจะปัญหาขยะแล้วก็กลิ่นเหม็นมาจากท่อส่วนด้านที่4คือด้านพื้นที่พักผ่อนส่วนใหญ่ก็จะพูดถึงทางวิ่งมันไม่เพียงพอไม่มีลานกิจกรรมอยากให้เพิ่มพื้นที่สีเขียวนะคะทั้งหมดนี้เป็นโจทย์ใหญ่ที่ประชาชนอยากให้ผู้ว่ากทม.คนใหม่เร่งแก้ไขมากที่สุดส่วนคำถามที่บอกว่าเขตไหนเป็นเขตที่ประชาชนมองว่าต้องเร่งแก้ไขมากที่สุด3อันดับแรกประกอบไปด้วยเขตสายไหมเขตวัฒนาแล้วก็เขตบางรักส่วนเขตที่เป็นขวัญใจคนกทม.ได้แก่เขตทวีวัฒนามาแรงเป็นอันดับ1ได้คะแนนเต็มไปเลยค่ะ5คะแนนก่อนจะถึงการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ที่จะมีขึ้นในวันที่28มิถุนายนนี้ไทย PBS ชวนคุณผู้ชมร่วมรีวิวกรุงเทพกันต่อนะคะลองคลิกเข้าไปรวมส่งเสียงสะท้อนไปยังผู้ว่ากทม.คนใหม่กันได้นะคะเข้าไปที่เว็บไซต์ของเราค่ะ thaipbs.or.th/bkkelection69 ค่ะ
3: วันนี้ที่ญี่ปุ่นนะครับเจอกับแผ่นดินไหวขนาด 7.2 ครับโดยไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตนะครับขณะที่เวเนซุเอลาครับเจอกับแผ่นดินไหว2ครั้งซ้อนนะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็นกว่า160คนครับสามารถบันทึกภาพความเสียหายที่เมืองลาเกเรราซึ่งอาคารหลายหลังนะครับพังถล่มจนราบเป็นหน้ากลองเผชิญกับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวคู่ขนาด 7.2 และ 7.5 ครับซึ่งเกิดห่างกันไม่ถึง1นาทีนะครับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวครับส่งผลให้อาคารสถานีโทรทัศน์ VTV ของเวเนซุเอลาพังเสียหายอย่างหนักครับภาพจากบริเวณอาคารเผยให้เห็นกองซากปูนและเศษวัสดุที่พังลงมานะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งตกทับยานพาหนะเสียหายรัฐมนตรีมหาดไทยเวเนซุเอลาครับขอให้ประชาชนอพยพออกจากอาคารที่ได้รับความเสียหายนะครับเนื่องจากอาจเกิดแผ่นดินไหวซ้ำที่ทำให้เกิดอันตรายต่อเนื่องภายหลังได้ล่าสุดครับประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลา

ออกว่าภัยพิบัติครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว164คนและบาดเจ็บอีกกว่า970คนครับนับเป็นแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบกว่า100ปีนะครับนับตั้งแต่ปี1900ซึ่งเวเนซุเอลาเคยเจอกับแผ่นดินไหวขนาด 7.7

0: นาฬิกาของวันพุธตามเวลาท้องถิ่นช่วงเช้าวันพฤหัสบดีมีรายงานว่าหลายพื้นที่ในกรุงการากัสไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้และพบความเสียหายของระบบประปารวมไปถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ตซึ่งหน่วยงานติดตามการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบอกว่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในเวเนซุเอลาลดลงประมาณ90%เหลือประมาณ65%ค่ะ
1: โฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนครับบอกว่าจีนยินดีช่วยเหลือเวเนซุเอลานะครับเพื่อบรรเทาภัยพิบัติและสนับสนุนกระบวนการฟื้นฟูครับตอนนี้ยังไม่มีรายงานว่ามีพลเมืองจีนบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับด้านกระทรวงการต่างประเทศของไทยครับเปิดเผยนะครับมีข้อมูลณเวลานี้ก็คือคนไทยที่อยู่ในเวเนซุเอลามี1คนครับซึ่งตอนนี้ไม่ได้อยู่ในประเทศจึงไม่ได้รับผลกระทบนะครับพร้อมขอให้คนไทยที่ไม่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนพิจารณาทบทวนการเดินทางไปยังบริเวณดังกล่าวครับขณะที่หลายประเทศนะครับเสนอส่งมอบความช่วยเหลือให้กับเวเนซุเอลาครับรวมถึงสเปนอินเดียและสหรัฐที่กำลังส่งทีมค้นหาและกู้ภัยอุปกรณ์การแพทย์และความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมไปยังเวเนซุเอลานะครับในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันครับสถานีโทรทัศน์ญี่ปุ่นเผยภาพจากกล้องวงจรปิดที่สั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวขนาด 7.2 ครับเกิดขึ้นนอกชายฝั่งทางตอนเหนือนะครับบางเมืองพบความเสียหายจากชิ้นส่วนอาคารที่ตกลงมาโดยรัฐบาลญี่ปุ่นครับบอกว่ายังไม่พบผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตครับ
0: ตามที่นัดหมายกันวันที่2กรกฎาคมค่ะนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุจะเข้าพบกับ DSI ชี้แจงกรณีที่ถูกพาดพิงว่าเข้าไปพัวพันกับคดี Forex นะคะซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมบอกว่าการที่คุณภาวุฒิไปอัดคลิปโฆษณาแบบนี้จะเข้าข่ายเป็นการชักชวนคนเข้ามาลงทุนหรือไม่ต้องให้ศาลเป็นคนชี้ขาดแต่ว่าวันนี้ปรากฏว่าคุณภาวุฒิไปปรากฏตัวที่สภาถือว่าเป็นครั้งแรกเลยค่ะในรอบสัปดาห์ที่เห็นคุณภาวุฒิปรากฏตัวนะคะเขาก็ปฏิเสธไม่ได้เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์แล้วก็บอกว่าเขาเป็นแค่คนเทรดนะคะไม่ได้มีการชักชวนให้มีคนมาลงทุนค่ะนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสภาผู้แทนราษฎรค่ะซึ่งถือว่าเป็นการปรากฏตัวครั้งแรกในรอบสัปดาห์หลังถูกพาดพิงในคดีเครือข่ายหลอกลงทุน Forex จาก DSI นายภาวุฒิปฏิเสธถึงความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการทำธุรกิจสแกมเมอร์ Forex หรือแชร์ลูกโซ่รวมถึงธุรกิจอาชญากรรมข้ามชาตินะคะยืนยันไม่เคยชักชวนใครมาลงทุนและอธิบายว่าหลังตกเป็นผู้ต้องสงสัยไม่ได้หายไปไหนค่ะก็ใช้เวลานั้นตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง5ปีจากธนาคารหลายแห่งต้องใช้เวลานานถึง5วันและเมื่อได้ข้อมูลครบแล้วก็จะเข้าชี้แจงต่อ DSI
2: ตอนนี้จริงๆข้อมูลก็ยังไม่ครบนะครับเพราะบางธนาคารเนี่ยใช้เวลานานมากนะครับก็ผมรออีกนิดนึงนะครับว่าถ้าเกิดไม่ได้ก็ตามที่ข้อมูลครบปุ๊บเนี่ยผมก็จะเข้าไปพบกับ DSI แบบเร็วที่สุดนะครับเพื่อจะชี้แจงว่าเนี่ยสิ่งที่ DSI สงสัยเนี่ยผมเองก็พร้อมนะครับเพราะว่าผมเองก็มั่นใจว่าเราไม่ได้ผิดอะไรนะครับแล้วก็ข้อมูลที่เห็นเนี่ยมันก็เป็นการเทรดนะครับก็ต้องยอมรับว่าผมเป็นคนนึงที่เป็นเทรดทองคำนะครับเป็นการซื้อขายทองคำล่วงหน้าผ่านตัวแพลตฟอร์มนะครับฉะนั้นย้ำผมไม่ได้เป็นคนทำ Forex แล้วก็ไม่ได้มีสแกมเมอร์อันนี้มั่นใจได้เลยไม่ได้ทำนะครับครับผม
1: ส่วนประเด็นคลิปโปรโมท QRS Global ซึ่งเป็น1ใน4โบรกเกอร์ Forex พร้อมกับโชว์รางวัลสะสมแต้มแลกคลิปไปฝรั่งเศสครับนายภาวุฒิชี้แจงนะครับบอกว่าเป็นลักษณะของการสัมภาษณ์เกี่ยวกับประสบการณ์ถึงการเทรดซึ่งไม่ได้เป็นการเชิญชวนให้ลงทุนครับ
2: ผมไม่ได้พูดแล้วให้ทุกคนมาเทรดกันดีกว่าไม่มีเลยผมเล่าว่าผมเทรดแล้วเป็นยังไงผมได้ความรู้อะไรแค่นี้ผมเล่าแค่นี้นะครับฉะนั้นหลายคนจะตีความว่าผมไปเชิญชวนฉะนั้นย้ำว่าไม่ได้เชิญชวนนะครับในขณะเดียวกันที่บอกว่ามีการแลกของได้ก็ยอมรับก็เหมือนกับเราไปซื้อของตามพวกร้านค้าต่างๆซื้อของปุ๊บสะสมแต้มได้นะครับฉะนั้นผมว่าการเทรดเขาก็มีระบบแต้มสะสมผมก็สะสมแต้มได้ผมก็แลกของมาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นก็ย้ำทีว่าเป็นการเล่าประสบการณ์จากการที่พูดออกไปในคลิปและย้ำว่าไม่ใช่ผมคนเดียววันนั้นมีคนเป็น10คนสัมภาษณ์ผมก็ตกใจว่าทำไมมีผมอยู่คนเดียวออกมากลายเป็นเรื่องเป็นราวได้ขนาดนี้ฉะนั้นย้ำว่าผมอยู่ในสถานะผู้เทรดนะครับคนหนึ่งครับครับผม
0: นายภาวุฒิระบุถึงการพร้อมต่อสู้คดีหาก DSI ตั้งข้อกล่าวหาค่ะพร้อมยืนยันไม่คิดจะลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคแต่จะเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมขณะนี้ตัวเขาเองเป็นแค่ผู้ต้องสงสัยพร้อมปฏิเสธชี้แจงถึงความเชื่อมโยงกับบริษัทพี่สาวของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจ

0: ประธานคณะก้าวหน้านะคะเพียงแต่ย้ำว่าเดี๋ยวจะชี้แจงรายละเอียดกับ DSI เองค่ะ
1: ช่วงนี้ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณชินนัยและคุณอ่อนศรีครับ

0: ดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปานรสมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเวลา 17:17 นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์มังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริพิบูลราชกุมารไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปานรสมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณและท่านผู้หญิงพลอยไพลินเจนเซ่นและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จด้วยในการนี้ทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปบนประสูติพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์ทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมโอกาสนี้สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนกลางวัดไตรมิตรวิทยารามถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องอัฏฐจริยากถาเมื่อสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีถวายพระธรรมเทศนาจบทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมกถาพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมกถาจบทรงจะเคนประตูไตรยธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมกถาพระสงฆ์สดับปกรทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลา
0: ประกาศสำนักพระราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569ตามคำทูลเชิญของนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส
2: การเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้นับเป็นการเสด็จเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการเสด็จวิสิตวาระที่3ของพระมหากษัตริย์ไทยครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อพุทธศักราช2440และครั้งที่2ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อพุทธศักราช2503

0: 3สำหรับครั้งที่3นี้เป็นการเสด็จพระราชดำเนินในรอบ340ปีนับแต่เริ่มมีการติดต่อสัมพันธ์กับฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช2228และในโอกาสครบรอบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสอันเป็นการสืบสานและต่อยอดสัมพันธไมตรีที่มั่นคงและยาวนานระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงผู้แทนประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสถวายการต้อนรับและฝ่ายไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนริรัตนราชกัญญาและเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยในวันที่2จะเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอนุสรณ์สถานโอเตลเดแซงวาลิสกรุงปารีสโดยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยารอเฝ้ารับเสด็จเมื่อเสร็จสิ้นพิธีจะทรงพบกับประธานาธิบดีและภริยาณทำเนียบประธานาธิบดีและในช่วงค่ำประธานาธิบดีและภริยาจะถวายพระไตรยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณทำเนียบประธานาธิบดีในวันที่3จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์ประตูชัยเพื่อรำลึกถึงทหารนิรนามจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาว่าการกรุงปารีสโดยนายกเทศมนตรีกรุงปารีสถวายการต้อนรับและถวายการบรรยายสรุปเกี่ยวกับแนวคิดปารีสแห่งความยั่งยืนเสร็จแล้วจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเรือไฟฟ้าพระที่นั่งและทรงรับฟังบรรยายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ระบบนิเวศของแม่น้ำแซนในช่วงบ่ายจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัตราสู่สากลณพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสตามคำกราบบังคมทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนริรัตนราชกัญญาในวันสุดท้ายจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองตูลูสเพื่อทอดพระเนตรการดำเนินงานของบริษัทแอร์บัสทรงรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับพัฒนาการด้านการบินในปัจจุบันและทอดพระเนตรขั้นตอนการประกอบเครื่องบินรุ่น A350 จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ฝึกนักบินและทรงทำการบินด้วยเครื่องจำลองการบินเสมือนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG8886ออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 1:00 นและจะเสด็จพระราชดำเนินกลับโดยเที่ยวบินที่ TG8887ถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 10:00 นจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง25มิถุนายนพุทธศักราช2569
1: โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีประชาสัมพันธ์ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569วันนี้เสนอเป็นตอนแรก

ประเทศไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสมีความสัมพันธ์ต่อกันมาอย่างยาวนานนับเป็นหนึ่งในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เก่าแก่ที่สุดของไทยกับชาติตะวันตกมีประวัติยาวนานกว่า340ปีนับแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชซึ่งเป็นยุคที่กรุงศรีอยุธยามีความเจริญรุ่งเรืองมีการติดต่อค้าขายกับนานาประเทศและได้รับวิทยาการต่างๆจากชาติตะวันตกโดยฝรั่งเศสได้ส่งเชอร์วาลีเยเดอชมองเป็นราชทูตมาเจริญพระราชไมตรีระหว่างสยามกับฝรั่งเศสในปี2228และซิมงเดลาลูแบร์ในปี2330ต่อมาไทยและฝรั่งเศสได้มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอีกครั้งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหามกุฏวิทยามหาราชจวบจนครบ170ปีในปี2569ซึ่งเป็นสายสัมพันธ์พิเศษที่มีทั้งมิติทางการทูตการค้าวัฒนธรรมการทหารและราชสำนักที่สืบเนื่องต่อมาจนปัจจุบันโดยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงส่งออกพระวิสุทธสุนทรซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนามโกษาปานเป็นหัวหน้าคณะราชทูตไปเจริญพระราชไมตรีกับพระเจ้าหลุยที่14แห่งฝรั่งเศสพร้อมกับออกหลวงกัลยาณราชไมตรีอุปทูตออกขุนศรีวิสารวาจาตรีทูตบาทหลวงเดอลีอองและคณะไปเข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยที่14ณพระราชวังแวร์ซายเมื่อวันที่1กันยายน2229นับเป็นเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์เนื่องจากเป็นครั้งแรกที่มีคณะทูตจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เดินทางไกลไปเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการซึ่งได้มีการจัดทำเหรียญที่ระลึกและภาพวาดเพื่อเป็นหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์นอกจากนี้ยังมีการลงนามในหนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีระหว่างทั้งสองประเทศในปีพุทธศักราช2230ด้วยต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหามกุฏวิทยามหาราชซึ่งส่งสนพระราชฤทัยในศิลปะวิทยาการของตะวันตกทั้งด้านเทคโนโลยีและวัฒนธรรมเพื่อนำมาพัฒนาประเทศชาติให้ทันสมัยโดยได้ส่งฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสขึ้นอีกครั้งและทรงมีพระราชสารไปยังสมเด็จพระจักรพรรดินโปเลียนที่3แห่งฝรั่งเศสและพระจักรพรรดินีเออร์เชนีเพื่อถวายพระราชสารทองคำพระบรมรูปจำลองและเครื่องมงคลราชบรรณาการโดยมีพระยาศรีพิพัฒน์แพบุญนาคเป็นราชทูตเจ้าหมื่นวัยวรนาถเจิมแสงชูโตเป็นอุปทูตและพระนรงค์วิชิตจอนบุญนาคเป็นตรีทูตนำไปถวายณพระราชวังฟองเตนโบเมื่อวันที่27กรกฎาคม2404ครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประเทศไทยเกิดวิกฤตการณ์รสอ112ทำให้ไทยต้องสูญเสียดินแดนบางส่วนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเจริญพระราชไมตรีกับนานามิตรประเทศถึง2ครั้งโดยทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่เสด็จพระราชดำเนินไปยังทวีปยุโรปทรงได้รับการถวายพระเกียรติยศจากประมุขของประเทศต่างๆอย่างยิ่งใหญ่ทำให้สถานะและอธิปไตยของไทยได้รับการรับรองจากนานาประเทศและยังได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศฝรั่งเศสทั้งสองครั้งส่งได้รับการต้อนรับจากประธานาธิบดีเฟลิกโฟในปี2440ซึ่งเป็นการเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกและเป็นทางการหลังจากวิกฤตการณ์รสอ112ต่อมาในปี2450แม้จะเป็นการเสด็จประพาสยุโรปเป็นการส่วนพระองค์เพื่อส่งรักษาพระวรกายแต่ทางรัฐบาลฝรั่งเศสยังคงให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น340ปีแห่งสายสัมพันธ์ที่สืบทอดมายาวนานและ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตส่งผลให้ไทยและฝรั่งเศสมีการติดต่อแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ในด้านต่างๆทั้งการค้าการต่างประเทศเทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหม่ทั้งยังเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศไปสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างเต็มรูปแบบซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้ยังเป็นการกระชับสายสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

สมเด็จพระกนิษฐาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งออสเตรียที่ให้ความสำคัญกับการทำ

0: และลงนามถวายสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเผยแผ่และจันลงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองและด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในพระจริยวัตรที่ทรงมีความสมถะเรียบง่ายเคร่งครัดในพระธรรมวินัยมีพระเมตตาสูงจบข่าวในพระราชสำนักแล้วช่วงนี้คุณชนนัยมีชัยและดิฉันอสินีอมรโมลีสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณทั้งสองท่านครับท่านผู้ชมครับตอบโจทย์คืนนี้คุยกันถึงการโกงสอบท้องถิ่นกันต่อนะครับแต่จะมองในเรื่องของโครงสร้างและอำนาจว่ามีส่วนที่เอื้อให้เกิดสิ่งนี้หรือไม่นะครับตอบโจทย์กับคุณอุรชัยสอนแก้วครับ
3: ทั้งหมดคือข่าวค่ำคืนนี้ค่ะเราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
4: ดินไหว2ครั้งซ้อนเขย่าเวเนซุเอลาผู้เสียชีวิตอาจแตะหลักหมื่นรัฐบาลประกาศภาวะฉุกเฉินช่องแคบฮอร์มุซบนความไม่แน่นอนอิหร่านขู่โจมตีเรือสินค้าที่ใช้เส้นทางใหม่จับตารอยร้าวสหรัฐอิสราเอลเนทันยาฮูตกที่นั่งลำบากท่ามกลางแรงกดดันรอบด้านทันโลกกับไทย PBS คืนนี้3ทุ่มตรง
5: ถ้าเราได้กระดาษคำตอบแล้วผมว่าทุกอย่างเนี่ยมันน่าจะกระจ่างขึ้น
6: นี่คือไม่ผ่านแต่ประกาศผลสอบแล้วผ่านหาแล้วมีการแย่งคุณทำยังไง
7: หนูเป็นคนแค่ติดคะแนนที่เขากำหนดมา
8: ทำให้เราได้ตรวจสอบนะครับว่าคนที่จะทำงานในข้าราชการท้องถิ่นในประเทศไทยเราจะได้คนที่ไม่มีคุณภาพ
9: คนสอบก็300,000กว่าคนและคนได้เป็นใครบ้างคนอยู่ในกระบวนการที่มันมีการแก้ไขคำตอบหรือเปล่าอันนี้เราต้องมาดู
10: ถ้าถึงขั้นเอาข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นมาแก้ได้แล้วก็กำหนดให้ใครคนใดคนหนึ่งได้รับการบรรจุเขาเป็นข้าราชการนี่ถือเป็นการเอาเปรียบถือเป็นการทุจริตของผมก็พูดไปถึงขนาดนี้นี่ก็คือการขายชาติอย่างหนึ่งด้วย

0: ผู้ชมครับหลายคนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการนี้หลายคนที่อยู่ฝ่ายการเมืองและเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ก็ดีพูดตรงกันนะครับการทุจริตสอบในลักษณะแบบนี้ยอมรับไม่ได้แล้วเรากำลังจะได้ข้าราชการแบบไหนเข้าไปทำงานซึ่งนี่เป็นตำแหน่งแห่งที่ซึ่งต้องทำงานใกล้ชิดกับประชาชนในทุกภาคส่วนแต่จุดที่เป็นตลกร้ายก็คือถ้าเราเอาคำถามเดียวกันนี้ไปถามกับภาคประชาชนหรือว่าคนที่เคยคลุกคลีอยู่กับระบบการสอบข้าราชการน่าตกใจครับหลายคนมองว่ามันเกิดขึ้นมาตั้งนานแล้วหลายคนเชื่อว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นมาตลอดและที่ร้ายที่สุดบางคนอาจจะคิดไปถึงขั้นว่านี่เป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วทั้งที่เป็นเรื่องที่ผิดอย่างชัดเจนอะไรที่ทำให้บ้านเรามาสู่จุดนี้แล้วเราจะหลุดพ้นจากภาวะวิกฤตเหล่านี้ได้ยังไงตอบโจทย์ค่ำคืนนี้ชวนหาคำตอบกับนักรัฐศาสตร์2ท่านนะครับรองศาสตราจารย์ดร.พิชัยรัตนดีหลกณภูเก็ตครับผู้อำนวยการหลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนาจากนิด้าอีก1ท่านนะครับรองศาสตราจารย์ดร.โอฬารถิ่นบางเตียวคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาครับสวัสดีทั้ง2ท่านนะครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: ครับอาจารย์ครับ
0: มีหลายคนส่งข้อความมาพูดคุยกับผมครับบอกว่าไม่อยากให้ภาครัฐล้มกระดานสอบเลยไม่อยากให้ชะลอการบรรจุเลยเพราะว่าเขาก็มั่นใจว่าเขาผ่านไปโดยสุจริตนะครับตอนนี้ผลลัพธ์มันก็ออกมาก็อาจจะหายใจโล่งได้เปราะหนึ่งแต่อาจารย์ทั้งสองท่านสอนรัฐศาสตร์สอนการปกครองการพัฒนาเมืองต่างๆอย่างอาจารย์โอฬารเองก็สอนนักศึกษาปริญญาตรีด้วยมีบ้างไหมที่ไปสอบในชุดนี้แล้วก็เจอปัญหาเนี่ยอาจารย
3: ์มีครับผมมีลูกศิษย์หลายคนนะครับที่เขาร้องห่มร้องไห้แล้วก็บอกเขาก็ได้รับผลกระทบจากกรณีนี้ด้วย
0: รอบล่าสุดนี้เลยนะคร
3: ับรอบล่าสุดเนี่ยครับแล้วก็เป็นข่าวไปแล้วด้วยนะครับว่าคือเขาเนี่ยคือเขาเนี่ยผ่านการสอบลักษณะนี้ในสอบท้องถิ่นมาหลายสนามมากตั้งแต่อายุนะครับ20ปลายจนถึง30ต้นบางคน30จนถึง40เขาอยู่ในองค์กรปกครองท้องถิ่นอยู่แล้วนะครับและพอสอบแบบนี้เขาบอกเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่ภาคขอเขาจะได้ศูนย์คะแนนเพราะภาคขอคือเป็นเรื่องเกี่ยวข้องเฉพาะนะครับตำแหน่งแห่งที
0: ่
3: คือพูดง่ายๆคือถ้าอยู่ในอบต.ก็ต้องรู้จักปร

0: อบอบตส่วนงานที่เขาสัมพันธ์ด้วย
1: ครับ
0: ซึ่งก็เป็นไปไม่ได้ที่เขาจะได้ศูนย์บางคนนะฮะไปได้ศูนย์ที่ภาคกคือการสอบของท้องถิ่นเนี่ยสอบวันเดียวซึ่งแตกต่างจากข้าราชการอื่นๆสอบภาคกก็จะทิ้งระยะเวลานานจะไปสอบภาคขอภาคคแต่ของท้องถิ่นสอบวันเดียวตอนเช้าภาคกตอนบ่ายภาคขอ
1: ครับ
0: แล้วเขาบอกว่าเขาก็แปลกใจว่าทำไมเขาสอบไม่ผ่านเลยไปขอดูคะแนนเขาก็ทำหนังสือไปถึงกรมส่งเสริมกับปกครองท้องถิ่นกรมส่งเสริมก็ให้ไปดูคะแนนที่สมุทรปราการเขาก็เล่าผมว่านะฮะทุกอย่างนะครับที่ไปดูเนี่ยก็โอเคละมีมาตรฐานมีการบริการที่ดีแต่ตกใจกับตัวนะครับกระดาษคำตอบของเขาที่คะแนนเขาได้เป็นศูนย์ในภาคกบ้างภาคขบ้างบางคนนะครับที่มาเล่าให้ฟังก็บอกเขาก็รู้สึกไม่สบายใจก็คือปกติเวลาการทำข้อสอบเนี่ยครับเขาผ่านข้อสอบมาเยอะมีการระบุนะครับรหัสตัวเลขนะครับชุดข้อสอบแต่ปรากฏว่าตัวเลขกับตัวกรอกนะฮะตัวผลไม่ตรงกันซ
1: ึ่
0: งมันทำให้ผลคะแนนเออร์เลอร์ได้ประการต่อมาเนี่ยธรรมชาติการออกการสอบเป็นข้อสอบช้อยหรือว่าปรนัยเนี่ยมันจะมีการนะครับติ๊กหรือว่าการผลมันก็มีโอกาสที่จะเกิดความลังเลใจก็เปลี่ยนหรือว่าลบเสร็จปั๊บก็ไปกาข้อใหม่ปรากฏว่านะกระดาษคำตอบบางใบเนี่ยสะอาดเลยก็คือเหมือนกับทำใหม่มาทั้งหมด
1: ครับ
0: ซึ่งอันเนี้ยที่ผมรู้สึกว่าเอ๊ะอย่างนี้ไม่ถูกต้องละนิสิตที่เป็นศิษย์เก่ามาเล่าให้ฟังผมว่าอย่างนี้กระบวนการแบบนี้มันสอบไปในทางทุจริตค่อนข้างแน่นอนนะครับ
1: แสดงว่าวันแรกที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบห้องแถวติวเตอร์ที่เป็นเจ้าปัญหานั้นนะครับแล้วก็ไปเจอคนกำลังแก้คำตอบในคอมพิวเตอร์เนี่ยมันไม่ใช่แก้ให้ผิดเป็นถูกอย่างเดียวแล้วนะอาจารย
2: ์ครับ
1: ถ้าเกิดเป็นอย่างที่ลูกศิษย์อาจารย์โอฬารเล่าคือแม้กระทั่งให้ถูกเป็นผิดด้วยนะครับ
2: ครับคืออันนี้มันน่าสงสัยน่าสงสัยในแง่ที่ว่าลองนึกภาพหรือว่าเราเข้าไปดูข้อสอบแล้วก็มีกระดาษคำตอบใช่ไหมแล้วก็กระดาษคำตอบนั้นเนี่ยมันก็จะมีการฝนแล้วก็ที่ได้ศูนย์ก็คือกระดาษคำตอบนั้นศูนย
0: ์ครับ
2: ทีนี้เนี่ยถ้าเป็นช้อยเนี่ยโอกาสที่มันจะกระได้ศูนย์เนี่ยมันยากมากนะ
1: อาจารย์เคยเจอไหมสองท่านลูกศิษย์ที่ได้ศูนย์มีเหมือนก
0: ัน
1: นะ
0: โทษนะขนาดทิ้งดิ่งยังมีคะแนนเลย
2: ใช่หมายถึงว่ากาข้อเดียวเนี่ยมันคืออย่างน้อยเนี่ยโดยปกติเขาจะเฉลี่ยจะเป็นคอของอเนี่ย
1: ก็คือต้องโดนบ้าง
2: ใช่
1: ครับ
2: คือมันไม่มีทางเลยที่มันจะได้ศูนย์เพราะงั้นเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่าเขาจะสามารถตรวจสอบกับคือลายข้อได้หรือเปล่าตอนนั้นแล้วก็เทียบกับตัวโจทย
0: ์ครับ
2: ว่าเป็นยังไงเพราะถ้าไปดูสมมติว่ามีกระดาษใช่ไหมแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยเขาเขียนข้างบนว่าศูนย์โดยที่ไม่ได้ดูข้างในอันนั้นเนี่ยคือคนทำเนี่ยสามารถทำได้คือคนที่จะให้ศูนย์เนี่ยให้ได้นะแต่ว่าถ้าไปดูข้างในแล้วก็เทียบกับตัวข้อสอบแล้วก็ให้เขาดูเนี่ยถ้าได้ศูนย์อีกเนี่ยนี่ผมว่ามันก็แปลกละอันนี้เนี่ยไม่รู้ว่ามีเยอะหรือเปล่านะแต่ว่ามันคือมันแปลกในแง่ที่ว่ามันมีการถ้ามันทำแบบนี้แปลว่ามันต้องทำในวงกว้างมากที่จะให้ได้ศูนย์แล้วก็ทำไม่รู้ว่าทำไปเพื่ออะไรสำหรับที่จะให้ได้คะแนนศูนย
1: ์
2: เพราะว่าคนสอบมัน400,000ใช่ไหมแล้วก็ได้ศูนย์ถ้าได้ศูนย์ไม่กี่คนมันก็ไม่ค่อยมีความหมายเท่าไหร่ยกเว้นแต่ว่าเขารู้คะแนนคนที่เขาจะให้ศูนย์แล้วแล้วก็คนนั้นเนี่ยอาจจะสอบได้ก็เลยต้องลบคะแนนออก
1: กดลงมาก
2: ดลงมาอย่างนั้นแหละ
1: ครับ
2: ก็อาจจะเป็นไปได้ทีนี้เนี่ยคนที่ทำอย่างนั้นก็แปลว่าต้องมีคนแปลว่าต้องร่วมมือกันถูกไหมที่จะไปจัดการกับตัวกระดาษคำตอบระหว่างสองหน่วยงานที่ถือกุญแจเนี่ยใครก็ไม่สามารถที่จะปัดความรับผิดชอบได้เพราะว่าตอนนี้ผมเห็นเขากำลังจะปัดกันอยู่นะเขาพยายามจะปัดกันอยู
1: ่ครับ
2: สอทอเนี่ยก็บอกว่าเป็นเรื่องของมสวที่จะดำเนินการทั้งออกข้อสอบจัดเก็บข้อสอบนะมสวก็บอกว่าเฮ้ยส่งเสร็จแล้วเนี่ยก็ส่งไฟล์ไปให้คุณหมดแล้วนะแล้วเวลาคุณแก้เนี่ยคุณแก้ที่ไฟล์อะไรแบบนี้นะมันก็ต้องไปพิสูจน์กันนะว่ามีตัวกระดาษคำตอบเนี่ยหลุดออกมาหรือเปล่าหรือว่ามีแต่ไฟล์อย่างเดียวนะซึ่งถ้าหากว่ามีกระดาษคำตอบหลุดออกมาอันนี้มสวก็ไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้ในการเก็บ
1: ครับ
2: แต่ว่าถ้ามันมีไฟล์ออกมาอย่างเดียวอันนี้ก็ยังพอที่จะ สามารถ

0: ที่จะชี้แจงได้อยู
1: ่ว่าเป็นความผิดบุคคล
0: ถ้าไฟล์ออกมาแปลว่าเขาเก็บกระดาษคำตอบดี
1: ครับ
0: กระดาษคำตอบไม่มีหลุดมา
1: ครับ
0: นะแต่ถ้ากระดาษคำตอบหลุดมาอันนี้เนี่ยก็มีปัญหา
1: ครับในวิธีการคัดเลือกนะครับคนที่สอบบรรจุลักษณะแบบนี้สมมติว่าเปิดตำแหน่ง 3,000 ตำแหน่ง
2: ครับ
1: คนที่ได้ก็คือจะไล่จากคะแนนสูงที่สุดลงมาเลยใช่ไหมอาจารย์
2: ใช่ครับก็คือมีสูงสุดแล้วก็มีสำรอง
1: ครับ
2: ครับมีสำรองเอาไว้ส่วนหนึ่งครับอย่างที่เป็นข่าวครับคือตำแหน่ง 6,000 มีสำรองอีก 3,000 เป็น 9,000
1: ครับ
2: นะครับ
1: ถ้าผมคิดเกเรก็คือผมมีเด็กของผมอยู่จะเติมขึ้นไปคะแนนไม่ถึงหรือคะแนนน้อยกว่าคนที่ได้ผมก็ดึงกดข้างบนลงมาเด็กผมก็จะได้ขึ้นไป
2: ตอนนี้มันมีอยู่นะครับที่ได้ก่อนนะที่ได้อยู่จะมีอยู่3นะครับ2 3ลักษณะลักษณะแรกก็คือคนที่เขามีความเพียรพยายามจริง
1: ๆ
2: แล้วก็สอบผ่านได้ด้วยตัวเองนะครับส่วนที่2ก็คือจ่ายเงินด้วยแล้วก็สอบผ่านด้วยไอ้ซึ่งตรงนี้เลยงงว่าสอบผ่านจริงหรือว่าเพราะจ่ายเงิน
1: เลยผ่าน
2: ครับแล้วคนส่วนที่2จ่ายแล้วไม่ผ่าน
1: ครับ
2: นี่ก็กลายเป็น3ส่วนนะครับสำหรับคนที่นะครับในกระบวนการสอบ
1: ครับในส่วน3ส่วนนี้มีส่วนบริสุทธิ์จริงแค่ส่วนเดียวเอง
2: ใช่ครับนี่คือเนี่ยก็เลยมาพันกับเรื่องนี้ว่าโอเคละปปช.บอกว่าจะตรวจข้อสอบใหม่นะครับ 450,000 ฉบับซึ่งแน่นอนก็เป็นสิ่งที่ในกลุ่ม260คนเนี่ยก็อยากจะให้มีการตรวจสอบนะครับตรวจข้อคะแนนใหม่แต่ด้วยความกังวลใจก็คือบางส่วนนะครับที่เขารู้สึกว่าไอ้คะแนนเขามันถูกแก้ไปแล้วจะตรวจยังไง
1: มันจะทำให้เรื่องยุ่งยากขึ้นไหมครับเพราะว่าถ้าถึงขั้นแก้ใบคะแนนได
2: ้ใช่ครับ
1: จะตรวจสอบกี่รอบ
2: ใช่ครับ
0: คือถ้าหากว่ามันมีหลักฐานว่ามันสามารถแก้ใบคะแนนเนี่ยคือลบแล้วก็ฝนใหม่เนี่ยถ้ามีหลักฐานถึงขนาดนี้มันก็ต้องยังไงก็ต้องสอบใหม
1: ่
0: มันไม่มีทางที่จะทำให้ความยุติธรรมเกิดขึ้นได้ถ้าไม่สอบใหม
1: ่สอบใหม่ทั้งกระดานเลยใช่ไหมอาจารย
0: ์ถูกก็คือถ้าหากว่ามีหลักฐานการแก้คะแนนเนี่ยสมมติว่าแม้กระทั่งมีไม่กี่ลายนะแล้วเราจะเชื่อได้ยังไงว่าที่เหลือจะไม่มีการแก
1: ้
0: มันก็จะเป็นข้อสงสัยไงคนที่ได้คะแนนดีรู้ได้ไงว่าไม่แก
1: ้
0: ถึงแม้ว่าบอกว่าไม่จ่ายเงินเพราะนั้นถ้าว่ามีหลักฐานตรงนี้ว่ามีการแก้คะแนนในใบคำตอบเนี่ยคือลบของเดิมแล้วก็กลางให้ใหม่เนี่ยอันนี้ผมว่าถ้ามันจะต้องสอบใหม่นะ
1: ครับเมื่อวานตอนเช้านายกก็พูดในลักษณะคล้ายๆอย่างน
0: ี
1: ้นะครับพอตอนเย็นนายกก็บอกสื่อตีความผิดจริงๆไม่ได้จะให้โมฆะทั้งหมดต้องดูเป็นรายบุคคลแต่อาจารย์พิชัยกำลังจะบอกว่าดีไม่ดีอาจจะต้อง
0: ถูก
1: สอบใหม่ทั้งหมด
0: คือถ้าเรามีฐานคิดว่ากระดาษคำตอบยังไม่ถูกแก้ไขเลย
1: ครับ
0: อันนี้ตรวจข้อสอบใหม่
2: ใช้
0: ได
1: ้ครับ
0: แต่ถ้าหากว่ามีหลักฐานบอกว่ากระดาษคำตอบเนี่ยถูกแก้แล้วอันนี้ตรวจข้อสอบใหม
1: ่ครับ
0: ไม่สามารถแก้ปัญหาได
1: ้ครับอาจารย์อุรานมหาวิทยาลัยบูรพาก็เคยเป็นเจ้าภาพในการจัดสอบ
2: ใช่ครับ
1: ข้าราชการเหล่านี้ใช่ไหมครับขอเป็นความรู้อาจารย์ว่าถ้าจะต้องระมัดระวังหรือว่าถ้ามันจะมีช่องโหว่เกิดขึ้นในจุดไหนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นที่จุดไหนได้บ้าง
2: ก็คือจากประสบการณ์การจัดสอบของบูรพา2รอบ60กับ64นะครับถามว่ามีข้อร้องเรียนไหมมีข้อร้องเรียนแต่สิ่งที่นะครับทางบูรพากับผู้บริหารที่รับผิดชอบเนี่ยนะครับเขาระวังมากก็คือระวังกระบวนการตั้งแต่การออกข้อสอบเพราะว่าการออกข้อสอบเนี่ยนะครับคือการสอบท้องถิ่นเนี่ยมันเป็นการสอบวันเดียวกันพร้อมกันทั้งประเทศ
1: ครับ
2: กระบวนการออกเนี่ยจะต้องแบบรัดรอบครอบรัดกลุ่มมากผมพูดนะครับหลายๆช่องทางการสื่อสารว่าแม้กระทั่งผมเองเนี่ยศึกษาเรื่องการปกครองท้องถิ่นก็ยังไม่มีสิทธิ์ออกเลยฮะด้วยผลว่าผมเนี่ยอาจจะรู้จักบรรดาลูกศิษย์ลูกหาเยอะแล้วบางคนก็อยู่ในองค์กรปกครองท้องถิ่นกลัวว่าข้อสอบจะรั่วเขาดูละเอียดมากสองนะฮะการออกข้อสอบเนี่ยเขาก็จะให้คนเนี่ยนะครับที่แต่ละคนเนี่ยนะครับก็จะถูกคัดไปนะฮะแต่แล้วคนเขาออกหลายชุดมากโดยที่ไม่รู้ว่าข้อสอบของตัวเองนั้นจะถูกคัดเลือกหรือเปล่า ออกกันก็คือออกทุกการสื่อสารทั้งหมดปิดหมดนะฮะประการต่อมาคือการจัดสนามสอบก็ต้องตรวจสอบกันอย่างเข้มข้นแล้วก็ตรวจข้อสอบก็จะใช้วิธีการตรวจแบบตรวจศูนย์เดียวในการตรวจเพื่อให้จบแล้วก็รักษาความปลอดภัยทั้งหมดนะครับแต่ถามว่ามีข้อร้องเรียนไหมมีแต่ไม่ถึงกับเกิดเป็นประเด็นแบบพวกนี
1: ้ครับ
2: ครับ
1: พอการสอบเสร็จสิ้นอาจารย์เคยได้ดูโจทย์ไหมหมายถึงว่าเอามาดู
2: คือเพราะผมไม่ได้ออกแต่ผมเคยมีประสบการณ์ในการออกตอนที่ยังไม่มีการจัดสอบแบบนี้
1: คือผมสงสัยว่าไอ้ this is a book
2: นั่นก็คืออย่างเงี้ยก็คืออันนี้คือผมสันนิษฐานอันนี้คือเครื่องจริงครับ
1: อ
2: ันนี้คือข้อสอบจริงซึ่งเป็นข้อสอบภาคกอนะครับซึ่งก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับมสวนะว่ามันมีข้อสอบที่ง่ายและข้อสอบที่ยาก แต่ประสบการณ์ผมที่เคยออกของจังหวัดเมื่อก่อนเนี่ยนะครับจังหวัดใครจังหวัดมันเป็นคนออกข้อสอบ

0: กันเองในการจัดสอบท้องถิ่นข้อสอบจะมีลักษณะที่สมมติว่าเป็น C3 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์เนี่ยผมก็จะมีหน้าที่ดูว่าเขาสอบเทศบาลหรืออบต.
1: ครับ
0: ผมก็ต้องออกพรบ.ว่าด้วยการปกครองท้องถิ่นหลักการทฤษฎีการปกครองท้องถิ่นประการที่1ประการที่2จะต้องสัมพันธ์กับหน้าที่เขาอย่างเช่นถ้าเขาสอบเป็นหน้าเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายก็ต้องไปเอารายวิชาหลักทฤษฎีทางนโยบายสาธารณะการกำหนดการปฏิบัติการประเมินผลมาออกและส่วนที่3ก็คือให้สัมพันธ์กับพื้นที่เขาอย่างเช่นสมมติว่าเขาอยู่จังหวัดจันทบุรีผมก็ต้องไปเอาข้อมูลจังหวัดจันทบุรีมาออกข้อสอบด้วยเพื่อเขารู้ว่าถ้าเขาไปอยู่จังหวัดนั้นเขาจะเข้าใจจังหวัดนั้นมากน้อยแค่ไหนนี่คือประสบการณ์ผมตอนออกสมัยก่อนนะ
1: ครับจากประสบการณ์ผมเองผมยกประสบการณ์ผมบ้างเพราะว่าช่วง 2-3 วันนี้ได้คุยกับอาจารย์นักรัฐศาสตร์หลายท่านนะครับก็อาจารย์ทุกท่านก็ถือว่าเป็นนักวิชาการด้านการปกครองก็ดูจะมีอารมณ์ร่วมกับเรื่องนี้เป็นพิเศษนะครับบางคนถึงขั้นดุเดือดผมคิดว่าผมก็จะโยนคำถามไปว่าแต่เราเห็นท่าทีนายกออกมาเทคแอคชั่นอย่างเข้มข้นเราเห็นท่าทีปลัดเราเห็นท่าทีใครต่อใครที่เกี่ยวข้องว่าจะรื้อฟื้นจะจัดการตรวจสอบให้มันกระจ่างพอจะเป็นความหวังได้ไหมอาจารย
2: ์เออผมไม่หวังนะคุณวุฒิชัยคืออย่างนี้ไอ้กระบวนการการเอาตำแหน่งราชการมาซื้อขายเนี่ยหรือว่าการทำให้ตำแหน่งราชการเป็นตลาดเนี่ยมันเกิดขึ้นมายาวนานแล้วเกิดขึ้นไม่ใช่เฉพาะการคัดเลือกคนเข้าแต่มันเกิดขึ้นแม้กระทั่งกระบวนการ อะไรล่ะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมันมีมายาวนานอย่างเช่นที่เราได้ยินได้ฟังมาตำแหน่งนี้3ล้าน5ล้าน7ล้านจังหวัดนั้นจังหวัดนี้หรือในอดีตการทุจริตสอบเข้าโรงเรียนในอำเภอก็มีมาแล้วเพราะงั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลากหลายมิติหลากหลายพื้นที่ในระบบราชการทีนี้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราก็ไม่เห็นคนตกใจนะ
1: ครับ
2: ว่ามันมีเรื่องแบบนี้ทั้งที่เรื่องร้ายแรงเนี่ยหลักคิดหรือว่าตรรกะมันก็ตรรกะเดียวกันถ้าคุณได้ตำแหน่งด้วยเงินซื้อเนี่ยท้ายที่สุดคุณก็ใช้อำนาจในตำแหน่งนั้นในการแสวงหาประโยชน
1: ์
2: นั่นเองเช่นเดียวกันการสอบเริ่มเข้าเนี่ยของอบจของท้องถิ่นเมื่อก่อนที่เขาสอบรายจังหวัดเนี่ยที่อาจารย์โอรานไปออกเนี่ยมันก็มีข้อคอรหาในเรื่องของการนี่แหละการให้เงินเพื่อที่ให้ได้ตำแหน่งมาแต่ว่าเนื่องจากว่ามันมีการกระจายเป็นหลายๆจุดแล้วมันอาจจะเกิดในส่วนเล็กส่วนน้อยพลังในการทำลายของมันเนี่ยมันก็เลยจำกัดแต่ว่าคราวนี้เนี่ยมันรวมศูนย์ใหญ่เลยทั้งประเทศแล้วก็คนเนี่ยเกี่ยวข้องประมาณ 3-4 แสนที่มาสอบนะแล้วก็ขบวนการที่ทำเนี่ยเราดูเลยนะที่จะทำเรื่องนี้ได้หนึ่งระดับนโยบายทางการเมืองเนี่ยที่จะต้องอาศัยบารมีที่จะคุมกระบวนการล่างๆต่างๆเนี่ยมันต้องมี
1: ครับ
2: เพราะเนี่ยเราก็ไม่แปลกใจที่มีคลิปบอกว่าอ้าวรัฐมนตรีช่วยนั้นนะอธิการนี้นะคือทางฝ่ายการเมืองเนี่ยเขามีอำนาจในการจัดสรรตำแหน่งใช่ไหมที่จะเข้าไปฝ่ายที่จะออกข้อสอบก็คือตัวมหาวิทยาลัยนะก็จะเป็นคนกลางแล้วก็ฝ่ายที่มาตรวจแล้วก็มาประกาศผลก็จะเป็นฝ่ายท้องถิ่นนะเพราะงั้นเนี่ยกระบวนการนี้เนี่ยมันครอบคลุมตั้งแต่ระดับสูงจนถึงระดับล่างแล้วก็มันมีพวกนายหน้าด้วยใช่ไหมที่ไปเนี่ยแล้วก็มันมีพวกนายหน้าเนี่ยก็จะบาง

0: เป็นรัฐมนตรีมหาดไทยอยู่ถามคุณอนุทินไม่เคยทราบเรื่องและแค่ละข่ายเรื่องนี้บ้างหรือ
1: ไม่รู้ได้ไหมอาจารย์ถ้าไม่ทราบจริงๆอ่ะเป็น
0: ถ้าไม่ทราบจริงๆก็แปลว่าหูตาในกระทรวงมหาดไทยเนี่ยไม่มีเลย
1: ครับ
0: ก็เหมือนกับเป็นรัฐมนตรีหุ่นไม่มีใครให้ข้อมูลข่าวสารอะไรเลยว่ามันมีเรื่องไม่ชอบมาพากลแบบนี
1: ้
0: ตัวเองก็วันไม่รู้ทำอะไรบ้างนะสมัยเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยผมก็ไม่เห็นผลงานอะไรนะนะก็อาจจะนั่งเป็นรัฐมนตรีอยู
1: ่
0: แต่ว่าการในการรันงานประสานเครือข่ายเนี่ยก็อาจจะมีคนทำให้
1: ม
0: ันตัวเองก็ไม่รู้ก็ไปเปิดงานเป็นหลักนะอันนั้นก็คือยังไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเข้ากรณีที่2มีคนมากระซิบว่าเกิดเรื่องแบบนี้นะท่านมีร่องรอยว่าจะมีการทุจริตกันและทำเฉย
1: ครับ
0: ทำเฉยไม่เข้าไปป้องกันไม่เข้าไปแก้ไขไม่เข้าไปขจัดขัดขวางไม่ให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอันนี้เนี่ยถือว่าร้ายแรงนะร้ายแรงทีนี้เนี่ยตะกี้ช่วงบ่ายๆก็ได้ยินได้ฟังมาว่าตอนที่มีการประชุมกันเนี่ยคุณเดชดิษฐ์เคยเปลยๆเรื่องนี
1: ้
0: ว่ามีคนมากระซิบอะไรแบบเนี้ยว่าจะมีแต่ว่าเขาออกไปก่อนนะเพราะงั้นเนี่ยแปลว่าเรื่องนี้เนี่ยเอาเข้าจริงคนที่นั่งตำแหน่งรัฐมนตรีเนี่ยควรรู้และต้องรู
1: ้
0: และควรจะดำเนินการป้องกันไม่ให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
1: ครับ
0: แต่ไม่ทำเพราะฉะนั้นถามว่าฝ่ายการเมืองไม่เกี่ยวข้องได้ไหมที่คุณอนุทินพูดเนี่ยมันก็คงไม่ได้จะไปโยนความรับผิดชอบให้ฝ่ายปฏิบัติอย่างเดียวคงไม่ได้ฝ่ายการเมืองก็ต้องรับผิดชอบแล้วสิ่งหนึ่งที่จะต้องรับผิดชอบชัดเจนก็คือว่าวันนี้ทุกคนได้ฟังคลิปกันแล้วใช่ไหมฟ
1: ัง
0: กันฟังก็เปิดกันทุกคนนะคุณส้มกับคุณอะไรนะคุณกิจมีการอ้างถึงรัฐมนตรีช่วยอ้างถึงพรรคการเมืองบางพรรค
1: ครับ
0: อ้างถึงอธิการบดีนะอ้างถึงอธิบดีนะทีนี้ผมก็อยากจะเห็นถ้าหากว่าคุณอนุทินตั้งใจจะปราบการทุจริตอย่างแท้จริงเนี่ยสิ่งที่จะต้องดำเนินการรัฐมนตรีที่ถูกอ้างถึงเนี่ยผมคิดว่าคุณอนุทินรู้ว่าเป็นใคร
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องสั่งพักงานหรืออาจจะต้องปรับครม.ก่อนนะให้คนนั้นเนี่ยออกมายืนข้างๆก่อนนะเพราะถ้ายังอยู่ในตำแหน่งเนี่ยก็สามารถใช้อิทธิพลในการที่จะทำให้เรื่องนี้เนี่ยไม่เป็นไปได้อย่างราบรื่นสองในเรื่องของเขาเอ่ยชื่อถึงพักอะไรก็เข้าใจว่าก็น่าจะเป็นพักเดียวกับที่คุณอนุทินอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ผมคิดว่าหัวหน้าพรรคนั้นก็ต้องออกมาชี้แจงว่าทำไมคนสมาชิกในพรรคถึงได้ถูกอ้างถึงแบบนี
1: ้
0: เรื่องจริงหรือเปล่าอธิการบดีของมสว.ไม่รู้หายไปไหนก็ต้องออกมาชี้แจงว่าเกี่ยวข้องหรือเปล่าเพราะวันนี้เนี่ยคือหลังจากที่โดนสถ.โยนไถ่โยนใส่ใช่ไหมก็มีอาจารย์ที่มสว.ก็ออกมาดีเฟนต์ตัวเองว่าไฟล์ข้อมูลอะไรต่างๆนี่ก็ให้สถ.ไปหมดแล้ว
1: ครับ
0: นะเพราะงั้นเนี่ยอธิการบดีก็ต้องออกมาชี้แจงแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือว่าถ้าเพราะว่าข้อข่าวหาเขาร้ายแรงนะที่ฟังในเทปเนี่ยร้ายแรงมากนะถ้าเป็นกรณีนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่ามันมีความสงสัยจริงๆผมก็ต้องบอกรัฐมนตรีอว.จะว่างไงนะรัฐมนตรีอว.ถ้าดูในโครงสร้างอาจจะไม่มีอำนาจอะไรไปจัดการกับอธิการบดีได้เพราะฉะนั้นก็ต้องถามคนที่มีอำนาจในการจัดการกับอธิการบดีก็คือนายกสภามหาวิทยาลัยมสว.จะว่ายังไงในกรณีนี้นะต้องออกมาเคลียร์กับสาธารณะส่วนอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่อยู่ในช่วงคาบเกี่ยวเรื่องนี้แล้วตอนนี้ไปเป็นอธิบดีกรมอื่นอันนี้คุณอนุทินต้องจัดการ
1: จะลอยตัวก็ไม่ได้อีก
0: ไม่ได้ต้องโยกย้ายไปอยู่ตำแหน่งอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนให้หลุดพ้นจากตำแหน่งที่มีอำนาจนะครับ
1: พูดถึงเรื่องการสื่อสารอาจารย์โอรันเมื่อสักครู่ที่ผมเท้าความไปก็คือตอนเช้าเมื่อวานคุณอนุทินบอกว่าเดี๋ยวอาจจะโมฆะทั้งกระดาน คือท่านสื่อสารออกมาแล้วคนเข้าใจกันแบบนั้นเยอะพอมาตอนเย็นท่านบอกว่าไม่ใช่เฉพาะคนผิดอ
2: ัน
1: นี้จบไปเรื่องนึงเมื่อช่วงเมื่อวานช่วงเย็นก็มีเอกสารนะครับด่วนบอกว่าให้ชะลอการบรรจุคนที่สอบผ่านไปก่อนปรากฏว่าเมื่อช่วงเย็นๆวันนี้นะครับก็มีอีกบอกว่าให้ไม่ควรชะลอคณะกรรมการกลางข้าราชการและการปกครองพนักงาน

0: ส่วนท้องถิ่นบอกว่าไม่ควรชะลอไอ้ความชักเข้าชักออกแบบนี้ของฝ่ายบริหารฝ่ายผู้นำเนี่ยมันจะยิ่งทำให้เรื่องนี้เป็นที่ครหามากขึ้นอีกหรือเปล่า
1: ใช่ครับก็คือการที่ไม่ทำให้เกิดความรอบคอบในการสื่อสารโดยเฉพาะการสื่อสารในภาวะวิกฤตเนี่ยมันสร้างความกังวลใจโดยเฉพาะกับกลุ่มคนที่เขาสอบด้วยความบริสุทธิ์สอบด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจหลายคนเมื่อกี้ก่อนมาก็โทรมาดีใจที่เขาไม่สั่งยกเลิกเพราะหลายคนลาออกจากงานแล้วเพื่อเตรียมตัวมารายงานตัวในวันที่1กรกฎาคมถ้าถูกยกเลิกไปตกงานมีปัญหาอีกนะครับตามมาเขาบอกนี่แหละคือปัญหาว่าเวลาการสื่อสารจะต้องมีความชัดเจนรอบคอบประเมินรอบด้านว่าถ้าสื่อสารแบบนี้ตัดสินใจแบบนี้จะมีผลกระทบอย่างไรบ้างแต่โชคดีว่าเขาก็กลับลำแต่กลับลำผมว่าโอเคละมันเป็นข้อความในเอกสารแต่อยากจะให้นะครับสร้างการสื่อสารในภาวะวิกฤตให้มีความชัดเจนมากกว่านี้ว่าสำหรับนะครับเรื่องนี้ก็นะครับให้สามารถรายงานตัวได้แต่ในส่วนนะครับของคนที่มีความผิดหรือว่าคนที่มีข้อสงสัยว่าจะจ่ายเงินจ่ายทองเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้มันไม่พอแค่นี้ไง DSI ก็ดีหรือว่าตำรวจก็ดีที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะต้องดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีกับคนที่จ่ายเงินด้วยคือตอนนี้นะครับแน่นอนละคนที่อยู่ในขบวนการไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองก็ดีข้าราชการระดับสูงก็ดีนะครับมหาวิทยาลัยก็ดีก็ต้องมีส่วนรับผิดชอบแต่สิ่งที่สำคัญความผิดนี้สำเร็จไม่ได้ถ้าไม่มีผู้จ่ายเงินต้องแจ้งความดำเนินคดีผู้จ่ายเงินด้วยเพื่อนะครับให้ผู้จ่ายเดินเงี้ยได้โยงไปต่อว่าไปจ่ายให้ใคร
0: ผมได้ยินมาว่าในอดีตที่ผ่านมาการสอบแบบนี้ถ้าพบการจ่ายเงินทุจริตคนจ่ายไม่เคยโดนความผิดถึงที่สุด
1: ใช่ครับนั่นก็คือคนจ่ายกับไม่มีความผิดไงแต่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าให้มันเป็นประเด็นสำคัญเนี่ยนะครับจะต้องนะครับแจ้งความดำเนินคดีกับผู้จ่ายเงินด้วยเพราะถือว่าคุณก็เข้าไปอยู่ในกระบวนการการทุจริตในการโกงข้อสอบด้วย
0: ครับ
1: แล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมกังวลใจมากก็คือเรื่องของการตัดตอนเพราะผมฟังการสื่อสารนะครับจากนะครับทางราชการทางกรมส่งเสริมก็ดีหรือว่านะครับคำแถลงของมหาวิทยาลัยที่เขารับผิดชอบเนี่ยมันเป็นการสื่อสารอ้างอิง TOR กันทั้งคู่ก็คือพยายามใช้กฎหมายเนี่ยเป็นหลังพิงว่าต่างฝ่ายต่างทำถูกต้องตาม TOR มันเป็นสัญญาณที่จะผลักไปให้ไอ้คนตัวเล็กที่เป็นคนส่งไฟล์อะครับอ้างว่าพวกคุณใช่ไหมที่ส่งอีเมลไปคุณใช่ไหมที่ส่งไปหาช่องทางอื่นเพื่อสิ่งเหล่านี้หลุดรอดไปนี่คือวิธีการอันชาญฉลาดของคนที่มีอำนาจพยายามจะผลักภาระให้กับคนตัวเล็กรับผิดชอบต่อเรื่องนี
0: ้ถ้าเกิดว่าไม่ได้มีการใช้แทคติกแบบนี้มันจะไปได้สูงสุดขนาดไหน
1: คือถ้าไม่ใช้แทคติกทำอย่างนะครับก็คือตอนนี้ผมก็บอกทั้ง260คนว่าคุณออกมาก็เป็นสิ่งที่ดีจริงๆเขาทำมาตั้งแต่เดือนเมษาพฤษภาคมนะครับแต่เพิ่งมาเป็นข่าวนะครับผมก็บอกนะครับฝากไปยังส.ส.ที่รู้จักว่าเป็นไปได้ไหมที่จะตั้งกรรมธิการนะครับคณะพิเศษติดตามเรื่องนี้เพราะไม่อย่างนั้นคนกลุ่มนี้ก็ไม่มีหลังพิงเลยถ้าเกิดว่ามันมีข่าวอื่นมากรบมันมีเรื่องอื่นมากรบแล้วไปได้เพียงแค่คนตัวเล็กทุกอย่างก็จะหายไปนะแล้วตัวเองก็ต้องนะรวมกันไปนะครับฟ้องศาลปกครองเพื่อให้ระงับนะครับหรือว่าทำให้กระบวนการสอบอันนี้นะครับอยู่ในการคุ้มครองก่อนประการที่1ประการที่2นะครับอย่างที่บอกว่าไปพึ่งพานะครับทางสสพักใดก็ได้นะในการที่ตั้งกรรมการกรรมธิการชุดพิเศษติดตามเรื่องนี้แล้วก็3แจ้งความดำเนินคดีกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่จัดการสอบนะ
0: ครับอาจารย์ขออนุญาตนิดหนึ่งเป็นไปได้ไหมว่าฝ่ายการเมืองไม่เกี่ยวกับการทุจริตแบบนี้แบบว่าตัวเล็กตัวน้อยทำกันเอง
1: ส่วนตัวผมเป็นไปไม่ได้ครับระดับนี้นะซี C1 C2 ไม่กล้าทำหรอกครับ
0: ไม่กล้าทำเอง
1: ครับ
0: อาจารย์มองไงฮะ
2: ครับก็เห็นด้วยคืออย่างที่พูดตั้งแต่ตอนต้นว่ากระบวนการนี้เป็นกระบวนการใหญ่โตระดับประเทศคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยมีนับพันนะแล้วก็คนที่จะมีเครือข่ายระดับนี้ได้เนี่ยมันไม่ใช่ข้าราชการระดับผอ.เทศบาลหนึ่งนะอันนั้นเขาอาจจะมีเครือข่ายภายในจังหวัดของเขาแต่มันไม่สามารถที่จะขยายเครือข่ายไปทั้งประเทศได
0: ้
2: เพราะฉะนั้นคนที่จะเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งประเทศแบบนี้เนี่ยมันก็ส่วนใหญ่ก็เป็นนักการเมืองแล้วก็ต้องผ่านพรรคการเมืองแล้วก็อาจจะมีส.ส.ที่อยู่ในเครือข่ายอาจจะมีลูกน้องส.ส.ที่อยู่ในเครือข่ายที่จะต้องไปหาคนหานายหน้าเพราะในแต่ละจังหวัดเนี่ยไม่ใช่อยู่ๆจะเดินดุมๆก็ไปมันก็ต้องมีเครือข่ายในลักษณะนี
0: ้
2: เพราะงั้นเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับทางการเมืองแน่นอนแล้วก็เกี่ยวข้องกับราชการ
0: ครับ
2: เกี่ยวข้องกับคนออกก็สอบเกี่ยวกันหมดอ่ะ
0: ครับ
2: แล้วก็เป็นกระบวนการที่คนมีส่วนร่วมในการกระทำผิดเนี่ยผมเข้าใจว่าถ้าดูประเมินคร่าวๆเนี่ยก็หลายร้อยคน
0: โอ้อาจารย
1: ์
0: ก่อนหน้านี้เขากระจายสอบและเขาก็รวบเข้ามาสอบเป็นส่วนกลางเหตุผลก็เพื่อว่าป้องกันการทุจริตถ
1: ู
0: ก
1: ไหมครับ
0: ปรากฏว่ามหาศาลกว่าเดิม
1: คร
0: ับ โอ้นี่เป็นตลกร้ายอีกเรื่องนึงที่เกิดขึ้นในบ้านเราเดี๋ยวรอติดตามเรื่องนี้ครับ ผมเข้าใจว่าหน่วยงานองค์กรอิสระก็พยายามตรวจสอบอย่างเข้มข้นอย
2: ู่อันนี้เป็นบทเรียนนิดหนึ่ง
0: ครับอาจารย์
2: คือยิ่งรวมศูนย์ยิ่งมีการทุจริตมากนะกรณีนี้เนี่ยก็เป็นบทพิสูจน์ที่ชัดเจน
0: ครับ
2: สมัยก่อนเนี่ยกระจายอำนาจก็ทุจริตเป็นหย่อมแล้วก็เป็นทุจริตที่มีขอบเขตที่จำกัดแต่เมื่อรวมศูนย์อำนาจก็มาปั๊บเนี่ยการทุจริตเนี่ยมันขยายตัวใหญ่โตแล้วก็ความเสียหายต่อประเทศต่อชาติมากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นนี่แหละผลรวมของการผลของการรวมศูนย์อำนาจ
0: ครับ
2: ข้อพิสูจน์ชัดว่าสร้างความเสียหายให้แก่ประเทศอย่างมากมาย
0: ครับขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับคุณผู้ชมเกาะติดเรื่องนี้กันต่อนะครับอย่างที่ได้กล่าวไปในรายการเลยครับถ้าเรื่องนี้เงียบก็น่ากลัวจริงๆว่าสุดท้ายแล้วกระบวนการในการสืบสาวเอาคนผิดมาลงโทษจะไปได้ไกลขนาดไหนแต่แน่นอนว่าองค์กรอิสระหรือแม้แต่สื่อมวลชนรวมถึงไทย PBS เองจะติดตามเรื่องนี้ในลักษณะที่เข้าไปในเชิงลึกนะครับชวนติดตามได้ในทุกช่วงข่าวไทย PBS วันนี้หมดเวลาของตอบโจทย์นะครับพบกันใหม่คืนวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ

0: แผ่นดินไหวแฝดเขย่าเวเนซุเอลารุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในรอบศตวรรษตัวเลขผู้เสียชีวิตอาจแตะหลักหมื่นขอบทเรียนการรับมือแผ่นดินไหวทั่วโลกยังมีอีกหลายประเด็นในรายการคืนนี
1: ้ช่องแคบฮอร์มุซบนความไม่แน่นอนอิหร่านขู่โจมตีเรือสินค้าที่ใช้เส้นทางใหม่จับตารอยร้าวสหรัฐอิสราเอลเนทันยาฮูตกที่นั่งลำบากท่ามกลางแรงกดดันรอบด้านทันโลกสายแอนเทคเมื่อ AI ป่วนวงการข่าวพอร์ตแผนรับมือเทคโนโลยีตรวจจับข่าวปลอมของ ABC News Australia
0: สวัสดีครับพบทันโลกกับไทย PBS ครับแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาครองพื้นที่สื่อหลายสำนักทั่วโลกตลอดทั้งวันนะครับหลังจากตัวเลขของผู้เสียชีวิตยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับ aftershock ที่เกิดขึ้นไม่ต่ำกว่า30ครั้งแล้วครับคลิปวิดีโอบันทึกภาพความโกลาหลในสนามบินของเวเนซุเอลาหลังจากแรงสั่นสะเทือนทำให้ฝุ่นฟุ้งกระจายนะครับส่วนภาพนี้ประชาชนในรัฐลาโกเยราวิ่งกรูลงไปกลางสนามเบสบอลด้วยความตื่นตระหนกขณะที่มีควันลอยขึ้นมาจากอาคารที่พังถล่มด้านนอกลาโกเยราเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักที่สุดสะท้อนให้เห็นจากความเสียหายของอาคารในคลิปนี้นะครับอาคารหลายแห่งพังราบเป็นหน้ากลองยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย164คนแล้วขณะที่ผู้ได้รับบาดเจ็บมีไม่ต่ำกว่า970คนเจ้าหน้าที่เดินหน้าค้นหาผู้รอดชีวิตใต้ซากอาคารครับรัฐบาลต้องประกาศภาวะฉุกเฉินทั่วประเทศและให้ความสำคัญกับพื้นที่ในลาโกเยราเป็นหลัก
2: En este momento declarando el estado de emergencia tal como lo contempla nuestra constitución. Quiero agradecer a los gobiernos del mundo que inmediatamente ocurrido estos sismos se comunicaron con Venezuela para ofrecer solidaridad y apoyo.
0: ประชาชนบางส่วนก็ถ่ายทอดนาทีชีวิตจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในรอบกว่า100ปี
3: Cuando logré vestirme, que él me ayudó y todas las paredes agrietadas, pudimos abrir la puerta como pudimos. Una nube de humo que no nos dejaba ver

0: cuando bajamos el escenario era de película de terror. Tuvimos que subir por encima de los escombros y todo. La conserje con la bebé y todos los vecinos bajando, pero los de este edificio solo he podido ver que han salido una familia.
1: Afortunadamente la familia, mi esposa, la nieta, estábamos fuera del apartamento, del edificio. Y cuando llegamos nos encontramos con que estaba totalmente destruido. Afortunadamente también los vecinos pudieron salvar su vida. ¿Qué podemos decir? ¿Cuántas familias son las que han podido quedar así, edificios destruidos en Caracas? Si bien no había sucedido en tiempo, pero Caracas es una zona sísmica.
2: 10,000 คนคือตัวเลขของผู้ที่อาจจะเสียชีวิตจากการประเมินของสำนักงานสำรวจทางธรณีวิทยาสหรัฐหรือ USGS มีโอกาสเกิดขึ้นประมาณ 40% นะครับให้เหตุผลว่าอาคารสร้างด้วยอิฐก่อที่ไม่ได้เสริมเหล็กซึ่งมีความเปราะบางต่อแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวเป็นทุนเดิมอยู่แล้วครับนอกจากนี้จุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวยังเป็นแผ่นดินไหวที่อยู่ในระดับตื้นด้วยเรามาดูจุดศูนย์กลางกันนะครับอยู่ทางตะวันตกของกรุงการากัสครั้งแรกมีขนาด 7.2 เกิดดึกลงไปใต้ดินประมาณ22กิโลเมตรครับเกิดในเวลาประมาณ6โมงเย็นตามเวลาท้องถิ่นครั้งที่2มีขนาด 7.5 เกิดดึกลงไป10กิโลเมตรครั้งแรกกับครั้งที่2เกิดห่างกันประมาณ40วินาทีเท่านั้นนะครับถ้าเราดูในแผนที่เวเนซุเอลาตั้งอยู่บนแนวรอยต่อของแผ่นเปลือกโลก2แผ่นก็คือแคริบเบียนกับอเมริกาใต้ครับวันนี้ผมคุยกับศาสตราจารย์สันติภัยหลบลี้จากอาจารย์ประจำภาควิชาธรณีวิทยาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์อธิบายปัจจัยการเกิดแผ่นดินไหว2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาวันนี้ครับ
3: ข้อที่1เวเนซุเอลาเป็นขอบของแผ่นเปลือกโลกใช่และเป็นขอบระดับแนวหน้าด้วยตัวแม่เพราะฉะนั้นเขาดุไม่แปลกข้อที่2พอซูมเข้าไปใกล้ๆเนื่องจากเขาเป็นขอบแผ่นเปลือกโลกตรงนั้นมีการบดขยี้มีความบู้บี้มีรอยแตกมากกว่า1เส้นเอาง่ายๆเหมือนขนมโก๋แตกใช่ข้อที่3เหตุการณ์ในวันนี้เกิด 7.2 และ 7.5 เกิดจากรอยแตกคนละรอยใช่ทำในห้วงเวลาเดียวกันอันที่1เลื่อนแบบผ่านกันอย่างที่พี่ก้าวว่าอีกอันนึงชนกันแล้วเหมือนมุดกันใช่สองเหตุการณ์เนี้ยเกิดพร้อมกันเลย
2: เวเนซุเอลาเคยเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงมาแล้วหลายครั้งนะครับครั้งรุนแรงที่สุดเกิดขึ้นเมื่อปี1900ครับสร้างแรงสั่นสะเทือนประมาณ 7.6 จนถึง 7.7และสร้างความเสียหายอย่างหนักในเขตเมืองหลวงของประเทศด้วยส่วนครั้งเมื่อปี1967มีขนาด 6.7 นะครับความรุนแรงอาจจะไม่มากแต่ก็สร้างความเสียหายเป็นอย่างมากมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย225คนคุณผู้ชมครับวันนี้มีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นทั้งในเวเนซุเอลาสหรัฐและญี่ปุ่นผมลองเข้าไปดูในสื่อสังคมออนไลน์ก็มีคำถามมากมายนะครับการตั้งข้อสังเกตถึงความเชื่อมโยงกันว่ามันเกิดจากแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นเปลือกโลกหนึ่งไปกระทบต่อแผ่นเปลือกโลกหนึ่งหรือเปล่าก็เลยหยิบภาพนี้มาให้ดูผู้เชี่ยวชาญยืนยันนะครับว่าทั้ง3เหตุการณ์ไม่มีความเชื่อมโยงกันนอกจากนี้ก็ยังถอดบทเรียนถึงแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในเวเนซุเอลาต่อการเตรียมความพร้อมของไทยด้วยครับ
3: เวลาแผ่นเปลือกโลกกระทบกันอ่ะฝั่งเวเนอย่างเงี้ยมันจะไม่เหมือนรถบัมที่เราเล่นตอนเด็กๆนะพี่ก้าวคือถ้ารถบัมเนี่ยกระแทกฝั่งนี้ข้างหลังก็ต้องกระแทกแต่ในความเป็นจริงอ่ะโลกไม่เป็นแบบนั้นเพราะมันมีการบู้บี้ยู่ยี่ซึ่งการบู้บี้ยู่ยี่ตรงนั้นแหละเขาก็จะคายพลังงานออกมาในรูปของอัพเตอร์ช็อคนี่คือกลไกของการเกิดอัพเตอร์ช็อคครับพี่ซึ่งจริงๆแล้วเวเนซุเอลาเกิดแผ่นดินไหวมีการเลื่อนตัวไหมแผ่นดินเลื่อนไหมเลื่อนจริงครับเลื่อนเสร็จตรงนั้นอ่ะบู้บี้ยู่ยี่แต่ไม่ใช่แบบว่าไปกระแทกฝั่งญี่ปุ่นไปกระแทกฝั่งแคลิฟอร์เนียไม่ใช่ครับเจ็ดนี้นะจะตื้นหรือจะลึกอาจเป็นประเด็นแต่ไม่ใช่ประเด็นนิดหน่อยแต่ถ้าเจ็ดนี้เกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นเขาไม่เป็นอะไรเลยนะใช่บังเอิญวันเนี้ยเจ็ดนี้ที่เวเนไงเลยเสียเป็นหมื่นเพราะเวเนเปราะบางอันนี้เป็นศัพท์ในเชิงภัยเลยนะเขาไม่พร้อมเขาไม่แข็งแรงพอที่จะรับกับภัยพิบัติใช่ซึ่งพอไม่แข็งแรงพอมันก็ออกมาในรูปของอาคารถล่มเห็นไหมจริงๆแล้วถ้ากระดุมมีหลายเม็ดโครงสร้างอาคารคือกระดุมเม็ดแรกแต่จริงๆแล้วกระดุมเม็ดเดียวก็เพียงพอ ขอให้อาคารปลอดภัยติดกระดุมเม็ดนี้ให้ได้
2: สลับไปดูสถานการณ์ในตะวันออกกลางกันบ้างนะครับราคาน้ำมันดิบวันนี้แตะระดับต่ำที่สุดอาจจะเป็นสัญญาณบวกก็จริงในวันที่อนาคตของช่องแคบฮอร์มุซยังคงไม่แน่นอนทำไมถึงยังไม่แน่นอนวันนี้มีท่าทีมาจากกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือ IRGC ออกมาประกาศเตือนเรือทุกลำให้ใช้เส้นทางที่อิหร่านเป็นฝ่ายกำหนดเท่านั้นนะครับส่วนเส้นทางเดินเรือใหม่ที่ไม่ได้ประสานงานกับอิหร่านโดยตรงถือเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้และอันตรายเป็นอย่างยิ่งครับความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจากโอมานประกาศกำหนดเส้นทางเดินเรือชั่วคราวผ่านการประสานงานกับองค์การทางทะเลระหว่างประเทศประเด็นนี้ก็อาจจะทำให้แผนอพยพเรือสินค้าต้องหยุดชะงักไปซ้ำเติมความกังวลของประเทศในกลุ่มอ่าวอาหรับมากยิ่งขึ้นในขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐมาโกโรบิโอเดินสายเยือนประเทศกลุ่มอ่าว3ประเทศเพื่อสร้างความมั่นใจว่าข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านจะไม่สะเทือนต่อเสถียรภาพของพันธมิตรในตะวันออกกลาง
4: We want to ensure that in any decisions that are made throughout this negotiating process the interest of our partners and our allies in the region are always taken into account
2: อีกหนึ่งความเคลื่อนไหวสำคัญเกิดขึ้นในสภาสูงสหรัฐเมื่อคืนนี้ครับนั่นก็คือการกลับลำไม่สนับสนุนการจำกัดอำนาจทำสงครามของประธานาธิบดีหลังจากเมื่อวันอังคารสภาสูงลงมติด้วยคะแนนเสียง48ต่อ50เสียงเห็นชอบผ่านมติจำกัดอำนาจประธานาธิบดีให้ทำสงครามนะครับความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นับตั้งแต่กฎหมาย War Powers บังคับใช้เมื่อปี1973แต่มันมีจุดเปลี่ยนสำคัญครับเมื่อวานนี้ผู้นำสหรัฐเผชิญกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับสงครามในการประชุมลับของสมาชิกพรรคริพับลิกันเป็นการรับประทานอาหารกลางวันไปด้วยประชุมไปด้วยและเกิดขึ้นในวันที่รัฐบาลก็พยายามร้องขอให้รัฐสภาอนุมัติงบประมาณมูลค่า70,000 ล้านดอลลาร์ครอบคลุมไปถึงค่าใช้จ่ายในสงครามด้วยนะครับสมาชิกพรรคริพับลิกันให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวรอยเตอร์สเกี่ยวกับการโต้เถียงกันอย่างดุเดือดในที่ประชุมลับของพรรครีพับลิกันหลังจากสว.บิลคาซิดีจากรัฐลุยเซียนาเรียกร้องให้รัฐบาลออกมาอธิบายรายละเอียดของข้อตกลงกรอบความร่วมมือระหว่างสหรัฐกับอิหร่านให้มันชัดเจนมากขึ้นเนื่องจากข้อตกลงมันไปสร้างแรงจูงใจทางการเงินให้อิหร่านแต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายของรัฐบาลในสหรัฐในระยะแรกของสงครามนอกจากนี้ผู้นำสหรัฐก็ยังวิพากษ์วิจารณ์สมาชิก4คนที่ไปลงมติเห็นชอบจำกัดอำนาจประธานาธิบดีในการทำสงครามและสมาชิกอีก2คนที่ไม่ได้เข้าร่วมการลงมติดังกล่าวระบุว่าการกระทำนี้กำลังบั่นทอนจุดยืนของสหรัฐบนโต๊ะเจรจากับอิหร่านนะครับผู้นำสหรัฐได้ให้สัมภาษณ์สื่อหลังการประชุมแบบปิดเสร็จสิ้นลงไปถึงเอกภาพอันเหนียวแน่นของสมาชิกภายในพรรคริพับลิกันด้วยในเวลาต่อมาครับก็มีความเคลื่อนไหวนั่นก็คือผู้นำพรรคในสภาสูงออกมากำหนดการลงมติกลางดึกเพื่อสกัดกั้นมติจำกัดอำนาจของประธานาธิบดีในการทำสงครามครั้งนี้สภาสูงลงมติเห็นชอบ47เสียงคัดค้าน50เสียงแบรนพอเปลี่ยนใจงดออกเสียงในการลงมตินะครับส่วนบิลคาซิดีหันไปยกมือคัดค้านและอีก2คนไม่ได้เปลี่ยนใจขณะที่จอห์นเฟเทอร์แมนยังคงยกมือคัดค้านเช่นเดิมต่อมาผู้นำสหรัฐได้โพสต์แสดงความยินดีกับการลงมติระบุว่าการลงมติครั้งนี้เป็นสัญญาณเตือนไปถึงอิหร่านด้วยแล้วทำไมสว2คนถึงเปลี่ยนใจบิลคาซิดีโพสต์ถึงการได้รับการชี้แจงอย่างละเอียดจากเจดีแวนซ์รองประธานาธิบดีและสตีวิทคอฟผู้แทนพิเศษที่ทำเนียบขาวส่วนแรนด์พอลย้ำว่าจุดยืนต่อสงครามในครั้งนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปแต่ผู้นำสหรัฐขอให้คำนึงถึงผลกระทบต่อการเจรจากับอิหร่านทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในวันที่ผู้นำสหรัฐต้องการถอนตัวออกจากสงครามโดยเร็วหลังจากคะแนนนิยมลดต่ำลงจากความไม่พอใจของประชาชน MOU ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่มองข้ามบทบาทของอิสราเอลก็กำลังเผยให้เห็นถึงรอยร้าวที่มันลึกขึ้นของ2พันธมิตรสำคัญนะครับในวันที่นายกรัฐมนตรีอิสราเอลก็เผชิญแรงกดดันทางการเมืองรอบด้านด้วยคุณสุขสดชื่นสุขสมจิตติดตามเรื่องนี้ครับ
5: ลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาอิสราเอลเติบโตภายใต้เกราะคุ้มกันของสหรัฐในฐานะเสาหลั

0: ของอิทธิพลอเมริกันในตะวันออกกลางขณะที่สหรัฐคือหลักประกันความมั่นคงที่สำคัญที่สุดของอิสราเอลแต่ในระยะหลังความสัมพันธ์ระหว่างสองมิตรรักเริ่มปรากฏรอยร้าวให้เห็นมากขึ้นอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนตลอดระยะเวลากว่า19ปีในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูวางบทบาทของตนเองในฐานะผู้เป่าหูอเมริกาหรืออเมริกันวิสเปอร์ที่สามารถโน้มน้าวประธานาธิบดีสหรัฐให้ตอบสนองต่อผลประโยชน์ของอิสราเอลได้เสมอรอยเตอร์สระบุว่าไม่มีนายกรัฐมนตรีอิสราเอลคนใดขึ้นกล่าวต่อสภาคองเกรสบ่อยครั้งหรือสะสมอิทธิพลในการเมืองอเมริกันได้ยาวนานเท่าเนทันยาฮูFor his courageous and just decision. แต่หลังวิกฤตครั้งล่าสุดในตะวันออกกลางสถานการณ์เปลี่ยนไปเนทันยาฮูกำลังเผชิญแรงกดดันจากสองด้านพร้อมกันด้านหนึ่งคือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่กดดันอิสราเอลเพื่อยุติความขัดแย้งอีกด้านหนึ่งคือฐานสนับสนุนภายในประเทศที่ไม่ต้องการเห็นการประนีประนอมโดยเฉพาะในประเด็นเลบานอนการถอนตัวอาจนำมาซึ่งแรงกระแทกทางการเมืองภายในแต่การยกระดับความขัดแย้งก็เสี่ยงต่อการเผชิญหน้ากับสหรัฐยิ่งไปกว่านั้นภายในรัฐบาลอิสราเอลยังเต็มไปด้วยนักการเมืองสายแข็งที่มีจุดยืนแข็งกร้าวกว่าเนทันยาฮูอย่างมากเมื่อเทียบกับกลุ่มชาตินิยมไซออนนิสต์จำนวนไม่น้อยในประเทศเนทันยาฮูอาจถูกมองว่าเป็นนักการเมืองสายกลางด้วยซ้ำหนึ่งในนั้นคืออิทามาร์เบนกุยรัฐมนตรีความมั่นคงแห่งชาติผู้เคยระบุว่าทุกหยดน้ำตาของแม่ชาวอิสราเอล1คนควรแลกด้วยน้ำตาของแม่ชาวเลบานอน 1,000 คนขณะเดียวกันความเห็นต่างระหว่างรัฐบาลสหรัฐกับรัฐบาลอิสราเอลเริ่มปรากฏต่อสาธารณะมากขึ้นผู้นำสหรัฐวิจารณ์ปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลในเลบานอนอย่างเปิดเผยเคยถึงขั้นเรียกเนทันยาฮูว่าคนเสียสติและกล่าวหาว่าไม่สำนึกบุญคุณรองประธานาธิบดีเจดีแวนซ์เคยเตือนอิสราเอลว่าไม่ควรโจมตีพันธมิตรทรงอำนาจเพียงชาติเดียวที่ยังเหลืออยู่ของอิสราเอลแต่หนึ่งวันหลังการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐกับอิหร่านซึ่งถูกวิจารณ์ถึงการลดบทบาทของอิสราเอลเนทันยาฮูออกมาระบุว่าอิสราเอลจำเป็นต้องลดการพึ่งพาต่างชาติและเสริมสร้างศักยภาพด้านอาวุธให้มากขึ้นรายงาน Times of Israel ระบุว่าถ้อยแถลงนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาอ่อนไหวอย่างยิ่งท่ามกลางแรงกดดันทางการเมืองภายในประเทศและความกังวลว่าสหรัฐอาจเริ่มจำกัดเสรีภาพในการดำเนินการทางทหารของอิสราเอลขณะที่นักวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศชาวอิสราเอลคนหนึ่งระบุในบทความของ New York Times โต้เถียงว่าการสนับสนุนจากสหรัฐอาจเป็นจุดอ่อนที่แท้จริงของอิสราเอลมาโดยตลอดเนื่องจากอิสราเอลมักพูดถึงการพึ่งพาตนเองอยู่เสมอแต่ในความเป็นจริงกลับดำรงอยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสหรัฐเบื้องหลังอธิปไตยของอิสราเอลคืออาวุธของสหรัฐความร่วมมือด้านข่าวกรองและความช่วยเหลือทางทหารจากสหรัฐมูลค่ากว่า 3,800 ล้านดอลลาร์ต่อปียิ่งการพึ่งพาเพิ่มขึ้นอิสราเอลก็ยิ่งยืนยันหนักแน่นมากขึ้นว่าตนสามารถยืนหยัดได้เพียงลำพังในฐานะมหาอำนาจภูมิภาคแต่กลับไม่มีข้อจำกัดหรือความยับยั้งชั่งใจที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นกาซาเวสต์แบงก์หรือเลบานอนไม่ว่าปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลจะสร้างความสูญเสียต่อชาวอาหรับมากเพียงใดสหรัฐจะยืนอยู่ข้างอิสราเอลอย่างไม่มีเงื่อนไขระบบเช่นนี้อาจถูกมองว่าเป็นเสถียรภาพมาโดยตลอดจนกระทั่งวันที่ระบบดังกล่าวเริ่มสั่นคลอนขณะที่เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐคนหนึ่งยืนยันว่าสหรัฐยังคงมีพันธกรณีอันแน่วแน่ต่อความมั่นคงของอิสราเอลสุขสดชื่นสุขสมจิตไทย PBS รายงาน
1: เปลี่ยนอารมณ์ไปดูเรื่องราวของ3พี่น้องชาวบราซิลที่อายุรวมกันไม่ต่ำกว่า300ปีไม่ได้เป็นแค่การทำลายสถิติโลกเท่านั้นนะครับแต่อาจจะช่วยไขความลับอายุยืนยาวได้อีกด้วยครับ
2: เคล็ดลับของการมีอายุยืนยาวคืออะไร3พี่น้องจากบราซิลที่มีอายุรวมกันสูงถึง316ปีอาจช่วยนักวิทยาศาสตร์หาคำตอบได้เลวิต้าเดเดอุสนูเนสอายุ109ปีซอไรเดเดเดอุสโมตาอายุ104ปีซูลินาเดเดอุสนูเนสอายุ103ปีได้รับการรับรองจากกินเนสเวิลด์เรคคอร์ดให้เป็นพี่น้องที่ยังมีชีวิตอยู่และมีอายุรวมกันมากที่สุดในโลกในเดือนนี้3พี่น้องที่อาศัยอยู่ในนครริโอเดจาเนโรเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ DNA ลอนเชวูของมหาวิทยาลัยเซาเปาโลซึ่งศึกษาปัจจัยทางชีววิทยาทำให้มนุษย์มีอายุยืนยาวนักวิจัยจะเปรียบเทียบข้อมูลทางพันธุกรรมของผู้มีอายุ90ปีขึ้นไปและผู้มีอายุ100ปีขึ้นไปกับผู้มีภาวะร่างกายอ่อนแอความเสื่อมถอย

0: ทางสติปัญญาหรือโรคเรื้อรังเพื่อค้นหาลักษณะที่เชื่อมโยงกับการมีอายุยืนยาวผู้ประสานงานศูนย์วิจัยจีโนมมนุษย์ของมหาวิทยาลัยเซาเปาโลระบุว่าการตรวจ DNA ทำให้นักวิทยาศาสตร์พบยีนที่มีคุณสมบัติช่วยปกป้องร่างกายหลายชนิดยิ่งมีข้อมูลจากผู้มีอายุ100ปีขึ้นไปโดยเฉพาะครอบครัวที่สมาชิกอายุยืนยาวหลายคนก็ยิ่งมีความแม่นยำมากขึ้นในการระบุยีนเหล่านี้นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าปัจจัยทางพันธุกรรมอาจมีบทบาทสำคัญกว่าสภาพแวดล้อมในการช่วยให้หัวใจกล้ามเนื้อและสมองยังคงทำงานได้ดีแม้อายุล่วงเลยไปมากขณะที่3พี่น้องมองว่าความลับของการมีอายุยืนยาวมาจากการกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพและการใช้ชีวิตอย่างกระฉับกระเฉงขณะนี้นักวิจัยตั้งเป้าศึกษาผู้มีอายุ100ปีขึ้นไปจำนวน500คนเพื่อให้สามารถสรุปปัจจัยทำให้มนุษย์มีอายุยืนได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นและอาจนำไปสู่ความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับการชะลอความเสื่อมของร่างกายในอนาคต
1: เวลานี้เทคโนโลยี AI กำลังป่วนในทุกวงการไม่เว้นแม้กระทั่งวงการข่าวนะครับคุณธรณินทร์เทพวงศ์ชวนไปแลกเปลี่ยนการทำงานของสำนักข่าว ABC ออสเตรเลียที่นครซิดนีย์ถึงแผนรับมือในประเด็นนี้ด้วยติดตามในทันโลกไซเอนเทคครับ

0: คันลงไซแอนเทคกับแนวทางในการตรวจสอบในห้องข่าวเมื่อเทคโนโลยี AI เข้ามาอยู่ในการทำงานครับชวนมาแลกเปลี่ยนการทำงานกับทีมงานของ ABC News Australia ที่นครซิดนีย์ครับกับแนวทางในการรับมือเทคโนโลยี AI และความเข้มงวดในการใช้ AI ในการทำงานข่าวครับในโลกออนไลน์ที่เต็มไปด้วยเนื้อหาข่าวมากมายนะครับและบางส่วนก็อาจจะเห็นว่าใช้เครื่องมือ AI ในการสร้างสรรค์ขึ้นมาวิธีการตรวจสอบข้อเท็จจริงและก็จับผิดเนื้อหาเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญครับอย่าง ABC Australia เองก็พยายามจะตรวจสอบเรื่องนี้แล้วก็ออกแบบวิธีการทำงานเพื่อให้ทันกับเทคโนโลยี AI ในยุคปัจจุบันครับ
1: At the momentWe are managing to detect deepfake content very well, largely using sort of manual detection techniques. So being able to identify anomalies, sort of noise in imagery, things like that. But I suspect in the near future, if the technology keeps advancing at the same rate that it is advancing, we may need more help from third-party built detection tools. So, yeah, I mean, I think the space is evolving so quickly. That's the overall challenge, is just to like make sure that you're really on top of where, you know, the state of the art for technology.
2: Yeah. And how to training the all staff in the ABC?
1: Yeah, so part of our remit when we started was to share our skills around the network. So we have a training package which is about nearly 2 hours long. It's very dense and it covers all kinds of geolocation and satellite imagery and reverse image searches and a lot of things that people can do, like anybody could do, and then some more advanced techniques that take a bit of practice. So we've done lots of those. We've trained probably hundreds of ABC journalists. And the hope is that in a year or two, I think that most journalists will have a base level ability to sort of analyze user-generated content and determine whether it's, you know, can be broadcast.
2: For now and the future, do you predict about this situation, about the news, have the fake news, or about the content from technology, how to...
1: What would our prediction be for the future?
2: Yeah.
1: I think just more synthetic content. Yeah. More synthetic content and it becoming harder to detect as synthetic, I suspect. But I also think that there is a sort of... I imagine we're going to reach a point where people are just exhausted as well. By online, and maybe everyone will go home and start gardening. They'll get offline. Yeah. Everyone will be so exhausted that it's like, go do something else.
2: Do you think about how to prevent about this?
1: Well, I mean, I think there's an enormous amount of work that needs to be done around regulating the platforms. That's a whole other kind of issue. And the monetization that the platform, some of their monetization policies really encourage this kind of creation of AI slop and those kinds of things. So this, but that's having a human impact as well. People are being oversaturated with this content. So I think, you know, I think there's a whole thing where government needs to come in and become a little bit stronger around regulation, a bit out of our hands, but that would be great.
2: Do you think human skill is a must more than technology skill? Human skill for the detect AI, for the creating the content, or technology can do it anymore?
1: Well, it's interesting. I don't know, because I was thinking about the film industry and how a lot of people are really concerned for their jobs. Mm-hmm. And sort of some of the, I mean, and that's very much a real concern. Mm-hmm. But I think also what will happen is that the people that will probably prosper in industry will be people who really know how to use the tools. So I think it's more and more, you know, becoming more and more embedded in industry and our social lives, AI tools that we really just, you know, you really have to learn how to use them, I think. Yeah.
2: Human can still work in new industry, right?
1: Yeah, for sure. Yeah. I think so. But I think we also have to be aware of the people who aren't as digitally literate as us, because they're the ones that will kind of fall to the wayside, you know? We have to kind of, and that's where education is a really important component of it all.
0: เทคโนโลยี AI กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วนะครับการพัฒนาทักษะของคนเพื่อให้ก้าวตามให้ทันก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทำงานข่าวและวงการวิทยุด้วยครับยังมีข่าวอื่นๆให้ได้ติดตามกันในสัปดาห์นี้ด้วยครับ สองแนวโน้มเทคโนโลยีจากงานวิวาเทค2026ที่เพิ่งจัดในกรุงปารีสของฝรั่งเศสครับได้เห็นหุ่นยนต์ที่ก้าวข้ามไปสู่ Physical AI มีปฏิสัมพันธ์และเข้าใจสภาพแวดล้อมเทคโนโลยีอวกาศที่มากกว่าการสำรวจการใช้ AI ในอุตสาหกรรมความงามและสุขภาพซึ่งกำลังเปลี่ยนโฉมในภาคธุรกิจยุคใหม่ครับอยู่ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก2026นะครับ FIFA Museum ได้จัดนิทรรศการ Soccer and Technology ที่ Science World Vancouver ประเทศแคนาดาครับนำเสนอวิวัฒนาการและเบื้องหลังการนำเทคโนโลยีมาใช้ในวงการฟุตบอลเช่นการฝังเซ็นเซอร์ในลูกฟุตบอลช่วยในการตัดสินเบื้องหลังห้องปฏิบัติการของผู้ตัดสินรวมถึงวิวัฒนาการของการถ่ายทอดสดฟุตบอลที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัยครับคุณผู้ชมติดตามข่าวด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางออนไลน์ก็ได้นะครับที่แฟนเพจ Facebook ไทย PBS Science Tech ครับและกลับมาติดตามทันโลก Science Tech กันได้ที่นี่ทุกๆสัปดาห์ครับ
3: ติดตามเบอร์ราวด์ดับทันโลกวันนี้ครับ
4: ชาวยิวออร์โธดอกซ์หลายร้อยคนนำขบวนรถประท้วงการเกณฑ์ทหารบนทางหลวงรอบนครเยรูซาเล็มเพื่อเรียกร้องให้ยกเว้นการรับราชการทหารกับกลุ่มผู้เคร่งศาสนาทหารโปแลนด์และลิทัวเนียเกือบ 10,000 คนร่วมการฝึกซ้อมทางทหารพร้อมยุทโธปกรณ์กว่า700หน่วยเพื่อทดสอบความพร้อมและศักยภาพด้านการป้องกันประเทศฝรั่งเศสเผชิญอากาศร้อนจัดทำสถิติอุณหภูมิสูงสุดใหม่ของประเทศขณะที่หลายพื้นที่เตรียมรับมือคลื่นความร้อนรุนแรงสหรัฐติดตั้งกล้องวงจรปิดรอบสระน้ำด้านหน้าอนุสรณ์สถานลินคอนในกรุงวอชิงตันดีซีหลังจากโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอ้างว่ามีผู้ก่อเหตุทำลายสระและถูกจับกุมแล้ว6คนสหรัฐเปิดตัวแคปซูลการเวลาอเมริกา250เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ250ปีการก่อตั้งประเทศโดยมีกำหนดฝังที่เมืองฟิลาเดลเฟียในวันที่4กรกฎาคมนี้และปิดผนึกยาวนานถึง250ปีเพื่อส่งต่อเรื่องราวของชาวอเมริกันสู่ผู้คนในอนาคตแฟนบอลอาร์เจนตินาในเมืองโคโมโดโรริวาดาเวียร่วมฉลองวันเกิดอายุครบ39ปีของลิโอเนลเมสซี่ด้วยการแต่งกายเป็นลูกฟุตบอลและร้องเพลงเชียร์เพื่อแสดงความยินดีพร้อมส่งแรงใจให้ทีมชาติอาร์เจนตินาในศึกฟุตบอลโลกอีลอนมัสก์หลุดสถานะมหาเศรษฐีล้านดอลลาร์หลังจากหุ้นเทสลาและ SpaceX ร่วงหนักทำให้มูลค่าทรัพย์สินลดลงเหลือราว 970,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ยังรั้งอันดับบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลก
3: ทั้งหมดคือทันโลกกับไทย PBS ในคืนวันนี้นะครับลากันไปด้วยภาพของการคลายร้อนในโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งในสหราชอาณาจักรครับและกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับคืนวันนี้สวัสดีครับ

0: ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: ความรู้ของเราแค่นี้เราจะไปทำงานอะไร
2: ได้แต่เป็นไปได้นุ๊กก็อยากเรียนสู้ๆ
3: เร
2: ีย
3: นเมื่อไหร่กูจะถูกรางวัลที่หนึ่งสักที
4: แค่ลมหายใจกับการต่อสู
5: ้อดทนไว้เข้มแข็งไว้

0: คนจนมันก็อย่างนี้แหละพี่เอ้ย
1: ตะไหมชายชราสู้ชีวิตในซอกหลืบเยาวราชเป็นตัวแทนของคนจนที่มีอยู่จริงถูกหยิบยกมาจากงานวิจัยคนจนเมืองที่เปลี่ยนไปในสังคมเมืองที่กำลังเปลี่ยนแปลงสารคดีคนจนเมืองพูดถึงความจนความเหลื่อมล้ำในระดับปัญหาเชิงโครงสร้างผ่านชีวิตจริงของคนจน

0: รื่องราวของตําไหมได้ทลายมายาคติที่มีต่อคนจนที่ถูกตีตราว่าจนเพราะขี้เกียจเกิดเป็นแรงกระเพื่อมทางความคิดความเห็นอกเห็นใจผ่านการแลกเปลี่ยนสะท้อนปัญหาที่มาจากความเหลื่อมล้ำทางนโยบายสังคมของผู้ชมตลอดทั้ง6ซีซั่นสารคดีเดินทางมาเกินครึ่งทศวรรษยกระดับจากงานสื่อสารสู่วงคุยเพื่อหาทางออกด้วยกลไกเชิงนโยบายแต่หลายคนกลับยังไม่หลุดพ้นจากวังวนความยากจน
1: อายุจะ17ทำตั้งแต่10ขวบกว่าเห็นแม่กับพ่อทำมาแต่เด็กแล้วเลยต้องทำ
2: ฝันของปูแป้นคือมีบ้านมีร้านขายอาหารที่ไม่โดนไล่มีรายได้เลี้ยงดูพ่อแม่ให้มีชีวิตที่ดีกว่านี้เธอเชื่อว่าการเรียนให้จบม.6และได้เรียนต่อในสิ่งที่ชอบจะนำพาไปสู่ความฝันนั้นได้

0: ไม่ได้เรียนค่ะไม่มีเงินก็ไม่รู้จะไปหาเงินยังไงก็ทำงานก็ยังพอมีเงินมาหมุนในครอบครัวบ้าง
1: ลำบากหน่อยวันนี
0: ้ผมก็หวังว่าหนูจะได้เรียนจบดีๆแล้วก็มีงานทำที่มั่งคงหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวสิ่งที่เสียดายคือไม่ได้ไปใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนวัยเดียวกันมีเรื่องให้สนุกด้วยกันบ้าง

0: เรียนทุกวันแต่แล้วก็หลังเลิกเรียนก็ไปทำงานเป็นพาร์ทไทม์ถึง3ทุ่มบ้าง2ทุ่มบ้างไปเรียนไม่ไหวก็เลยตัดสินใจบอกแม่ว่าไปเรียนไม่ไหวแล้วก็เลยเพราะว่าขอไปทำงานอย่างเดียว
1: เก่งปูแป้นเก่งมากสงสารลูกเขาทำงานเก่งกว่าจะกลับบ้านก็ดึกดื่นอย่างเงี้ยได้เงินแป้นมาก็มาจ่ายค่าบ้านค่าน้ำค่าไฟเสียใจที่แม่ส่งปูแป้นเรียนไม่ได้ดึงลูกออกมาเยอะลูกออกมาช่วยหาเงินหาทำงาน

0: ร่างกายพ่อกับแม่ก็ไม่ไหวแล้วก็เลยต้องเป็นเราที่ต้องทำแทนหนูคิดว่าหนูน่าจะเก่งในสายตาพ่อแม่แต่อาจจะไม่เก่งสำหรับคนอื่น
1: หัวแรงหลักคือปูแป้นมีรายได้ก็ไม่มีรายจ่ายยังเท่าเดิมนี่ก็ลดลงเป็นครึ่งหนึ่งแล้วนะก็ดีขึ้นนะจากเป็นแสนก็เหลือประมาณครึ่งหนึ่งแต่เราต้องใช้จ่ายอีกทุกวันนี้เราก็ต้องไปหาจากที่อื่นมาใช้จ่ายใช้นี่เขาไปเรื่อยๆที่หมดมันก็คงดีขึ้นหาได้เท่าไหร่เราก็ได้กินแค่นั้น
0: จัดของเรียงของแล้วก็ทำพวกตัดแต่งผลไม้ก็ดูแลครอบครัวก่อนแล้วก็ความฝันเอาไว้ที่หลังก็ได้เลือกเรียนกศน.เอาเริ่มเรียนตั้งแต่ม.4ให้มีวุฒิไว้ก่อนหวังว่าจบไปแล้วก็น่าจะมีงานที่ดีแบบไม่ต้องแบบมาลำบากแบบนี้
2: ภาระที่แบกไว้ทำให้ไม่ว่าจะพยายามเท่าไหร่ก็ไม่สามารถเรียนหนังสือเหมือนเด็กคนอื่นๆได้ปู่แป้นคือหนึ่งในเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษาซึ่งมีอยู่ราว 600,000 คนกระทรวงศึกษาธิการปลดล็อกระเบียบสถานศึกษาที่ไม่จำเป็นเพื่อให้นโยบายเรียนฟรีเกิดขึ้นจริงพร้อมเดินหน้าโครงการ Thailand Zero Dropout เป้าหมายภายในปี2569ต้องไม่ให้เด็กแม้แต่คนเดียวหลุดจากระบบการศึกษาด้วยการขจัดความเหลื่อมล้ำพร้อมยกระดับทุนโอดอสสำหรับเยาวชนที่มีศักยภาพสูงแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

0: ากเป็นนายอำเภอค่ะ
1: ตายายใช้ชีวิตอยู่กับหลาน8คนพ่อแม่ของเด็กๆออกไปทำงานในเมืองใหญ่อาหารเช้าเท่าที่มีช่วยต่อเติมความฝันในแต่ละวันว่าหลานๆจะได้ไปโรงเรียนและมีโอกาสเรียนสูงกว่าพ่อแม่ของพวกเขาที่จบแค่ชั้นป.6
2: ก็ไหลเย็นเจ้าขึ้นน้ำน้ำหรือว่าขึ้นมันก็
3: ได้ได้ครับ
4: ไปต่อก่อนฉัน
5: ไปยังมีให้เอาเงินมาจ่าย
6: ใช้เงินไปจ่ายเพิ่ง

0: ปกติ
1: แม่เช็คง่ายสุด
0: ครับผม
1: เอ้า60 70 80

0: แต่เหลียงนี่ก็ยังสิบปากได้ยินในเฮือนแต่เพิ่นๆยังหน่อยฮะเดือนหนึ่งซ่องสอบเดือนนี้บ่ได้ซ่องสอบ3ล่ะซื้อกินทีเฮาสิเฮ็ดกินทํามาหากินก็บ่มีมีแต่ว่าบ่อนปูเฮือนก็ดิ้นเพิ่นให้อยู่3ลูก3ล้านมาเขาว่าโอ้ยแม่หนูอยากเรียนเพิ่นว่าแต่ว่าคันเรียนก็สิมีทุนมีฮอดในใจมีแต่แม่ผู้เดียวหาเงินเฮาบ่มีทุนมีฮอดคันว่ายืมคู่ก็เจ้าก็สิทํางานนําเรียนนํา
1: ว่าจะไปเรียนต่อค่ะแต่ยังไม่มีแผนอนาคตเลยค่ะเพราะว่าถ้าหนูจบไปก็มีน้องขึ้นมาใหม่อีกเป็นม.1ค่ะค่าใช้จ่ายมันก็ไปทางน้องมากกว่าค่ะถ้ามาทางหนูเยอะมากก็น้องไม่พอค่ะบางเดือนก็ไม่ได้ไปโรงเรียนด้วยก็สลับกับน้องค่ะอาทิตย์ละ1ครั้งอยู่คนละ1ครั้งเพราะว่าน้องก็ต้องจบเหมือนพี่ค่ะอย่างน้องก็ม.6ค่ะว่าจะได้น้องจะได้มีงานทําด้วยที่จริงยายก็ไม่ได้อยากให้เรียนหรอกค่ะแต่ก็หนูว่าหนูเรียนได้หนูก็อยากเรียนค่ะถ้าหนูจบแค่ม.6เงินเดือนตั้งแต่ประมาณ12,000แต่ถ้าหนูจบไปอีกก็น่าจะเพิ่มขึ้น15,000อยู่ค่ะ
2: เป็นยังไงบ้างลูกระวางแผนอนาคตยังไงคะ
3: ก็คิดว่าถ้าจบไปก็ว่าจะเรียนต่อค่ะวางไว้แล้วค่ะว่าจะเรียนรามค่ะ
2: เราอยากเรียนรามคำแหงเลยลูก
3: ใช่ค่ะเพราะว่ามันสามารถโรงเรียนได้ไปทำงานกับแม่ได้ด้วย
2: แล้วผู้ปกครองว่ายังไงบ้าง
3: ผู้ปกครองว่าแล้วแต่หนูเลยค่ะแต่ว่าถ้ามันหนักมากแม่ก็สู้ไม่ไหวค
2: ่
3: ะ
2: แล้วหนูอยากกู้กยศ.ไหมคะ
3: ไม่ค่ะหนูแม่บอกว่าไม่อยากให้เป็นหนี้ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นต้องตั้งใจเรียนลูกแม้จะเดินในเส้นทางนี้ไปครูขลาหรือสมบูรณ์แบบก็ตามนะหนูต้องมีความพยายามและมั่นใจตัวเองว่าหนูทำได้หนูเก่งอยู่แล้วลูกหนูเก่งอยู่แล้ว
1: ก็หวังว่าเยอะอยู่ค่ะหวังว่าจะต้องได้เรียนต่อครับเพื่อได้มีอนาคตที่ดีกว่านี้ค่ะ
4: ปัจจุบันเอมมี่กำลังศึกษาอยู่ระดับอุดมศึกษาเธอหวังว่าการศึกษาจะเป็นโอกาสที่ทำให้ตัวเองและครอบครัวหลุดพ้นจากวงจรค

0: อาชุมแม่เลี้ยงเดี่ยวชนเผ่าอาขาวัย38ปีตัดสินใจหอบลูก4คนลงจากดอยแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายด้วยความหวังว่าถ้ามีงานทำมีรายได้ดีจะส่งเสียลูกให้เรียนหนังสือได้แต่ชีวิตในเมืองไม่ได้เป็นอย่างที่เธอฝันไว
1: ้ตอนนี้ช่วงนี้แย่ลงค่ะตั้งแต่หลังสงกรานต์เพราะว่าก่อนหน้านั้นพวกหนูมีรายได้พอประมาณอยู่นะคะแต่ว่าระยะหลังนี้ไม่ได้เลยจากที่ก่อนหน้านั้นขายได้400ตอนนี้นี่ต่อคืนนะคะ200 300ตามสูงก็50บาทค่ะช่วงนี้ที่คลองแม่ขาเงียบมากเพราะว่าถ้าเราไม่หากินอย่างนี้เราก็ไม่ได้ไงคะเพราะว่าพี่ไม่มีบ้านพี่ต้องเช่าถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยมากค่ะยิ่งตอนนี้ยิ่งเหนื่อยมากเลยเพราะว่าช่วงก่อนยังมีความหวังว่าเรายังได้ขายของที่คลองแม่ขาไงแต่ช่วงนี้ไม่มีร้านแล้วเขาไม่ให้ขายแล้วก็เลยเหนื่อยมากค่ะช่วงนี้ไม่รู้ว่ารายได้จะไปหาที่ไหนอย่างเงี้ยเพราะเศรษฐกิจแย่มากค่ะ

0: ยังไม่ได้เลยค่ะยังไม่ได้ประเดิมเลยค่ะมาขายของแบบนี้ต้องลุ้นอย่างเดียวนะคะว่าเราจะมีดวงไหมถ้าคือถ้าเราไม่มีดวงก็คือไม่ได้เลยก็ไม่พอหรอกค่ะแต่ว่าเราก็ต้องใช้ตามที่มีอะค่ะต้องประหยัดกันไปก่อนค่ะพี่เลิกงานตอนเช้าเข้า8:30ค่ะเลิก4:00แล้วก็ไปรับเด็กๆกลับมาทำกับข้าวให้เด็กๆกินกว่าจะออกมาจากบ้านถ้าช้าสุดก็20:30เมื่อกี้ป้าเขาโทรมาเมษาบอกเขาไงให้เขาเข้ามาไหม
1: แม่หนูไปแล้วไม่ต้องเซ็นเลยแล้วเขาก็บอกว่า
0: แล้วออกไปข้างนอกทำไมแม่บอกว่าห้ามเปิดประตูเวลามาเคาะประตูก็บอกว่าห้ามเปิดให้เนี่ยไม่กลัวหรอแล้วคราวหลังเนี่ยอย่าทำอย่างนี้นะลูกห้ามออกจากบ้านนะเดี๋ยวแม่รีบกลับไปนะลูกแม่สามืออาบน้ำด้วยนะอาบน้ำด้วยทั้งพี่ทั้งน้องยังไม่ได้อาบน้ำเลยฟังแล้วปวดใจค่ะถ้าสมมติว่าถ้าคนไม่ดีจริงๆอ่ะถ้าออกไปแบบนี้แล้วโดนจับไปแล้วพี่กลับไปพี่จะได้เจอไหมคะ

0: จำใจค่ะต้องปล่อยให้เด็ก2คนอยู่ที่บ้านบอกเขาว่าเน้นชักเขาว่าใครมาเคาะประตูก็ไม่ต้องเปิดเพราะว่าอันตรายห่วงมากค่ะถ้ามีกินก็ไม่ปล่อยให้เขาอยู่อย่างนั้นค่ะจะอยู่เป็นเพื่อนเขาไม่มีกินก็เลยจำใจต้องปล่อยไว้ที่บ้านอย่างนั้นค่ะก็เลยต้องเอามาหากินอย่างเงี้ยจากเมื่อก่อนที่หนูไม่เคยดีเลยระยะหลังหนูคิดว่าจะไปได้สวยแต่สุดท้ายไม่ใช่ในกลับกันค่ะตอนนี้ก็เลยมาตกอับเหมือนเมื่อก่อนค่ะแม่คนนี้ทำดีที่สุดแล้วค่ะเท่าที่มีกำลังของแม่ค่ะ
1: ที่นี่คือชุมชนที่มีชื่อว่าชุมชนกำแพงงามค่ะเป็นที่อยู่อาศัยของชนเผ่าพื้นเมืองกลุ่มอาคาที่ชุมชนนี้คาดว่ามีคนที่อาศัยอยู่ประมาณสัก150ครอบครัวนะคะประมาณสัก 35% ค่ะเป็นกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ค่ะนอกนั้นก็มีกลุ่มคนที่เป็นคนพื้นราบนะคะเข้ามาอยู่อาศัยด้วยค่ะ

เมื่อก่อนคลองนี้เล็กๆแล้วก็น้ำดำๆแล้วก็ไม่สวยแบบนี้ค่ะคนจนส่วนมากจะอยู่แต่ที่นี้เพราะว่าที่นี่หากินง่ายกว่าบนดอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเช่าบ้านก็ไม่แพงแบบนี้ไงค่ะเขาให้เช่าแค่ห้องละ300ก็เลยคนจนอยู่ได้ออกจากคลองแม่ขานี่ครั้งแรกที่ไปเช่าอยู่ที่นั้นค่ะที่คลองแม่ขาย้าย2ครั้งค่ะแล้วครั้งที่3นี่คือย้ายออกไปจากคลองแม่ขาเลย

0: พี่อ่ะเป็นคนจนก็เลยเจ้าของเขาอ่ะไม่ให้อยู่ถ้าเขาไล่พี่ก็ต้องออกเพราะว่าเราไปต่อกับเขาไม่ได้นี่ครับเพราะไม่ใช่ที่ของเราตอนนี้อันดับแรกนี่พี่อยากได้บ้านเป็นหลังแต่ว่าบ้านเป็นหลังไม่ไหวแพงเกินค่ะก็เลยต้องเบียดกันอยู่อย่างเงี้ยค่าเช่าบ้านเดือนละ 3,500 ค่ะค่าน้ำค่าไฟต่างหากตอนที่เด็กปิดเทอมแล้วกลับมา 5,000 กว่าค่ะ 5,600 บ้านหลังใหญ่อ่ะเป็นหลังเนี่ย 7,000 ค่ะต่อเดือนจะส่งให้เขาเรียนเท่าที่ส่งได้อ่ะค่ะอย่างปทุมไหมคะปทุมไม่มีความรู้ใช่ไหมคะทุกวันนี้ปทุมลำบากมากอย่าเห็นอนาคตของเด็กค่ะที่สดใสร่าเริงแล้วก็อย่าให้เขาก้าวหน้าถ้าลูกมีความรู้แล้วลูกจะได้ไม่ต้องลำบากเหมือนแม่ไงคะเขาเอาความรู้น่ะไปใช้เขาจะได้มีรายได้ที่ดีกว่านี้ค่ะ
1: อาชุมคือหนึ่งในชาติพันธุ์ที่ได้รับผลกระทบจากการไร้ที่ดินทำกินและถูกผลักให้ต้องดิ้นรนเอาชีวิตรอดในเมืองใหญ่แต่การอยู่ในเมืองที่มีอคติต่อกลุ่มชาติพันธุ์เป็นอุปสรรคที่ให้เธอไม่สามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการของรัฐและการยอมรับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมในปี2568กฎหมายชาติพันธุ์ฉบับแรกของประเทศไทยได้ประกาศบังคับใช้ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครอง

และส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์โดยรับรองให้มีสิทธิ์และเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญรวมถึงสามารถวางกลไกการขับเคลื่อนทั้งเชิงนโยบายกลไกการมีส่วนร่วมกลไกวิชาการและกลไกเชิงพื้นที่แต่ก็ยังมีปัญหาค้างคาเช่นความทับซ้อนระหว่างพื้นที่ทำกินกับเขตป่าอนุรักษ์รวมถึงอคติในสังค

0: ของห้างสรรพสินค้ามีรายได้ประจำกว่า 20,000 บาทเมื่อต้องกลายเป็นคนว่างงานกระทันหัน
1: ภาวะเสี่ยงจนจะไม่นำไปสู่การเป็นคนจนถาวรค่ะถ้าหากว่ามีอะไรบางอย่างยื่นเข้ามาช่วยเหลือพวกเขาให้ตรงกับเป้าของปัญหา

สี่ยงตลอดเวลาที่ขับเลยค่ะเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นตอนไหนลื่นอย่างเงี้ยหน้าฝนอ่ะเบรกนิดเดียวก็จึ๊กล่วงละอะไรเงี้ยก็รู้สึกแย่นะคะแต่ว่ามันเหมือนไม่มีทางเลือกอ่ะมันมีทางอื่นเลือกก็อยากจะไปเหมือนกันนอกจากว่าเราจะเอาตัวเองมาเสี่ยงบนถนนแล้วนะคะเราต้องแบกรับความเสี่ยงของลูกค้าที่ซ้อนท้ายเราอีกบางวันความเสี่ยงของมันก็คือรถเยอะร้อนค่ะแต่ความไม่ไหวของกลางคืนคือพลังหมดเหนื่อยแล้วก็เสี่ยงน่ากลัว

เริ่มเช้ามาเลยอ่ะก็ส่งลูกไปโรงเรียนเสร็จอะค่ะก็จะเปิดแอปก็เราก็ประเมินเวลาว่าอย่าให้ไปไกลจากที่ทำงานที่ร้านมากก็จะเรียกหารับผู้โดยสารบริเวณแอร์เรียนเนี้ยแล้วก็หยุดรับก็สักประมาณ9 โมง 9 โมงครึ่งปิดแอปแก๊ปแล้วก็มาเปิดร้านตั้งแต่10 โมงก็ไปจนถึง3 ทุ่มแล้วก็เริ่มเปิดแอปแก๊ปใหม่ก็จะมีรับงานฟู้ดบ้างตอนเช้ากาแฟอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีรับผู้โดยสารบ้างพร้อมๆกันก็คือเปิดหมดอะค่ะอันไหนถูกเรียกก็ไปก็จะวนอยู่อย่างเงี้ยทุกวัน54 ปีละมันมีลูกขึ้นมาเพิ่มอีกคนนึงอะไรเงี้ยตอนนี้13แล้วค่ะเรารู้อยู่แล้วว่าเราเริ่มถอยหลังนะคะปีหน้าก็จะเกษียณแล้ว55เรารู้ว่าวันนึงเราต้องส่งลูกเรียนไม่จบปริญญาตรีแน่ๆเลยเราต้องหมดแรงก่อนเพราะตอนนี้เข่าหรือขาอะไรหรอมันเริ่มเป็นไปตามวัยให้เราเข้มแข็งใจเราแข็งแค่ไหนแต่ว่าร่างกายมันไม่พร้อมแล้วร่างกายมันไม่เล่นด้วยอะไรเงี้ย

0: ลำบากค่ะกว่าจะได้แต่ละ20เดือนนี้ค่าแก๊สมันก็ถูกลงค่ะมันไม่เหมือนเมื่อก่อนที่ว่าหนักกว่าเดิมนะเหมือนของมันแพงขึ้นนะคะ
1: ค่าใช้จ่ายดับเบิ้ลแต่เงินมันลดลงอะค่ะชีวิตในเมืองสมัยก่อนหาเช้ากินค่ำใช่ไหมคะแต่เนี่ยแม่หาเช้ากินเช้าหลุดจากความจนเนาะไม่มีทางแค่หล่อเลี้ยงมีกินไปวันวันคาดหวังแค่ว่าเออมีเงินพอให้ลูกไปเรียนแล้วก็มีเวลาพักผ่อนนิดนึงแค่นั้นอะแต่ตอนนี้มันไม่มีเลยทุกอย่างเลย

0: จริงค่ะปวดหลังมากกว่าค่ะมันยังไม่ได้ตามเป้าเลยค่ะเรารู้อยู่แล้วว่าพรุ่งนี้จะใช้กี่บาทมันต้องไปต่ออ่ะยังเข้าไม่ได้ยังเข้าบ้านไม่ได้เมื่อยก็ต้องเดี๋ยวแป๊บนึงพักเดี๋ยวขอไป2รอบอะไรเงี้ย
1: ปัญหาแรงงานแรงงานที่ว่างงานถูกเลิกจ้างประมาณเดือนละ 40,000 คนและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจและรูปแบบการจ้างงานที่เปลี่ยนไปกลุ่มไรเดอร์ส่งอาหารและฟรีแลนซ์ในไทยเติบโตสูงแต่ที่ผ่านมาถูกจัดเป็นพาร์ทเนอร์ไม่ใช่ลูกจ้างทำให้ไม่มีสวัสดิการจึงร่วมกันร่างกฎหมายส่งเสริมและคุ้มครองแรงงานอิสระดึงแรงงานกลุ่มนี้เข้าสู่ระบบประกันสังคมที่มีมาตรการคุ้มครองที่ดียิ่งขึ้นอีกกรณีหนึ่งในสารคดีคนจนเมืองคือ

ร่แผงลอยซึ่งมีอยู่ประมาณ 20,000 รายแม้ภายหลังกรุงเทพมหานครได้ออกนโยบายจุดผ่อนผัน60จุดแต่ยังไม่เพียงพอนอกจากนี้ยังมีการสร้างฮอเกอร์เซ็นเตอร์หรือศูนย์อาหารคนเมืองแต่มาตรการนี้ก็ยังไม่เพียงพอต่อจำนวนพ่อค้าแม่ค้าที่ขายอาหารราคาถูกหล่อเลี้ยงคนจนเมืองที่เป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนเศรษฐกิจขณะที่ปัญหาของคนจนและคนเสี่ยงจนทั้งหมดต้องเผชิญกับหนี้ปัญหาหนี้ครัวเรือนของไทยยังคงสูงทั้งหนี้เสียและคนรุ่นใหม่ก่อหนี้เร็วและส่วนใหญ่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้แม้ว่าจะมีมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้แต่ตราบใดที่การพัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจไม่เอื้อให้คนตัวเล็กตัวน้อยได้มีโอกาสลืมตาอ้าปากหรือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาและการเติบโตทางเศรษฐกิจพวกเขาก็ไม่สามารถหลุดพ้นจากวังวนของการก่อหนี้ได้

0: การมีสามีฝรั่งคือความฝันอันสูงสุดของเมียเช่ามั้ยเนี่ย
1: ใช่มันเป็นความฝันสูงสุด
0: 30กว่าปีที่ทํางานเนี่ยป้าเข็มอยากให้อาชีพนี้มันถูกกฎหมายมั้ย
1: อยากให้ถูกค่ะมันจะเป็นผลดีกับผู้หญิงทุกคนที่เขาเข้ามาทํางานในพัทยาไงเนี่ยเอาตัวเรามาขายเองร่างกายเราอะไรเราเองมันก็อยากให้มันถูกกฎหมายหน่อยสําหรับแม่มันแก่แล้วไม่เป็นไรแหละสําหรับเด็กรุ่นใหม่ที่ขึ้นมาทุกคนเข้ามาจุดนี้เขาก็อยากมาหาเพื่อช่วยพ่อแม่ที่บ้านใช้หนี้ใช้สินน่ะเนาะ
2: ที่ร้านมันก็เงียบมันไม่มีลูกค้าแต่เราก็อยู่ก็ทนหาไปทําไปเฮ้ยทํามีลูกใครจะมาทําช่วยเรา
1: ทุกวันนี้นะแม่ตื่นเช้าขึ้นมาคำพูดคำว่าท้อแล้วคำว่าเหนื่อยไม่เคยออกจากปากแม่มีแต่คิดว่าเออวันนี้กูต้องลุกกูต้องไปทำงานคิดว่าวันไหนเหนื่อยเราก็พักหายเหนื่อยเราก็ไปในใจก็ทุกวันนี้มันไม่ได้หวังอะไรแล้วคิดว่าขอให้สุขภาพเราแข็งแรงก็โอเคแล้วทุกคนมันก็มีหนี้มีสินมาหมดลำบากทุกคนถ้าคนไหนไม่ลำบากเขาไม่มาพัทยาหรอกตั้งแต่ย่างก้าวออกมาจำความได้อายุ 14-15 ปีคือแม่ไปคนเดียวตลอดเดินหน้าตลอดอ่ะจากห่างตัวบ้านมาตัวตำบลจากตำบลก็มาเป็นตัวจังหวัดจากตัวจังหวัดก็มาห่างพ่อห่างแม่ออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรามาอยู่ตรงนี้30-40กว่าปีแล้วมาตั้งแต่อายุ38ปีตอนนี้แม่ก็63ปีแล้วคนที่ว่าอยากจะหลุดพ้นจากชีวิตตัวเองจากความจนมันก็ต่างคนต่างหน้าที่ต่างคนต่างละงานนะเนาะถ้าใครคิดว่าจะมาทํางานจุดนี้เหมือนกับที่แม่ทําน่ะแม่บอกว่างานที่แม่ทํานะมันเป็นงานที่ยากมากมันไม่ใช่งานง่ายแล้วสบายได้เงินนะก่อนที่เราจะได้เงินมาแต่ละบาทร่างกายของผู้หญิงคนนึงเอาไปแลกเหมือนกับการเงินการทองของเขาผู้ชายเจอแต่ละคนน่ะเราไม่รู้หรอกเราจะเจออะไรกับเขามั่งบางคนได้ผัวฝรั่งลำบากก็มีถ้าเรามีความรู้ดีๆเราก็หางานจุดยืนที่มันทำให้งานที่ดีให้เป็นหลักชีวิตของเราเราจะคิดว่าเอาชีวิตเรามาหยุดตรงนี้เราจะสบาย
0: ฮัลโหลเวลคัม
1: ผู้หญิงเข้ามาในพัทยามันแล้วแต่ดวงของคนเราแต่อย่าบอกฝากบอกทุกคนว่าถ้าคิดจะมาทำงานจุดนี้ที่พัทยาคิดดูให้ดีก่อนมันไม่ใช่เป็นงานที่สบายต้องเสี่ยงกับลูกกับภัยทุกสิ่งทุกอย่างเขาก็ซื้อความสุขให้ตัวเองไปวันๆอย่างนั้นแหละ

0: ตอนนี้คือยังไม่อยากจะไปยังอยากจะอยู่จุดนี้อยากอยู่ใกล้ๆลูกและใกล้หลาน
1: อายุเราก็บุญนี่แล้วตอนเนี้ยตัดแล้วทุกสิ่งทุกอย่าง
0: แต่ก่อนแม่กลัวนะแม่กลัวเรื่องแม่จะตายกลัวเพราะอะไรกลัวว่าลูกยังไม่โตจะไม่มีใครดูแลเพราะตอนนี้ลูกเขาโตหมดแล้วเขามีครอบมีครัวหมดแล้วเขาก็คงดูแลตัวเองได้พูดกับตัวเองบอกว่าเราเกิดเราก็ยังมาคนเกิดคนเดียวเวลาเราไป

0: ไปเราก็ต้องไปคนเดียวเราต้องอยู่คนเดียวให้ได้กินคนเดียวนอนคนเดียวใช้ชีวิตอยู่คนเดียวให้ได้ลากลับลูกเต้าเราก็เขาก็ส่งเราได้แค่หน้าเมนนั่นแหละเราก็ต้องไปคนเดียวอยู่ดี
1: เหล่าพนักงานบริการทางเพศหรือเซ็กเวิร์กเกอร์มากกว่า 250,000 คนยังถูกตีตราจากการเป็นอาชีพที่ผิดกฎหมายมีความพยายามยื่นเสนอยกเลิกพรบป้องกันและปรับปรามการค้าประเวณีปี 2539และร่างพรบคุ้มครองผู้ให้บริการทางเพศคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานเช่นเดียวกับอาชีพอื่นซึ่งมองว่าเป็นทางเลือกในการเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวรวมถึงลดปัญหาการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากผู้ให้บริการในหลายรูปแบบ
2: คือป้าเข็มยังมีหนี้แล้วก็ป้าเข็มยังมีความสุขที่จะยืนด้วยลำแข้งของตัวเองนะคะซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นโจทย์ที่ใหญ่มากของสังคมอ่ะที่เต็มไปด้วยผู้สูงอายุและผู้สูงอายุไม่มีเงินเก็บนะคะซึ่งป้าเข็มเนี่ยก็เป็นหนึ่งคนที่สามารถสะท้อนในหลายปัญหาของสังคมในบ้านเราได้เยอะมากไม่ใช่แค่เรื่องของอาชีพเซ็กเวิร์กเกอร์แต่จับไปตรงไหนในชีวิตป้าเข็มเนี่ยมันไปเจอเงื่อนปมของหลายๆปัญหาที่เจออยู่ในสังคมเลยคือความรู้สึกของเอิญตอนที่คุยกับป้าเข็มอ่ะเอิญรู้สึกว่าในชีวิตของผู้หญิงคนนึงอ่ะสู้มาจนถึงบั้นปลายแล้วอ่ะจำคำพูดของป้าเข็มได้ว่าป้าเข็มเนี่ยอยากจะผลักดันให้เซ็กเวิร์กเกอร์นี่ถูกกฎหมายแล้วแกก็พูดขึ้นมาคำหนึ่งว่าไม่ใช่เพื่อแกหรอกเพราะแกรู้ว่าแกก็คงจะทำอีกไม่นานอายุแกก็ประมาณนี้แล้วนะแต่แกนึกถึงน้องๆนึกถึงคนที่อยู่ในเส้นทางนี้คิดว่าเขาจะปลอดภัยมากขึ้นนี่เป็นคำพูดของป้าเข็ม
3: เอาตัวเรามาขายเองร่างกายเราอะไรเราเองมันก็อยากให้มันถูกกฎหมายหน่อยสำหรับแม่มันแก่แล้วไม่เป็นไรแหละสำหรับเด็กรุ่นใหม่ที่ขึ้นมาเราก็จะได้ทำงานของเราได้เต็มที่อย่างน้อยเขาก็มีบัตรเชื่อว่าเนี่ยฉันมาได้ถูกกฎหมายนะ
1: สารคดีคนจนเมืองยังทำงานควบคู่ไปกับการสื่อสารเชิงนโยบายที่ชี้ให้เห็นสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำที่สูงขึ้นรวมถึงทิศทางนโยบายในการแก้ปัญหาตัวเลขเศรษฐกิจไทยล่าสุดตามรายงานความเหลื่อมล้ำโลก World Inequality Report ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มที่มีความเหลื่อมล้ำมากที่สุดในโลกทั้งรายได้และความมั่งคั่งด้านทรัพย์สินยังกระจุกตัวในคนกลุ่มน้อยทำให้ความเหลื่อมล้ำเพิ่มสูงขึ้นด้านรายได้กลุ่มผู้ที่มีรายได้สูงสุด 10% แรกของประเทศถือครองสัดส่วนรายได้เกินกว่าครึ่งของทั้งประเทศขณะที่ชนชั้นกลางคนยากจน 50% มีส่วนแบ่งรายได้รวมกันเพียง 11% ส่วนมิติของการถือครองทรัพย์สินพบการกระจุกตัวที่รุนแรงกว่าประชากรกลุ่มบนสุดถือครองทรัพย์สินรวมกัน 65% ของทั้งประเทศขณะที่ชนชั้นกลางคนยากจนถือครองทรัพย์สินรวมกันเพียง 3% เท่านั้นด้านสถานการณ์ความยากจนปี 2567สภาพัฒน์ระบุว่าเส้นความยากจนขยับขึ้นมาอยู่ที่ 3,078 บาทต่อคนต่อเดือนตามดัชนีค่าครองชีพส่งผลให้ตัวเลขประชากรใต้เส้นความยากจนเพิ่มขึ้นเป็น 343,000 คนหรือคิดเป็น 4.89% ของประชากรเกือบครึ่ง
2: หลังจากที่เราถ่ายทำเสร็จแล้วนะคะปูโครงเรื่องไปประมาณ 70-80% เราระดมทีมวิชาการทีมคนทำงานที่เป็นเครือข่ายเพื่อที่จะรวบรวมแบบข้อมูลทางวิชาการที่จะเติมเข้าไปในเนื้อหาของสารคดีเพื่อให้เห็นว่างานสารคดีชิ้นนี้มันไม่ได้ทำหน้าที่เพียงแค่บอกเล่าชีวิตคนแต่ว่ามันรับฟังข้อมูลทางวิชาการเพื่อที่จะประกอบเข้าไปแต่ใช้ศิลปะในการเล่าแบบสารคดีที่มันทำให้เห็นว่าเฮ้ยคนดูอ่ะไม่ได้ถูกยัดเยียดด้วยข้อมูลเชิงวิชาการอันนี้เป็นการทำงานที่ทีมทำงานอ่ะพยายามคิดว่าเราจะต้องแตะให้ถึงโครงสร้างให้ได้เราจะต้องแตะให้ถึงปัญหาที่มันมากกว่าสิ่งที่เราสัมผัสได้มองเห็นได้อย่างแบบชาชิน
4: ตลอด6ซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นเลยว่าแทบจะไม่มีนิยามคนจนที่ซ้ำกันเลยเพราะเราต้องการฉายให้เห็นว่ามิติของความจนมันมีความซับซ้อนละเอียดอ่อนมากกว่านั้นบางคนอาจจะไม่ได้จนด้วยตัวเองแต่จนด้วยจนข้ามรุ่นจนเพราะเข้าไม่ถึงโอกาสทางการศึกษาจนฉับพลัน ซึ่งก็อาจจะตรงกับหลายๆคนในเวลานี้เนาะที่เราอาจจะกำลังแบกหนี้เราอาจจะไม่มีเงินเก็บเราอาจจะกำลังเข้าสู่วัยเกษียณอยู่ดีๆเราเจอสถานการณ์เช่นตอนนี้อย่างภัยพิบัติที่หาดใหญ่ภาวะสงครามตอนนี้ที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยแล้ววันนึงที่เราบอกว่าเราเป็นชนชั้นกลางชนชั้นกลางเนี่ยวันนึงเราสามารถที่จะแบบตกกลุ่มนี้ลงไปได้แค่แบบในช่วงเวลาแค่แบบไม่กี่วินาทีเราอาจจะกลายเป็นตกอยู่ในนิยามของคนจนเลยก็ได
0: ้ลอตเตอรี่มั้ยคะ
2: เบื้องหลังอะกว่าที่ข้างหน้าที่มันจะเห็นแบบสมูทแบบนั้นอะแต่เบื้องหลังมันมีหลากหลายอารมณ์หวยเร่เนี่ยมันพูดถึงคนที่ต้องไปเดินทางหลายร้อยกิโลเมตรอยู่จากจังหวัดเลยเพื่อที่จะไปขายลอตเตอรี่ที่ภูเก็ต
5: ลอตเตอรี่ไหมคะ
2: เพราะการเดินทางของเขาอะคือเขาอัดกันแบบท้ายกระบะแล้วการที่เขาจะบรรทุกคนได้แบบมากๆอ่ะก็คือต้องมีเปลแล้วเขาผูกแบบประมาณ3ชั้นซ้อนกัน
5: ไปทางนั้นแล้วเลยโอเคดูคนแก่จะขึ้นเปลนะ
6: มันก็จะรู้สึกแปลกๆเพราะว่าคุณยายจะเอาหัวไปฝั่งเท้าเราอ่ะมันต้องสูงๆอ๋อมันต้องมีหมอนอย่างนี้นะแต่เอาจริงๆอ่ะนอนแบบนี้ก็สบายนะแต่ว่าเดี๋ยวพี่เขาบอกว่าเดี๋ยวต้องลองดูตอนที่รถวิ่งจะเป็นยังไง
2: คือทีมงานอ่ะคุยกันแล้วว่าจะเอาช่วงที่มันแบบขึ้นเนินลงเขาเพื่อที่จะจำลองให้เห็นว่าช่วงที่มันจะเดินทางไปที่ใต้เนี่ยมันจะมีเส้นทางเส้นเนี้ยที่มันจะต้องผ่านแบบนี้แหละคราวนี้ช่วงสั้นๆที่เอิญเดินทางด้วยการแบบนอนเปลอะต้องบอกเลยว่านั่นคือครั้งแรกเราไม่เคยนอนเปลที่เอาตัวเองไปผูกไว้ที่ท้ายกระบะ
6: ไปแล้วอ๋อเข้าใจแล้วพอรถวิ่งมันหวัดเสียวนะถ้าคนที่นอนอยู่ข้างบนมันจะหวาดเสียวนิดนึง
2: พูดง่ายๆก็คือหลังจากที่ถ่ายทำเสร็จอะคือนอนแผ่อย่างเงี้ยอยู่ที่รถเลย
6: ขอลงหน่อย
7: เปิดท้าย
6: เอาไม่ไหวแล้ว
2: ฉากนั้นนะมันทำให้เห็นว่าเฮ้ยจริงๆขายว่ายากแล้วเดินทางว่าลำบากแล้วทุกอย่างที่เขาพยายามจะต้องแบบแลกมาด้วยเพียงแค่คำว่าแบบประหยัดมันมีฉากนี่แหละมันเป็นฉากหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันพูดถึงได้ตลอดอ่ะคือมันไม่ใช่แค่ความทุรักทุเลแต่เอิร์ว่าฉากนั้นอ่ะมันเห็นถึงความไม่ปลอดภัยในชีวิตของเขาด้วยว่าชีวิตของเขาอ่ะมันแขวนอยู่บนเปล
4: ก็เรียกว่าประทับใจได้เหมือนกันเพราะว่าเป็นสิ่งที่อยากจะทำลองทำมานานแล้วคือการไปใช้ชีวิตกลางคืนกับเซ็กเวิร์กเกอร์หมายถึงว่าไปเดินสำรวจไปดูชีวิตเปลือยชีวิตของเขาจริงๆเผลอๆมากกว่า24ชั่วโมงเป็นสัปดาห์เลยก็มีที่เราต้องไปใช้ชีวิตอยู่กับเขาอะไรเงี้ยมันเลยทำให้เราเห็นว่าเรากำประเด็นไปเนาะว่ามันคือการไม่มีทางเลือกการเป็นเซ็กเวิร์กเกอร์คือคนจนที่ไม่มีทางเลือกแต่เพราะว่าเราได้ตามแอนนาไปเนาะก็คือจากฝันสีรุ้งในซีซั่น5มันก็ทำให้เราได้เห็นว่าโอ้ยจริงๆแล้วมันมีคนที่มีการศึกษาด้วยนะที่มาทำอาชีพนี้มันมีคนที่มีทางเลือกแต่เขารู้สึกว่าอันเนี้ยมันเป็นงานอิสระที่ตอบโจทย์เขามากกว่าที่เขาจะไปทำอาชีพภายใต้แรงกดดันอื่นๆหรือบางคนมองว่าเนี่ยเป็นอาชีพที่เขารู้สึกว่าเขาทำแล้วมันได้เงินที่จะเลี้ยงคนในครอบครัวได้มากกว่าม
8: ันไม่มีใครบอกตัวเราเองนี่แหละที่ดิ้นรนเองถ้าอยู่ตรงนั้นมันก็อยู่แค่นั้นอ่ะเราก็ต้องขนขวายเนาะเป็นแรงผลักดันใหญ่ๆเลยแหละที่อยากผลักตัวเองออกมาขึ้นมาอยากมีชีวิตที่ดี
4: คือเราเห็นพัฒนาการอ่ะของคนคนนึงเนาะที่พยายามเริ่มต้นตั้งแต่จุดที่ตัวเองแอนนาใช้คำว่าตัวเองติดลบเพราะว่าเกิดมาเนี่ยก็ไม่ได้เรียนหนังสือต้องแบ่งให้น้องเรียนก่อนแล้วตัวเองเนี่ยก็ต้องมาทำงานสุดท้ายทำงานที่อยากจะทำก็ไปไม่รอดก็ต้องมาทำเซ็กเวิร์กเกอร์แล้วเซ็กเวิร์กเกอร์ก็ดันสามารถเลี้ยงอาชีพครอบครัวตัวเองได้แล้วก็สามารถออกจากอาชีพนี้แอนนาเรียกว่าได้อย่างแบบสง่าผ่าเผย แล้วก็ตอนนี้ก็ทำหน้าที่ในการเรียกร้องดูแลเซ็กเวิร์กเกอร์เหล่านี
8: ้เป็นเจ้าหน้าที่คำปรึกษาซึ่งเป็นเซ็กเวิร์กมาก่อนเราจะเข้าใจบริบทของพนักงานบริการว่าเขาต้องการอะไรก็อยากผลักดันให้เซ็กเวิร์กเกอร์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไม่อยากเห็น

0: ถูกเอารัดเอาเปรียบไม่อยากโดนตีตาจากสังคมแล้วก็ไม่อยากให้สังคมเลือกปฏิบัติกับซิกเวิร์กเกอร์เพราะว่าเขาก็ทำงานสุจริตในของเขาพ่อสวัสดีค่ะ
1: มันแทบจะเป็นเคสชีวิตที่เหมือนจะ50นาทีเนี้ยเราเห็นชีวิตของแอนนาตั้งแต่ต้นจนจบเลยอะว่าเขาเผชิญอะไรมาบ้างแล้วก็บทสรุปของเขาเป็นยังไงในมุมหนึ่งก็เปิดโลกเราด้วยเหมือนกันถึงแม้ว่าเราจะคลุกคลีอยู่กับข่าวหรือว่าประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเซ็กเวิร์กเกอร์เนี่ยมาในระยะหนึ่งแล้วก็ตามอะไรแบบนี้ครับ
2: จากเสียงที่ได้ยินนำมาสู่การทำงานข้อมูลผ่านเรื่องราวของ28ครอบครัวในสารคดีคนจนเมืองสะท้อนให้เห็นว่าพวกเขามีปัญหาร่วมกันถึง27ข้อโดยเฉพาะการเป็นแรงงานนอกระบบที่ไร้สิทธิ์ไร้ความคุ้มครองและเข้าไม่ถึงแหล่งทุนหรือตลาดนี่คือชะตากรรมที่ทุกครอบครัวเผชิญเหมือนกันข้อมูลยังสะท้อนชัดเจนว่าความจนไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาแต่สามารถแก้ไขได้ด้วยนโยบายรัฐที่ดีที่ต้องปลดล็อกและสร้างโอกาสที่เท่าเทียมไม่ปล่อยให้คนกลุ่มนี้ดิ้นรนอย่างไร้ทางออกความจนยังถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นผ่านวงจรความเหลื่อมล้ำ3ด้านโอกาสรายได้ทรัพย์สินงานวิจัยจาก World Bank ยืนยันว่าเด็กที่เกิดในครอบครัวฐานะครึ่งล่างของสังคมมีโอกาสขยับขึ้นมาลืมตาอ้าปากได้เพียง 35% เท่านั้นส่วนอีก 65% ยังต้องจมอยู่กับความจนต่อไปข้อมูลเหล่านี้นำไปจัดแสดงในนิทรรศการเท่าหรือเทียมณหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครรวมถึงสื่อสารเป็นนโยบายสาธารณะก่อนการเลือกตั้งในงาน Policy Watch Connect 2026ฝ่าวิกฤตด้วยนโยบายประชาชน
1: การจัดงานที่รัฐสภาหรือการจัดงานเท่าหรือเทียมที่เรายกชีวิตของคนจนเนาะทั้งภาพถ่ายอินเดอร์แอคต่างๆที่ให้คนได้ไปร่วมสัมผัสความจนด้วยตัวเองเนี่ยเรายกมาให้คนในเมืองได้เห็นเนี่ยเรารู้สึกว่าอันนี้ก็เป็นความซักเซสในอีกรูปแบบนึงก็คือการนำให้คนเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองใกล้ชิดกับความจนมากขึ้นฉันอาจจะตกอยู่ในสถานการณ์ความจนมากขึ้นข้อเรียกร้องต่างๆของภาคประชาชนที่เราอาจจะรู้สึกว่าโอ๊ยไม่ได้เกี่ยวกับฉันเลยเนี่ยเราอาจจะรู้และเข้าใจมันมากขึ้น
3: ตอนที่เราทำงานเรื่องคนจนเมืองที่เอาไปโชว์นิทรรศการที่สภาอันนี้ก็เป็นช่วงเลือกตั้งใหญ่พอดีเลยนะคะซึ่งมันเหมาะมากๆที่เราจะพูดเรื่องคนจนพูดเรื่องความเหลื่อมล้ำภาคประชาชนไทย PBS นะคะก็พยายามที่จะนำเสนอเรื่องพวกนี้ใส่เข้าไปเป็นนโยบายภาคประชาชนอันนี้เป็นการทำงานที่เราทำแบบคู่ขนาน
1: แม่ปูแป้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งในวงติ้งแตงที่เราได้มาว่าระบบสาธารณสุขเนี่ยก็มีเคสเมเนเจอร์ในการที่จะดูแลแบบองค์รวมได้เหมือนกันดูแลได้ในทุกมิติอันนี้ก็เป็นความสำเร็จในรูปแบบของการทำงานมิติสาธารณสุขเนาะที่เราทำอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าสุดท้ายมันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงในระดับนโยบายใหญ่ๆแต่เรารู้สึกว่ามันเหมือนเป็นจิ๊กซอแต่ละชิ้นที่เราพยายามทำในมิติต่างๆแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนไปในฐานะนโยบายสาธารณะที่ภาคประชาชนเราพยายามจะฉายปัญหาแล้วก็นำเสนอ
3: คือเราทำงานคู่ขนานกันไปผลักดันกันไปโดยการเลือกวิธีการที่เหมาะสมบนแพลตฟอร์มที่หลากหลายทั้งออนแอร์ออนไลน์แล้วก็ออนกราวหรือแม้กระทั่งนิทรรศการที่เราจัดที่หอศิลป์เนี่ยนะคะเป็นนิทรรศการที่เรารวบรวมเคสมาจากนิทรรศการแล้วเราก็มี data มีงานวิชาการมีนิทรรศการแล้วก็มีการพูดถึงเคสแต่ละคนผ่านหลากหลายทั้งข้อมูลที่เป็นตัวเลขนิทรรศการที่เป็นความรู้สึกรูปภาพที่ทำให้คนได้เห็นได้สัมผัสคือการทำงานลักษณะแบบนี้มันเป็นการทำงานเพื่อเป้าหมายเดียวก็คือเราจะต้องผลักดันเรื่องความเหลื่อมล้ำผ่านชีวิตของสารคดีคนจนเมืองผ่านคนจนสะท้อนให้เห็นให้สังคมรับรู้เรื่องแบบนี้ให้สังคมรับรู้และรู้สึกให้สังคมรับรู้รู้สึกและร่วมกันขับเคลื่อนให้เกิดการแก้ไขในเชิงนโยบายฉะนั้นเราเลยจะต้องทำงานอย่างต่อเนื่องอย่างหนักจนผ่านมาจนถึงซีซั่น6และเราก็กำลังจะทำไปต่อ
2: ส ารคดีคนจนเมืองเป็นเพียงจุดเริ่มต้นกระตุกความคิดแต่การทลายกรอบอคติที่มีต่อคนจนอาจต้องใช้ความปรารถนาร่วมกันของสังคม
4: ถ้าหากเรามองเห็นความเหลื่อมล้ำและความยากจนพ้นไปจากปัจเจกเราก็จะเห็นโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่มันค้ำยันความเหลื่อมล้ำและก็สร้างอุดมการณ์ของปัจเจกเนี่ยแบบนี้ขึ้นมาถ้าหากเราเห็นและเราสำนึกว่าโครงสร้างแบบนี้เองที่มันกดทับผู้คนจำนวนเกิน 80% ของสังคมไทยเราก็จะเกิดความรู้สึกว่าเราควรจะทำให้มันดีกว่านี้อย่าลืมนะครับไอ้โครงสร้างหรือกรอบและโกงอันนี้มันไม่ใช่แค่ทำงานในหัวเรานะมันทำงานกับระบบกรรมสิทธิ์ด้วยดังนั้นการจะแก้สังคมให้มีความเสมอภาคและความเสมอภาคที่จะเกิดขึ้นนี้ผมเชื่อว่ามันจะส่งผลทางเศรษฐกิจอีกมากมายมหาศาลส่งผลดีนะครับแทนที่จะเกิดความเหลื่อมล้ำแบบนี้

0: รู้หรือไม่ดินแดนอีสานของไทยเคยเป็นอาณาจักรของไดโนเสาร์ตามรอยซากฟอสซิลใต้พื้นดินสู่การค้นพบที่เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์โลก
1: ฟอสซิลหลายหมื่นชิ้นถูกขุดสำรวจค้นพบกระจายอยู่ในทั่วพื้นที่ภาคอีสาน
0: ร่วมไขปริศนาอดีตกว่า100ล้านปีในสุดยอดสารคดีโลกชุดไดโนเสาร์แดนอีสานทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 น.เริ่ม28มิถุนายนนี้ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคน
2: เพราะนี่คือเรื่องบ้านบ้านรายการสารคดีใหม่จากวิภาออริจินัลของไทย PBS ที่จะพาผู้ชมทุกท่านเดินทางไปทั่วโลกเพื่อไปพบกับสถาปัตยกรรมที่เรียกว่าบ้าน
3: เนี่ยมันเปรียบเสมือนกับบ้านหลังแรกๆของมนุษยชาติเลย
4: บ้านแรกของมนุษย
3: ์ใช
2: ่ไปดูกันว่าความหมายของสิ่งที่เรียกว่าบ้านในแต่ละอารยธรรมเหมือนหรือต่างกันอย่างไร
5: อย่างนี้เองแล้วเขาก็เอามามัดให้มันค่อยอย่างนี้เองเหรอ
6: ที่มัดเนี่ยมัดเฉพาะโครงสร้างไม้ไผ่ด้วยกันแต่นั้นไม่ต้องมัด
2: พร้อมกันกับการไขปริศนาของการออกแบบที่ทำให้บ้านส่งผลต่อโลกและมนุษย์อย่างเราอย่างไร
7: ที่ญี่ปุ่นไม่มีหรอ
8: ไม่มีครับอันตราย
7: ยูมีนคนไทยไม่ควรอันตรายหรือคนหรือยังไง
2: ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองวัฒนธรรมประเพณีหรือแม้กระทั่งพฤติกรรมบางอย่างของผู้คนในสังคม
9: เราจะบอกว่าคนที่พูดภาษาตระกูลไตเป็นคนไทยได้หรือเปล่า
2: ขอเชิญร่วมออกเดินทางไปกับบอลและยอด2คู่หูนักถามและนักเถียง
10: ตลอดการทำรายการมาไม่เคยคิดตัวเองว่าจะต้องตกอยู่ในสภาพอะไรแบบนี
2: ้ไปดูกันว่าโลกของสถาปัตยกรรมที่เรียกว่าบ้านจะพาพวกเราทุกคนผจญภัยไปในโลกใบนี้ได้ไกลถึงไหนกัน
11: เพราะว่าเราคือเรื่องบ้านบ้านอายน้อง
9: ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:30 น.ทางไทย PBS ช่องหมายเลข3เริ่มวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมนี้และรับชมได้อีกครั้งทางวิภา.มีและวิภาแอปพลิเคชัน
12: ฮัลโหลพร้อมจะเรียนภาษาเยอรมันแบบสนุกกันหรือยังวันเดย์วันดอยช์เยอรมันวันละนิดพาคุณเรียนภาษาเยอรมันผ่านเรื่องราว1วันใกล้ตัว

0: ารคดีจากประเทศเยอรมนีเกมตอบคำถาม
1: เฮ้ยเด็กถูกต้องค่ะ
0: และกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เรียนรู้ได้จริงฝึกคำศัพท์
1: Die Schere
0: Das Papier และบทสนทนาเข้าใจง่ายสนุกและใช้ได้ในชีวิตประจำวันวันเดย์วันดอยช์เยอรมันวันละนิดทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 นเริ่ม5กรกฎาคมนี้ทางไทย PBS ชื่อ
2: เราจะเป็นแสนยานุภาพทางอาหารได้เราควรจะเคารพวัตถุดิบทางอาหารให้มากกว่าที่ควรจะเป็น
3: อีสานแท้ขนาดแท้ไม่ได
4: ้รสชาติเหมือน9ปีก่อน
2: สังคมไทยมีปฏิสัมพันธ์กับอาหารเนี่ยลึกซึ้งกว่าที่คิดประณีตศิลป์หรือว่าความประณีตในการปรุงอาหารแบบชาวบ้าน
5: เอาไปต้มแล้วเอาไปเคี่ยวแล้วก็มาตับ
2: มันเป็นเสมือนการเคารพในตัวอาหาร

0: ว่าคนเขียนปัญหาเกี่ยวกับแบงคอกเยอะมากก็อยากให้ผู้ว่าช่วยจัดการหน่อยอะไรเงี้ยค่ะ
1: ก็ขอให้ทํางานให้เต็มที่ครับความเต็มความสามารถ
2: จัดการด้วยครับ
0: ช่วยเรื่อง BTS ด้วยเพราะว่าตอนนี้คือมันก็แพงให้ทุกคนสามารถเข้าถึงระบบขนส่งใช่ค่ะ

0: ดินแดนโซนุภูมันมีคำพูดจากทั้งของอินเดียจากทั้งกรีกนะครับว่าถ้าใครเดินทางมาค้าขายที่นี่ก็จะกลับไปเป็นคนรวยมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ก็มีการถกเถียงกันมาเยอะครับมันอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็มันมีจริงไหมดินแดนสุวรรณภูมิปัจจุบันนี้ก็คือดินแดนในสวิสเอเชียมีไทยเป็นศูนย์กลางนะครับเป็นดินแดนที่ทางตะวันออกตะวันตกที่จะต้องมาค้าขายกันนะครับหรือไม่ได้เปลี่ยนสินค้าต้องผ่านนะครับเพราะบ้านเราเป็นดินแดนที่ด้ามขวานยาวลงมาเขาเรียกว่าคาบสมุทรไทยมาเลถ้าอินเดียจะมาค้าขายจีนจะมาค้าขายถ้าเรือดีจะต้องตีล่องช่องแคบมาละกาซึ่งมีโจรสลัดอยู่เขาก็ต้องจอดลงบริเวณแถวคาบสมุทรนะครับแล้วเอาของข้ามนั้นดินแดนตรงนี้แหละนะครับเป็นดินแดนที่ปะทะสังสรรค์กันระหว่างของผู้คน
1: แต่นักโบราณคดีกลับค้นพบโบราณวัตถุแต่ละซีกโลกที่อยู่พื้นที่แห่งนี้ซึ่งพิสูจน์ว่าเครือข่ายการค้าในตำนานมีอยู่จริงดังเช่นฝั่งตะวันตกมีวงแหวนและแผ่นแป้นศิลาสมัยโมริยะสุงคะอีกทั้งเครื่องสักการะบูชาซึ่งเป็นหลักฐานเก่าแก่ที่แสดงถึงความเชื่อมโยงกับพุทธศาสนาในดินแดนไทยฝั่งตะวันออกจากจีนมีทั้งเครื่องสำริดตราประทับสมัยราชวงศ์ฮั่นส่วนในบริเวณนี้ก็มีทั้งจากวัฒนธรรมดองชอนซาวินคาลานายทั้งเครื่องสำริดทั้งกลองมโหระทึกเครื่องประดับต่างๆต่างหูเป็นต้น
0: บริเวณที่เกิดเมืองท่าในอดีตนะครับยกตัวอย่างเช่นเขาสามแก้วอ่าวคามหรือภูเขาทองเนี่ยเขาจะยึดโยงเช่นที่มีอ่าวแล้วก็จะมีลักษณะที่เป็นภูเขาครับเป็นแนวให้เห็นว่าตรงนี้ถึงแล้วนะครับผมเพิ่งทำงานขุดค้นทางโบราณคดีครับที่จังหวัดชุมพรพื้นที่ที่เรียกว่าเขาทะลุเขาทะลุคือแนวภูเขาหินปูนนะครับแล้วก็จะมีรูอยู่ตรงกลางตรงนั้นแหละเขาเรียกว่าเขาทะลุซึ่งมันสามารถมองเห็นได้

0: จากระยะไกลครับจาก 40-50 กิโลก็เห็นยอดเขาทะลุเนี่ยผมเจอแหล่งโบราณคดีประมาณ 4-500 แหล่งนะครับและการขุดค้นล่าสุดผมพบโครงกระดูกมนุษย์ถูกฝังศพอะครับที่เขามีภาชนะดินเผาแบบอินเดียครอบหน้าอยู
1: ่หลักฐานที่น่าตื่นเต้นที่สุดถูกค้นพบที่จังหวัดระนองมันคือจี้จำลองเหรียญของจักรพรรดิจากจักรวรรดิโรมันเหรียญนี้ผลิตในกรุงโรมเมื่อพุทธศักราช629สมัยจักรพรรดิโดมิเทียนก่อนจะเดินทางข้ามมหาสมุทรมายังอินเดียและถูกเจาะรูเพื่อใช้เป็นเครื่องประดับและสุดท้ายก็เดินทางถึงดินแดนแห่งนี้ซึ่งยืนยันว่าเกิดการติดต่อค้าขายทางทะเลระหว่างทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จริงๆ
0: จะเห็นได้ว่าคนในอดีตครับเขาจะใช้ธรรมชาติเป็นจุดแลนด์มาร์คไม่ว่าจะเป็นภูเขาสูงไม่ว่าจะเป็นทางน้ำที่โค้งตะวันจุดลอยต่อระหว่างแม่น้ำศพกันเราจะพบหลักฐานทางโบราณคดีจะมีเมืองโบราณอยู่ทุกครั้งเลยแต่พอมนุษย์เริ่มสร้างแลนด์มาร์คขึ้นมาเองที่เป็นคัลเจอร์แลนด์มาร์คมันก็จะเปลี่ยนลักษณะฟังก์ชันอยู่สองลักษณะก็คือยังใช้เป็นสำหรับจุดมุ่งหมายอยู่กับอีกอย่างนึงใช้เพื่อตอบสนองตัวเองนะครับความต้องการตัวเองเพราะมนุษย์เริ่มมีชนชั้นทางสังคมแล้วเรามานั่งอยู่ตรงนี้คือวัดอรุณที่สร้างแลนด์มาร์คเหมือนกันก็คือพระปรางวัดอรุณถ้าเรามาถึงปุ๊บโอ้นี่ถึงกรุงเทพละแต่ที่จริงแล้ววัดอรุณเนี่ยกว่าเขาจะเกิดเป็นพระปรางที่สวยงามเนี่ยมันสั่งสมองค์ความรู้ครับสั่งสมภูมิปัญญามาตั้งแต่อดีตไม่ใช่แค่เดือนปีแต่เป็นพันปีดังนั้นภูมิปัญญาเหล่านี้แหละครับที่มันหล่อหลอมทำให้เป็นพระปรางวัดอรุณอย่างที่เห็นผมก็เลยเรียกได้เลยว่าพระปรางวัดอรุณก็เป็นส่วนหนึ่งของมรดกสุวรรณภูมิ

0: บ๊อบดีโคตรครับเพราะเบื้องหลังวงการบันเทิงมีอะไรมากกว่าความสนุกนะครับอยู่กับปาร์กวินภพพันธุฤกษ์นะครับพบกันทุกช่องทางของไทย PBS นะฮะทุกวันพฤหัสบดีนะครับวันนี้พาชวนคุยกับเรื่องราวของนักทำคอนเทนต์ก่อนหน้านี้เราคุ้นเคยกับคนทำละครทำซีรีส์ทำภาพยนตร์ไปแล้วใช่ไหมฮะแต่นี้จะเป็นอีกหนึ่งศาสตร์จริงๆก็จะเรียกว่าภาพยนตร์ก็ได้นะคนทำสารคดีต้องคุยกับคนนี้ฮะเบื้องหลังคนทำสารคดีเป็นยังไงคิดประเด็นยังไงการทำสารคดียากขนาดไหนมีกล้องแค่ตัวเดียวออกไปถ่ายมันนับเป็นสารคดีได้ไหมนะหรือทำยังไงที่จะอยู่ในอุตสาหกรรมวงการบ้านเราได้ชวนคุยกับพี่เบิ้ลนนทวัฒน์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่เบิ้ลสวัสดีครับยิ้มหวานมาเชียวฮะพี่เบิ้ลฮะพอพูดถึงทำสารคดีต้องชวนคุยกับพี่เบิ้ล
1: ได้
0: ทุกวันนี้ยังต่อท้ายตัวเองด้วยผู้กำกับพี่เบิ้ลเว้นจากงานสารคดี7 ปีได้แล้วไหมฮะถ้านับจากว่าอุ้ยดินไร้แดนอ่ะ2562อ่ะ
1: ครับจริงๆก็ไม่เคยต่อท้าตัวเองว่าเป็นผู้กำกับสารคดีเพราะไม่ค่อยจะสารคดีก็เป็นฟิล์มเมกเกอร์นะฮะก็คือทำได้หมดแหละคือจริงๆก็เราก็จะถนัดบันทึกสิ่งที่เรียกว่าภาพเคลื่อนไหวแล้วก็เสียงแล้วก็นำมาเรียบเรียงออกมาในมีเดียต่าง
0: ๆจริงๆหมายถึงว่าแค่การบันทึกภาพบันทึกเสียงนู่นนี่นั่นก็สามารถกลายเป็นสารคดีเรื่องนึงได้เลยเหรอพี่บุญ
1: ได้หมดเลยจริงๆยิ่งยุคสมัยเนี้ยเพอๆ TikTok เป็นสารคดีเลยถ้าจะซ้ำอ่ะ
0: อันนี้พูดจริงหรืออันนี้มัน
1: จริงจริงจริงจริง
0: พี่เบิ้ลนิยามมันยังไงทำไมอะไรที่มันกลายเป็นคำว่าสารคดีได้สำหรับพี่เบิ้ลถ้าคอนเทนต์ใน TikTok ยังเป็นสารคดีได
1: ้คือพูดยังไงดีอ่ะคือมันแบบว่าด็อกคิวเมนทรีใช่ไหมฮะคือสำหรับเราจะเขาเรียกว่าไงดีถ้ามันเป็นหนังให้มันเรียกว่าฟิกชันกับหนังที่มันเรียกว่าหนังสารคดีใช่ไหมหนังฟิกชันมันก็เราก็จะเหมือนกับมีการเขียนบทอะไรเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ไปควบคุมสภาพแวดล้อมตรงนั้นนะฮะส่วนสารคดีเนี่ยมันก็จะออกแนวให้สภาพแวดล้อมควบคุมเราแต่ว่าคอนเทนต์ใน TikTok หลายๆคอนเทนต์มันก็จะเป็นอารมณ์แบบพาไปเที่ยวดูโน่นดูนี่หรือกินนั่นกินนี่อะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งเราผมว่ามันก็เป็นช่องหนึ่งของสารคดีได้เหมือนกัน
0: พี่เบิ้ลพูดอย่างงี้นี่หมายความว่าคนทำสารคดีหรือหนังสารคดีไม่จำเป็นต้องลงทุนเลยนะฮะถ้าอย่างนั้นแค่มีกล้องตัวเดียวยิ่งยุคสมัยนี้ยิ่งง่ายขึ้นด้วยไหมปลั๊กยกมือถือเครื่องเดียวถ่ายมันเป็นอย่างนั้นจริงไหมถ้าอย่างนั้นพี่เบิ้ล
1: มันเป็นได้สำหรับคนที่เขาเรียกว่าไงดีคือหนังอะมันมีเรียกสิ่งที่เรียกว่าแบบหนังบล็อกบัสเตอร์ใช่ไหมมันก็มีหนังที่เรียกว่าโลบัดเจ็ตแล้วมันก็มีหนังที่เรียกว่าโนบัดเจ็ตอยู่เหมือนกันซึ่งจริงๆเขาเรียกว่าดีอะถ้าสำหรับหน้าใหม่หรือใครที่แบบเวลาไปขอทุนอะไรเงี้ยบางทีเราก็ต้องดูพอร์ตดูอะไรใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าเราไม่มีพอร์ตไม่มีอะไรเลยเนี่ยมันก็อาจจะยากให้เราจะมีคนเอาตังค์มาให้เราทำงานใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราว่ามันเป็นข้อดีของคนยุคปัจจุบันที่มันสามารถที่จะพิสูจน์ตัวเองได้ผ่านdevice ง่ายๆได้เพราะว่าเรารู้สึกว่าใครๆก็ทำคอนเทนต์หรือทำงานออกมาดีๆได้ถ้าเรามีเขาเรียกไงรู้ว่าอยากทำอะไรแล้วก็มีหัวที่จะทำสิ่งนั้นออกมามันจะเป็นมันถูกพิสูจน์ได้คือหลายคนอยากทำอะไรแล้วไปอ้างว่าไม่มีตังค์ไม่มีอุปกรณ์ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยากทำจริงๆอ่ะเราว่ายุคนี้มันสามารถทำได้เลย
0: เดี๋ยวมาคุยกันต่อว่าทำยังไงถ้างั้นถึงให้มันแบบประสบความสำเร็จสักเซสแต่ติดหินหนึ่งพี่เบิ้ลพี่เบิ้ลใช้คำว่ามันมีทั้งหนังที่มันมีต่างมีบัดเจ็ตโลบัดเจ็ตเข้าใจได้มีงบน้อยใช้สอยอย่างประหยัดโนบัดเจ็ตในการทำคอนเทนต์สำหรับที่เป็นแบบเป็นคอนเทนต์ให้ดูในโรงในนู่นนี่นั่นมันมีแบบเวอร์ชันโนบัดเจ็ตด้วยเหรอ
1: โอ้ยในโรงนี่มันไม่แน่ใจแต่หมายถึงว่าเราพูดถึงว่าทุกวันนี้เนี่ยคือไม่ได้มีแค่โรงภาพยนตร์แล้วไงใช่ไหมฮะมันก็มีสื่อออนไลน์มากมาย Facebook Instagram หรือ TikTok เงี้ยฮะซึ่งเอาเงี้ยพูดง่ายเลยทุกวันเนี้ยอย่างผมอยู่บ้านอย่างเงี้ยแม่ผมอะครับที่บ้านก็มีแบบสตรีมมิ่งหลายเจ้ามากอยู่ในทีวีอย่างเงี้ยแล้วก็แต่ว่าธรรมดาอยู่ดีแม่ก็แบบดูแต่คอนเทนต์ TikTok ฮะคอนเทนต์ TikTok ที่มันเป็นแนวตั้งแล้วก็เป็นเหมือนละครทุนธรรมจีน
0: อ
1: ะแล้วเราไปยืนดูบ้างปรากฏว่ามันเป็น AI หมดเลยเว้ยมันเจนภาพก็เจนมาภาพนิ่งแล้วก็เป็นเสียงภาพเป็นเสียงแค่ AI เลยซึ่งก็นั่งดูทั้งวันเลยก็บอกไม่ดูทีวีบ้างบอกโอ้ยอันนี้มันเขาดูเขาติดอ่ะซึ่งอันนั้นโนบัดเจ็ตหนักเลย
0: เดี๋ยวนี้ทำคอนเทนต์มันทำคอนเทนต์เพื่อหารายได้เซิร์ฟเนี่ยมันง่ายขึ้นเลยไหมไม่ต้องลงทุนเลยไหมฮะถ้าเล็กอย่างนั้นได้ไหม
1: ถ้าในแง่ของเครื่องไม้เครื่องมืออย่างเงี้ยผมว่ามัน มันใครๆก็ทำได้ฮะมันอยู่ที่ว่าเรา
0: ไอเดีย
1: ใช่ใช่ซึ่งพอมเป็นการเข้ามาทาง AI ด้วยแหละเราว่าคือเราไม่ใช่คนแอนตี้ AI นะก็คือก็ใช้ประโยชน์จากมันได้ทีนี้มันอยู่ที่ว่าเราจะเรียนรู้อยู่กับมันยังไงที่จะเรียกว่าไงอ่ะคือมันง่ายที่จะ express ไอเดียหรือแนวคิดหรือรสนิยมเราออกมาให้ทุกคนได้ดูให้เหมือนสมัยก่อนที่มันมีขั้นตอนเยอะแยะซึ่งถ้ามันย้อนไปเด็กๆเจนซีหรือน้องๆอัลฟาจะงงว่าพี่พูดอะไรงง
0: มากป้าเข้าใจป้าเจนวายแต่ยุคนี้ไม่แน่ใจเขารู้จักกล้อง DSLR กันมั้ยนะหรือยุคนี้เขาใช้มือถืออย่างเดียววะ
1: เออนั่นน่ะสิคือมือถือนี้มันก็ฉะเอางี้หนังอย่าง28 Years Later ก็ใช้กล้องมือถือถ่ายเช่นกันเพราะฉะนั้นแต่มันก็มีบัดเจ็ตนะแต่ว่านั่นแหละอย่างที่บอกแหละเพราะว่าข้อดีอย่างหนึ่งคืออ่ะอย่างยุคเรา DSLR มันก็โฮมดีไวซ์แล้วนะดำยังไงหมายถึงว่ามันก็เป็นยุคที่เขาพอมันเป็นปัจเจกมากๆอ่ะหมายถึงว่าพุ่งกับไม่ต้องมีเขาเรียกว่ามีข้อจำกัดในเรื่องของงบประมาณหรือต้องกำไรหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็สามารถที่จะทำอะไรที่มันเป็นตัวของตัวเองได้มากที่สุดสามารถนำเสนอประเด็นที่เขาเรียกว่าไงประเด็นที่มันครับเขาวิจารณ์ได้อย่างตรงไปตรงมาไม่มีองค์กรอะไรมาคอยไปผลกระทบต่อเขาอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยแข่งกันที่ว่าพอมีความเดือดร้อนก็เลยมีคอนเทนต์ที่มันหลากหลายเพิ่มมากขึ้นถ้าเป็นในแง่ของเทศกาลหนังนะมันก็มีหลายเรื่องเลยก็ใช้กล้องถ่ายกันเลยก็ล่าแต่ว่าพอดูแล้วมันแบบโอ้โหดูแล้วมันแบบเป็นประเด็นที่ดีแล้วก็มีโครงสร้างรูปแบบการเล่าเรื่องที่มันแปลกใหม่อย่างเงี้ยครับหรือล่าสุดอย่างไอ้เรื่องที่มันได้ออสการ์ปี2ปีที่ผ่านมาที่มันเป็นพูดถึงไอ้แถวที่มันพูดถึงมันชื่ออะไรวะที่อิหร่านอิสราเอลแล้วอันนั้นนะมันก็ใช้กล้องมือถืออะไรถ่ายกันแต่ว่าคอนเทนต์มันแบบชื่อ No Other Land คอนเทนต์มันแบบมันหนักหน่วงมากเงี้ยมันก็ไปของมันได้ระดับออสการ์
0: พีเรียดตอนนี้ตั้งแต่ดอยบอยหรือว่าสารคดี เมื่อประมาณแบบ7ปีที่แล้วพี่เบิ้ลเว้นสารคดีไปนานมากตอนนี้หรือมีโปรเจกต์มีอะไรที่แบบแพลนหรือทำอะไรไงหรือว่ามีไอเดียจะทำอะไรยังไงอยู่บ้างไหมพี่เบิ้ล
1: ก็อยากทำสารคดีอยู่เหมือนกันก็มีประเด็นหลายๆเรื่องที่อยากจะทำไงก็มีรูปแบบของสารคดีที่ยังไม่เคยทำแล้วก็อยากจะทำอยู
0: ่
1: จริงก็แอบสนใจคดีเกี่ยวกับอาชญากรรมในประเทศไทยอยู่เหมือนกัน
0: ครับ
1: ก็
0: เยอะมากเลยนะอาชญากรรมในประเทศไทย
1: เยอะมากใช่แต่ว่ามันก็จะมีประเทศเราก็มีข้อจำกัดเยอะเหมือนกันหมายถึงว่าเวลาทำคดีอาชญากรรมอะไรมันจะไม่เหมือนต่างประเทศคือในเรื่องของเขาเรียกไงอ่ะบ้านเราอะนะ

0: ถึงว่ามันจะมีความไม่ stable ของในแง่กฎหมายหรืออะไรหลายๆอย่างประมาณนี้ครับโอเคพอทีนี้พอเลยจุดที่ no budget แล้วอ่ะพอมันแบบพอเราต่อติดแล้วอ่ะหมายถึงว่าพอเราทำชิ้นงานออกมาชิ้นงานหนึ่งแบบ no budget แล้วมันมีคนสนใจมากๆจนมันเริ่มมีรายได้หรือมันเริ่มกลายเป็นอาชีพขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งละทีนี้พอมันเป็นอะไรที่มันมีความพาณิชย์ขึ้นมาอย่างเงี้ยฮะมันก็ต้องแคร์อะไรหลายๆอย่างเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะสารคดีที่มันมีที่มันมีผู้คนจริงๆอยู่ในนั้นนะฮะมันก็จะมีอะไรหลายๆอย่างที่มันจะต้องแคร์ยกตัวอย่างเช่นเรื่องสิทธิ ต่างๆนานาแล้วยิ่งมันพาณิชย์มากๆมันต้องยิ่งแคร์มากๆเลยคือใครที่เห็นอยู่ในหน้าจอต้องแบบคุยกันให้มันชัดเจนเลยว่าแบบว่าเขาเรียกว่าrelease form ต้องตีให้เซ็นเป็นต้น
1: อย่างของเคสก่อนหน้านี้กรณีสารคดีของพี่เบิร์ดหลายเรื่องมีการพูดคุยมีการทำเป็นเอกสารในเชิงกฎหมายหมดเลยไหมฮะแล้วก็มันมีเคสที่แบบแล้วพอเรามา follow ตามหลังเราเห็นผลกระทบอะไรที่มันเกิดขึ้นจากตัวผลงานเราบ้างมีไหมพี่เบิร์ดไม่ว่าจะเป็นสายน้ำติดเชื้อดินไร้แดนใช่ไหมฮะหรือว่าฟ้าต่ำแผ่นดินสูงใดๆก็ตามอะไรอย่างนี้มีไหมพี่เบิร์ด
0: อย่างตอนฟ้าต่ำมันก็จะเป็นการพูดคุยหน้ากล้องมากกว่าหมายถึงว่าเราจะยินดีให้ถ่ายไหมอยากจะเอาไปออกอากาศเป็นภาพยนตร์สารคดีที่มันฉายเทศกาลหรืออะไรประมาณนี้ครับแต่พอค่อยๆโตมากขึ้นเรื่อยๆโตมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็ได้รู้ว่ามันจะต้องทำอะไรที่มันควรจะต้องทำแล้วมันถูกต้อง
1: ถ้ากลางคัมภีร์การเป็นนักทำสารคดี101
0: ครับ
1: คนจะเป็นนักทำสารคดีต้องรู้เรื่องอะไรบ้างที่มันจำเป็นเนี่ยฮะเอาสมมติคิดตั้งแต่กระบวนการแรกจนกระทั่งถึงตอนจบนอกจากแค่ว่าฉันมีไอเดียละมีอะไรที่เขาต้องเรียนรู้อีกบ้างอ่ะพี่เบิ้ลเล่าหน่อย
0: อ๋อได้3วันน่าจะพอ
1: รวบๆกลมๆก็ได้พี่เบิ้ล
0: โอเคพอเราเริ่มมีไอเดียแล้วใช่ไหมเอางี้เวลาเราจะโตมากับการหาทุนต่างประเทศฮะก็คือเวลามีไอเดียมากมายที่มันกระจายอยู่ในอากาศรอบๆหัวเราเนี่ยเราต้องหาทุนมาใช่ไหมเราก็จะชอบที่จะแอพพลายโปรเจกต์ของเราไปขอทุนหรือไปเวิร์กช็อปต่างๆในโลกใบนี
1: ้ครับ
0: แล้วแต่ละที่เนี่ยมันก็จะมีสตรัคเจอร์บางอย่างในการแอพพลายแอปพลิเคชันคล้ายๆกันแต่มันก็จะต่างกันในรายละเอียดบางอย่างตัวอย่างเช่นมันก็จะถามล็อกไลน์คืออะไรล็อกไลน์มันก็คือการพูดถึงหนังของเราในประโยคสั้นๆอารมณ์เหมือนคำโปรยบนโปสเตอร์อะไรเงี้ยครับสองเรื่องย่อขนาดสั้นก็เขียนมาประมาณครึ่งหน้า A4 เรื่องย่อขนาดยาวหนึ่งหน้า A4 หรือทรีทเมนต์ประมาณ 2-3 หน้าแล้วก็รวมไปถึงในสำคัญมากสุดก็คือ Director Statement Director Statement ภาษาไทยเรียกว่าถ้อยแถลงผู้กำกับคือถ้าเรามาถึงข้อนี้แล้วเราเขียนไม่ได้เนี่ยแปลว่าอย่าไปทำในเรื่องนั้นอ่ะนึกออกไหมคือเราต้องชัดเจนว่าฉันจะทำมันไปทำไมแล้วฉันจะทำมันให้ใครดูแล้วจะทำมันออกมายังไง
1: แต่ไม่ง่ายนะพี่เบิร์นเท่ากับว่านอกจากเรามีแค่มีไอเดียแล้วว่าสิ่งที่ต้องรู้คือมันรู้แม้กระทั่งต้องรู้ strategic บางอย่างว่าทำไปลงตรงไหนวิธีการขายแค่ล็อกไลน์เนี่ยทำยังไงให้เขาซื้อเรื่องย่อแค่ไหนให้เขาต้องรู้สำหรับพุ่งกับสารคดีไม่ใช่แค่เดินไปถ่ายแต่อีกทีนึงเดี๋ยวก่อนไปสเต็ปต่อไปเนาะอันนี้คือแค่แบบสารตั้งต้นใช่ไหมพี่เบิ้ลบอกว่าเราไปเล็งหาเรื่องของต่างประเทศไปเทศกาลนู่นนี่นะพี่เบิ้ลไม่คิดจะหาทุนไทยบ้างหรือในไทยมันไม่มีทุนให้หรือว่ายังไงถึงแบบต้องไปเดินสายต่างประเทศนู่นนี่นั่น
0: ปัญหายากมากทุนสารคดีเนื่องจากว่าอย่างที่รู้กันนะคือในเมืองนอกเนี่ยสารคดีมันก็ยังสามารถที่จะทำในแง่ของ commercial value ได้แต่ว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันถูกพัฒนามาโดยตลอดมันมีภาพยนตร์ในลักษณะสารคดีออกฉายให้ดูอยู่ตลอดทั้งทางทีวีและทางภาพยนตร
1: ์
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยความเป็นกันเองของผู้ชมก็จะรู้สึกว่าสารคดีไม่ใช่เรื่องที่มันน่าเบื่อเขาสามารถเข้าไปแล้วก็สนุกกับมันได้สนุกกับสาระของมันแม้ว่าประเด็นมันจะเครียดอย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกว่ามันก็สามารถที่จะทำเป็นคอมเมอร์เชียลแวลูได้แต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยมันก็ดีขึ้นกว่าสมัยก่อนแล้วนะเพราะว่ามันก็ยังมีการล็อกขับก็ยังมีการเอาไปเข้าโรงหรือก็เริ่มมีคนทำคดีมากมายเข้าโรงเนี่ยมันก็มีคนเข้าใจมากขึ้นมาสารคดีมันสามารถที่จะเป็นสื่อภาพยนตร์ที่มันสามารถที่จะสนุกได้หรือดูเพื่อการพักผ่อนหรือดูเพื่อเอาความรู้บางอย่าง
1: วกกับมานี่นิดนึงฮะพี่เบิร์นเมื่อกี้เรารู้แล้วว่าคนเป็นผู้กำกับอาจจะต้อง รู้อะไรเป็นอะไรยังไงมากกว่าแค่เรื่องของการถ่ายทำเนาะหลังจากนั้นสมมติถ้ามีไอเดีย

0: มีวิธีการถ่ายทำมันมีข้อคอนเซิร์นไหนอีกบ้างที่น้องๆควรอาจจะต้องรู้ว่าเฮ้ยในกระบวนการถ่ายทำเนี่ยคุณต้องระวังอะไรบ้างต้องมีอะไรที่คุณต้องเช็คต้องเรียนรู้บ้างถ้าในโปรเซสของโปรดักชันตรงนั้น
1: คือนอกจากเรื่องสิ่งที่เราจะไปถ่ายอะไรใครเขาแล้วอ่ะแล้วเราต้องขออนุญาตแล้วบอกเขาให้ชัดเจนนะว่าจะไม่ใช่คนนะคือพื้นที่ด้วยก็ควรทำเรื่องขอให้มันถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยทีนี้มันก็เป็นเรื่องของโปรดักชันแล้วเรื่องของโปรดักชันแล้วว่าเราจะทำมันออกมายังไงครับเมื่อกี้เรามีดินเดตสเตทเมนต์ใช่ไหมดินเดตสเตทเมนต์ถ้าแหล่งผู้กำกับทีนี้เราทำยังไงเราก็ต้องรู้แล้วว่าสมมติเราอยากทำประเด็นเรื่องนี้เราจะถ่ายมันในรูปแบบไหนเท่าดีมันก็มีวิธีการถ่ายรูปแบบหลายแบบมากใช้กล้องแฮนด์เฮลเดินตามสัมภาษณ์พูดไปด้วยแบบไมโครมัวอย่างเงี้ยครับก็ทำได
0: ้
1: หรือการที่จะเป็น observational documentary คือการเฝ้ามอง ตั้งกล้องไว้เฉยๆแล้วก็ไม่ไปแอบไปอยู่ใกล้ๆหรือก็ซูมๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปล่อยให้ข้างหน้าทำเป็นไปมันก็ได้เหมือนกันหรืออยากจะทำให้มันดูยิ่งใหญ่อลังการมีโดรนมีเครนมีอะไรมันก็ทำได้อยู่เหมือนกัน หลายๆอย่างเพราะนั้นเนี่ยมันก็ต้องรู้แหละว่าเราจะทำสารคดีออกมาในรูปแบบไหน
0: เคยมีประเด็นหลังบ้านอะไรที่แบบไม่ได้เล่าข้างนอกไหมพี่เบิร์นว่าแบบจากบางเรื่องไหนก็ได้นะฮะที่แบบอาจจะมีแบบประเด็นพจน์ประเด็นที่เราทำมาสุ่มเสี่ยงเนาะขู่บ้างละหรือฟีดแบ็กบางอย่างที่มันอาจจะมาถึงตัวคนทำสารคดีเฮ้ยทำเรื่องนี้ทำไมเฮ้ยนู่นนี่นะเคยเจอไหม
1: มีมันก็ยุคนั้นมันเป็นยุคอันนี้มันจะเริ่มซีเรียสแล้วนะฮะมากไว้ว่าเพื่อตัดออก
0: พี่เบิร์นไม่รู้ซะแล้วว่าออนไลน์มันคืออันคัท
1: ก็คือมันก็มีหมายถึงว่ายุคนั้นมันเป็นยุคการเมืองไทยมันจะมีเสื้อเหลืองเสื้อแดงใช่ไหมแล้วก็มันจะมีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแนวความคิดของผู้คนยุคนั้นเยอะแล้วก็เราก็ยังเด็กแล้วเราก็เริ่มจากเราอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในสังคมไทยเราก็ไม่ได้เทคอะไรตอนนั้นแต่ว่าพื้นที่ที่เราไปถ่ายมันก็เป็นพื้นที่ที่มันเสื้อแดงหมดแล้วเราก็ในภาษาที่เรามันก็เปิดโอกาสให้คนที่ได้รับผลกระทบจากกรณีชายแดนไทยเขมร อันเนื่องมาจากภาคส่วนกลางที่เยี่ยวๆให้คนเขาตีกันเนี่ยทำให้คนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยต้องลำบากโดนยิงบ้านระเบิดทีนี้พอเราไปอยู่ที่พื้นที่เยอะๆอย่างเงี้ยแล้วเราก็ถ่ายทอดผู้คนของเขามามันก็เลยกลายเป็นว่ามุมมองมันก็จะเป็นมุมมองของส่วนเสื้อแดงครับเป็นส่วนใหญ่ตอนนั้นพอหนังมันเสร็จออกมาเนี่ยมันก็จะมีฟีดแบคหลากหลายทั้งแบบมันไม่ไปอยู่เขมรเลยล่ะอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบว่าขายชาติอย่างเงี้ยครับแม้กระทั่งอันนั้นก็ยังคนทั่วไปแต่ว่าคนในแวดวงภาพยนตร์เองเนี่ยก็มีความแบบกีดกันแล้วก็มองว่าไอ้นี่มันเป็นคนแบบอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ย
0: แต่สถานการณ์10ปีที่แล้วเทียบกับสถานการณ์ปัจจุบันพี่เบิ้ลว่ายังดูคลาสสิกเหมือนเดิมมั้ยฮะ
1: ถ้าพูดถึงเรื่องเสื้อเหลืองเสื้อแดงเราว่ามันดีขึ้นหมายถึงว่ามันมีความเบลนมีความเบลออะไรบางอย่างเกิดขึ้นแต่ว่าในกรณีของชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยเราว่ามันแย่กว่าเดิมซะด้วยซ้ำครับ
0: พี่เบิ้ลเคยถึงขนาดโดนเรื่องของฟ้องร้องอะไรอย่างนี้เลยเคยไหมฮะ
1: ไม่เคยครับ
0: ยังไม่ได้ถึงขนาดนั้นเลยใช่ไหม
1: ใช
0: ่พี่เบิ้ลฮะทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ล่ะปาร์คได้รู้สึกว่าสารคดีค่อนข้างส่งผลอิทธิพลมากๆอย่างที่พี่เบิ้ลว่าทำอะไรนิดนึงมันกระทบผู้คนกระทบระบบโครงสร้างแล้วแต่ประเด็นที่เรานำเสนอด้วยเนาะสารคดีค่อนข้างมีอิทธิพลสูงมากแต่ในขณะเดียวกันการถูกให้ความสำคัญในบ้านเรามันน้อยกว่างานที่มันเป็นภาพยนตร์ที่มันเป็นฟิกชันที่มันเน้นเรื่องของความบันเทิงอันนี้ไม่ได้บอกว่าตัวฟิกชันไม่ได้มีให้อะไรกับคนดูนะ ให้เหมือนกันแต่แค่ให้ต่างกันแต่ทำไมกลายเป็นว่าลำดับความสำคัญของสิ่งที่ส่ง impact กับคนมากๆอ่ะถึงถูกให้ความสำคัญน้อยกว่า
1: หนึ่งคือพื้นปริมาณผลงานถ้าเทียบเปอร์เซ็นต์อ่ะสารคดีอาจจะ 1% ไหมจากภาพยนตร์ที่มี 99% เพราะฉะนั้นเนี่ยในหนัง99เรื่องในสารคดี1เรื่องแล้วมีภาพยนตร์ปกติ99เรื่องเนี่ยมัน99เรื่องเนี่ยมันไม่ใช่ครั้ง99เรื่องที่มันจะ impact ไปสู่ผู้คนขนาดนั้นมันเกิดแค่หนึ่งถึงสองเรื่องเช่นกันใช่ไหมมันจะมีเปอร์เซ็นต์ที่มันจะเกิดให้มันก่ออิมแพคได้มากกว่า
0: เวลาทำหนังให้คนดูกับเวลาทำสารคดีให้คนดูสารคดีมันจะถูกจับตาเป็นพิเศษมากกว่าตัวหนังฟิกชันไหมฮะในมุมของผู้กุมอำนาจหรือในมุมของคนดูว่าสุ่มเสี่ยงต้องเฝ้าระวัง
1: ไม่แน่ใจเพราะว่าไม่ได้คือ ยุคสมัยบ้านเรามันก็พลิกไปพลิกมาเนาะมันจะมีช่วงหนึ่งที่มันคือเทรนโลกมันจะฟลิกซ้ายฟลิกขวาอยู่ตลอดเวลามันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มันจะมีการพูดถึงประเด็นสิทธิเสรีภาพออกมาเยอะเด็กๆเจนซีออกมาประท้วงกันมากมายซึ่งมันก่อให้เกิดการกฎหมายใหม่ๆเกิดขึ้นที่มันน่าสนใจเกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งนักการเมืองหาเสียงก็ออกมาพูดในแง่ของหัวก้าวหน้ากันเยอะมากในช่วงหนึ่งใช่ไหมฮะพอมาถึงการเลือกตั้งล่าสุดเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าเทรนด์ขวามามันไม่ใช่แค่เมืองไทยอย่างเดียวมันไปสู่โลกวันนี้ด้วยเช่นทรัมป์เป็นต้นทีนี้เนี่ยพอมันเป็นสารคดีขึ้นมาใช่ไหมครับพูดยังไงดีถ้าเป็นยุคช่วงหนึ่งช่วงที่มันเปิดกว้างยุคซ้ายมากเนี่ยการทำสารคดีออกมาเนี่ยบางทีคืออย่างไม่บอกหรอกสารคดีมันมาจะสารคดีที่ดีมันต้องวิพากษ์วิจารณ์
0: อ
1: ะมากกว่าสารคดีที่มันพับกันได้เพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นอยู่ในช่วงเทรนที่มันเป็นเทรนซ้ายมากๆอ่ะมันก็จะรู้สึกปลอดภัยมากกว่าในการทำสารคดีที่มันวิจารณ์อย่างถึงพิถึงขิงแต่พอมันอยู่ในช่วงพีเรียดของช่วงเทรนโลกที่มันเป็นขวามากอย่างบางทีการทำสารคดีที่มันน่าสนใจที่มันเกิดการวิจารณ์มากๆเนี่ยบางทีก็อาจจะรู้สึกว่ามันอันตราย
0: คนทำสารคดีไม่ปลอดภัยเหรอฮะ
1: คือบ้านเราอ่ะมีประเด็นน่าสนใจเยอะมากเป็นแหล่งแห่งอุดมสมบูรณ์ในประเด็นให้หยิบขึ้นมาทำเพียงแค่ว่าทำแล้วมันปลอดภัยมากขนาดไหนก็ใช่ไหม
0: อ
1: ัน
0: นี้มันเรื่องดีใช่ไหมบ้านเรามีประเด็นที่ควรเอามาตีแผ่เยอะมากแต่ว่าไม่รู้ปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัย
1: เอาจริงๆอย่างเราเคยไปอยู่กับเพื่อนที่เมลเบิร์นออสเตรเลียเดือนหนึ่งเนี้ยก็ทำงานอาทิตย์ละ4วันละ6ชั่วโมงใช่ไหมแล้วก็คนที่ทำงานแรงงานได้เงินมากกว่าทำงานออฟฟิศช่างทาสีพนักงานก่อสร้างพนักงานซ่อมท่อได้เงิน
0: ช่าง
1: รวยมากกว่าเพื่อนเราไปทำงานเป็นดูแลคนแก่อย่างเงี้ยตอนนี้เขามีบ้านอยู่2หลังอยู่ริมทะเลซึ่งคุณภาพชีวิตดีมากแล้วเราไปอยู่ว่าเราไม่มีแรงบันดาลใจในการทำงานศิลปะหรือทำภาพยนตร์เลยเราจะไปอยู่คิดว่าหรือว่าฉันก็ไปทำงานร้านอาหารแล้วก็มีชีวิตดีๆไปดีวะอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้น
0: พี่เบิ้ลเนี่ยพูดนี่นะพอพี่เบิ้ลพูดนี่พี่เบิ้ลพูดแบบว่าการอยู่ในบ้านเรามันมีอะไรที่มันเป็นปัญหามันเป็นสิ่งที่แบบว่าไม่ค่อยโอเคจะต้องตีแผ่มันอย่างนั้นเลยนะแต่ความหมายอ่ะ
1: แต่พออยู่บ้านเราเนี่ยเวลาจะทำหนังเรื่องอะไรหันซ้ายหันขวาฉันจะทำหนังอะไรดีนะจะต้องทำมาหากินแล้วต้องหาประเด็นอะไรไปขายแล้วโอ้เต็มเลย
0: สวรรค์ของคนทำสารคดีเหรอ
1: ไม่ใช่สารคดีอย่างเดียวคอนเทนต์อื่นๆด้วย
0: อันนี้ที่พูดมานี่คือกำลังจะเป็นไกด์ไลน์ไหมฮะเพราะว่าพี่เบิ้ลกำลังจะไปเป็นแบบว่าไปเป็นเขาเรียกนะเป็นเมนเทอร์หมายภาษาเมนเทอร์ภาษาแบบวัยรุ่นซีรีส์มากำลังจะไปเป็นแบบว่าโค้ชในการ
1: เมนเทอร์เบิ้ล
0: เมนเทอร์เบิ้ลในการสอนน้องๆของโครงการวิภาพิชชิ่งโปรเจกต์2026ซึ่งเป็นโครงการของตัวไทย PBS เองด้วยว่าถ้าเกิดว่าเฮ้ยจริงๆคนยุคใหม่เนี่ยถ้าเกิดว่าจะจับประเด็นทำนู่นนี่นั่นวัตถุดิบในไทยบ้านเรา
1: เยอะ
0: เยอะมากมีอะไรแนะนำไหมสำหรับน้องๆแบบทั้งโปรเจกต์นี้หรือคนอื่นว่าแบบดูยังไงสังเกตยังไงจับโปรเจกต์ยังไงอะไรเงี้ย
1: คือมันดีมากเลยเพราะว่าเวลาคืออย่างที่บอกแหละเมืองไทยมันค่อยมีการสนับสนุนใช่ไหมของทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามีงานอย่างเงี้ยมันเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เริ่มทำสารคดีแบบจริงจังขึ้นมาได้มีคนที่เขามีประสบการณ์มาคอยแนะนำคอยไกด์ทางเดินให้บางทีเหมือนกับว่าบางทีถ้าเราเริ่มเองแล้วเราไม่ได้มาอะไรพวกนี้บางทีเหมือนกับป่ารกชัดก็แบบโอ้ยต้องแบบแหวก
0: ทำยังไงวะ
1: ทำไมนี่มันมีคนก็ถางมาให้แล้วก็จะเร็วขึ้นแล้วก็มีง่ายขึ้นเพราะนั้นเนี่ยก็อยากให้มีเยอะๆถ้ามีแล้วก็อยากให้ส่งกันมาเยอะๆแล้วก็ใครที่เราเขาเลือกแล้วก็ยินดีด้วยอย่างเงี้ยครับ
0: อันนี้ตอนนี้เขามีทีมที่ผ่านคัดเลือกแล้ว20ทีมสุดท้ายคือผ่านการตรวจแบบเข้มข้นนู่นนี่นั่นมาแล้วว่ายินดีกับ20ทีมสุดท้ายด้วยที่ผ่านการคัดเลือกแล้วก็จะได้เจอกับเมนเทอร์เบิร์นผู้ซึ่งจะขัดเกลาแต่จริงๆพี่เบิร์นบอกว่าอุ๊ยดีนะเพราะมันเป็นการที่มีคนกลุยทางให้แล้วเพราะถ้าย้อนไปยุคพี่เบิร์นน่ะการคุยทางแบบนี้มันยากมากพี่เบิ้ลนึกย้อนไหมว่าอย่างแบบตอนนี้มาเป็นเมนเทอร์ให้กับน้องๆในโปรเจกต์ของตัววิภาพิชชิ่งโปรเจกต์2026ย้อนไปตอนสมัยสายน้ำติดเชื้อที่พี่เบิ้ลทำมันก็เป็นโปรเจกต์ของไทย PBS
1: ใช่
0: เหมือนกันเนาะตอนนั้นยังแบบ
1: ใช่ก็จริงๆไทยพีมันเป็นพื้นที่สวรรค์ของสารคดีเหมือนกันเอาจริงๆถ้าแบบเปิดทีวีมาเนี่ยมันไม่มีนะมันมีน้อยมากแต่ว่าไทยพีสารคดีเต็มเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่างที่บอกแหละเพราะว่าประเด็นบ้านเรามันมีเยอะแล้วก็จะทำยังไงให้มัน สนุกสนานคึกคักหรือมันแมสสื่อคนดูชอบขึ้นมามันก็อยู่ที่

0: อยู่ที่รูปแบบการจัดการการบริหารแนวคิดของ
1: ครับ
0: ของคนทำด้วยครับ
1: พื้นที่สารคดีมันมากขึ้นไหมฮะ
0: อย่างตัวเราทำงานใหม่ๆเนี่ยมันก็ไม่

0: ไม่มีไม่เห็นนะไม่ค่อยมีคนเขาทำกัน
1: น้อยลง
0: ไม่มีเลยดีกว่าก็ล่าสุดก็มีเรื่อง breaking the cycle
1: พี่เบิร์นสุดท้ายนิดหนึ่งถ้าเกิดว่าคนอยากยึดการทำสารคดีเป็นอาชีพทำยังไงฮะเอาเป็นอาชีพเลยนะ
0: ก็เริ่มจาก no budget ก่อน no budget สารคดี
1: เป็นความจริงที่เจ็บปวดแต่มันจริง
0: ใช่ก็หยิบมือถือขึ้นมาแล้วก็ทำเรื่องที่เรารู้สึกว่าขนลุกขนพองอยากจะทำโดยการพยายามคิดว่าฉันจะทำนี้ไปฉายที่ไหนอะไรยังไงแล้วก็นั่นจะลง YouTube หรือลงอะไรก่อนก็ได้หรือยังไงหรือส่งประกวดเมืองไทยก็มีส่งประกวดหลายที่นะ อย่างของที่หนังไทยก็มีส่งประกวดหรือCL ใช่ไหมที่มันสิ่งแวดล้อมอย่างก็นี่ก็ Google หน่อยก็ได้ว่ามีประกวดอะไรบ้างแล้วก็ลองดูเพราะการประกวดมันก็ดีมันก็หนึ่งคือมันก็จะได้เงินสองมันคือได้คอนเนคชั่นสามที่คนรู้จักได้พอร์ตได้อะไรแล้วก็ต่อยอดไปเรื่อยๆครับ
1: ก็ใช้เวลาในการสร้างตัวตนสร้างผลงานทำความรู้จักเหมือนที่พี่เบิร์นทำตั้งแต่ตอนโลกประหลาดเมื่อ2000อุ๊ยปักหยุบ
0: 2006
1: ป6ป6ม1อ่ะพี่เบิร์นแล้วก็มาเจอกันอีกทีแล้ว10กว่าปีที่แล้วมันสายน้ำติดเชื้อเนาะแล้วก็จนถึงทุกวันนี้ที่แบบมีผลงานจนกระทั่งเป็นฟิกชัน
0: ดอยบอย
1: จะมีฟิกชันอีกมั้ย
0: เนี่ยก็บทเกือบเสร็จแล้วก็เหลือหาตังค์มาให้ครบลงทุนไหมฮะไทยพีบีเอสลงทุนได้นะ
1: ลงทุนได้นะฮะไทยพีบีเอสนะฮะเหลือหาตังปัจจัยใหญ่ด้วยแต่ว่าเร็วๆนี้จะตามของพี่เบิ้ลได้เพราะพี่เบิ้ลมาเป็นเขาเรียกเป็นเมนเทอร์เป็นโค้ชให้กับน้องๆของโครงการวิภาพิชชิ่งโปรเจกต์2026แล้วก็ติดตามภาพบรรยากาศเวิร์กช็อปของน้องๆทั้ง20ทีมที่ผ่านเข้ารอบได้นะที่เว็บไซต์vipha.me/pitchingproject2026แล้วก็พอเสร็จจากกระบวนการโปรเจกต์เดี๋ยวสิ้นปีนี้น่าจะได้เจอกันกับผลงานของน้องๆทั้งหมดนะฮะได้ที่แอปพลิเคชันวิภาด้วยยังไงฝากติดตามอีกหนึ่งผลงานพี่เบิ้ลไปดูซิว่าผลงานที่พี่เบิ้ลไปโคชชิ่งน้องๆเนี่ยเขาจะมาคมขนาดไหนไอเดียเด็กรุ่นใหม่ๆมาขนาดไหนแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้จะได้เห็นผลงานใหม่ของพี่เบิ้ลด้วยเนาะแต่เดี๋ยวรอติดตามกันดูอีกทีเพราะยังพูดไม่ได
0: ้หวังว่า
1: เดี๋ยวไปเจอกันในผลงานใหม่ของพี่เบิ้ลด้วยขอบคุณพี่เบิ้ลมากนะครับ
0: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับชวนคุยกับวิชาการทำสารคดี101ไปแล้วนะฮะตกผลึกไอเดียอะไรยังไงบ้างคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้และทั้งหมดนี้คือป๊อปดีโคดพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

0: มีปัญหาในเรื่องของทะเบียนประวัติ
1: ใหม่ๆนี่เขาเรียกเป็นหมื่นห้า
2: ไม่ได้
3: บาทเดียวก็ไม่ได้
2: เอาที่ส่งมาหนาวเงินไปไหนทำไมไม่ได้
4: เราเสียทุกวันวันละบาทมันไปอยู่ที่ไหนกองทุนล่มไปแล้วไม่รู้เลยว่าใครเป็นประธานกองทุน
5: ทุกคนเท่าเทียมกันหมดคุณมียศคุณต้องถอดยศไว้หน้าเรือนจำเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีห้อง VIP มีห้องแอร์นะครับ
6: ปลูกพืชนิดหน่อยถ่ายรูปขึ้นทะเบียนเกษตรกรและต้นไม้ที่ปลูกก็ตาย
7: Big Story เรื่องใหญ่ไทย PBS วันและเวลาใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา 22:30 น.เริ่ม5 กรกฎาคม 2569
8: 3,000 ถึง 2,000 ปีที่แล้วในยุคโบราณของจีนนะฮะรัฐเนี่ยหรือว่าขุนนางเนี่ยเห็นประชาชนเป็นต้นทุนของแคว้นหรือของรัฐเป็นสิ่งสำคัญแหละแต่ว่าไม่ได้เห็นใจเห็นอกเห็นใจในฐานะที่ว่าโอ้เป็นผู้ยากไร้เป็นอะไรพวกนี้แต่เห็นว่าถ้าไม่มีคนมาเนี่ยประเทศชาติจะไม่รุ่งเรืองทันทีคนหนึ่งชื่อหลิวจินโกงเพราะเป็นใหญ่เป็นโตเขาจะซื้อขายตำแหน่งเป็นคนที่หากินกับเรื่องพวกเนี้ยจนรวยรวยรวยมากๆแต่บั้นปลายชีวิตของหลิวจินโดนยึดทรัพย์แล้วก็โดนประหารเชื้อเนื้อทีละชิ้นทั้งหมด 3,357 ชิ้นให้ค่อยๆตายระบบการโกงที่มันเป็นเครือข่ายมันคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเพราะว่าเครือข่ายพวกนี้ทุกคนรับรู้เหมือนกันหมดว่าต้องทำไม่ทำก็อยู่ไม่ได้บางทีเนี่ยการปราบคอร์รัปชันเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่การทำลายทำให้การคอร์รัปชันเนี่ยมันกระจุยหายไปหมดแต่มันอาจจะต้องการสิ่งใหม่เข้าไปแล้วก็ไปตั้งระบบที่คนทุกคนเนี่ยไม่คุ้นเคยว่าจะมาคอร์รัปชันกับระบบนี
9: ้
8: แล้วมันอาจจะช่วยอะไรบางอย่างได
9: ้ Back to Basics ทุกวันศุกร์เวลา 4:30 น.ทางไทย PBS กฎหมายเลข 3

0: มัวแต่ไปทะเลถลายข้างนอก
1: วันๆเราจะคิดเรื่องเที่ยวแทนที่อยู่บ้านอยู่ช่องไม่รู้จักละนวลสงวนตัวออกไปข้างนอกก็มีแต่อันตรายทั้งนั้น
2: เรื่องผู้หญิงในครอบครัวคนจีนและบทสนทนาบนโต๊ะอาหารเกี่ยวพันกับภาวะโลกร้อนได้อย่างไรติดตามได้ในภาพยนตร์ Ice Breaker และ Avocado on Pancake Talk to Film 22:30 น.เสาร์ที่27 มิถุนายนนี้ทางไทย PBS
3: งานนี้สำคัญตรงเราไม่เรียกว่าดีเบตเราเรียกว่าวงติงแตงแบงคอกระดมสมองสู่อนาคตกรุงเทพมันคือเวทีที่มาหารือกันก็จะไปแข่งกันที่เวทีไหนไม่เป็นไรแต่เวทีเนี้ยเขาจะมาระดมสมอง
4: ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวทีพิเศษติงแตงแบงคอกระดมสมองสู่อนาคตกรุงเทพ
5: งานนี้ก็สมกับชื่อว่าติ้งแท้งเลยนะครับก็ชวนให้แคนดิเดตผู้ว่าแต่ละคนเนี่ยได้คิดสังเคราะห์ถึงวิธีการออกแบบนโยบายออกแบบการแก้ปัญหาซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของเมืองนะครับ
6: ถือว่าเป็นโอกาสดีที่เราจะมาแสดงนอกจากวิสัยทัศน์แล้วเนี่ยจะแสดงถึงเรื่องของการที่เราจะแก้ปัญหาต่างๆในเมืองของเราอย่างไรด้วย
7: สนุกดีนะคนเยอะแล้วก็เป็นประเด็นที่หลากหลายแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญของเมืองนั่นเลยก็ขอบคุณมากที่ไทยพีเอสกับพันธมิตรร่วมมือกัน
8: ได้เห็นมุมมองของว่าที่ผู้ว่ามีแนวความคิดยังไงกับปัญหาที่มันเป็นปัญหาทั้งแบบเรื่องปากท้องเป็นปัญหาโจทย์ที่จะต้องแก้เราได้เห็นว่าแบบความจริงแล้วผู้สมัครแต่ละคนเนี่ยมีนโยบายยังไง
9: มหาอำนาจบ้านนาขอนำเสนอบ้านหลังงามทำเลดีอยู่ที่
10: กลางเขื่อนนี่แหละ
9: บ้านอะไรอยู่กลางเขื่อน
11: อันนี้ก็จะเป็นที่นอนค่ะตรงนี้ก็จะเป็นจุดชมวิ
9: วว
11: ันไหนมีพระจันทร์ก็จะได้อาบน้ำท่ามกลางแสงจันทร์วันไหนไม่มีพระจันทร์ก็รู้สึกเหมือนคนตาบอด
9: ไปมีอะไรเด็ดกว่านี้อีกไหม
10: คืนนี้สนใจพาเด็กกับพี่ไหม
9: ไป
11: เด็กอะไร
9: ไม่รู้
10: ปลาสังขวา
9: ดเด็กที่ว่าคือปลาสังขวาดหมายความว่ายังไงต้องติดตามทุกวันอาทิตย์10:30 น.ทางไทย PBS
11: อะไรวะ
12: หลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
13: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวดึกทางไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอสินีอมรโมลีค่ะคุณผู้ชมคะกลายเป็นเรื่องที่สร้างแรงสั่นสะเทือนและร้อนไปทั่วประเทศแล้วนะคะหลังจากที่มีการเปิดโปงว่ามีการโกงข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นปี69ปี68ที่ผ่านมาค่ะเป็นการสอบเมื่อเดือนธันวาคมนะคะตอนนี้การสืบสวนสอบสวนหาผู้ร่วมขบวนการมีการแบ่งออกเป็น3กลุ่มหลักๆด้วยกันตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำค่ะแต่ว่าจนถึงเวลานี้ปปช.ยังไม่ชี้มูลความผิดใครนะคะแต่ว่าคนหนึ่งที่ถูกพาดพิงถึงก็คือนายพิชิตเป็นผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีวันนี้เขายื่นหนังสือลาออกจากราชการแล้วเรื่องนี้ได้รับการยืนยันจากนางสาวสุนีมังคลารัตนศรีรองนายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ระบุว่าวันนี้นายพิชิตผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณไม่ได้เดินทางเข้ามาแต่ว่ามีซองเอกสารเอามาวางไว้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ด้านในพบว่าเป็นหนังสือลาออกจากราชการมีการระบุเหตุผลของการลาออกจากราชการว่าต้องการเปิดโอกาสให้หน่วยงานและคณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้อย่างอิสระโปร่งใสและบริสุทธิ์ยุติธรรมส่วนความคืบหน้าในการสืบสวนสอบสวนกรณีพบทุจริตโครงการสอบข้าราชการท้องถิ่นมีการแก้ไขกระดาษคำตอบผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางระบุว่า

0: ตัวแทนกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดแล้วซึ่งเข้าข่ายความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์และความผิดเกี่ยวกับเอกสารเบื้องต้นตำรวจสอบสวนกลางขอเวลาตรวจสอบ 7-10 วันและหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องจะส่งสำนวนต่อให้กับปปช.เพื่อดำเนินการตามขั้นตอน
1: เบื้องต้นก็จากคำให้การของผู้กล่าวโทษนะครับที่เป็นผู้แทนมหาไทยพอเกี่ยวพันใครเราก็ต้องไปดำเนินการต่อ
2: หมายความว่าภาพที่คนไหนมา
1: ใช่ใช่ครับ
2: เราก็ต้องเรียกคนนั
1: ้
2: นมา
1: ใช่ครับเรียกคนนั้นมา
2: เรียกนะครับท่าน
1: อาจจะเชิญมาให้ถ้อยคำก่อนนะครับเพื่อให้ได้เห็นโครงข่ายหรือว่าเครือข่ายในการสอบครั้งนี้ทั้งหมดก่อนครับ
0: คุณผู้ชมคะการสืบสวนการทุจริตสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นปี2568ตอนนี้แบ่ง2หน่วยงานหลักในการตรวจสอบนะคะคดีหลักก็คือเรื่องของการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐอยู่ในความรับผิดชอบของปปช.ส่วนการตรวจสอบข้อเท็จจริงก็โดยหน่วยงานปกครองกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบค่ะนายกขีดเส้นให้รายงานผลภายใน7วันอีกส่วนหนึ่งก็คือการสืบสวนสอบสวนพิจารณาความผิดอาญากับผู้ที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้ตำรวจสอบสวนกลางเข้ามารับช่วงต่อข้อมูลของปปช.ได้แบ่งกลุ่มของผู้ต้องสงสัยที่ต้องสอบสวนออกเป็น3กลุ่มด้วยกันค่ะ1ก็คือกลุ่มผู้รับผิดชอบการจัดสอบและผู้ดูแลข้อสอบซึ่งมีอยู่2หน่วยงานก็คือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือว่ามศว.และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยเฉพาะประเด็นเรื่องข้อมูลเอกสารสอบคำตอบและฝ่ายคำตอบซึ่งหลุดออกไปปรากฏที่บ้านในจังหวัดนนทบุรีต้องตรวจสอบต่อค่ะว่าหลุดออกไปได้ยังไงกลุ่มที่สองก็คือกลุ่มคนกลางกลุ่มนี้ประกอบด้วยนายหน้าที่ทำหน้าที่ติดต่อกับผู้สอบคนที่สนใจจ่ายเงินเพื่อเข้ารับราชการซึ่งในกลุ่มนี้ปปช.ระบุว่าหนึ่งในพยานหลักฐานที่ชี้ว่านายพิชิตนั้นเกี่ยวข้องด้วยกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มพนักงานข้าราชการที่มารับแก้ไขกระดาษคำตอบซึ่งพบในบริษัทของนายพิชิตในจังหวัดนนทบุรีซึ่งถูกสอบสวนเบื้องต้นแต่ยังไม่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาเพื่อดำเนินคดีปมทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นถ้าผิดก็ต้องว่าไปตามผิดนะคะแต่ว่าคนที่ทำถูกต้องสอบได้จริงๆก็ไม่ควรได้รับผลกระทบค่ะล่าสุดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นออกหนังสือออกมาเมื่อช่วงหัวค่ำนี้ยกเลิกคำสั่งชะลอการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการท้องถิ่นในวันที่1กรกฎาคมนี้เพื่อรักษาสิทธิ์คนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยให้สิทธิ์เข้ารายงานตัวตามปกติและเตรียมทำหนังสือถึงปปช.ขอตรวจกระดาษคำตอบตัวจริงใหม่ทั้งหมด
3: กระดาษคำตอบตัวจริงเนี่ยตอนนี้เนี่ยปปช.ตรวจรักษาอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยอาจจะต้องขอประสานทางปปช.ก่อนนะครับว่าจะส่งคณะกรรมการเข้าไปจัดการเรื่องนี้นะครับแต่ต้องรอความเห็นทางปปช.ครับนะครับอยากให้เร็วที่สุดเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันจะได้เห็นว่าใครที่เกี่ยวข้องและใครที่ไม่เกี่ยวข้องนะครับคนที่ไม่เกี่ยวข้องเขาก็ได้ใช้สิทธิ์ของเขาต่อไป
0: คือถ้าได้คะแนนมาเข้ารับตำแหน่งด้วยความบริสุทธิ์สามารถไปบรรจุไปรายงานตัวได้ตามปกตินะคะรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นบอกว่าการประชุมคณะกรรมการข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นวันนี้เห็นว่าต้องคุ้มครองผู้สุจริตหรือหากพบว่าใครทุจริตก็ให้เพิกถอนเฉพาะบุคคลย้ำกับว่าหลังจากนี้กรมจะทำหนังสือขอความร่วมมือไปยังปปช.เพื่อขออนุมัติตรวจข้อสอบใหม่ทั้งหมดและหากปปช.อนุญาตคาดว่าจะใช้เวลาตรวจสอบข้อสอบใหม่ประมาณ1สัปดาห์หลังจากที่มีชื่อถูกพาดพิงว่าไปพัวพันกับธุรกิจสแกมเมอร์และขบวนการหลอกลงทุน Forex ค่ะวันนี้เป็นครั้งแรกในรอบ1สัปดาห์นะคะที่นายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุปรากฏตัวที่สภาผู้แทนราษฎรเขาให้ผลว่าช่วงที่หายไปค่ะเพราะต้องไปหาข้อมูลเอามาชี้แจงกับดีเอสไอพร้อมกับปฏิเสธว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีส่วนพัวพันกับธุรกิจสีเทานายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นับเป็นการปรากฏตัวครั้งแรกในรอบ1สัปดาห์ค่ะหลังจากที่นายภาวุฒิถูกพาดพิงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีเครือข่ายหลอกลงทุน Forex จากกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI นายภาวุฒิปฏิเสธถึงความเกี่ยวข้องกับการทําธุรกิจสแกมเมอร์ Forex และแชร์ลูกโซ่รวมถึงธุรกิจอาชญากรรมข้ามชาติด้วยยืนยันว่าไม่เคยชักชวนใครมาลงทุนและหลังจากที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยได้ตรวจสอบขอข้อมูลย้อนหลังประมาณ5ปีจากธนาคารหลายแห่งซึ่งต้องใช้เวลานานประมาณ 4-5 วันเมื่อได้ข้อมูลครบถ้วนก็จะเข้าชี้แจงต่อกับ DSI
4: ตอนนี้จริงๆข้อมูลก็ยังไม่ครบนะครับเพราะบางธนาคารเนี่ยใช้เวลานานมากนะครับก็ผมรออีกนิดนึงนะครับว่าถ้าเกิดไม่ได้ก็ตามที่ข้อมูลครบปุ๊บเนี่ยผมก็จะเข้าไปพบกับ DSI แบบเร็วที่สุดนะครับเพื่อจะชี้แจงว่าเออเนี่ยสิ่งที่ DSI สงสัยเนี่ยผมเองก็พร้อมนะครับเพราะว่าผมเองก็มั่นใจว่าเราไม่ได้ผิดอะไรนะครับแล้วก็ข้อมูลที่เห็นเนี่ยมันก็เป็นการเทรดนะครับก็ต้องยอมรับผมเป็นคนนึงที่เป็นเทรดทองคำนะครับเป็นการซื้อขายทองคำล่วงหน้าผ่านตัวแพลตฟอร์มนะครับฉะนั้นย้ำผมไม่ได้เป็นคนทำฟอเร็กซ์แล้วก็ไม่ได้มีสแกมเมอร์อันนี้มั่นใจได้เลยไม่ได้ทำนะครับครับผม
0: อีกส่วนหนึ่งที่สังคมสงสัยค่ะก็คือคลิปนี้นะคะเป็นคลิปโปรโมท QRS Global ซึ่งเป็นหนึ่งใน4โบรกเกอร์ Forex พร้อมกับโชว์รางวัลสะสมแต้มแลกกับทริปฝรั่งเศสนายภาวุฒิบอกว่านั่นเป็นลักษณะของการสัมภาษณ์เกี่ยวกับประสบการณ์การเทรดไม่ได้เป็นการเชิญชวนให้ลงทุน
4: ผมไม่ได้พูดเลยให้ทุกคนมาเทรดกันดีกว่าไม่มีเลยผมเล่าว่าผมเทรดแล้วเป็นยังไงผมได้ความรู้อะไรแค่นี้ผมเล่าแค่นี้นะครับฉะนั้นหลายคนจะตีความว่าผมไปเชิญชวนฉะนั้นย้ำว่าไม่เชิญชวนนะครับในขณะเดียวกันที่บอกว่ามีการแลกของได้ก็ยอมรับก็เหมือนกับเราไปซื้อของตามพวกร้านค้าต่างๆซื้อของพวกสะสมแต้มได้นะครับฉะนั้นผมว่าการเทรดเขาก็มีระบบแต้มสะสมผมก็สะสมแต้มได้ผมก็แลกของมาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นก็ย้ำทีว่าเป็นการเล่าประสบการณ์จากการที่พูดออกไปในคลิปและย้ำว่าไม่ใช่ผมคนเดียววันนั้นมีคนเป็น10คนเลยสัมภาษณ์ผมก็ตกใจว่าทำไมมีผมอยู่คนเดียวออกมากลายเป็นเรื่องเป็นราวได้ขนาดนี้ฉะนั้นย้ำว่าผมอยู่ในสถานะผู้เทรดนะครับคนหนึ่งครับครับผม
0: นายภาวุฒิเขาย้ำนะคะว่าตอนนี้ตัวเองยังเป็นแค่ผู้ต้องสงสัยพร้อมกับปฏิเสธชี้แจงความเชื่อมโยงกับบริษัทพี่สาวของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าโดยจะชี้แจงรายละเอียดกับ DSI เองค่ะขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุว่า DSI ตั้งคณะทำงานขึ้นมาตรวจสอบพยานหลักฐานต่างๆโดยเฉพาะการตรวจสอบธุรกรรมการเงินซึ่งมี 6-7 หมื่นธุรกรรมต้องใช้เวลาในการวิเคราะห์ข้อมูลหลังจาก DSI รับเป็นคดีพิเศษแล้วค่ะจากนี้จะออกหมายเรียกนายภาวุฒและบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าพบกับพนักงานสอบสวนในวันที่2กรกฎาคมนี
5: ้รวมแล้วในนั้นก็มีทางคุณภาวุฒด้วยนะครับก็กำหนดว่าให้มาพบในวันที่2กรกฎานะครับแล้วก็มีหมายเหตุนะครับทุกท่านนะครับทุกท่านที่ได้ออกมาเรียกไปเนี่ยเรามีหมายเหตุว่าหากพร้อมหรือสะดวกเนี่ยก็สามารถติดต่อพนักงานสอบสวนเนี่ยแล้วก็มาพบได้เลยครับผม
6: ท่านร
5: ั
6: ฐมนตรีครับอย่างตรงนี้คุณภาวุฒิชี้แจงว่าในคลิปว่าไม่ได้เป็นโฆษณาเชิญชวนเนี่ยทางDSIมองยังไงครับ
5: ครับผมว่าตรงนี้ก็ในเรื่องของDSIคงได้เป็นเรื่องของการรวบรวมพยานฐานนะครับการใช้ดุลพินิจเนี่ยผมว่าก็น่าจะต้องเป็นทางศาลนะครับเพราะว่าการใช้ดุลพินิจในการตัดสินว่าคลิปวิดีโอที่ได้เผยแพร่ในสื่อเนี่ยมีลักษณะเป็นการเป็นนักเทรดหรือเป็นเรื่องของการชักชวนโฆษณาชวนเชื
0: ่อและวันนี้บริษัทเรนนี่คอร์ปอเรชั่นเป็นหนึ่งในบริษัทที่ถูก DSI ตรวจสอบในคดีหลอกลงทุน Forex ได้ส่งตัวแทนเข้าชี้แจงกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษค่ะนายอภิบาลโอสถสถานนท์ทนายความผู้รับมอบอำนาจปฏิเสธว่าบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้พร้อมกับร้องขอให้ DSI ปลดอายัดบัญชีธนาคาร31บัญชีของลูกค้าสำหรับการสอบสวนและตรวจสอบบริษัทยืนยันว่ามีการจดทะเบียนและได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในการให้บริการชำระเงินกับลูกค้ากลุ่ม Payment Gateway ตั้งแต่ปี2560คณะกรรมการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรเชิญหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะรวมถึงเชิญภาคประชาชนด้วยมาร่วมพูดคุยกันเพื่อหาข้อยุติกรณีมติปรับแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานนะคะขณะที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถึงกับตัดพ้อค่ะว่างานนี้ตัวเองโดนอัดเละแล้วก็โดนอัดอยู่แค่ฝ่ายเดียวด้วยที่ประชุมคณะกรรมาธิการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีนางสาวกุลวลีนบอมรบดีในฐานะประธานคณะกรรมาธิการได้เชิญนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมผู้ที่เกี่ยวข้องมาร่วมหารือถึงเรื่องของการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานตามมติครม.เมื่อวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมาบางช่วงค่ะนายสุชาติบอกว่าการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานไม่มีหน่วยงานไหนของกระทรวงอื่นมาช่วยตัวเองเป็นนักการเมืองมีต้นทุนต่ำก็ไม่มีใครเชื่อทำให้โดนอัดเละอยู่ฝ่ายเดียว
7: เพื่อจะทำให้ทุกคนอยู่ที่ที่ถูกต้องส่งให้คสช.ส่งให้สปก.คุณก็นำเข้าครม.แต่คนที่เกี่ยวข้องไม่ออกมาพูดต่อจากผมเลยผมถามว่านี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดผมไม่ได้ความโมโหแต่คิดว่าทำไมผมทำขนาดนี้ ทุกคนก็รู้อยู่แล้วประชาชนได้ประโยชน์ไม่ออก

0: าช่วยกันพูดบ้างเลยให้อย่างเดียวกระทรวงทรัพย์เป็นผู้ร้ายคนเดียวทั้งนั้นที่ทำขึ้นมาเนี่ยพยายามจาก 260,000 เหลือแค่ 155,000 ไร่ตัดออกไปกลุ่ม4อยู่แล้วโดนกลุ่ม4ด่าอีกนะโดนทุกข้า
1: ขณะที่นายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรและตัวแทนมูลนิธิสืบนาคเสถียรร่วมแสดงความเห็นระบุว่ามีติดใจกรณีการขีดเส้นเขตอุทยานไปทับที่สปกในกลุ่มที่1ประมาณ 53,400 ไร่แต่ตั้งคำถามถึงการจัดสรรพื้นที่กลุ่ม2เป็นหมู่บ้านตัวอย่างไทยสามัคคีค่ะบางส่วนเป็นพื้นที่สปกบวมเปลี่ยนมือจากเกษตรกรเดิมไปสู่นายทุนและมีการก่อสร้างรีสอร์ทเป็นคดีความอยู่จำนวนมากตั้งคำถามนะคะว่าแล้วแบบนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะจัดการพื้นที่นี้อย่างไรพร้อมกับฝากนายสุชาติกับคดีบุกรุกป่าทับลานซึ่งค้างอยู่ในชั้นศาลรวม552คดีได้รับข้อมูลจากหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานว่ามี23คดีค่ะเป็นราษฎรดั้งเดิมตัวจริงไม่ได้ซื้อสิทธิ์เปลี่ยนมือ
2: รายเนี้ยเป็น23รายที่ไม่ได้ซื้อขายเป็นมือเป็นคนดั้งเดิมแต่เปลี่ยนอาชีพแต่ในขณะนั้นที่เป็นอาชีพเนี่ยมันผิดกฎผิดระเบียบตามมติครม. 30 ย. 41ก็ถูกดำเนินคดีอยู่ในกลุ่มนี้23รายผมเรียนพี่น้องของไม่ว่าจะเป็นไทยสามัคคีวังน้ำเขียวนะครับแล้วก็เรียนท่านรัฐมนตรีว่าขอให้หยิบ23คนนี้ขึ้นมาช่วยเขาหลังจากศาลพิพากษาแล้วตรงนี้ผมอยากเรียนท่านว่าและเรียนท่านประธานเคสนี้ไม่ใช่ว่าผมมาเพื่อที่จะอะไรนะจริงๆแล้วเคสนี้ผมปรึกษากับประวัติศาสตร์บอกว่าให้เขาชี้ตัวผมเป็นพยานในชั้นศาลขณะที่เป็นศาลชั้นต้นเดี๋ยวผมจะไปพูดว่ามติครม. 30/41ต่อเนื่องจนพ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ2562มาตรา64เนี่ยเขาเปลี่ยนแล้วเขาเป็นคนเดิมอยู่แต่เขาเปลี่ยนอาชีพควรจะให้สิทธิ์เขายังไงเดี๋ยวค่อยคุยกันอันนี้ผมส่งให้พี่ให้รัฐมนตรีด้วยครับ
1: การพบปะพูดคุยวันนี้ค่ะนายสุชาติก็ยังชักชวนนายชัยวัฒน์กับมูลนิธิสืบนาคเสถียรมาเข้าร่วมคณะกรรมการพิสูจน์สิทธิ์เพื่อร่วมหาข้อสรุปถึงแนวเขตทับลานด้วยพร้อมยืนยันว่าไม่คิดจะแจ้งความดำเนินคดีกับใครอีกจากที่ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวนะคะว่าจะดำเนินคดีกับอิงฟ้าวราหะนางงามนักแสดงรวมถึงผู้ใช้บัญชีติ๊กต็อกคนหนึ่งขณะที่นายวัฒนามังทิสารรองเลขาธิการสปกบอกว่าผู้ได้รับสิทธิ์ต้องใช้เวลาส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรไม่มีข้อจำกัดเรื่องฐานะหากเป็นชาวบ้านดั้งเดิมก็สามารถอยู่ต่อไปได้ค่ะส่วนแปลงที่ว่างก็ต้องค่อยจัดสรรให้กับคนยากจนสำหรับปั๊มน้ำมันสถานีอนามัยวัดโรงเรียนสิ่งปลูกสร้างที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนก็สามารถอยู่ต่อไปได้ทั้งนี้คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติได้มีมติเพิกถอนพื้นที่ 155,865 ไร่ออกจากพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานโดยเป็นกลุ่มพื้นที่ที่ทับซ้อนครอบคลุมกับพื้นที่สปก.โครงการหมู่บ้านตัวอย่างไทยสามัคคีโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่และโครงการจัดที่ดินทำกินให้กับราษฎรผู้ยากไร้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเสื่อมโทรม

0: คุณผู้ชมคะยังคงปริศนานะคะว่าใครเป็นผู้ก่อเหตุฆาตกรรมเด็กหญิงอายุ12ปีซึ่งถูกพบร่างบริเวณป่าท้ายหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬค่ะเบื้องต้นตำรวจนำตัวผู้ต้องสงสัยประมาณ 4-5 คนซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้เสียชีวิตนี่แหละค่ะเอาไปสอบปากคำหนึ่งในนั้นเป็นเยาวชนอายุเพียงแค่15ปีเท่านั้นนะคะแล้วคนนี้ค่ะก็มีศักดิ์เป็นถึงน้าเขยของผู้เสียชีวิตด้วยเหตุอุกชะกันพบร่างเด็กหญิงอายุ12ปีเสียชีวิตปริศนาบริเวณป่าท้ายหมู่บ้านบ้านบึงเคงหมู่ที่2ตำบลหนองทุ่มอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬสภาพท่อนล่างเปลือยเปล่าซึ่งแพทย์พบร่องรอยถูกล่วงละเมิดทางเพศและถูกรัดคอท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าใครคือผู้ก่อเหตุตัวจริงค่ะนายสงกรานต์อายุ29ปีเป็นหนึ่งในคนที่อยู่กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตก่อนเกิดเหตุนะคะบอกว่าตอนนั้นมีคนอยู่ในบ้านประมาณ 6-7 คนรวมทั้งผู้เสียชีวิตซึ่งผู้เสียชีวิตบอกว่าให้ไปส่งเพื่อไปกินข้าวที่บ้านเพื่อนซึ่งอยู่ข้างโรงเรียนค่ะแต่ว่าตัวเองไม่ได้ไปส่งเพราะว่ากำลังทำกับข้าวน้าเขยของเด็กซึ่งมีอายุเพียงแค่15ปีและต่อมาก็ตกเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยก็เลยอาสาไปส่งใช้เวลาไปส่งไม่ถึง10นาทีค่ะส่วนตัวเขาแล้วในสงกรานต์เขาไม่เชื่อนะคะว่าน้าเขยคนนี้จะเป็นผู้ก่อเหตุเพราะว่าตอนกลับมาก็ไม่มีท่าทีมีพิรุธอะไรแล้วน้าเขยก็เข้าไปนอนกับลูกตามปกติ
1: มันกลับมาประมาณ10นาที
2: ประมาณ10นาทีใช่ไหมครับ

0: แล้วตอนกลับมาเนี่ยมีท่าทียังไงครับ
1: ไม่มีอะไรตามปกติก็ไปหาลูกหาลูกก็อุ้มลูกออกมาเล่นข้างนอก
0: เล่น
1: ตามปกติ
0: คุยกันตามปกติ
1: ครับไม่ก็นอนอยู่กับลูกไม่ออกไปเลย
0: แล้วที่อยู่บ้าน
1: อยู
0: ่ก็นอนแล้วนอนห้องเดียวกันทำไมถึงรู้ว่าไม่ได้ออกไป
1: ไม่ได้ออกไปว่าที่ตอนนอนอยู่กับแฟนเขาอยู่ในห้อง
0: คร
1: ับ ผมก็อยู่นอนอยู่หน้าประตู
2: ส่วนปู่ของผู้ต้องสงสัยซึ่งเป็นเยาวชนอายุ15ปีค่ะเขาก็บอกว่าไม่เชื่อว่าหลานชายจะเป็นคนลงมือทำร้ายผู้เสียชีวิตและยิ่งเป็นไปไม่ได้เลยนะคะที่จะทำเพียงแค่คนเดียวส่วนที่หลานยอมรับก็เชื่อว่าอาจจะมีการเกลี้ยกล่อมให้ยอมรับก็ได้ค่ะขณะที่เยาวชนอายุ15ปีให้สัมภาษณ์หลังจากตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าได้ไปส่งผู้เสียชีวิตประมาณ 1-2 ทุ่มโดยได้ไปส่งที่ข้างโรงเรียนผู้เสียชีวิตบอกว่าไปที่นั่นเพราะว่าจะไปกินข้าวที่บ้านเพื่อนใช้เวลาไปส่งประมาณ10นาทีค่ะก็กลับมาที่บ้านแล้วก็มาทราบตอนเช้าว่าเด็กหญิงเสียชีวิตแล้วตัวเองก็ออกไปดูพร้อมกับพี่เขยของผู้เสียชีวิตช่วง8โมงเช้านะคะเพราะว่าแม่ของผู้เสียชีวิตไปพบร่างลูกสาวแล้วก็กลับมาบอกให้ไปดูหลังจากนั้นเขาก็ไปเก็บขี้ยางก้อนถ้วยในพื้นที่อำเภอวานรนิวาส
3: เอิร์ดไปส่งหนองมุกแมนบอลเมื่อคืนนี
4: ่
3: ไปส่งประมาณจักทุ่ม
4: ประมาณทุ่มสองทุ่ม
3: นั่นบอลเอิร์ดถึงกลับมา
4: ประมาณ10นาทีครับผมได้ครับผม
3: ประมาณ10นาทีแล้วไปส่งนี่ไปส่งบ้านไ
4: ผน้องไปส่งขาโรงเรียนครับผม
3: ให้ไปส่งขาโรงเรียนแต่ว่าเอิร์ดบ่ได้เข้าไป
4: แม่นะครับผม
3: เอิร์ดแน่ใจบ่ว่าบ่รู้เห็น
4: ครับน้องว่าน้องจะไปกินข้าวบ้านมูครับ
3: ครับ
2: หลังตำรวจชุดสืบสวนภูธรจังหวัดบึงกาฬร่วมกับชุดสืบสวนสภ.เซกาลงพื้นที่สืบสวนสอบสวนค่ะสามารถนำตัวผู้ต้องสงสัยซึ่งเกี่ยว

0: เขาทำแบบตัวอย่างเดิมๆแล้วตั้งแบบขึ้นมาก่อน
1: นะแล้วก็ทำสีทำอะไรด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับทุกอย่างเลยครับ
1: แต่ละคันนี้โดยทั่วไปใช้เวลามากน้อยแค่ไหน
0: ก็ใช้ประมาณ3-4 เดือน
1: รูปทรงมันเปลี่ยนไปจากเดิมมากไหมครับพอเขามาทำในโรงเวทใหม
0: ่ไม่บางคันก็มีครับแต่ว่าส่วนมากก็อนุรักษ์ของเดิมไว้
2: รถตุ๊กหัวกบนะครับนำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับเดิมทีเขาใช้เป็นรถบรรทุกขนาดเล็กในอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ขนส่งสินค้าตามท่าเรือสถานีรถไฟในจังหวัดตรังก่อนที่จะดัดแปลงเป็นรถโดยสารรับส่งผู้คนจนถึงปัจจุบันนี้ครับสมัยแรกๆที่เอามาวิ่งรับคนนะครับมีตั้งสักประมาณ700 คันนะครับแต่ปัจจุบันนี้เฉพาะตัวรถเนี่ยเหลือประมาณ200 คันแต่ว่าเอามาวิ่งรับส่งคนจริงๆประมาณสัก 30-40 คันเองแถมคนที่ขับก็เป็นผู้สูงวัยแล้วด้วยแล้วก็คนรุ่นใหม่ก็มักจะไปขึ้นรถอื่นๆกันมากซะแล้วก็เลยเหลือน้อยลงไปเต็มทีครับส่วนภูมิปัญญาแบบนี้ก็เหลือน้อยลงไปเหมือนกันแต่ยังมีคนสืบทอดอยู่เหมือนกันนะครับกับการทอเสือกกที่เป็นภูมิปัญญาติดตัวของชาวอีสานที่เขาได้อพยพมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษนะครับมาอยู่ที่บ้านใหม่สามัคคีของจังหวัดอุทัยธานียังทำส่งขายสร้างรายได้เข้าครอบครัวอยู่ได้ครับเสือกกหลากหลายขนาดแล้วก็ลวดลายนะครับทั้งแบบย้อมสีแล้วก็ไม่ย้อมสีก็มีลวดลายที่นิยมกันมีลายดอกสักลายคู่นาคลายเรนูลายดอกแก้วลายผีเสื้อลายดอกแตงรังนะครับนี่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านในพื้นที่บ้านใหม่สามัคคีหมู่19ตำบลระบำอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีครับที่ยังสืบสานการทอเสือกกแบบดั้งเดิมที่เขาสืบทอดมาจากบรรพบุรุษนะครับนอกจากไว้ใช้เองในบ้านแล้วนะครับยังต่อยอดจนเป็นสินค้าโอท็อปสร้างรายได้เสริมหลังทำไร่ทำนากันเป็นกลุ่มทอเสือกกของแม่บ้านเกษตรกรบ้านใหม่สามัคคีหนึ่งในสมาชิกนะครับนางบุญร่วมอายุ68ปีแล้วนะครับก็บอกว่าอพยพมาจากจังหวัดขอนแก่นตั้งแต่ปี2530นะครับแล้วก็สืบสานภูมิปัญญาที่ติดตัวมาด้วยอย่างการทอผ้าการทอเสือกกนะครับที่พ่อแม่สอนกันมาก่อนจะรวมกลุ่มกันพัฒนาเป็นสินค้า
3: ทำทุกบ้านพอมีการพัฒนาเข้ามาก็มีจับกลุ่มกันจับกลุ่มกันขึ้นมาก็ตอนนั้นก็ทำใช้บ้านใครบ้านมันตอนนี้ก็มีการขยายขายออกไป
4: ขั้นตอนฮะขั้นตอนขั้นตอนปลูกกกเลยคร
3: ับ ขั้นตอนตั้งแต่ปลูกกกเลยก็ร่วมปีนะคะประมาณ6 เดือนก็ตัดได้ตัดได้ก็มาทำมาเขาเรียกซอยผือก็จะเรียกยังไงเนาะคนอีสานเขาเรียกซอยผือซอยผือ
4: ทำเป็นเส้น
3: ทำเป็นเส้นแบ่งเส้น
4: ถ้าเป็นจากสารก็เป็นจากตอกอะไรเงี้ยนะ
3: แล้วก็ทำเป็นเส้นแล้วก็ตากแห้งตากไว้ให้ถึง5 แดดถ้าแดดจะจัด5 แดดนี่เก็บได้เลยค่ะเมื่อก่อนเนี่ยนะตอนนี้มัน
2: เสือกกขนาดเล็กนะครับหน้ากว้างสัก50 เซนติเมตรยาว2 เมตรแบบยกดอกเนี่ยผืนละ250 บาทส่วนแบบไม่ยกดอกนะครับจำหน่ายผืนละ100 บาทส่วนผืนใหญ่ครับเป็นเสือ2 ผืนนำมาต่อกันพับเก็บได้มีลวดลายยกดอกสวยงามอันนี้ผืนละ500-600 บาทก็ขึ้นอยู่กับขนาดแล้วก็รายละเอียดของลวดลายครับ
3: โอ้อันนี้ทนค่ะถ้าเป็นหลอดพลาสติกมันจะไม่ทนมันจะกรอบมันจะปุพังไปไวๆอันนี้ถ้าไม่โดนฝนไม่เป็นไร
5: ครับ
3: ถ้าโดนฝนโดนน้ำแล้วก็นานกว่าหลอดเหมือนกัน
5: การนำไปใช้ประโยชน์ได้ใช้อย่างไรบ้าง
3: ก็มีปูก็ปู
4: ปูนอนปูนั่ง
3: ใช่ปูทุกอย่าง
4: ครับ
3: หรือเอาไว้กั้นก็ได้กั้นเพิงอย่างนี้ก็ได
5: ้ถ้านี่เราใช้เวลาทำประมาณกี่วันครับ
3: ถ้าขึ้นแบบนี้แล้วก็2 วัน 2 วันครึ่งค่ะ
4: ก็ปลูก
2: ส่วนวัสดุทอเสือก็คือต้นกกนะครับวันนี้ก็มีปลูกตามหัวไร่ปลายนาแล้วก็ริมรั้วข้างถนนภายในหมู่บ้านกันอยู่แล้วนะครับปลูกสักประมาณ6 เดือนถึง 1 ปีก็เก็บมาแปรรูปได้ครับเขาจะเอามาผ่าซีกเป็นเส้นนะครับไปตากแดด5 แดดก่อนจะนำบางส่วนไปย้อมสีส่วนอีกส่วนหนึ่งก็ไม่ต้องย้อมสีเป็นสีธรรมชาติเลยครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการแบบไม่ย้อมนะครับแล้วก็เอามาทอบนกี่ไม้แบบโบราณทีละเส้นใส่ลวดลายอย่างประณีตพร้อมขายสร้างรายได้ครับส่วนการขายตอนนี้นะครับก็มีทั้งช่องทางออนไลน์ด้วยแล้วก็ไปออกบูธตามงาน

0: ต่างของจังหวัดแล้วก็ลูกค้าบางส่วนถือโอกาสมาเที่ยวที่นี่แล้วก็เดินทางมาซื้อถึงบ้านของพวกแม่ๆก็มีเหมือนกันครับในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูนะครับตอนนี้กำลังพัฒนาการปลูกเงาะนะครับเพราะว่าจากเดิมเนี่ยเงาะจะเข้าใจกันว่าปลูกได้ดีในพื้นที่ของภาคใต้กับภาคตะวันออกแต่ว่าตอนนี้พื้นที่อีสานก็ปลูกได้เหมือนกันนะครับอย่างเงาะนาวังที่เริ่มเก็บผลผลิตได้แล้วครับ
1: ไปที่เบิ้งครับเพราะว่าเป็นต้นเล็กน้อยนะครับ
0: พืชตัวใหม่ที่ผลิดอกออกผลเป็นกอบเป็นกำให้กับเจ้าของสวนแล้วนะครับในผืนดินภาคอีสานนั่นก็คือเงาะนาวังอยู่ที่หมู่7ตำบลเทพคีรีอำเภอนาวังของจังหวัดหนองบัวลำพูนั่นเองครับอย่างพื้นที่ของนางออนอุมาอุทากิจเป็นเจ้าของไร่นะครับและเป็นเกษตรกรต้นแบบและเจ้าของแหล่งเรียนรู้พัฒนาพื้นที่การเกษตร37ไร่ครับในรูปแบบเกษตรผสมผสานจากเดิมเนี่ยเชื่อกันว่าเงาะจะปลูกได้ดีเฉพาะในพื้นดินภาคใต้ภาคตะวันออกนะครับที่อากาศเขาร้อนชื้นกว่าแต่ณวันนี้ครับผืนดินอีสานก็ปลูกเงาะให้ผลผลิตใกล้เคียงกับพื้นถิ่นดั้งเดิมได้แล้วครับ
1: ไปชิมเบิ้งครับเพราะว่าเป็นต้นเล็กน้อยนะครับ
2: ปริมาณน้ำฝนไม่ได้มากเหมือนภาคตะวันออกหรือภาคใต้นะครับปริมาณน้ำฝนหนองบัวลำพูประมาณ 1,300 ถึง 1,700 มิลลิเมตรต่อปีนะก็จะได้เงาะที่มีคุณภาพดีนะครับเห็นไหมครับเนี่ยก็จะเนื้อแห้งไม่ฉ่ำน้ำและที่สำคัญก็คือเนื้อล่อนแกะจากเมล็ดได้ง่าย
0: นายอัมพลสิริคำเกษตรจังหวัดหนองบัวลำพูพร้อมกับคณะก็มาลงพื้นที่มาเยี่ยมเยียนมาส่งเสริมการปลูกเงาะอีสานกันนะครับในอนาคตจะได้เป็นพืชตัวใหม่ปลูกครั้งหนึ่งให้ผลผลิตได้หลายปีเลยครับมีรายได้ดีกว่าการปลูกพืชล้มลุกถ้าปลูกเงาะในพื้นที่อีสานที่มีฤดูแล้งยาวนานอันนี้จำเป็นว่าต้องมีระบบน้ำในการช่วยรักษาความแห้งแล้งต่างๆเพื่อความสมบูรณ์ของต้นแล้วก็การติดผลด้วยซึ่งเรื่องน้ำอันนี้ครับทุกวันนี้เนี่ยผืนดินอีสานก็ไม่ได้เป็นปัญหานะครับเพราะว่าเอาน้ำใต้ดินมาด้วยระบบโซลาร์เซลล์ได้เหมือนกันส่วนที่ส่วนนี้ก็ยังมีนายประสิทธิ์อุทากิจเป็นน้องชายเจ้าของไร่ครับเป็นกำลังสำคัญในการดูแลสวนการจัดการระบบน้ำดูแลผลผลิตจนสามารถพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรของชุมชนได้ครับ
1: เพราะว่าเป็นเริ่ม3ต้นออกจาก3ต้นแล้วเราก็ขยายพันธุ์เองแบบที่เราเรียนมาจากที่บ้านนอกเรานะครับเราเรียนมาแล้วก็มีตอนมีอะไรนะครับแล้วก็ทำไปเรื่อยๆนะครับทำไมเรื่อยขยายมากอันนี้คือลูกของมันเหรอครับ
2: เจดีย์จะท่านอย่างสามสี่
1: วันโรงเรียนครับครับปลูกที่แรกก็เขาจะหัวคว
2: ัน แล้วครับ
1: เพราะว่าก็ที่ปลูกเฮ็ดหยังมันบ่ได้กินดอกมันจะภาคใต้เพิ่นได้กินจังซี่นะครับ
2: แยก
1: ฝอกก็เลยว่ากระยาม
2: มันจะดีสัก 3-4 ยอดเผื่อให้มันรอดสักยอดนึงก็พอแล้ว
1: ทดลอง3ต้นครับ
2: แล้ว
1: ขยายมาได
2: ้อยากใส่ถุง
1: ร่วมเมื่อเทิงแม่ครับลูกนี่ก็ที่ได้ผลผลิตอยู่นี่คือ12ต้นครับ
2: ที่ตัดต้นเพราะว่ามันได้กินน้อยละหมด
1: คือลักษณะนี้นะครับ
2: ตัดเสร็จก็จนนี่ไปเสียบ
1: 12ต้นนะครับ
2: ยังเหลือไว้ครึ่งนึงแล้วก
0: ็นอกจากนี้ครับในสวนยังปลูกพุทรากว่า300ต้นมีชมพู่กล้วยน้ำว้ามะขามหวานรวมถึงไม้ผลอื่นๆอีกเยอะเลยครับส่งผลให้มีพืชหมุนเวียนออกสู่ตลาดสร้างรายได้ตลอดทั้งปีครับเหตุผลหนึ่งที่ยังต้องปลูกพืชผสมผสานกันนะครับนี่เป็นการกระจายความเสี่ยงแล้วก็ช่วยลดเรื่องของโรคแมลงศัตรูพืชต่างๆเป็นการตัดวงจรแบบทางธรรมชาติได้ดีอีกวิธีหนึ่งด้วยครับไปดูการแก้ปัญหาลำไยราคาตกกันบ้างนะครับแม้ว่าจะเอาไปแปรรูปเป็นลำไยอบแห้งก็ตามแต่ว่าบางทีราคาก็ยังตกยาวนานนะครับทำให้เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวที่ลำพูนนะครับหันมาเอาลำไยอบแห้งพวกนี้คุณผู้ชมมาร่วมกับการทำเมนูข้าวซอยได้อย่างลงตัวลูกค้าบอกว่าถูกใจมากนะครับเมนูแปลกใหม่รสชาติลงตัวขายดีด้วยครับเอ่ยชื่อว่าข้าวซอยลำไยครับจะเป็นยังไงหรือว่าจะเข้ากันจริงหรือเปล่าต้องมาดูวิธีการทำนะครับอยู่ที่ร้านบ้านข้าวซอยลำไยลำพูนของนางจิระวรรณน่วมอยู่อายุ74ปีแล้วรับอยู่หมู่3ตำบลต้นธงที่อำเภอเมืองลำพูนสูตรน้ำข้าวซอยนี่ไม่ใช้พริกแกงนะครับแต่ว่าใช้พริกป่นมีเครื่องเทศกระวานยี่หร่าโป๊ยกั๊กอบเชยพริกไทยขาวดีปลีข่าขิงสดแล้วก็ลำไยอบแห้งนะครับใช้สูตรผงข้าวซอยที่คิดค้นขึ้นมาเป็นพริกป่นนะครับเพื่อให้มีความเผ็ดความนัวทำให้สามารถทำข้าวซอยลำไยมีทั้งหมูเนื้อไก่เห็ดลูกชิ้นหมูลูกชิ้นปลาได้ครบถ้วนเลยครับที่ต้องใช้ลำไยเป็นส่วนผสมเพราะว่าในช่วงที่เริ่มคิดค้นสูตรในปีนี้ตอนปี49นะครับราคาลำไยช่วงนั้นถูกมากๆนะครับหัวหน้าพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูนก็เลยแนะนำว่างั้นลองเอาลำไยอบแห้งเนี่ยมาเป็นส่วนผสมเพื่อให้รสชาติมันดีขึ้นนะครับแล้วก็ให้เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดลำพูนด้วยจากนั้นก็เลยลองทำเรื่อยมาครับ

0: ดลองนานเหมือนกันนะคะกว่าแล้วก็ข้าราชการต่างๆท่านก็มาบอกว่ารสชาตินี้ใช้ได้แล้วเราก็เลยใช้สูตรนี้เป็นสูตรของเราค่ะ
1: ลำไยเป็นพันธุ์อะไรครับ
0: พันธุ์อีดอค่ะ
1: พันธุ์อื่นได้ไหม
0: พันธุ์อื่นนี่คือลำพูนนี่เขาจะอบแห้งเป็นอบแห้งเป็นพันธุ์อีดอกันค่ะ
1: ถ้าอื่นทำได
0: ้ลำไยถ้าลำไยเป็นลำไยแห้วเนี่ยมันเปลือกจะบางน้ำมันจะเยอะแต่ลำไยอีดอเนี่ยเปลือกจะหนาเวลาอบแล้วมันก็รสชาติมันจะอยู่ในนั้นเลยมันไม่แตกเนื้อมันก็จะดีขึ้นอ่ะเนื้อมันหนาค่ะ
2: ลูกค้าจากจังหวัดใกล้เคียงนะครับมาจากทั้งเชียงใหม่ลำพูนแล้วก็นักท่องเที่ยวอื่นๆก็แวะเวียนไปกินข้าวซอยลำไยต่อเนื่องนะครับเพราะว่าชอบในความพิเศษของข้าวซอยที่มีลำไยอบแห้งมาเป็นส่วนผสมด้วยแบบนี้ถือว่าหากินได้ยากมีความแปลกความอร่อยลงตัวครับ
1: รสชาติเป็นไงบ้างคร
0: ับ
1: พ
0: ี่รสชาติอร่อยค่ะกลมกล่อมค่ะแล้วก็ไม่เผ็ดมากแล้วก็มันมีความนัวอยู่ในตัวนะคะมันแบบอร่อยมากค่ะ
1: มันลงตัวไหมพ
0: ี่ลงตัวค่ะมีในถ้วยมีลำไยอบแห้งด้วย
1: พี่มากินบ่อยไหมครับ
0: มาเรื่อยๆค่ะอยู่ไม่ไกลจากที่นี่ค่ะเชียงใหม
1: ่ทำไมชอบมากขนาดนี้ชอบกินมาก
0: ใช่ค่ะมันรสชาติมันไม่เหมือนที่อื่นค่ะ
2: ไปไว้ครั้งละ 5-10 กิโลกรัมนะครับแล้วก็แยกเป็นชามให้ลูกค้าที่มีอยู่ทุกกลุ่มเลยครับรวมไปถึงกลุ่มข้าราชการแถวนี้ด้วยต่างแวะมากินเป็นลูกค้าประจำกันยาวแล้วครับส่วนราคาข้าวซอยลำไยครับราคาขายมีตั้งแต่50-90 บาทนะครับใช้ลำไยอบแห้งอย่างดีของจังหวัดลำพูนเลยครับมีคนมาติดต่อขอซื้อสูตรกันเยอะเลยแต่ว่าเจ้าของร้านยังไม่ได้ให้ไปเพราะว่าอยากจะทำเองรักษาคุณภาพกับเอกลักษณ์ไว้ครับส่วนของอร่อยที่จังหวัดตราดนะครับรายนี้เป็นบ้านของสองสามีภรรยาครับเป็นบ้านไม้เก่าโบราณที่เอามาทำเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวครับแล้วก็ชูจุดขายด้วยการเสิร์ฟก๋วยเตี๋ยวหมูในหม้อดินบนบ้านไม้แบบโบราณครับเสิร์ฟก๋วยเตี๋ยวร้อนๆมาในหม้อดินกันเลยครับเพิ่มความน่ากินให้เป็นจุดขายให้ลูกค้าที่ร้านกินเส้นก๋วยเตี๋ยวหม้อดินตราดนะครับพิกัดอยู่ถนนวิวัฒนะใกล้สามแยกไฟแดงทางไปท่าเรือจ้างตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดตราดของนายอำนาจอาจนรงค์แล้วก็นางสาวปุณณิสาฝาชัยภูมิเป็นสองสามีภรรยานะครับเปิดบ้านไม้โบราณทรงใต้ถุนสูงนะครับเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวกับอาหารตามสั่งทั้งคู่ครับได้ไอเดียเป็นก๋วยเตี๋ยวหม้อดินนะครับโดยใช้หม้อดินขนาดใหญ่กว่าชามก๋วยเตี๋ยวเล็กน้อยครับมาใช้เป็นภาชนะใส่ก๋วยเตี๋ยวให้กับลูกค้าส่วนบรรยากาศภายในร้านบ้านไม้โบราณก็แบ่งเป็นห้องโถงห้องซอยครับตั้งโต๊ะให้กับลูกค้าเมนูก๋วยเตี๋ยวของร้านนะครับมีราคาธรรมดา50บาทพิเศษ60บาทนะครับมีเมนูแล้วก็น้ำซุปไฮไลท์อย่างเมนูเส้นและเกาเหลาที่มีก๋วยเตี๋ยวเรือหมูตุ๋นต้มยำหม่าล่าเย็นตาโฟหม้อดินเย็นตาโฟหม้อดินต้มยำทะเลก๋วยเตี๋ยวแห้งแล้วก็เกาเหลาครับส่วนเมนูข้าวตามสั่งก็มีข้าวกระเพราหมูตุ๋นกระเพราเนื้อตุ๋นนะครับแล้วก็มีข้าวหน้าหมูตุ๋นด้วยพร้อมกับน้ำซุป4รสชาติเลยครับคือสูตรดั้งเดิมสูตรปรุงก้นชามที่เข้มข้นจัดจ้านเลยครับสูตรต้มยำแล้วก็สูตรหม่าล่าครับ
3: พอผิดมันเก็บความร้อนได้นานเวลาน้ำใส่เข้าไปแล้วก็ร้อนตลอดเวลา
4: เป็น
3: จุดคำสุดท้าย
4: ทำกันสองคน
3: ครับสองคน
4: นี่ต้องเตรียมตัววันต่อวันใช่ไหมฮะ
3: วันต่อวันครับ
4: วัสดุต้อง
3: สด
4: จากตลาดเลยมันมีเมนูอะไรที่น่าทานน่าเลือกซื้อบ้าง
3: หลากหลายเมนูคร
4: ับ นี่
3: ก็
4: เ
3: ป็นกันหมดน่าทานกันหมด
4: เหรอเมื่อกี้ลูกค้าทานแล้วบอกว่าไม่ต้องเติมก็อร่อยแล้ว
5: อร่อยท
4: ุ
5: กอย
4: ่
5: าง
4: เหรอ
2: เพิ่งจะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวได้แค่สัก2เดือนเสร็จๆนะครับก่อนหน้านี้บ้านหลังนี้ก็เป็นร้านอาหารเวียดนามมาก่อนแล้วเขาก็ย้ายกิจการไปตั้งที่ใหม่แล้วก็บ้านนี้ก็มีบรรยากาศความเป็นส่วนตัวครับเป็นบ้านไม้ที่มีลานจอดรถกว้างขวางเป็นส่วนตัวมีความโอโถงสะอาดร่มรื่นนะครับก็เลยหันมาเปิดเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวหมูเรือหม้อดินและอาหารตามสั่งเลยครับลูกค้าตอนนี้มาอุดหนุนกันแน่นนะครับบางรายก็ต้องโทรศัพท์มาจองคิวล่วงหน้ากันก่อนเพราะว่าภายในร้านเนี่ยรองรับลูกค้าได้เพียงเต็มที่เลยก็คือครั้งหนึ่งสัก30คน

0: อกจากจะทำให้ผลไม้ภายในสวนได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นแล้วการเลี้ยงผึ้งโพรงยังทำให้พี่ยุทธศักดิ์ดวงอินหรือพี่ศักดิ์เกษตรกรตำบลจรัสอำเภอบัวเชษจังหวัดสุรินทร์มีรายได้เสริมจากการเลี้ยงผึ้งโพรงหลักแสนบาทต่อปีเริ่มต้นทดลองเลี้ยง3กล่องปัจจุบันได้ขยายการเลี้ยงมากกว่า100กล่องค่ะโดยได้เลี้ยงผึ้งโพรงเข้าสู่ปีที่4แล้ว
1: มีแรงบันดาลใจคิดว่าเราทำได้แล้วนะก็เลยกล่องหนึ่งยังผึ้งยังไม่เข้าก็เลยไปหาความรู้จากน้องๆที่เขาเลี้ยงผึ้งมาก่อนนะครับก็ได้ความรู้จากน้องๆเข้ามาก็แล้วซื้ออุปกรณ์มาอย่างเช่นฟีโรโมนล่อผึ้งด้วยนะครับก็ซื้อมาก็เลยพอมาถึงปุ๊บก็ทำตามคำแนะนำของน้องเขานะครับก็ผึ้งก็เริ่มเข้าเต็มทั้ง3กล่องแล้วตอนนี้ก็เลยพอมีเงินทุนอยู่นิดหนึ่งนะครับก็เลยสร้างกล่องเองนะฮะซื้อไม้เอียดอัดมาประกอบกล่องเองครับทำปุ๊บเนี่ยผึ้งเข้ามาอยู่หมดแล้วก็เก็บได้ทุกกล่องครับเก็บน้ำผึ้งได้ทุกกล่องนะครับคือในปีแรกนะครับที่จำได้นะครับในปีแรกเก็บได้ก็ประมาณ70ขวดนะครับเก็บได้ในปีนั้นนะครับปีที่2มาก็เพิ่มเรื่อยๆเพราะว่าเราได้ทำสร้างกล่องผึ้งเพิ่มเรื่อยๆนะครับผม
0: ผึ้งโพรงเป็นผึ้งพื้นเมืองขนาดเล็กลำตัวยาว 11-12 มิลลิเมตรชอบทำรังในที่มืดและมิดชิดสร้างรวงรังซ้อนกันเป็นชั้นๆนิสัยค่อนข้างรักสงบไม่ดุร้ายการเลี้ยงผึ้งจะทำกล่องเลี้ยงนำฟีโรโมนมาทาในกล่องร่วมกับไข่ผึ้งเพื่อล่อผึ้งให้มาสร้างรังในกล่องค่ะโดยจัดวางกล่องทิ้งไว้ตามจุดที่เราต้องการระยะห่างแต่ละจุดอยู่ที่ประมาณ10เมตรในเรื่องของการวางกล่องที่เลี้ยงผึ้งตรงนี้ก็สำคัญมากเหมือนกันเวลาเราจะเลือกวางนี่สังเกตยังไงบ้างคะพี
1: ่ครับผมก่อนที่เราจะมาวางกล่องผึ้งนะครับเราก็ต้องมาสำรวจดูก่อนนะครับว่าบริเวณนี้นะครับจะมีผึ้งมาเอาดอกไม้น้ำเอาเกสรดอกไม้ไหมครับถ้าว่ามีนะครับเราก็มาเอากล่องผึ้งมาวางก่อนตอนที่เราจะวางนะครับเราก็ต้องดูก่อนนะครับว่าบริเวณที่เราวางเนี่ยมันมีแดดอะไรส่องถึงร้อนมากไหมเราต้องวางในที่ร่มรำไรแดดรำไรอยู่นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือที่ขาดไม่ได้เลยก็คือแหล่งอาหารกับแหล่งน้ำครับต้องใกล้แหล่งน้ำกับแหล่งอาหารครับมันจะพึ่งจะเข้าได้เร็วเพราะว่าถ้าบริเวณนี้มีแหล่งอาหารมีน้ำใกล้ๆแล้วนะครับก็เขาจะเข้ามาหาอาหารแล้วเขาก็เห็นรังที่อยู่เขาก็จะเข้าเลยนะครับครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือแดดนะครับแดดเนี่ยถ้าเราวางแดดร้อนเกินไปนะกลางแดดเกินไปนะครับรวงผึ้งนะครับมันจะขาดเพราะว่ารวงผึ้งเนี่ยก็คือขี้ผึ้งนะครับครับผมเขาจะขาดครับผม
0: ก็เลยต้องเอาหลังคามาคุมทับไปด้วย
1: ต้องเอาหลังคา
0: ให้มันมีความร่มนิดนึงนะคะ
1: ก็ต้องมีกล่องผึ้งวางไว้บริเวณรอบข้างด้วยกันผึ้งที่จะย้ายออกจากกล่องเราเข้าป่านะครับครับผมพอเขาออกจากตัวนี้ไปเขาก็เข้าป่าไปก็ไม่เขาเห็นกล่องที่เราวางเขาก็จะเข้านะครับ
0: เหมือนว่าเราเอาไปดักไว้ถูก
1: ดักไว้ครับใช่ครับครับ
0: อันนี้เป็นยุทธศาสตร์ในการเลี้ยงผึ้งนะคุณผู้ชมนะคะก็ต้องมีเทคนิคนิดนึงนะ
1: ก็บริเวณนี้บริเวณสวนนะครับตอนนี้ก็มีกล่องผึ้งที่วางอยู่รอบนี้ประมาณ22ขวดนะครับเอา22กล่องนะครับตอนนี้ก็เข้าหมดแล้วนะครับเข้าหมดแล้ว
0: แล้วเอาไปวางงั้นมีแบบโดนขโมยบ้างไหมพี
1: ่มีเยอะครับตอนนี้เพราะว่าคือผมออกข่าวบ่อยแล้วก็มีคนมาดูงานบ่อยทีนี้เขารู้นะครับเขารู้นี่คือกล่องเลี้ยงผึ้งนะฮะขโมยเยอะครับ
0: รู้แล้ววางจุดไหน
1: ฟังทางนู้นหายเยอะครับการดูแลก็ก่อนถึงฤดูกาลนะครับเราก็ทำความสะอาดกล่องนะครับทำความสะอาดกล่องเสร็จแล้วเราก็มาเอามาวางไว้ตำแหน่งที่เราจะวางกล่องนะครับก็พอถึงฤดูกาลผึ้งเข้ากล่องนะครับเขาก็จะมาเข้าเองนะครับเพราะว่าเขากล่องเนี้ยเขาเคยอยู่นะแล้วนะครับเขาก็จะมาอยู่ที่เดิมของเขานะครับในรอบทุกๆปีนะครับจะเป็นแบบนี้ครับ

0: ่ะคุณผู้ชมพามาดูรังผึ้งกันบ้างนะคะตรงนี้ต้องบอกว่าดิฉันแอบเสียวนิดนึงนะคะมันจะไม่ต่อยแล้วใช่ไหมคะพี
1: ่ไม่ครับไม่
0: อันนี้คือเป็นผึ้งอายุประมาณเท่าไหร่แล้วคะรังนี
1: ้รังนี้ก็ประมาณผมเก็บเมื่อ15พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับก็มานี่ก็เกือบเดือนพอเดือนได้นะครับ
0: คร
1: ับผมก็ช่วงนี้เป็นต้นไปก็ไม่ได้ทําการเก็บแล้วครับเพราะว่ามันหมดฤดูการเก็บแล้วครับเพราะว่ามันไม่มีน้ําไม่มีน้ําผึ้งแล้วครับตอนนี
0: ้ครับผมอย่างตรงนี้ระหว่างนี้เราต้องคอยดูแลอะไรบ้างคะพี
1: ่ช่วงนี้นะครับช่วงที่ว่าผึ้งเขาอยู่ในกล่องในฤดูกาลนี้เราดูแต่หลักนะครับหลักคือหลักรองกองผึ้งเรานะครับเพื่อที่ว่าไม่ให้มดหรือปลวกขึ้นมาทำลายตัวผึ้งนะครับ
0: แต่ละปีจะเก็บน้ำผึ้งได้ทั้งหมด3รอบคือเดือนมีนาคมเมษายนและมิถุนายนค่ะแต่ละรอบจะได้น้ำผึ้งเฉลี่ย70ถึง150ขวดผึ้ง1กล่องให้น้ำผึ้งเฉลี่ย4ขวดค่ะราคาขายน้ำผึ้งอยู่ที่ขวดละ350บาทแต่ถ้าเป็นน้ำผึ้งเดือน5จะขายขวดละ400บาทคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าน้ำผึ้งตรงนี้เป็นน้ำผึ้งที่เป็นกลิ่นของทุเรียนใช่ไหมคะ
1: เป็นกลิ่นเกสรทุเรียนเลยครับครับผมเพราะว่าผึ้งนะครับได้ไปเอาน้ำผึ้งและเกสรดอกไม้ของดอกทุเรียนนะครับผมคร
0: ับเพราะเรามีทุเรียนอยู่ใกล้ๆนะคะอย่างนี้เสียงตอบรับจากลูกค้าเป็นยังไงบ้างคะ
1: เยอะมากเลยครับเยอะมากช่วงฤดูกาลมันก็ยากนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าทั่วไปเขาก็หานะครับชาวบ้านทั่วไปเขาก็หาในป่าได้นะครับเนี้ยถ้าเลยฤดูกาลที่เขาเก็บน้ำผึ้งป่าแล้วนะครับเยอะคนสั่งมาเยอะมากครับผมแทบจะไม่มีน้ำผึ้งขายเลย
0: น้ำผึ้งถือว่าเป็นน้ำหวานจากธรรมชาติที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและมีสรรพคุณทางยาช่วยบรรเทาอาการไอเจ็บคอสามารถเก็บไว้รับประทานได้นานหลายปีค่ะพี่ศักดิ์บอกว่าเทคนิคการเก็บก็ควรวางไว้ในที่อุณหภูมิปกติยิ่งเก็บไว้นานราคายิ่งสูงค่ะเนื่องจากความชื้นจะระเหยออกหมดจะทำให้เหลือแต่น้ำผึ้งแท้ๆและจะได้น้ำผึ้งที่สีสวยความหวานคงที่ยังเป็นพื้นที่แห่งการแบ่งปันความรู้เป็นหนึ่งในกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนของวิสาหกิจชุมชนเกษตรไม้ผลเชิงท่องเที่ยวตำบลจรัสเปิดให้นักท่องเที่ยวผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาดูงานค่ะและก็ได้ชิมน้ำผึ้งโพรงกันแบบสดๆถึงในสวนค่ะ
2: สดๆค่ะคุณผู้ชมนี่น้ำผึ้งนะคะสดๆเลย
3: นอกจากจำหน่ายน้ำผึ้งแล้วนะครับตัวของพี่ศักดิ์ยังรับจ้างทำกล่องที่เอาไว้เลี้ยงผึ้งโพรงอีกด้วยครับราคากล่องมีตั้งแต่300กว่าบาทไปจนถึง700บาทเลยครับแล้ววันนี้ครับเราปิดท้ายกันด้วยที่จังหวัดมหาสารคามเชิญชวนไปเที่ยวงานมหกรรมหุ่นกระติบข้าวและหุ่นฟางครั้งที่4ครับจะจัดขึ้น26ถึง30มิถุนายนนี้ครับไปเที่ยวชมกันที่ริมคลองสมทวินบริเวณหน้าสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดมหาสารคามแห่งที่1เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์สร้างสรรค์ด้วยครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับแล้วกลับมาติดตามรายการกันใหม่เจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น.วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์

ของขวัญกินได้ทั้งขาไก่และลาวอชแครกเกอร์วัตถุดิบไม่กี่อย่างสามารถเลือกเองได้ขั้นตอนก็ง่ายง่ายในกินอยู่คือวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกินอยู่คือรายการที่จะชวนคุณผู้ชมมากินเพื่อชีวิตที่ดีของเราและของโลกกันค่ะปกตินะคะเราก็จะหาของขวัญเนี่ยพวกขนมอบเป็นคุกกี้เพื่อที่จะเอาไปให้คนที่เรารักปีนี้โบก็เลยจะชวนคุณผู้ชมมาทำขนมอบสามารถทำไว้เก็บใส่ขวดโหลได้แล้วก็สามารถเก็บไว้ได้นานๆไม่ต้องแบบว่าอบวันนี้กินพรุ่งนี้และนั่นก็คือขนมปังขาไก่แบบอิตาลีนี่เองแล้วขาไก่เหล่านี้เราก็สามารถทำได้หลากหลายรสชาติด้วยเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเพิ่มชีสใส่งาหรือว่าจะใส่เครื่องเทศก็สามารถทำให้เกิดความหลากหลายกับขาไก่เราได้แล้วก็สามารถเอาไปจิ้มกับดิปต่างๆได้เช่นเดียวกันแป้งของขาไก่เนี่ยค่ะจะมี2ส่วนนะคะที่เราหมักกับยีสต์ให้ฟูก่อนใช้แป้งสาลีเตมะลิดครึ่งถ้วยนี่ลงไปค่ะแล้วก็ใส่ยีสต์ผงนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ใส่น้ำประมาณ 3/4 ถ้วยน้ำก็ต้องเป็นน้ำอุ่นค่ะโอเคแล้วก็เพื่อที่จะให้ยีสต์โตได้เราก็ต้องใส่อะไรหวานๆในสูตรนี้เราใช้น้ำผึ้งค่ะประมาณ1ช้อนโต๊ะโอเคคนให้เข้ากันแล้วก็ทิ้งไว้จนมันฟูค่ะ15นาทีถึงครึ่งชั่วโมงค่ะยีสต์ก็น่าจะกินน้ำตาลหรือว่าน้ำผึ้งที่เราใส่ลงไปนะคะอิ่มพอดีสัก15นาทีนะคะมันก็จะได้โตแบบนี้แล้วค่ะถ้าโตแบบนี้แล้วเราก็จะเอามาผสมกับแป้งค่ะประมาณ1ถ้วยครึ่ง1ถ้วยครึ่งอันนี้ของโบครึ่งถ้วยโบก็ใส่3ทียีสต์ที่เราเลี้ยงไว้นะคะลงไปเลยน้ำมันมากอกประมาณ3ช้อนโต๊ะค่ะ1 2 3ช้อนโต๊ะตอนที่เราเลี้ยงยีสต์นะคุณผู้ชมเราไม่ใส่เกลือเพราะเดี๋ยวมันไม่โตมันชอบแต่น้ำตาลอย่างเดียวพอมันโตแล้วเนี่ยเราค่อยใส่เกลือตอนหลังแล้วเราก็คนให้เข้ากันถ้าบ้านคุณผู้ชมมีเครื่องนวดแป้งอะค่ะก็ใช้ตัวตะขอเนี่ยนวดได้นะคะไม่มีก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยแล้วก็เอามือแหละค่ะนวดให้มันเป็นก้อนเดียวกันค่ะ

ข้ากันดีแล้วเนี่ยเราก็เก็บไว้ในนี้เหมือนเดิมให้พักอีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวมามุนนวดใหม่อีกทีค่ะหาผ้าเปียกนิดหน่อยคุมไว้แล้วก็ทิ้งไว้อีกสัก15นาทีนะคุณสมค่ะขาไก่เนี่ยค่ะจะเป็นรสชาติเปล่าๆแบบนี้เราใส่เกลือไปแล้วก็เค็มๆนิดหน่อยก็ได้หรือว่าเราจะแบบให้มันมีรสชาติเป็นรสงาหรือว่ารสสมุนไพรเงี้ยค่ะก็ได้เช่นเดียวกันถ้า

เป็นรสชาติเนี่ยค่ะแล้วก็สับสมุนไพรจะเป็นสมุนไพรเฉยๆหรือว่าจะเป็นสมุนไพรใส่ชีสอย่างนี้ก็ได้ค่ะอย่างถ้าเป็นสมุนไพรใส่กับชีสเนี่ยเราก็หาจานยาวๆเนาะเตรียมไว้ชีสก็แล้วแต่ที่คุณผู้ชมชอบเนาะทำไว้แบบนี้ค่ะและเดี๋ยวพอแป้งเราพร้อมเนี่ยเราก็เอาแป้งมานวดเป็นเส้นยาวๆค่ะแบบนี้ได้เลยแป้งก็พองขึ้นมาแล้วนะคุณผู้ชมก็นวดอีกทีหนึ่งให้มันเนียนนิดเราก็ตัดเลยคือถ้ามันติดเราก็โรยแป้งถ้ามันลื่นไปแบบเมื่อกี้ค่ะเราก็ใช้น้ำแล้วก็ดูว่าเราจะใส่ขวดแบบไหนเราก็เอาเท่าที่โหลจะอำนวยเนาะก็ประมาณนี้ค่ะปึ๊บประมาณนี้แล้วแต่ว่าชอบอ้วนหรือว่าชอบผอมแล้วก็นวดไปเรื่อยๆคุณผู้ชมปั้นไปเรื่อยๆให้ได้หลายๆชิ้นประมาณนี้เนาะเอาล่ะคราวนี้พอได้แบบนี้แล้วคุณผู้ชมเราก็จะเอางาที่เราอยากได้อย่างเช่นงาดำเนาะเราก็เทเลยแบบนี้แล้วก็ถ้ามีสเปรย์ค่ะเอาสเปรย์ฉีดถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเราก็เอาน้ำลูบปึ๊บอย่างนี้แล้วก็แปะลงไปบนงาแล้วก็เอาลงมาใส่ถาดแบบนี้ได้เลยค่ะถ้าเบื่องาดำแล้วอยากได้งาอย่างอื่นเราก็เอางาขี้ม่อนมาแทนเราก็ลูบน้ำนิดนึง

ไปงานคิมอนหรือว่าชีสที่เราทำไว้คุณผู้ชมคะเราก็ทำเหมือนกันแบบนี้ค่ะแล้วเราก็เตรียมเอาเข้าเตาอบได้เลยขาไก่หรือว่ากริซซินี่ของเราเนี่ยค่ะก็เข้าไปในเตาอบแล้วที่180องศาประมาณ15นาทีคราวนี้เวลาเนี่ยค่ะเตาอบแต่ละบ้านอาจจะไม่เท่ากันบางบ้านเตาอบแรงอาจจะ12นาทีพอบางบ้านถ้าเตาอบไม่แรงมากอาจจะ15หรือว่าถ้าเกิดเตาอบไม่ร้อนจริงๆอาจจะต้องนานกว่านั้นคุณผู้ชมก็ดูสีเอาว่าชอบแบบไหนเราก็จะมาทำขนมอีกหนึ่งอย่างค่ะชื่อว่าลาวอชบิสกิตเป็นขนมปังแผ่นบางๆเลยคุณผู้ชมที่เขากินกับกรอบคือลักษณะก็คล้ายๆกับขาไก่เลยค่ะคือเป็นขนมปังกินเล่นระหว่างรอมื้ออาหารแล้วก็เอามาจิ้มดิปจิ้มอะไรแบบนี้ได้แล้วก็จะใช้แป้งโฮลวีต1ถ้วยแล้วก็ใส่น้ำครึ่งถ้วยน้ำครึ่งถ้วยค่ะใส่เกลือประมาณ1ช้อนชาค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำมันมะกอก1ช้อนโต๊ะค่ะแครกเกอร์แผ่นบางๆนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ชมเราสามารถเติมรสชาติได้ถ้าเกิดชอบเผ็ดเราก็เติมเผ็ดได้ค่ะแล้วก็ใส่ไปเลยแล้วเดี๋ยวเราคลุกเข้าไปก็จะเป็นแครกเกอร์ที่มีรสชาติเผ็ดนิดๆนวดแล้วรู้สึกแฉะไปเนี่ยคุณผู้ชมก็เติมแป้งนิดหนึ่งได้ค่ะถ้าเราไม่ใช้แป้งสาลีเนี่ยเราอาจจะใช้แป้งอื่นอย่างเดียวไม่ได้แต่เราผสมได้ค่ะเราใช้แป้งที่ตอนนี้ประเทศไทยจริงๆก็มีเยอะแยะเลยนะไม่ว่าจะเป็นแป้งข้าวเจ้าสีขาวสีแดงหรือว่าข้าวเหนียวนิดหน่อยเนี่ยน่าจะใส่ได้ค่ะแป้งกล้วยก็น่าจะดีเลยเอามาใช้ผสมนิดๆหน่อยๆได้เพราะว่าขนมปังพวกนี้ค่ะมันไม่ได้ต้องการโครงสร้างที่แข็งแรงจากกลูเตนมากนักโดยเฉพาะอย่างลาวอชแครกเกอร์เนี่ยค่ะมันจะเป็นแผ่นบางๆเลยอย่างอันนี้นะคุณผู้ชมก็จะใส่แป้งกล้วยค่ะเติมเข้าไปสัก1ช้อนโต๊ะแล้วเวลาอบออกมาค่ะมันก็จะมีกลิ่นกล้วยบางๆอยู่เอาละเวลานวดแป้งโดยใช้มือนะคุณผู้ชมเราก็ใช้ฝ่ามือของเราเนี่ยช่วยใช้น้ำหนักจากตัวลงมาช่วยนวดจะได้ทุ่นแรงแขนเราน วดให้มันไม่ติดมือแล้วก็ทิ้งไว้สัก5นาทีนะคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวเราเอาไม้นวดแป้งอะค่ะมาทำให้เป็นแผ่นบางๆ

ทิ้งไว้ประมาณ5นาทีค่ะลองดูสิว่าแค่นี้พอไหมแล้วเราก็เอาไม้นวดแป้งค่ะนวดไปเลยให้มันบางที่สุดอันนี้เรามีการปรุงด้วยพริกป่นนิดหน่อยนะคะแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบแบบพวกปาปริก้าหอมๆมีกลิ่นสโมกนิดๆเนี่ยค่ะก็ได้เช่นเดียวกันบางได้ประมาณนี้แล้วถ้าเกิดว่าที่บ้านคุณผู้ชมมีที่ตัดพิซซ่าที่เป็นล้อเงี้ยค่ะก็เอาขึ้นถาดแล้วก็ตัดได้เลยก็ตัดบนเขียงเนี่ยแหละค่ะแล้วก็วางไปตัดเป็นทรงไหนก็ได้แล้วแต่เรา

หรือจะอบเป็นแผ่นใหญ่ๆก็ได้นะคะเหมือนกันจะโรยอะไรข้างบนเนี่ยก็ได้เลยค่ะทับน้ำนิดหน่อย

โรยงาบางคนเขาก็โรยป๊อปปี้ซีดแล้วแต่เลยค่ะว่าเราชอบอะไรชีสก็ได้บางคนบอกขอเผ็ดเพิ่มได้ไหมนี่เราก็โรยพริกเพิ่มได้ค่ะสีก็สวยด้วยนะคุณผู้ชมแบบนี้แล้วเราก็เอาเข้าเตาอบเหมือนกันค่ะด้วยความที่ลาวอชให้มันบางกว่าเนอะเราก็อาจจะเข้าแค่แบบ8นาทีแล้วก็ลองดูสีว่าได้ไหมที่180องศาเช่นเดียวกันค่ะระหว่างที่เรารอขนมปังของเราเนี่ยอบอยู่นะคะโบก็จะมาทำดิปดิปแรกเนี่ยเราจะใส่กุ้ง

ระดองแล้วก็หอมกระเทียมแล้วก็หั่นหอมเป็นชิ้นเล็กๆเลยค่ะหั่นหอมเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้แล้วก็เอาลงใส่ชามผสมตามด้วยกระเทียมได้เลยค่ะแล้วก็จะใส่ผักชีลาวนิดนึงเดี๋ยวเราซอยผักชีลาวก่อนใส่ให้หอมๆค่ะทิ้งลงไปเลยแล้วก็แตงกวาดองนิดหน่อยอันนี้เราก็ฉีกกุ้งใส่ลงไปเลยค่ะกุ้งลวกแล้วเนาะในถ้วยนะคะคุณผู้ชมโบก็จะทำดิปปิ้งสำหรับแครกเกอร์ที่เราเอาไปเข้าเตาอบไว้ค่ะก็จะมีหอมใหญ่มีกระเทียมผักชีลาวแตงกวาดองค่ะแล้วก็กุ้งลวกถ้าไม่กุ้งลวกจะเปลี่ยนเป็นเนื้อปลาเอาไปย่างแล้วมาฉีกก็ทำได้เช่นเดียวกันค่ะใส่เกลือนิดหน่อยใส่พริกไทยดำค่ะแล้วก็ใส่ซาวร์ครีมแล้วก็คลุกให้เข้ากันเลยค่ะ

ซาวเวอร์ครีมนะคุณผู้ชมก็เป็นครีมที่เขาเอาไปผ่านการหมักก็จะมีรสชาติเปรี้ยวๆนิดนึงค่ะเพื่อเพิ่มความหอมนะเราก็จะใส่เปลือกมะนาวลงไปนิดหน่อยค่ะแล้วก็ถ้าครีมของเราไม่ได้เปรี้ยวมากคุณผู้ชมก็สามารถใส่น้ำมะนาวเพิ่มลงไปได้เช่นเดียวกันค่ะเอาแต่สีเหลืองเนาะไม่เอาสีขาวซอยลงเลยค่ะแล้วก็เมื่อกี้บัวแอบชิมเนี่ยมันไม่ได้เปรี้ยวมากเราก็จะบีบมะนาวลงไปนิดนึงเอาละค่ะแบบนี้ได้แล้วหนึ่งอย่างชีสที่ขูดไว้เหลือเนี่ยคุณผู้ชมเราก็เอามาผสมทำเป็นดิปปิ้งได้นะคะคราวนี้เราจะใช้ครีมชีสสักครึ่งก้อนใส่วิปปิ้งครีมค่ะนิดหน่อยเพื่อให้มันไม่แน่นมากแต่ว่าอย่าใส่เยอะนะคะเพราะว่าถ้าเกิดใส่เยอะเนี่ยมันก็จะเหลวไปเดี๋ยวมันจิ้มไม่ได้ค่ะคนให้เข้ากันหรือว่าเราจะใช้แส้คนตีให้เข้ากันก็ได้นะคะโบจะใส่เกลือก่อนนิดนึงมันจะได้ละลายจะขาไก่หรือว่าลาวอชแครกเกอร์ที่เราอบอยู่เนี่ยคุณผู้ชมจะกินกับพวกตับบดตับไก่บดเนี้ยค่ะก็ได้เช่นเดียวกันใส่ชีสที่เราขูดไว้ที่เราเหลือจากการทำขาไก่เนี่ยค่ะใส่ลงไปหมดเลยแล้วก็ใส่ผักชีฝรั่งนิดหน่อยผักชีฝรั่งนะเป็นแบบนี้ค่ะพาสลีย์มันจะมีใบหยักกับใบแบนใบแบนแบนแบบนี้ค่ะหรือว่าเขาเรียกแฟลตลีฟเนี่ยจริงๆรสชาติจะเข้มกว่าใบหยักใบหยักจะมีรุ่นช่วงยุค80ที่เขานิยมมาแต่งจานนะคุณผู้ชมสับหยาบๆไม่ต้องละเอียดมากค่ะเราจะได้เห็นสีเขียวๆแล้วก็คนให้เข้ากันอันนี้ก็จะออกแบบว่ามันๆครีมครีมใส่น้ำมะนาวได้นะคะเบื่อเผ็ดพริกไทยจะใส่พริกป่นบ้างเนี่ยก็ไม่ผิดค่ะมีเค็มมีเปรี้ยวมีเผ็ดเอาละค่ะเรียบร้อยแล้วเนี่ยขาไก่กับลาวอชแครกเกอร์ก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ชมออกมาจากเตาอบแล้วเนี่ยเราก็ทิ้งไว้ให้เย็นซะก่อนนะคะแล้วเราค่อยเอาลงขวดโหลกระดาษรองก่อนแล้วก็เอาขาไก่ของเราเนี่ยค่ะแพ็คลงขวดได้เลยสั้นบ้างยาวบ้างไม่เป็นไรนะคุณผู้ชมเขาจะได้รู้ว่าเราอะทำมืองาดำเนี่ยก็มีแคลเซียมสูงส่วนงาขี้ม้อนก็มีโอเมก้านะคะกรดไขมันดีเราก็ส่งมอบอาหารที่มีสุขภาพดีๆให้กับผู้อื่นในเทศกาลการให้ของขวัญแบบนี้นะคะประมาณนี้ปิดคุณผู้ชมแค่ต้องแน่ใจว่าเย็นสนิทซะก่อนถึงจะปิดไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะไอน้ำออกมันจะไม่กรอบนะคะผ้าแบบนี้ใช้ก็ดีกว่ากระดาษเนาะคุณผู้ชมเพราะว่าคนที่เขาได้ของของเราเนี่ยเขาก็เอาไปใช้อย่างอื่นต่อได้ค่ะถ้าเป็นในรูปแบบของกระดาษห่อของขวัญบางทีเวลาแกะออกมาเสร็จแล้วเนี่ยใช้ต่อก็อาจจะยากนิดนึงค่ะ
าไม่ได้อยากให้แบบนี้ให้แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันหรือว่าวันไหนที่มีแบบจัดปาร์ตี้ที่บ้านเนี่ยคุณผู้ชมเอาแบบนี้วางไว้บนโต๊ะแล้วก็ผูกด้วยเชือกเหมือนกันนี่อย่างนี้ก็น่ารักไปอีกแบบหนึ่งส่วนแครกเกอร์ของเรานะคุณผู้ชมจริงๆแล้วเขานิยมทำแผ่นใหญ่ๆแบบนี้เลยแล้วเขาก็วางไว้บนโต๊ะอาจจะแบบมีชามใส่เมล็ดถั่วหรือข้าวแล้วก็ปักเอาไว้หลายๆอันให้มันดูงดงามแต่ถ้าเราทำชิ้นเล็กเพราะว่าเราจะเอาใส่ขวดโหลเนี่ยค่ะแล้วก็ใส่ได้มีหลายๆรสชาติ

เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็กินกับดิปที่เราทำเนี่ยแหละค่ะที่เราทำเองรู้ที่มาของอาหาร

ของขวัญกินได้ไม่จำเป็นต้องเต็มไปด้วยเนยหรือว่าน้ำตาลเสมอไปค่ะวันนี้กินอยู่คือมีขาไก่แล้วก็ราวอชแทร็กเกอร์มานำเสนอคุณผู้ชมแล้วก็อยากจะให้คุณผู้ชมลองทำดูค่ะส่วนของโรยข้างหน้าเนี่ยเราบอกแล้วเราเป็นผู้บริโภคผู้มีสิทธิ์เลือกได้อยากจะใช้งาดำอยากจะใช้งาขี้ม้อนหรือว่าสมุนไพรกลิ่นที่ชอบเนี่ยค่ะก็สามารถเอามาโรยไว้บนทั้งขาไก่แล้วก็บนแครกเกอร์ได้เลยค่ะเชื่อโบค่ะไม่ยากสามารถกลับไปลองทำดูได้นะคะวันนี้กินอยู่คือกินเพื่อชีวิตที่ดีของเราและของโลกต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: คุณภาพสูงอย่างเคยสารส้มโอครับร่วมกันถอดรหัสวิทยาศาสตร์ Hurdle Technology ครับไปดูกันว่าแบคทีเรียในกลุ่มบาซิลัสมันส่งต่อการทำงานไปยังแบคทีเรียในกลุ่มแลคติกแอซิดแบคทีเรียได้อย่างไรเพื่อให้เกิดมาเป็นกะปิพร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง Close Caption ทุกวันเสาร์ 10:00 น.ทางไทย PBS
1: นักผจญเพลงวันนี้ครับ10ปีแล้ว
2: 10ปีในชีวิตคนเราเนี่ยไม่น่าเชื่อมันจะผ่านไปเร็วได้ขนาดนี้ถ้าเป็นจำนวนปีที่เรามีความสุขเราอยู่กับสิ่งที่ดีๆเนี่ยเข็มนาฬิกาหมุนเร็วเสมอเลย
1: นักผจญเพลง Free Play วันเสาร์นี้ 3:30 น.เป็นต้นไปทางไทย PBS
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบ

0: ชานสมุทรเนี่ยก็คือเป็นที่พักที่ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาพักผ่อนจุดตั้งต้นของเราเนี่ยค่ะคือต้องการให้พวกที่อยู่ชีวิตคนเมืองวุ่นวายกลับมาหาสถานที่ที่แบบเงียบสงบพักผ่อนแล้วก็ให้ฟิลเหมือนแบบมาบ้านญาติอะค่ะมันก็เคยเป็นหนึ่งเหตุผลที่เราทำไมมาเปิดโฮมสเตย์ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาอยู่ในบ้านบ้านสำหรับซินเนาะไม่ใช่เฉพาะแค่ที่อยู่อาศัยแต่มันอาจจะเป็นสถานที่ที่ให้ความสุขความอบอุ่นให้ความผูกพันสร้างความผูกพันของคนในครอบครัวมากกว่าเราเคยออกไปเมืองใหญ่เมืองหลวงออกไปต่างประเทศมาเนาะเราก็เลยรู้สึกว่าแบบคือชีวิตผู้วุ่นวายอะไรพวกนั้นอะค่ะมันจะได้แค่ช่วงเวลาหนึ่งมันก็จะอิ่มตัวแล้วพอสุดท้ายเนี่ยที่ชินชอบและคุ้นเคยอะค่ะก็คือวิถีชีวิตแบบที่เราเป็นอยู่คือเงียบๆสงบแบบที่บ้านอย่างเงี้ยพอไปที่ไหนไกลๆกลับมาสุดท้ายก็ที่บ้านมีความสุขที่สุดแล้วชื่อซินนะคะสมศิริชานเชี่ยวค่ะตอนนี้ก็คือกลับมาทำโฮมสเตย์ที่บ้านชุมชนปากน้ำประแสอำเภอแกลงจังหวัดระยองค่ะชุมชนของเราชุมชนริมน้ำพื้นที่ประแสนี้เนาะข้างหลังบ้านก็จะเป็นคลองแม่น้ำซึ่งถ้าเกิดไปทางซ้ายมือทางนี้ค่ะก็จะเป็นออกทะเลอ่าวไทยส่วนไปทางขวามือเนี่ยล่องไปเรื่อยๆค่ะมันจะเข้าถึงตัวเมืองแกลงเลยจะเป็นปากแม่น้ำประแสตรงนี้แล้วชุมชนของเราก็คืออยู่ตรงที่ปากแม่น้ำเลยก็คือวัยเด็กเนี่ยในความจำซินเลยอ่ะชุมชนปากน้ำประแสนี่คือเป็นชุมชนประมงแบบเรือใหญ่คึกคักมากเพราะเวลาพ่อเข้ามาเนี่ยค่ะคนเรือเนี่ยคือเต็มไปหมดเลยแล้วก็คนเยอะเนาะเป็นเมืองเนาะก็จะมีแบบโรงแรมมีตลาดอะไรนี่คือคึกคักมากเลยฝั่งนี้ค่ะคือคุณพ่อตอนเด็กๆเนี่ยทำประมงเรือใหญ่ค่ะซึ่งออกไปหาปลาไกลมากไปถึงอินโดเลย 3-4 เดือนถึงจะกลับมาทีนึงส่วนใหญ่ก็คือเราก็อยู่แม่กับลูกเนาะเพราะคุณพ่อจะออกไปหาทำงานอยู่ข้างนอกหมดเลยชีวิตก็จะเที่ยววิ่งเล่นกันอยู่แถวนี้ค่ะ
1: ตอนเด็กๆน้องซินก็จะเป็นคนที่แบบนิ่งๆค่ะเขาจะเป็นคนไม่ค่อยพูดไม่อะไรอย่างเงี้ยแต่จะเป็นคนห้าวๆถ้าทำอะไรทำเลยจะไม่ค่อยพูดไม่ค่อยอะไรแต่จะลงมือทำ

0: อนมอต้นเราก็ยังอยู่ที่ระยองอยู่ทมปลายเนี่ยอยากหาอะไรที่แปลกใหม่แล้วก็แบบมีโอกาสได้เข้าไปเรียนที่กรุงเทพคือเราอ่ะอยากเห็นอะไรใหม่ๆแล้วคือกรุงเทพอะค่ะเป็นเมืองหลวงของไทยเนาะแล้วก็มีอะไรที่แบบน่าจะทันสมัยกว่าที่แบบเด็กต่างจังหวัดจะอยากดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเลยเป็นหนึ่งเหตุผลว่าเราอยากขยับขยายเพื่อที่จะเข้าเมืองดูนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอได้มีโอกาสเข้าไปตรงนั้นเราก็รู้สึกว่าเหมือนมันไม่พอเรายังต้องออกไปข้างนอกให้เห็นอะไรที่มันกว้างกว่านั้นนะคะใช่เราก็เลยขอคุณพ่อคุณแม่ไปเรียนเมืองจีนพอไปเรียนแล้วค่ะมันก็ไม่อยากกลับมาคือยังอยากสนุกอยู่พอไปอยู่ตรงนั้นนะคะก็คือเพื่อนก็หลากหลายเชื้อชาติเนาะก็ยิ่งทำให้แบบสนุกก็อยากไปนู่นอยากไปนี่อยากเห็นนู่นนี่นั่นเพราะว่าเวลาเพื่อนเขาแบบบอกว่าบ้านฉันเป็นแบบนี้นะบ้านคุณเป็นแบบนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็เอ้ยประเทศแบบนี้มีแบบนี้ด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้เราแบบเหมือนยังอยากไปเรื่อยๆอะค่ะใช่ก็เลยแบบยังไม่อยากหยุดยังไม่อยากกลับบ้านตอนแรกเลยมีความคิดว่าจะอยู่เที่ยวสักพักแล้วก็อาจจะหางานทําตรงนั้นมั้ยแต่ด้วยความที่วันรับปริญญาค่ะคุณพ่อไปด้วยแล้วคุณพ่อก็เลยบอกว่ากลับบ้านพร้อมพ่อเลยนะ
1: อยากให้ลูกกลับมาบ้านเพราะเราโอกาสจะอยู่เค้าเนี่ยมันน้อยมากไงคือว่าก็ลูกเนี่ยเรานับครั้งเลยว่าปีๆเจอกันกี่ครั้งครับคือว่าเราไม่อยากจะจากกันแล้วไงเพราะเรามันจากกันมานาน
0: ตอนนั้นถามว่าก็เสียใจอยู่นะก็เสียใจอยู่นะว่าแบบเอ้ยทำไมเราจะต้องกลับบ้านอ่ะเรามาเรียนไกลขนาดนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายพอคิดไปคิดมาบ้านก็เป็นที่ที่แบบอบอุ่นที่สุดแล้วคิดถูกแล้วที่กลับมาบ้านเราอ่ะค่ะตอนที่กลับมาจากจีนนะคะเราหางานทำอยู่ที่กรุงเทพทำอยู่บริษัททัวร์ค่ะอยู่2ปีอยู่ที่นั่นเนาะทางนู้นเราก็เหมือนอิ่มตัวด้วยเหมือนทำมาแล้วเหมือนแบบก็ไม่มีอะไรขยับขยายแล้วเนาะแล้วก็ที่บ้านเราอ่ะเหมือนธุรกิจก็เริ่มจะโตขึ้นเราก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเรากลับบ้านมานะในเมื่อที่แบบเราไปทําให้คนอื่นเค้าโตได้เราจะกลับมาบ้านทําให้ตัวเองโตไม่ได้ได้ยังไงอะไรเงี้ยค่ะสุดท้ายเราก็ตัดสินใจกลับมาทําที่บ้านก็คือมาลุยเต็มตัวสถานที่ตรงนี้ค่ะเป็นหมู่บ้านประมงเรือใหญ่เลยอย่างที่แจ้งเนาะก็คือส่วนใหญ่จะเป็นแบบเรือใหญ่ที่ออกไปหากันต่างประเทศแต่พอด้วยการเวลาเปลี่ยนไปแล้วก็ประมงเริ่มซบเซาอะค่ะนายกเราเขาก็เลยเหมือนทำแบบพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเข้ามาก็เป็นหนึ่งเหตุผลที่เราทำไมเปลี่ยนจากธุรกิจประมงมาเป็นท่องเที่ยว
2: ก็คือเริ่มแรกเลยก่อนที่เราจะทำโฮมสเตย์เนี่ยเราเป็นประมงทีนี้พ่อเขาอะเริ่มเบื่อทะเลพ่อเขาก็พูดอยู่เรื่องเขาจะขายเรือนะเขาไม่อยากทำแล้วอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับจุดอิ่มตัวของเขาเนาะครั้งแรกพ่อเขาก็จะขายบ้านด้วยแล้วก็จะไปหาบนฝั่งอะทำว่าจะทำอะไรก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีอะไรเงี้ย
0: เรากับคุณแม่ค่ะบอกว่าคือบ้านริมน้ำแบบนี้มันหายากนะถ้าเกิดขายทิ้งไปคือเสียดายมากเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วบ้านหลังนี้คือเราอยู่ตั้งแต่เด็กเราก็ผูกพันเนาะเวลาเราไปไหนกลับมาบ้านอะก็มานั่งดูวิวหลังบ้านนะคะเราก็รู้สึกมันสงบดีเพื่อนเรามาจากกรุงเทพเพื่อนเรามาจากต่างประเทศมานั่งวิวดูวิวหลังบ้านเราก็รู้สึกว่าสวยนะสงบนะแล้วของสวยๆแบบนี้คือทำไมเราไม่อยากรักษาอยากจะทิ้งทำไมก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมเราไม่ขายแล้วก็ประจวบกับที่ชุมชนนี้เขากำลังทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวซินกับแม่ก็เลยคิดว่างั้นเขาทำโฮมสเตย์กันเราก็เปิดโฮมสเตย์เขาสิ

0: พอซินกลับมาเนี่ยคือเรารู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นคนที่แบบเหมือนตั้งใจเวลาทำอะไรเขาก็อยากทำให้มันแบบสำเร็จเป็นรูปเป็นร่างนะครับพอเขากลับมาเนี่ยถามว่ารู้สึกยังไงตอนแรกก็ยังไม่รู้สึกอะไรนะเพียงแต่แค่รู้สึกว่ามันค่อนข้างยากเพราะว่าคำว่าท่องเที่ยวของประแสอันนี้คือเราต้องย้อนกลับไปประมาณสัก 5-6-7 ปีที่แล้วคือมันยังไม่มีคาแรคเตอร์ของตัวเองเราก็พยายามแบบวาดภาพเนาะว่าคนกลุ่มไหนจะมานอนในบ้านเราแต่ว่าตอนแรกด้วยความที่ไม่รู้เราก็ไปยึดติดกับคำว่าโฮมสเตย์เราก็เลยไปถอดแบบมาจากที่นู่นที่นี่ที่นั่นคือมันก็เหมือนกับบางที่ก็เอาใจลูกค้าเนาะพอใจลูกค้าปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือกลายเป็นว่าเฮ้ยนี่มันบ้านเราเองแต่ว่าเรานอนไม่หลับสุดท้ายเราก็เราลองดูแบบทำกันแบบเหมือนทำให้มันเป็นคาแรคเตอร์ของตัวเองคือมันจะมีไหมในโลกใบนี้ที่แบบที่ที่มันคนเขาไม่ได้ต้องการเสียงเพลงแบบเป็นสิ่งเล้าจากข้างนอกมีแค่เสียงลมเสียงคลื่นเสียงน้ำเป็นที่ที่แบบเขามานั่งอ่านหนังสือ
1: คือเราเองเราก็เหมือนน้องใหม่ในธุรกิจนี้อะค่ะก็ล้มลุกคลุกคลานมาพอสมควรคือเราไม่มีความรู้ทางด้านนี้เลย1ปีเนี่ยคือเราเรียนรู้จากความผิดพลาดของเราเองอะค่ะพอปีที่2เนี่ยคือเราเริ่มเป็นที่รู้จักแล้วไงคะพอเราเริ่มเป็นที่รู้จักแล้วเนี่ยกับปีแรกที่เราผิดพลาดอะไรมาเนี่ยค่ะเราสามารถแบบปรับปรุงแก้ไขมาได้แล้วพอรับนักท่องเที่ยวได้เต็มตัวมันก็ทำให้เราไม่มีปัญหาอะไรเลยค่ะปี2 3 4เนี่ยคือโฟลว์มาตลอดไม่มีปัญหาอะไรเลยค่ะรับนักท่องเที่ยวทุกคนเข้ามาแฮปปี้หมดคุณพ่อก็จะคอยเทคแคร์แขกแล้วก็แบบพอว่างๆก็จะนั่งคุยกับแขกค่ะเป็นใครมาจากไหนคือจะแลกเปลี่ยนความคิดกันอย่างเงี้ยค่ะทำให้แบบเหมือนคนที่เข้ามาจะรู้สึกว่าเหมือนมาบ้านมาเยี่ยมญาติรู้สึกอบอุ่นนะคะอันนี้คือธุรกิจก็จะราบรื่นมาตลอดจนถึงช่วงโควิดพอช่วงโควิดช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่คือเหมือนแบบก็จบเลยค่ะเพราะว่าของเราก็ปิดเลย2ปีไม่มีลูกค้าไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเลยค่ะแล้วก็พอเข้ามาเนี่ยปีนี้เป็นเข้าปีที่8นะคะเราเพิ่งจะมาเปิดเหมือนรับนักท่องเที่ยวปกติเข้ามาคำว่าโฮมสเตย์ของซินในความหมายของซินนะคะคือการที่เข้ามาอยู่กับเจ้าของบ้านคือไม่ได้จำเป็นจะต้องมากินมานอนด้วยกันแต่ก็คือการที่เข้ามาอยู่ในหลังคาเดียวกันการที่ได้นั่งพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการเทคแคร์ของคุณแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าคือจะต้องมากินมาอยู่กับเราของเราส่วนใหญ่ลูกค้าเราจะน่ารักมากค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่คือเราจะมีการพูดคุยกันมาก่อนค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเข้ามาเนี่ยคือลูกค้าแต่ละคนอ่ะคืออาจจะเข้าใจมาในระดับหนึ่งว่าที่พักอ่ะเราเป็นแบบไหนแต่ส่วนใหญ่ที่เข้ามาค่ะเราก็บริการเหมือนญาติพี่น้องค่ะก็คือเหมือนเวลาลูกค้าเข้ามา1คนเนี่ยคือเราก็จะบอกว่าเอ้ยที่เนี่ยมีจะมีอะไรกินอะไรเที่ยวบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเขาออกไปเที่ยวเราก็กลับมาก็แบบเป็นยังไงบ้างคือจะมีการถามถ่ายสารทุกข์สุขดิบกันตลอดทําให้เหมือนแบบเหมือนมาอยู่บ้านเพื่อนหรือว่ามาเข้ามาอยู่บ้านญาติไม่ได้รู้สึกอึดอัดในการเข้ามาอยู่ในบ้านเราอย่างเงี้ยค่ะตื่นเช้ามาเนี่ยเดินออกนอกบ้านมาเนี่ยค่ะสิ่งที่จะเห็นของเราเลยเนี่ยก็คือแม่น้ำตัดกับป่าโกงกลางสีเขียวชอุ่มถ้าเกิดวันไหนฟ้าเคลียร์นี่คือฟ้าสีฟ้ามากถ้าเกิดวันไหนน้ำทะเลเขียวเขียวนี่คือแบบเป็นน้ำทะเลคือน่ากระโดดมากค่ะบางวันนี่คืออดใจไม่ได้ที่จะกระโดดน้ำทะเลเล่นหลังบ้านเลยนะคะเพราะว่าน้ำแบบสวยมากบรรยากาศตัดกับบรรยากาศป่าสีเขียวๆท้องฟ้าสีฟ้าๆเนี่ยค่ะมันทำให้เราแบบรู้สึกแบบสดชื่นไม่เครียดผ่อนคลายพร้อมที่จะแบบไปเริ่มต้นกับวันใหม่อะค่ะธุรกิจของเราเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ก็คือจะทํากันเองในครอบครัวเลยจะมีพ่อมีแม่แล้วก็มีซินแล้วก็มีแฟนเนาะหลักๆเลยก็คือแม่เนี่ยค่ะจะรับหน้าที่ดูแลลูกค้าที่ชานสมุทรกับทําอาหารเช้าทั้ง2หลังค่ะส่วนซินเนี่ยค่ะก็จะทําหน้าที่รับดูแลลูกค้าทั้ง2หลังคือไปๆมาๆช่วยกันแล้วก็ คุณพ่อค่ะคุณพ่อก็คือหลักๆเนี่ยจะเป็นฝ่ายเอนเตอร์เทนแขกค่ะคอยคุยคอยทักทายคอยนั่งพูดคุยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นขับเรือค่ะพาแขกส่วนแฟนซินนะคะจะเป็นรับแขกดูแลแขกอยู่หลักๆอยู่ที่มหาสมุทรค่ะ
0: คือเรามองว่างานที่เราทำเนี่ยมันเป็นเหมือนกิจวัตรประจำวันนะครับคือเราทำจนแบบมันเป็นอัตโนมัติไปแล้วไทม์ไลน์24ชั่วโมงเราเนี่ยโอเคอาจจะเริ่มจากบ่าย2เนาะพอลูกค้าแบบเริ่มเช็คอินใช่มั้ยครับเช็คอินปุ๊บเราก็ให้คําแนะนํานู่นนี่นั่นเสร็จปุ๊บตอนเย็นถ้าวันไหนมีแพเราก็จะพาเขาไปเที่ยวเสร็จกลับมาเขาก็จัดการตัวเองเนาะไปกินข้าวอะไรในชุมชน

0: ตามที่เราแนะนำพอเช้าอีกวันนึงเนี่ยคือเราเนี่ยก็ต้องตื่นแบบตื่นเร็วมากตีห้าแบบเนี้ยใช่ไหมครับหาจัดแจงพวกปลาฮ่องโกนมปังเข้าครัวเตรียมนู่นนี่นั่นเสร็จมาอีกวันนึงรอลูกค้าเช็คเอาท์แม่บ้านทำความสะอาดห้องเสร็จปุ๊บเราก็เหมือนต้องไปดับเบิลเช็คอีกทีนึงเพราะว่าคือเราไม่ได้ใช้คนเยอะเพราะฉะนั้นหลายๆอย่างเราก็พยายามทำด้วยตัวเองคือเรามองว่ามันเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตอ่ะ
1: มันได้คุยไงเขาจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยเขาคุยกันก่อนไงเออดีไม่ความคิดเห็นต่างคนต่างไม่ตรงกันเนี้ยเราก็มาจูนเขาหากันให้ว่าตรงไหนดีไม่ดีสมควรทำไม่ได้ไหมแบบนั้นนะครับ
0: ก็ตรงนี้ก็จะเป็นปากน้ำประแสข้างหน้าเป็นอ่าวไทยเป็นครึ่งวงกลมขนาดใหญ่เลยครับมีเกาะอยู่3เกาะจากขวาไปซ้ายมันในมันกลางมันนอกเดิมเนี่ยจะเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์ของพระราชินีในสมัยรัชกาลที่ 9แล้วท่านก็ยกให้ทางหน่วยงานไปดูแลนะครับทุกวันนี้ก็คือตรงมันในเนี่ยจะเป็นศูนย์อนุรักษ์พันเต่าแล้วก็มันกลางจะเป็นจุดที่เขาไปทำการฟื้นฟูปะการังกันส่วนมันนอกก็คือจะเป็นในส่วนของรีสอร์ทส่วนด้านนู้จุดเล็กๆก็คือเกาะทะลุครับด้านขวามือเนาะถ้าขับเรือเลยไปหน่อยก็จะเป็นเสม็ดจะเห็นเสม็ดอยู่ด้านนู้ที่ตะวันตกเหมือนเราเดินทางมาเยอะเนาะต้องบอกว่าเราเป็นนักเดินทางอ่ะเพราะฉะนั้นเขามาเราก็อยากให้เขารู้ว่า2วัน1คืนเนี่ยเขาทําอะไรได้บ้างเราแค่วาดภาพรวมให้เขาแล้วก็เสนอตัวเลือกที่เหลือให้เขาออกแบบเอง
2: สถานที่ท่องเที่ยวหลักๆในประแสค่ะทางบกก็จะมีทุ่งบวงทองเรือลบสันกรมหลวงวัดตะเคียนงามอันนี้ค่ะก็คือสามารถขับรถไปเที่ยวเองได้หมดเลยส่วนแนวทุ่งบวงทองตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นแนวศึกษาธรรมชาติค่ะจะเดินป่าชายเลนส่วนเรือลบหลวงอันนั้นก็จะเป็นแบบแนวอนุสรณ์สถานแล้วก็ถ้าเกิดไม่อยากขับรถไปเที่ยวเองค่ะก็จะมี3ล้อชุมชนซึ่งเขาเป็นกลุ่มก็จะเป็นชาวบ้านนี่แหละแต่ละคันที่เขาพาไปเนี่ยเขาก็จะมีเป็นไกด์ในตัวเขาก็จะเล่าเหมือนเล่าประวัติความเป็นมาหรือว่าตอนเด็กๆ เขาเจออะไรมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นเหมือนแบบเที่ยวชุมชนจริงๆก็ที่พักของเราเนี่ยนอกจากจะเที่ยวทางบกแล้วเราก็จะมีท่องเที่ยวทางน้ำด้วยค่ะท่องเที่ยวทางน้ำของเราเนี่ยจะเป็นล่องแพเปียกดูเหี่ยวชมพระอาทิตย์ตกก็คือจะขึ้นเรือจากหลังบ้านเลยค่ะบ้านที่บ้านชานสมุทรเนาะเรือจะลากย้อนแม่น้ำเข้าไปค่ะประมาณสักไม่ถึงกิโลเราจะไปจอดตรงนั้นแล้วก็โยนให้อาหารเหยี่ยวโดยที่เรือคุณพ่อก็จะเป็นคนขับพาไปเองใครอยากเล่นน้ำก็กระโดดเล่นน้ำเลยเพราะตรงนั้นจะเป็นน้ำที่ใสมากเพราะว่าตรงนั้นไม่เป็นหมู่บ้านคนค่ะแล้วก็จะไม่ค่อยมีเรือใหญ่เข้าออกตรงนั้นแล้วก็ล้อมรอบด้วยป่ากงกลางทั้งหมดเลยแล้วก็ลากย้อนแม่น้ำออกไปที่ปากทะเลปากหน้าปากอ่าวไปดูพระอาทิตย์ตก
1: มันธรรมชาตินะทะเลเนี่ยเวลาคืนลมสงบเนี่ยมันสวยจริงๆนะมันสวยมากเลยเวลาเห็นปลาเห็นลายเห็นนกไปหมดเลยใครแข่งมีกิจกรรมตั้งหน้าว่ามาแล้วมันรู้สึกไม่เหงาอะไรเงี้ยแบบนั้นแหละคือว่าคือพ่อเนี่ยจะดูแลแขกแบบเหมือนครอบครัวเหมือนครอบครัวแบบนั้นแหละคือมาแล้วไม่ต้องบริการอะไรกันมาคือเหมือนพี่เหมือนน้องอะไรเหมือนบ้านตัวเองแบบนั้นนะครับแบบเราทำแบบนั้นส่วนมากแบบนั้น
2: รูทท่องเที่ยวทางน้ำเนี่ยเราเป็นคนสำรวจรูทเองเนาะก็สิ่งที่เห็นนะคะตอนแรกที่เราล่องเรือไปเนี่ยเราเห็นความสวยงามของหมู่บ้านกับแนวป่ากงกลางมันก็เลยทำให้เราแบบว่าถ้าเกิดแบบนักท่องเที่ยวเนี่ยคือมาเที่ยวในประแสแล้วไม่เห็นความเป็นประมงของประแสอ่ะมันก็เหมือนมาไม่ถึงบ้างเราก็เลยเหมือนเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะลากเรือย้อนแม่น้ำดูหมู่บ้านประมงเรือหลากสีสันแนวป่าชายเลนที่แบบอุดมสมบูรณ์มากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนนี้ก็จะมีพวกเหยี่ยวแดงที่มาอาศัยอยู่ด้วยมันก็เลยเป็นแบบเป็นไฮไลท์ที่แบบมาเที่ยวประแสแล้วอ่ะนอกจากเที่ยวทางบกแล้วต้องมาทางน้ำด้วยเวลามีนักท่องเที่ยวเข้ามาค่ะเราก็จะแนะนำที่ต่างๆให้ซึ่งอีกหนึ่งในนั้นก็คือเป็นตลาดเช้าเนี่ยค่ะพวกป้าๆที่เขามาขายของอะค่ะเขาก็ขายให้นักท่องเที่ยวอย่างเงี้ยด้วยเพราะว่าส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวเราไปเนี่ยเห็นแบบของชาวบ้านอะค่ะเขาช่วยซื้อแล้วก็ส่วนใหญ่พวกเขาก็จะถามว่ามาจากไหนกันอะไรเงี้ยค่ะนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เขาก็จะบอกที่พักพอแบบพวกป้าเขาเจอเราต้องขอบคุณด้วยนะที่แบบนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะเลยเนี่ยป้าขายของได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะเป็นแบบน้องใหม่ในทางด้านนี้เนาะเราก็ไม่ค่อย

0: ค่อยมีความรู้เท่าไหร่แต่พอเราเริ่มลงมาทำเริ่มมาคุยกับชุมชนเราเริ่มแบบเริ่มเห็นภาพว่าชุมชนเนี่ยคือต้องการเดินไปในทิศทางไหนพอเรารู้ว่าโอเคเขาต้องการเดินไปทางทิศทางนี้นะเราก็เหมือนค่อยๆ คือซัพพอร์ตอะค่ะเราจะไม่ออกนอกลู่นอกทางของเขาไปเหมือนแบบชุมชนเนี่ยเขาต้องการแบบอนุรักษ์ความเป็นประมงไว้อนุรักษ์ความเป็นบ้านเก่าไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราสร้างหรือเราดีไซน์อะไรขึ้นมาใหม่เนี่ยเราก็ยังต้องการที่จะแบบเหมือนอนุรักษ์ของเก่าๆไว้เราจะไม่สร้างแบบเด่นๆแบบของใหม่ๆเลยค่ะทุกอย่างแล้วคือต้องทำให้กลมกลืนกับชุมชนเข้าไว้สำหรับเราอ่ะชานสมุทรกับมหาสมุทรอันเนี้ยค่ะเราอ่ะมองว่าเป็นที่พักเป็นจุดดึงดูดให้กับของชุมชนปากน้ำประแสค่ะเหมือนจะเรียกง่ายๆว่าเราพยายามจะทำให้มันเป็นศูนย์รวมของท่องเที่ยวของปากน้ำประแสค่ะคือใครที่มาที่เนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็มองหาที่พักอะค่ะก็เป็นอีกตัวเลือกหลักๆเด่นๆเลยของที่นี่ปกติที่พักคนอื่นเขาจะมีที่พักอาหารเที่ยวคือรวมเบ็ดเสร็จเนาะแต่สำหรับเราอะค่ะเราคิดว่าคือเราจะไม่ทำเองทุกอย่างเพราะเราอยากให้เติบโตไปด้วยกันเขาบอกว่าถ้าเกิดแบบเราทำเองทุกอย่างเนี่ยมันไม่มีอะไรพัฒนาค่ะเดี๋ยวสุดท้ายอะมันก็ต้องจบแต่ถ้าเกิดเราทำร่วมกันเช่นชุมชนนะคะเขามีชุมชนท่องเที่ยวใช่ไหมคะเวลาลูกค้ามาเราก็จะแนะนำว่าสถานที่ท่องเที่ยวในนี้มีอะไรบ้างคุณสามารถไปเที่ยวเองได้นะหรือถ้าเกิดคุณอยากได้อรรถรสแบบคนท้องถิ่นพาเที่ยวก็จะมี3ล้อชุมชนวิสาหกิจชุมชนอันนี้ค่ะเราก็จะแนะนำให้เขาไปส่วนร้านอาหารเนี่ยในชุมชนมันก็มีหลายร้านเนาะคือลูกค้าก็สามารถเลือกไปหาทานได้เราก็เลือกที่จะไม่ขายอาหารเพื่อที่จะให้แบบเหมือนกระจายรายได้ให้ทุกคนที่แบบอยู่ในชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องอะค่ะก็คือเติบโตไปพร้อมกันถ้าเกิดชุมชนเติบโตได้เราคิดว่าที่พักเรายังไงก็คือไปได้เรื่อยแต่กลับมาจนถึงตอนนี้นะคะที่มาทำที่บ้านเนี่ยเรารู้สึกว่าเราตัดสินใจถูกที่ลาออกจากงานประจำแล้วมาใช้ชีวิตที่บ้าน1เลยก็คือเราได้ใช้ชีวิตกับครอบครัวอย่างเต็มที่2เลยคือเราสามารถทำรายได้จากพื้นที่ก็คือจากบ้านเราเองเนี่ยค่ะก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเราอยู่บ้านเรามีความสุขมากกับการที่เราทำแบบนี้ค่ะ
1: อันแรกผมคิดว่าเราสองคนน่าจะมีจุดที่มันคล้ายคลึงกันก็คือเราอาจจะเบื่อแบบเบื่อโลกของในเมืองไปแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราเองก็อาจจะคือโตมาจากต่างจังหวัดเนาะโตมากับอะไรที่มันเป็นแบบสภาพแวดล้อมแบบนี้มองออกไปโล่งๆสบายๆมันน่าจะเหมาะกับชีวิตเรามากกว่าสุดท้ายมันเหมือนกับเวลาก็ไม่เชิงว่าหาตัวเองเจอเนาะแต่อย่างน้อยเราเหมือนตอบตัวเองได้ว่าฉันชอบแบบนี้ฉันไม่ชอบแบบนี้ฉันอยากได้สภาพแวดล้อมแบบนี้สุดท้ายก็จบก็กลับมาประมาณนั้น
0: บ้านสำหรับซินเนาะไม่ใช่เฉพาะแค่ที่อยู่อาศัยแต่มันอาจจะเป็นสถานที่ที่ให้ความสุขความอบอุ่นให้ความผูกพันสร้างความผูกพันของคนในครอบครัวมากกว่าคือคนที่รักเราแล้วคนที่เรารักอยู่ที่นี่เรามีความทุกข์เรากลับมาบ้านปรับปัญหากับคนในบ้านช่วยแบ่งบ้านทุกเราให้คำปรึกษาเราการที่อยู่บ้านอ่ะแค่ที่มีพ่อแม่ครอบครัวเราอยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็คือความสุขเล็กๆน้อย
2: ๆบ้านปลายชีวิตอ่ะมันก็น่าจะแบบเป็นแบบนี้หมายถึงว่าอยู่กันครอบครัวมีพ่อมีแม่มีลูกมาอยู่เป็นบ้านจริงๆแล้วชีวิตมันก็ต้องการแค่นี้นะ
3: มันสนุกนะสนุกแล้วมันยิ่งมีครอบครัวมันอบอุ่นตั้งนาว่ามันตั้งนาวันไหนมาถึงมันก็เห็นครอบครัวเพราะเมื่อก่อนเราไม่เคยสัมผัสแบบนี้ไงคือว่าทำงานอยู่แต่คนเดียวอยู่คนเดียวจริงๆอยู่กลางทะเลจริงคนเดียวจริงๆแต่วันนั้นมาอยู่ที่นี่แล้วมันมีความสุขอะ
0: สำหรับซีนการกลับบ้านคือการเริ่มต้นค่ะเพราะว่าคืออย่างที่บอกคือเราออกไปหาประสบการณ์เยอะแยะไปหมดแล้วเนาะเราสะสมเอาประสบการณ์นั้นนะคะกลับมาเริ่มต้นใช้ชีวิตของเราใหม่เพื่อที่จะดำเนินไปเรื่อยๆจนถึงบั้นปลายชีวิตของเราถามว่ามากพอไหมมันอาจจะไม่มากพอแต่มันก็คือสามารถเป็นประสบการณ์ที่ทำให้เราอยาก

ดูสารคดีสุด Exclusive ดูดีดูฟรีที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: จริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทัตเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมนมยังสุทัตราภะคะวะโตปุพพภาคะนมะคารังโรมะเส

ย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: จริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมมะมยังสุทัตระภะคะวะโตภุพพะภาคะนะมะคารังโรปะเส

0: 28มิถุนายนนี้กำหนดอนาคตกรุงเทพกับไทย PBS เช็คผลคะแนนเลือกตั้งแบบเรียลไทม์นาทีต่อนาทีเจาะลึก50เขตใครคือผู้นำใครคือผู้ตามทั้งผู้ว่าและสก.เปรียบเทียบคะแนนผู้สมัครครบทุกมิติที่คุณต้องการค้นหาได้ทันใจเช็คคะแนนง่ายแค่ปลายนิ้วเข้าถึงทุกอุปกรณ์พร้อมบริการ2ภาษาทั้งไทยและอังกฤษรายงานสดวิเคราะห์เจาะลึกตลอดทั้งวันโดยทีมข่าวคุณภาพทั้งหมดนี้อัปเดตทันทีหลังปิดหีบที่เว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/bkkelection69
1: เกาะติดสถานการณ์ตะวันออกกลางกับไทย PBS ไล่เลียงไทม์ไลน์เหตุการณ์สำคัญรวบรวมข่าวอัปเดตล่าสุดรายงานเชิงลึกทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเช็คข่าวปลอมทันท่วงทีกับไทย PBS Verify รวมคลิปและแกลเลอรี่ภาพข่าวประวัติศาสตร์ฟังบทวิเคราะห์ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและราคาพลังงานติดตามได้ตลอดในทุกช่วงข่าวและทาง www.thaipbs.or.th/middleeastcrisis
2: ความตึงเครียดสู่การเผชิญหน้าและสงครามโลกกำลังอยู่ในห้วงเวลาที่ไร้เสถียรภาพและคาดเดาได้ยากที่สุดในรอบหลายสิบปีเข้าใจสาเหตุความขัดแย้งเพื่อรับมือกับวิกฤตและโอกาสในแฟลชพอยต์จุดร้อนโลกกับดิฉันกรุณาบัวคำศรีวันและเวลาใหม่ทุกวันศุกร์เวลา 22:00 น.เริ่มศุกร์ที่ 3 กรกฎาคมนี้ทางไทย PBS

หลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้ง

0: วัสดีครับวันใหม่ไทย PBS มาแล้วนะครับเช้านี้พบกัน26มิถุนายน2569คุณผู้ชมอยู่กับผมเชอสารศรีสัจจังครับ
1: ดิฉันสิริมาทรงกลิ่นค่ะ
2: และดิฉันปวีณาฟักทองค่ะ
1: ร่วมเปิดประเด็นข่าวชวนคิดชวนคุยกับเรา3คนได้ทุกช่องทางเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมวันนี้เราต้องตามกันต่อนะคะเกี่ยวกับการทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นนะคะก็ช่วงที่ผ่านมา 2-3 วันที่ผ่านมาหลังจากมีข่าวก็ค่อนข้างสับสนส่วนนึงก็เป็นกรณีของคนที่สอบได้แล้วแล้วก็เตรียมจะไปรายงานตัววันที่1กรกฎาคมนะคะตกลงแล้วเนี่ยจะได้ไปรายงานตัวหรือไม่เพราะว่าบางคนก็เตรียมตัววางแผนกันมาเป็นอย่างดีแล้วนะคะท้ายที่สุดเมื่อวานนี้นะคะกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะคะก็ถ้าภาษาราชการเนี่ยเขาบอกว่าให้ยกเลิกการชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้แต่ถ้าจะเป็นภาษาพูดทั่วไปก็คือให้ไปรายงานตัวได้ตามปกตินะคะ
2: แน่นอนมีเสียงสะท้อนจากโซเชียลมากมายโดยเฉพาะบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะคนที่สอบได้เตรียมพร้อมไปรายงานตัวมีการลาออกจากงานไปแล้วแล้วก็ที่สำคัญบางหน่วยงานราชการเนี่ยก็จะให้คนของตัวเองลาออกตั้งแต่วันนี้ก็ไม่สามารถทำได้เพราะไม่รู้ว่าอนาคตของบุคลากรของตัวเองจะได้รับผลกระทบมากน้อยขนาดไหนนะคะขณะเดียวกันเมื่อคืนที่ผ่านมาทางมสว.ได้มีการออกแถลงการฉบับที่2เป็นการชี้แจงเรื่องของขั้นตอนรายละเอียดหลังจากที่มีการสอบเสร็จมีการสแกนบัตรคำตอบใบคำตอบก่อนที่จะเซฟลงไดรฟ์แล้วก็ส่งให้กับเจ้าหน้าที่ซึ่งยืนยันถึงเรื่องของระบบความปลอดภัยที่มสว.รับผิดชอบดังนั้นเดี๋ยววันนี้ต้องมาดูกันต่อนะคะว่ายังมีช่องโหว่ช่องว่างตรงไหนและที่สำคัญมีโอกาสที่จะต้องตรวจข้อสอบกันใหม่ทั้งหมดกระดาษคำตอบใบไหนถูกต้องแล้วก็คะแนนถูกต้องอันนั้นก็น่าจะถือว่าเป็นการสุจริตแต่ถ้ามีความผิดปกติมีโอกาสที่จะทุจริตสูงอีกด้วย
0: ใครเข้ามาในไลฟ์แล้วทักทายกันมาได้นะครับเราเริ่มกันที่เรื่องนี้กันก่อนนะครับวันนี้26มิถุนายนเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกนะครับซึ่งพูดถึงปัญหายาเสพติดเนี่ยยังคงเป็นความท้าทายในการแก้ไขนะครับทั้งการนำผู้เสพเข้ารับการบำบัดนะครับการปราบปรามผู้ขายรวมทั้งที่สำคัญก็คือการสกัดการขนส่งแล้วก็ลำเลียงเข้ามาครับ
3: เอาเลยเอาเลยที่จะจับดันรถนำเลยไม่ต้องล่องขึ้นไป
4: ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้
3: ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้
4: ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได
3: ้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได
4: ้ได้ได้ได
3: ้ได้ได้ได้ได้ได้
0: นี่เป็นคลิปเหตุการณ์ขณะที่ตำรวจทางหลวงสุราษฎร์ธานีครับร่วมกับตำรวจปราบปรามยาเสพติดขับรถไล่ล่าขบวนการลักลอบขนยาเสพติดก็เป็นรถเก๋งแล้วก็กระบะรวม2คันนะครับคือเจ้าหน้าที่เองก็เฝ้าอยู่บริเวณจุดเป้าระวังก่อนที่รถเป้าหมายจะขับผ่านมาจึงได้ออกติดตามตามคลิปนี้เลยครับแต่คนขับจอดไหมไม่จอดครับกลับเร่งเครื่องแล้วก็พยายามหลบหนีอยากให้คุณผู้ชมไปดูบางช่วงนะฮะคือคนขับหนีเข้าไปในปั๊มน้ำมันที่มีประชาชนใช้บริการอยู่ด้วยครับ
3: ซ้ายมา
4: ซ้ายมา
3: ซ้ายมา
4: ซ้ายมา
3: ซ้ายม
4: าพี่ซ้ายเลยซ้ายเลยซ้ายเลยพี่ซ้ายเลยซ้ายเลย
3: ปั๊ม
4: พี่เต้งออกพี่เต้ง
3: ยังไม่เห็นพี่อยู่หน้าพระมังกรยังไม่เห็น
4: ตามไปพี่เต้งมาพี่เต้งมา
3: ไปแล้วไปแล้ว
0: โอ้แล้วดูควันนะคุณผู้ชมดำสนิทเลยครับ

0: ไม่จอดครับตำรวจก็ไล่ล่านี่เข้าไปในชุมชนแล้วโอ้โหไล่ล่ากันแบบนี้ฮะทีนี้พอถูกกดดันอย่างหนักนะครับผู้ก่อเหตุตัดสินใจทิ้งรถแล้วก็วิ่งหนีอาศัยความมืดหลบหนีไปได้นะครับพอเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบพบกระสอบจำนวนมากบรรจุอยู่เต็มท้ายกระบะและภายในห้องโดยสารพบยาบ้าซุกซ่อนรวมกว่า2,900,000เม็ดนับเป็นการตรวจยึดยาเสพติดล็อตใหญ่ที่มีเป้าหมายส่งต่อเข้าสู่พื้นที่ภาคใต้นะครับไปต่อกันที่จังหวัดชลบุรีครับปลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีพร้อมกับกำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อร้องเรียนจากประชาชนหลังจากได้รับแจ้งเบาะแสมาว่ามีชายคนหนึ่งทราบชื่อภายหลังก็คือนายจงเจริญคงขนาบนาคลักลอบขายยาเสพติดให้กับกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่เจ้าหน้าที่จึงได้วางแผนสืบสวนและส่งสายลับเข้าทำการล่อซื้อโดยได้นัดส่งมอบยาเสพติดภายในหอพักแห่งหนึ่งจึงได้มีการแบ่งกำลังเฝ้าสังเกตการแล้วก็เข้าจับกลุ่มจากการตรวจค้นไปพบไอซ์น้ำหนัก 8.22 กรัมยาบ้าอีก62เม็ดวางอยู่บนโต๊ะแล้วก็ซุกซ่อนอยู่ในซองบุหรี่ไปดูช่วงที่เจ้าหน้าที่แกะซองบุหรี่ฮะ
1: มีใครอยู่ห้องน้ำพี่ขออนุญาตนะของเราเนาะ
2: มีน้ำนะ
1: อันนี้ยาไอนะนี่ยาบ้ายาบ้ามันเท่าไหร่เนี่ยกี่เม็ด
2: ยาบ้าเท่าไหร
1: ่50ได้ป่ะ
2: น่าจะประมาณนะครับ
1: ประมาณ50เม็ดไอประมาณกี่กิโลเนี่ย
2: อ
1: ัน
2: นี้2
1: ประมาณ60
3: ยอมรับใช่ไหมว่าเป็นของเราน
1: ี่ประมาณ60เนาะ
0: นี่ตำรวจเจ้าหน้าที่ถามนะจอมรับใช่ไหมว่าเป็นของเราพยักหน้ารับนะครับเบื้องต้นผู้ต้องหาก็ให้การรับสารภาพครับจึงคุมตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนที่กำแพงเพชรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำรวจทหารสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดมาตรการเชิงรุกครับปิดล้อมตรวจค้นจับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดคือจากการเข้าไปตรวจค้นบ้านไม้2ชั้นหลังหนึ่งไปพบกลุ่มบุคคลรวมถึงเยาวชนอาศัยอยู่ภายในกันเป็นจำนวนมากแล้วก็ไปพบหญิงอายุประมาณ30ปีอยู่ในอาการตกใจครับพอตรวจสอบภายในบ้านก็พบอุปกรณ์การเสพยาเสพติดตกกระจายอยู่คือเจ้าตัวก็ยอมรับนะครับว่าเพิ่งเสพยาบ้ามาคืนก่อนหน้านี้ระหว่างที่ตรวจค้นเจ้าหน้าที่ยังเห็นความผิดปกติครับเยาวชนไปนั่งขวางบันไดบ้านพอตรวจสอบอย่างละเอียดก็พบว่าจริงๆมันมีห้องนอนชั้น2ด้วยนะครับถูกล็อก2ชั้นแล้วก็ไปพบชายอายุประมาณ50ปีหลบซ่อนตัวอยู่ซึ่งจากการตรวจค้นไปพบอุปกรณ์การเสพแล้วก็พบยาบ้าตกอยู่ที่พื้นด้วยจึงได้คุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองกำแพงเพชรเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับที่เราเลือกมาเนี่ยมี3ที่แต่จริงๆเมื่อวานนี้ที่นักข่าวในแต่ละพื้นที่ส่งมาเนี่ยคุณผู้ชมมีเป็น10จังหวัดมีเป็น10จังหวัดเลยนะครับเรื่องของการจับกุมยาเสพติดในลักษณะแบบนี้มันก็อาจจะเป็นภาพที่สะท้อนให้เห็นเหมือนกันนะครับว่าเรื่องของปัญหายาเสพติดเนี่ยมันยังคงค่อนข้างเป็นความท้าทายในการจัดการของบ้านเราเหมือนกันนะคร
4: ับ แน่นอนการจับกุมเนี่ยไม่ได้มีขึ้นเพราะว่าวันนี้26มิถุนายนเป็นวันต่อต้านยาเสพติดแต่ต้องยอมรับว่าปัญหายาเสพติดที่ตอนนี้แพร่กระจายไปในทุกพื้นที่และส่งผลกับผู้เสพตัวของผู้เสพบางครั้งพอสูบเสพมากๆก็เริ่มมีอาการทางจิตเวชส่งผลต่อชุมชนครอบครัวแล้วกลายเป็นปัญหาสังคมที่ทำให้การแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่เนี่ยมันยากมากยิ่งขึ้นนะคะ
5: ค่ะคุณผู้ชมไปดูอีกเรื่องนึงนะคะเป็นนาทีระทึกที่จังหวัดปทุมธานีค่ะเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการช่วยเหลือชายคนหนึ่งนะคะที่เขาพยายามจะทำร้ายตัวเองด้วยการที่จะกระโดดสะพานนะคะตำรวจเข้าไปช่วยค่ะเกลี้ยกล่อมแล้วก็สามารถช่วยเหลือได้จนสำเร็จค่ะนี่เป็นวินาทีที่ตำรวจเข้าไปรวบตัวชายคนหนึ่งนะคะที่พยายามจะทำร้ายตัวเองด้วยการกระโดดสะพานค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สะพานลอยคนข้ามหน้าโรงหนังเมเจอร์รังสิตตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีนะคะทางร้อยตำรวจเอกพันทัตตรีก้อนหัวหน้าชุดปฏิบัติการสายตรวจสภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์เป็นคนที่เข้าไปชาร์จตัวชายคนดังกล่าวอะค่ะ ท่านก็เล่านะคะบอกว่าก่อนที่จะชาร์จตัวเนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจท่านอื่นๆเนี่ยค่ะก็ช่วยกันถ่วงเวลาเอาไว้ด้วยการชวนพูดคุยหลังจากนั้นก็แจ้งไปที่เทศบาลนครรังสิตค่ะขอสนับสนุนเบาะลมแต่ว่าจากการประเมินสถานการณ์ในเวลานั้นเนี่ยคุณผู้ชมท่านบอกว่าไม่น่าจะทันนะคะก็เลยตัดสินใจค่อยๆเนี่ยค่ะวางอุปกรณ์ต่างๆเอาไว้ตรงสะพานลอยอะค่ะแล้วก็ค่อยๆคานเข้าไประหว่างนั้นก็จะมีตำรวจอีกท่านหนึ่งชวนคุยแล้วก็รวบตัวลงมาได้นะคะ
6: ครับหลังจากที่เราผมพร้อมสายตรวจเสร็จภารกิจที่ห้างโรบินสันนะครับมีซ้อมแผนการยิงผู้คุ้มคลั่งนะครับหลังจากนั้นก็ได้นำกำลังกลับมาที่โรงพักนะครับส่วนหนึ่งก็ออกตรวจตามปกติก็วิทยุก็ได้แจ้งเหตุผู้พยายามบนสะพานตรงข้ามสะพานหน้าเมเจอร์รังสิตเรานะครับ
7: คร
6: ับ ครับหลังจากนั้นก็ได้ออกไปที่เกิดเหตุโดยทันทีเพราะว่าเราอยู่จุดนี้อยู่แล้วก่อนหน้าก็มีเจ้าหน้าที่จราจรอยู่ในที่ที่เกิดเหตุนะครับคอยรายงานสถานการณ์ในเบื้องต้นชวนผู้ชายดังกล่าวชวนคุยนะครับถ่วงเวลาไว้พร้อมกับแจ้งได้แจ้งไปทางกู้ภัยรถพยาบาลเทศบาลเพื่อใช้สนับสนุนเบาะลมอะไรประมาณนี้ครับ
7: ครับ
6: ทางผมก็เข้าไปคือประเมินสถานการณ์แล้วว่ารอไม่ได้ผมในฐานะร้อยเวร20ร้อยเวรปราบปรามนะครับก็เลยได้ตัดสินใจประเมินสถานการณ์ว่าถ้าทิ้งไม่นานน่าจะโดดอย่างแน่นอนเพราะว่าผู้ก่อเหตุทำลักษณะแบบนี้เราประเมินอยู่แล้วนะครับเราผมก็พยายามได้ให้ทางเจ้าที่จราจรที่อยู่ข้างบนอีกฝั่งหนึ่งพยายามชวนคุยเบี่ยงเบนความสนใจผมก็ได้ทานหมอกต่ำนะครับแต่ไม่เขามองเห็นผมเพราะไม่งั้นถ้ามองเห็นหรือใช้เสียงอะไรทำนองนี้เขาอาจจะตัดสินใจกระโดดเลยก็ได้ผมก็ได้ขึ้นไปถึงชั้น2นะครับก็ได้พยายามเข้าไปใกล้เขาที่สุดก็อย่างที่ภาพวิดีโอที่ปรากฏนะครับก็เห็นลักษณะเขาก็ยื้อตัวหลายรอบแล้วทำท่าทางจะกระโดดจังหวะนั้นเขามองไม่เห็นผมนะครับพอผมเข้าถึงระยะผมก็คว้าเขาได้เลย
5: ทีนี้พอนำตัวลงมาแล้วนะคะก็นำไปตรวจสอบว่ามีอาการบาดเจ็บตรงไหนยังไงไหมนะคะชายคนดังกล่าวเนี่ยก็ไม่ได้รับบาดเจ็บนะคะแล้วก็ไปสอบที่โรงพักซึ่งเขาบอกนะคะบอกว่าที่เขาจะไปกระโดดเนี่ยเพราะว่าเขาไม่อยากอยู่บนโลกนี้แล้วทางบ้านเนี่ยไม่ต้อนรับแต่ว่าจากการตรวจสอบเนี่ยตำรวจบอกว่าไม่ได้มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะคะแต่จากการค้นตัวเนี่ยมียาระงับประสาททีนี้ตำรวจก็เลยได้ประสานไปทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานีเพื่อรับตัวไปดูแลต่อไปนะคะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดนครราชสีมานะคะคุณผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่ตอนนี้อาจจะต้องเฝ้าระวังและสังเกตสุนัขที่อยู่ใกล้ตัวโดยเฉพาะสุนัขจรแถวบ้านแถวชุมชนมากเป็นพิเศษเพราะว่าเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาค่ะสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมาประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราวนะคะหลังจากที่ไปพบสุนัขติดเชื้อพิษสุนัขบ้านในเขตตำบลโพกลางแล้วก็ต้องเร่งควบคุมอย่างต่อเนื่องก็สามารถที่จะป้องกันการติดต่อไปได้ในส่วนหนึ่งแต่ปัญหาค่ะคุณผู้ชมก็คือมีสุนัขจากบ่อขยะในพื้นที่เนี่ยไปกัดชาวบ้านได้รับบาดเจ็บถึง4คนด้วยกันแล้วภายหลังก็มาทราบว่าสุนัขตัวนี้เนี่ยติดโรคพิษสุนัขบ้าอีกด้วยค่ะชาวบ้านหนองปริงใหม่ตำบลหนองบัวศาลาอำเภอเมืองนครราชสีมาช่วยกันสังเกตและเฝ้าระวังสุนัขจรจัดนะคะไม่ให้เข้ามาในพื้นที่เขตชุมชนค่ะหลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมามีสุนัขจรจัดเนี่ยติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าแล้วก็วิ่งเข้ามาในบ่อขยะเทศบาลนครราชสีมาซึ่งในตำบลโพกลางอยู่ติดกับหมู่บ้านปรากฏว่าสุนัขที่หลุดเข้ามาเนี่ยไปกัดชาวบ้านถึง4คนในช่วงเวลาเพียงแค่10นาทีเท่านั้นค่ะหนึ่งในนั้นเป็นลูกสะใภ้ของนางติงทองมากซึ่งตอนนี้ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนะคะเนื่องจากว่าสุนัขเนี่ยวิ่งเข้ามาในบ้านแล้วก็กัดเข้าที่มือกลายเป็นว่าเป็นแผลขนาดใหญ่ต้องรอรับการผ่าตัดค่ะ
8: ก็คือผ่าตัดใช่ไหมคะ
7: คุณหมอ

0: จะให้ออกโรงพยาบาลได้วันไหนคะ
1: ไม่ทราบเลยค่ะ
0: อ๋อยังไม่ทราบเลยต้องรอให้แผลดีก่อน
1: รอดูอาการ
2: นางติงก็เล่าให้ฟังอ่ะนะคะบอกว่าในจังหวะที่สุนัขจรจัดวิ่งเข้ามาในบ้านเนี่ยลูกสะใภ้ก็พยายามที่จะปกป้องลูกชายไม่ให้โดนสุนัข กัดก็เลยทำให้ตัวเองอ่ะถูกกัดแล้วก็ได้รับบาดเจ็บรุนแรงล่าสุดเนี่ยอาการปลอดภัยแล้วนะคะแต่ว่าคนในครอบครัวเองก็หวาดกลัวสุนัขจรจัดค่ะเพราะว่าวิ่งเข้ามากัดถึงในบ้านขณะที่กำลังดูโทรทัศน์กันอยู่ด้วยค่ะ
3: แล้วเรานี่แหละมันมาน่ะหมาเกือบ6โมง5โมงครึ่งอ่ะมา
4: 6โมงมาช่วงเวลานี้เลย
3: ค่ะ
5: มันวิ่งเข้ามาเนี่ยคุณยายมันวิ่งเข้ามายังไง
3: มันวิ่งมาทางนี้ค่ะวิ่งปุ๊บๆมันวิ่งเข้านี่เลย
4: วิ่งมาปุ๊บเข้าห้อง
3: เข้าห้องเลยกัดเลยหลุดตะไคร้ฉันนั่งดูโทรศัพท์อยู่ค่ะ
5: นี่ไม่กัดหลานเนาะ
3: นี่ไม่กัดหลานรักษาจะเอาตัวบังเอาแขนตะปัดหมาละมั้งค่ะ
2: ไม่เท่านั้นค่ะคุณผู้ชมสุนัขตัวเดียวกันนี้ยังวิ่งเข้าไปที่บ้านของนางทองอยู่ชิดกระโทกไปกัดลูกสาวถึงหน้าห้องน้ำนะคะทำให้ตอนนี้เนี่ยตัวของนางทองอยู่บอกว่าชุมชนไม่ปลอดภัยเหมือนเดิมแล้วค่ะเพราะว่านอกจากตัวที่ไปกัดลูกสาวยังมีอีกตัวนึงที่น่าจะติดเชื้อพิษสุนัขบ้าเหมือนกันไม่รู้ว่าวิ่งมากัดวันไหนก็คือกลัวว่าสุนัขจรจัดที่อยู่ในบ่อขยะเนี่ยจะวิ่งเข้าบ้านไปกัดคนเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบค่ะ
6: มันก็ต้องกลัวๆระแวงกันอยู่คือกันเลยเพราะว่ามันจะมาอีกตัวคู่กันไม่รู้จะมาวันไหนเรายังไม่รู้เลยเนี่ยเขาก็บอกสีหมาอยู่มันเป็นตัวหมาดำน้อยคู่กันอ่ะคู่กันที่ตัวมันตายอ่ะ
4: ที่มันมาด้วยกัน
6: จ้าที่มาด้วยกันแต่ทางเทศบาลปศุสัตว์เขาได้ลงฉีดวัคซีนอ๋อจะทำรอบสองรอบหนึ่งแล้วก็รอบสองเมื่อวานเดินกันทั้งวันในหมู่ชุมชนเลยค่ะ
2: สิ่งที่น่ากลัวก็คือที่บ้านหนองปริงใหม่เนี่ยค่ะอยู่ติดกับบ่อขยะเทศบาลนครราชสีมานะคะและเจ้าหน้าที่ก็คาดว่าที่บ่อขยะแห่งนี้เนี่ยมีสุนัขจรจัดมากกว่า200ตัวนะคะที่เข้าไปหากินในบ่อขยะและถ้าจำกันได้เมื่อสักครู่เนี่ยที่บอกไปว่ามี4ตัวที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าหลุดเข้าไปในบ่อขยะก็เลยทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ตอนนี้กังวลเป็นอย่างมากต้นปีที่ผ่านมาค่ะเทศบาลตำบลโพกลางเนี่ยมีคนที่เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าเพราะว่าถูกสุนัขกัดแต่ว่าไม่ยอมไปฉีดวัคซีนอ้างว่ารอคิวนานนะคะก็เลยรออยู่อย่างนั้นสุดท้ายมีอาการแล้วก็ตัดสินใจไปหาหมอแต่พอถึงตอนนั้นรักษาไม่ทันแล้วค่ะคุณผู้ชมสุดท้ายเสียชีวิตนะคะหน่วยงานท้องถิ่นก็เลยตอนนี้เร่งรณรงค์แล้วก็ให้ความรู้ประชาชนค่ะว่าโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยอันตรายถึงขั้นทำให้เสียชีวิตได้ค่ะ
7: ไอ้บ่อขยะนี่มันเป็นบ่อขยะเนี่ยของเทศบาลนครราชสีมาแต่ว่าพื้นที่เป็นของตำบลโพกลางแล้วพื้นที่มันก็ติดกับหนองโมสราติดกับหัวทะเลแต่สำคัญที่สุดเนี่ยไอ้สุนัขจรจัดมันเยอะมากนะครับเป็นร้อยตัวเราก็ร่วมกับปศุสัตว์ไปรณรงค์กันนะครับอสม.ใครต่อใครไปรณรงค์เนี่ยก็ไปปศุสัตว์ก็ไปยิงฉีดวัคซีนเนี่ยนะครับก็ทำได้ไปพอสมควรนะครับได้ประมาณเกือบร้อยตัวนะครับในการดำเนินการแล้วก็สุนัขในหมู่บ้านซอยอื่นๆเนี่ยเราก็ทำทั้ง10หมู่บ้านเนี่ยได้ประมาณร้อยกว่าตัวก็รวมประมาณ200กว่าตัวแต่พอเจอเสร็จเนี่ยมาเจอเคสล่าสุดเนี่ยมันวิ่งไปกัดนะครับเพราะไปจากบ่อขยะเนี่ยโอกาสเสี่ยงกับบ่อขยะมันสูง
2: นอกจากในส่วนของอบต.โพกลางแล้วนะคะทั้งอสม.และแคร์กิเวอร์ในตำบลหนองบัวศาลาค่ะก็ช่วยกันตระเวนฉีดวัคซีนให้กับสุนัขติดตามคนที่ถูกสุนัขกัดนะคะรวมถึงคนที่ไปสัมผัสสุนัขเสี่ยงติดเชื้อรับเข้าวัคซีนให้ครบอีกด้วยซึ่งช่วง6เดือนที่ผ่านมามีการตรวจพบสุนัขจรจัดม้าและวัวติดเชื้อพิษสุนัขบ้าต่อเนื่องทำให้เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมาประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราวเพื่อเพิ่มมาตรการคุมเข้มการแพร่ระบาดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ค่ะ
8: ข่าวต่อไปนี้ต้องบอกว่าเกิดขึ้นอีกแล้วครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็เคยรายงานข่าวในลักษณะแบบนี้มาแล้วกรณีผู้สูงอายุขี่จักรยานยนต์ไฟฟ้าไปบนถนนใหญ่นะครับเหตุการณ์ล่าสุดเกิดขึ้นแถวบางแคกรุงเทพมหานครนี่เองนะครับมีคนเห็นก็เลยถ่ายคลิปถ่ายภาพแล้วมาลงโซเชียลนะครับมีบางช่วงที่ตำรวจเนี่ยเรียกแล้วก็พยายามจะเข้าไปตักเตือนให้ปฏิบัติตามข้อกฎหมายพยายามอธิบายข้อกฎหมายแล้วนะครับแต่เธอไม่ฟังยืนยันว่ายังไงก็ไม่ผิดอยากให้ดูข่าวนี้ครับเพราะว่าตอนจบเนี่ยพีคสุดแล้วคุณผู้ชม
9: ันนี้เข้าไปท้อเลย
10: อย่าให้มีครั้งที่3เด็ดขาด
9: อ๋อได้ได้เจ๊แกมาตั้งแต่แยกบางแคมั้ยนี
11: ่
12: ไม่ผิดกฎหมาย
11: ใช่มันเป็นจักรยานคุณขี่จักรยานคุณจะเก็บขับขี่ตรงไหนก็ได้เพราะมันคือจักรยาน
12: จริงหรือเปล่า
11: จริงเด็กคุณเอากระบะคุณมาเปิดดูเด็ก
12: อันนี้พูด
9: คนพี่ปั่นหรือปะ
11: มันไม่เกี่ยว
8: คุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรแสดงความเห็นกันมาได้นะครับเห็นแล้วนี่ตั้งแต่แยกบางแคแล้วก็ขี่ไปแบบนี้ตามไปปุ๊บตำรวจเรียกตามหน้าที
13: ่
8: เพราะไม่ได้ไงครับรถจักรยานไฟฟ้าแบบนี้ไม่ได้จดทะเบียนขี่บนทางหลวงทางเส้นทางหลักไม่ได้
13: ใส่หมวกกันน็อกมาเรียบร้อยเลยนะ
2: คุณแล้วเขากลับรถ2ครั้งด้วยนะ
8: นั่น
2: คือตำรวจบอกว่ากลับรถบนเส้นทางหลักก็คือที่แยกบางแคแล้วก็ไปกลับรถอีกครั้งก็คือทางเข้าห้างสรรพสินค้าจนตำรวจเขาตามมาถึงห้างสรรพสินค้าเนี่ยก็เลยเรียกให้จอดแล้วก็บอกว่ามันอันตรายเพราะว่าเมื่อสักครู่ถ้าคุณผู้ชมสังเกตกลับรถแล้วก็คือตีเข้าเลนชิดสุดอะค่ะก็คือถ้าเกิดว่ารถมาเร็วๆหรือว่ารถใหญ่มาไม่ทันมองมีโอกาสที่จะมีความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุได
8: ้ครับแล้วถามว่าพอตำรวจตักเตือนฟังไหมไม่ฟังครับ คลิปนี้โต้เถียงดุเดือดเลยครับ คือยังไงก็ยืนยันว่าไม่ผิดนะฮะเธอบอกว่ามันไม่ผิดกฎหมายจะขี่ตรงไหนก็ได้พร้อมกับท้าให้ตำรวจเอากฎหมายมาเปิดให้ดูเลยพอตำรวจพูดปุ๊บอ๋อมันผิดมาตราเนี้ยเถียงขึ้นมาเลย
13: ค
8: ือสรุปคือไม่ฟังตำรวจด้วย
2: คือบอกว่าเป็นจักรยานมันไม่ได้เป็นรถจักรยานยนต์นี่ที่จะต้องไปจดทะเบียนทำไมจะขี่ไม่ได
8: ้พอตำรวจจะพูดกฎหมายปุ๊บก็แย้งขึ้นมาอีกจนตำรวจบอกว่าก็คุณพี่ก็ฟังผมก่อน คือเปิดช่องให้ผมอธิบายบ้างว่ามันผิดกฎหมายข้อไหนอะไรยังไงนะครับตำรวจพยายามอธิบายแล้วแต่เธอไวไม่ฟังครับจนตำรวจเนี่ยก็ต้องบอกว่าขอให้ฟังก่อนถ้าไม่ฟังแล้วจะรู้ข้อกฎหมายได้ยังไงนะครับแล้วตำรวจก็อธิบายว่าตามมาตรา6พ.ร.บ.รถยนต์รถที่วิ่งบนท้องถนนจะต้องจดทะเบียนครับหญิงคนดังกล่าวแย้งเลยแต่นี่มันไม่ใช่รถยนต์ไงนี่มันจักรยานตำรวจก็บอกว่าถ้าจักรยานอ่ะไหนที่ปั่น
2: ที่ปั่นอยู่ไหนที่ปั่นอยู่ไหนไม่เกี่ยวก็บอกอย่างเงี้ยไม่เกี่ยว
8: คุณผู้ชม
2: ต้องข้อมูลมาตำรวจก็บอกงั้นไปที่สน.ไปคุยกันที่สน.ก็จะได้เข้าใจข้อกฎหมายมากขึ้นไม่ไปหลอกลวงหรือเปล่า
8: ดูเดือดมากจริงๆคุณผู้ชมคือต้องไปดูคลิปที่มีการโต้เถียงกันนะครับแล้วก็ยังท้าตำรวจบอกว่าให้เอาคู่มือมาคงเป็นข้อกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยนะคุณผู้ชมไปดูภาพอีกช่วงนึงที่มีการถกเถียงกันหน่อยฮะ
9: ไม่ต้องเอาคู่มือเดี๋ยวเพราะเบื้องต้นนะครับของคุณพี่มันเป็นรถที่ไม่สามารถจดทะเบียนได้นะครับ
11: ไม่ผิดเอาคู่มือให้ดูก่อนเอาคู่มือให้ดูก่อน
9: มันผิดจริง
11: ๆเอามาผิดมันคุณเป็นคู่มือไม่ได้หรอกคุณต้องมีคู่มือให้ดู
14: ผมเป็นตำรวจคุณจะไม่เชื่อตำรวจได้ยังไง
11: ไม่เชื่อผมแย่ๆฉันเคยถูกเซ็นชื่อปลอมเลยตำรวจ
9: ไม่ใช่เบื้องต้นน่ะคุณพี่ขับรถอันนี้เป็นรถ
11: ไม่ได้นะห้ามปล่อยห้ามล็อก
14: ง่ายๆไม่ต้องขับขี่ถ้ายังไม่รู้กฎหมายก็ไม่ต้องขับครับ
9: มันขับไม่ได้นะครับบนท้องถนนนะคุณพี่ขับมาแยกบางแคตรงนี้มันเดือดมองมันขับไม่ได้เนาะฟังเอาเข้าใจง่ายๆแต่ตั้งขาตั้งก่อน
11: โอเคฉันปล่อยแล้ว
9: ไปไหนอ่ะเอาล่ะทีนี้งงละ
2: ไปเลย
8: ที่ผมบอกคุณผู้ชมว่าข่าวนี้ต้องดูตอนจบเพราะมันพีคสุดตรงนี้แหละคลิปที่โพสต์เนี่ย2นาที46วิผมให้เลย10วิสุดท้ายเนี่ย
2: ค่ะ
13: เอา2นาทีขึ้นมา
2: คือ2นาทีนี่คือการถกเถียงจากนั้นพอตำรวจบอกว่าเอาข้อกฎหมายให้ดูแล้วก็อธิบายพอชัดเจนรู้ว่าแหละตัวเองผิดแล้วทำยังไงอ่ะงั้นฉันไปละ
8: เ
2: ดินไปเลยตำรวจก็
13: ทิ้งไปเลย
2: ช่วยกันยก
8: ตำรวจก็ยังงงนะว่าไปไหนอ่ะแล้วหยิบถุงหยิบของไปเลยรถก็จอดไว้แบบนี้ครับที่สำคัญคือเธอเอากุญแจไปด้วยพอเอากุญแจไปปุ๊บรถมันล็อกสตาร์ทไม่ได้ไงครับตำรวจก็มองหน้ากันเลิกลักแล้วคราวนี้แล้วคนเต็มไปหมดเลยงานเข้าสิครับตำรวจก็ต้องช่วยกันยกแล้วครับงานนี้นะฮะสุดท้ายคือยังตามตัวไม่เจอนะคุณผู้ชมว่าฉันไปละนี่คือไปไหน
2: ฉันไปละแล้วก็เดินเข้าห้างไปหรือเปล่าหรือว่าขึ้นรถต่อไปคือดูจากรถอะค่ะก็คือเป็นรถจักรยานไฟฟ้าแล้วก็มีตะกร้าด้วยนะ
13: เหมือนเอาไว้ไปจ่ายตลาดอะไร

0: ในตลาดเอาจริงๆแล้วอ่ะคุณผู้ชมดิฉันเห็นรถในลักษณะนี้แล้วก็รถไฟฟ้าใช่ไหมที่วิ่งบนท้องถนนแล้วส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุเข้าใจว่าลูกหลานหวังดีที่จะซื้อรถแบบนี้ให้กับคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าได้ขี่จะได้ปลอดภัยแล้วก็สะดวกไม่ต้องปั่นให้เมื่อยขาแต่ขับมาบนถนนใหญ่อย่างเงี้ย
1: ใช่
2: มันอันตรายมาก
1: เสี่ยงนะคะ
2: นะครับแล้วคือตอนจบนี่ไม่รู้ว่ายังไงนะรถนี่คือลูกหลานซื้อให้หรือว่าซื้อเองก็ไม่รู้แต่ว่าทิ้งรถเลย
1: ค่ะ
2: อยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวแล้วนะ
0: ไปเลยว่าลูกๆไปเอาหน่อยพอดีว่าแม่แบบเถียงสุดแล
2: ้
0: วตอนนี้ไม่ได้ละ
1: ขนาดตำรวจเนี่ยมาช่วยกันคุยเจรจา3คนนะคุณผู้ชม
2: ครับ
0: แล้วคุณผู้ชมที่ดูอยู่คุณผู้ชมคอมเมนต์ด้วยบอกว่าที่เมื่อสักครู่เนี่ยบอกว่าฉันไม่เชื่อหรอกตำรวจอ่ะเคยหลอกฉันเซ็นชื่อมาแล้วคุณผู้ชมยังบอกเลยว่าคุณพี่เขาน่าจะเจอ call center มาก่อนก็เลยรู้สึกไม่ไว้ใจตำรวจหรือเปล่า
2: แต่นี่ตำรวจจริงๆเลยนะพี
0: ่แต่อันนี้เป็นตำรวจจริงๆที่ขับตามไปแล้วทีนี้คุณผู้ชมอาจจะสังเกตแล้วก็รู้สึกตั้งคำถามบอกว่าทำไมถึงจะขี่ไม่ได้ล่ะรถแบบนี้จริงๆคนที่เวลาไปซื้อตามร้านจำหน่ายเขาจะบอกว่าขับได
2: ้
0: เพราะอันนี้เป็นรถจักรยานสามารถที่จะขับบนท้องถนนได้ตำรวจเขาก็เลยต้องมาลงในคอมเมนต์นะคะอธิบายแยกให้เกิดความชัดเจนคือเขาบอกว่ารถของพี่ผู้หญิงคนนี้เขามีแบตเตอรี่แล้วก็มีมอนิเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงถึง800วัตต์ขี่ได้เร็วประมาณ 50-60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
1: นี่คือตรงรุ่นเลยนะคะคุณผู้ชม
0: ใช่คือเขาไปหารุ่นมาเลยเพื่อจะอธิบายให้ผู้ใช้รถใช้ถนนแบบเราเข้าใจว่านี่ไม่ใช่รถจักรยานแต่เป็นรถไฟฟ้ารถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่มีมอเตอร์แล้วทำความเร็วได้ทำให้มีความเสี่ยงไม่สามารถไปจดทะเบียนแล้วก็ไม่สามารถวิ่งบนท้องถนนทั่วไปได
2: ้หมายถึงรุ่นแบบลักษณะ
0: แบบน
2: ี้ใช่ไหมครับ
0: เนี่ยคือรถจักรยานยนต์ไฟฟ้านะคะคุณผู้ชม
2: รุ่นอยู่ไม่ไหว
0: แต่ถ้าเป็นรถจักรยานเขาบอกว่าจะมีบันไดปั่นแล้วก็จะมีมอเตอร์ที่ต้องช่วยปั่นนะคะกำลังสูงไม่มากโดยทั่วไปมอเตอร์จะไม่เกิน250วัตต์ทำความเร็วได้ไม่เกิน25กิโลเมตรต่อชั่วโมงแบบนี้เรียกว่ารถจักรยานจริงรถจักรยานไฟฟ้าคือต้องปั่นอะแต่ก็จดทะเบียนไม่ได้เหมือนกันการขับขี่ขี่ได้เฉพาะพื้นที่ส่วนตัวที่จำกัดเท่านั้นห้ามมาขี่บนถนนทางสาธารณะโดยเด็ดขาดรวมถึงถนนหลวงตรอกซอยสาธารณะทางเท้าก็ขึ้นไปไม่ได้นะไม่ใช่ว่าอ๋อขี่บนถนนไม่ได้ขึ้นทางเท้าแล้วกันแก้ปัญหานี้ด้วยตัวเอง
2: ก็ไม่ได้อยู่ดีแล้วก็ไม่ได้อยู่ดีนะคุณผู้ชมแต่ถ้ารถใช้คันเร่งเป็นหลักแล้ววิ่งได้เร็วหรือมีกำลังมอเตอร์ที่สูงจนเข้าข่ายเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าอันนี้จะต้องไปจดทะเบียนต้องมีป้ายทะเบียนแล้วก็ทำพรบให้ถูกต้องที่สำคัญผู้ขับขี่ก็ต้องมีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ด้วยนะครับก็เอามาเตือนกันนะคุณผู้ชมเพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ยเหมือนมีกรณีลักษณะแบบนี้บ่อยขึ้นถี่ขึ้นแล้วตามต่างจังหวัดหรือกรุงเทพมหานครเองก็มีแหละคุณผู้ชมผู้สูงอายุที่อาจจะเข้าใจว่ามันขี่บนถนนทางหลักได้ก็เอาไปขี่มันอันตรายจริงๆนะครับ
1: ค่ะใครเป็นคนในครอบครัวก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาช่วยกันดูแลนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าออกมาแบบนี้ค่ะมันอันตรายไม่ใช่เพียงแค่คนที่ขี่อย่างเดียวนะคะคนอื่นๆที่ใช้รถใช้ถนนก็มีความเสี่ยงตามไปด้วยค่ะคุณผู้ชมมาดูเรื่องของการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นกันหน่อยนะคะก็หลายๆคนจับตาดูในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะหลังจากที่มีการตั้งกรรมการสอบกลุ่มคนที่ผ่านการคัดเลือกบรรจุเป็นข้าราชการรอบล่าสุดนะคะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยค่ะบอกว่าคือให้ไปสอบข้าราชการทั้งหมดเนี่ยค่ะประมาณ40คนว่าเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบเข้าข้าราชการท้องถิ่นหรือไม่นะคะส่วนอีกคนนึงที่ถือว่าเป็นคีย์แมนคนสำคัญนะคะทางด้านของผู้อำนวยการยุทธศาสตร์แล้วก็งบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีล่าสุดเนี่ยค่ะยื่นหนังสือลาออกแล้วนะคะนางสาวสุนีมังคลารัตนศรีรองนายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรีคนนี้เนี่ยเขาเป็นรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรีนะคะยืนยันว่าเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายค่ะมีเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนำซองเอกสารที่มีหนังสือลาออกของจ่าสิบตรีพิชิตทั้งพรมผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีมามอบให้แล้วนะคะโดยซองเอกสารเนี่ยคุณผู้ชม ถูกวางเอาไว้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ขณะที่เจ้าหน้าที่ไปร่วมกิจกรรมคลินิกเกษตรที่หอประชุมเทศบาลพอกลับมาเนี่ยค่ะจึงพบว่ามีซองเอกสารสีน้ำตาลวางอยู่และก็พบว่าเป็นเอกสารการลาออกของผอ.คนดังกล่าวหลังจากนี้ก็จะนำหนังสือลาออกเนี่ยค่ะเสนอต่อคณะกรรมการกทจ.จังหวัดเพื่อพิจารณาต่อไปส่วนกรรมการอีกชุดที่มีนายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งขึ้นเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีบุคคลประมาณ 30-40 คนในจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยค่ะและส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่อำเภอวิเชียรบุรีสามารถสอบผ่านการคัดเลือกในรอบที่ผ่านมาแล้วก็มีการเรียกบรรจุเป็นข้าราชการซึ่งได้ไปทำทั้งในจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วก็จังหวัดอื่นๆขณะนี้คณะกรรมการชุดดังกล่าวอยู่ระหว่างประสานเพื่อให้เข้ามาให้ปากคำนะคะว่าเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือไม่ก่อนที่จะมีการสรุปข้อเท็จจริงเสนอต่อผู้บังคับบัญชาแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปทางด้านของพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางประชุมร่วมกับตำรวจกองกำกับการ2กองบังคับการปราบปรามที่รับผิดชอบสืบสวนสอบสวนกรณีพบทุจริตโกงการสอบข้าราชการท้องถิ่นแล้วก็การแก้ไขกระดาษคำตอบเรื่องนี้ทางด้านผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็ระบุนะคะว่าตัวแทนกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้เสียหายเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิดแล้วนะคะซึ่งเข้าข่ายความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ความผิดเกี่ยวกับเอกสารเบื้องต้นได้กำหนดกรอบระยะเวลาตรวจสอบ 7-10 วันค่ะและถ้าหากว่าพบเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องจะส่งสำนวนต่อปปช.ดำเนินการขั้นตอนต่อไปค่ะ
3: เบื้องต้นก็จากคำให้การของผู้กล่าวโทษนะครับที่เป็นผู้แทนมหาดไทยพอเกี่ยวพันใครเราก็ต้องไปดำเนินการต่อ
4: หมายความว่าภาพที่เห็นคนไหน
3: มาใช่ครับ
4: เราก็ต้องเรียกคนนั้นมา
3: ใช่ครับเรียกคนนั้นมา
4: เรียกนะครับท่าน
3: อาจจะเชิญมาให้ถ้อยคำก่อนนะครับเพื่อให้ได้เห็นโครงข่ายหรือว่าเครือข่ายในการสอบครั้งนี้ทั้งหมดก่อนครับ
1: สำหรับการสืบสวนสอบสวนทุจริตสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการท้องถิ่นปี2568แบ่งออกเป็น2หน่วยงานหลักๆในการตรวจสอบนะคะคุณผู้ชมคดีหลักการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยค่ะอยู่ในความรับผิดชอบของปปช.การตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยหน่วยงานปกครองกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีกำหนดกรอบเวลาให้รายงานผลภายใน7วันค่ะส่วนที่3ก็คือการสอบสวนพิจารณาความผิดทางอาญากับผู้ที่เกี่ยวข้องตำรวจสอบสวนกลางก็จะเข้ามารับช่วงต่อนะคะมีข้อมูลของปปช.แบ่งกลุ่มผู้ต้องสงสัยที่ต้องสอบสวนการทุจริตสอบออกเป็น3กลุ่มด้วยกันกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มที่รับผิดชอบการจัดการสอบค่ะแล้วก็ดูแลข้อสอบซึ่งมี2หน่วยงานก็คือทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือว่ามสว.และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยเฉพาะประเด็นข้อมูลเอกสารการสอบคำตอบแล้วก็ไฟล์คำตอบค่ะที่หลุดไปปรากฏที่บ้านในจังหวัดนนทบุรีซึ่งต้องไปสอบนะคะว่าหลุดออกไปได้อย่างไรกลุ่มที่2คือกลุ่มคนกลางกลุ่มนี้เนี่ยค่ะประกอบด้วยนายหน้าที่ติดต่อผู้สอบคนที่สนใจจ่ายเงินเพื่อเข้ารับราชการซึ่งในกลุ่มนี้เนี่ยค่ะปปช.ระบุว่า1ในพยานหลักฐานชี้ชัดนะคะว่านายพิชิตเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยและกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มพนักงานข้าราชการที่มารับแก้ไขกระดาษคำตอบที่พบในบริษัทของนายพิชิตในจังหวัดนนทบุรีซึ่งถูกสอบสวนเบื้องต้นแต่ยังไม่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีนะคะซึ่งกลุ่มนี้น่าสนใจนะคุณผู้ชมตามการสอบสวนเนี่ยบางคนออกมาระบุกับทางตำรวจนะคะบอกว่าการที่ไปช่วยแก้คำตอบเนี่ยค่ะไม่ได้ค่าตอบแทนอะไรนะคะไม่ได้เงินค่าตอบแทนอะไรแต่ว่าก็เพื่อนชวนมาก็มาพร้อมๆกัน
5: แต่ตำรวจบอกว่าไม่ได้ปักใจเชื่อกับคำให้การนะคะสุดท้ายต้องมีการสืบสวนสอบสวนว่าข้อเท็จจริงที่บอกว่าไม่ได้รับค่าจ้างไม่ได้เป็นการจ้างวานเนี่ยแต่สุดท้ายการมาดำเนินการแบบนี้ทราบหรือไม่ว่าเป็นเรื่องที่มันไม่ถูกต้องนะคะและประเด็นที่เกิดขึ้นก็จะไม่ได้จบอยู่เพียงแค่การสอบครั้งนี้รวมถึงเรื่องของกลุ่มผู้ที่อาจจะมีความเสี่ยงเข้าข่ายการทุจริตกับการสอบการเข้าเป็นข้าราชการท้องถิ่นนะคะเพราะว่าล่าสุดมีทนายอั๋นบุรีรัมย์ค่ะ
0: ที่เขาเอาพยานหลักฐานเข้าไปยื่นต่อปปช.นะคะโดยอ้างบอกว่ามีเอเย่นใหญ่โกงการสอบท้องถิ่นกางหลักฐานมานะคะก็คือมีทั้งผู้สมัครสอบที่ไปพูดคุยกับนายกอบต.ปลัดอบต.เรียกเงินถึง 600,000 บาทแลกกับเก้าอี้ท้องถิ่นแล้วออกนะคะว่ามีการโยงไปถึงกลุ่มการเมืองด้วยนะเชื่อว่ามีการดำเนินการมานานกว่า10ปีแล้วค่ะเมื่อวานนี้นายพัทรพงศ์สุภักษรหรือว่าทนายอั๋นบุรีรัมย์นะคะนำเอกสารหลักฐานเข้าร้องเรียนต่อเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ

0: ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ขอให้ขยายผลการตรวจสอบคดีทุจริตสอบบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยทนายอั๋นอ้างว่ามีข้อมูลของเครือข่ายในจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะที่มีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปเกี่ยวข้องอย่างน้อยถึง3คนด้วยกันประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบล1คนและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น2คนทำงานในลักษณะเครือข่ายค่ะมีคนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำหน้าที่ติดต่อผู้ที่ต้องการสอบเข้ารับราชการก่อนที่จะเสนอให้จ่ายเงินแลกกับการช่วยเหลือในการสอบพร้อมกับอ้างว่ามีการนัดรวบรวมเงินจากหลายพื้นที่ก่อนส่งต่อไปยังบุคคลอื่นในเครือข่ายจากข้อมูลทำให้ทนายอั๋นเขาเชื่อว่าเรื่องแบบนี้มีการดำเนินการมาแล้วตั้งแต่ปี2557ค่ะยืนยันว่ามีหลักฐานทั้งสลิปการโอนเงินบทการสนทนาระหว่างผู้เสียหายกับผู้ที่กล่าวอ้างว่าสามารถช่วยในการสอบได้และหลักฐานเป็นเอกสารทางการเงินหลายรายการที่อ้างว่าเป็นการทุจริตมีผู้เสียหายที่โอนเงินไปแล้วแต่กลับไม่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกค่ะ
1: แต่มีข้อมูลว่ารอบปี65หรือ64เนี่ยทำคนพลาดไปที่ศรีสะเกษ 1,200 รายที่บุรีรัมย์300กว่ารายทวงเงินกันอยู่เนี่ยนะครับแล้วมา68ก็โดนอีกนะครับแต่ว่าในส่วนของมดกับนกเนี่ยยังไม่ทราบข้อเท็จจริงว่า68ที่ผ่านมาเนี่ยโดนเท่าไหร่แต่64เนี่ยนะครับโดนไปเกือบ 2,000 รายแล้วที่ผมพูดเนี่ยไม่ได้พูดเล่นๆครับมีการไปลงบันทึกประจำวันบ้างอีกรายก็ดำเนินคดีครับแจ้งความดำเนินคดีไปเลยที่สภ.บ้านใหม่ชัยพฤษ
0: นอกจากหลักฐานทางการเงินแล้วนะคะทนายอั๋นยังนำภาพถ่ายที่อ้างว่าเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคนหนึ่งไปร่วมรับประทานอาหารกับนายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าถ่ายรูปร่วมกันแบบนี้มีความสัมพันธ์อื่นเพิ่มเติมหรือไม่ค่ะ
1: โสพลสารามเป็นถึงตำแหน่งใหญ่ขนาดนี้นะไอ้คนที่ผมมาร้องวันนี้เนี่ยก็คือเรียกท่านว่าเจ้านายทุกคำก็เป็นห่วงว่ากระบวนการจะไม่ตรงไปตรงมาปปช.จะเตะทวงเห็นบอกปปช.ก็ไม่ได้ว่าแกไม่ได้ว่าท่านเตะทวงนะครับเพราะว่างานในปปช.เห็นบอกมีเป็นแสนสำนวนที่ค้างเตอะนะแต่วันนี้กระบวนการมันเดินไปแล้วไงถ้าปปช.ตรงไปตรงมาไม่มีบุรีรัมย์ไม่ได้หรอกครับงานนี้ไม่จบงานเพราะมันเริ่มจากบุรีรัมย์ทั้งหมดเนี่ยนะมันเครือข่ายไม่รู้ว่ามันเชื่อมโยงโดยตรงหรือความบังเอิญยังไงมันทำไมมาตกอยู่ที่บุรีรัมย์
0: นี่คือการไปร้องเพิ่มเติมแต่ว่าเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมโซเชียลยังคงเดือดนะคะมีการเปิดอีกหนึ่งข้อสังเกตค่ะจากรายชื่อการประกาศผลสอบเข้าข้าราชการท้องถิ่นประจำปี2568โซเชียลเขาตาดีไปเห็นบอกว่ารายชื่อผู้สอบได้อันดับที่1ทั้ง3กลุ่มก็คือกลุ่มงานทั่วไปกลุ่มงานวิชาการและกลุ่มครูผู้ช่วยมีนามสกุลเดียวกันค่ะคือเราไม่ได้ชี้นำนะคะบอกว่าเอ๊ะ3คนนี้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่าไปทุจริตการสอบหรือเปล่าแต่อันนี้คือเรื่องที่โซเชียลเขาตั้งข้อสังเกตมาส่วนคำถามที่ว่าทำไมบางคนถึงอยากเป็นข้าราชการจังเลยจ่ายเงินหลักแสนเพื่อมารับเงิน 15,000 บาทเพื่อที่จะเป็นข้าราชการในระบบนะคะผู้สื่อข่าวมีโอกาสไปพูดคุยกับพนักงานประชาสัมพันธ์หญิงคนนึงค่ะที่เพิ่งบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นเมื่อ1เดือนที่ผ่านมาเธออธิบายเหตุผลบอกว่าข้าราชการเนี่ยเป็นอาชีพที่มั่นคงมีสวัสดิการเบิกค่ารักษาพยาบาลทั้งของตัวเองแล้วก็พ่อแม่ได้นะคะมีเงินบำเหน็จบำนาญหลังเกษียณทำให้บางคนเนี่ยเลือกที่จะมาทำงานข้าราชการยอมจ่ายเงินหลักแสนค่ะเพื่อให้ได้มาเป็นตำแหน่งนี้ค่ะ
2: ในส่วนตัวของหนูอ่ะพ่อกับแม่เป็นรับราชการมาแล้วอาจจะมีความปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กหนูก็มองอาชีพนี้เป็นอาชีพที่รู้สึกว่ามั่นคงด้วยความที่เห็นพ่อกับแม่สามารถแบบเบิกสวัสดิการเบิกค่ารักษาพยาบาลแล้วพอเกษียณมาก็มีเงินบำเหน็จบำนาญอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยรู้สึกว่าอาชีพนี้ถึงจะแบบด้วยความอาจจะเป็นอาชีพที่จำเจหรือว่าไปทำงานแล้วก็กลับไปทำงานแล้วก็กลับแต่หนูรู้สึกว่าการได้ทำอันเนี้ยมันทำเพื่อแบบประเทศเราอย่างเช่นแบบหนูทำอบท.ใช่ไหมคะก็เกี่ยวกับท้องถิ่นส่วนข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยเขาก็ทำเหมือนหนูเป็นคนชอบไปช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นแบบจิตอาสาเงี้ย แต่พอมาสอบ

0: เนี่ยทำประชาสัมพันธ์แล้วก็ทำท้องถิ่นด้วยก็เลยได้ออกไปพื้นที่ในชุมชนบ่อย
1: แน่นอนค่ะการทำงานอาจจะจำเจไปเช้าเย็นกลับทำงานเหมือนเดิมแต่มองถึงความมั่นคงแล้วก็คิดว่าถ้าทำงานให้เป็นประโยชน์ก็อาจจะเป็นประโยชน์กับประเทศชาตินะคะในมุมมองของนักวิชาการมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตศรีธรรมศกราชก็เห็นว่าการยอมจ่ายเงินเพื่อรับราชการแลกเงินเดือนหลักหมื่นบาทเนี่ยเป็นค่านิยมค่ะบางคนเชื่อว่าข้าราชการทำแล้วมีเกียรติที่สำคัญก็ได้รับสวัสดิการแต่ทางอาจารย์เองก็ยอมรับนะคะว่าการทุจริตที่เกิดขึ้นเนี่ยก็กระทบกับภาครัฐภาพลักษณ์ของระบบราชการแล้วก็ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศอีกด้วยค่ะ
2: ส่วนใครที่สอบบรรจุได้แล้วมีกำหนดจะต้องไปรายงานตัววันที่1กรกฎาคมนี้ยืนยันนะครับว่าไปรายงานตัวได้ตามปกติครับดูหนังสือฉบับนี้ที่ออกมาล่าสุดนะครับอ้างอิงฉบับนี้เลยครับหนังสือด่วนที่สุดระบุว่าที่ประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นครั้งที่6ทับ2569เมื่อวันที่15มิถุนายน2569พิจารณาและมีมติว่ากรณีที่มีการตรวจสอบเกี่ยวกับการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณาตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งไม่อาจทราบได้ว่าการตรวจสอบดังกล่าวจะแล้วเสร็จเมื่อใดดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและคุ้มครองผู้สอบแข่งขันได้ที่สุจริตและเพื่อประโยชน์ของทางราชการจึงให้ยกเลิกการชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุดลงวันที่24มิถุนายน2569สรุปก็คือไปรายงานตัวได้ตามปกติครับ1กรกฎาคมนี้ครับขณะที่นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นครั้งที่6ทับ2569ซึ่งก็ใช้เวลาประชุมนานกว่า2ชั่วโมงนะครับว่าที่ประชุมมีการหารือใน2ประเด็นหลักๆก็คือการขอตรวจข้อสอบใหม่ทั้งหมดเพื่อให้ความจริงกระจ่างและยกเลิกการประกาศชะลอรายงานตัวในวันที่1กรกฎาคมนี้อย่างที่รายงานไปโดยท่านให้เหตุผลว่ายังไม่รู้ว่าใครคือคนที่ทุจริตบ้างจึงจำเป็นต้องรักษาสิทธิ์ของคนที่สุจริตเอาไว้ครับ
3: คณะกรรมการกลางก็มีมติเห็นว่ายังไม่ควรชะลอนะครับก็ควรที่จะต้องให้ เดินทางไปรายงานตัวได้ตามปกติสาเหตุที่คณะกรรมการส่วนใหญ่มองไว้แบบนั้นเนี่ยเพราะว่าวันนี้เรายังบอกไม่ได้ครับว่าใครบ้างที่มีการทุจริตแน่นอนว่าทุกคนเห็นในสภาพความเป็นจริงว่ามันอาจจะเกิดการทุจริตอยู่แต่เรายังบอกไม่ได้ว่าเป็นใครเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรักษาสิทธิ์ของคนที่สุจริตของคนที่สอบได้ด้วยความสามารถตัวเองนะครับอย่างที่พวกเราไปเห็นเมื่อวานเนี่ย3ที่ออกข่าวไปรู้สึกจะมี 3,000 รายชื่อถูกมั้ยครับแต่ขึ้นบัญชีไว้หลายหมื่นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่อยากจะให้ไปกระทบสิทธิ์ของผู้ที่สอบได้ด้วยความสามารถของตัวเอง
2: ทางด้านรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นท่านยืนยันครับว่าหนังสือที่ออกมาเมื่อวันที่24มิถุนายนมันไม่ใช่คำสั่งนะครับแต่เป็นหนังสือในเชิงการบริหารบัญชีผู้สอบแข่งขันได้แล้วก็ชี้แจงถึงการออกหนังสือดังกล่าวด้วยว่าด้วยกระแสสังคมและการตรวจสอบทุจริตยังไม่ยุติเนี่ยก็จึงชะลอออกไปก่อนซึ่งในที่ประชุมเห็นว่าเป็นการคุ้มครองผู้สุจริตให้สามารถรายงานตัวได้ก่อนส่วนใครที่พบว่าทุจริตก็ให้เพิกถอนเฉพาะรายไปครับ
4: มีการถกกันหลายประเด็นแล้วก็เสียงส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นการคุ้มครองผู้สุจริตเนี่ยควรจะให้เดินทางไปก่อนแล้วใครที่ทุจริตเนี่ยก็เพิกถอนเฉพาะรายไปนะครับก็เดี๋ยววันนี้ก็จะมีหนังสือในฐานะเลขาก่อนะครับให้ดำเนินการต่อไปครับ
5: แล้วตอนนี้เริ่มมีหลักฐานออกมาบ้างหรือยังครับสำหรับที่มีการจดในการสอบครั้งนี้ครับ
4: คือในส่วนของกรมเนี่ยยังไม่มีหลักฐานอะไรนะครับเพราะว่าอย่างที่นำเรียนก็คือในตัวไฟล์เนี่ยจะเก็บที่มสบชุดหนึ่งที่กรมชุดหนึ่งและผมเชื่อว่าของกรมเนี่ยไม่ได้หลุดนะครับเพราะว่ามีเซฟนะครับที่อยู่ข้างท่านดี
2: ทางรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยังบอกอีกว่า

0: ข้อสอบที่หลุดนั้นไม่ได้หลุดจากกรมและหลังจากนี้จะทำหนังสือไปยังปปช.เพื่อขออนุมัติตรวจข้อสอบใหม่ทั้งหมดซึ่งคาดการโดยใช้การประมาณการตรวจข้อสอบจากครั้งที่ผ่านมาจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ด้วยกันนะครับ
1: ค่ะแต่ว่าประเด็นเรื่องของข้อสอบจะหลุดไม่หลุดเนี่ยคุณผู้ชมไม่ใช่ฟังเพียงแค่ฝั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอย่างเดียวนะคะก
0: ็
1: ต้องไปฟังทางฝั่งมสว.ด้วยล
0: ่
1: าสุดทางมสว.เนี่ยก็มีการออกแถลงการฉบับที่2ออกมานะคุณผู้ชมซึ่งเป็นฉบับที่หลายๆคนบอกนะคะว่าค่อนข้างที่จะละเอียดซึ่งในแถลงการเนี่ยระบุชัดนะคะว่าเรื่องของการจัดการเรื่องของการเปิดโรงพิมพ์อะไรต่างๆเนี่ยค่ะคือกำหนดเอาไว้ยังไงบ้างนะคะซ
0: ึ
1: ่งเป็นทั้งมสว.แล้วก็ทั้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนี่แหละค่ะที่รู้ทั้ง2หน่วยงานนะคะแล้วก็มีข้อตกลงที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรที่ระบุกันเอาไว้อยู่แล้วด้วยนะคะ
0: แต่ประเด็นนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าคืออาจจะเป็นประเด็นเรื่องของการแก้คำตอบคุณผู้ชมการแก้คำตอบคือถึงแม้ว่าจะตอบถูกตอบผิดยังไงก็มีการไปแก้กระดาษคำตอบในระบบ
2: คือมสว.เนี่ยเขาอธิบายบอกว่าหลังจากที่เขาได้รับกระดาษคำตอบของผู้สอบทั้งหมดมาเขาสแกนเป็นไฟล์จากนั้นเนี่ยนำใส่แฟลชได
0: ร์
2: เพื่อส่งต่อให้กับกรรมการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการเข้าไปตรวจสอบคะแนนก่อนการประกาศผลทีนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบก็จะตั้งคำถามบอกว่าแล้วการนำไฟล์ใส่แฟลชไดร์เนี่ยใครเป็นผู้ดำเนินการใส่แฟลชไดร์กี่ตัว
0: ครับ
2: เพราะแฟลชไดร์เนี่ยถูกตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะมีการสำรองข้อมูลไว้หรือไม
0: ่
2: แฟลชไดร์ดังกล่าวมีการเข้ารหัสหรือไม
0: ่ครับ
2: มีการลงทะเบียนเลขอุปกรณ์หรือไม่เพราะหากไม่มีระบบควบคุมข้อมูลหลายพันไฟล์สามารถถูกคัดลอกออกไปได้ภายในเวลาไม่กี่นาที
0: ก็กดคลิกขวา copy หรือว่าดึงลากเลยก็ได
2: ้
0: ม
2: ัน
0: ก
2: ็ copy ซึ่งทางมสว.ก็พยายามอธิบายว่าเขาทำตามขั้นตอนก
0: ็
2: คือรับกระดาษซึ่งเป็นคำตอบมาจากนั้นก็มีการสแกนเป็นไฟล์และใส่แฟลชไดรฟ์ส่งให้กับ
1: ผู้ว่าจ้างทันที
2: ของผู้ว่าจ้าง
0: ก็ยืนยันว่าทำไปตามขั้นตอนที่ควรจะเป็นนะครับทีนี้อยากให้ฟังเสียงของคนที่สอบได้แล้วกำลังจะได้รับการบรรจุและต้องไปรายงานตัววันที่1กรกฎาคมนี้นะครับคุณผู้ชมที่ก่อนหน้านี้เนี่ยคือมีหนังสือชะลอรายงานตัวแล้วสุดท้ายก็สามารถไปรายงานตัวได้ตามปกติก็คือ1กรกฎาคมทีมข่าวได้ไปคุยกับนางสาวธิดารัตน์นะครับซึ่งตอนนี้เตรียมตัวไปรายงานตัวบรรจุเป็นข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการพัสดุที่อบจ.แห่งใหม่ในวันที่1กรกฎาคมนี้เธอบอกว่าเธอใช้เวลากว่า6เดือนนะครับกับการเตรียมตัวสอบข้าราชการท้องถิ่นครั้งนี้แม้จะต้องสอบหลายครั้งแต่ก็ไม่ยอมแพ้กระทั่งผ่านการคัดเลือกในที่สุดก่อนหน้านี้กังวลนะครับหลังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสั่งชะลอการบรรจุออกไปอย่างไม่มีกำหนดแต่ว่าล่าสุดคำสั่งยกเลิกแล้วก็รู้สึกดีใจทำให้ไม่ต้องกังวลเรื่องของอายุราชการแล้วก็เดินหน้าวางแผนอนาคตทำงานตามเป้าหมายเดิมได้แล้วครับ
3: ข้อสอบก็ยากแล้วการสอบเราไปแข่งขันกับคนหลายคนพอวินาทีที่เรารู้ว่าแบบอุ้ยเราสอบได้เรารู้สึกยังไงบ้างความทุ่มเทของเราที่เราทำ
4: ก็รู้สึกดีใจมากค่ะเพราะว่ามันต้องเสียสละอะไรหลายหลายอย่างเช่นเวลาแล้วก็คือมันจะต้องติวหนักมากอ่านหนังสือหนักมากใช่ค่ะ
3: อันนี้ที่มาได้รายงานตัวเมื่อไหร่
0: ขณะที่นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยบอกว่าการให้ส่วนกลางดำเนินการจัดสอบทำให้ท้องถิ่นไม่สามารถสรรหาบุคลากรได้ตรงกับความต้องการและประสบปัญหาการโอนย้ายและกรณีที่เกิดขึ้นไม่ต้องการให้เหมารวมท้องถิ่นว่ามีส่วนร่วมทุจริตเพราะเป็นเพียงหน่วยงานรับบรรจุเท่านั้นครับ
5: การที่เด็กๆที่เอามาช่วยทั้งหมดนี้ที่ไปบอกว่าคนนี้มาขอร้องกันก็เป็นเรื่องของบุคคลของแต่ละคนนะมันไม่เกี่ยวข้องกับองค์กรของอบต.เทศบาลอบจ.นะมันคืออย่าเหมารวมอ่ะอย่าเหมารวมนะครับดังนั้นก็อยากจะชี้แจงให้กับสังคมว่าสมาคมอบต.แห่งประเทศไทยนะแล้วก็อบจ.และเทศบาลเองนะครับเขาก็เป็นห่วงเรื่องนี้นะครับเขาก็กังวลแล้วก็ไม่สบายใจในเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็เพราะว่าทางท้องถิ่นเองเนี่ยก็ได้รับ

0: อรหาบอกว่าโกงกินอยู่ตลอดเวลาเลยครับแต่พอมาถึงตอนนี้ยิ่งว่านี่ไงชัดเจนแล้วแต่ท่านก็ต้องแยกแยะออกไปนะครับว่าเรื่องต่างๆเหล่านี้มันเป็นเรื่องของกระบวนการของส่วนกลางเป็นคนสอบแล้วก็สรรหาบุคลากรต่างๆตามบัญชีรายชื่อลงมายังหน่วยงาน
1: แล้วก็จะมีความเคลื่อนไหวนะครับทางด้านของสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนครราชสีมาที่เขาก็จะประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลในวันที่30มิถุนายนที่จะถึงนี้ด้วยนะครับในการเรียกรับบรรจุข้าราชการคนที่สอบผ่านไปแล้ว 1,000 กว่าตำแหน่งด้วยกันนะครับ
2: ค่ะตอนนี้ก็มีช่วงเวลาประมาณสัก 7-10 วันนะคะที่ต้องตามกันต่อเพราะว่าทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะต้องไปตรวจสอบแยกกลุ่มคนนะคะที่มีความน่าสงสัยว่าการได้มาของตำแหน่งที่ทำงานอยู่เนี่ยค่ะมาได้อย่างไรแล้วก็มาโดยสุจริตหรือไม่ด้วยนะคะคุณผู้ชมไปดูเรื่องของทับลานกันหน่อยค่ะคณะกรรมการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรได้มีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ภาคประชาชนนะคะมาร่วมพูดคุยกันใช้เวลาสักประมาณ3ชั่วโมงเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเพื่อหาข้อยุติในการปรับแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานแต่ว่าจังหวะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปรากฏตัวในที่ประชุมก็เปลยออกมานะคะบอกว่างานนี้เนี่ยโดนอัดเละอยู่คนเดียวค่ะ
3: ทำให้ทุกคนอยู่ที่ที่ถูกต้องส่งให้คสช.ส่งให้สปก.คุณก็นำเข้าครม.แต่คนที่เกี่ยวข้องไม่ออกมาพูดต่อจากผมเลยผมถามว่านี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดผมไม่ได้ความโหแต่คิดว่าทำไมผมทำขนาดนี้ทุกคนก็รู้อยู่แล้วประชาชนได้ประโยชน์ไม่ออกมาช่วยกันพูดบ้างเลยให้อย่างเดียวกระทรวงทรัพย์เป็นผู้ร้ายคนเดียวทั้งนั้นที่ทำขึ้นมาเนี่ยพยายามจาก 260,000 เหลือแค่ 155,000 ไร่ตัดออกไปกลุ่ม4อยู่แล้วโดนกลุ่ม4ด่าอีกนะโดนทุกข้าง
2: โดนทุกข้างท่านว่าอย่างนี้นะคุณผู้ชมนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยค่ะก็นั่งหัวโต๊ะร่วมกับนางสาวกุลวลีนพบรมบดีส.ส.ราชบุรีพรรคภูมิใจไทยนะคะในฐานะประธานคณะกรรมาธิการที่ดินสภาผู้แทนราษฎรนายสุชาติแจ้งในที่ประชุมนะคะบอกว่าได้มีการตั้งกรรมการพิสูจน์สิทธิ์การเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานกว่า 155,000 ไร่ที่มอบให้กับสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือว่าสปก.ไปจัดสรรที่ดินให้กับเกษตรกรโดยจะมีการพิสูจน์สิทธิ์รายแปลงค่ะแล้วก็มีการยืนยันว่าจะไม่นำทับลานโมเดลไปใช้ในพื้นที่อื่นนะคะส่วนฝั่งที่ไม่เห็นด้วยค่ะเมื่อวานนี้มีนายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรแล้วก็ตัวแทนมูลนิธิสืบนาคเสถียรไปร่วมแสดงความคิดเห็นด้วยหลังจากที่ได้พูดคุยกันนะคะนายชัยวัฒน์บอกนะคะว่าไม่ติดใจกรณีการขีดเส้นเขตอุทยานทับลานทับที่สปก.ในกลุ่มที่1กลุ่มนี้เนี่ยมีสักประมาณ 53,400 ไร่นะคะแต่ว่าไปตั้งคำถามเรื่องของการจัดสรรพื้นที่กลุ่มที่2หมู่บ้านตัวอย่างไทยสามัคคีค่ะบางส่วนเนี่ยเป็นพื้นที่สปก.บวมนี่คุณชัยวัฒน์บอกแบบนี้นะมันบวมขึ้นมาเปลี่ยนมือจากเกษตรกรเดิมไปสู่นายทุนแล้วก็ก่อสร้างรีสอร์ทเป็นคดีความอยู่เป็นจำนวนมากจะมีการจัดการพื้นที่นี้อย่างไรนะคะแล้วก็ฝากนายสุชาติกับคดีบุกรุกป่าทับลานที่ค้างในชั้นศาลรวมกว่า552คดีซึ่งนายชัยวัฒน์เนี่ยค่ะได้รับข้อมูลจากหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานว่ามี23คดีเป็นราษฎรดั้งเดิมตัวจริงไม่ได้ซื้อสิทธิ์เปลี่ยนมือแต่ว่าเปลี่ยนอาชีพจากเกษตรกรไปทำโฮมสเตย์อยากจะให้พิจารณาหาทางช่วยเหลือด้วยซึ่งนายชัยวัฒน์บอกนะคะว่ายินดีไปเป็นพยานในชั้นศาลค่ะ
4: รายเนี้ยเป็น23รายที่ไม่ได้ซื้อขายเป็นมือเป็นคนดั้งเดิมแต่เปลี่ยนอาชีพแต่ในขณะนั้นที่เปลี่ยนอาชีพเนี่ยมันผิดกฎผิดระเบียบตามมติครม. 30 ย. 41ก็ถูกดำเนินคดีอยู่ในกลุ่มนี้23รายผมเรียนพี่น้องของไม่ว่าจะเป็นไทยสามัคคีวังน้ำเขียวนะครับแล้วก็เรียนท่านรัฐมนตรีว่าขอให้หยิบ23คนนี้ขึ้นมาช่วยเขาหลังจากศาลพิพากษาแล้วตรงนี้ผมอยากเรียนท่านว่าและเรียนท่านประธานเคสนี้ไม่ใช่บอกผมมาเพื่อที่จะอะไรนะจริงๆแล้วเคสนี้ผมปรึกษากับประวัติศาสตร์บอกว่าให้เขาชี้ตัวผมเป็นพยานในชั้นศาลขณะที่เป็นศาลชั้นต้นเดี๋ยวผมจะไปพูดว่ามติครม30/41ต่อเนื่องจนพรบอุทยานแห่งชาติ2562มาตรา64เนี่ยเขาเปลี่ยนแล้วแล้วเขาเป็นคนเดิมอยู่แต่เขาเปลี่ยนอาชีพควรจะให้สิทธิ์เขายังไงเดี๋ยวค่อยคุยกันอันนี้ผมส่งให้พี่ให้รัฐมนตรีด้วยครับ
2: นายสุชาติก็กล่าวขอโทษนายชัยวัฒน์นะคะแล้วก็ให้ชวนนายชัยวัฒน์

ัฐกับมูลนิธิสืบนาคาเสถียรเนี่ยค่ะเข้ามาร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนกำกับติดตามและตรวจสอบพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์จากชุมชนในเขตป่าทับลานเรียกว่ากรรมการกลางมี22หน่วยงานนะคะหน่วยงานนี้เนี่ยตั้งขึ้นเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะตั้ง

0: ไม่ได้เซ็นเราจะฟ้องได้ยังไงท่านถ้าถูกป่ะ
1: แต่ฝ่ายกฎหมายเสนอมา
0: เขาเสนอมาว่าจะผมอยู่ไหนจะไม่ผมเซ็น
2: เพื่อให้ลงนามมอบอำนาจให้ไป
0: ผมบอกไม่ได้ผมไม่เอาคือต้องขอโทษพี่นวัดขอโทษน้องอิงฟ้าขอโทษทุกคนจริงๆว่าผมไม่ได้ว่าเรื่องทำลายใครจะวิจารณ์ผมวิจารณ์ได้หมดเพราะการทำงานมันเป็นเรื่องที่คนเข้า
2: ต้
0: องตรวจสอบได้ไม่ว่าผมวันนี้ก็ต้องอภิปรายไม่ไว้วางใจผมได้ทุกอย่างทำได้หมดแต่ผมจะบอกว่าสิ่งที่ผมทำทั้งหมดคือผมสัมภาษณ์ไปแล้วว่าผมยอมโดนด่าแต่ผมเห็นชาวบ้านร้องไห้ชาวบ้านต้องเสียชีวิตชาวบ้านผูกคอตายผมทำไม่ได้ทนไม่ได้จริง
3: อิงฟ้านี่เขาไปติดแฮชแท็กเซฟทับลาน
4: แล้วก็แสดงความคิดเห็นในลักษณะที่สงสารสัตว์ป่าก็เลยกลายเป็นประเด็นที่อาจจะถกเถียงกันมากพอสมควร
3: ค่ะก็มีรายงานด้วยนะคะว่าเมื่อวานนี้นายณัฐวุฒิวงเนียมทนายความส่วนตัวของนายสุชาติชมกลิ่นเนี่ยค่ะเข้าไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสน.ทองหล่อเพื่อดำเนินคดีกับบุคคลจำนวน6คนในข้อหาหมิ่นประมาทและก็ความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์นะคะนายณัฐวุฒิยืนยันว่ารัฐมนตรีมีนโยบายไม่ดำเนินคดีกับผู้ที่แสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตแต่ถ้าหากว่ามีการกล่าวหาในลักษณะให้ร้ายหรือว่ากระทำเกินขอบเขตและยังคงดำเนินการต่อไปโดยไม่ยุติก็อาจจะมีการพิจารณาใช้สิทธิ์ทางกฎหมายในภายหลังเนื่องจากคดียังอยู่ภายในอายุความที่สามารถดำเนินคดีได้โดยย้ำด้วยนะคะว่าไม่ใช่การข่มขู่นะแต่ว่าเป็นสิทธิ์ของผู้เสียหายตามกฎหมายค่ะ
5: 24ชั่วโมงหลังจากนี้ภาคกลางภาคตะวันออกฝนจะเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่ามีอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในขณะที่พายุโซนร้อนกำลังแรงในมหาสมุทรแปซิฟิกที่ชื่อว่าเมฆลามีการยืนยันแล้วนะครับว่าเส้นทางของพายุจะไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยมาตรวจสอบสภาพอากาศรายภาควันนี้กันเลยครับเริ่มกันที่ภาคเหนือครับสำหรับพื้นที่ภาคเหนือในวันนี้นะครับก็จะยังคงมีการกระจายตัวของฝนอยู่ที่ร้อยละ30นะครับประมาณ 30% เป็นฝนฟ้าคะนองนะครับอุณหภูมิต่ำสุด22องศาเซลเซียสสูงสุด37องศาเซลเซียสนะครับขยับไปดูพื้นที่ภาคอีสานกันต่อนะครับภาคอีสานฝนยังไม่ได้เพิ่มขึ้นในวันนี้ครับก็จะเท่าๆกับเมื่อวานนี้ประมาณร้อยละ30ของพื้นที่เป็นลักษณะของฝนฟ้าคะนองครับอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสสูงสุดอาจจะไปแตะถึง38องศาเซลเซียสเลยนะครับส่วนพื้นที่ภาคกลางวันนี้จะมีฝนเพิ่มขึ้นเป็นฝนฟ้าคะนองกับฝนตกหนักบางแห่งครับประมาณร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสสูงสุด37องศาเซลเซียสนะครับเช่นเดียวกับพื้นที่ภาคตะวันออกในวันนี้จะมีฝนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ60ของพื้นที่ครับลักษณะก็คือฝนฟ้าคะนองกับมีฝนตกหนักได้ในบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสสูงสุด37องศาเซลเซียสนะครับขยับลงไปในพื้นที่ภาคใต้ทั้งฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยก็จะเป็นอีก1วันที่ยังคงมีฝนการกระจายตัวเนี่ยอยู่ที่ร้อยละ60ของพื้นที่เลยนะครับลักษณะคือฝนฟ้าคะนองกับมีฝนตกหนักได้ในบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสสูงสุด37องศาเซลเซียสนะครับทะเลถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไปฝั่งอันดามันอาจจะต้องระมัดระวังครับเพราะว่าคลื่นจะสูงถึงประมาณ2เมตรส่วนฝั่งอ่าวไทยจะมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรด้วยกันครับ
3: ตรงนี้ติดตามข่าวต่างประเทศนะคะเริ่มต้นกันด้วยข่าวใหญ่ของเมื่อวานนี้เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เวเนซุเอลานะคะเป็นเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด7เกิดขึ้น2ครั้งซ้อนกันบริเวณใกล้เคียงกันนะคะแรงสั่นสะเทือนส่งผลทำให้อาคารบ้านเรือนพังถล่มลงมาจำนวนมากรวมๆเนี่ยค่ะน่าจะมากกว่า200หลังคาเรือนส่วนยอดผู้เสียชีวิตคุณจารุพรบอกว่าก็ยังมีรายงานว่าเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องนะคะ
6: อย่างตอนนี้ล่าสุดที่มีรายงานเข้ามาก็อยู่ที่อย่างน้อย188คนด้วยกันบาดเจ็บตอนนี้ก็อยู่ที่มากกว่า 1,500 คนค่ะแต่ขณะเดียวกันก็คาดการณ์นะคะว่ายอดความสูญเสียน่าจะยังคงพุ่งสูงขึ้นกว่านี้ค่ะท่ามกลางสถานการณ์ในเวเนซุเอลาก่อนเกิดภัยพิบัติครั้งนี้ที่ก็ไม่ค่อยจะสู้ดีนักอยู่แล้วค่ะทำให้หลายประเทศต้องยื่นมือเข้ามาช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนค่ะสถานีโทรทัศน์ทางการเวเนซุเอลาเผยแพร่ภาพมุมสูงค่ะแสดงให้เห็นสภาพอาคารจำนวนมากในรัฐลาโกอิราทางตอนเหนือของกรุงการาสกัสได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงบางแห่งเนี่ยพังถล่มลงมาทั้งหลังหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.2 เมื่อช่วงเย็นวันพุธตามเวลาท้องถิ่นโดยมีจุดศูนย์กลาง

0: อยู่ในรัฐการาโบโบทางตอนเหนือของประเทศก่อนที่ในอีกเพียงประมาณ40วินาทีต่อมาจะเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.5 อีกครั้งโดยมีจุดศูนย์กลางห่างจากจุดแรกประมาณ45กิโลเมตรค่ะเช่นเดียวกับบรรยากาศตามท้องถนนในรัฐลาโกอิราที่จะพบเห็นเศษซากความเสียหายกองอยู่ตามจุดต่างๆกระจัดกระจายทั่วบริเวณค่ะซึ่งรวมไปถึงเศษซากของอาคารที่พังถล่มลงมาเป็นกองขนาดใหญ่โดยทางการเวเนซุเอลาประเมินนะคะว่าเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้อาจจะส่งผลให้มีอาคารพังถล่มหรือว่าได้รับความเสียหายรุนแรงอย่างน้อย250หลังโดยส่วนใหญ่อยู่ในรัฐลาโกอิราซึ่งถือเป็นพื้นที่ที่ทางการเรียกว่าเป็นเขตภัยพิบัติค่ะขณะที่ภาพนี้เกิดขึ้นที่เมืองลาโกอิราเมืองหลวงของรัฐลาโกอิราหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวหนักที่สุดจะเห็นผู้หญิงคนหนึ่งโบกมือพยายามขอความช่วยเหลือค่ะหลังจากติดค้างอยู่บนยอดอาคารที่พังถล่มลงมาท่ามกลางสภาพที่ทุกข์ทรมานเช่นเดียวกับอีกหลายคนที่ก็พยายามส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือในลักษณะเดียวกันค่ะส่วนที่กรุงการากัสซึ่งมีอาคารอีกหลายหลังพังถล่มลงมาหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงเช่นเดียวกันนะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยและประชาชนยังคงช่วยกันเคลื่อนย้ายเศษซากความเสียหายตามจุดต่างๆตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้ค่ะเพื่อเดินหน้าภารกิจค้นหาผู้ที่อาจจะติดอยู่ใต้ซากอาคารที่พังถล่มรวมถึงเก็บกู้ร่างของผู้เสียชีวิตออกมาท่ามกลางประชาชนหลายคนที่มาคอยสังเกตการอยู่บริเวณโดยรอบอย่างใกล้ชิดเพื่อเฝ้าติดตามข่าวของสมาชิกครอบครัวหรือว่าคนรู้จักที่ยังคงสูญหายด้านของฮอเกโรดิเกสประธานาธิบดีสภาเวเนซุเอลายืนยันนะคะว่ายอดผู้เสียชีวิตทั่วประเทศจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย188คนและมีผู้บาดเจ็บอีกมากกว่า 1,500 คนรวมถึงยังมีผู้สูญหายอีกไม่ต่ำกว่า157คนค่ะขณะที่หลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งยังคงมีรายงานการเกิดแผ่นดินไหวซ้ำหรือว่า after shock อีกอย่างน้อย140ครั้งโดยประธานาธิบดีสภาเวเนซุเอลายอมรับนะคะว่าเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้ถือเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งร้ายแรงที่สุดที่เวเนซุเอลาเคยประสบมาในรอบ30ปีพร้อมทั้งยืนยันด้วยนะคะว่าทีมกู้ภัยและความช่วยเหลือจากอีกหลายประเทศกำลังทยอยเข้ามาเช่นเดียวกับทางด้านของเดลซิโรดิเกสประธานาธิบดีรักษาการเวเนซุเอลาระบุว่าภัยพิบัติครั้งนี้ถือเป็นเหตุการณ์ที่น่าเศร้าสลดอย่างแท้จริงโดยร้องขอเรียกร้องขอให้ประชาชนเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันท่ามกลางสถานการณ์ที่ยากลำบากเช่นนี้ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีรักษาการเวเนซุเอลาก็ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วนะคะพร้อมทั้งมีรายงานว่าได้เดินทางลงพื้นที่ประสบภัยในรัฐลาโกอิราขณะที่สำนักงานสำรวจทางธรณีวิทยาสหรัฐหรือว่า USGS ประเมินว่ามีโอกาสมากถึงร้อยละ44ที่จะมีผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวครั้งนี้เกิน 10,000 คนขึ้นไปขณะที่ผู้นำหลายชาติก็ทยอยออกมาแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเวเนซุเอลาพร้อมทั้งเสนอยื่นความช่วยเหลือไปให้ด้วยเช่นเดียวกันทั้งคลอเดียเชนบอมประธานาธิบดีเม็กซิโกที่ยืนยันว่ากำลังส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ไปยังเวเนซุเอลาเช่นเดียวกับโฮเซอันโตนิโอคาสประธานาธิบดีชิลีที่ก็ระบุว่ากำลังเร่งส่งทีมเข้าไปช่วยภารกิจค้นหาผู้ประสบภัยตามซากอาคารที่พังถล่มค่ะด้านของมาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐก็ยืนยันเหมือนกันนะคะว่าสหรัฐได้ส่งทีมค้นหาและกู้ภัยไปเวเนซุเอลาแล้วและจะส่งเจ้าหน้าที่พร้อมกับอุปกรณ์ช่วยเหลือไปยังสนามบินหลักของเวเนซุเอลาที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักด้วยหลังจากก่อนหน้านี้โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐก็ประกาศว่าสหรัฐพร้อมจะช่วยเหลือเวเนซุเอลาอย่างเต็มที่และได้กำชับให้หน่วยงานต่างๆเตรียมพร้อมที่จะดำเนินการอย่างรวดเร็วค่ะขณะที่ด้านของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนระบุว่าจีนยินดีช่วยเหลือเวเนซุเอลาเพื่อบรรเทาภัยพิบัติและสนับสนุนกระบวนการฟื้นฟูจากภัยพิบัติครั้งนี้เช่นเดียวกันค่ะปิดท้ายด้วยภาพทานน้ำใจจากบรรดาสมาชิกชุมชนชาวเวเนซุเอลาที่อาศัยอยู่ในรัฐฟลอริดาของสหรัฐค่ะซึ่งก็ได้ช่วยกันบริจาคแล้วก็รวบรวมสิ่งของจำเป็นต่างๆจำนวนมากเพื่อส่งไปช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากในประเทศณขณะนี้ โดยหนึ่งในพยาบาลจากเมืองไมอามี่ซึ่งเกิดในเวเนซุเอลาก็ระบุนะคะว่าวิกฤตครั้งนี้หนักหนาสาหัสอย่างมากเพราะว่าระบบสาธารณสุขของเวเนซุเอลาเนี่ยเผชิญกับปัญหาอย่างหนักมาตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดกับแผ่นดินไหวอยู่แล้วนะคะซึ่งเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นจึงอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายยิ่งกว่าเดิมเนื่องจากเวชภัณฑ์ในประเทศมีไม่เพียงพอเช่นเดียวกับการรับมือเหตุฉุกเฉินที่ก็ไม่ได้มีการเตรียมพร้อมดีเท่าที่ควรด้วยนะคะซึ่งเมื่อวานนี้นอกจากที่เวเนซุเอลาแล้วอีกหนึ่งจุดที่ก็มีรายงานเกิดเหตุแผ่นดินไหวเช่นเดียวกันก็คือที่ญี่ปุ่นค่ะขนาดที่เกิดขึ้นเป็นขนาด 7.2 เกิดที่บริเวณนอกชายฝั่งจังหวัดอิวาเตะทางตอนเหนือของเกาะฮอนชูนะคะที่ระดับความลึก44กิโลเมตรด้วยกันหลังเกิดเหตุรัฐบาลญี่ปุ่นเองก็มีการประกาศให้เจ้าหน้าที่จัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยเหมือนกัน2จุดในวันเดียวเลยนะคะ
1: ก็เป็นประเทศที่อยู่ในแนววงแหวนแห่งไฟด้วยที่จะเกิดแผ่นดินไหวได้บ่อยนะครับคุณผู้ชมเวเนซุเอลาอาจจะต้องติดตามกันนะครับตัวเลขของผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตมันมีความเป็นไปได้ว่ามันน่าจะเพิ่มขึ้นอีกหลังจากนี้นะครับอ่านของ BBC ที่ไปสัมภาษณ์นักศึกษาแพทย์ที่เวเนซุเอลาเนี่ยเขาบอกว่าคือมีเพื่อนของเขาที่อย่างน้อย1คนที่ยืนยันว่าเสียชีวิตแล้วแล้วอีก20คนที่ยังติดต่อไม่ได
0: ้
1: นี่แค่เคสเดียวนะคุณผู้ชมแต่ว่าน่าจะมีอีกเยอะเลยที่อาจจะมีผู้ตกค้างอยู่ใต้ซากปรักหักพังอีกค่อนข้างเยอะทีเดียวนะ
2: คะอาจจะต้องตามติดตามกันช่วยเหลือต่างๆต่อไปนะคะแต่แน่นอนอันนี้คือ1เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับภัยธรรมชาติในโลกใบนี้นะคะแต่ว่าเรื่องของคลื่นความร้อนคุณผู้ชมก็เป็นสิ่งที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดและน่ากังวลอย่างต่อเนื่องค่ะหลายประเทศก็คาดการณ์นะคะว่าอาจต้องเผชิญกับคลื่นความร้อนที่อุณหภูมิสูงพุ่งทะลุถึง40องศาเซลเซียสต่อไปในช่วงสุดสัปดาห์นี้ค่ะแล้วก็ทำให้หลายชาติยังต้องเฝ้าระวังผลกระทบจากสภาพอากาศเช่นนี้อย่างใกล้ชิดนะคะ
0: ก็เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในยุโรปนะคะซึ่งตอนนี้ที่เยอรมนีแล้วก็ฝรั่งเศสเนี่ยมีรายงานผู้เสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดแบบนี้แล้วนะคะทำให้ทางการต้องออกมาเน้นย้ำกับประชาชนให้ดูแลสุขภาพอย่างใกล้ชิดขณะที่โรงเรียนประถมโรงเรียนประมาณ 1,000 แห่งทั่วอังกฤษแล้วก็เวลส์ต้องประกาศปิดเรียนหรือว่าปรับเวลาการเรียนการสอนเพื่อปกป้องเด็กๆจากอันตรายของคลื่นความร้อนค่ะเด็กๆที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในสหราชอาณาจักรพากันส่งเสียงร้องแล้วก็เล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานนะคะหลังจากทางโรงเรียนจัดกิจกรรมเล่นน้ำให้กับเด็กๆเพื่อช่วยบรรเทาความร้อนท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนจัดอย่างมากค่ะนอกจากนี้ระหว่างวันก็ยังมีการแจกไอศกรีมแห้งให้กับเด็กๆด้วยเพื่อเป็นการช่วยบรรเทาผลกระทบในอีกทางหนึ่งนะคะความพยายามเหล่านี้มีขึ้นท่ามกลางอากาศร้อนจัดค่ะบางจุดเนี่ยมีรายงานอุณหภูมิสูงถึง40องศาเซลเซียสจนมีรายงานครูบางคนเป็นลมในห้องเรียนขณะที่โรงเรียนประมาณ 1,000 แห่งทั่วอังกฤษแล้วก็เวลส์ได้ปิดทำการหรือว่าลดเวลาเรียนลงค่ะซึ่งทางการระบุว่าจำนวนนักเรียนที่มาเรียนเองก็ลดลงเช่นเดียวกันเนื่องจากผู้ปกครองให้เด็กอยู่บ้านในช่วงเวลาที่คลื่นความร้อนกำลังปกคลุมในสัปดาห์นี้โดยเมื่อวันพุธที่14มิถุนายนที่ผ่านมานี้เองนะคะสหราชอาณาจักรเองก็บันทึกอุณหภูมิสูงสุดในเดือนมิถุนายนโดยแตะระดับ 36.1 องศาเซลเซียสและก็ยังเป็นการทำลายสถิติอุณหภูมิสูงสุดในรอบ50ปีด้วยที่จากเดิมเนี่ยบันทึกไว้ได้ 35.6 องศาเซลเซียสในปี 1976อากาศที่ร้อนเช่นนี้แน่นอนว่ายังกระทบกับการจัดกิจกรรมต่างๆซึ่งก็มีหลายกิจกรรมที่มีการรายงานมาว่าต้องถูกยกเลิกไปเนื่องมาจากสภาพอากาศร้อนจัดค่ะขณะที่ผู้โดยสารที่ต้องการใช้บริการรถไฟก็ได้รับคำแนะนำให้หลีกเลี่ยงการเดินทางที่ไม่จำเป็นออกไปก่อนด้วยค่ะส่วนที่กรุงปารีสของฝรั่งเศสค่ะเจ้าหน้าที่หน่วยรับมือเหตุฉุกเฉินช่วยกันติดตั้งอ่างน้ำเย็นฉุกเฉินสำหรับผู้ป่วยที่เป็นลมแดดซึ่งก็ตั้งอยู่บริเวณริมถนนหลังจากอุณหภูมิในจุดดังกล่าวร้อนแตะระดับ41องศาเซลเซียสขณะเดียวกันประชาชนก็แห่กันไปใช้บริการห้องหลบร้อนฉุกเฉินจนเกือบเต็มความจุค่ะเพื่อหลีกหนีจากความร้อนจากภายนอกรวมไปถึงที่บ้านที่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเพื่อรับมือกับสภาพอากาศเช่นนี้ด้านของนายกเทศมนตรีปารีสระบุว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากคลื่นความร้อนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งเตือนประชาชนให้ในกรุงปารีสให้ระมัดระวังแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีในช่วงที่สภาพอากาศรุนแรงเช่นนี้ด้านของหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาฝรั่งเศสก็คาดการณ์นะคะว่าสภาพอากาศในฝรั่งเศสจะยังคงร้อนอบอ้าวต่อพร้อมทั้งได้ขยายการเตือนภัยสภาพอากาศระดับสีแดงไปยัง72จังหวัดทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนยกระดับรับมือกับอากาศร้อนจัดด้วยค่ะ ส่วนที่เยอรมนีทางการท้องถิ่นในเมืองโคโลนต้องเตือนให้ประชาชนระวังอันตรายของการว่ายน้ำในแม่น้ำไรน์ค่ะท่ามกลางความพยายามของประชาชนในการที่จะมาหาวิธีคลายร้อนกันรวมไปถึงการมาว่ายน้ำ

0: ่แม่น้ำแห่งนี้ด้วยโดยก่อนหน้านี้สื่อท้องถิ่นมีการรายงานนะคะว่านักว่ายน้ำชาย3คนอายุ23 27และ50ปีหายตัวไปในแม่น้ำรายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก่อนที่จะพบว่าเสียชีวิตในภายหลังค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ในเมืองโคโลนก็ยังเน้นย้ำนะคะว่าแม่น้ำรายเนี่ยอันตรายมากแล้วก็ไม่ควรที่จะลงไปว่ายน้ำอย่างเด็ดขาดขณะที่หลายจุดของเยอรมนีก็กำลังเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดไม่ต่างจากอีกหลายที่ในยุโรปค่ะโดยอย่างในเมืองโคโลนนี่ก็วัดอุณหภูมิได้สูงถึง36องศาเซลเซียสขณะที่กรุงเบอร์ลินก็ต้องเตรียมรับมือกับอุณหภูมิที่คาดว่าอาจจะสูงถึง41องศาเซลเซียสในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ด้วยนะคะปัจจัยที่ทำให้ชาวยุโรปหลายๆคนอาจจะทนสภาพอากาศได้ไม่ดีแบบบ้านเราก็เป็นเพราะว่าภูมิประเทศภูมิอากาศแต่ละที่ก็แตกต่างกันไปอย่างที่เราทราบกันดียุโรปส่วนใหญ่คนก็จะจำกันว่าโอ้ยหนีร้อนจากเอเชียใช่ไปหาอากาศเย็นๆที่ยุโรปกันดีกว่าแต่พอคนยุโรปเขาอยู่กับอากาศเย็นๆนานๆเจออากาศร้อนแบบนี้เขาก็ไม่ชินเหมือนกัน
1: ครับคือหลายคนก็บอกว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหวรุนแรงรวมถึงเรื่องของคลื่นความร้อนที่เกิดขึ้นในยุโรปเนี่ยมันเป็นสัญญาณนะคะเรื่องของเอลนินโยที่น่าจะรุนแรงมากยิ่งขึ้นหลังจากนี้อย่างบ้านเราถ้าคุณผู้ชมสังเกตจริงๆแล้วตอนนี้เราเข้าสู่ฤดูฝนแล้วแต่อุณหภูมิเมื่อวานนี้ช่วงบ่าย30องศาแทบทุกพื้นที่เลยบางจุด38องศาเซลเซียสและหลังจากนี้โอกาสที่จะเกิดภัยแล้งยาวไปจากนี้และโลกเราอาจจะต้องเผชิญกับความร้อนจัดมากกว่านี้อีกยุโรปอาจจะยังไม่หยุดอยู่แค่นี้อาจจะต้องเฝ้าระวังเพิ่มเติมมากกว่านี้อีกด้วยนะคะ
2: ครับคุณผู้ชมครับยังอยู่กันที่เรื่องของความร้อนแต่ขยับไปดูที่สหรัฐอเมริกานะครับเป็นเหตุไฟไหม้ที่เกิดขึ้นที่รัฐเพนซิลเวเนียนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้ก็ถือว่าไฟมันไหม้ค่อนข้างรุนแรงทีเดียวเจ้าหน้าที่ก็ต้องสั่งอพยพประชาชนในรอบจุดเกิดเหตุเลยนะครับ
0: จุดที่เกิดเหตุก็เป็นอาคารที่ตั้งของโรงงานเฟอร์นิเจอร์เก่านะคะซึ่งการควบคุมเพลิงก็มีรายงานว่าเป็นไปด้วยความยากลำบากพอสมควรค่ะเนื่องจากไฟลุกลามอย่างรุนแรงแล้วก็รวดเร็วด้วยค่ะภาพจากมุมสูงเผยให้เห็นกลุ่มไฟสีส้มสดพวยพุ่งลุกไหม้อาคารพาณิชย์ภายในเมืองอัลเลนทาวน์รัฐเพนซิลเวเนียของสหรัฐจนทำให้กลุ่มควันพวยพุ่งปกคลุมไปทั่วบริเวณอย่างไม่ขาดสายท่ามกลางความพยายามของเจ้าหน้าที่ในการฉีดน้ำควบคุมเพลิงที่ลุกไหม้อย่างรุนแรงนี้ค่ะสื่อท้องถิ่นมีการรายงานนะคะว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่โรงงานเฟอร์นิเจอร์เก่าบนถนนนอร์ธฟรอนต์สตรีทเมื่อช่วงคืนวันพุธที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุเองเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการสั่งอพยพประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้จุดที่เกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยขณะที่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โดยรอบถัดออกไปก็ได้รับคำแนะนำให้หลบอยู่แต่ในบ้านจนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติมค่ะขณะที่การควบคุมเพลิงก็มีรายงานว่าเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงและเจ้าหน้าที่เองก็ต้องคอยถอยออกจากอาคารเพื่อป้องกันการพังถล่มโดยยังมีรายงานนักดับเพลิงคนนึงได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยขณะเข้าควบคุมเพลิงด้วยค่ะจุดเกิดเหตุแห่งนี้ก็เป็นอาคารซึ่งเคยเป็นที่ตั้งของโรงงานเฟอร์นิเจอร์ซึ่งได้ย้ายไปทำการที่อื่นแล้วนะคะส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้ก็ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนต่อไปซึ่งเจ้าหน้าที่เองก็บอกว่าอาจจะมีหลายปัจจัยด้วยกันอาจจะยังไม่สามารถเคาะได้ในขณะนี้แต่ที่แน่ๆคือระหว่างที่เกิดเหตุก็มีรายงานว่าบ้านเรือนประชาชนประมาณ 2,000 หลังก็ได้รับผลกระทบจากไฟฟ้าดับไปด้วย
2: โอ้หนักเลยทีเดียวนะครับไฟไหม้ดูจากภาพมุมสูงนี่ก็เห็นว่ามันลุกลามค่อนข้างแรงนะแล้วยิ่งจุดเกิดเหตุนี่เคยเป็นโรงงานเฟอร์นิเจอร์มาก่อนด้วย
0: ใช่ค่ะ
3: คุณผู้ชมมาปิดท้ายข่าวต่างประเทศนะพูดถึงความเหงากันหน่อยนะคะคุณผู้ชมเคยอยู่ตัวคนเดียวแล้วรู้สึกเหงาๆบ้างหรือเปล่าคะบางคนอาจจะทำงานทุกวันแทบไม่ได้พบไม่ได้เจอใครเลยหรือว่าอาจจะต้องปล่อยให้คนในครอบครัวเนี่ยอยู่บ้านคนเดียวไม่มีเวลาไปหาถ้าต้องเจอสถานการณ์แบบนี้เนี่ยจิตใจน่าจะห่อเหี่ยวไม่น้อยนะคะ
0: ถือเป็นปัญหาที่คนในยุคปัจจุบันเนี่ยเผชิญกันอยู่แทบจะน่าจะเกือบทุกคนเลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับหลายๆที่จนทางการหลายๆชาติก็ต้องมีการออกมาแสดงความเป็นห่วงพลเมืองกันนะคะก็เรื่องนี้เดี๋ยวจะพาไปชมโครงการดีๆที่สวีเดนที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยมีเวลาคลายความเหงากันมากขึ้นค่ะถ้าคุณผู้ชมทำงานบริการอย่างในร้านขายยาแบบนี้อาจจะหาเวลาพักจริงๆจังๆยากหน่อยนะคะเพราะว่างานเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าถ้าลูกค้าเข้ามาก็ต้องทำงานต่อตอนนี้ที่สวีเดนมีร้านขายยาที่ชื่อว่าอโพเทคไฮยาทาร์ดเลยกำลังดำเนินโครงการร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขของสวีเดนเพื่อมุ่งแก้ปัญหาใหญ่ที่หลายคนเผชิญในปัจจุบันนั่นก็คือความเหงาค่ะหนึ่งในพนักงานผู้ร่วมโครงการนี้ก็คือยัสมินลินเบิร์กเธอจะได้รับเวลา15นาทีต่อสัปดาห์ระหว่างเวลางานพร้อมกับเงินอีก 1,000 โครนาสวีเดนหรือ

0: ประมาณ 3,400 บาทเพื่อออกไปทำกิจกรรมอะไรก็ได้กับครอบครัวเพื่อนฝูงหรือว่าใครก็ตามเพื่อผ่อนคลายความเหงาค่ะหรืออาจจะทบเวลาเนี่ยเอามาใช้ทีเดียวเป็น1ชั่วโมงต่อ1เดือนอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันอย่างคุณยัสมินก็ใช้เวลานี้ออกไปหาคนรู้จักแบบนี้นะคะนั่งพบปะหาของกินแล้วก็พูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวของชีวิตกันสักหน่อยเธอบอกว่าช่วยคลายเหงาให้ได้มากเลยทีเดียวเพราะว่าแม่ของเธอเนี่ยก็เสียไปแล้วเหลือแค่คุณพ่อที่ต้องอยู่คนเดียวก็เผชิญกับความเหงาเหมือนกันบางครั้งก็ใช้เวลานี้เนี่ยแวะไปหาด้วยถือว่ามีเวลาได้ใช้ชีวิตเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ได้เวลาและเงินไปใช้เวลาว่างแล้วพนักงานของบริษัททั้ง 4,400 คนยังได้รับการอบรมเกี่ยวกับวิธีการรับมือและก็ป้องกันความเหงาหรือว่าความโดดเดี่ยวที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ต้องการด้วยค่ะทางการสวีเดนเคยมีการทำผลสำรวจพบว่าจากประชากร10ล้านคนมีมากถึง 600,000 คนที่รู้สึกเหงาเป็นประจำนะคะส่วนอีก 1,300,000 คนรู้สึกขาดคนที่จะคอยพึ่งพาทางใจได้ซึ่งโครงการนี้ก็ถือเป็นหมุดหมายสำคัญของการเดินหน้าขจัดความเหงาในสังคมแต่ผู้เชี่ยวชาญเองก็มีการตั้งข้อสังเกตต่อโครงการนี้ว่าเวลาเนี่ยค่อนข้างจำกัดจริงๆถ้าปรับสมดุลระหว่างการทำงานแล้วก็การใช้ชีวิตให้พอดียิ่งขึ้นอาจจะช่วยคลายความเหงาได้มีประสิทธิภาพกว่าถ้าเกิดว่าถามความเห็นดิฉันนอกจากได้เวลาเพิ่มอย่างได้เงินแล้วจริงๆขอแค่เวลาเพิ่มก็ได
1: ้
0: เงินค่อยว่ากันทีหลังเพราะช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาเลย
1: นี่คุณแต่ถ้าคุณมีเวลาแล้วคุณไม่มีเงินคุณก็เดินทางไปไหนไม่มีความสุขเหมือนกันนะนี่ก็ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญเขาก็เลยให้สองอย่างมาเพื่อที่คุณจะได้เวลาด้วยแล้วก็ได้เงินไปใช้เวลากับสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรารักเวลาทำงานบางทีเครียดๆอ่ะได้ไปทำอะไรที่มันนอกเหนือจากงานเจอคนใหม่ๆเจอสังคมใหม่ๆมันก็จะทำให้ความสุขในการใช้ชีวิตของเรามันเพิ่มขึ้น
2: แต่ว่าวิธีคลายเหงาของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน
1: ค่ะ
2: คุณจารุพรอาจจะบอกว่าฉันขอนอนอยู่เฉยๆอยู่กับน้องแมวไม่ต้องใช้เงินก็ได้อะไรอย่างนี้ก็หายเงาแล้วอย่างนี้เปล่า
0: จริงๆก็มีเงินค่าอาหารแมวนะคะค่าอาหารแพงพอสมควรเลย
3: แสดงว่ามันต้องแบบบาลานซ์กันเวลาแล้วก็เงินสำหรับค่าอาหารน้องแมวด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
0: ไม่งั้นอาจจะต้องให้น้องแมวไปไลฟ์สดเหมือนน้องแมวตัวอื่นดีกว่าหาเงินค่าข้าวเองแม่ไม่ไหวแล้ว
1: ไหนๆก็มาเป็นลูกเราแล้วก็ต้องช่วยเราด้วยเนาะค่าใช้จ่ายอะไรบางทีตอนนี้แมวก็อยู่ยากเหมือนกันนะ
3: ต้องช่วยกันทำมาหากินอะไรเงี้ยเนาะ นี่ก็เป็นเรื่องราวต่างประเทศเช้าวันนี้นะครับช่วงนี้ขอบคุณมากครับคุณจารุพร
0: ขอบคุณค่ะ
1: มาดูความคืบหน้าคดีเด็กหญิงอายุ12ปีค่ะคุณผู้ชมที่เสียชีวิตที่จังหวัดบึงกาฬนะคะความคืบหน้าล่าสุดตำรวจได้มีการสอบปากคำผู้ต้องสงสัยหนึ่งในนั้นก็คือน้าเขยค่ะคุณผู้ชมที่ขี่จักรยานยนต์ไปส่งที่บ้านเพื่อนคือเขาให้การรับบางส่วนนะคะแต่ว่ายืนยันว่าไม่ได้ไปมีการล่วงละเมิดแต่อย่างใดขณะที่ครอบครัวก็ไม่เชื่อค่ะว่าน้าเขยจะเป็นผู้ก่อเหตุแต่ตอนนี้ตำรวจบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลต้องรอผลการตรวจ DNA และหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์มาประกอบการพิจารณาคดีค่ะเมื่อวานนี้ค่ะบรรยากาศที่บ้านผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นเด็กหญิงอายุ12ปีมีญาติชาวบ้านและผู้นำชุมชนนะคะที่ช่วยการจัดเตรียมสถานที่รอรับร่างกลับมาประกอบพิธีทางศาสนาบรรยากาศโศกเศร้ามากค่ะแล้วก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของความปลอดภัยในชุมชนและตัวผู้ก่อเหตุระหว่างรอพิธีก็มีการสัมภาษณ์คนในครอบครัวนะคะที่อยู่กับผู้เสียชีวิตก่อนเกิดเหตุได้รับข้อมูลว่าคืนที่เกิดเหตุมีคนอยู่ในบ้านประมาณ 6-7 คนค่ะซึ่งรวมถึงเด็กหญิงที่เสียชีวิตด้วยก่อนเกิดเหตุผู้เสียชีวิตบอกว่าจะไปกินข้าวที่บ้านเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆกับโรงเรียนนายเอิร์ธซึ่งเป็นแฟนของน้าสาวก็เลยอาสาขี่รถจักรยานยนต์ไปส่งเธอซึ่งใช้เวลาในการขับรถไปส่งเนี่ยไม่ถึง10นาทีจากนั้นก็กลับมาที่บ้านแล้วพฤติกรรมทุกอย่างภรรยาของนายเอิร์ธและคนในครอบครัวก็ยืนยันว่ามีพฤติกรรมเป็นปกติค่ะคนในครอบครัวจึงไม่เชื่อว่านายเอิร์ธเนี่ยจะเป็นผู้ก่อเหตุ
4: เพราะว่าผมไม่ว่าง
5: ต่อที่ทำกับข้าว
4: ก็เอิร์ธบอกว่ายืมรถหน่อยก็ไปไม่ก็ไม่ถึง10นาทีหรอกว่าเขากลับ
6: ไม่เชื่อไม่เชื่อใช่ไหม
4: ผมไม่เชื่อ
7: ว่าจะเป็นเอิร์ธ
4: ว่าจะเป็นเอิร์ธ
7: เพราะมันเร็วเกินไปหรอ10นาที
4: เพราะไปแล้วก็กลับมา
7: ไปเหมือนไปส่งจริงไม่ผิดสังเกต
4: ไปส่ง
8: ระยะทางจากบ้านไปจุดป่านั้นอะถ้าขับตามปกติกี่นาที
4: ประมาณ 2-3 นาที
8: ไปกลับนี่ได้ 2-3 นาที
4: ครับ
1: ขณะที่

0: น้าสาวซึ่งเป็นแฟนของนายเอิร์ธก็กังวลนะคะว่าแฟนหรือว่านายเอิร์ธเนี่ยอาจตกเป็นแพะรับบาปแล้วก็ระบุว่าหากมีการก่อเหตุจริงก็ไม่น่าจะก่อเหตุเพียงคนเดียวส่วนปู่ของนายเอิร์ธไม่เชื่อว่าหลานที่เลี้ยงมาตั้งแต่อายุ2ขวบจะเป็นคนที่ก่อเหตุแล้วก็ระบุว่าก่อนเดินทางกลับอำเภอเซกาหลานก็คือนายเอิร์ธเนี่ยเพิ่งจะมาช่วยเก็บยางพาราเห็นว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐานทั้งหมดค่ะ
1: ปู่ของมัน
2: พ่อเสื้อบอว่าหลานพ่อนี่เป็นคนเฮ็ด
1: บอแมนดอก
2: จ้ะ
1: บอแมนบอแมน
2: ด้วยที่พ่อเลี้ยงมานี
1: ่แมนตามที่เลี้ยงมาเนี่ยมันบอแมนดอก
2: จ้ะ
1: อาจจะมีเกี่ยวกอมจังไหนให้รับบุญสีก็ได้นะ
2: แต่ว่าในใจคิดแบบนั้น
1: บอแมน
2: จังไหนก็บอเสื
1: ้อ
2: ว่าหลานเจ้าของสิเฮ็ดแบบนั้น
1: ไปขาไปผู้เดียวเป็นไปบอได้
2: จ้า
0: ก่อนที่นายเอิร์ธจะถูกนำตัวไปสอบปากคำนะคะตัวนายเอิร์ธก็ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวไทย PBS ด้วยค่ะคือก็ยอมรับแหละว่าตัวเองเป็นคนที่ขี่รถจักรยานยนต์ไปส่งผู้เสียชีวิตข้างโรงเรียนตามคำขอนะคะแล้วก็ยืนยันว่าใช้เวลาเพียงแค่10นาทีเท่านั้นก่อนที่จะกลับบ้านจนกระทั่งถึงตอนเช้าเนี่ยแหละถึงจะเพิ่งทราบว่าตัวของผู้เสียชีวิตได้เสียชีวิตแล้วก็ยังได้เดินทางไปดูจุดเกิดเหตุยืนยันค่ะว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ทำเพราะว่าทั้งรักแล้วก็เอ็นดูเหมือนกับน้องสาวค่ะ
3: เก็บยางครับผม
2: แล้วเอิร์ธโหบอว่าน้องโมกนะเสียแล้วนะตอนนั้น
3: ครับผมผู้เจ้าผมเป็นคนไปเบิ่งครับเป็นคนไปเบิ่งพวกไอ้เขยเพิ่นครับ
2: จักโมงตอนเอิร์ธไปเบิ่ง
3: ประมาณ8โมงครับครับผม
2: แล้วผู้ใดเป็นคนเจอน้องก่อนโม
3: ผมกับไอ้เขยเพิ่นครับ
2: เจอน้องก่อนโมเลยแม่นบอ
3: แม่น้องอ่ะไปเห็นคนนอนแล้วเป็นลูกเจ้าของคนกลับบ้านมาครับ
2: อ๋อก็เลยมาเอิญอันนี้ไปเบิ่งน้ำกัน
3: ผมแล้วก็ครับแม่น้องไปแล้วก
2: ็ครับ
3: น้องผมแม่น้องไปเบิ่งครับ
2: แล้วเอิญเป็นยังคือเดินทางไปว่านอนก่อ
3: ไปเก็บยางครับผม
2: อ๋อไปเก็บยาง
0: ก่อนเข้าให้ปากคำให้สัมภาษณ์บอกว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องไปส่งเพียงแค่10นาทีนะคะคุณผู้ชมแต่ปรากฏว่าหลังจากตำรวจได้มีการสอบปากคำแล้วตำรวจชุดสืบสวนภูธรจังหวัดบึงกาฬก็ร่วมกับชุดสืบสวนสภ.เซกาเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยค่ะไปสอบปากคำและนายเอิร์ธเองก็ให้การรับสารภาพบางส่วนนะคะคือบอกว่าเป็นผู้ที่จะเริ่มกระทำการบางอย่างแต่ปฏิเสธว่าไม่ได้ล่วงละเมิดทางเพศแล้วก็จำเหตุการณ์ไม่ได้นายเอิร์ธบอกว่าคล้ายกับมีคนสั่งให้ทำแต่เหตุการณ์คำให้การทั้งหมดค่ะตอนนี้ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวอยู่ระหว่างการหาพยานหลักฐานเนื่องจากนายเอิร์ธเนี่ยเป็นผู้ต้องสงสัยแล้วมีอายุเพียงแค่15ปีเท่านั้นถือว่าเป็นเยาวชนนะคะพนักงานสอบสวนยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาค่ะแล้วก็มีสถานะเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่จะดำเนินการสอบปากคำร่วมกับทีมสหวิชาชีพตามขั้นตอนของกฎหมายเพื่อหาสาเหตุแรงจูงใจรวมถึงพิจารณาทั้งหมดขณะเดียวกันตำรวจได้นำตัวแม่ของผู้เสียชีวิตลงพื้นที่ไปชี้จุดเกิดเหตุอีกครั้งค่ะแล้วก็เดินทางไปที่บริเวณหน้าโรงเรียนด้วยตรวจสอบที่บ้านพักของคนกรีดยางต้องสงสัยในละแวกใกล้เคียงทั้งหมดเพื่อหาตัวคนที่ร่วมกระทำความผิดในครั้งนี้ส่วนผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ผลการชันสูตรการตรวจ DNA ทั้งหมดอยู่ระหว่างการรอผลส่งกลับมาให้พนักงานสอบสวนดูข้อเท็จจริงค่ะ
4: ประเด็นเรื่องของนายเอิร์ธเนี่ยคุณผู้ชมมันมีช่วงที่ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวแล้วก็คนในโซเชียลเองเขาก็ตั้งข้อสังเกตคือนายเอิร์ธเขาบอกว่าเขาเห็นมีผู้ชายรูปร่างใหญ่ออกมาจากป่าแล้วตัวเขาเองก็จำอะไรไม่ได้แล้วพอนักข่าวถามว่าทำหรือเปล่าเขาตอบยังไงรู้ไหมฮะเขาตอบบอกว่าส่วนตัวคิดว่าตัวเองไม่ได้ทำเพราะว่าก็รักเหมือนเป็นน้องจริงๆคนหนึ่งซึ่งคำพูดนี่แหละที่ถูกตั้งข้อสังเกตกันคือถ้าเกิดว่าเป็นคนทั่วไปก็ไม่ได้ทำก็คือไม่ได้ทำแต่เขาใช้คำว่าส่วนตัวคิดว่าตัวเองไม่ได้ทำนะครับก็เดี๋ยวรอดูนะครับคุณผู้ชมกระบวนการสอบสวนของทางตำรวจยังไม่ได้มีการชี้ชัดว่าใครเป็นผู้ก่อเหตุณเวลานี้ก็คงจะต้องไปหาหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์อะไรต่างๆเพิ่มเติมด้วยนะครับมาดูปฏิบัติการของตำรวจทางหลวงบุรีรัมย์ครับสกัดจับชาวจีนหลบหนีเข้าเมือง6คนเดินทางจากชายแดนจังหวัดอุบลราชธานีจะมาที่ปทุมธานีครับ
5: ดับเครื่องลงมาเดินมานี่เดินมานี่เบาลงลงมานอนลงนอนกับพื้นนอน เดี๋ยวเตรียมลง
4: นี่เป็นภาพขณะที่ตำรวจทางหลวง

0: บุรีรัมย์สกัดจับขบวนการลักลอบขนชาวต่างชาติผิดกฎหมายนะครับขณะกำลังเดินทางผ่านพื้นที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์จับผู้ต้องหาได้8คนเป็นชาวไทย2คนชาวจีน6คนด้วยกันการจับกุมครั้งนี้ก็เป็นผลจากการสืบสวนติดตามเครือข่ายลักลอบนำพาคนข้ามชาติเข้าประเทศซึ่งเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลมาว่าจะมีการเคลื่อนย้ายชาวจีนที่ลักลอบเข้าประเทศผ่านเส้นทางทางหลวงหมายเลข24จึงได้วางกำลังเฝ้าระวังบริเวณแยกวัดขุนก้องอำเภอนางรองครับกระทั่งช่วงบ่าย
1: ไหนโตให้แล้วก็ต้นไม้ที่ไหนแล้วก็ต้นไม้
2: เข้าเกียร์พีแล้วก็ลงมาล้อลงไปล้อลงก่อน
3: ล้อลงก่อนน้ำเขาไว้ลูกเขาไว้ลูกเขาไว
0: ้นี่ช่วงบ่ายครับคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ไปพบรถต้องสงสัย2คันขับตามกันมาแล้วภายในรถมีผู้โดยสารลักษณะคล้ายกับชาวต่างชาติมาเต็มคันเลยเจ้าหน้าที่จึงได้ส่งสัญญาณเรียกตรวจสอบแล้วก็ไปพบชาวจีน6คนอยู่ในรถไม่สามารถแสดงเอกสารการเข้าเมืองได้อย่างถูกต้องครับจากการสอบสวนเบื้องต้นคนขับรถชาวไทยทั้ง2คนให้การว่าได้รับการว่าจ้างให้ไปรับชาวจีนจากชายแดนจังหวัดอุบลราชธานีก่อนนำส่งปลายทางในจังหวัดปทุมธานีครับแล้วได้รับค่าจ้างเที่ยวละ 8,000 บาทเคยทำลักษณะแบบนี้มาแล้วหลายครั้งเจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาชาวไทยทั้ง2คนฐานให้ที่พักพิงซ่อนเร้นหรือช่วยเหลือคนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมายนะครับส่วนชาวจีนทั้ง6คนถูกดำเนินคดีในข้อหาเป็นคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตรวมถึงยังมีกรณีอยู่เกินกำหนดอนุญาตอีกด้วยนะครับคุณผู้ชมกรณีการลักลอบขนชาวจีนแบบนี้หลายครั้งแล้วนะครับคุณผู้ชมไม่ใช่แค่ชายแดนจากอุบล มาที่ปทุมธานีครับก่อนหน้านี้ก็เคยรายงานกันไปชายแดนไทยเมียนมาที่จังหวัดตากก็มีเหมือนกันนะครับ
4: คุณผู้ชมไปดูวันไหว้ครูปีนี้ค่ะหลายวิทยาลัยเทคนิคทั่วประเทศเขาก็เพิ่มสีสันด้วยพันไหว้ครูที่บอกว่าสร้างสรรค์มากๆแล้วก็สะท้อนไอเดียของเด็กๆได้เป็นอย่างดีอ่ะคุณผู้ชมลองดูนะคะว่าเขาเอาอะไรมาทำพันไหว้ครูกันบ้างค่ะบรรยากาศพิธีไหว้ครูของวิทยาลัยเทคนิคยโสธรปีนี้คึกคักนะคะเต็มไปด้วยพานไหว้ครูฝีมือของนักศึกษาที่แต่ละแผนกเนี่ยค่ะช่วยกันออกแบบแล้วก็ประดิษฐ์อย่างสร้างสรรค์นอกจากพานดอกไม้แบบดั้งเดิมแล้วค่ะยังมีพานที่นำสิ่งของใกล้ตัวแล้วก็ของประจำสาขาวิชามาตกแต่งก็กลายเป็นสีสันของงานมีอะไรบ้างคุณผู้ชมนี่ค่ะโอ้โหมีพานเครนก่อสร้างมีพานบั้งไฟมีพานเครื่องบินพานท่อไอเสียรถจักรยานยนต์
5: อันเนี้ย
4: อันเนี้ยเขาเป็น
5: ขอหวยเหรอ
4: ใช่เป็นแก้วใส่ข้าวสารแล้วก็เอาธูปที่เวลาเราจุดแล้วเขาจะขึ้นเลขอ
5: ่ะ
4: มาปักนี่ถือว่าเป็นพานไหว้ครูแล้วเหรอไอเดียดีมากเลยนะคะ
5: ก็เอามาใส่พาน
4: ก็คือขอให้คุณครูถูกหวย
5: อะไรอย่าง
4: ได้รับรางวัลพิเศษในช่วงนี้
5: อะไรอย่างนั้นนะคุณผู้ชม
4: แต่ละชิ้นเนี่ยค่ะแสดงไอเดียแล้วก็ฝีมือของนักศึกษาได้อย่างน่าสนใจนะคะรางวัลชนะเลิศประเภทความคิดสร้างสรรค์เนี่ยตกเป็นของพานข้าวโพดเมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยค่ะเขานำฝักข้าวโพดมาตกแต่งเป็นพานไหว้ครูบางคนเนี่ยเนี่ยเห็นไหม
5: เมื่อสักครู่เห็นแบบแล้ว
4: ค่ะก็บอกว่าแปลกตาดีนะคะส่วนรางวัลชนะเลิศประเภทสวยงามค่ะเป็นพานดอกไม้ของนักศึกษาแผนกภาษาต่างประเทศที่เขาใช้ดอกไม้แล้วก็ใบไม้รอบห้องเรียนมาตกแต่งได้อย่างเรียบง่ายแล้วก็สวยงามนี่ชนะเลิศ
5: ค่ะ
4: เป็นข้าวโพดนะคะส่วนที่วิทยาลัยเทคนิคตราดบรรยากาศพิธีไหว้ครูก็เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์เหมือนกันคุณผู้ชมคือก็เอาพานไหว้ครูของตัวเองมาโชว์กันคึกคักเลยนะคะแต่ละแผนกเนี่ยเขาใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการเรียนมาประยุกต์ค่ะอ่ะคุณผู้ชมนี่อะไรเครนก่อสร้างคือไซต์งานก่อสร้างอย่างนี้เหรอคะนี่รถเครนเมื่อกี้มองไปไกลๆนึกว่าเวทีหมอลำคุณผู้ชม
6: เขาเป็นเทคนิคไงคะก็เลยทำพานเป็นแบบเครนอุปกรณ์ก่อสร้างฟันเฟืองต่างๆคือไอเดียดีนะ
4: ค่ะแล้วก็อีกพานหนึ่งที่เขาบอกว่าสร้างรอยยิ้มจากครูได้เป็นอย่างดีเป็นรูปแบบเค้กนะคะมีข้อความ
0: นี่รักครูต้องมีพานรักเธอตลอดการต้องมีเธอ
4: ช่างกลไม่กลัวงานกลัวอย่างเดียวไม่มีงานทำนี่คุณผู้ชมก็เป็นการเพิ่มสีสันให้กับพิธี

0: ทีไหว้ครูแล้วก็สะท้อนมุมมองของเด็กๆได้เป็นอย่างดีนะคะ
1: ครับนี่สีสันวันไหว้ครูนะครับคุณผู้ชมโปรโมทไว้ก่อนคุณผู้ชมช่วงท้ายรายการเนี่ยคุณผู้ชมไม่อยากให้พลาดเพราะว่าวันนี้ใบ้นิดหนึ่งเรามีอะไรที่พิเศษมากๆคำใบ้ก็คือมันเป็นลูกกลมๆมีหนามรสชาติหวานมันอร่อยอุ๊ยใบ้ขนาดนี้เหมือนเฉลยข้อสอบยังไงก็ไม่รู
0: ้ทุเรียนคุณผู้ชมที่เป็นทุเรียนเลิฟเวอร์ใครชอบแล้วสนใจว่าตอนนี้เราควรจะทานทุเรียนอะไรเขากำลังจะมีกิจกรรมอะไรที่คนที่ชื่นชอบทุเรียนได้มีโอกาสซื้อช็อปชวนชิม อยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรรสชาติแบบไหน เดี๋ยวหลังกีฬาเราจะพาคุณผู้ชมไปดูช็อปชิมกันให้เต็มที
1: ่
0: แบบเต็มอิ่มเลยหนึ่งคนที่ยิ้มแบบเต็มที่วันนี้คุณป้าง
1: ผมเลยรออยู่แล้ว
0: เลิฟเวอร์สุดๆนะ
1: ค
0: ะเดี๋ยวกลับมาพาไปดูกันแต่ก่อนอื่นข่าวกีฬาฟุตบอลโลกเขาบอกว่าเอลกวาดอร์ทำผลงานแบบดีเยี่ยมเลยใช่ไหม
2: ใช่นะครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งเกมที่ค่อนข้างพลิกล็อกนะครับสำหรับแชมป์โลกเยอรมนีนะครับไปแพ้นะครับเอลกวาดอร์แต่ว่าโชคดีที่มันเป็นการแพ้ในรอบแรกยังมีโอกาสแก้ตัวในรอบน็อกเอาท์นะครับเอกวาดอร์ครับสร้างผลงานสุดเซอร์ไพรส์ครับแซงชนะเยอรมนีอดีตแชมป์โลก4สมัยการันตีการคว้าตั๋วเข้ารอบต่อไปได้อย่างเหลือเชื่อครับฟุตบอลโลก2026ที่เพิ่งจบไป